ังค่ะเราต้องใช้ปริมาณแป้งกับไขมันเนี่ยในปริมาณที่ค่อนข้างจะอยู่ในอัตราส่วนของ60และ40เพราะเราต้องการให้เกิดการขึ้นรูปหรือการคงตัวที่ดีนะคะอันที่2ค่ะการใช้ส่วนผสมที่มีคุณภาพดีก็จะมีผลต่อในเรื่องของตัวกลิ่นรสของผลิตภัณฑ์ไขมันเนยเหมือนเดิมค่ะในบางตำรับในส่วนนี้อาจจะใช้เนยขาวได้นะคะเนยขาวที่มีคุณภาพที่ดีเช่นการทำคุกกี้สิงคโปร์การใช้เนยที่มีไขมันผสมอาจจะอยู่ในช่วง 50-60% หรือว่า 80% ตัวนี้ใช้ได้หมดค่ะการแช่เย็นก็อาจจะใช้ในบางผลิตภัณฑ์ในบางผลิตภัณฑ์อาจจะไม่ต้องแช่เย็นเลยในกรณีที่แช่เย็นอาจจะเป็นในกลุ่มของคุกกี้โลหรือคุกกี้ม้วนจะต้องนำไปขึ้นแช่เย็นเพื่อขึ้นรูปก่อนที่จะตัดระยะในเวลาในการอบสั้นคำว่าสั้นในที่นี้หมายความว่าถ้าเราเทียบกับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่หรือผลิตภัณฑ์ขนมอบตัวอื่นทั่วไปไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของเค้กตัวนี้ค่ะจะอบประมาณ50นาทีแต่ถ้าเป็นคุกกี้เนี่ยจะอบอยู่ที่ประมาณ10นาทีหรือว่า15นาทีแต่ว่าลักษณะทั่วไปของคุกกี้ชนิดแข็งเนี่ยจะต้องมีค่อนข้างขนาดที่ชิ้นเล็กแล้วไม่ใหญ่มากนะคะถ้าเกิดใหญ่มากเนี่ยเวลาเรานำไปอบแล้วเนี่ยมันจะเกิดความชิ้นใหญ่มากเนี่ยมันจะทำให้เราอบนานแล้วลักษณะของการกรอบร่วนเนี่ยมันจะค่อนข้างที่ยากพอสมควรนะคะทีนี้คุกกี้เนยนะคะหมายถึงคุกกี้ที่ใช้เนยเป็นส่วนผสมหลักนะมีปริมาณของเหลวน้อยขึ้นฟูจากการตีเนยสดหรือน้ำตาลทีนี้ไอตัวน้ำตาลที่ใช้ในการผลิตคุกกี้ชนิดแข็งเนี่ยเราจะไม่ใช้น้ำตาลทรายแล้วเพราะน้ำตาลทรายเนี่ยจะมีเกล็ดที่ใหญ่เราจะใช้ส่วนผสมหลักจะเป็นในกลุ่มของน้ำตาลไอซิ่งหรือน้ำตาลทรายป่นที่นำมาใช้เพื่อจะทำให้เนื้อสัมผัสของคุกกี้เนี่ยเนียนแล้วไม่มีส่วนผสมของเม็ดน้ำตาลตกค้างแล้วก็การแผ่ขยายตัวเนี่ยเราไม่ต้องการการแผ่ขยายตัวเยอะค่ะเราต้องการการแผ่ขยายตัวที่เป็นรูปทรงตามที่เราต้องการนะคะอย่างในภาพเนี่ยจะเป็นในเรื่องของคุกกี้เม็ดมะม่วงหรือว่าคุกกี้แช่เย็นเนาะหรือคุกกี้แฟนซีที่ใช้ในกระบวนการผลิตเดียวกันจะเป็นในกลุ่มของคุกกี้ชนิดแข็งที่ใช้จำนวนแป้งที่เป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวล่างเนี่ยค่ะที่เป็นสีเหลืองๆจะเป็นคุกกี้เนยสดเนาะจะมีปริมาณของไขมันสูงแล้วมีลักษณะของการกรอบร่วนทีนี้ในการทำคุกกี้เนยสดเนี่ยถ้าเราเทียบกับการทำซอฟต์คุกกี้ในตอนที่แล้วเนี่ยค่ะเราจะพบว่าการทำคุกกี้เนยสดเนี่ยเราจะต้องตีส่วนผสมของเนยกับน้ำตาลจนมีลักษณะเป็นสีฟูขาวนะคะยิ่งเนยกับน้ำตาลตีฟูขาวเท่าไหร่ลักษณะเนื้อสัมผัสของคุกกี้จะเกิดความกรอบร่วนมากเท่านั้นถ้าเราผสมเนยกับน้ำตาลน้อยก็จะทำให้เนื้อของคุกกี้เนยตัวนี้มันจะมีความแข็งกระด้างอยู่นะคะเหมือนเดิมก็จะมีวัตถุดิบหลักกับวัตถุดิบรองที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์วัตถุดิบหลักที่ใช้ค่ะเราจะใช้แป้ง2ตัวคําว่าแป้งอเนกประสงค์นะคะในบางตำรับแป้งอเนกประสงค์เนี่ยจะมีที่ไปทำให้ตัวผลิตภัณฑ์นุ่มเนาะกับตัวที่ทำผลิตภัณฑ์แข็งนะคะตัวที่2ค่ะจะเป็นไข่ไก่ตัวที่3เป็นสารให้ความหวานเหมือนที่บอกไปว่าสารให้ความหวานที่ใช้ในหน่วยนี้ควรจะเป็นน้ำตาลทรายป่นหรือน้ำตาลไอซิ่งไขมันและน้ำมันค่ะเกลือแล้วก็สิ่งช่วยฟูทีนี้แป้งสาลีที่เรานำมาใช้อะค่ะควรจะต้องเป็นแป้งสาลีที่มีโปรตีนปานกลางควรจะใช้ผสมกัน2ชนิดนะคะก็ควรใช้แป้งสาลีที่มีโปรตีนปานกลางที่มีในส่วนของที่ทำให้ผลิตภัณฑ์นุ่มสัก 90% แล้วก็ในส่วนของที่ทำให้ผลิตภัณฑ์กรอบอีกสัก 10% ก็คือผสมรวมกันจะได้ลักษณะของคุกกี้ที่ดีถ้าใช้แป้งอเนกประสงค์ที่มีลักษณะนุ่มอย่างเดียวอะค่ะมันก็จะทำให้ส่วนผสมของไอตัวคุกกี้ของเราเนี่ยชื้นแล้วก็ไม่กรอบนะคะไข่ไก่ค่ะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2ไข่ไก่เนี่ยมีอายุการเก็บรักษาสัก 2-3-4 วันใช้ได้ค่ะไม่จำเป็นจะต้องเป็นที่เป็นไข่ไก่ที่ใหม่ 100% นะคะสารให้ความหวานอย่างที่บอกไปว่ามีผลต่อเนื้อสัมผัสในเรื่องของกลิ่นรสแล้วก็รสชาติของการผลิตคุกกี้ทั่วไปเนาะเช่นถ้าเราใช้น้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลทรายป่นตัวนี้ค่ะควรจะต้องเป็นน้ำตาลทรายป่นที่ไม่มีส่วนผสมของแป้งข้าวโพดเป็นน้ำตาลทรายแดงก็ควรจะร่อนเอาแต่ส่วนผสมที่ละเอียดในกรณีที่ทำซอฟต์คุกกี้หรือคุกกี้ธัญพืชหรือคุกกี้ช็อกโกแลตชิพอย่างเงี้ยที่ต้องการให้ส่วนผสมเกิดสีน้ำตาลจะต้องใช้น้ำตาลทรายแดงป่นแต่ก็จะ 20% ของอัตราส่วนนะคะไขมันและน้ำมันค่ะใช้เนยสดเนาะที่มีไขมันเกิน 80% เกลือใช้เล็กน้อยค่ะแล้วก็สารช่วยฟูหรือว่าเบกกิ้งโซดาทีนี้

ในบางตำรับจะมีสารช่วยฟูก็คือผงฟูในสูตรจะเขียนว่าเบกกิ้งพาวเดอร์ในสูตรจะเขียนว่าเบกกิ้งโซดา2ตัวนี้คือคนละตัวกันนะคะถ้าขาดใส่ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยถ้าเราขาดใส่ในส่วนของเบกกิ้งโซดาขึ้นไปเนี่ยจะทำให้คุกกี้ของเราเนี่ยไม่เกิดสีน้ำตาลแล้วจะเกิดการนิ่มตรงกลางนะคะแต่ถ้าใส่เยอะเกินไปเนี่ยก็จะเกิดความกระด้างและเกิดรสเฝื่อนแล้วถ้าเราไม่ใส่ผงฟูล่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่ใส่ผงฟูคุกกี้ของเราก็จะเกิดไม่เกิดการแผ่ขยายตัวเกิดขึ้นเนาะกรอบและกรอบจะกรอบและแข็งแต่จะไม่กรอบร่วนนะคะอ่ะทีนี้เครื่องเทศที่ใช้ก็จะเป็นอบเชยการพูใช้ได้หมดเลยค่ะขึ้นอยู่แต่ละชนิดที่เราจะใช้วัตถุดิบและสารแต่งกลิ่นถ้าอยากให้คุกกี้มีสีก็ควรจะใส่สีลงไปเช่น อยากทำในเรื่องของคุกกี้สมุนไพรให้มีสีเขียวอย่างเงี้ยคุกกี้ตะไคร้ขิงข่าใบมะกรูดเพราะนั้นต้องการใส่สีเพื่อแยกสีก็ใช้ตัวนี้ได้วัตถุดิบก็คือธัญพืชต่างๆที่สามารถใช้ในการตกแต่งหน้าขั้นตอนการทำค่ะเราจะต้องเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยหั่นเนยร่อนแป้งชั่งส่วนผสมแยกของแห้งของเหลวไว้นะคะขั้นตอนที่2คือการผสมค่ะขั้นตอนที่3คือการขึ้นรูปร่างก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำคุกกี้ชนิดไหนนะคะมันก็สามารถขึ้นรูปร่างได้ทั้ง6ประเภทไม่ว่าจะเป็นหยอดโลกดแท่งปั้นหรือแช่เย็นนะคะอย่างเช่น เมื่อในตอนในเรื่องของการทำซอฟต์คุกกี้ก็จะเป็นกลุ่มของคุกกี้ที่เป็นคุกกี้ปั้นหรือแล้วก็นำไปแช่เย็นนะคะก็จะขึ้นอยู่กับการขึ้นรูปร่างของผลิตภัณฑ์ใน6ประเภทนี้การตกแต่งค่ะตกแต่งหน้าสวยงามตามวัตถุประสงค์ของผู้ทำหรือผู้ประกอบการที่จะนำไปใช้อบค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเป็นอะไรและระยะเวลาที่ใช้ในการอบก็จะไม่เท่ากันแล้วก็นำไปทำให้เย็นโดยการพักบนตะแกรงนะคะหรือเก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์เพื่อจำหน่ายแล้วก็เก็บเอาไว้ใช้ให้ได้นานการเตรียมส่วนผสมเริ่มแรกเราจะต้องชั่งตวงทุกอย่างให้พร้อมค่ะเพื่อจะได้เกิดความแม่นยำในการทำส่วนผสมหากผลิตภัณฑ์นั้นเกิดการสูญเสียหรือเกิดการผิดพลาดไปแล้วจะได้กลับมาเช็คได้ว่ามันเกิดการพลาดที่กระบวนการไหนอุปกรณ์ค่ะต้องเตรียมให้พร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นแผ่นรองอบเตาอบควรจะเปิดอุณหภูมิในเตาอบไว้ก่อนเพราะเมื่อทำคุกกี้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะสามารถอบได้เลยไม่ควรอบคุกกี้ในอุณหภูมิของอุณหภูมิของเวลาที่ยังไม่ได้ที่เช่นเราต้องการจะใช้อุณหภูมิที่150องศาแต่ใจร้อนค่ะพอวอร์มอุณหภูมิได้สัก60เราใส่ส่วนผสมที่เป็นส่วนผสมของคุกกี้เข้าไปเลยทีนี้พอความร้อนไม่พอค่ะก็จะมีผลต่อลักษณะของการแผ่ขยายตัวของตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็ตัวขนมร่อนแป้งสารช่วยฟูลงในตะแกรงเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะในขั้นตอนนี้ส่วนผสมจะต้องขอโทษทีค่ะตะแกรงจะต้องไม่เปียกกะละมังจะต้องแห้งแล้วก็ร่อนพอเสร็จแล้วมันจะมีส่วนผสมที่เป็นเม็ดๆหรือเศษของฝุ่นละอองให้นำไปเคาะทิ้งได้เลยนะคะแล้วนำกลับมาร่อนอีกครั้งค่ะเพื่อให้ส่วนผสมนั้นฟูเบาทีนี้ในการทำคุกกี้เนยชนิดแข็งเนี่ยมันสามารถแบ่งการผสมได้2ขั้นตอนได้2แบบแบบที่1คือการผสมแบบ3ขั้นตอนนะคะก็คือเริ่มจากการตีไขมันกับน้ำตาลให้ขึ้นฟูเนาะเติมไข่ลงทีละฟองเติมส่วนผสมของเหลวแล้วใส่ส่วนผสมที่เป็นในเรื่องของไขมันลงไปหรือว่าไข่ลงไปนะคะแต่ถ้าเป็นการผสมแบบขั้นตอนเดียวเราก็จะเริ่มจากการใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวลงไปก่อนใส่แป้งสาลีน้ำตาลแล้วก็สารช่วยฟูก็คือใส่ทุกอย่างรวมกันหมดเลยเนาะยกเว้นไข่พอตีให้ส่วนผสมเข้ากันสักพักเนี่ยค่อยเติมส่วนผสมของเหลวลงไปแล้วก็ทั้งวิธีการผสมที่1และวิธีการผสมที่2เนี่ยก็ได้ออกมาเป็นตัวโดที่จะมาผลิตคุกกี้ที่เหมือนกันแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราเอาโดตัวนี้ไปทำคุกกี้ชนิดไหนนะคะก็เลือกวิธีการให้เหมาะสมการขึ้นรูปร่างนะคะถ้าคุกกี้หยอดเนี่ยจะมีรูปร่างที่คงที่ไม่สม่ำเสมอเพราะถ้าเราทำคุกกี้หยอดนะคะเนยจะต้องค่อนข้างเหลวพอสมควรเพื่อให้สามารถหยอดได้นะคะถ้าเป็นคุกกี้โลเราจะนำคุกกี้นี้หลังจากที่เราได้โดใช่ไหมคะถ้าเราย้อนกลับไปที่ขั้นตอนการทำคุกกี้เมื่อสักครู่นี้ถ้าเราทำคุกกี้โลเนี่ยเราใช้วิธีที่2ได้วิธีการตีแบบขั้นตอนเดียวเพราะเราต้องการให้ส่วนผส

ขนมนั้นแห้งและสามารถนำมาโลกับกระดาษและนำไปเข้าตู้เย็นได้คุกกี้กดค่ะตัวนี้ก็ใช้วิธีการตีแบบขั้นตอนเดียวเนาะใส่ทุกอย่างรวมกันเวลาเราทำคุกกี้สิงคโปร์ค่ะใส่เนยขาวใส่แป้งใส่น้ำตาลไอซิ่งตีจนส่วนผสมรวมตัวเข้ากันดีแล้วก็นำมาขึ้นรูปเพื่อกดเป็นรูปต่างๆคุกกี้แท่งนะตัวนี้ก็ส่วนผสมค่อนจะเหลวนิดนึงนะคะเพื่อจะให้เราบีบเป็นบาร์ได้คุกกี้แท่งเป็นคุกกี้กลุ่มเดียวเนาะกับคุกกี้บาร์เนาะพอเทแล้วนำมาตัดเป็นแท่งเราเรียกเราเลยเรียกตัวนี้ว่าเป็นบาร์นะคะตัวต่อไปค่ะเป็นคุกกี้ชนิดปั้นคุกกี้ชนิดปั้นเนี่ยมันจะต้องอาศัยแบตเตอร์หรือว่าตัวโดของตัวแป้งเนี่ยที่ทำให้เกิดความนุ่มแต่ว่าไม่เหนียวเนาะส่วนประกอบที่ใช้เนี่ยจะต้องใช้ไขมันสูงนิดนึงกับใช้ตัวน้ำตาลที่ค่อนข้างที่จะละเอียดที่จะเห็นได้ว่าในภาพนี้เป็นตัวอย่างของคุกกี้ช็อกโกแลตชิพจากการเกิดสีน้ำตาลตัวนี้ค่ะจะเกิดจากส่วนผสมของที่เป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะทีนี้ตัวน้ำตาลทรายแดงอย่างที่บอกว่าถ้าเราใช้ส่วนผสมมันเยอะเกินไปอ่ะมันก็จะทำให้คุกกี้เนี่ยแผ่ขยายตัวเยอะตัวต่อไปเป็นที่แช่เย็นค่ะก็จะใช้วิธีการผสมเหมือนคล้ายๆกับคุกกี้โลแต่ว่าเราอาจจะใส่ส่วนผสมที่เป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือธัญพืชต่างๆขึ้นไปการทำคุกกี้แช่เย็นมีข้อดีอย่างนึงค่ะสามารถเตรียมไว้ล่วงหน้าได้นะคะแล้วก็ในช่วงของเทศกาลเนี่ยสมมติว่าในช่วงของเทศกาลที่ขายคุกกี้ดีมากๆแบบถล่มทลายมากๆเลยก็จะเป็นช่วงของเดือนธันวาคมกับเดือนมกราคมถ้าเราใช้คุกกี้ปั้นตัวนี้หรือคุกกี้แช่เย็นแล้วตู้เย็นดีๆเนาะเก็บเฉพาะตัวนี้อย่างเดียวเพื่อทำเชลล์ไลท์ในการขายเนี่ยสามารถเตรียมไอ้คุกกี้ตัวนี้ไว้เนี่ยได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเลยตั้งแต่เดือนตุลาคมเลยแล้วพอลูกค้าสั่งเนี่ยก็นำมาหั่นอย่างเดียวแล้วก็นำไปอบก็ขึ้นอยู่กับว่าพอทำมาแล้วเนี่ยกลุ่มลูกค้าของเราเป็นใครนะคะทีนี้การตกแต่งคุกกี้มันสามารถใช้ได้หลายอย่างเหมือนที่บอกไปว่าใช้ธัญพืชก็ได้ใช้อัลมอนด์ก็ได้ใช้แคนเบอร์รี่ก็ได้ใช้เม็ดมะม่วงก็ได้ใช้ถั่วลิสงก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะทำผลิตภัณฑ์นั้นๆให้ออกมาในรูปแบบไหนนะคะอย่างเช่นตัวอย่างภาพแรกตัวนี้ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มของคุกกี้แช่เย็นก็ตัวบนที่เกิด2สีเกิดจากการนำแป้งที่เป็นสีขาวกับสีดำที่เกิดจากผงโกโก้ผสมรวมกันนะคะแล้วก็ทำส่วนผสมให้เกิดเป็นแท่งเกิดขึ้นแล้วก็นำไปตัดแล้วก็นำมาอบตัวที่2ค่ะเป็นคุกกี้ที่เราเรียกว่าตัวอัลมอนด์บิสกิตตัวนี้ทำง่ายค่ะใส่ส่วนผสมของของแห้งลงไปในกะละมังเนาะหรืออ่างผสมตีไข่กับน้ำตาลให้ก่อนเทรวมกันเลยค่ะปั้นก้อนแล้วนำไปอบทีนี้ไอ้คุกกี้ตัวล่างตัวนี้มันจะมีลักษณะที่แข็งกระด้างนิดนึงวิธีการทำง่ายมากเนาะแต่เวลาเราไปซื้อเหมือนสมมติว่าถ้าเราไปสั่งแบรนด์เดิมค่ะเป็นแบรนด์ที่ทุกคนนิยมสตาร์บัคเราจะเห็นไอ้คุกกี้แท่งๆตัวนี้วางอยู่ข้างหน้าตรงเคาน์เตอร์ชิ้นนึงจะตกอยู่ที่120บาทเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้ที่จะทำเองได้ตัวนี้ค่ะจะมีต้นทุนที่ถูกแล้วขายได้ในราคาที่สูงตัวต่อไปเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตชิพค่ะคุกกี้ตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของคณะเทคโนโลยีและกรรมศาสตร์เลยก็คือเป็นคุกกี้ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่สืบทอดกันมานานตั้งแต่อาจารย์ในรุ่น อดีตเนาะที่แบบสั่งสมความรู้กันมานะคะจะมีรสชาติที่มีอัตลักษณ์ที่เฉพาะตัวอีกตัวนึงค่ะจะเป็นคุกกี้แช่เย็นที่เป็นในเรื่องของกลุ่มของลายการ์ตูนหรือเป็นแฟนซีต่างๆก็จะเหมาะสำหรับนักศึกษาที่กลุ่มที่เป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นเด็กอันต่อไปเป็นคุกกี้สิงคโปร์ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มสูงอายุนิดนึงผู้สูงอายุที่จะชอบรับประทานโอเคการอบค่ะก็ขึ้นอยู่กับชนิดของคุกกี้แต่ละชนิดโดยจะเริ่มต้นที่140องศาเนาะขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าอุณหภูมิที่ใช้ในการอบที่ต่ำกว่านี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อสีของผลิตภัณฑ์การทำให้เย็นค่ะการนำคุกกี้มาทำให้เย็นตัวนี้เหมือนเดิมที่บอกว่าควรจะต้องนำมาพักบนตะแกรงไม่ควรวางเรียงซ้อนกันเนาะควรจะวางแยกแต่อันนี้คือภาพทำมาเพื่อนำเสนอให้เห็นได้ชัดว่าพอคุกกี้ที่กรอบมาแล้วเนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยจะขึ้นจะมีรูปทรงที่ค่อนข้างที่จะคงตัวอยู่ได้ดีนะคะทีนี้ก็ควรจะวางในตะแกรงและทิ้งไว้ให้เย็นทีนี้การเก็บรักษาคุกกี้เนี่ย
ปัจจัยหลักเลยหรือวิธีการหลักเลยก็คือหนึ่งจะต้องเก็บไม่ให้โดนอากาศถึงจะกรอบทนและกรอบนานทีนี้ยิ่งเก็บในกล่องที่เป็นอลูมิเนียมได้เท่าไหร่

นี้ค่ะกลิ่นของขนมจะยิ่งหอมมากเท่านั้นเหมือนจะสังเกตว่าเราไปทานคุกกี้อาร์เซนอลเนี้ยทำไมคุกกี้อาร์เซนอลจะต้องใส่กล่องเหล็กที่ขายตามแมคโครโลตัสห้างทั่วไปเพราะกล่องเหล็กเนี่ยจะเก็บหรือปี๊บเนี่ยจะช่วยเก็บให้กลิ่นของขนมเนี่ยหอมและอยู่ได้นานสุดท้ายแล้วนอกจากหอมและอยู่ได้นานน่ะไอตัวกล่องตัวนี้ยังทนสภาพของบรรจุภัณฑ์ในการที่จะเก็บรักษาไว้ได้ในภาพตัวนี้ค่ะจะเป็นภาพตัวอย่างของคุกกี้ที่เป็นเกรดที่เป็นพรีเมียมนิดนึงก็คือแพ็คเป็นชิ้นแล้วขายในกลุ่มลูกค้าที่ต้องการจะนำไปเป็นของฝันหรือว่าของฝากนะคะในการผลิตคุกกี้เมื่อสักครู่ที่ได้กล่าวไปหมดจะเป็นวิธีการนะขอยกตัวอย่างในเรื่องของการทำคุกกี้แบบกดที่เป็นคุกกี้สิงคโปร์นะคะเขาบอกลักษณะของคุกกี้สิงคโปร์ที่ดีเนี่ยจะต้องมีเนื้อสัมผัสที่กรอบและล้วนและละลายในปากส่วนใหญ่ที่กลุ่มวัยรุ่นไม่นิยมรับประทานคุกกี้ชนิดนี้เนี่ยเนื่องจากว่าคุกกี้ชนิดนี้จะมีรสหวานมีกลิ่นหอมเนยน้อยค่ะเพราะมันทำมาจากส่วนผสมของเนยขาวแล้วก็จะมีรูปร่างที่ขึ้นอยู่กับลักษณะของพิมพ์ที่กดอ่ะทีนี้ในส่วนผสมเนี่ยจะมีแป้งอเนกประสงค์แล้วมีไขมันที่สูงเนาะส่วนใหญ่ 80% ของสูตรเนี่ยจะทำมาจากเนยขาวมันก็จะทำให้เกิดความหวานมันลดน้อยลงกลุ่มวัยรุ่นจะไม่ค่อยชอบแต่จะเหมาะในกลุ่มของคนที่ค่อนข้างจะเป็นเจนที่ค่อนข้างจะสูงอายุนิดนึงนะคะก็ใช้เป็นของฝันของฝากได้จากนั้นเนี่ยไอลักษณะที่สวยตัวนี้ค่ะเราจะทาหน้าด้วยไข่แดงก่อนอบแล้วแต่งด้วยธัญพืชแต่ทั้งหมดที่กล่าวมาเนี้ยเราสามารถนำมาปรับให้เข้ากับกลุ่มของลูกค้าของเราที่ต้องการจะบริโภคได้นะคะเช่นถ้าเกิดสมมติว่าเนยขาวมันเกิดรสชาติที่ไม่หอมหวานแล้วก็เปลี่ยนเป็นเนยสดที่เป็นเนยจืดเนาะเปลี่ยนจากเม็ดมะม่วงเป็นแมคคาเดเมียเปลี่ยนเป็นอัลมอนด์อะไรเงี้ยแล้วเราก็เพิ่มราคาเข้าไปหรือเพิ่มมูลค่าขึ้นไปก็สามารถที่จะทำได้มาดูวัตถุดิบหลักในการทำคุกกี้สิงคโปร์ค่ะก็จะมีแป้งอเนกประสงค์นะคะควรใช้แป้งโปรตีนปานกลางไขมันควรใช้เป็นสีขาวนะคะไขมันใช้เป็นเนยจืดที่คุณเนยจืดหรือเนยขาวที่เป็นคุณภาพดีๆก็ได้เพราะว่าสีของเนยเนี่ยมีผลต่อคุณภาพของขนมสารให้ความหวานจะต้องใช้น้ำตาลโปรดหรือน้ำตาลไอซิ่งที่มีส่วนผสมของแป้งข้าวโพดเท่านั้นเพื่อให้เนื้อสัมผัสที่เนียนวัตถุดิบรองก็จะเป็นในเรื่องของสารช่วยฟูเกลือกลิ่นวานิลาเม็ดมะม่วงหรือว่าไข่แดงนะคะก็คือถามว่าวัตถุดิบรองตัวนี้ไม่มีได้ไหมถ้าไม่มีไข่แดงหน้าขนมมันก็จะไม่สวยเพราะว่าเราจะใช้ไข่แดงที่ใช้ในการแต่งหน้าจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นในตัวผลิตภัณฑ์คุกกี้อื่นๆไม่ว่าจะเป็นคุกกี้เนยคุกกี้ชนิดแข็งตัวไข่ไก่เนี่ยจะเป็นส่วนผสมหลักเพราะต้องการให้เกิดความนุ่มหรือเกิดความชุ่มชื้นทำให้เกิดสีในตัวผลิตภัณฑ์แต่ถ้าเป็นคุกกี้สิงคโปร์ค่ะเราต้องการเนื้อสัมผัสที่แข็งเนาะกินแล้วกรอบร่วนเราก็เลยเอาไข่แดงมาแต่งหน้าทีนี้มันจะแพงหรือมันจะถูกก็ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เราใช้ในการตกแต่งเริ่มแรกนะคะเราจะเริ่มจากการทำส่วนผสมของของแห้งก่อนจะมีอัตราส่วนก็คือมีแป้งสาลี325กรัมค่ะมีสิ่งช่วยฟูเนี่ยหรือสารช่วยฟูเนี่ยประมาณ1ช้อนชามีไขมันที่เป็นกลุ่มของเนยขาย160กรัมถ้าเราเทียบอัตราส่วนเนี่ยจาก 100% เนี่ยจะเป็นส่วนผสมที่เป็นของแห้ง 70% นะคะแล้วเป็นส่วนของไขมันเนี่ยประมาณ 30% เป็นสารให้ความหวานอีก 20% แล้วก็เป็นส่วนอื่นๆเนี่ยอีกเล็กน้อยนะคะก็จะประกอบไปด้วยวานิลาผงเกลือนะคะไข่แดงสำหรับตกแต่งหน้าแล้วก็ตัวเม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือธัญพืชอื่นๆอุปกรณ์นะคะก็จะมีตาช่างช้อนตวงถาดอบนะคะถาดอบก็เป็นถาดอบชนิดแบนพายางอ่างผสมนะคะแผ่นรองอบตะแกรงพักขนมไม้ครึ่งแป้งที่สำคัญจะอยู่ที่2ตัวสุดท้ายค่ะที่ขาดไม่ได้ก็คือควรจะต้องมีไม้ครึ่งแป้งเพราะว่าไอ้ตัวไม้ครึ่งแป้งตัวนี้จะช่วยทำให้เป็นตัวกำหนดความหนาบางของเนื้อคุกกี้แล้วก็จะมีพิมพ์กดนะคะเป็นรูปต่างๆทีนี้มันจะต้องทำให้เกิดความหลากหลายเนื่องจากคู่แข่งทางการค้าเนี่ยทำในการทำคุกกี้สิงคโปร์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะเนาะก็จะใช้พิมพ์กดรูปดาวรูปสัตว์ต่างๆที่ทำให้เกิดความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช้รูปแบบไหนก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจที่จะทำว่าจะนำไปขายใครแล้วใช้ในงานอะไรนะคะอันที่2เครื่องมือค่ะจะเป็นเครื่องตีผสมแล้วก็เป็นเตาอบไฟฟ้าวิธีการในการทำคุกกี้สิงคโปร์ค่ะเราจะต้องเริ่มจากร่อนแป้งสาลีกับผงฟูให้เข้ากัน1ครั้งนะคะตีไขมันด้วยหัวตีใบไม้เนาะหัวตีใบไม้มักจะใช้ตีกับ

ไม่กับน้ำตาลหรือเราเรียกวิธีการนี้ว่าครีมมิ่งนะคะให้ความเร็วอยู่ปานกลางระดับ3เป็นเวลา2นาทีนะคะใส่น้ำตาลไอซิ่งเกลือป่นแล้วก็ส่วนผสมทั้งหมดนะตีความเร็วปานกลางเพื่อไม่ให้ส่วนผสมมันกระจายตัวเป็นเวลาอีก2นาทีค่ะหลังจากนั้นใส่กลิ่นวานิลาค่ะปรับความเร็วระดับ3ตีเล็กน้อยประมาณ1นาทีนะคะลดความเร็วลงตีส่วนผสมให้เกิดการรวมตัวให้กันดีทีนี้หลังจากที่เราทำส่วนผสมใหม่ๆเนี่ยส่วนผสมไอตัวไขมันเนี่ยมันยังไม่ซึมออกมาในส่วนผสมของแป้งให้เราพักแป้งเอาไว้20นาทีค่ะพอเราพักแป้งได้20นาทีเราจะสังเกตว่าส่วนผสมของแป้งจะเริ่มนุ่มแล้วนะคะก่อนที่เราจะนำมาใช้นะคะให้เรานำแป้งเนี่ยมานวดบนฝ่ามือนิดนึงเพราะว่ามือของเราเนี่ยอุ่นจะทำให้ส่วนผสมของแป้งนิ่มนวล นะคะหลังจากนั้นค่ะให้เรานำมาคึงนะคะหนาประมาณครึ่งเซนติเมตรแล้วนำพิมพ์เนี่ยมากดเป็นรูปต่างๆแล้วแต่งหน้านะคะแต่งหน้าด้วยไข่แดงหรือตัวธัญพืชแล้วนำไปอบ20นาทีทีนี้ปัญหาของการผลิตคุกกี้เนยในรูปแบบกดของการทำคุกกี้สิงคโปร์ค่ะเทคนิคก็คือ1เราจะต้องใช้แป้งสาลีที่ดีเนาะเราใช้แป้งสาลีที่มีโปรตีนปานกลางหรือถ้าชอบเนื้อสัมผัสนุ่มก็ควรจะใช้แป้งที่มีโปรตีนต่ำจะช่วยทำให้ลักษณะของคุกกี้ในมีลักษณะที่กรอบน้ำตาลที่ใช้อ่ะควรจะใช้น้ำตาลไอซิ่งเพราะว่าจะทำให้ส่วนผสมเนี่ยเกิดการละลายง่ายและเกิดความหวานและกรอบแล้วไม่ตกผลึกของน้ำตาลที่ไม่ละลายอยู่บริเวณผิวหน้าขนมเนยสดควรจะใช้เนยสดชนิดจืดเพื่อให้ความหอมและมันนะคะหรือใช้น้ำมันพืชช่วยทำให้ส่วนผสมรวมตัวกันปัญหาตรงนี้เรามักจะพบว่าในช่วงเทศกาลตัวผลิตภัณฑ์เนยเนี่ยจะหมดผู้ผลิตเนี่ยจะต้องบอกว่าหรือผู้ค้าบอกว่าก็ซื้อเนยจืดไปแล้วเติมเกลือจะได้รสชาติที่เหมือนกันในส่วนในอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะว่าถ้าเรานำมาเติมเกลือเนี่ยมันจะต้องเป็นเกลือในปริมาณที่มากแล้วเราก็จะได้รสชาติที่เข้มข้นอาจจะไม่เหมือนกับต้นฉบับที่เนยเขาผลิตมาเลยที่เป็นเนยชนิดเค็มก็จึงอยากจะบอกว่าให้ควรเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหานี้นะคะก็คือให้เราใช้ในส่วนของเนยเค็มที่เป็นยี่ห้ออื่นทดแทนน่าจะดีกว่านะคะปัญหาของการทำคุกกี้จะคล้ายๆกันค่ะว่าก็คือ1หน้าของคุกกี้เนี่ยมันมีเกล็ดน้ำตาลเกิดจากปัญหาของเราเรื่องน้ำตาลผิดชนิดนะคะคุกกี้ที่ใช้เนี่ยมันแข็งกระด้างเกินไปแสดงว่าเราเนี่ยน่าจะตีส่วนผสมของคุกกี้อ่ะในเวลาที่สั้นเกินไปและพักน้อยเกินไปค่ะทำให้ส่วนผสมของไขมันและแป้งเนี่ยไม่ดูดซับความชื้นเข้าหากันนะคะทรงคุกกี้ไม่แผ่ขยายตัวหลังจากการอบแล้วอาจจะต้องไปเช็คว่าเราได้ใส่สารช่วยฟูหรือในส่วนของส่วนผสมที่เป็นของเหลวในปริมาณที่เพียงพอไหมนะคะทีนี้ในการผลิตคุกกี้สิงคโปร์ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของการสร้างสรรค์ของตัวผลิตภัณฑ์ก็คือการทำคุกกี้สิงคโปร์เนี่ยสามารถที่จะนำสารดังกล่าวนะคะมาเปลี่ยนในการผสมชาโคก็ได้ก็จะเป็นรูปแบบในถาดที่2ทำเป็นรสออริจินอลก็ได้อาจจะเติมเนยถั่วเข้าไปเพื่อเพิ่มกลิ่นและรสมากขึ้นเติมในส่วนของสีม่วงเข้าไปเพื่อจะเกิดรสชาติของเผือกนะคะทำให้เกิดความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนใจของผู้บริโภคมากขึ้นนะคะทีนี้ในภาพที่1ที่2และที่3จะพบว่าการแผ่ขยายตัวของตัวคุกกี้สิงคโปร์เนี่ยมีการแผ่ขยายตัวมากที่สุดในรูปภาพที่3นี่ก็อาจจะเกิดจากการเราทำคุกกี้ในช่วงของระหว่างการผสมเนยผิดนะคะเราอาจจะตีเนยจนขึ้นฟูก่อนกับน้ำตาลแล้วค่อยใส่ส่วนผสมของอันอื่นลงไปก็ซึ่งจะเป็นการผิดหลักเนาะในการทำผลิตหรือการทำคุกกี้สิงคโปร์เพราะว่าการตีเนยจนขึ้นฟูนานๆกับน้ำตาลเนี่ยจะทำให้ส่วนผสมของเขาเนี่ยเกิดการขยายตัวเกิดขึ้นเขาถึงใช้วิธีการที่ใส่ส่วนผสมทุกอย่างรวมกันและตีให้เข้ากันในครั้งเดียวนะคะเพื่อจะได้สามารถลดอัตราการฟูของเนยได้แล้วก็ส่งผลที่ดีต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อันนี้เป็นตัวอย่างของมีงานวิจัย1งานวิจัยค่ะได้ศึกษาในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้โดยใช้ลำข้าวสาลีเนาะหรือใช้ข้าวไลเบอร์รี่เนี่ยทดแทนในผลิตภัณฑ์ตัวคุกกี้สิงคโปร์ซึ่งจากที่อ่านมาแล้วเนี่ยมันในการทำครั้งนี้ค่ะมันสามารถใช้แป้งข้าวไลเบอร์รี่เนี่ยทดแทน

แค่เพียง 120% เหตุผลเนื่องมาจากว่าตัวแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยจริงๆเราอยากจะทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพื่อลดพลังงานเนาะพอกินไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ส่งผลหรือเอฟเฟกต์ที่เป็นสุขภาพมากมายแต่ในการทำผลิตภัณฑ์คุกกี้สิงคโปร์อะค่ะแป้งเนี่ยสาลีเนี่ยเป็นส่วนผสมหนึ่งที่ทำให้เกิดโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ซึ่งมีส่วนประกอบของกลูเตนแล้วไกอาดีนอยู่ส่วนประกอบสองตัวนี้มีผลมากๆต่อการทำให้เกิดตัวผลิตภัณฑ์ขนมอบแต่เราพบว่าในตัวแป้งของไรซ์เบอร์รี่ตัวนี้ไม่มีส่วนผสมของกลูเตนตัวนี้อยู่จึงไม่สามารถทดแทนแป้งสาลีที่เรานำมาใช้ที่เป็นแป้งโปรตีนปานกลางโปรตีนสูงเนี่ยได้ถึง 100% เพราะถ้าเราใส่ 100% นะคะลักษณะของคุกกี้ที่เราได้เนี่ยจะเกิดการแข็งกระด้างมากขึ้นแล้วไม่เกิดเนื้อสัมผัสที่กรอบลวดนะคะทีนี้การใช้ช็อตเทนนิ่งในการแทนน้ำมันลำข้าวเพื่อเกิดประโยชน์ทางสุขภาพเขาบอกว่าลักษณะที่ดีเนี่ยการใช้ช็อตเทนนิ่งเนี่ยมันใช้ได้แค่ถึง 60% ถ้าเราใช้ถึง 60% เนี่ยการแผ่ขยายตัวของตัวผลิตภัณฑ์คุกกี้ตัวนี้มันก็จะเกิดอัตราการแผ่ขยายตัวที่สูงหรือเกิดลักษณะแบนจนเกินไปของชิ้นขนมที่เกิดขึ้นทีนี้ค่ะเราจะมาดูในเรื่องของตัวที่2นะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้ผลิตคุกกี้สิงคโปร์ไปแล้วใช้วิธีการตีผสมเนยแบบขั้นตอนเดียวเนาะคือใส่ทุกอย่างรวมกันหมดเลยแล้วก็ใส่ของเหลวพักแป้งไว้20นาทีถึงขึ้นรูปทีนี้ค่ะเวลาเราจะมาทำคุกกี้อีกชนิดหนึ่งก็คือคุกกี้เม็ดมะม่วงหินมะพร้าวหรือว่าคุกกี้กลุ่มนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มคุกกี้ของที่เป็นผลิตภัณฑ์แช่เย็นลักษณะที่ดีของคุกกี้ชนิดนี้ค่ะจะต้องมีเนื้อสัมผัสที่กรอบลวด นะคะมีกรอบร่วนแต่ไม่แข็งกระด้างคำว่ากรอบร่วนตัวนี้เนี่ยเกิดจากการตีเนยกับน้ำตาลจนได้เวลาที่กำหนดนะคะมีรสชาติที่หวานค่ะมีลักษณะของกลิ่นที่หอมกลิ่นเนยเนาะหอมกลิ่นเนยเกิดจากเนยที่มีคุณภาพที่ดีกลิ่นเนยที่ผ่านกระบวนการผ่านกระบวนการอบผ่านกระบวนการให้ความร้อนจนได้กลิ่นที่หอมขึ้นมาอันที่สองค่ะมีรูปร่างที่กลมนิยมม้วนทำเป็นแท่งแล้วมาหั่นเป็นที่เท่าๆกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะมาหั่นได้เนี่ยเราจะต้องนำไปแช่แข็งก่อนนำมาอบนำไปแช่แข็งเพื่อให้ตัดชิ้นของส่วนประกอบเนี่ยได้ตามสะดวกนะคะส่วนผสมที่ใช้แป้งอเนกประสงค์เป็นหลักทำให้เกิดโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ใช้เนยสดค่ะใช้น้ำตาลไอซิ่งไข่เนาะกลับมาดูเหมือนเดิมว่าไข่ใช้ในส่วนผสมเพื่อให้เกิดสีสารให้กลิ่นรสชาติผงฟูและเบกกิ้งโซดารวมถึงธัญพืชเนื้อสัมผัสของขนมจะต้องกรอบแข็งค่ะพอกัดไปแล้วเนี่ยละลายในปากมีกลิ่นหอมเนยเล็กน้อยผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีความชื้นน้อยค่ะถ้าเราอบให้กรอบแล้วก็บรรจุดีๆเนี่ยจะสามารถมีอายุการเก็บได้ 1-2 เดือนนะคะวัตถุดิบหลักที่เราใช้ตัวแรกค่ะเราจะใช้ตัวแป้งสาลีที่มีโปรตีนปานกลางเนยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใช้เนยเค็มนะคะอันที่2สารให้ความหวานใช้น้ำตาลไซป่นอันที่4ก็คือไข่ใช้เบอร์2ค่ะแล้วก็ลำดับที่5คือใช้เกลือวัตถุดิบรองเป็นวัตถุดิบที่ตกแต่งเหมือนเดิมค่ะก็จะเป็นผงโกโก้ที่ทำให้ส่วนผสมเกิดสีน้ำตาลมากขึ้นและเกิดกลิ่นหอมเม็ดมะม่วงใส่ในส่วนผสมค่ะเพื่อให้เกิดรสชาติที่หวานมันจากธัญพืชมากขึ้นรวมทั้งสิ่งช่วยฟูทำให้ลักษณะที่กรอบร่วนและเกิดการแผ่ขยายตัวการเตรียมวัตถุดิบก็เริ่มจากการเตรียมส่วนผสมที่เป็นของแห้งและสารช่วยฟูก่อนนะคะก็จะมีแป้งสาลี400กรัมสารช่วยฟู2ช้อนชาไขมันและน้ำมัน227กรัมสารให้ความหวาน200กรัมเกลือครึ่งช้อนชาไข่ไก่1ฟองนะคะผงโกโก้50กรัมทีนี้ผงโกโก้ที่เรานำมาใช้ในตัวนี้ค่ะถ้าเป็นผงโกโก้ที่มีลักษณะที่ดีนิดนึงเนาะมันจะทำให้ลักษณะของที่มีโกโก้แมสส่วนผสมที่มีโกโก้แมสขึ้นไปประมาณ 7-80% เนี่ยกิโลนึงจะตกอยู่ประมาณ800บาทเนาะแต่ใช้แค่1ช้อนชาเนี่ยก็จะเกิดความเข้มหรือว่าใช้แค่ปริมาณที่ไม่เยอะค่ะก็จะเกิดความเข้มและทำให้กลิ่นหอมมากขึ้นทีนี้เมล็ดมะม่วงหินมะพร้าวที่เรานำมาใช้หรือธัญพืชอื่นๆเนี่ยก่อนที่เราจะใช้มาตกแต่งขนมนะคะเราควรจะต้องนำไปอบให้เหลืองก่อนในหลายคนมีความเข้าใจว่าเม็ดมะม่วงที่ซื้อมาจากท้องตลาดทั่วไปหรือจากร้านเบเกอรี่ที่เรานำมาเนี่ยเมื่อนำไปอบหรือผ่านกระบวนการให้ความร้อนแล้วเนี่ยเม็ดมะม่วงเนี่ยจะมีการ

สุกเหลืองเองนะคะก็อาจจะเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเตรียมเม็ดมะม่วงเนี่ยให้เกิดอบด้วยไฟอ่อนๆให้มีสีเหลืองหรือเป็นสีน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นมาก่อนโดยเฉพาะในการทำคุกกี้ของเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะการอบคุกกี้หรืออบตัวธัญพืชด้วยไฟอ่อนๆเวลานานๆเนี่ยจนเขาค่อยๆมีสีเหลืองออกมาเองเนี่ยจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมมากขึ้นอุปกรณ์ที่ใช้ค่ะก็จะมีตาช่างดิจิตอลเพื่อเกิดความแม่นยำในการตวงผลิตภัณฑ์ช้อนตวงนะคะการเลือกช้อนตวงมีส่วนสำคัญมากในการที่เราจะนำมาใช้ควรจะเลือกช้อนตวงที่เป็นขนาดมาตรฐานโดยส่วนใหญ่ไปแล้วเนี่ยจะมีขายตามร้านค้าออนไลน์ที่มีความหลากหลายนะคะในปริมาณเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันขนาดที่ไม่เท่ากันเราควรจะเลือกช้อนตวงที่มีขนาดมาตรฐานที่ได้รับการรับรองค่ะเพราะมันจะมีผลต่อการตวงผลิตภัณฑ์เช่นเกลืออย่างเงี้ยค่ะถ้าเราใช้ช้อนตวงที่ไม่ได้มาตรฐานปริมาณเกลือก็จะมากก็จะทำให้ส่วนผสมของเราเค็มถัดอบค่ะจะต้องทาเนยขาวและปูกระดาษก่อนพายางอ่างผสมตะแกรงพับขนมแล้วก็กระดาษไขกระดาษไขที่นำมาใช้ในการทำคุกกี้ของเม็ดมะม่วงตัวนี้มีความสำคัญมากกระดาษไขเราต้องแยกเป็น2แบบค่ะกระดาษไขชนิดที่1เรานำไปใช้รองอบที่ปูกระถางนะคะกระดาษไขชนิดที่2เราต้องกระดาษที่เป็นกระดาษเคลือบไขหรือเป็นกระดาษไขที่ใช้ห่อขนมอะมาอบมาห่อในตัวผลิตภัณฑ์แล้วนำไปแช่ตู้เย็นก่อนอบถ้าเราไม่ใช้กระดาษไขในการมาม้วนตัวผลิตภัณฑ์อะค่ะก็จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายได้เคลื่อนย้ายยากนะคะเครื่องมือค่ะก็จะเป็นเครื่องตีผสมหรือว่าเตาอบไฟฟ้านะคะทีนี้ในการทำคุกกี้แบบม้วนเนี่ยมีความจำเป็นมากที่จะต้องใช้เครื่องผสมเนาะ1เพื่อลดแรงในการทำงานของคนเพราะว่าเราจะต้องตีส่วนผสมของเนยกับน้ำตาลจนส่วนผสมเนี่ยเกิดการเข้ากันดีและเกิดการขึ้นฟูเกิดขึ้นเนาะก็จะประมาณ10นาทีขึ้นไปค่ะถ้าเราใช้แรงงานคนแรงงานคนในการคนผสมตัวนี้ค่ะมันก็จะทำให้เกิดลักษณะที่ดีของการฟูของครีมเนยเนี่ยไม่ได้แล้วก็จะส่งผลต่อคุณภาพของคุกกี้ทีนี้มาดูขั้นตอนในการผลิตขั้นตอนที่1ค่ะเราต้องผสมส่วนผสมของของแห้งก่อนนะคะเราก็จะเริ่มจากการผสมแป้งสารช่วยฟูผงโกโก้ร่อนรวมกันเอาส่วนผสมในตะแกรงออกค่ะหลังจากนั้นเราจะใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่เราอบไว้แล้วเนาะเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่นำมาใช้เนี่ยก็ควรจะต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อที่เมื่อเวลาเราโลหรือเราม้วนก่อนนำไปแช่เย็นแล้วนำมาตัดเนี่ยจะได้ตัดได้ง่ายทีนี้ถ้าเราไม่ทำเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยเวลาเรามาตัดเนี่ยมันจะสะดุดตรงรอยมีดที่เรากดลงไปแล้วจะทำให้ลักษณะของคุกกี้เนี่ยเป็นรูตรงกลางไม่ได้ลักษณะที่ดีตีเนยสดผสมกับน้ำตาลไอซิ่งให้เข้ากัน เนยสดที่นำมาใช้ในขั้นตอนนี้ค่ะจะต้องเป็นเนยสดที่นิ่มอยู่ในอุณหภูมิห้องไม่ควรเป็นเนยละลายถ้าเราใช้เป็นเนยละลายคุกกี้ของเราเนี่ยจะเกิดการแผ่ขยายตัวมากไม่เป็นรูปทรงนะคะเนยที่นำมาใช้จะต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะผสมวิธีการทำก็คือนำเนยเนี่ยใส่ลงในเครื่องตีเนยจนมีลักษณะที่อ่อนตัวก่อนจากนั้นค่อยๆใส่น้ำตาลไอซิ่งนะคะในระหว่างตีค่ะให้ทุกท่านเริ่มปาดอ่างส่วนผสมสมมติว่าในสูตรบอกว่าให้ตี15นาทีจนขึ้นฟูก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านใช้ส่วนผสมหรือใช้เครื่องตียี่ห้อไหนก็ต้องไปสังเกตที่บ้านของทุกท่านเองเนาะเวลาอาจจะไม่เท่ากันแต่ว่าเทคนิคคือจะต้องคอยปาดส่วนผสมที่อ่างหรือว่าก้นโถตลอดเวลาเพื่อไม่ให้มีเนยหรือครีมติดอยู่นะคะหลังจากที่เราตีส่วนผสมได้ที่แล้วเนี่ยจะลักษณะฟูเป็นครีมขาวน่าจากเนยที่ใส่ลงไปในครั้งแรกๆที่เป็นก้อนนะคะส่วนผสมเนี่ยจะฟูขึ้นมาประมาณ1เท่านะคะหลังจากนั้นให้เราใส่ไข่ไก่ทีละฟองหมายความว่าถ้าในส่วนผสมนั้นมี4ฟองก็ค่อยๆเททีละฟองตอกใส่ถ้วยก่อนเนาะเพื่อกันว่าถ้าเราตอกไข่ใส่ในถ้วยทีเดียวเนี่ย4ฟองมันจะมีไข่ไก่ในฟองที่เสียแล้วจะทำให้ไข่นั้นเสียหมดเลยนะคะค่อยๆใส่ทีละฟองแล้วก็คนส่วนผสมจนเข้ากันค่ะพอลักษณะของไข่กับเนยตีจนเข้ากันแล้วในขั้นตอนที่4ค่ะเราจะต้องเบาสปีดข้างๆเครื่องลงหรือว่าลดความเร็วลงเพื่อกันการฟุ้งกระจายของแป้งก็ให้ใส่ส่วนผสมของแป้งที่เราล่อนรวมไว้รวมกันนะคะจากนั้นค่ะเราจะต้องนำไปปั้นเป็นรูปกลมๆ ก่อนเนาะแบ่งเป็นขนาดเท่าๆกันนะคะอาจจะเป็นเช่นยกตัวอย่างเช่นแบ่งเป็นก้อนละ150กรัมก่อน
แบ่งส่วนผสมทั้งหมดแล้วนำไปรีดบนกระดาษไขนะคะแล้วก็โรลให้เป็นม้วนนะคะแล้วนำไปแช่

เย็นข้ามคืนค่ะหรือว่าขั้นต่ำเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงจนส่วนผสมแข็งตัวเนาะเป็นแท่งแล้วสามารถตัดได้นะคะจากนั้นนําเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาประมาณ10นาทีค่ะไม่อบนานนะคะแล้วก็นํามาแพ็คใส่บรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้นอยู่ได้นานลักษณะของคุกกี้โรลที่ดีค่ะจะต้องมีแบตเตอร์ที่หรือโดเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องนิดนึงเนาะสามารถที่จะวางลงบนกระดาษไขและสามารถคลึงได้มันจะต่างกับคุกกี้เนยที่เราทำมันจะต้องเป็นคุกกี้ที่เป็นชนิดนุ่มที่สามารถบีบได้แต่อันนี้จะต้องค่อนข้างแข็งและแห้งนิดนึงมิฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคต่อการขึ้นรูปนะคะทีนี้เทคนิคก็คือทำยังไงเราไม่ให้ส่วนผสมของมันเหลวจนเกินไปเราจะต้องไปควบคุมขั้นตอนในระหว่างที่เราตีส่วนผสมของเนยลงไปเพื่อไม่ให้ตีนานนะคะยิ่งตีนานเท่าไหร่เนยจะยิ่งฟูมากขึ้นเท่านั้นก็สไลด์นี้นะคะจะพูดในเรื่องของการสรุปผลและการแก้ไขปัญหาในการทำคุกกี้เนยในรูปแบบม้วนนะคะในที่นี้เนี่ยเราก็จะทำในเรื่องของคุกกี้เม็ดมะม่วงหิมพานต์ตามสูตรที่เราได้บรรยายไปเมื่อสักครู่นี้เราจะพบว่าในการทำคุกกี้ชนิดนี้ค่ะปัญหาที่1ที่เราจะเจอเลยก็คือ1เราใช้เนยที่มีอุณหภูมิที่เย็นเกินไปนะคะในเนยที่มีอุณหภูมิที่เย็นเกินไปเนี่ยเวลาตีเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการขึ้นฟูได้ช้าเพราะส่วนผสมของไขมันเนี่ยเขาเกิดการแข็งตัวนะคะแล้วก็จะทำให้เราเสียเวลานานในการที่เราจะตีให้ขึ้นฟูได้เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวที่ดีเนี่ยเราควรจะต้องนำเนยนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำมาพักเอาไว้ในอุณหภูมิห้องก่อนนะคะพอตีไปแล้วเนี่ยจะเกิดการขึ้นฟูที่ดีพอคุกกี้ที่ได้มาแล้วเนี่ยจะไม่แผ่ขยายตัวมากแต่ถ้าเราใช้เนยละลายมาทำเลยนะคะเนยละลายในขณะที่เราตีกับน้ำตาลเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อคุณภาพของการขึ้นฟูของเนยนะคะพอเนยไม่ฟูเนี่ยการแผ่ขยายตัวของคุกกี้ชนิดนี้ก็จะมากแล้วนำไม่สามารถที่จะนำมาโรได้การแช่เย็นการแช่แป้งคุกกี้เนี่ยเวลาทำเสร็จแล้วเนี่ยเราควรจะต้องหาถาดที่มีขนาดพอดีกับแท่งคุกกี้แล้วแช่เย็นอย่างน้อยนะคะ1ชั่วโมงขึ้นไปการแช่เย็น1ชั่วโมงขึ้นไปตัวนี้ค่ะมันจะช่วยทำให้คุกกี้ของเราเนี่ยเซตตัวแต่ว่าถ้าแนะนำว่าในทางที่ดีเนี่ยนะคะก็จะต้องแช่ขั้นต่ำเนี่ย 3-4 ชั่วโมงหรืออาจจะมีการเตรียมในการทำล่วงหน้าก็คือสามารถทำครั้งคืนไว้24ชั่วโมงได้นะคะแต่ในกรณีที่เราแช่แข็งเอาไว้เนี่ยเกิน24ชั่วโมงค่ะตัวโดหรือตัวแป้งของเราเนี่ยจะเกิดการเซตตัวเกิดขึ้นนะคะก็ควรจะต้องนำออกมาทีละแท่งแล้วมาทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องก่อนแล้วถึงมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆก่อนที่จะนำไปเข้าเตาอบนะคะการอบคุกกี้เนี่ยเราควรจะอบด้วยไฟแรงแต่เวลาสั้นในช่วงระยะเวลาแรกหรือควรจะอบใน2ครั้งครั้งที่1เนี่ยอบด้วยไฟแรง10นาทีเพื่อทำให้คุกกี้เกิดสีและนำมาพักให้เย็นสนิทก่อนค่ะเพื่อจะไล่ความร้อนของตัวส่วนผสมของคุกกี้ตัวนี้ออกไปถ้าเราอบต่อเลยเนี่ยความร้อนของชิ้นคุกกี้ยังอยู่เนี่ยก็จะส่งผลที่ทำให้คุกกี้ที่เราเกิดขึ้นน่ะเกิดไหม้มากขึ้นนะคะทีนี้ลักษณะของการอบ2รอบดียังไงพอรอบที่2ใช่มั้ยคะคุกกี้เกิดความเย็นเกิดขึ้นการเดือดของส่วนผสมของเหลวไม่ว่าจะเป็นเนยหรือว่าน้ำมันที่อยู่ในส่วนผสมของคุกกี้หรือไขมันเนี่ยจะถูกหยุดโดยความร้อนครั้งแรกในการอบเราก็จะใช้ในอุณหภูมิที่อ่อนๆ อบได้เพื่อให้เกิดเราไม่ต้องการสีแล้วค่ะเราต้องการความออกกรอบของขนมนะคะเราก็จะอบให้ตัวส่วนผสมตัวนี้มันกรอบหรือเพิ่มมากขึ้นทีนี้ปัญหาของการทำคุกกี้ในหลายๆชนิดเนี่ยค่ะก็จะเป็นปัญหาที่คล้ายๆกันก็คือหน้าของคุกกี้ที่มีเกล็ดน้ำตาลที่สูงเนี่ยมีเกล็ดน้ำตาลที่เยอะเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่เราเลือกใช้น้ำตาลที่ผิดประเภทเช่นการใช้น้ำตาลไอซิ่งในการทำใช่ไหมคะแต่เราไปเลือกใช้น้ำตาลทรายเม็ดใหญ่ทีนี้พอการใช้น้ำตาลทรายเม็ดใหญ่เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะต้องตีส่วนผสมนานมากค่ะกว่าน้ำตาลกับเนยเนี่ยจะละลายเข้าด้วยกันก็คือมีมากกว่า15นาทีอะค่ะทีนี้พอเราตีเนยมานานมากที่เกิน20นาทีไปแล้วเนี่ยส่วนผสมเนี่ยก็จะเกิดการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นพอขยายตัวเพิ่มมากขึ้นให้เราเนี่ยปั้นส่วนผสมให้เกิดรูปทรงก่อนที่เราจะนำไปโรเนี่ยได้น้อยคุกกี้นุ่มไม่กรอบในกรณีที่เราทำคุกกี้แบบม้วนหรือคุกกี้เม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือคุกกี้โรตัวเนี้ยค่ะจะต้องกลับไปเช็คว่าเราหั่นส่วนผสมหนาเกินไปไหมเพราะเวลาเราหั่นเนี่ยเราจะวางคุกกี้ที่เป็นแห้งลงบนเขียงสำหรับหั่นใช่ไหมคะถ้าเราหั่นในขนาดที่ไม่เท่ากันและเวลาเรานำไปอบตรงนี้ค

ค่ะชิ้นที่มีลักษณะบางจะเกิดการไหม้ก่อน 2. ในการอบคุกกี้เราจะต้องเรียงขนมที่ให้อยู่ในถาดที่มีระยะห่างที่เท่าๆกันนะคะในกรณีที่ระยะห่างไม่เท่ากันเนี่ยการแผ่ขยายตัวหรือการกระจายตัวของความร้อนเนี่ยอาจจะแผ่ขยายตัวไม่เต็มที่ก็จะทำให้คุกกี้ตัวนั้นที่ชิ้นที่หนาค่ะเกิดการไม่กรอบแต่ชิ้นที่เล็กจะไม่กรอบทีนี้วิธีการแก้ปัญหาค่ะเราควรจะต้องดึงถาดคุกกี้ตัวนั้นออกมาแล้วคัดในส่วนของคุกกี้ที่มีความกรอบออกไปก่อนนะคะแล้วเหลือเฉพาะในส่วนของคุกกี้ที่หนาหรือคัดไซส์ที่ในขนาดเท่ากันแล้วนำอบใหม่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเพียงวิธีการนึงค่ะที่เราสามารถแก้ปัญหาในการทำได้แต่เราควรจะต้องป้องกันก่อนที่จะมาแก้ปัญหาเทคนิคก็คือเราจะต้องหั่นให้คุกกี้ค่ะมีขนาดชิ้นเท่าๆกันอย่างเช่นในกรณีที่สมมุติว่าคุกกี้เนี่ยเราหั่นเนี่ยชิ้นที่มีขนาด1เซนก็ควรจะเป็น1เซนเท่ากันแล้วเรียงในระยะห่างที่เท่ากันเวลาอบค่ะเราควรจะต้องกลับถาดไปมาเนอะเพื่อให้สีของขนมเนี่ยเกิดความสีสวยไม่มีความสม่ำเสมอกันอันที่3ค่ะในเรื่องของทรงคุกกี้ที่อบมาแล้วไม่สวยหลังอบโอปัจจัยของการทำคุกกี้แบบม้วนตัวนี้สามารถมองได้หลายอย่างเลยปัจจัยที่1ก็คือ1ในระหว่างที่เราโรขึ้นรูปเนี่ยค่ะเราม้วนเนี่ยเราจะต้องคึงตัวแป้งโดลงกับโต๊ะแล้วก็กระดาษไขใช่ไหมคะทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยเราเวลาเราโลแน่นไหมถ้าเราโลหรือเราม้วนหรือเราคึงไม่แน่นเนี่ยไอ้ลักษณะของตัวคุกกี้ตัวนี้จะเป็นรูตรงกลางเวลาตัดมาเนี่ยมันจะทำให้เป็นรูไม่สวย2เวลาคึงกลมไหมถ้าเวลาเราคึงกลมสมมติเราคึงไม่กลมอะค่ะลักษณะของแท่งก็จะไม่เป็นวงกลมก็จะเป็นรีเป็นเหลี่ยมตามลักษณะที่เราใส่ลงไปในถาดตอนนำไปแช่เย็นสมมุติว่าเราทำในปริมาณที่มันเยอะๆตอนเรานำไปแช่เย็นที่ในตู้เย็นหรือในอุณหภูมิที่เราแช่แข็งเนี่ยเราซ้อนถาดไปพร้อมกันไหมนะคะวิธีการแก้ไขปัญหาสมมุติถ้ากรณีที่เราต้องการจะแช่10ถาดเนี่ยค่ะให้เราแช่ถาดที่1ให้แข็งก่อนสมมุติว่าถาดที่1มีขนาดสี่เหลี่ยม 9x9 นะคะให้เรานำไปแช่แข็งแล้วเรียงโลม้วนคุกกี้ตัวนี้ให้แข็งก่อนพอแข็งตัวแล้วอะค่ะรูปทรงของแป้งโดที่แข็งเนี่ยก็จะไม่เสียสภาพไปแล้วให้เราวางชั้นที่2ลงไปนะคะทำอย่างเงี้ยค่ะจนครบปริมาณคุกกี้ที่เราทำในจำนวนมากๆนะคะถ้าเราใส่ไปทีเดียวอะค่ะในกรณีคุกกี้ที่เราใส่ทีเดียวชั้นที่1มันยังไม่แข็งถาดบนลงไปทับคุกกี้ก็จะนิ่มก็จะทำให้คุกกี้ตัวนี้เกิดการเสียสภาพหรือเกิดการเสียรูปร่างได้อะทีนี้ในรูปนี้ค่ะก็จะเป็นการสร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ์คุกกี้นะคะจากสูตรเดียวกันในการทำคุกกี้แบบม้วนในกรณีที่ยกตัวอย่างของการทำคุกกี้ของเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวในตัวนี้นะคะโดเดียวกันแป้งเดียวกันที่เกิดจากการตีส่วนผสมของครีมเนยจนเกิดเป็นสีขาวเกิดขึ้นถ้าเราต้องการลักษณะที่เป็นสีน้ำตาลนะคะให้เราผสมส่วนผสมของโกโก้ขึ้นไปถ้าเราต้องการที่จะมีส่วนผสมที่เป็นธัญพืชก็จะเป็นภาพล่างนะคะที่เป็นสีขาวก็ให้เราใส่ธัญพืชเข้าไปในระหว่างที่เราผสมแต่ถ้าเราต้องการจะเป็นรูปการ์ตูนหรือเป็นรูปสัตว์ต่างๆก็จะต้องไปดูเทคนิคในการม้วนโลนะคะอย่างเช่นลายหมักลุกอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องใช้วิธีการทำแป้ง2สีในกระดาษ2ชุดนำไปแช่เย็นก่อนแล้วนำมาประกอบให้ติดกันหั่นเป็นแท่งสี่เหลี่ยมแล้วนำไปเข้าตู้เย็นอีกครั้งแล้วถึงนำมาอบแต่ว่าใช้วิธีการเดียวกันการขึ้นรูปที่ต่างกันก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ต่างกันภาพข้างล่างค่ะในการสร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเหมือนที่ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยคุกกี้ตัวนี้ที่มีงานวิจัยงานหนึ่งเมื่อปี2549นะคะทางคณะเทคโนโลยีและกรรมศาสตร์นะคะได้ทำคุกกี้ตัวหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าคุกกี้สมุนไพรไทยก็ใช้กับกลุ่มของคุกกี้แช่เย็นหรือคุกกี้แบบม้วนนี่แหละค่ะแต่สีที่เราใช้เนี่ยเราใช้ในกรณีที่เป็นสีอ่อนๆสีขาวสีเขียวสีเหลืองอย่างเช่นคุกกี้ต้นหอมใช้สีเขียวคุกกี้ตะไคร้ใช้สีเหลืองเพื่อต้องการจะแยกสีของผลิตภัณฑ์เหมือนกันค่ะดังภาพด้านล่างอันนี้เป็นคุกกี้ที่ในต่างประเทศเขาทำเขาก็อาจจะใช้ในส่วนของสีแดงค่ะอาจจะใช้ของเป็นคุกกี้บีทรูทอย่างเงี้ยก็ใช้บีทรูทใช้ผงบีทรูทมาใส่ในตัวที่2ก็จะเป็นในเรื่องของคุกกี้ของตัวชาโค

หรือตัวเม็ดเฟกก็จะเป็นสีของแป้งในตัวที่3จะเป็นคุกกี้ของชาไทยในตัวที่สุดท้ายทางด้านขวาสุดตัวนี้ค่ะก็เป็นคุกกี้ชาโคทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะเปลี่ยนรูปร่างของคุกกี้นั้นๆเป็นกี่ประเภทนะคะทีนี้มาดูกันว่าในการทำคุกกี้ชนิดนี้ค่ะเหมือนที่กล่าวไปในสไลด์ที่ผ่านมาว่าในกรรมวิธีการผลิตเดียวกันเทคนิคเดียวกันได้แป้งเดียวกันออกมาเป็นก้อนสีขาวสามารถนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เป็น10 20 30ชนิดเลยขึ้นอยู่กับว่าแนวคิดของผู้ประกอบการหรือนักศึกษาหรือผู้เรียนรู้เนี่ยต้องการที่จะให้คุกกี้นั้นเกิดรสชาติอะไรเกิดรูปร่างอะไรเราไปปรับเปลี่ยนเทคนิคในการขึ้นรูปเทคนิคในการใส่สีเทคนิคในการตกแต่งจากการใช้วัตถุดิบลองอันนี้เป็นตัวอย่างงานวิจัยงานหนึ่งค่ะเขาได้ใช้ถั่วแดงเนี่ยที่เป็นเพียวเลเนี่ยทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์ของตัวคุกกี้แช่เย็นเราจะพบว่าไอตัวถั่วแดงตัวนี้ค่ะสามารถใช้ได้ถึง30%เนาะอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะใช้เพียวเลวตัวนี้ต้องการจะลดไขมันใช่ป่ะปริมาณไขมันในเลือดสูงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราไม่ต้องการจะกินคุกกี้ที่มีไขมันในปริมาณที่เยอะเราก็อาจจะใช้ตัวถั่วแดงเนี่ยค่ะซึ่งพอเรานำไปปั่นเป็นเพียวเลวแล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ข้นแล้วมีไขมันของถั่วออกมาก็สามารถนำไปทดแทนตัวไขมันอย่างเช่นในสูตรอาจจะใช้เนย100กรัมก็อาจจะปรับลดเนยเหลือ70กรัมแล้วก็ใช้ตัวถั่วแดงตัวนี้เพิ่มเข้าไปเป็น30กรัมนะคะตัว30กรัมตัวนี้ค่ะจะช่วยทำให้เกิดโปรตีนมากขึ้นแล้วลดส่วนผสมของไขมันได้ทีนี้ผลที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอย่างไรเมื่อเราไม่ได้ใช้เนยที่เป็นไขมันที่เป็น 100% 1เกิดแน่นอนค่ะถ้าเราสังเกตภาพทั้งหมด10ภาพตรงนี้1เกิดจากการขยายตัวที่เกิดขึ้นในเรื่องของสีนะคะในเรื่องของลักษณะของเนื้อสัมผัสฟองอากาศรูพุนที่อยู่ตรงกลางของผลิตภัณฑ์ในผลิตภัณฑ์แถวที่1ค่ะในผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะเป็นการใช้ปริมาณของเพียวเลของโชว์แดงที่มากกว่า 40% ในแถวที่2ค่ะใช้เพียวเลเนี่ยที่เป็น 100% แล้วก็ในแถวที่3ค่ะก็คือใช้ไอตัวเพียวเลของไขมันโชว์แดงเนี่ยที่อยู่ใน 30% ตัวนี้นะคะก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีลักษณะของสีที่ใกล้เคียงกับตัวต้นฉบับต้นแบบมากที่สุดแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าในทางของการทำธุรกิจขนมเนี่ยของผลิตภัณฑ์ขนมอบอะค่ะผลิตภัณฑ์เนี่ยมันสามารถดัดแปลงได้หลายอย่างเนาะถ้าเราจะทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางเลือกใหม่จริงๆหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สุขภาพแปลจริงๆเนี่ยการใส่ส่วนผสมแล้วถ้ามันเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นถ้ามันเพิ่มโปรตีนได้มากขึ้นแล้วไม่ส่งผลต่อคุณลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ในเรื่องของสีก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมีความต่างเหมือนต้นฉบับแบบดั้งเดิมอันนี้เป็นที่มาและเอกสารอ้างอิงค่ะที่นำมาใช้ในการบรรยายในวันนี้นะคะอันนี้สามารถอ่านค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารทั้ง6เล่มนี้ได้นะคะถ้าต้องการจะดูเทคนิคหรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้มากกว่านี้ค่ะในตอนนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์การทำคุกกี้เนยชนิดแข็งไปทั้ง2ชนิดนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นในกรณีศึกษาที่ยกตัวอย่างของการทำคุกกี้สิงคโปร์นะคะที่ใช้วิธีการทำแบบในการตีครีมเนยแบบขั้นตอนเดียวหรือการทำคุกกี้แช่เย็นที่มีสูตรพื้นฐานสูตรเดียวใช้วิธีการตีแบบครีมเนย3ขั้นตอนแล้วผ่านกระบวนการสร้างสรรค์โดยการทดแทนวัตถุดิบการแต่งสีแต่งกลิ่นแต่งรสการเปลี่ยนวิธีการม้วนการดัดแปลงรูปร่างก็สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ได้มากมายหลายชนิดรวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์คุกกี้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาค่ะวันนี้ก็ขออนุญาตจบการบรรยายในเรื่องของการผลิตคุกกี้ทั้ง2ชนิดเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟ

ไอที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม
1: ่เอ้าสวัสดีชนุตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่แม่ปวดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรอง

0: เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
0: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั่นเหล็ก
1: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่แล้วคะ
0: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วม 1,000 ล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำรศ .112 ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
2: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
1: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้น้องแม
2: ่โถ
3: สมัยรัชกาลที่5
1: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
2: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
1: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้แม่นู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
4: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
5: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

สงสัยนี่จะเป็นตอนที่เราได้ใช้เงินถุงแดงในการกู้วิกฤตการณ์รส.112แน่เลย

0: ู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: กูขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู่
1: นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู่
4: แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลยไปกันเถอะพวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดต้นนะคะอยู่ตรงไหนเหรอคะ
2: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการนะคะวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่6นะคะเราทำการศึกษาในเรื่องของการนำความรู้ทางสถิติมาใช้ควบคู่กับระเบียบวิธีวิจัยนะคะในเรื่องความรู้ที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราก็ได้ทราบแล้วว่าในการวิจัยนั้นนะคะมีทั้งการวิจัยในเชิงปริมาณเชิงคุณภาพและแบบผสมผสานนะแล้วก็ในเรื่องของการกำหนดการวิจัยกำหนดปัญหาการวิจัยคำถามวิจัยแล้วก็วัตถุประสงค์เห็นไหมคะมันมีความเชื่อมโยงร้อยเรียงกันมานะแล้วก็ทำการกำหนดประชากรแล้วก็กลุ่มตัวอย่างนะซึ่งมีเทคนิคในการสุ่มตัวอย่างนะทั้งนะใช้ความน่าจะเป็นและไม่ใช้ความน่าจะเป็นนะคะทีนี้มาสู่ในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะหลังจากที่เราได้ทำการทราบว่ามีกลุ่มตัวอย่างนะจำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนั้นนะทีนี้เรามาปูพื้นความรู้ทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์นะหลังจากที่ได้เก็บข้อมูลมานะคะตามระเบียบวิธีวิจัยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ยึดถือระเบียบวิธีวิจัยเนี่ยกลุ่มเป้าหมายเราก็อาจจะได้รับการสุ่มตัวอย่างอย่างผิดวิธีนะคะเพราะนั้นในการกำหนดประชากรนะคัดเลือกตัวอย่างจึงเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัยนะพอเรารวบรวมข้อมูลได้แล้วนะในการวิเคราะห์ผลต่อไปจึงมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาดูว่าชนิดของสถิติวิเคราะห์นะคะมีอะไรบ้างแล้วก็ขั้นตอนการวิเคราะห์นะแล้วก็สถิติเบื้องต้นที่ควรทราบนะซึ่งในชั้นนี้เนี่ยปูพื้นเรื่องสถิติก่อนนะคะยังไม่ได้ศึกษาในเชิงลึกนะก็จะเป็นในสัปดาห์ถัดไปนะคะเป็นไปลำดับนะคะนะชนิดของสถิติวิเคราะห์นะคะเราก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะคะอันแรกก็คือนะ univariate analysis นะก็เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลหน่วยเดียวนะเป็นตัวแปรตัวเดียวนะคะถัดไปก็จะเป็น bivariate analysis เห็นไหมคะ bi ก็คือมีตัวแปร2ตัวนะตัวแปร2ตัวนี้มันรีแอคชั่นกันอย่างไรบ้างนะก็จะมีค่าสถิติมาเป็นตัววัดนะซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นค่าสัมประสิทธิ์นั่นแหละนะคะจากนั้นมันก็ต้องมี3ตัวแปรขึ้นไป

แล้วล่ะนะคะนะเราก็จะใช้เรียกชนิดของสถิตินั้นว่าเป็นการวิเคราะห์แบบมัลตินะ variate มัลติก็คือมีปัจจัย3ตัวขึ้นไปนะซึ่งในปัจจุบันก็มีการวิเคราะห์นะที่ใช้ตัวแปรหลักหลายตัวนะให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงนะแต่ถ้าเราเจาะจงวิเคราะห์ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งก็จะเป็นunivariate นะหรือทำการจับคู่ดูความสัมพันธ์ดูอิทธิพลก็จะเป็น bivariate นะคะนั้นมันก็จะเป็นชนิดของสถิตินะที่มีการวิเคราะห์ในจากง่ายไปยากนะจากง่ายนะที่เป็น univariate เนี่ยก็จะดูเรื่องของการกระจายของตัวแปรนั้นๆของตัวแปรตัวนั้นนะคะตัวเดียวเนี่ยนะแล้วก็ดูเรื่องของค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะอันนี้ก็จะเป็นสถิติพรรณนานะเป็นสถิติพรรณนาซึ่งเป็นการอธิบายลักษณะของตัวแปรแต่ละตัวนะคะเป็นแบบยูนิตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งนักศึกษาก็อาจจะเคยทำอยู่นะคะว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลมาชุดหนึ่งแล้วเนี่ยนะจากนั้นก็เรียงบุญนะจากน้อยไปมากนะจากนั้นก็หาสัดส่วนนะหาสัดส่วนหรือความถี่ของข้อมูลนั้นนะแล้วก็คิดเป็นร้อยละนะแล้วอาจจะนำเสนอในรูปแบบของแผนภาพวงกลมนะแผนภูมิแท่งนะเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะของข้อมูลนะของข้อมูลว่ามันมีสมาชิกหรือมีข้อมูลนั้นเนี่ยมันมีการเรียงตัวอย่างไรนะคะมีค่าเฉลี่ยหรือค่าที่อยู่ตรงกลางนะอยู่ตรงกลางเลยหรือเปล่าหรือว่านะเอียงไปทางซ้ายหรือเอียงไปทางขวานะของชุดข้อมูลทั้งหมดนะเมื่อข้อมูลมันมีการเอียงหรือมีความเบ้เกิดขึ้นเนี่ยนะก็ย่อมอาจจะสมมติฐานได้ว่าข้อมูลนั้นมีความคลาดเคลื่อนสูงนะก็คือดูความแปรปรวนนั่นเองหรือดูส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือ standard deviation นะคะของข้อมูลชุดนั้นนะเห็นไหมคะในเรื่องของสถิติที่ใช้สำหรับunivariate เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแจกแจงความถี่ร้อยละนะค่าเฉลี่ยแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือว่า SD นะจากนั้นนะถ้าเป็น bivariate ก็จะดูความสัมพันธ์แล้วก็ความเป็นอิทธิพลต่อกันระหว่าง2ตัวแปรในส่วน multivariate นะก็จะดูชุดของตัวแปรอิสระเพราะว่ามันมีตัวแปรอิสระหลายตัวที่มันส่งผลต่อตัวแปรตามที่มีอยู่ตัวเดียวนะก็จะดูชุดของตัวแปรอิสระทั้งหมดเนี่ยมันส่งผลต่อตัวแปรตามนะอย่างไรบ้างไปอธิบายตัวแปรตามมากน้อยแค่ไหนครับนี่ก็พูดได้เห็นภาพรวมนะคะทีนี้มาดูในแต่ละชนิดนะคะอย่างที่เป็นUnivariate เนี่ยนะก็หมายถึงชุดสถิตินะชุดของสถิติที่ใช้วิเคราะห์ตัวแปรทีละตัวนะทำทีละตัวแปรนะก็จะทำการแจกแจงความถี่ทางเดียวนะแล้วก็จัดตำแหน่งและเปรียบเทียบอะไรนะคะดูสัดส่วนร้อยละนะโดยทั่วไปแล้วก็ใช้นำเสนอในรูปแบบของร้อยละก็จะได้นะเห็นสัดส่วนของข้อมูลได้ชัดเจนหรืออาจจะแบ่งเป็นเปอร์เซนต์ไทเดซายควอไทล์นะคะแนนมาตรฐานนะคะจากนั้นก็วัดแนวโน้มสู่ส่วนกลางนะเราก็จะมีค่ากลางอะค่ะซึ่งค่ากลางเนี่ยอาจจะเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยฐานฐานนิยมนะ
เพราะนั้นค่ากลาง

ไม่จำเป็นจะต้องเป็นค่าเฉลี่ยนะที่อยู่ตรงกลางสักทีเดียวมันอาจจะเลื่อนไปทางซ้ายเลื่อนไปทางขวานะในการคิดคำนวณค่าเฉลี่ยนักศึกษาก็อาจจะคุ้นชินแล้วนะคะก็คือจำนวนของข้อมูลก็คือค่าของข้อมูลทั้งหมดรวมกันแล้วก็หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะเราก็จะได้เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตออกมานะในส่วนของเทียบฐานก็คือข้อมูลที่มีค่าสูงสุดลบข้อมูลที่มีค่าต่ำสุดนะแล้วก็หาร2ในส่วนของฐานนิยมนะเราก็จะดูความถี่ของค่าของข้อมูลใดที่มีความถี่มากนะหรือมีความซ้ำกันจำนวนมากซ้ำกันหลายครั้งมากนะคะก็จะเอาค่าของข้อมูลนั้นเนี่ยเป็นค่ากลางนะคะแต่ส่วนใหญ่นะเราก็จะใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมาเป็นนะตัววิเคราะห์แล้วก็นำเสนอเป็นค่ากลางนะซึ่งค่ากลางที่ได้เนี่ยก็เสมือนเป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนั้นในเวลาที่เราแปรผลเราก็จะบอกด้วยว่าส่วนใหญ่ข้อมูลชุดนี้จะมีค่าเท่าไหร่นะคะจากนั้นก็ทำการวัดการกระจายนะโดยใช้วิธีหาค่าพิสัยหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความแปรปรวนความเบ้ความโด่งส่วนใหญ่ก็จะคำนวณเป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะซึ่งได้จากการถอดสแควร์รูทของค่าความแปรปรวนนะมารายงานควบคู่กันกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่ะดังนั้นข้อมูลที่มีความปกตินะมีการเรียงตัวแล้วมีค่ากลางที่อยู่ตรงกลางพอดีนะถือว่ามีการกระจายตัวแบบปกตินะซึ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะมีค่าน้อยแต่ถ้าข้อมูลชุดไหนมันกระจายตัวไม่ปกตินะจะมีความเบ้ทางซ้ายหรือมีความโด่งมากหรือเบ้ทางขวาโด่งน้อยเป็นต้นเนี่ยนะก็จะทำให้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงขึ้นก็แสดงว่าข้อมูลชุดนั้นมีความมีการกระจายตัวสูงแล้วก็ค่าของข้อมูลแต่ละตัวนั้นมันห่างจากค่าเฉลี่ยอย่างมากก็เลยทำให้เกิดความแปรปรวนนะคะอันนี้ก็แสดงถึงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามสภาพภูมิหลังทางครอบครัวและจังหวัดนะคำว่าจำแนกเนี่ยก็คือแบ่งตามอะไรนะมีการแบ่งกลุ่มตามอะไรแต่ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะก็เป็นจำนวนคนใช่ไหมคะนะในที่นี้คือจำนวนคนนะเป็นตัวแปรเป็นผู้ที่ตอบแบบสอบถามนะโดยแบ่งนะแบ่งกลุ่มออกเป็น3กลุ่มคือตามจังหวัดนะมีนนทบุรีปทุมธานีนะแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือนนทบุรีปทุมธานีนะคะนะแล้วก็ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลนะทางด้านของสถานภาพของบิดามารดานะแยกเป็นแบบสอบถามนะคะอยู่ด้วยการแยกกันอยู่อย่าร้างบิดาและมารดาเสียชีวิตแล้วก็ไม่ระบุอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความยินยอมของผู้ที่ตอบแบบสอบถามเราด้วยนะคะนะคะทีนี้นะก็มาดูจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามอันนี้คือเราหลังจากที่เราทำการสุ่มตัวอย่างแล้วนะคะนะทำการสุ่มตัวอย่างพบว่าตัวอย่างนะของผู้แตบของผู้ตอบแบบสอบถามจังหวัดนนทบุรีก็คือตัว N เล็กเนี่ยนะคะ N เล็กคือจำนวนตัวอย่างแต่ถ้า N ใหญ่เป็นจำนวนประชากรอันนี้ N เล็กนะจำนวนตัวอย่างของนนทบุรีที่ตอบแบบสอบถามมามีจำนวน382คนในขณะที่ปทุมธานีมีจำนวน159คนรวมทั้งสิ้นจำนวนตัวอย่างนะของผู้ที่ตอบแบบสอบถามครั้งนี้2จังหวัด741คนนะเวลาเรานับจำนวนหรือความถี่นับเป็นคนนะคะพอเราแยกเป็นตัวแปรสถานภาพของบิดามารดาอยู่ด้วยกันนนทบุรี289

คนจากทั้งหมด382ทำให้เราคิดเป็นร้อยละได้นะคะก็คืออยู่ด้วยกัน289คนจากทั้งหมดหาร382คนแล้วคูณด้วย100นะเพื่อที่จะเทียบฐานนะฐานเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์คิดเป็น 75.65 อันนี้อาจารย์ดูเฉพาะแต่นนทบุรีอย่างเดียวนะคะแยกกันอยู่อย่าร้างนะมีผู้ตอบจำนวน69คนนะวิธีคิดร้อยละนะนะก็คือจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามนะแยกกันอยู่หรืออย่าร้างเนี่ย69คนจากทั้งหมด382แล้วคูณ100ค่ะก็จะได้ 18.06% นะส่วนที่ตอบมาว่าบิดาและมารดาเสียชีวิตนะตอบมา18คนจากทั้งหมด382คนคูณ100เท่ากับ 4.71% แล้วก็ที่เหลือนะก็ไม่ระบุนะไม่ระบุนะด้วยเหตุผลอันใดนะคะจำนวน6คนจากทั้งหมด382คนคูณด้วย100คิดเป็นร้อยละ 1.57 เพราะฉะนั้นเมื่อรวมร้อยละทั้ง4กลุ่มนะ4คำตอบ 75.65 18.06 4.71 1.57 รวมแล้วจะต้องได้ 100%นะคะนะก็คิดเช่นนี้เหมือนกันกับปทุมธานีนะคะจะเห็นได้ว่าเวลาเราอ่านตารางแล้วดูแค่จำนวนคนบางทีมันนึกภาพไม่ออกว่า อะไรมันมากกว่าอะไรอันนี้ตัวเลขค่อนข้างชัดเจนนะอาจจะเห็นภาพจากจำนวนได้แต่ถ้าเกิดมันคลุมเครือมันตัดสินใจไม่ได้ว่ากลุ่มไหนมากกว่ากันเนี่ยนะคะเราก็มาคิดเป็นร้อยละนะในภาพของการนำเสนอรูปแบบร้อยละจะทำให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็อธิบายผลนะที่เข้าใจตรงกันนะเพราะว่ามันเป็นรูปแบบร้อยละเหมือนกันในทุกๆตัวแปรเลยนะคะบางตัวแปรอาจจะมีหน่วยเป็นคนบางตัวแปรอาจจะมีหน่วยอื่นแต่เราเทียบมาอยู่ในฐานเดียวกันเป็นมาตรฐานเดียวกันก็คือร้อยละนะคะอันนี้ก็สังเกตได้ว่าส่วนใหญ่นะพอเราดูสัดส่วนจำนวนคนแล้วก็ร้อยละเราอธิบายได้เลยว่าส่วนใหญ่ของผู้ที่ตอบแบบสอบถามจะมีสถานภาพของบิดามารดาอยู่ด้วยกันอันนี้ค่ะก็คือการแปรผลจากตารางนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวแปรนะที่เกิดจากการวิจัยนะคะเรามีการทบทวนวรรณกรรมนะจากที่เคยศึกษามาก่อนหน้านี้ใช่ไหมเราตั้งต้นที่การกำหนดปัญหาแล้วก็โจทย์คำถามนะคำถามการวิจัยแล้วก็นำไปสู่วัตถุประสงค์ใช่ไหมเราก็ทำการทบทวนวรรณกรรมนะแล้วก็สกัดตัวแปรว่ามีตัวแปรอะไรที่จะนำมาใช้ในงานวิจัยของเรานะเพราะนั้นเดิมทีที่เป็นตัวแปรที่เป็นนามธรรมนะที่ไม่สามารถวัดได้เนี่ยนะเราก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นนะคือ transfer ให้เป็นตัวแปรสังเกตได้เพื่อที่จะทำการวัดตัวแปรเหล่านั้นนะให้มาเป็นเชิงปริมาณนะคะให้เราสามารถคำนวณค่าเฉลี่ยส่วนเมมาตรฐานต่อได้นะในที่นี้นะคะยกตัวอย่างตัวแปรแรกก็คือความรู้สึกเป็นเจ้าของนะในความรู้สึกเป็นเจ้าของนะคะเดิมทีเป็นตัวแปรในเชิงนิยามที่เป็นนามธรรมใช่ไหมคะจากนั้นก็ต้องทำให้เป็นคำถามนะที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะให้ระดับคะแนนนะของตัวแปรความรู้สึกเป็นเจ้าของว่าเขาเห็นด้วยไหมในระดับ5 4 3 2 1ให้เขาเลือกตอบนะคะทำเช่นนี้ในทุกตัวแปรสังเกตได้นะแล้วก็ทำเก็บ
ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งหมดนะในตัวแปรตัวแรกนะความรู้สึกเป็นเจ้าของก็ถือว่าเป็นตัวแปรเดี่ยวนะ univariate เราก็จะทำการหาค่าเฉลี่ยก็คือ m มาจาก mean ค่าเฉลี่ย 5.267 นะตรงนี้ก็หมายความว่าส่วนใหญ่ผู้ที่ตอบแบบสอบถามนะจะให้ความคิดเห็นนะในการความรู้สึกเป็นเจ้าของนะมีค่าเท่ากับ 5.257 หน่วยนะถัดไปSD ก็คือ Standard Deviation นะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะเวลาอธิบายค่าเฉลี่ยจะนำเอาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาประกบด้วยนะเนื่องจากว่าค่าเฉลี่ยหรือค่ากลางที่ได้เนี่ยบางทีข้อมูลมันมีการกระจายตัวสูงมากจนค่ากลางเนี่ยอาจจะไม่น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นก็จะมาดูค่า SD ประกอบปรากฏว่ามี SD หรือค่าความคาดเคลื่อนนะพูดง่ายๆ 0.621 นะก็คือความคาดเคลื่อนมีไม่มากนะมันไม่ถึง1ตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ที่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของนะถึงคะแนนที่ระดับ 5.257 นะมีความน่าเชื่อถือเพราะว่าคาดเคลื่อนน้อยนะนะส่วนตัวขวามือนะคะก็คือ probability ความน่าจะเป็นนะที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะตอบในเรื่องของความรู้สึกในการเป็นเจ้าของมี 0.246 นะซึ่งนะความน่าจะเป็นตรงนี้เนี่ยก็มีค่าเกินกว่า 0.05 นะจึงทำให้ตัวแปรความรู้สึกความเป็นเจ้าของนั้นยังไม่มีนัยยะสำคัญทางสถิตินะคะทวนอีกทีในเรื่องของระดับนัยยะสำคัญทางสถิตินะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็จะใช้ค่านัยยะสำคัญหรือตัว p-value นะก็คือ probability ความน่าจะเป็นตรงนี้เนี่ยอยู่ไม่เกินกว่า 0.05 นะก็คือตั้งแต่ 0.00 ถึง 0.05 นะจึงจะทำให้ตัวแปรนั้นนะมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะเพราะนั้นเมื่อเราดูตัวแปรที่สังเกตได้ทั้งหมดนะแล้วมาเปรียบเทียบกับค่าสถิตินะตัว p-value ที่อยู่ด้านขวามือเราสังเกตได้ว่าตัวแปรไหนนะที่มีค่าไม่เกินกว่า 0.05 นะก็ไล่ค่า p ทางขวามือไปเรื่อยๆปรากฏว่าตัวแปรที่มีค่า p ที่เป็นดอกจันนะจะมี2ตัวนะจะมี2ตัวแล้วก็มีค่าไม่เกิน 0.05 นะคะอันแรกก็คือความหมายของงานนะความหมายของงานตัวแปรสังเกตได้ตัวนี้นะคะมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความหมายของงานเท่ากับ 5.165 มีความคาดเคลื่อน 0.634 นะแล้วก็มีค่า p-value อยู่ 0.000 ตรงนี้เขาให้ดอกจัน2ลวงเนื่องมาจากว่ามันไม่เกิน 0.01 และไม่เกิน 0.05 แน่นอนนะเพราะฉะนั้นมันสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการทดลองครั้งนี้มีอยู่ถึง 99% นะความคาดเคลื่อนนะก็คือตัว p-value นะนัยยะสำคัญทางสถิตินี้จึงมีเพียงแค่ไม่ถึง 0.01 เลยนะคะก็เลยให้2ดาวแต่ถ้ามันหลุด 0.01 ไปจนถึง 0.05 เราจะให้1ดาวนะเพราะว่าความเชื่อมั่นในการทดลองนะมันมีระดับความเชื่อมั่นน้อยลงคือแค่ 95% นะความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% หรือ 0.05 นะคะลองลงมานะก็คือตัวแปรข้างล่างสุดเลยนะก็คือการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานอันนี้มีค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนอยู่ที่
4.754 นะมีความคลาดเคลื่อนอยู่ 0.800 นะจะสังเกตได้ว่ายิ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยนะตัวความคลาดเคลื่อน SD จะเยอะนะเมื่อเปรียบเทียบกับตัวแปรอื่นๆนี้มาดูค่า P-value ทางขวามือนะก็จะมีระดับนัยยะสำคัญ 0.01 นะคะเพราะว่าค่าที่ได้มันน้อยกว่า 0.01 นะแล้วก็ให้2ดาวนะก็หมายถึงว่าในการทดลองนะในตัวแปรของการจ่ายค่าตอบแทนนะในการสอบถามในเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานนะมีความเชื่อมั่นสูงถึง 99% นะคาดเคลื่อนเพียงแค่ 1%เพราะนั้นในการนำเอาไปใช้นะก็เลยเอาความหมายของงานกับการใช้จ่ายค่าตอบแทนการจ่ายค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงานเอามาประยุกต์ใช้ในการวางนโยบายของธุรกิจนะคะนี้เมื่อเราทำการรวบรวมข้อมูลมาแล้วนะคะอย่าลืมว่าเราจะต้องเรียงข้อมูลก่อนจากน้อยไปมากนะคะเรียงข้อมูลก่อนซึ่งเราอาจจะไม่ได้เรียงด้วยตัวของด้วยเราเองก็ได้อาจจะโยนให้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติคำนวณค่าสถิติได้เลยก็ได้นะคะแต่เวลาแมนนวลเราก็บันทึกข้อมูลแล้วก็จัดเรียงจากน้อยไปมากทีนี้ลักษณะของข้อมูลในแต่ละตัวนะคะอันนี้พูดตัวก็คือตัวการเป็นการวิเคราะห์แบบUnivariateนะคะข้อมูลชุดหนึ่งเนี่ยนะคะสามารถที่จะมีลักษณะการกระจายตัวใน3แบบนะอาจจะเป็นการกระจายตัวแบบเส้นโค้งปกตินะก็คือเมื่อเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากแล้วเนี่ยจะมีค่ากลางอยู่ตรงกลางของข้อมูลเลยนะซึ่งมันเป็นค่าของข้อมูลนะที่สะท้อนถึงค่าเฉลี่ยเลขคณิตด้วยนะนะก็คือตัวมีนนะแล้วก็มัธยฐานมีเดียนนะแล้วก็โหมดฐานนิยมนะเพราะนั้นตำแหน่งที่เป็นจุดตรงกลางนะของข้อมูลทั้งหมดนะข้อมูลมีการเรียงตัวตามแนวนอนนะจากค่าน้อยไปสู่ค่าที่มากที่สุดเพราะนั้นเมื่อแบ่งครึ่งข้อมูลนะปรากฏว่าข้อมูลนั้นอยู่ตรงกลางนะมีค่าเฉลี่ยมีนมัธยฐานมีเดียนแล้วก็ฐานนิยมโหมดเท่ากันพอดีซึ่งข้อมูลที่มีลักษณะนี้เนี่ยนะจะถือว่ามีความน่าเชื่อถือสูงสุดนะแล้วก็นำไปสู่การวิเคราะห์ในขั้นสูงต่อไปนะแล้วก็ผลการวิเคราะห์ก็จะมีความน่าเชื่อถือและแม่นยำมากขึ้นนะแต่บางทีธรรมชาติของข้อมูลเราไม่สามารถที่จะกำหนดว่าคุณต้องเป็นแบบโค้งปกตินะแต่ธรรมชาติในบางข้อมูลอาจจะเป็นลักษณะของเส้นโค้งเบ้ซ้ายนะก็คือค่าเฉลี่ยนะมันจะไปทางขวาคือโอนเอียงไปทางค่ามากนะจะสังเกตได้ว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตมีนเนี่ยจะน้อยสุดอยู่ทางซ้ายนะแล้วก็ถัดไปเป็นมัธยฐานนะมีเดียมแล้วก็ฐานนิยมโหมดนะซึ่งโหมดจะสังเกตได้ว่าฐานนิยมเนี่ยมันจะนับความถี่สูงที่สุดแสดงว่าตำแหน่งของข้อมูลณฐานณจุดฐานนิยมเนี่ยนะจะเป็นข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดจุดสูงสุดของเส้นโค้งมันก็เลยอยู่ตรงกับตำแหน่งโหมดนะตรงนี้ก็ลักษณะเช่นนี้ก็ทำให้ความน่าเชื่อถือของข้อมูลหรือของผลการวิจัยมันลดลงได้เช่นเดียวกับรูปที่เบ้ไปทางขวานะคะรูปที่เบ้ขวาโค้งเบ้ขวานะมันก็สังเกตได้ว่าความถี่นะหรือชุดของข้อมูลส่วนใหญ่จะโอนเอียงไปค่าน้อยนะเพราะฉะนั้นโหมดฐานนิยมนะก็เป็นตำแหน่งของข้อมูลที่มีคะแนนน้อยแล้วก็มีความถี่มากที่สุด
นะโหมดจึงอยู่จึงเป็นค่าที่น้อยที่สุดอยู่ด้านซ้ายถัดไปก็จะเป็นมีเดียนจะสังเกตว่ามีเดียนจะอยู่ตรงกลางของโหมดกับมีนนะคะเพราะว่าเป็นค่ากลางที่เกิดจากค่าสูงสุดบวกต่ำสุดแล้วก็หาร2นะในส่วนของมีนจะอยู่ด้านขวามือนะเป็นค่าที่มากที่สุดนะคะนี่ก็เป็นชุดข้อมูลที่มีความเบ้ทั้งซ้ายและขวานะคะดังนั้นในการวิเคราะห์สถิติในขั้นสูงนะมักจะทดสอบคุณสมบัติของข้อมูลด่านนี้ก่อนว่าข้อมูลนั้นเนี่ยมีการกระจายตัวแบบโค้งปกติหรือไม่นะก็คือลักษณะของรูปภาพที่1นั่นเองนะคะแล้วก็นำไปสู่การวิเคราะห์ขั้นสูงต่อไปนะชนิดที่2นะคะก็คือ Bivariate Analysis นะก็เป็นชุดของสถิติที่ใช้วิเคราะห์ตัวแปร2ตัวที่มีการแจกแจงร่วมกันแสดงว่าข้อมูลนั้นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างเดียวกันสถิติชุดนี้นะได้แก่การวิเคราะห์สหสัมพันธ์นะเพราะนั้นก็จะมีการคำนวณนะค่าที่มันสะท้อนความสัมพันธ์เราเรียกว่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นะหรือ correlation นะอีกชุดหนึ่งนะอีกการวิเคราะห์สถิติอีกวิธีหนึ่งนะก็คือการวิเคราะห์การถดถอยหรือว่า regression นะที่เป็นแบบตัวแปรอิสระตัวเดียวนะส่งผลต่อตัวแปรตามนะเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีการคำนวณค่าของความเป็นเหตุเป็นผลนะ นะก็คือใช้ค่าสมประสิทธิ์แห่งการถดถอยนะคะว่าตัวแปรอิสระตัวนี้มันส่งผลต่อตัวแปรตามอยู่ขนาดใดนะคะวิเคราะห์โดยภาพนะคะโดยเส้นโดยรูปกราฟแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าตัวแปรทั้งสองตัวเนี่ยนะคะมีความสัมพันธ์เป็นรูปแบบใดนะในทิศทางเดียวกันหรือทิศทางตรงกันข้ามกันอย่างรูปที่1 นะคะตัวแปรทั้ง2ตัวเนี่ยนะมีข้อมูลที่เกาะกลุ่มกันนะอย่างชัดเจนในลักษณะเส้นตรงนะแล้วก็เป็นในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นการเกาะกลุ่มกันแบบเกาะกลุ่มกันแล้วเห็นเป็นแนวเส้นตรงแบบนี้นะสะท้อนให้เห็นว่าตัวแปรทั้ง2มีความสัมพันธ์ที่แข็งแรงนะคะสัมพันธ์กันในระดับสูงทีนี้ในการคิดคำนวณสหสัมพันธ์นะก็คือตัว R นะค่า R เนี่ยเมื่อคำนวณออกมาจะมีค่าเข้าใกล้1ในที่นี้นะเท่ากับ 0.907 นั่นก็คือตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์นะในระดับสูงนั่นเองและในทิศทางเดียวกันนะคะนี่ทางรูปขวามือนะจะเห็นได้ว่าข้อมูลทั้งของชุดตัวแปร y และชุดตัวแปร x เนี่ยมันกระจายตัวอย่างมากเลยนะคะจนไม่สามารถเห็นทิศทางหรือแนวเส้นตรงได้เลยก็แสดงให้เห็นว่าข้อมูลทั้งสองทั้งสองชุดเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์กันค่าสมประสิทธิ์สหสัมพันธ์หรือค่า r เนี่ยจึงมีค่าเข้าใกล้ศูนย์แต่จากการคำนวณ นะมีค่าติดลบแสดงว่าความสัมพันธ์ของ x และ y เนี่ยมันมีทิศทางตรงกันข้ามนะคะซึ่งต่างจากรูปที่1 นะผลออกมาค่า r เป็นบวกนะข้อมูล x และ y นั้นมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันทีนี้มาดูรูปข้างล่างนะคะเห็นได้ว่าข้อมูล x และ y มีการเรียงตัวในแนวเส้นตรงนะแล้วก็ชี้ลงจากซ้ายไปขวานั่นแสดงว่า x และ y เนี่ยนะมีความสัมพันธ์ในระดับสูงเช่นเดียวกันนะแต่นะมีทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองเพราะฉะนั้นก็สอดคล้องกับค่า r นะค่าสัมประสิทธิ์นะสัมพันธ์ที่คำนวณได้เท่ากับติดลบ 0.93 นะคะชนิดของสถิติวิเคราะ
นะการวิจัยทางสังคมศาสตร์มักเป็นการวิจัยที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลตามสภาพที่เกิดขึ้นในธรรมชาติไม่มีการจัดกระทําใดๆกับตัวแปรอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะของตัวแปรอิสระที่มันมีความผันผวนเป็นไปตามสภาพของมันเองนะคะนะสถิติที่นำมาบรรยายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เรียกว่าสหสัมพันธ์นะหรือค่าสถิติที่เรียกว่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นะคะเราก็นะได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นะที่มีสัญลักษณ์ตัว R เล็กนะคะแล้วก็มีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของข้อมูลนะตามมาตรวัดตัวแปรนะทั้งตัวแปร x และตัวแปร y โดยส่วนมากแล้วเราจะให้ตัวแปรอิสระให้เป็น x นะคะแล้วก็ตัวแปรตามให้เป็น y นะเช่นเดียวกันเครื่องหมายของค่าสัมประสิทธิ์ r นะคะจะเป็นบวกหรือลบก็ได้นะคะนะแล้วก็ถ้าเป็นบวกแสดงว่าข้อมูลตัวแปร x และ y นั้นมีทิศทางเดียวกันแต่ถ้าติดลบข้อมูล x และ y มีทิศทางตรงกันข้ามนะส่วนตัวเลขนะคือขนาดของความสัมพันธ์นะถ้ามีค่าเข้าใกล้0แสดงว่าไม่สัมพันธ์กันนะถ้ามีค่าเข้าใกล้1แสดงว่าสัมพันธ์กันสูงนี่สถิติทดสอบนะหรือการใช้สถิติในขั้นสูงนะสำหรับไบวาริเอทเนี่ยก็จะมี T test C test นะ Chi square test ก็ได้ค่ะในเชิงปริมาณนะที่ตัวแปรมีมาตรวัดที่เป็นสเกลเป็นอัตราภาคอัตราส่วนนะก็จะใช้ T test แต่ถ้ามาตรวัดเป็นลักษณะที่เป็นสัญลักษณ์นะนะเป็นการแบ่งกลุ่มนะอันนี้ก็จะใช้ Chi-square test ต่อไปก็เป็นชนิด multivariate analysis นะคะนะเห็นได้ว่าตัวแปรอิสระมีมากกว่า2ตัวขึ้นไปนะตัวแปรอิสระมีมากกว่า2ตัวขึ้นไปแล้วก็มีตัวแปรตามตัวเดียวนะคะซึ่งตัวแปรทั้งหมดมีการแจกแจงร่วมกันและวัดได้จากตัวอย่างเดียวกันนะอาศัยพื้นฐานมาจากการวิเคราะห์ตัวแปรแบบ bivariate analysis นะก็คือต่อยอดถ้ามีตัวแปรหลายตัวก็จะเป็น multi นั่นเองนะเดิมทีนะในรูปแบบที่เป็น bivariate นะก็จะมีตัวแปร2ตัวใช่ไหมก็คือ x และ yนะทำการหาความสัมพันธ์แล้วก็หาความเป็นอิทธิพลต่อกันหรือว่า simple regression นะในที่นี้ตัวแปร y ตัวแปรตามตัวเดียวที่ขึ้นอยู่กับตัวแปร x ตัวแปรอิสระ1ตัวเท่านั้นจึงเรียกว่าเป็น simple regression แต่ถ้าเกิด x มีหลายตัวนะ x มีหลายตัวเราเรียกว่าเป็น multiple regression นะซึ่งจะใช้การวิเคราะห์ที่เรียกว่า multivariate นะเพราะนั้นในลักษณะของ regression นะจะเห็นว่าเรามีข้อมูลของ x และ y นะที่เป็นจุดวงกลมอย่างจุดวงกลมแรกนะก็เป็น coordinate ระหว่าง y ที่6 y ที่เท่ากับ6และ x ที่เท่ากับ1นะมาอยู่ร่วมกันหรือ coordinate กันที่จุดตัดที่1นะคะจุดร่วมกันที่1ถัดไปทางขวามือไปเรื่อยๆนะก็จะเป็นจุด coordinate ระหว่าง x และ y นะซึ่งแต่ละจุดเนี่ยนะมันมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันแล้วก็เห็นเป็นแนวเส้นตรงเราก็จะมีเส้นตรงที่ชี้ขึ้นจากซ้ายไปขวาซึ่งอยู่ระหว่างกลางของทุกจุดนะตรงนี้เราเรียกว่าเป็นเส้น regression นะหรือเส้นการถดถอยนะที่เป็นลักษณะเส้นตรงนะเราจะเรียกว่า linear simple regression นะก็คือเส้นการถดถอยอย่างง่ายนะที่เป็นเชิงเส้นตรง
พราะนั้นในการวิเคราะห์ขั้นสูงเนี่ยเราก็จะทำการสร้างสมการเส้นตรง regression นี้นะคะเพื่อในการพยากรณ์ค่าของ y นะคะเพราะนั้นใน multi variate นะก็จะมีนะ multiple regression analysisนะคะเห็นไหมคะเรามีตัวแปรอิสระหลายตัวที่ไปอธิบายหรือพยากรณ์ y ตัวแปรตาม1ตัวหรือเราใช้ multivariate analysis of variance หรือว่า MANOVA ที่พัฒนามาจาก ANOVA นะคะเนื่องจากว่า ANOVA เนี่ยเป็นการวิเคราะห์ตัวแปรเดียวแต่แบ่งออกเป็น3กลุ่มขึ้นไปนะส่วน CA นะ FA MDA ตรงนี้นะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์นะตัวแปรหลายๆตัวในลำดับขั้นที่สูงขึ้นนั่นเองในส่วนของ multiple regression analysis จะนำไปสู่การวิเคราะห์ factor analysis ต่อได้เราก็สามารถที่จะรู้ว่า factor หรือตัวแปรอิสระนะเหล่านั้นมันส่งผลต่อตัวแปรตามในขนาดใดนะส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างไรบ้างนะคะนะขั้นตอนการวิเคราะห์นะทำการศึกษาประเด็นปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัยจากนั้นขั้นตอนที่2ก็คือศึกษาจำนวนตัวแปรมาตรวัดขั้นตอนที่3เลือกใช้สถิติการวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับประเด็นปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัยจากนั้นก็ทำการออกแบบการวิเคราะห์โดยกำหนดขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมกับสถิตินะจัดค่าของตัวแปรให้เหมาะสมกับเทคนิคสถิตินะเช่นดัมมี่ variable นะตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์คำนวณค่าสถิติค่าพารามิเตอร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปอ่านผลการวิเคราะห์และแปลผลตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์ทำการวิเคราะห์ซ้ำวิเคราะห์จากข้อมูลใหม่แบ่งออกเป็น 50% เพื่อการตรวจสอบโมเดลนะคะสติเบื้องต้นนะสถิติเบื้องต้นที่ควรทราบนะนอกจากค่าเฉลี่ยนะเราก็ทำการคำนวณค่าความแปรปรวนหรือ variance ใช้สัญลักษณ์ก็คือ S ยกกำลัง2S ก็คือ standard deviation นะทำการยกกำลัง2หรือคูณกันกับตัวมันเองนะก็จะได้ความแปรปรวนแล้วเราสามารถที่จะคิดเป็น standard deviation นะทำการยกกำลัง2ก็จะได้ความแปรปรวนได้หรือถอด square root นะถอด square root S ยกกำลัง2ก็จะได้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะเพราะนั้นความแปรปรวนเนี่ยมันสะท้อนถึงการกระจายนะซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของผลต่างกำลังสองระหว่างข้อมูลแต่ละค่ากับค่าเฉลี่ยเห็นไหมคะข้อมูลแต่ละตัวมันต่างจากค่าเฉลี่ยนะยิ่งต่างกันมากข้อมูลจะมีการกระจายตัวสูงมากความแปรปรวนก็สูงนะแต่ถ้าข้อมูลแต่ละข้อมูลมีการกระจายตัวน้อยมีความต่างจากค่าเฉลี่ยน้อยความแปรปรวนก็น้อยเช่นเดียวกันนะดังนั้นความแปรปรวนจึงมีหน่วยเป็นนะหน่วยข้อมูลยกกำลังสองนะถ้าข้อมูลมีการกระจายตัวน้อยความแปรปรวนก็จะมีค่าเล็กนะมีค่าที่น้อยและเส้นโค้งจะมีความถี่จะมีลักษณะโด่งนะนะก็จะทำให้ค่ากลางของข้อมูลมีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะคะถ้าข้อมูลมีการกระจายตัวมากความแปรปรวนจะมีค่าใหญ่และมากเส้นโค้งจะมีความถี่เส้นโค้งความถี่จะมีลักษณะแบนก็คือเส้นไม่โด่งเหมือนเดิมและแต่เตี้ยลงนะความเชื่อมั่นของข้อมูลที่เป็นค่ากลางจึงมีน้อยนะความแปรปรวนที่คำนวณจากโปรแกรมนะสำเร็จรูปทางสถิติหรือที่เรียกแต่ที่ใช้กันทั่วไปก็คือโปรแกรม SPSS คำนวณมาให้นะก็จะเป็นความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างซึ่งมีตัวหารนะเป็น n ลบ1นะ
ถ้าเป็นความแปรปรวนของประชากรตัวหารของสูตรนะก็จะคือ n ใหญ่นะการวัดการกระจายนะเป็นการแสดงถึงการแผ่กว้าง

ของข้อมูลชุดนั้นๆที่มีลักษณะการแผ่ออกไปตามแนวนอนของแกนพิกัดฉากของกราฟนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะในการรวบรวมตัวแปรเดียวนะคะก็คือคะแนนสอบรายวิชา ED451 ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์จำนวน12คน

นะของทุกข้อมูลปรากฏว่า เห็นว่าคนที่ได้ข้อมูลประมาณ85นะมีความถี่ที่สูงกว่านะเพราะนั้นค่ากลางของข้อมูลก็อาจจะอยู่ที่ตำแหน่ง85นะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าการกระจายตัวของคะแนนสอบมีการกระจายตัวอย่างมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบของเส้นโค้งนะถ้าเรามองภาพก็จะเห็นได้ว่าเส้นโค้งนะเส้นโค้งที่เป็นเซกชัน A เซกชัน B นะจะมีความเบ้ส่วนเซกชัน C นะจะมีความเป็นเส้นโค้งปกตินะในส่วนของเซกชัน D นะก็จะเป็นเส้นโค้งปกติเช่นกันแต่ว่ามีความเตี้ยเพราะว่าข้อมูลกระจายตัวมากเปรียบเทียบกับเซกชัน E นะคะกลุ่มข้อมูลที่เป็นเซกชัน E ข้อมูลเป็นโค้งปกติกระจายตัวแบบปกติแต่ว่ามีความถี่อยู่ที่ระดับประมาณ70ถึง80นะแสดงว่าค่ากลางของข้อมูลชุดนี้มีความน่าเชื่อถือเพราะข้อมูลแต่ละข้อมูลมีความแตกต่างจากค่าเฉลี่ยอยู่น้อยมากนะเส้นจึงโด่งขึ้นนะการวัดการกระจายนะค่าสิติที่ใช้บ่งบอกการวัดการกระจายนะคือพิสัยหรือเรนจ์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความแปรปรวนเป็นต้นนะสำหรับตัวพิสัยหรือเรนจ์เนี่ยก็เป็นการวัดการกระจายที่ง่ายที่สุดนะด้วยการพิจารณาจากค่าความแตกต่างของค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดแต่วิธีนี้เนี่ยก็ไม่เหมาะนะที่จะใช้กับชุดของข้อมูลที่มีจำนวนน้อยแต่มีค่าของคะแนนต่างกันมากนะคะเพราะนั้นในการศึกษาในเรื่องของสถิตินะที่ใช้นะกับระเบียบวิธีวิจัยอันนี้ก็เป็นการปูพื้นฐานเบื้องต้นนะคะในคราวหน้าเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงการสร้างแบบจำลองและกำหนดสมมติฐานนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสท.บพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการการพัฒนาจิตเจริญปัญญาสู่การเรียนรู้เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่21วันนี้เป็นชั่วโมงที่6แล้วนะคะเราจะเข้าสู่เรื่องการแก้ปัญหาในชีวิตด้วยหลักธรรมค่ะในชีวิตของเรานะคะหลายๆคนมักมีปัญหามากมายแตกต่างกันไปใช่ไหมคะการนำคำสอนของพระพุทธศาสนาก็มาใช้เป็นแนวทางนะคะในการดำเนินชีวิตได้นะคะเพราะว่าเราไม่สามารถหนีปัญหาได้หรือสามารถปลอบใจตนเองได้เพราะว่าการปลอบใจตัวเองนั้นเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นใช่ไหมคะแต่เมื่อเข้าใจเหตุแห่งทุกข์แล้วนะคะเราจะลงมือแก้ที่ต้นเหตุได้เลยนะคะแล้วก็ต้องแก้ได้อย่างถูกวิธีด้วยดังนั้นเราต้องมองหาหลักธรรมนะคะที่จะมาช่วยให้เราเนี่ยมีปัญญาแล้วก็เข้าใจปัญหามากยิ่งขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นอารมณ์โกรธของเราใช่ไหมคะหลายๆคนก็มักจะเคยมีอารมณ์โกรธอารมณ์กลัวหรืออารมณ์ท้อแท้บ้างใช่ไหมคะเมื่อมีสติเราก็จะหยุดคิดก่อนนะคะที่เราจะทำอะไรลงไปนะคะหรือทำร้ายตนเองและทำร้ายผู้อื่นและจะทำให้ปัญหาไม่ลุกลามใหญ่โตไปมากกว่านี้ด้วยนะคะการยึดถือศีล นะคะหรือการยึดทางสายกลางก็ยังช่วยกำกับพฤติกรรมของเราได้เช่นกันนะคะการแก้ปัญหาเนี่ยสามารถทำได้หลายวิธีมากมายเลยแต่ก่อนที่เราจะแก้เราต้องรู้จักเหตุแห่งทุกข์ก่อนใช่ไหมคะเช่นเราจะแก้ปัญหาเช่นการโกงใช่ไหมคะการถูกโกงอย่างเงี้ยนะคะหรือการโกหกหรือการทำร้ายคนอื่นการแก้ปัญหาด้วยหลักธรรมเนี่ยก็จะทำไปช่วยในเรื่องของการพัฒนาจิตใจก่อนนะคะให้เราก่อนอื่นเลยใช่ไหมคะเมื่อเจอปัญหาเราจะต้องมีจิตใจที่มีภาวะเข้มแข็งนะคะต่อสู้กับปัญหาได้นะคะไม่อ่อนแอนะคะมองเห็นโอกาสที่จะเรียนรู้ทุกสถานการณ์แม้ปัญหาเนี่ยยังมีอยู่ในชีวิตนะคะแต่ผู้ปฏิบัติธรรมก็จะสามารถมีอารมณ์ที่สงบได้นะคะแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เช่นกันค่ะเรามาดูหลักธรรมในพระพุทธศาสนานะคะที่จะช่วยให้เราเข้าใจปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาได้เรามาดูตรงนี้ว่าเราจะแก้ปัญหามันได้อย่างไรนะคะหลักธรรมในพระพุทธศาสนานะคะถ้าเราหยิบยกนำมาใช้นะคะก็เป็นเหมือนแผนที่ชีวิตของเรานั่นเองนะคะที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยเข้าใจปัญหามองปัญหาได้อย่างชัดเจนนะคะเราก็สามารถที่จะมีสติด้วยนะคะไม่ใช่แค่รู้สึกว่าตอนที่เรามีปัญหาทุกอย่างมันพังลงไปหมดทุกอย่างเลยเนี่ยอย่างแรกเลยนะคะเราจะต้องยอมรับความจริงก่อนว่านี่นะคือความทุกข์นะคะความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะคะไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าอายหรือว่าจะต้องหนีปัญหาแต่อย่างไรค่ะท่านก็คงจะเคยได้ยินนะคะเป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยหลักอริยสัจ4เนี่ยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะคะจะช่วยให้เราไม่มองปัญหาแบบลอยๆขึ้นมาแต่เราจะลงลึกไปถึงการแก้ไขปัญหาของทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นว่าทุกข์อ่ะคืออะไรเกิดจากอะไรดับได้ไหมนะคะแล้วเมื่อเราจะดับได้เนี่ยเราควรทำอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราไม่หยุดในการที่จะโทษปัญหานะคะหรือโทษคนอื่นแต่หันมาดูตนเองว่าปัญหาในใจของตนเองเช่นปัญหาที่เราเกิดขึ้นเนี่ยเรายึดติดหรือเปล่าเรามีความอยากหรือเปล่าหรือเราไม่เข้าใจความจริงของชีวิตเราหรือเปล่าหลักสติเนี่ยก็จะสอนให้เรารู้ทันความคิดและอารมณ์ของเราไม่อ่อนไหวไม่ไหวติงไปกับสิ่งที่ยั่วยุต่างๆนะคะทำให้เราเห็นกระบวนการนะคะในการเกิดปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะเริ่มต้นก่อนจากมันเป็นสาเหตุอะไรยกตัวอย่างเช่นเกิดจากคำพูดเราหรือไม่นะคะหรือเกิดจากการกระทำเราหรือเปล่าแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาส่งผลอะไรที่จะทำให้เรามีปัญหารุนแรงนะคะก็คืออาจจะทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายผู้อื่นได้เพราะว่ามันเกิดปัญหาใช่ไหมคะหลักในเรื่องของสติเนี่ยยังนำมาช่วยได้นะคะนอกจากสติแล้วหลักศีล นะคะก็ยังนำมากำกับไม่ให้เราทำผิดอีกนะคะแก้ปัญหาเช่นการโกหกเอาเปรียบแล้วไประบายอารมณ์โดยการใช้ความรุนแรงนะคะเราก็จะเห็นจากการใช้ความรุนแรงในปัจจุบันนะคะที่เพิ่มทวีมากยิ่งขึ้นเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยก่อให้เกิดปัญหาบานปลายขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้สร้างปัญหาใหม่เข้ามาด้วยปัญหาเก่าเรายังไม่หมดเลยใช่ไหมคะแต่เราก็ยังที่จะไปต่อเติมปัญหาขึ้นมาหลักสมาธินะคะหลายๆท่านก็
ใช้วิธีการนี้นะคะที่จะช่วยในเรื่องของให้เรามีสติมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ให้เราคิดอย่างมีเหตุและมีผลไม่ตัดสินด้วยอารมณ์ชั่ววูบนะคะเมื่อใจเริ่มนิ่งเนี่ยปัญญาก็จะเกิดใช่ไหมคะแต่ถ้าเราโมโหเนี่ยปัญญาเราไม่เกิดแน่นอนใช่ไหมคะเกิดแต่กิเลสขึ้นมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีอารมณ์ที่นิ่งก่อนนะคะเราจะมองเห็นทางออกว่าเราจะแก้ไขไปอย่างไรนะคะเหมาะสมหรือไม่เราก็ยึดหลักไตรลักษณ์นะคะเตือนให้เข้าใจว่าทุกสิ่งไม่มีความเที่ยงใช่ไหมคะมีสุขมีทุกข์ใช่ไหมคะมีเกิดมีดับทุกอย่างไม่แน่นอนวันนี้เราสุขพรุ่งนี้เราก็ทุกข์ก็ได้วันนี้เราทุกข์พรุ่งนี้เราสุขซึ่งมันเป็นอนิจจังนะคะในเรื่องของความไม่แน่นอนในชีวิตเราก็ไม่ควรยึดติดมากเกินไปนะคะและก็เดินบนทางสายกลางที่เราไม่สุดโต่งทั้งในความคิดแล้วก็การกระทําของเรานะคะไม่กดดันตนเองมากเกินไปแล้วก็ใช้หลักฐาน4นะคะในเรื่องของเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะคะทําให้เราเนี่ยแก้ปัญหาตนเองอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้นะคะไม่จมปักนะคะในเมื่อเราเกิดปัญหานะคะแล้วก็นําหลักธรรมนี้นะคะมาใช้ในชีวิตประจําวันด้วยค่ะค่ะและหลายคนนะคะมาเกิดปัญหาขึ้นมานะคะก็ไม่แก้ไขปัญหานะคะเราเพียงแค่เปลี่ยนมุมมองใช่ไหมคะเมื่อเราเกิดปัญหาเราอาจจะบอกว่ามันทุกข์จังเลยทําไมถึงทุกข์แบบนี้แต่เรามองปัญหาไปว่าถ้าเราผ่านมันไปได้เราเก่งมากเลยนะปัญหาตรงเนี้ยมันมีทางแก้นะถึงแม้มันจะยากถ้าเราแก้ได้เนี่ยเราก็จะเป็นคนที่เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีความสุขได้ด้วยนะคะเราแค่เปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนมุมมองในชีวิตนะคะแล้วก็วิธีการตอบสนองต่อปัญญาอย่างมีสตินะคะก็จะทําให้จิตใจเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็นําปัญหาที่เราเจอเนี่ยไปเป็นบทเรียนว่าเราเคยเจอแบบนี้มาแล้วต่อไปเราก็จะเข้าใจมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นนะคะก็จะไม่ได้เกิดเหตุการณ์ซ้ำๆเดิมๆอีกต่อไปเรามาดูในเรื่องของการเข้าใจทุกข์แล้วก็รากเหง้าของปัญหาหลายๆคนไม่เข้าใจทุกข์เครียดกับมันใช่ไหมคะแต่ถ้าเราทำความเข้าใจกับความทุกข์เนี่ยการกล้าหันมาดูความไม่สบายใจของตนเองนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นในตนเองอย่างตรงไปตรงมานะคะซึ่งเราก็เข้าใจมันนะคะไม่หนีปัญหานะคะหรือก็ยอมรับมันเมื่อเราอยู่ในเผชิญชีวิตกำลังยากลำบากอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็จะต้องผ่านมันไปให้ได้ด้วยนะคะเมื่อเห็นทุกข์ชัดเจนเราก็จะมองเห็นเบื้องหลังว่าเรารู้สึกว่ามีสาเหตุนะคะมีรากเหง้าว่ามันซ่อนอะไรอยู่ปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรเกิดจากตัวเราเองไหมเกิดจากความโลภไหมเกิดจากความยึดติดไหมหรือว่าเราไม่เข้าใจความจริงเช่นยกตัวอย่างเช่นเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นเราเครียดเรื่องการเรียนใช่ไหมเด็กๆหลายคนเนี่ยเครียดเรื่องการเรียนนะคะอาจจะไม่ใช่เพราะบทเรียนยากนะคะแต่เราอยากได้แค่เกรดเดียวเนาะจริงๆกลัวคนอื่นมองไม่ดีกลัวพ่อแม่ไม่รักอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือกลัวเพื่อนโกรธมากๆนะคะแต่ถ้าเราเข้าใจมันใช่ไหมคะเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าตัวเราเองพลาดตรงไหนไปแก้ที่จุดตรงนั้นด้วยใช่ไหมคะหากเรายอมรับความจริงปรับความคิดปรับพฤติกรรมต่างๆแล้วก็เลือกวิธีแก้ไขที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุดเนี่ยปัญหาทุกข์ต่างๆค่อยๆเบาบางลงทำให้เราอยู่กับชีวิตได้อย่างสบายใจด้วยนะคะอยู่อย่างมีสติต่อไปเรามาดูในเรื่องของอริยสัจ4ซึ่งเป็นเหมือนกรอบคิดในการมองปัญหาทุกข์นะคะก็คือสิ่งที่เราไม่สบายกายไม่สบายใจนะคะไม่สมหวังต่างๆนะคะความเจ็บปวดต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราเองนะคะสภาวะความไม่สบายกายไม่สบายใจเราก็จะรู้สึกขุ่นมัวในจิตใจใช่ไหมคะเกิดจากความรู้สึกอาจจะเกิดจากความผิดหวังเกิดจากความสูญเสียเกิดจากความกลัวเกิดจากความกังวลซึ่งเราเข้าใจหมดสภาวะทุกข์นะคะเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เป็นไปตามดังหวังเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกกดดันทำให้มีคำถามมากมายเช่นทำไมเราต้องทุกข์แบบนี้ด้วยนะคะเราอึดอัดนะคะเหมือนเราแบกโลกไว้ทั้งโลกเลยใช่ไหมคะเวลาเราทุกข์เราเกิดความทุกข์นะคะเราก็จะแสดงออกนะคะในร่างกายของเราใช่ไหมคะมันก็จะส่งผลให้เราเครียดปวดหัวนอนไม่หลับเหนื่อยล้านะคะทำให้ร่างกายเนี่ยรวนไปทั้งหมดเลยถ้าเราสังเกตเมื่อเราทุกข์นะคะเราก็อาจจะแบบมีโรคต่างๆเข้ามาใช่ไหมคะตรงนี้แหละค่ะนอกจากจะทุกข์ทางกายแล้วนะคะยังทุกข์ทางใจอีกด้วยไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เพราะเราไม่ยอมหยุด
หลุดจากวงโคจรของความทุกข์นั้นเราไม่ไปแก้ปัญหามันเรายึดติดกับมันนะคะตรงนี้นะคะเราต้องยอมรับว่าเมื่อเราเกิดทุกข์เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่เราจะต้องนำไปสู่การคลายทุกข์ค่ะต่อไปเรามาดูในความหมายของคำว่าสมุทัยหรือเหตุของความทุกข์เหตุของความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากภายในจิตใจของเราใช่ไหมคะก็คือหัวใจของสมุทัยเนี่ยก็คือตัณหาเกิดจากความอยากได้เช่นอยากได้อยากเป็นหรืออยากไม่ให้เป็นหรือความอยากเนี่ยที่เรารู้สึกทำให้เรารู้สึกโกรธหงุดหงิดมากน้อยอกน้อยใจเกิดความเครียดเกิดความไม่เป็นอย่างที่ต้องการมันเครียดใช่ไหมคะสมุทัยเนี่ยก็คือมีเป้าหมายก็คืออยากพัฒนาตนเองเรื่องที่เราผิดพลาดไปแต่หมายความถึงเป็นเรื่องที่เราทําความผิดแล้วเราไปกดดันตัวเองทําให้จิตใจเรามันเป็นทุกข์และเราก็ไปโทษบางคนใช่ไหมคะโทษดวงชะตาโทษตนเองโทษผู้อื่นโทษไปทุกอย่างเมื่อเรามีความทุกข์แต่ถ้าเราเห็นสมุทัยและยอมรับมันอย่างตรงไปตรงมาเราจะรู้ว่าอ๋อตอนเนี้ย

เรากำลังทุกข์เพราะว่าเราอยากเป็นอะไรอยากได้อะไรอยากเป็นแบบไหนเนี่ยเราทุกข์เพราะอะไรเราเห็นแล้วเมื่อเห็นเหตุแห่งทุกข์ชัดขึ้นเนี่ยเราจะค่อยๆ คลายความยึดติดลงไปนะคะเดินไปสู่การดับทุกข์นะคะต่อไปเราไปดูนิโรธการดับทุกข์เมื่อเราเห็นทุกข์แล้วเราก็ไปสู่การดับทุกข์ได้นะคะภาวะที่ความทุกข์เนี่ยทางใจสงบลงเพราะเหตุแห่งทุกข์ถูกแก้ที่ต้นเหตุแล้วไม่ใช่ว่าชีวิตไม่มีปัญหาเหลืออยู่เลยนะคะแต่ว่ามันจะไม่ถูกรบกวนและครอบงำเหมือนเดิมเพราะเราเคยผ่านปัญหามาแล้วเมื่อเราตระหนักรู้ตรงนี้แล้วนะคะความยึดติดความอยากเกินพอดีความค่อยๆปล่อยวางเหตุเหล่านั้นก็จะเบาบางลงเมื่อเบาบางลงเนี่ยเหตุผลของการกังวลความฟุ้งซ่านความโกรธอะไรมันก็จะลงไปด้วยนิโรธจึงเป็นสภาพจิตที่โปร่งโล่งสบายเห็นแต่ความเป็นจริงตอบสนองยังมีสตินะคะเมื่อเราเข้าใจนิโรธเราจะรู้ว่าการฝึกทุกวันนะคะก็จะคือเส้นทางไปสู่ความสงบแม้โลกภายนอกจะวุ่นวายอยู่ต่อไปเรามาดูมรรคใช่ไหมคะมรรคก็คือวิธีการเดินทางไปสู่การดับทุกข์ซึ่งหลายๆคนจะแสวงหาตรงนี้มากนะคะเพราะแนวทางปฏิบัติที่ทำให้เราค่อยๆลดความทุกข์ในใจลงแต่มันไม่ใช่วิธีทางลัดนะคะหรือว่าพิธีกรรมพิเศษแต่มันจะคือวิธีที่ใช้ชีวิตอย่างมีสติและปัญญาเป็นเส้นทางที่ทำให้เราเห็นเหตุแห่งทุกข์รู้เท่าทันความคิดอารมณ์แล้วไม่ทำร้ายตนเองและผู้อื่นด้วยค่ะค่ะมรรคจึงเป็นการเดินทางการเปลี่ยนแปลงภายในทำให้เราเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจชัดยิ่งขึ้นสุดท้ายการเดินไปตามมรรคหรือการเรียนรู้ที่อยู่กับโลกที่มีความทุกข์ได้เนี่ยโดยที่ไม่ปล่อยให้ทุกข์เนี่ยมันมาครอบงำเราทั้งชีวิตหรือตลอดเวลานะคะต่อไปเรามาดูหลักธรรมสำคัญที่ใช้แก้ปัญหาอย่างแรกเลยนะคะเมื่อเรามีปัญหาปุ๊บสติค่ะสติเราต้องมีการรู้ตัวนะคะสติก็คือภาวะที่เราตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันนะคะว่าเรากำลังคิดกำลังทำอะไรความลึกได้ไม่หลงไหลไปกับความคิดเวลาเราเครียดเนี่ยความคิดเราก็จะไปฟุ้งใช่ไหมคะฟุ้งไปแบบนั้นแบบนี้ที่จะทำให้เราแบบเครียดมากๆนะคะมันก็โยงไปหมดทุกอย่างนะคะถ้าเราไม่มีสติล่ะคะเราไม่มีสติใช่ไหมคะไม่รู้เท่าทันความโกรธความรู้สึกความเครียดต่างๆแล้วเผลอทำกิริยาอาการออกอะไรออกไปนะคะพฤติกรรมต่างๆออกไปแล้วจะเป็นผลเสียใช่ไหมคะสติเนี่ยไม่ใช่การฝืนไม่ให้รู้สึกนะคะแต่เป็นการมองถึงความรู้สึกอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาสติเนี่ยทำให้เราหยุดหนึ่งก้าวก่อนที่จะตัดสินทำอะไรนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยตัดสินใจอย่างดีนะคะมีเหตุมีผลนะคะไม่วู่วามกระทันหันและเมื่อเราลงมือในเรื่องของการเรียนการทำงานต่างๆสติก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยจดจ่อต่อการทำงานจดจ่อต่อเรื่องอาการอ่านหนังสือใช่ไหมคะสติยังเป็นพื้นฐานนะคะในการพัฒนาศีลสมาธิและปัญญานะคะเพราะถ้าไม่รู้จักปรับปรุงตนเองนะคะการฝึกสติก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจนะคะง่ายๆมากเลยเคลื่อนไหวแล้วก็คิดของตนเองแบบเป็นคนอ่อนโยนนะขึ้นนะคะมีสติที่แข็งแรงมั่นคงนะคะเมื่อเราเผชิญกับปัญหาเราก็สามารถผ่านไปได้ด้วยนะคะเรามาดูไตรสิกขาไตรสิกขาก็ประกอบไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาหลักการฝึกเราจะมี3ด้านนะคะก็คือศีลสมาธิปัญญาแต่เราจะฝึกทั้งหมดเนี่ยไปพร้อมๆกันได้นะคะศีลก็คือการควบคุมกายวาจาใจไม่ให้ไปเบียดเบียนผู้อื่นตรงนี้นะคะทำอะไรก็ทำไปแต่อย่าไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเช่นไม่ลักขโมยไม่โกหกไม่ใช้คำหยาบเมื่อเรามีศีลความวุ่นวายของสังคมมันก็จะลดลงความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็จะดีขึ้นนะคะศีลก็เหมือนแค่ถ้าเป็นบ้านใช่ไหมคะก็เหมือนกับรั้วที่ป้องกันนะคะไม่ให้พาเราไปเจอทุกข์ต่อไปเรามาดูคำที่สองคือสมาธิการทำสมาธิก็คือการทำจิตใจไม่ให้วอกแวกไปกับสิ่งอื่นใดนะคะทำให้เรามีสมาธิไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคิดความอ่านนะคะการทำงานต่างๆถ้าเรามีสมาธิงานนั้นก็จะมีประสิทธิภาพถ้าเรามีสมาธินะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเราก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะต่อไปเรามาดูตัวนี้นะคะปัญญาคือความเข้าใจความจริงที่มันเป็นเหตุไปค่ะเมื่อเรามีศีลจิตใจไม่ฟุ้งซ่านนะคะเราก็จะสามารถที่จะมีสมาธิได้เมื่อสมาธิใจนิ่งพอปัญญาก็จะมีการพิจารณาต่างๆอย่างมีสติมากยิ่งขึ้นนะคะไตรสิกขาจึงเป็นเหมือนขั้นบันไดนะคะที่จะควบคุมการฝึกนะคะในเรื่องของจิตใจเราด้วยนะคะถ้าเราฝึกไตรสิกขานะคะในชีวิตประจำวันทีละเล็กทีละน้อยนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ

0: เราจะสามารถเผชิญปัญหาได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาที่ไม่ทำร้ายตนเองและผู้อื่นแล้วก็ไม่ตัดสินอะไรเร็วเกินไปสุดท้ายแล้วนะคะหลักของไตรสิกขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวแต่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวสามารถฝึกได้แล้วก็สามารถฝึกอย่างมีคุณภาพได้ส่งผลให้ตนเองและผู้อื่นมีความสุขด้วยนะคะต่อไปเรามาดูในเรื่องของทางสายกลางคำนี้นะคะเป็นคำนิยามที่เราไม่ต้องแปลเราก็สามารถที่จะเข้าใจว่าทางสายก็คือการดำเนินชีวิตอย่างพอดีไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งนะคะไม่บีบคั้นตัวเองมากเกินไปนะคะแต่ก็ไม่ปล่อยปะละเลยหน้าที่ของตนเองนะคะการรู้จักสมดุลใช่ไหมคะวางทางสายการเรื่องการเรียนการทำงานต่างๆการพักผ่อนไปพร้อมๆกันเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกแบบว่าไม่ทำให้เราเครียดจนเกินไปกึ่งกลางหรือทำอะไรนะคะก็เข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้นเมื่อเราเลือกใช้ปัญญานะคะสิ่งที่เหมาะสมกับเหตุปัจจัยเมื่อเรารู้สึกประมาณตนลดความเครียดความกังวลความผิดหวังนะคะจากความคาดหวังได้นะคะทางสายกลางจะทำให้เรามองทั้งด้านดีและด้านเสียด้วยนะคะใจนะคะจึงไม่แกว่งตามคำติชมเมื่อเราได้ยินสถานการณ์เช่นการกินการใช้เงินการใช้เวลาทางสายกลางก็จะทำให้เราเนี่ยถ้าเราฝึกแล้วมันจะเป็นนิสัยนะคะก็สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงแล้วก็สงบมากยิ่งขึ้นด้วย
1: แต่เราจะไปคือต้นทุนของสมาธิหลายคนอยากมีสมาธิแต่กลับเหนื่อยทุกครั้งที่ฝึกเพราะนั่งแล้วฟุ้งซ่านบังคับจิตให้หยุดคิดแต่ยิ่งคิดมากขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสทางลัดไว้แล้วและท่านไม่ได้บอกให้เพ่งให้ตึงแต่ให้ทำสิ่งหนึ่งทุกวันถ้าทำได้สมาธิจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องบังคับจะเปิดเผยวิธีนั้นจากคำสอนตรงในพระไตรปิฎกและประสบการณ์ของครูบาอาจารย์ผู้รู้จริง 1. เข้าใจความสัมพันธ์ของสติและสมาธิตามพุทธวจนะ 2.เห็นว่าทำไมสติจึงเป็นต้นทุนของสมาธิ 3. ได้แนวปฏิบัติที่ทำได้ทุกวันไม่ต้องรอเวลานั่งสมาธิ 4. เข้าใจความแตกต่างระหว่างสมาธิแบบบังคับและสมาธิที่เกิดจากสติ 5. มีแรงบันดาลใจทำต่อเนื่องจนสมาธิกลายเป็นธรรมชาติของจิตสมาธิทำไมถึงยากสำหรับหลายคนคุณเคยนั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยกว่าทำงานทั้งวันไหมยิ่งอยากให้จิตสงบมันยิ่งฟุ้งปัญหานี้เกิดกับผู้เริ่มต้นเกือบทุกคนสาเหตุหลักเข้าใจว่าสมาธิคือการบังคับจิตให้หยุดคิดผลคือเกิดความตึงเครียดในกายใจสมาธิไม่เกิดหรือเกิดแป๊บเดียวแล้วหายพระพุทธเจ้าตรัสว่าสมาธิไม่ใช่การข่มจิตแต่เป็นผลของการฝึกสติอย่างต่อเนื่องแล้วสติจะทำให้สมาธิเกิดขึ้นเองได้ยังไงเดี๋ยวคุณจะได้เห็นชัดในอีกไม่กี่นาทีนี้สติรากฐานในโพธิปักขิยธรรมในโพธิปักขิยธรรม37ประการสติปัฏฐานการตั้งสติ4ประการถูกวางไว้ก่อนสมาธิพระไตรปิฎกภิกษุทั้งหลายสติเป็นทางสายตรงเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์เหมือนการปลูกต้นไม้สติคือดินที่ดีสมาธิคือดอกไม้ที่เบ่งบานไม่มีดินที่อุดมไม่มีดอกไม้ที่งามถ้าคุณเข้าใจตรงนี้คุณจะเลิกกดดันตัวเองเรื่องสมาธิไปตลอดชีวิตความต่างของสมาธิ2แบบ1สมาธิแบบบังคับเกิดจากการเพ่งกดจิตอยู่ได้ไม่นานเหนื่อยและฟุ้งกลับ2สมาธิจากสติเกิดเองเมื่อจิตรู้ตัวบ่อยนุ่มนวลยั่งยืนไม่มีความเครียดครูบาอาจารย์สอนว่าอย่าเพ่งแค่รู้นี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่พลาดและทำให้คิดว่าสมาธิเป็นเรื่องยากเริ่มจากกิจวัตรง่ายๆตื่นมารู้สึกถึงลมหายใจเดินไปทำงานรู้ว่ากำลังเดินพูดรู้ว่ากำลังพูดก่อนนอนรู้ลมหายใจเข้าออก 3-5 นาทีไม่ต้องเพิ่มเวลาแต่เพิ่มความรู้ตัวในสิ่งที่ทำอยู่แล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้เดินบิณฑบาต ็มีสมาธิได้หากมีส

คุณกำลังทำสิ่งนี้อยู่แล้วทุกวันแค่เติมสติลงไปสติคือการลงทุนที่ได้กำไรเป็นสมาธิไม่ต้องรอวันว่างไม่ต้องรออารมณ์ดีทำได้ทุกวันจิตจะตั้งมั่นเองอย่าตามหาสมาธิแต่ให้สร้างสติแล้วสมาธิจะตามมาและในตอนต่อไปคุณจะได้รู้วิธีฝึกสติให้กลายเป็นนิสัยโดยไม่ต้องนั่งสมาธิแม้แต่นาทีเดียวเปลี่ยนสติให้เป็นนิสัยสติไม่ใช่ของที่ได้มาเพราะนั่งสมาธิครั้งเดียวแต่คือทักษะที่ต้องฝึกจนติดตัวในตอนนี้ผมจะพาคุณฝึกสติแบบง่ายๆทำได้ทุกวันจนมันกลายเป็นนิสัยโดยไม่ต้องฝืนและนี่แหละคือกุญแจที่ทำให้สมาธิเกิดขึ้นตลอดเวลาสิ่งที่คุณจะได้ฟัง 1. เข้าใจว่าทำไมสติถึงหายตลอดเวลา 2. วิธีสังเกตสัญญาณว่าเรากำลังขาดสติ 3. เทคนิคฝึกสติระหว่างทำงานระหว่างเดินระหว่างคุย 4. เปลี่ยนการฝึกสติจากสิ่งที่ต้องทำเป็นสิ่งที่อยากทำ 5. เห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตใจตั้งแต่วันแรก 1. ทำไมสติถึงไม่คงอยู่คุณเคยตั้งใจว่าจะมีสติทั้งวันแต่พอผ่านไปชั่วโมงเดียวก็ลืมหมดไหมเพราะจิตมีนิสัยไหลออกนอกตลอดเวลาในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตเหมือนลิงที่ไต่จากกิ่งหนึ่งไปอีกกิ่งหนึ่งถ้าไม่ฝึกให้รู้ทันความเคยชินของจิตจะพาเราไปเรื่อยๆจึงต้องเริ่มใหม่บ่อยๆไม่ใช่ผิดพลาดแล้วเลิกถ้าคุณรู้ว่าตัวเองลืมสติแปลว่าคุณมีสติแล้วครึ่งหนึ่ง 2. สัญญาณเตือนว่ากำลังขาดสติรู้ตัวอีกทีคิดเรื่องอดีตหรืออนาคตทำอะไรแบบอัตโนมัติจบไปโดยไม่รู้ว่าทำอารมณ์ขึ้นลงง่ายหงุดหงิดหรือฟุ้งซ่านครูบาอาจารย์บอกว่าสติจะอยู่กับเราเสมอถ้าเรามีความรู้สึกตัวในกายทุกครั้งที่คุณหายใจแบบไม่รู้ตัวคุณกำลังปล่อยให้สติหลุดไป 3. เทคนิคฝึกสติระหว่างวันระหว่างทำงานรู้การขยับมือการพิมพ์การหยิบของระหว่างเดินรู้สัมผัสเท้าแตะพื้นระหว่างคุยรู้ความรู้สึกในร่างกายตอนพูดไม่ต้องทำทั้งวันแบบตึงเครียดแต่ให้มีจุดนึกได้บ่อยๆหลวงพ่อท่านสอนว่าสติคือการนึกได้ไม่ใช่การเพ่งอยู่คุณไม่ต้องนั่งขัดสมาธิก็ฝึกสติได้แล้ว 4. จากฝืนสู่เป็นนิสัยช่วงแรกเหมือนต้องเตือนตัวเองแต่เมื่อทำซ้ำๆสติจะเกิดอัตโนมัติเหมือนคนหัดขี่จักรยานวันแรกต้องคิดเยอะแต่พอคล่องก็ไม่ต้องคิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งใดที่ทำซ้ำๆนั่นแหละคือสิ่งที่จิตจะยึดเป็นวิถีฝึกสติจนไม่ต้องตั้งใจวันนั้นสมาธิจะอยู่กับคุณทั้งวัน 5. สรุปและแรงบันดาลใจในการฝึกสติไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยแต่คือเครื่องป้องกันจิตไหลไปกับกิเลสเมื่อสติเป็นนิสัยสมาธิจะคงอยู่ขณะทำงานทำกับข้าวหรือพูดคุยไม่ใช่รอให้จิตว่างแต่สร้างสติในทุกสิ่งที่ทำและในตอนต่อไปคุณจะได้รู้วิธีใช้สติแก้ฟุ้งซ่านจนกลายเป็นสมาธิอย่างนุ่มนวลทำแบบนี้ทุกวันสมาธิจะมาเองใช้สติล้างฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านคือศัตรูตัวฉกาจของสมาธิยิ่งพยายามไล่มันยิ่งไล่เรากลับพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าต่อสู้กับฟุ้งซ่านแต่ให้รู้เท่าทันมันวันนี้ผมจะพาคุณใช้สติเป็นน้ำเย็นล้างความฟุ้งให้หายไปอย่างนุ่มนวลธรรมชาติของฟุ้งซ่านถ้าคุณพยายามไล่ความคิดคุณกำลังสู้กับเงาของตัวเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตมีธรรมชาติไหลเหมือนสายน้ำฟุ้งซ่านเกิดเพราะสติหลุดและจิตไปเกาะสิ่งเร้าภายนอกหรือความจำภายในการฝึกไม่ใช่การห้ามคิดแต่คือการรู้ทันทีที่คิดเกิดพระสูตรหลายแห่งเช่นสติปัฏฐานสูตรบอกให้รู้ว่ากำลังคิดไม่ใช่หยุดคิดความคิดไม่เคยเป็นปัญหาคือเราหลงไปกับมันความผิดพลาดของการข่มจิต

ผู้ปฏิบัติใหม่มักบีบคั้นตัวเองให้นิ่งผลคือเกิดสมาธิแข็งเครียดไม่ผ่อนคลายสมาธิแบบนี้อยู่ได้ไม่นานและกลับมาฟุ้งหนักกว่าเดิมครูบาอาจารย์เช่นหลวงพ่อช้าเคยบอกว่าความคิดเหมือนแขกมาเยี่ยมบ้านแค่รู้ว่าเขามาแล้วเขาก็ไปเองคุณไม่ต้องไล่แขกออกจากบ้านเขาออกไปเองถ้าคุณไม่ชวนคุยใช้สติรับรู้ฟุ้งซ่านเมื่อความคิดเกิดให้บอกตัวเองในใจเบาๆเช่นคิดแล้วไม่ตามต่อไม่ตีความแค่รู้แล้วกลับมาที่กายหรือลมหายใจเป้าหมายคือรู้ให้เร็วขึ้นเรื่อยๆจนความคิดไม่ทันลากไปไกลการรู้แบบนี้จะค่อยๆทำให้จิตตั้งมั่นเองสติไม่ใช่ดาบฟันความคิดแต่เป็นแสงสว่างที่ทำให้มันหายไปเองทุกครั้งที่รู้ตัวว่าฟุ้งแล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันคือการปั้นกำลังสมาธิยิ่งรู้บ่อยจิตยิ่งอยู่กับปัจจุบันนานขึ้นเหมือนหัดพายเรือในกระแสน้ำแรงช่วงแรกพายไม่ไหวแต่พายบ่อยๆแข็งแรงขึ้นพระพุทธเจ้าสอนว่าสมาธิที่เกิดจากสติเป็นสมาธิที่ปราศจากความตึงอย่ากลัวฟุ้งซ่านเพราะมันคือครูที่สอนให้เรามีสติเร็วขึ้นฟุ้งซ่านไม่ใช่อุปสรรคแต่คือโอกาสฝึกสติทุกครั้งที่รู้ทันความคิดคุณกำลังสร้างรากฐานสมาธิที่ยั่งยืนไม่ต้องรอให้ฟุ้งหายไปแต่ให้ใช้มันเป็นบันไดสู่ความสงบต่อไปคุณจะได้เรียนรู้วิธีรักษาสมาธิให้อยู่กับคุณทั้งวันแม้กำลังทำงานหรืออยู่ท่ามกลางผู้คนรักษาสมาธิให้อยู่กับเราทั้งวันสมาธิไม่ใช่สิ่งที่มีเฉพาะเวลานั่งหลับตาพระพุทธเจ้าสอนว่าสมาธิที่แท้คือจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในกุศลแม้จะยืนเดินนั่งหรือพูดคุยวันนี้ผมจะพาคุณไปรู้วิธีรักษาสมาธิให้อยู่กับเราทั้งวันแบบไม่ฝืนไม่เครียดและไม่หลุดง่ายเข้าใจความหมายของสมาธิทั้งวันสมาธิทั้งวันไม่ได้แปลว่าจิตต้องนิ่งเหมือนหินสมาธิที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญคือสมาธิสัมมาสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของศีลและสติไม่ใช่เพ่งบังคับจิตสามารถคิดพูดทำงานได้แต่ไม่ฟุ้งไม่หลงตัวอย่างในพระไตรปิฎกพระมหาปะเดินบิณฑบาตด้วยสมาธิที่ต่อเนื่องถ้าสมาธิทำให้คุณใช้ชีวิตไม่ได้แปลว่าคุณกำลังทำผิดทางใช้สติเป็นเกราะป้องกันสมาธิจะหลุดทุกครั้งที่สติหลุดสติทำหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันจิตไม่ให้ไหลไปไกลรู้ทันอารมณ์ตั้งแต่ยังอ่อนเช่นรู้ว่ากำลังรำคาญก่อนจะกลายเป็นโกรธพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีสติย่อมไม่ถูกกิเลสครอบงำอย่ารอให้หลุดสมาธิแล้วค่อยแก้จงป้องกันตั้งแต่ต้นทางเชื่อมสมาธิกับกิจวัตรตื่นมารู้ตัวตอนวางเท้าลงพื้นอาบน้ำรู้สัมผัสน้ำกินข้าวรู้รสรู้เคี้ยวเดินทางรู้จังหวะก้าวหลวงพ่อท่านสอนว่าสมาธิที่แท้คือจิตที่อยู่กับปัจจุบันซ้ำๆจนเป็นนิสัยทุกอย่างที่คุณทำคือโอกาสรักษาสมาธิทำให้สมาธิเป็นธรรมชาติเลิกคิดว่าสมาธิคือสิ่งพิเศษเห็นมันเป็นเพื่อนร่วมทางไม่ใช่ภาระไม่ต้องเปลี่ยนท่าทางหรือหน้าตาเพื่อให้ดูสงบสมาธิที่แท้จะไหลไปกับชีวิตเหมือนลมหายใจที่ไม่ต้องบังคับสมาธิที่ดีจะทำให้คุณเป็นตัวเองมากขึ้นไม่ใช่ฝืนเป็นใครสมาธิทั้งวันเกิดจากสติที่ต่อเนื่องในทุกอิริยาบถไม่ต้องนั่งนานแต่รู้ตัวบ่อยถ้าคุณมีสติสมาธิจะอยู่กับคุณเองเหมือนเงาที่ตามตัวสมาธิเพื่อปล่อยวางทุกข์การมีสมาธิไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายเพราะแม้จิตสงบถ้ายังยึดก็ยังทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้ใช้สมาธิเป็นเครื่องมือเพื่อเห็นความจริงและปล่อยวางวันนี้คุณจะได้รู้วิธีใช้สมาธิไม่ใช่เพื่อเก็บไว้แต่เพื่อปล่อยทุกข์ออกไปสมาธิไม่ใช่จุดหมายสุดท้ายสมาธิเหมือนเรือแต่จุดหมายคือฝั่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าสมาธิเป็นเครื่องทำให้จิตตั้งมั่นเพื่อให้ใช้พิจารณาธรรมถ้าหลงยึดในความสงบ
จะกลายเป็นอาสวะแบบหนึ่งสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาอาจทำให้ติดในความสงบและไม่ก้าวหน้าอย่าเอาเรือไว้บูชาแต่จงใช้มันข้ามไปฝั่งใช้สมาธิเพื่อเห็นความจริงเมื่อจิตสงบพอให้หันมารู้ความไม่เที่ยงของสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายและจิตในปัจจุบันรู้ว่าความสุขความทุกข์ความคิดความรู้สึกล้วนเกิดแล้วดับพระอัญญาโกณฑัญญะที่บรรลุเพราะเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเมื่อเห็นว่าไม่มีสิ่งใดคงอยู่ใจก็เริ่มปล่อยเปลี่ยนสมาธิเป็นปัญญาสมาธิทำให้จิตไม่ไหลไปตามอารมณ์จึงมีพื้นที่ให้ปัญญาทำงานใช้สติพิจารณาไตรลักษณ์ในทุกสิ่งที่มากระทบปัญญาที่เกิดจากสมาธิจะตัดกิเลสได้จริงไม่ใช่แค่รู้ทฤษฎีหลวงปู่ดูสอนว่าเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเพียงมองก็เห็นความจริงความรู้ที่ไม่เปลี่ยนใจไม่ใช่ปัญญาที่แท้จากพระไตรปิฎกพระสารีบุตรใช้สมาธิประกอบปัญญาจนบรรลุอรหันต์ภายในเวลาไม่นานพระมหากัปปินะใช้สมาธิในชีวิตประจำวันพิจารณาความไม่เที่ยงจนสิ้นกิเลสทุกตัวอย่างชี้ว่าสมาธิเป็นเพียงฐานแต่การปล่อยวางต้องใช้ปัญญาที่เห็นตามจริงแม้พระอรหันต์ก็ไม่ได้ยึดในสมาธิสติคือต้นทุนสมาธิคือดอกผลปัญญาคือการใช้ผลนั้นปลดหนี้ทุกข์พระพุทธเจ้าสอนว่าเมื่อรู้และปล่อยวางใจก็เป็นอิสระอย่าหยุดที่สมาธิจงใช้มันเพื่อเดินต่อจนถึงความหลุดพ้นและนี่คือจุดเริ่มต้นใหม่ของคุณ

ด้วยแต่เราจะประยุกต์ใช้กับปัญหาจริงๆ3ด้านด้วยกันเรามาดูนะคะด้านความเครียดเรื่องเรียนและอนาคตนะคะหลายๆคนนะคะต้องมีความเครียดมากๆเวลาที่เราไปเรียนใช่ไหมคะหรือว่าเราวาดฝันอนาคตไปแล้วมันไม่สำเร็จน่ะสภาวะจิตใจเราก็กลัวว่าเราจะไม่สำเร็จใช่ไหมคะเกิดความกังวลมีความคาดหวังในมุมมองของพระพุทธศาสนาของหลักธรรมเราเรียกตรงนี้ว่าความทุกข์ความทุกข์ก็คือการที่เราเนี่ยยึดติดในผลลัพธ์ยึดติดต่างๆนะคะกลัวว่าจะถูกตัดสินแล้วก็เปรียบเทียบกับตนเองสมุทัยเนี่ยเมื่อเหตุแห่งทุกข์เกิดเราสับคิดไปซ้ำๆมาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ดีพอจนทำให้ใจเราหนักแล้วมองตัวเองในแง่ลบตลอดนะคะทำให้เราโทษตนเองนะคะแล้วก็ทำให้เราขาดสติด้วยเมื่อเรามีอารมณ์เครียดเนี่ยนะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปได้นะคะเราต้องเริ่มเห็นนิโรธก็คือความเบาบางของทุกข์นะคะแล้วก็เดินไปสู่ความเบานั้นเช่นมรรคเราต้องจัดการเวลาเรียนให้พอดีพอสมควรแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอเดินทางสายกลางตรงนี้นะคะสามารถช่วยได้จริงๆเลยค่ะค่ะเรามาดูสติตัวสตินะคะจะช่วยให้เรารู้ทันเมื่อเรามีจิตใจที่ฟุ้งซ่านควบคุมตนเองไม่ได้ค่อยๆหายใจเข้าลึกๆแล้วก็กลับมามองปัญหานะคะคือเอาง่ายๆคือถ้าเกิดเราเกิดความเครียดมากๆเราต้องใจเย็นก่อนนะคะเรารู้ว่าเราเครียดแต่เราก็ต้องแบบถ้าเราใจเย็นเราก็สามารถจะคิดแก้ปัญหาได้ด้วยใช่ไหมคะเขาเรียกว่าการใช้สตินะคะสินนะคะก็จะช่วยคุ้มครองไม่ให้เราแก้ปัญหาด้วยการโกงนะคะสมมุติเรามีความทุกข์มากๆเราฟุ้งซ่านเราไม่มีเงินใช้แต่พอเราไม่มีสินเป็นยังไงคะเราก็จะขาดจากสินตรงนี้เราก็อาจจะต้องไปขโมยของผู้อื่นอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเกิดผลเสียตามมาระยะยาวอีกนะคะเป็นการทำร้ายตนเองทำร้ายผู้อื่นด้วยนะคะเมื่อเรามีสินสมาธิเราต้องนิ่งนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีสมาธิเวลาเรามีความทุกข์เรามองไม่เห็นทางออกนะคะมันก็จะทุกข์อยู่นั่นนะคะแต่ถ้าเรามีสมาธิดีๆนะคะใจเราจะนิ่งภาพในหัวก็จะมีเกิดขึ้นนะคะจะสามารถที่จะผ่านไปตรงนั้นได้นะคะเมื่อเราใช้สติศีลสมาธิและปัญญาประคองใจความเครียดเรื่องเรียนและอนาคตต่างๆนะคะหรือว่าเรื่องงานทำงานมันก็จะน้อยลงคุณภาพชีวิตเราก็จะดีขึ้นต่อไปเรามาดูปัญหาด้านความสัมพันธ์เพื่อนคนรักและคนรอบข้างเวลาที่เรามนุษย์เราเนี่ยนะคะเป็นสัตว์สังคมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคมแน่นอนค่ะสิ่งที่เราอยู่ร่วมกันไปเนี่ยเราอาจจะมีปัญหาได้เพราะว่าอยู่ในคนหมู่มากใช่ไหมคะเราอาจจะเกิดปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะหรือแม้แต่เรากลับไปบ้านเราอาจจะมีปัญหากับคนในครอบครัวหรือคนรักของเราก็ได้ตรงนี้นะคะอาจจะเกิดจากความคิดเห็นนะคะความคาดหวังต่างๆมันไม่ตรงกันการสื่อสารก็เป็นเรื่องสำคัญมันไม่ชัดเจนหลักธรรมจะช่วยให้เราเริ่มการยอมรับว่าทุกคนเนี่ยมีความทุกข์นะบนโลกใบนี้เกิดมามีความทุกข์เพราะว่าเราอยู่ร่วมกับผู้อื่นใช่ไหมคะมุมมองประสบการณ์ในชีวิตเราไม่เหมือนกันเมื่อเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะเข้าใจอีกฝ่ายนะคะเราจะไม่มองเขาเป็นศัตรูแต่เราจะเข้าใจนะคะสติทำให้เรารู้ทันก่อนที่เราจะตอบโต้อารมณ์ของเราไปตามอารมณ์เช่นเวลาเราโกรธมากๆเนี่ยเราจะอยากด่าใช่ไหมคะเราก็จะแพ้เสียงในหัวของเรานะคะให้หยุดนิดนะคะก่อนที่เราจะพูดอะไรหยุดคิดสักนิดก่อนจะพิมพ์หรือก่อนที่จะตัดสินใครนะคะตรงนี้นะคะและหลักธรรมที่จะมาช่วยได้ก็คือความเมตตากรุณานะคะจะช่วยให้เราได้พูดจากับคนรอบข้างดีขึ้นนะคะไม่ทำพูดไม่ใช่คำพูดที่ทำใหอีกฝ่ายเสียกำลังใจด้วยนะคะอุเบกขาเนี่ยก็จะสอนให้เราแยกแยะในส่วนที่สิ่งที่เราทำดีที่สุดแล้วในส่วนของเรานะคะและสิ่งไหนที่จะต้องปล่อยวางสินนะคะก็ช่วยกำกับไม่ให้เราโกหกไม่ให้เราทำผิดนะคะไม่ให้เราไปเบียดเบียนผู้อื่นได้ปัญญาก็จะทำให้เราคิดใช้สติอย่างมีความคิดก่อนนะคะแล้วก็กล้าถามกล้าบอกเหตุผลเบื้องหลังของพฤติกรรมแทนที่เราจะคิดไปเองใช่ไหมคะเราก็จะสามารถที่จะคิดบวกได้ด้วยนะคะทางสายกลางก็คือเตือนว่าเราไม่ควรยึดติดกับอะไรมากจนเกินไปนะคะในชีวิตนะคะเดินทางสายกลางนะคะแล้วเราจะพบกับความสุขค่ะสุดท้ายแล้วนะคะธรรมะนะคะไม่ได้ทำให้ไม่มีปัญหาทะเลาะกันเลยแต่ทำให้ทุกครั้งที่มีปัญหากลับมาเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกันด้านปัญหาโซเชียลมีเดียแล้วก็การเปรียบเทียบตัวเองเมื่อเราเกิดจากเอาชีวิตของเรานะคะไปเปรียบเทียบกับภาพคัดสรรหรือว่าของคนอื่น
จะรู้สึกด้อยค่าเมื่อเราเลื่อนฝืดเห็นความสําเร็จความสวยความรวยของคนอื่นว่าเขาดีกว่านะคะเราแย่กว่าเนี่ยตรงนี้เผลอที่จะด้อยค่าตนเองนะคะเผลอที่จะเชื่อว่าคุณค่าของตัวเองเนี่ยอยู่ที่ยอดไลค์ยอดแชร์หรือว่าแค่สายตาของคนรอบข้างมากจนเกินไปส่งผลทำให้เราเกิดความทุกข์ความเครียดเพราะว่าเรามีการที่ไม่เข้าใจตนเองนะคะแล้วก็แคร์ผู้อื่นมากนะคะทำให้เราไม่พอใจในชีวิตเพราะเราคิดแบบนี้นะคะทำให้เราเกิดความทุกข์ใช่ไหมคะหลักธรรมเริ่มแรกเลยที่เราจะต้องแก้ตรงนี้ให้ได้นะคะเมื่อเราเผลอที่เราคิดในทางที่ลบปุ๊บเราจะเริ่มจากสติเนี่ยคิดทันความคิดไม่ไหลไปตามอารมณ์ใช่ไหมคะตรงนี้นะคะจากนั้นเมื่อเรามีสติปัญญามันจะเกิดนะคะเคยได้ยินไหมคะว่าสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดจะเกิดปัญหานะคะตรงนี้จริงมากเลยนะคะเมื่อเรามีสติเราจะใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาได้อย่างดีด้วยนะคะความเข้าใจอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ตรงนี้เราเข้าใจนะคะมันอนิจจังก็คือความไม่แน่นอนทุกขังก็คือความทุกข์อนัตตาต่างๆตรงนี้เมื่อเรามารวมกันตรงนี้ถ้าเราเกิดในเรื่องของคำพูดตรงนี้เราจะรู้ว่าเมื่อเราทุกข์เนี่ยเราจะคลายลงได้เร็วเลยนะถ้าเราเข้าใจมันใช่ไหมคะเราจะต้องเมตตาต่อตนเองยอมรับว่าตอนนี้เรากำลังพยายามแก้ไขปัญหาตนเองอยู่นะคะเราต้องพยุงตัวเองไปนะคะจัดการสมดุลในชีวิตได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะโลกปัจจุบันนะคะโซเชียลเป็นสิ่งสำคัญมากทุกคนเนี่ยจะเกิดความทุกข์จากโซเชียลนะคะเราจำกัดเวลาเลือกการใช้ Facebook เสพอย่างพอดีนะคะแล้วก็หันมาพัฒนาตนเองในโลกของความจริงด้วยเมื่อเราใช้ธรรมะนะคะในโซเชียลก็กลายเป็นจากพื้นที่กดดันใช่ไหมคะเพราะว่าสื่อเนี่ยมันมีความสำคัญกับเรามากถ้าเราเลือกใช้อย่างไม่มีสติมันก็จะลากใจเราลงไปทำให้เราเนี่ยแย่มากๆนะคะดังนั้นการประยุกต์ใช้หลักธรรมกับปัญหาโซเชียลมีเดียเนี่ยก็จะรู้สึกเปรียบเทียบตัวเองรู้จักเท่าทันคนอื่นนะคะเห็นความจริงของชีวิตนะคะและหันกลับมามองคุณค่าที่แท้จริงของตนเองทักษะฝึกใจง่ายที่ทำได้เองนะคะก็คือฝึกลมหายใจมีสติ1นาทีนะคะแล้วก็กำกับตนเองนะคะให้หายใจลึกๆเวลาที่เรากำลังจะแก้ไขปัญหาโดยอารมณ์ที่รุนแรงนะคะแล้วก็สังเกตลมหายใจเข้าออกของเราไม่ต้องบังคับลมหายใจยาวหรือสั้นแต่ยอมรับว่าลมหายใจเนี่ยตามธรรมชาติแล้วใจรับรู้กำลังหายใจเข้ากำลังหายใจออกอยู่นั่นเองค่ะค่ะในระหว่างนั้นนะคะการฝึกนะคะในเรื่องของสมาธินะคะเราก็จะช่วยในเรื่องของการหยุดวงจรอัตโนมัติในเรื่องของความโกรธความกังวลความเครียดความกลัวก่อนที่มันจะพาทำให้จิตใจเราเนี่ยทำให้เราเกิดความเสียใจในภายหลังได้ถ้าเราเกิดปฏิกิริยาแก้ไขปัญหาด้วยการรุนแรงลมหายใจนะคะมีสติจริงไม่ใช่เรื่องลึกลับทางศาสนานะคะแต่เป็นการฝึกนะคะโดยตนเองเราก็จะเข้าใจนะคะในเรื่องของการรับรู้ผ่านลมเข้าออกจมูกนะคะเมื่อรู้สึกที่หน้าอกก็ต้องที่ขยับขึ้นลงนะคะเมื่อฝึกบ่อยๆสมองจะค่อยๆจำว่ามีที่พักใจเล็กๆอยู่ตรงลมหายใจทำให้เรากลับมาสงบได้นะคะลมหายใจ1นาทีเนี่ยที่เราหายใจนะคะหายใจอย่างมีสติเนี่ยก็จะเหมือนปุ่มรีเซ็ตนะคะในเรื่องของอารมณ์ของเราไม่ให้เรามีชีวิตที่แบบตึงเครียดมากเกินไปเมื่อใดที่เรารู้สึกตึงเครียดนะคะสับสนมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยมองปัญหาได้ชัดขึ้นเห็นว่าอารมณ์เป็นเพียงสิ่งชั่วคราวใช่ไหมคะไม่ใช่ตัวเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นหากที่เราฝึกสมาธิเราต้องฝึกลมหายใจเข้าออกนะคะและหายใจอย่างมีสติกำหนดรู้ตนเองเสมอนะคะตรงนี้นะคะจะช่วยให้เราสามารถที่จะทำให้ร่างกายเราผ่อนคลายได้สภาพจิตใจเราก็จะดีขึ้นลดการตึงเครียดได้อย่างดีแล้วก็ปรับสมดุลนะคะทางระบบประสาทได้เห็นไหมคะมหัศจรรย์ของสมาธิเนี่ยสามารถช่วยเราได้แน่นอนหากเราไปฝึกเป็นประจำนะคะเราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้นะคะอย่างมีสติช้าลงอีกนิดนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะจะทำให้สภาพจิตใจของเราเมื่อเราเกิดปัญหาเนี่ยทำให้เราผ่านไปได้ด้วยดีด้วยค่ะต่อไปเรามาดูนะคะในเรื่องของลมหายใจนะคะที่ดิฉันบอกไปในช่วงต้นนะคะลมหายใจมีสติ1นาทีก็คือการบอกตัวเองอ่อนโยนว่าเราต้องพูดกับตัวเองว่าฉันขอพักนิดนึงนะก่อนจะกลับไปทำงานกลับไปเผชิญปัญหานะคะ
็นทักษะที่จะทำให้เราดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจด้วยนะคะโดยเริ่มจากสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือลมหายใจใช่ไหมคะเราลองกั้นหายใจสิคะเราจะเมื่อเรากั้นหายใจเราอึดอัดใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะก็คือแล้วนะคะนั่นก็คือการเกิดดับเกิดตายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องฝึกนะคะหายใจนะคะฝึกหายใจอย่างมีสตินะคะใช้เวลาเล็กๆน้อยๆนะคะไม่มากนะคะมันก็จะทำให้เราสามารถฝึกในเรื่องของสมาธินะคะได้อย่างดีด้วยนะคะต่อไปเรามาเขียนสาเหตุของปัญหาแทนการด่าเวลาที่เราเกิดทุกข์เนี่ยเวลาที่เราเห็นเล่นโซเชียลใช่ไหมเราจะเห็นแบบเราก็กดไปนะคะมีปัญหาก็ด่าอย่างเงี้ยนะคะแต่เราเปลี่ยนจากคำด่าตรงนั้นนะคะหันมามองปัญหาอย่างมีสติเราจะไม่เขียนว่าแย่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราเขียนว่าตอนนี้ฉันกำลังทุกข์เรื่องอะไรอยู่นะค่ะเมื่อเรากำลังตอบตัวเองว่าเราทุกข์กำลังเรื่องอะไรนะคะจากนั้นค่อยๆตามว่าแล้วทุกข์เพราะอะไรเมื่อมองปัญหาเป็นรูปธรรมเช่นพฤติกรรมนิสัยหรือเงื่อนไขให้แยกตรงนี้นะคะแยกตัวตนของเราออกจากปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อปัญหาถูกเขียนมาอย่างชัดเจนน่ะมันจะดูเล็กลงแล้วก็สามารถจับต้องได้แล้วก็คลายความรู้สึกผิดได้การเขียนนะคะจะทำให้เราเห็นว่าปัญหามีหลายสาเหตุไม่ได้เกิดจากเพียงเราเพียงคนเดียวนะคะแต่เกิดจากสิ่งรอบตัวเราได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะจากคำพูดที่ทำบั่นทอนจิตใจนะคะทำร้ายตัวเองนะคะเราเปลี่ยนจากคำพูดที่ทำดูเราคำพูดที่เราดูถูกตัวเองนะคะมาเป็นดูแลตัวเองด้วยความเข้าใจมากกว่านะคะฝึกวางใจเป็นกลางกับตัวเองฝึกปล่อยวางนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปวิพากษ์พิพากษาเวลาที่เราทำผิดหรือว่าคนนี้จะต้องทำแบบนั้นคนนี้ผิดจะต้องโดนแบบนี้นะคะไม่ได้นะคะท้ายที่สุดเราจะมองปัญหาเป็นบทเรียนนะคะที่ทำให้เราวิเคราะห์ได้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเราผ่านมันไปได้เราก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นใช่ไหมคะเราก็จะทำให้เราเมื่อเกิดปัญหาซ้ำๆเราก็ไม่สามารถทำร้ายอะไรเราได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องใช้ทักษะนี้นะคะบทเรียนต่างๆที่เราเจอมาเป็นประสบการณ์ในชีวิตได้นะคะแล้วก็ทบทวนตัวเองก่อนนอนทุกครั้งเมื่อเวลาถึงเวลาพักผ่อนเป็นช่วงเวลาสั้นๆใช่ไหมคะให้เรากลับมาดูแลจิตใจตัวเองนะคะมองว่าวันนี้เราเจออะไรบ้างเราคิดเราพูดเราทำต่อคนอื่นและตัวเราอย่างไรเราไม่ใช่ผู้พิพากษาที่คอยตัดสินทุก

0: ผิดนะคะแต่เราจะต้องยอมรับนะคะข้อผิดพลาดนะคะของตนเองถ้าเราพลาดไปแล้วนะคะพรุ่งนี้ไม่เป็นไรเริ่มใหม่พรุ่งนี้ไม่เป็นไรนะคะเราทําใหม่นะคะเราไม่โทษตัวเองลองเปลี่ยนตัวเองจากการโทษตัวเองนะคะมาเป็นให้กําลังใจตัวเองแล้วเราจะรู้ว่าชีวิตเรามีความสุขมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราให้โอกาสตนเองได้เติบโตนะคะเราก็ให้โอกาสตนเองได้ปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่เราผิดพลาดไปด้วยนะคะทุกๆท่านคะถ้าเกิดเราลองเปลี่ยนนะคะสิ่งเล็กๆนะคะที่เป็นไปได้จริงๆจนเราทำเป็นนิสัยเมื่อเราทำเป็นนิสัยแล้วเราจะทำให้เรารู้จักตนเองมากยิ่งขึ้นเราจะฝึกฝนตนเองได้นะคะเราจะเป็นผู้ที่พัฒนาตนเองได้เพราะฉะนั้นนะคะให้เราเช็คเส้นทางของเราก่อนเสมอเรารู้ตัวเองทบทวนตัวเองอยู่เสมอการทบทวนก่อนนอนนะคะก็จะเป็นเหมือนการเก็บบ้านในใจให้เรียบร้อยเมื่อเราตื่นมารับวันใหม่ก็จะเป็นวันใหม่นะคะก็จะเบากว่าชัดเจนนะคะ
1: คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก Good Night Good Night ทาง CGN Podcast มีคนบอกครับว่าการทบทวนตัวเองจะส่งผลดีกับตัวเราเสมอครับถึงจะเป็นเรื่องยากแต่นานๆครั้งเราก็ควรถอยหลังกลับมาทบทวนตัวเองกลั้นใจถามคำถามยากๆกับตัวเองยอมตอบผิดตอบถูกเพราะคำถามยากเพื่อจะก้าวต่อไปในชีวิตได้ดีกว่าเมินเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและไปไหนไม่ได้เลยนั่นคือถ้าเราได้ทบทวนตัวเองบ้างซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนนะครับเป็นการที่เราจะใช้เวลาเงียบๆในการมองย้อนกลับไปยังสิ่งที่เราเคยทำสำเร็จหรือทำผิดพลาดไปบางทีเราอาจจะได้พบกับคำตอบแล้วดูว่าสิ่งที่ทำให้เราทำสำเร็จหรือสิ่งที่ทำให้เราล้มเหลวเกิดจากอะไรแล้วก็นำสิ่งนั้นกลับมาพัฒนาต่อไปให้ดีขึ้นจะทำให้เราหลุดออกจากการก้าวหรือย่ำอยู่กับที่ช่วยให้เราทำผิดพลาดน้อยลงได้อย่างแน่นอนเหมาะมากนะครับสำหรับใครที่เป็นเหมือนผมที่บางครั้งชอบคิดอะไรซ้ำๆคิดวนๆย่ำอยู่กับที่ครับมีสิ่งนึงที่เราต้องระวังในการทบทวนตัวเองด้วยนะครับคือเมื่อเราพบข้อผิดพลาดแล้วและข้อผิดพลาดนั้นมันดันเกิดจากตัวเราเองเราเพียงแค่ต้องยอมรับว่าโอเคเราทำพลาดไปแล้วไม่เป็นไรเราเอาใหม่ได้ยังมีโอกาสสำหรับเราเสมอแต่บ่อยครั้งที่เมื่อเราพบว่าความล้มเหลวมักเกิดจากตัวเราจากความผิดพลาดความบกพร่องความไม่รอบคอบก็อาจจะทำให้เราเกิดความรู้สึกโทษตัวเองทำให้เรารู้สึกไม่ดีกับตัวเองได้ครับนานๆเข้าก็จะเริ่มโทษตัวเองและกลายเป็นความรู้สึกฟ้องผิดอยู่ในใจตัวเองได้ดังนั้นผมอยากแนะนำว่าก่อนที่คุณจะเริ่มทบทวนตัวเองอยากให้คุณปรึกษาพี่เลี้ยงในฝ่ายจิตวิญญาณของคุณหรือเมนเทอร์ของคุณหรือผู้ที่มีความเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายจิตวิญญาณที่คุณสนิทและไว้ใจได้แนะนำให้ใช้เวลาพูดคุยกับเขาครับเพื่อเราจะได้รับคำแนะนำดีๆได้รับการหนุนใจที่จะช่วยเสริมสร้างหัวใจของเราเขาอาจจะช่วยชี้แนะวิธีที่จะทำให้เราเติบโตขึ้นทั้งในฝ่ายร่างกายและในฝ่ายจิตวิญญาณไปพร้อมๆกันก็ได้นะครับการทำสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกเรื่องเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาได้ใช่ไหมครับเพราะมนุษย์เราทุกคนก็ไม่สมบูรณ์พระเจ้ารู้ครับและพระเจ้าก็เข้าใจเราด้วยแต่เราสามารถนำทุกสิ่งที่เรากังวลหรือสิ่งที่ยังไม่เรียบร้อยในชีวิตของเรามาอธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าให้พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงเราครับใช่ครับเราต้องทำส่วนของเราด้วยคือการตัดสินใจแต่ก็เป็นความจริงครับที่พระเจ้าอยากให้เราพึ่งพาพระเจ้าด้วยการทูลขออย่ากระวนกระวายในสิ่งใดเลยแต่จงทูลทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานการวิงวอนพร้อมกับการขอพระคุณแล้วสันติสุขที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์เมื่อทำแบบนี้แล้วก็มอบความไม่สมบูรณ์ของเราไว้กับพระเจ้านะครับและออกไปใช้ชีวิตกันต่อได้เลยครับพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเราอย่างแน่นอนเมื่อเราร้องเรียกพระองค์อย่าเพิ่งหมดหวังนะครับเพราะพระคัมภีร์มีบอกกับเราว่าแม้บางสิ่งจะดูเกินกำลังของเราแต่ว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าครับคุ้นๆไหมครับอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่1ข้อที่37ครับ ที่สำคัญคุณสามารถส่งข้อความมาระบายหรือเล่าให้เราฟังก็ได้นะครับทางเพจ CGN TV ไทย

0: คนที่อยากให้เขาได้ฟังและได้รับพระพรร่วมกันก่อนนอนในคืนนี้ก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปเป็นเรื่องราวดีๆก่อนนอนสำหรับเขาและเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการผลิตเรื่องราวดีๆก่อนนอนแบบนี้ออกมาอีกนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้ Good Night ครับ
1: สรุปแล้วนะคะธรรมะไม่ได้ทำให้ชีวิตเรานะคะมีปัญหานะคะธรรมะทำให้ชีวิตเราเนี่ยเป็นคนที่แข็งแรงนะคะแต่ในเวลาเดียวกันเราก็มีความอ่อนโยนไปด้วยพร้อมเผชิญปัญหาอย่างมีสติและไม่ทำร้ายตัวเองและผู้อื่นค่ะใจที่แข็งแรงนะคะหมายถึงใจที่ไม่สนต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ความล้มเหลวหรือความผิดหวังและรู้ปัญหาว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่เครื่องพิพากษานะคะคุณค่าของเราแต่ใจที่แข็งแรงเนี่ยเราจะไม่โทษตนเองนะคะเราก็จะมองคนอื่นนะคะอย่างเห็นข้อดีของกันและกันธรรมะจะสอนให้เรามีสติรู้ตัวเองนะคะไม่โกรธง่ายหรือเสียใจง่ายหรือเครียดง่ายและทำให้เราหยุดหนึ่งจังหวะที่จะคิดว่าจะทำอะไรพูดอะไรวางอะไรลงใจที่แข็งแรงนะคะไม่ใช่ใจที่แข็งกระด้างนะคะแต่คือใจที่ไม่อ่อนไหวนะคะจนไปถูกพัดพาตนเองไปนะคะทำให้เกิดปัญหาต่างๆได้แล้วก็อย่าหนีปัญหานะคะแล้วก็ไม่ทำร้ายตนเองซ้ำๆไม่ผู้อื่นด้วยการตอบโต้ในโซเชียลหรือการโพสต์การแชร์การระบายอารมณ์ธรรมะนะคะไม่ใช่แค่เรื่องในวัดแต่เป็นเรื่องของศิลปะในการใช้ชีวิตนะคะให้เบาขึ้นท่ามกลางปัญหาที่เราเจอนะคะไม่ว่าจะเป็นพิษเศรษฐกิจต่างๆที่เราเจอเพราะฉะนั้นนะคะความทุกข์ไม่เที่ยงนะคะความสุขก็ไม่เที่ยงเช่นกันใจยิ่งอ่อนลงนะคะเราก็จะเข้าใจผู้อื่นมากยิ่งขึ้นเรามองใจตนเองเข้าใจตนเองเราก็จะเข้าใจปัญหาเมื่อเราเข้าใจปัญหาเราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างมีสตินะคะสัมปชัญญะของเรานั่นเองนะคะแล้วเมื่อเราเข้าใจตนเองและผู้อื่นเราก็จะไม่เลือกทางออกที่ทำให้ใครต้องเจ็บนะคะนี่คือหัวใจของคนที่มีธรรมะและใช้ธรรมะนะคะในชีวิตประจำวันนะคะที่จะช่วยให้เราแก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติไม่หลงไปกับอบายนะคะแล้วก็ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนสังคมที่เราอยู่ก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสิ่งที่เราได้เจอนะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในชีวิตด้วยหลักธรรมเราสามารถนำหลักธรรมมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างมีสติได้นะคะจะช่วยให้เราเข้าใจทุกข์นะคะแล้วก็ทุกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะคะของชีวิตเราไม่สามารถหนีปัญหาตรงนี้ไปได้แล้วก็ใช้กรอบอริยสัจ4นะคะของพระพุทธเจ้านะคะมองปัญหาอย่างมีเหตุผลนะคะเหตุทั้งตัวทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความเป็นไปได้ของความสงบแล้วก็การปฏิบัติให้ทุกเบาบางลงหลักธรรมที่สำคัญก็คือศีลสมาธิปัญญาและทางสายกลางจะช่วยทำให้เรารู้เท่าทันอารมณ์ควบคุมพฤติกรรมไม่ทำร้ายตนเองและผู้อื่นทำให้เราคิดอย่างมีเหตุมีผลบทเรียนนี้นะคะจะเห็นในเรื่องของการประยุกต์ใช้กับปัญหาจริงเช่นปัญหาด้านการความเครียดในเรื่องของการทำงานนะคะปัญหาด้านความสัมพันธ์หรือว่าเราปัญหาในเรื่องของกระทบต่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะผู้เรียนนะคะก็จะปรับใจฝึกใจนะคะใช้สตินะคะอย่างมีเหตุมีผลนะคะแล้วก็ทบทวนตนเองก่อนนอนเพื่อให้ตนเองเนี่ยเรียนรู้จากทุกวันค่ะเมื่อเราเรียนรู้ทุกวันนะคะจากทุกวันที่เราปัญหาเนี่ยธรรมะจึงไม่ทำให้ชีวิตปลอดปัญหาแต่จะช่วยให้เรามีจิตใจที่แข็งแรงแล้วก็อ่อนโยนไปพร้อมกันมองปัญหาเป็นครูไม่ใช่ศัตรูเมื่อใช้หลักธรรมอย่างต่อเนื่องนะคะจนเป็นนิสัยนะคะเราก็จะอยู่กับปัญหาได้อย่างสงบสุขมีอารมณ์ที่เย็นขึ้นมีสติมากยิ่งขึ้นและค่อยๆพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราให้ดียิ่งขึ้นทั้งต่อตนเองและผู้อื่นทำให้เรามีความสุขในสังคมและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะการนำหลักธรรมมาใช้ในการแก้ไขปัญหาชีวิตทุกคนก็คงจะพอเห็นแนวทางนะคะในการแก้ไข

หาในชีวิตของตนเองนะคะเดินทางสายกลางนะคะไม่ทุกข์มากนะคะจนเกินไปและนำหลักอริยสัจ4มาใช้มาปฏิบัตินะคะในการเป็นผู้ที่สามารถที่จะดับทุกข์ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ทุกข์ไปอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขด้วยค่ะค่ะสัปดาห์หน้านะคะมาพบกับชั่วโมงที่7สมาธิและปัญญาในรายการการพัฒนาจิตเจริญปัญญาสู่การเรียนรู้เพื่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่21ทางช่อง DLTV 13ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดี

สวัสดีท่านผู้ชมดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บังออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำเสนอการประดิษฐ์พันธุ์พุ่มนะคะเป็นภาคการศึกษาที่สองปีพ.ศ. 2568นะคะก็การประดิษฐ์พันธุ์พุ่มนั้นจะเป็นดอกกุหลาบดอกไม้ประดิษฐ์นะคะเป็นกลีบกุหลาบซึ่งเป็นลักษณะกุหลาบแบบนี้นะคะที่เราเก็บไว้หลังจากจัดดอกไม้แล้วมันมีส่วนที่มีอยู่ก็นำมาให้เกิดประโยชน์ด้วยการตัดกลีบนะคะเป็นกลีบออกมานะคะการตัดกลีบนั้นต้องมีการเลือกนะคะเลือกกลีบที่เฉพาะกลีบที่พับได้นะคะกลีบที่ใหญ่ส่วนกลีบข้างในส่วนในข้างในของดอกกุหลาบนี้เล็กเราพับไปได้และต้องเลือกกลีบให้เสมอกันนะคะท่านผู้ชมการพับนั้นนะคะเราก็ต้องพับนะคะพับหนึ่งรอบนะคะต้องดูด้านเดินนะคะด้านมันไม่ใช้เราใช้ด้านที่มีไม่เงานะคะพับหนึ่งรอบสองรอบแล้วก็ให้กลับมาสองสามนะคะเป็นแบบนี้นะคะมันจะแบบเนี่ยนะคะสามรอบเสร็จแล้วก็ถ้าเผื่อจะเย็บก็ได้นะคะต้องมีนะคะเราไว้ส่วนปลายนี้นะคะเขาก็จะอยู่นะคะแม็กไว้เลยนะคะเนี่ยนะคะจะพับอีกสักประมาณเนี่ยนะคะตรงนี้เราก็พับได้เลยนะคะเนี่ยนะคะพับให้มาเลยมาแบบนี้นะคะด้านพับรอบที่หนึ่งที่สองพับนะคะจากครึ่งนะคะแล้วก็พับหักมุมนะคะหักมุมให้เป็นกลีบที่เล็กนะคะอย่าให้กว้างมากนะตรงนี้ฐานกว้างมากแล้วเดี๋ยวจะมันเวลาทำแล้วกลีบมันจะมากนะคะไปส่วนเกินเนี่ยมันจะทำให้แน่นแล้วก็การวางมันจะไม่เสมอกันด้วยนะคะเนี่ยนะคะต่อไปนะคะทำให้ท่านผู้ชมภาพอีกสักสองสามกลีบนะคะเนี่ยนะคะภาพครึ่งนะคะจากนั้นนะคะสองสามทีนี้ส่วนนี้มันเล็กไปเราก็พับลงมานะคะพับลงมามันก็จะได้เป็นกลีบที่นะคะ

เนี่ยนะคะพยายามให้ข้างล่างเสมอกันนะคะเกือบจะเสมอกันนะคะส่วนล่างของของปลายเกล็ดที่เราพับนะคะพยายามจะให้เกือบมาอยู่สุดนะคะเนี่ยนะคะถ้าผลพับไม่ดีมันอยู่มันสูงไปเสร็จแล้วมันเวลานั่นมันจะหนานะคะ

ถ้าเผื่อครั้งบางครั้งเนี่ยนะคะเกรดเนี่ยนะคะต้องมันพอถ้าเปิดลักษณะแนวขวางไม่ได้ต้องแนวตรงนะคะแนวขวางของลูกแม็กไม่ได้ต้องเป็นแนวตรงเพราะเขาจะอยู่นะคะเนี่ยนะคะนะคะอีกสักเกรดหนึ่งเกรดสุดท้ายนะคะถ้าเผื่อไม่พอเราก็ต้องผู้สาธิตก็ต้องนั่งพับใหม่อีกเช่นกันนะคะในเวลาของงานนะคะเนี่ยนะคะจะได้กลีบอย่างนี้นะคะต้องตามยาวนะคะทีนี้เราเลือกจากเลือกแล้วเนี่ยนะคะที่มันมีอยู่แล้วโฮมเนี่ยนะคะเราก็วางวางกลีบนะคะ

เวลาปักเข็มหมุดนะคะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันมีส่วนที่หนามากนะคะไม่ได้นะคะเราก็จะทำด้วยวางด้วย

เราต้องคากาวให้ไม่ให้ให้กลีบให้อยู่ในแนวให้เขาไม่ให้แยกจากกันตรงส่วนยอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะห่างไปนะคะจะมันจะการจะบานไปนะคะแล้วก็พยายามให้มันอยู่ในแนวเดียวกันนะคะประมาณ5 กลีบนะคะต่อไปก็จะสับหว่างนะคะ

ต้องพยายามดูให้ดีด้วยนะคะโฟมมันเบาก็เลยทำให้

ปากกาวนะคะวางแล้ววางแล้วก็ปิดรอยลูกแม็กด้วยค่ะ

ทำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะจบรอบของการทำงานประดิษฐ์จะเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งนะคะเพราะจิตใจจะอยู่กับงานนะคะ

พอทาปลายแล้วตรงส่วนบนต้องทาทั้งนิดนะคะจะได้ติดกับเวลานั่นจะติดข้างบนได้ติดกับแนวเดิมของที่เราทำไว้นะคะจะได้บังส่วนที่เราไม่ต้องการให้เห็นคือแม็กนะคะ

ยังไม่ถึงครึ่งนะคะกลีบไม่พอต้องทำอีกนะคะ

แม็กตามยาวนะคะไม่ตามขวางนะคะตามขวางมันจะหลุดนะคะมันกลีบมันจะหลุดไปเลยนะคะพอผ้านี่ดอกไม้ประดิษฐ์ดอกกุหลาบนี้รู้สึกว่าจะกลีบค่อนข้างจะแข็งมากนะคะอยู่ตัว

พับครึ่งนะคะจากนั้นตามมาแล้วก็พลิกกลับนะคะทีนี้พลิกกลับมันก็จะมาส่วนยาวเนี่ยนะคะก็จะมาอยู่ตรงนี้พอดีนะคะตรงปลายพอดี

กลีบดอกไม้ในเวลานี้ไม่พอนะคะคือทำสำเร็จมาแล้วจะได้ผู้ชมจะได้เห็นว่าก็ได้มีการทำมาเป็นที่สำเร็จนะคะ

ทำให้ท่านผู้ชมจนกว่าจะดอกกลีบกุหลาบไม่มีนะคะแล้วก็เราก็สำเร็จรูปไว้มีให้ท่านผู้ชมชมแล้วนะคะ

กลีบกุหลาบนี่ก็จะใช้เฉพาะกลีบที่ใหญ่กลีบเล็กเราไม่ใช้นะคะก็เลือกนะคะขั้นตอนในการเลือกกลีบนะคะ

0: หึ
1: พักก่อนไหมเดี๋ยวหนูขอต้องไปก่อน
0: ไม่ใช่หมดแล้วหมดแล้วก็บอกเอานี่ไงสำเร็จที่ให้ดูเนี่ยแต่อีกนิดนึงก็ตั้งใจเป็นอย่างนั้นไงนะตั้งใจว่าเออทำประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็จะให้เขาดูไงว่าเราทำเนี่ยต่อไปเป็นอย่างนี้เอาเริ่มได้ยังอ่ะฮะนะคะท่านผู้ชมคะเนี่ยนะคะเราทำตามขั้นตอนเราก็จะทำไปเรื่อยๆฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งแต่เราค่อยๆไล่ไปนะคะไล่ไปทีนี้เราก็จะให้ท่านผู้ชมได้ชมว่าถ้าเปิดที่ทำสำเร็จแล้วเนี่ยมันจะได้รูปนี้อันนี้รูปนี้เป็นคนละทรงนะคะพุ่มเนี่ยมันจะมีรูปทรงที่สูงกับทรงที่ป้อมป้อมนะคะอันเนี่ยนะคะก็ได้เป็นอันนี้นะคะเนี่ยนะคะเราทำนะคะนี่ก็สำเร็จเป็นทรงนี้เสร็จแล้วส่วนนี้เราก็ใช้มุกนะคะหรือดอกรักเนี่ยปักลงไปนะคะก่อนนั้นเราก็ต้องทากาวซะก่อนนะคะเนี่ยนะคะจะได้มีสีสันที่สวยงามเวลาใช้งานเราจะต้องทากาวนะคะแล้วโดยรอบนะคะเนี่ยนะคะนะเป็นรูปเดี่ยวๆอย่างนี้นะคะตรงนี้ด้วยนะคะรอบผ่านนี้นะคะเนี่ยนะคะจะได้ไม่จะได้ตั้งได้ไม่นะคะอันนี้คืองานที่สำเร็จของเรื่องผ่านพุ่มนะคะดอกไม้ประดิษฐ์นะคะจากกุหลาบ1ดอกเนี่ยนะคะเราต้องมีการเลือกนะคะเลือกกลีบใช่ไหมคะการเลือกนี่ส่วนในนี่เราจะไม่ใช้นะคะเพราะว่ามันพอทำกลีบว่ากลีบจะไม่เสมอกันนะคะเรียงแล้วจะเสมอกันถ้าเผื่อเราเลือกที่ให้เหมาะสมเท่าที่เลือกให้ได้ดีนะคะวันนี้รายการของเรื่องของพานพุ่มวันนี้ก็สำเร็จลงเวลาอันสมควรแล้วนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนโพนิ่มแดงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและขอเจริญพรแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสลันวุฒิปิยรัตโนวัดสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการคุยธรรมตามศีลออกอากาศช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลคุยธรรมตามศีลรายการที่จะนำพาพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมเดินทางค้นหาความสงบสุขในจิตใจพร้อมแนวทางการดำเนินชีวิตที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในยุคสมัยที่เทคโนโลยีและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการก้าวตามโลกให้ทันนั้นเป็นสิ่งสำคัญแต่ทว่าสิ่งสำคัญที่ยิ่งกว่าก็คือการรักษาความดีงามในจิตใจให้มั่นคงและรายการคุยธรรมตามศีลนี้จึงตั้งปณิธานที่จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงหลักธรรมคำสั่งสอนอันทรงคุณค่าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเราจะร่วมกันย่อยหลักศีลธรรมอันลึกซึ้งให้กลายเป็นหลักคิดที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานการบริหารชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะเราเชื่อมั่นว่าคุยธรรมตามศีลธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือจำกัดอยู่เพียงในตำราเท่านั้นหากแต่ว่าเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้ร่มเย็นและยั่งยืนโอกาสนี้กระผมได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตะพโวปเรียนธรรม7ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหารได้เมตตามาให้ความรู้ในหัวข้อตอนที่6คือศีลธรรมข้อที่4วาจาสร้างชาติและในศีลธรรมข้อที่4นี้คำพูดเราสามารถที่จะสร้างชาติในยุคปัจจุบันนี้ได้อย่างไรครับพี่มหาครับ
1: ครับในตอนนี้จะเข้าหัวข้อวาจาสร้างชาติ
0: ครับ
1: ครับสวัสดีครับท่านมหาสารนุชครับ
0: ครับ
1: วาจาสร้างชาติในยุคดิจิทัล
0: ครับ
1: ครับคำพูดและคอมเมนต์ของเราสามารถสร้างหรือทำลายประเทศชาติเราได
0: ้
1: ชั่วค่ำคืน
0: ใช่ครับ
1: หมายความว่าอะไรโลกอินเทอร์เน็ตมันเข้าถึงได้ทุกคนถ้าเราไปดูแล้วเราส่งต่อข้อมูลที่ผิดนั่นก็คือบ่อนทำลายชาติ
0: ครับ
1: ส่วนข้อมูลที่ถูกคือการเสริมชาติ
0: ครับ
1: มันทำได้ชั่วค่ำคืนจริง
0: ๆ
1: ถูกต้องไหมครับ
0: ครับ
1: ทีนี้เรามามองดูว่าพลังปลายนิ้วและริมฝีปาก
0: ครับ
1: จะหัวข้อที่4ก็คือเรื่องวาจาครับในอดีตการทำลายชาติอาจต้องใช้กำลังพลเยอะแยะถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นข่าวลือที่เรียกว่าเฟกนิว
0: ครับ
1: ก็สามารถทำลายชาติเราได้แล้ว
0: ครับ
1: ครับแม้มันต่างกันเยอะแยะเห็นไหม
0: ครับ
1: สถานการณ์ปัจจุบันนี้วัยรุ่นของเราเนี่ยสำคัญที่สุด
0: ครับ
1: มักจะคอมเมนต์ตามอารมณ์หรือแชร์ข้อมูลโดยไม่เช็คไต่ตองไว้ก่อน
0: ครับ
1: ไม่อิงตามสินข้อ5
0: ครับ
1: คือพูดง่ายๆจะจริงไม่จริงไม่รู้กูส่งแชร์ไปก่อน
0: ครับ
1: ต้องการที่จะเอายอดไลค์ร่างยอดวิวมั่งโดยไม่สนใจรับผิดชอบสิ่งที่เราทำ
0: ครับ
1: บางคนส่งไม่พออีก
0: ครับ
1: การคอมเมนต์ก็เหมือนกับการพูด
0: ครับ
1: บางครั้งคำพูดของเราก็ทำร้ายบุคคลในชาติเราได้เหมือนกัน
0: ครับ
1: ครับผมทีนี้เรามามองว่าเราจะข้อที่4เนี่ยสินข้อ4เราจะอัปเกรดสู่ยุคปัจจุบันคือยุค 5G ได้ยังไง
0: ครับ
1: ให้เรามองว่าสินสำคัญที่สุดในชีวิตประจำวันของเราตอนนี้เราพูดถึงสินข้อที่4ข้อแรกเลยเมื่อเราได้รับข่าวสารมาปุ๊บให้เรามองว่าสิ่งที่เราทำนั้น ตรงกับศีลข้อ4หรือเปล่าอย่างเช่นไม่โกหกคือพูดง่ายๆเมื่อเราจะไม่โกหกปุ๊บข้อมูลที่เรารับรู้เราจะต้องไม่กุเรื่องขึ้นมาเองบิดเบือนความจริงถูกไหมครับเพื่อให้คนอื่นเข้าใจผิดเพื่อเราจะไม่ผิดศีลข้อที่4ถูกไหมครับที่เรามองต่อไปคือไม่ส่อเสียดหมายความว่าเมื่อเรารับรู้สิ่งต่างๆแล้วปุ๊บเราจะไม่เอาสิ่งนี้ไปพูดหรือโพสต์ยุยงให้แตกแยกกันเป็นฝักเป็นฝ่ายเขาเรียกว่าพูดส่อเสียดครับแล้วข้อต่อไปคือเราไม่พูดคำหยาบการสื่อสารด้วยความสุภาพคือด้วยคำที่เป็นสุภาพคำดีนี่เป็นอารยธรรมคนที่ดีถ้าเราใช้ถ้อยคำที่ไม่ดีปุ๊บคือคำหยาบจะไม่คนเขาหมดกำลังใจถูกไหมครับแล้วก็อีกอย่างนึงเราจะต้องไม่พูดเผลอเจอหมายความว่าข้อมูลที่เราได้ปุ๊บถ้าไร้สาระเราก็ไม่ต้องแชร์ไปหรือไม่ก็ปั้นน้ำเป็นตัวนะครับมันจะตรงกับหลักการของศีลข้อที่4ก
0: ็
1: คือไม่โกหกไม่ส่อเสียดไม่พูดคำหยาบแล้วก็ไม่เผลอเจอครับจะเข้าหลักการของธรรมะในข้อนี้เลย
0: ครับ
1: ทีนี้เรามาดูนิทานกันบ้างเพื่อจะยกตัวอย่างให้เห็นเรื่องตะปูในรั้วไม้กับแผลที่มองไม่เห็น
0: ครับ
1: ครับเนื้อเรื่องมีความว่ามีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเป็นคนอารมณ์ร้อน
0: ครับ
1: ชอบพูดจาทำร้ายจิตใจคนอื่นพ่อจึงให้เขาตอกตะปูลงในรั้วไม้ทุกครั้งที่เขาพูดจาไม่ดีหมายความว่าถ้าเขาพูดจาไม่ดีพูดคำหยาบอะไรแต่พ่อจะให้เขาตอกตะปูลงไปทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งวันแรกเขาตอกไปเป็น10ตัวต่อมาเขาก็เอ้ยมันเริ่มเหนื่อยแล้วมันไม่ดีเขาก็เริ่มมีสติและพูดจาดีขึ้นและสุดท้ายปุ๊บเนี่ยพอเราทำดีขึ้นปุ๊บตะปูที่ตอกพ่อให้ถอนขึ้นมาถอนขึ้นมาถอนขึ้นมาทั้งหมดทีนี้เรามาดูว่าตะปูเมื่อถอนขึ้นแล้วปุ๊บพ่อเลยถามว่าเห็นอะไรที่เนื้อไม้ไห
0: ม
1: ลูกก็บอกว่าเห็นตะปูถึงแม้จะหายแต่ก็มี
0: ร่องรอย
1: อยู่ใช่หมายความว่าอะไรหมายความว่าสิ่งต่างๆที่เราพูดเราแชร์เราด่าปุ๊บเนี่ยมันยากที่กลับคืนมา
0: ครับ
1: ให้เราตระหนักให้ดีคิดให้ดีเพราะสิ่งที่เราทำเราพูดเราแชร์ไปแล้วเนี่ยมันทำร้ายจิตใจคนอื่นหรือเปล่าถูกไหมครับพูดง่ายๆเหมือนคุณมีแผล
0: ครับ
1: เมื่อคุณรักษาแผลหายก็ยังมีแผลเป็นอยู
0: ่ใช่
1: ถูกไหมครับเพราะแต่เราระวังให้ดีนี่คือสำคัญนี่คือตัวอย่างของนิทานที่เล่าให้ฟังครับทีนี้เรามองดูว่าเราจะเป็นนักสื่อสารที่รับรู้ข้อมูลลักชาติยังไงให้เราทำอย่างนี้มี3สูตรครับคือ1กองข้อมูลก่อน
0: คร
1: ับ ก่อนพูดหรือแชร์ให้เรามองว่า1ข้อมูลเนี้ยจริงไหมมีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ไหม
0: ครับ
1: ครับ2มีประโยชน์ไหมแชร์แล้วคนรักกันหรือคนเกลียดกันมากขึ้น
0: ครับ
1: ถูกไหมครับ3สิ่งที่เราจะแชร์จะส่งต่อไปเนี้ยสุภาพไหม
0: ครับ
1: คำพูดนี้สะท้อนความเป็นพลเมืองที่ดีหรือไม
0: ่ครับ
1: ครับให้เรามอง3อย่างครับการรักชาติที่ง่ายที่สุดก็คือการไม่พ่นพิษใส่ร้ายกันและกันด้วยคำพูดผ่านโลกโซเชียล
0: ครับ
1: ทีนี้ท่านจึงแบ่งคำพูดของเราเป็น4ส่วน
0: ครับ
1: พูดดีก็คือวจีสุจริต
0: ครับ
1: พูดชั่วคือวจีทุจริต
0: ครับ
1: วจีสุจริตจะมีอยู่4อย่างเราต้องเว้นจากการพูดเท็จก็คือไม่พูดคำโกหก
0: ครับ
1: 2เว้นจากการพูดส่อเสียดคือพูดใส่ร้ายให้คนอื่นเจ็บเฉ้มน้ำใจ
0: ครับ
1: ครับต่อไปคือเว้นจากการพูดคำหยาบ
0: ครับ
1: คำที่บัญญัติว่าเป็นคำที่ไม่ดีอะไรไปพูด
0: ครับ
1: ครับแล้วก็ข้อต่อไปคือเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเลวไหลลองมองดูว่าคนยิ่งพูดเยอะจะไม่ค่อยทำอะไรหรอก
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับเว้นให้ได้4อย่างถึงแม้เราพิจารณา4อย่างแล้วปุ๊บถ้าข้อมูลที่เราได้รับจะเป็นความจริงแต่หากว่าเป็นคำส่อเสียดก่อให้เกิดความแตกแยกเล้าฉานเช่นนำความข้างนี้

0: ไปบอกข้างนั้นนำความข้างนั้นมาบอกคนข้างนี
1: ้
0: เพื่อจะให้สองฝ่ายแตกแยกกันแม้จะเป็นความจริงเราก็ไม่ควรพูดเพราะทำให้เขาแตกแยกกันเข้าในหลักการคือพูดส่อเสียดยุแยงครับหรือแม้แต่ในคำหยาบไม่ได้มุ่งจะหลอกลวงให้เขาเข้าใจผิดแต่ว่าเป็นคำหยาบคายเช่นเป็นคำสัตว์เดรัจฉานต่าง
1: ๆ
0: เราก็ไม่ควรพูดบางครั้งเราพูดไม่คิดอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วคนที่เขาอ่านคนรับรู้ปุ๊บมันจะมองแล้วมันจะรู้สึกไม่ดีครับหรือแม้วาจาอย่างอื่นซึ่งเป็นการกล่าวหลอกลวงชวนให้เชื่อแล้วก็ไม่ควรจะพูดทั้งสิ่งที่เป็นการพูดเพ้อเจ้อเลวไหลไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยไม่มีขอบเขตจำกัดหรือหาแกนสารไม่ได้คำเหล่านี้เราก็ไม่ควรพูด
1: ครับ
0: นี่คือท่านเรียกว่าวจีสุจริตเว้นการพูด4อย่าง
1: คร
0: ับที่เรามาดูวจีทุจริต4อย่างบ้าง
1: ครับ
0: ซึ่งมันจะตรงข้ามกับสิ่งที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ก็คือการพูดเท็จก็ดีการพูดส่อเสียดก็ดีพูดคำหยาบก็ดีการพูดเพ้อเจ้อเลวไหลก็ดีสิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นวจีทุจริต
1: ครับ
0: ซึ่งในการว่าก็ดีเนี่ยเป็นคำยกรวมๆเฉย
1: ๆครับ
0: ถ้าคนฟังไม่เอ้ยพูดโกหกก็ดีอ่ะพูดโกหกดีกว่านะนี่คือคำรวมๆเฉยๆใช่มั้ยทั้ง4อย่างเนี่ยมันไม่ดีทุกอย่าง
1: ครับ
0: ความสำคัญก็คือเราจะรักชาติด้วยคำพูดแบบใดและความรักแบบใดที่นำไปอยู่สู่การสร้างชาติที่แท้จริงโดยทั่วไปความรักเนี่ยมีหลากหลายนิยามและรูปแบบส่วนมากจะเป็นการอธิบายและพรรณนาถึงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน
1: ครับ
0: แต่ความรักที่จะนำมาการสู่การสร้างฉะนั้นจะเป็นต้องใช้คลั่นเรียกว่าความรักแท้
1: ครับ
0: รักจากหัวใจของเราไม่ใช่รักด้วยการพรรณนารักอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตัวเองไม่เคยที่จะทำประโยชน์ให้ชาติเราเลย
1: ครับ
0: คอยจ้องจะว่าอย่างเดียวอย่างไ
1: ร
0: เงี้ยมันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับไม่ใช่รักแท้ความรักแท้ตามมุมมองของผมก็คือ
1: ครับ
0: ความรักที่มีความเป็นอารยะ
1: ครับ
0: หรือที่เรียกว่าอารยะความรักซึ่งให้นิยามความหมายเข้าใจง่ายๆว่าการให้ตนเองเนี่ยแก่คนอื่น
1: ครับ
0: สิ่งอื่นทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเพราะเห็นคุณค่าโดยยึดความเป็นอารยะเป็นศูนย์กลาง
1: ครับ
0: คือพูดง่ายๆทำประโยชน์ให้คนอื่นเขา
1: ครับ
0: นี่คือความรักที่อารยะ
1: ครับเห็นคนอื่นก่อนเนาะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับอารยะความรักประกอบด้วย2เกณฑ์หลักคือ1เกณฑ์จำเป็นคือความดีเห็นแก่คนอื่นก่อนตนเอง
1: ครับ
0: เข้าหลักเลยครับหรือคุณค่าของคนอื่นมากกว่าตนเองพูดง่ายๆเห็นแก่ประโยชน์คนอื่นมากแก่ประโยชน์ตนถูกไหมครับถ้าเห็นแก่ตัวเองมากกว่าแล้วก็ไม่ใช่ความรักที่แท้จริงไม่ใช่อารยะ2เกณฑ์ที่เพียงพอประกอบไปด้วยจิตใจแล้วก็กาย
1: ครับ
0: คืออะไรจิตหมายถึงการเห็นคุณค่าคนอื่นทางอุดมคติมีสำนึกเห็นคุณค่าคนอื่นทางอุดมคติของเขาหมายความว่าทุกคนมีสิทธิ์เสนอความคิดได
1: ้ครับ
0: ครับเราไม่ปิดกั้นความคิดของบุคคลแต่ละบุคคลครับใจหมายถึงการเห็นคุณค่าจนเกิดอุดมการณ์ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอุดมารมณ์อารมณ์ที่ผูกพันกับสิ่งที่เห็นคุณค่าในคนนั้น
1: ครับ
0: หมายความว่าถ้าเขาพูดเขาทำในสิ่งที่ดีปุ๊บเราก็สามารถจะคอยตามเขาได
1: ้ครับ
0: ครับกายหมายถึงการแสดงอุดมการณ์ทางกายก็คือการเห็นคุณค่าจนปฏิบัติต่อคนนั้นให้สมกับอุดมคติและอุดมอารมณ์ที่มีระดับความรักพิจารณาจากการให้เรามองว่าเป็น3ทีได้แก
1: ่ไ
0: ทม์เวลาให้เวลาทีสองคือเทเชอร์ให้ทรัพย์สลึงคานและทีสามคือทาเลนต์ให้ความสามารถการให้เป็นเครื่องมือที่แสดงออกภายนอกที่แสดงถึงสิ่งที่อยู่ภายในการให้ไม่ได้วัดที่ปริมาณที่ให้แต่วัดที่ปริมาณที่เทียบกับสิ่งที่ตนเองมีถูกไหมครับของบางอย่างไม่จำเป็นต้องให้เยอะ
1: ครับ
0: ให้ตามสิ่งที่เรามีให้ตามสิ่งอันควร
1: ครับ
0: ก็จะเกิดประโยชน์แล้วการใ

0: ความรักจะต้องมีความสอดคล้องสอดสมสอดรับสอดคล้องคืออะไรสอดคล้องคือให้ทั้งต่อหน้าและรับหลังและสอดคล้องทั้งความคิดคำพูดและการกระทำ
1: ครับ
0: ครับนี่ฉันเรียกว่าสอดคล้อง
1: ครับ
0: สอดสมก็คือทั้งความคิดคำพูดและการกระทำที่เป็นไปตามทฤษฎีหลักที่เราได้วางไว
1: ้ครับ
0: ครับกล่าวคือมีความเหมาะสมตลอดเวลาตั้งแต่หลักปรัชญาหลักคิดหลักวิชาหลักการและหลักปฏิบัติถ้าเรียกว่าสอดสม
1: ครับ
0: ครับสอดรับคืออะไรหมายถึงให้ความรักอย่างคงเส้นคงวา
1: ครับ
0: เมื่อแสดงออกมาว่าเป็นคนเช่นไรก็จะเป็นคนเช่นนั้น
1: ครับ
0: ครับตลอดเวลาตลอดทางไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาหรือบริบทที่เปลี่ยนไปนี่แหละครับ3อย่างครับทีนี้เรามาดูว่าการสร้างชาติด้วยความรักต้องเริ่มต้นด้วยการรักชาติอย่างอารยะ
1: ครับ
0: 1รักชาติให้เรามองว่ารักชาติไม่ใช่ครั้งชาติคือการที่ตนที่เราอยู่ในชาติมีจิตสำนึกสร้างผลประโยชน์เพื่อชาติ
1: ครับ
0: ใช้สติปัญญารู้จักนำข้อดีของชาติหรือของประเทศอื่นมาประยุกต์ใช้และรู้ข้อด้อยของชาติของเรา
1: เ
0: พื่อทำการแก้ไขอาจจะนำมาซึ่งความเจริญของบ้านเมืองเรา
1: ครับ
0: นี่คือเรียกว่ารักชาติ
1: ครับ
0: ส่วนคำว่าครั้งชาติคืออะไร คือการที่คนในชาติคิดว่าชาติของตัวเองนั้นดีที่สุด
1: ครับ
0: ครับประเสริฐที่สุดทำสิ่งใดก็ถูกต้องทั้งหมด
1: ครับ
0: มีความภูมิใจในชาติของตนเกินไปรักแต่ชาติของตนจนกลายเป็นความหยิ่งยะโสเกิดการดูถูกเหยียดหยามคนในชาติอื่น
1: คร
0: ั
1: บ
0: หรือมักพัฒนาไปสู่ความเกลียดชังและความขัดแย้งตามมาด้วยการลบลาข้าวฟันกับคนที่ต่างจากเราครับความครั้งชาติมักเกิดจากการปลุกระดมครับจากผู้นำให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นชาตินิยม
1: ครับ
0: ประชาชนจะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง
1: ใช่ครับ
0: ในการจัดการศัตรูกำจัดคนที่ไม่เห็นด้วยกับตนหรือลูกหลานผู้อื่นเพื่อสร้างจักรวรรดิแย่งชิงผลประโยชน์เพื่อตนเอง
1: คร
0: ับให้เรามองดูเราต้องรักชาติไม่ใช่ครั้ง
1: ชาติ
0: ครับให้เราคิดดู2อย่าง
1: ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญครับปัญหาปัจจุบันเนี่ยเราต้องมองว่าครั้งชาติเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญ
0: ครับ
1: คือเกิดจากการครั้งชาติเนี่ยมากเพราะว่าคนเนี่ยจะรักในชนเผ่า
0: ครับ
1: ชนเผ่าของตัวเองแล้วก็คลั่งในเขาเรียกว่าประเพณีนิยมในแต่ละกลุ่มของตนเองเมื่อพอเกิดความคลั่งมากๆเนี่ยมันจะไม่สนใจ
0: คนอื่น
1: ผู้คนในชาติที่เราเติบโตมาด้วยกัน
0: ค
1: ืออยู่มาด้วยกันทีนี้ก็มองเหยียดหยามคนอื่นใช่ไหมครับ
0: ต้อง
1: มองของตัวเองเนี่ยดีก็เลยเป็นการยิงยโสพอตัวเองยิงยโสแล้วทีนี้ก็มองคนอื่นเนี่ยต่ำไปหมดครับพอต่ำไปหมดแล้วทีนี้ก็ทำให้เกิดการกดขี่ข่มเหงกัน
0: ใช่ครับ
1: ใครขึ้นมามีอำนาจคนกลุ่มนั้นในชาตินั้นก็จะมีอำนาจไปด้วย
0: ถูกต้องครับ
1: ส่วนคนที่อยู่ร่วมกันเนี่ยที่เขาไม่ได้มีอำนาจที่อยู่ถูกกดไว้ก็จะถูกกดไว้แบบนั้นม
0: ัน
1: จะทำให้เกิดเป็นความคลั่งชาติขึ้นมา
0: ทีนี้น่ากลัวครับคลั่งชาติน่ากลัว
1: ครับมันก็เลยการลบล้าฆ่าฟันกัน
0: ถูกต้องครับ
1: พอลบล้าฆ่าฟันก็เกิดการเสียเลือดเสียเนื้อ
0: ใช่
1: ประเทศก็เลยจะต้องอะไรครับถูกแบ่งแยกดินแดนออกไป
0: ใช่
1: อันนี้นะครับ
0: ครับ
1: ครับเป็นการคลั่งชาติ
0: ใช่ให้เรามองว่ารักชาติดีกว่า
1: ครับ
0: ให้เรามองดูชาติเราต้องการอะไร
1: ครับ
0: ใส่ให้เต็ม
1: ครับ
0: แล้วก็ดูเพื่อนบ้านเรามีอะไรนำมาใส่พัฒนาชาติของเราทีนี้มาดูข้อ2ครับให้เรามองว่ารักอะไรรักทุกคนอยู่ในชาติ
1: ครับ
0: จะเป็นเชื้อชาติไหนก็แล้วแต
1: ่
0: ให้เรามีความรักคนในชาติไม่ใช่รักแผ่นดินแต่ไม่สนใจชีวิตที่อยู่ในพื้นแผ่นดินแทนไม่ใช
1: ่
0: รักแผ่นดินต้องรักสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินเราด้วยอย
1: ่
0: างเช่นอะไรต้นไม้สรรพสัตว์บุคคลทุกเชื้อชาติทุกคนมีความรักถูกไหมครับความรักแบบอารยะจะให้ความสำคัญกับทุกคนที่อยู่ในเชื้อชาติรวมถึงพวกทรัพยากรต่าง
1: ๆ
0: ถึงว่าจะรักษาไม่ทำลาย
1: ใช่
0: ครับเพราะทุกคนมีคุณค่าสูงสุดมากกว่าวัตถุสิ่งของหรือสิ่งใดๆถูกไหมครับให้เรามองอย่างนี้ความรักซึ่งกันและกันจะค่อยเกิดพลังแห่งความสามัคคีการช่วยเหลือเกื้อกูลการเห็นแก่ส่วนรวมและการเสียสละเพื่อประโยชน์ของประเทศอย่างมองดูง่ายๆ ในภาคใต้เราเกิดแต่ธรรมชาติทุกคนก็จะลงมือช่วยกันใช่ครับต่อให้เป็นเชื้อชาติไหนก็แล้วแต่เราก็ช่วยเหลือกันตลอดเรียกว่าช่วยคนในชาติถูกต้องไหมครับ
1: คือการช่วยเหลือเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเรียกว่าช่วยได้รวดเร็ว
0: คร
1: ับสามารถว่าสถานการณ์จะเกิดขึ้นวิกฤตขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าคนมีความรักชาติเนี่ยก็จะออกมาช่วยกัน
0: ถูกต้องคร
1: ับ
0: ออ
1: กมาร่วมกันบริจาค
0: การส่งสิ่งของไปให้ช่วยกันพวกข้าวสารอาหารแห้งต่างๆทุกคนช่วยกันที่เหลือชาติเนี่ยคนรักชาติเยอะ
1: ใช่
0: รักคนในชาติช่วยเหลือกันคุณกันครับ
1: มีเยอะคนที่ว่าใจบุญสุนทานพร้อมที่จะช่วยเหลือเนี่ยมีเยอะแต่ทีนี้เรามาดูว่าเราต้องรักชาติไม่ใช่คลั่งชาติ
0: ถูกต้องครับชายที่สำคัญครับทีนี้มีข้อต่อไปครับระยะที่หมดครับข้อที่3ท่านบอกว่ารักชาติที่สมดุล
1: ครับ
0: ระหว่างการคำนึงถึงชาติและมนุษยชาติ
1: ครับ
0: หมายถึงอะไรไม่ถึงไม่ใช่รักชาติแบบเห็นแก่ตัว
1: ครับ
0: หรือเห็นแก่ประโยชน์ของชาติตัวเองหรือคำนึงถึงแต่กลุ่มของตนเองความรักชาติแบบระยะที่ขับเคลื่อนการสร้างชาติจะต้องประกอบด้วยความรักคนในชาติ
1: ครับ
0: และความรักที่มีต่อมนุษยชาติเป็นสำคัญ
1: ครับ
0: ครับผมทุกคนต้องการอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุขพระนวลภาพทุกกันทั้งนั้นและต้องไม่มีใครอดอยากยากจนไม่มีใครถูกกดขี่ข่มเหงถูกอารัดเอาเปรียบขาดโอกาสหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมนี่ครับนี่ก็เรียกความสมดุล
1: คร
0: ับในการสำรวจประเทศในกลุ่มเรียกว่าซับซาฮาราทั้งหมดมีอยู่ประเทศหนึ่งนี่ยกตัวอย่างประกอบนะครับประเทศเซนิกัลเป็นประเทศที่มองว่านี่เป็นบทความที่นำมาชาวคริสเตียนมีอันตรายในระดับต่ำที่สุดคือประมาณ 2%
1: ครับ
0: ทั้งที่ประเทศเซนิกัลเนี่ยมีประชาชนชาวมุสลิมกว่า 90%
1: ครับ
0: ของประเทศทั้งหมด
1: ครับ
0: แต่ชาวมุสลิมในเซนิกัลว่ากว่า 92% ตามมีสติเชิงบวกกับคนคริสเตียน
1: ครับ
0: ให้เรามองเรื่องศาสนาก็สำคัญ
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับซึ่งนับว่าเป็นอะไรส่วนที่น้อยที่สุด
1: ครับ
0: เซนิกัลจึงได้เป็นประเทศที่เอกภาพในเรื่องด้านศาสนา
1: ครับ
0: คือพูดง่ายบางคนรักชาติข้างชาติ
1: ครับ
0: ข้างศาสนาอีก
1: ใช่ไหม
0: ทำให้เกิดภัยพิบัติเกิดสงครามไม่ช่วยเหลือกู้คุณกัน
1: ใช่
0: เมื่อกี้เรามองว่าประเทศเราเมื่อทางภูมิภาคต่างๆเดือดร้อนเราส่งข้อมูลไปช่วยเหลือ
1: ครับ
0: ถ้าในทางกลับกันประเทศอื่นเกิดภัยพิบัติอย่างเช่นแผ่นดินไหวเนี่ยเราก็ส่งของไปช่วยเช่นญี่ปุ่นเป็นต้น
1: ใน
0: ไทยก็ส่งของไปเห็นไหมนี่คือการช่วยเหลือกันทุกคนในชาตินั้นจะเป็นพุทธอิสลามคิดอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: ถือว่าทุกคนเป็นเพื่อนมนุษย
1: ์
0: อยู่ในโลกเดียวกัน
1: ใช่ครับ
0: ความรักอย่างอริยะจะทำให้เกิดการคำนึงถึงการร่วมส่วนรวมมากกว่าส่วนตนถูกไหมครับถ้าให้คนมองไกลไปว่าข้ามาคนเดียวหรือเห็นประโยชน์แก่ตนเองฝ่ายเดียวให้เราเริ่มเปลี่ยนความคิดโดยเริ่มคำนึงถึงคนในกลุ่มคำนึงถึงประโยชน์ของคนในกลุ่มให้เรามองยังไงเริ่มจากวันนี้ในครอบครัวเราให้ทุกคนมีความรักในตัวเราเองรักในการเรียนรู้รักในครอบครัวรักในสังคมรักในประเทศชาติจนท้ายสุดรักในโลกของเราจะช่างความเดือดร้อนให้โลกของเราและชีวิตเราก็จะมีความสุข
1: ใช่ครับ
0: ครับผ มคือพูดง่ายๆคือคำพูดคืออะไรก็คืออาวุธ
1: ใช่ไห
0: มครับ
1: เป็นอาวุธที่สำค
0: ัญสินข้อ4 คือการควบคุมอาวุธในมือของเราไม่ให้ไปทำร้ายคนในชาติเดียวกัน
1: ถูกต้อง
0: อย่างเช่นหมายความว่ามีคนขับรถก็ฝ่ามร่วมมือกันจะไปต่อต้านนั่นต่อต้านนี่นู่นนี่เราแค่รับรู้แล้วปล่อยวางเราก็ไม่ไปร่วมใช่ไหมครับเนี่ยก็เรียกว่าเรามีสินข้อ4แล้ว
1: คร
0: ับ แล้วไม่ไปยุ่งไม่ทำลาย คนอื่นครับ2ความสามัคคีเริ่มที่การสื่อสาร
1: ครับ
0: ท่านว่าจริงมั้ย
1: ใช่ครับ
0: ชาติจะมั่นคงถ้าเราคุยกันด้วยหลักเหตุผลและเมตตาไม่ใช่ใช้อารมณ์และคําด่าทอ
1: ครับ
0: สังเกตดูต่างๆคนเรามีเรื่องกันมักจะหาพวก
1: ครับ
0: ถ้าพวกเยอะก็จะพวกปฏิคนอื่น
1: ครับใช่
0: แต่ถ้ามีพวกปุ๊บเรื่องก็จบไปเน
1: ี่
0: ยเราต้องคิดวิเคราะห์ด้วยดีเพราะนั้นสำคัญมากครับให้เรามองว่าข้อ3สำคัญหยุดที่ตัวเรา
1: ครับ
0: เรารับรู้แล้วหยุดเราไม่แชร์ข่าวปลอม
1: ครับ
0: และการไม่ร่วมวงบูลลี
1: ่ครับ
0: คือว่าร้ายสิ่งต่างๆ
1: ครับ
0: คือการหยุดรอยรั่วของความแตกแยกในแผ่นดินในชาติของเรา
1: ครับ
0: ถ้าเกิดมีใครกระทบกระเทือนอย่างเช่นพูดง่ายๆ ว่าคนนั้นว่า

0: คนนี้เราก็รับรู้แล้วก็ปล่อยวางไม่ต้องไปร่วมสมทบกับเขาด้วยเพราะคนเราตั้งใจจะทำงานทุกคน
1: ค
0: นทำงานก็ต้องโดนคนด่าเป็นของประจำถูกไหมครับแล
1: ้
0: วเขาจะครับเพราะเขายังทำงานอยู
1: ่ใช่ครับ
0: ถ้าเราไปด่าไปว่ามากบางทีเขาจะเรียกว่าหมดกำลังใจในการทำงาน
1: ใช่
0: ครับควรจะให้กำลังใจกันและกันดีกว่าถูกครับให้เขาลองผิดลองถูกลองทำไปเรื่อย
1: ๆ
0: ทุกอย่างมันก็มีกำหนดเวลาทุกอย่างจริงไหมครับ
1: ครับก็เปรียบเสมือนกับที่พี่มหาได้ยกตัวอย่างนิทานช่วงต้นรายการว่าเมื่อเราใช้คำด่าหยาบหนึ่งคำก็ให้ตอกตะปูที่ต้นไม้ท่อนไม้ไว้หนึ่งครั้ง
0: ใช่ครับ
1: นะครับก็ตอกไปเรื่อยๆเมื่อไรที่เราด่าหยาบเราก็ตอกไปเรื่อยๆ
0: ครับ
1: คือท่อนไม้นั้นอ่ะให้เปรียบเสมือนตัวเรา
0: ใช่ครับ
1: คือถ้าเราวันหนึ่งเรากลับมาคิดได
0: ้
1: ว่าเราไม่ควรที่จะพูดคำหยา
0: บ
1: ไม่ควรที่จะพูดโกหกใช่ไหมครับเมื่อเราถอนตะปูออกมาเรื่อย
0: ๆ
1: ถามว่าแผลนั้นมันก็ยังอยู่
0: ยังอยู่ยังนึกถึงอยู
1: ่คือมันไม่ได้อยู่ที่คนที่เราไปด่ามันอยู่ที่ตัวเราถูกไหมครับ
0: ใช่
1: นั่นแหละครับมันก็เหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยพุนไปด้วยคำด่าหยาบคาย
0: เรื่องจริงครับ
1: นี่แหละครับเป็นสิ่งสำคัญของการใช้คำพูด
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราต้องอะไรครับใช้คำพูดที่สุจริตเนาะก็คือไม่พูดคำหยาบไม่พูดโกหกไม่พูดเพ้อเจ้อแล้วก็ไม่พูดส่อเสียดจริงๆเลยคำพูดส่อเสียดนี่ก็สำคัญมากนะครับ
0: สำคัญมากครับ
1: ส่อเสียดก็คือเอาความข้างหนึ่งไปบอกกับอีกข้างหนึ่งว่าข้างคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็เอาความข้างนี้ไปบอกอีกข้างหนึ่งใช่ไหมครับทีนี้สองฝ่ายพอได้ฟังก็ไม่เขาเรียกว่าได้ฟังคนกลางคนกลางพูดยุแยงตะแคงนั่วก็เกิดการทะเลาะกันนี่แหละครับคำพูดเปรียบเสมือนอาวุธที่ทำร้ายได้ง่ายที่สุด
0: ยิ่งสมัยนี
1: ้
0: โซเชียลครับเราคิดว่าเราพูดการพิมพ์ก็เหมือนกันพูดเหมือนกันถูกไหมครับ
1: เนี่
0: ยโซเชียลมันสุดและอย่างเราต้องระวังคนยุแยง
1: ใช่ครับ
0: นะเราต้องคิดวิเคราะห์เริ่มจากตัวเราเนี่ยใช้หลักการของสินข้อที่4
1: ครับ
0: คิดวิเคราะห์ก่อนได้ข้อมูลคิดวิเคราะห์ก่อน
1: ครับ
0: มันเกิดประโยชน์แก่ตนไหม
1: ครับ
0: ส่งไปแล้วชาติเรามีปัญหาหรือเปล่า คนทะเลาะแตกแยกเปล่า
1: ใช่
0: แล้วก็อย่าทำ
1: ครับ
0: อย่าแชร
1: ์ก็อีกอย่างนึงที่เราสังเกตได้ง่ายก็คือถ้าคนที่รักษาสินข้อ4เนี่ย
0: ครับ
1: พูดแล้วก็จะมีความเชื่อมั่น
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครั
0: รบ
1: พูดแล้วก็เขาเรียกว่า
0: พูดแต่ความจริง
1: ความจริงเป็นสัจจะทำให้เนี่ยบุคคลที่เขาฟังได้ยินได้ฟังเนี่ยเกิดความนับถือเกิดความเขาเรียกว่าให้ความไว้เนื้อเชื่อใจก็คือพูดแล้วทำจริงอันนี้ก็เป็นอานิสงส์เหมือนกันอานิสงส์ของการรักษาศีลข้อ4นะครับคำพูดบางครั้งบางทีเราออกจากปากด้วยความพลั้งเผลอไม่คิดให้ดีไม่ทันตั้งสติให้ดีมันออกไปแล้วครับมันคืนไม่ได
0: ้ครับ
1: คนฟังที่เขาได้ฟังได้ยินได้ฟังแล้วเมื่อเราพูดไม่ดีออกไปแล้วพูดคำหยาบออกไปมันก็เกิดแผลในใจ
0: คร
1: ับพอแผลในใจเขาก็ปิดกั้นที่จะฟังคำพูดดีๆในครั้งต่อๆไปแหละ
0: ใช่ใช่
1: อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญ
0: ก็ไอ้เรื่องคำพูดนี่อีกอย่างครับน้องๆ นักเรียนอยู่เนี่ยถ้าเราชอบบูลลี่คนอื่นเขาให้เราหยุดการบูลลี่การบูลลี่ก็คือการเอาสิ่งด้อยของเขามาพูดมาต่อว่าอย่างเช่นอ้วนบ้างอย่างนั้นอย่างนี้บ้างเราพูดบ่อยๆปุ๊บเนี่ยมันเป็นการ
1: ครับ
0: ทำร้ายจิตใจครับแล้วที่เราบูลลี่เข้ามาปุ๊บคนนั้นจะกลายเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนเลย
1: ครับ
0: ถูกไหมครับทำให้เขาเหมือนเขาอยู่คนเดียวในโลกชีวิตเขาก็หมุนหมดไป
1: ครับ
0: ให้เรามองดูถ้าเราเป็นตัวเราบ้างจะทำยังไง
1: ครับ
0: ควรหยุดการบูลลี่ด้วย
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็แรกๆเขาอาจจะสนุก
0: ใช่ไ
1: หมสนุกเพราะว่าขนองปากทำให้แบบเพื่อนเฮฮาหัวเราะได้อันนี้ก็เป็นการสนุกแต่ว่าความรู้สึกของคนที่เขาถูกทำร้ายจิตใจด้วยคำพูดเขาจะเก็บนะครับเก็บไว้จนวันหนึ่งถ้าเขาไม่มีทางออกหาเพื่อนที่คุยไม่ได้หาเพื่อนคิดไม่ได้บอกใครไม่ได
0: ้
1: สุดท้ายเขาก็ต้องมาเขาเรียกว่าจบด้วยการทำร้ายตัวเองอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเรื่องของคำพูด
0: คร
1: ับทั้งนั้นเราก็ต้องตระหนักให้ดีคิดก่อนแล้วค่อยจะพูด
0: คร
1: ับใช้ความคิดเราเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องกันกรองฟังให้มากใช่ไหมครับ ธรรมชาติของคนเราก็มีสองหูใช่ไหมครับ
0: ก
1: ็คือสร้างมาเพื่อให้ฟังมากกว่าพูด
0: ใช่ครับ
1: ฟังก็คือต้องฟังคนที่เขาเรียกว่ามีระดับสติปัญญาดี
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ไปฟังตามโซเชียลฟังอะไรฟังไปเรื่อยฟังแล้วก็จับมาเอาต้นชนปลายสุดท้ายสรุปออกมาเป็นคำพูดที่มันไม่ดีมันก็ทำร้ายคนได้เหมือนกัน
0: อย่างที่เรามาคุยกันรายการทำวันนี
1: ้
0: อยากให้ทุกคนที่ดูแล้วเนี่ยเมื่อเราจะพูดหรือว่าจะแชร์ข้อมูลแล้วแต
1: ่
0: ให้เรามองถึงประโยชน์ก่อน
1: ครับ
0: ทําแล้วจะเกิดประโยชน์หรือเปล่า
1: ถูกต้อง
0: เพื่อการปัญหา
1: ครับ
0: จุดคิดที่1ใช้3อย่างเนี่ยใช้ศีล ใช้สมาธินิ่งแล้วใช้ปัญญาคิดวิเคราะห์ดูก่อนจะทำทุกอย่างแล้วเราจะไม่เดือดร้อนสังเกตดูในโซเชียลเห็นไหมพวกเขาเรียกว่าเกณฑ์คีย์บอร์ดส่งข้อมูลไปท้ายสุดก็มีปัญหาถูกไหมครับเพราะแต่ให้เราระวังให้ดี
1: ครับ
0: ครับการส่งข้อมูลนี่สำคัญมากเพราะเดี๋ยวนี้ในโลกโซเชียลมันมีการผิดกฎหมายแล้วมันตรวจสอบได้หมดให้เราระวัง
1: เขาเรียกว่าตรวจสอบได้ถึงต้นต่อการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จก็แล้วแต่การใช้คำหยาบก็แล้วแต่สามารถฟ้องได้หมดแล้วเขาเรียกว่ามีราคาที่ต้องจ่าย
0: ถูกต้องครับ
1: ทุกคำพูด
0: แค่ความสนุกชั่ววูบของเราเนี่ยเขียนลงไปคอมเมนต์ด่าคนนู้นคนนี้อะไรไปก็ตามได้หมดให้เราระวังให้ดี
1: ครับ
0: จะเป็นโลกโซเชียลก็แล้วแต่หรืออยู่ในโรงเรียนแล้วแต่เราเห็นเพื่อนเราไม่ควรที่จะไปโกหกเพื่อนโกหกครูอาจารย์ไม่ควรที่จะไปพูดส่อเสียดยุแยแต่แข่งลวกให้เพื่อนทะเลาะกันว่าคนนั้นว่าคนนี้ไม่ควรพูดคำหยา
1: บ
0: ไม่ควรพูดคำเพ้อเจ้อเลวร้ายคนเราจะนิ่งฟังก่อนดีกว่าเหมือนท่านอาจารย์ท่านบอกมีทรงหูเอาไว้ฟังปากไว้พูดพูดให้น้อยที่สุดทำให้เยอะที่สุดแล้วเราจะมีความสุขครับ
1: พูดถึงเรื่องของคำโกหกนี่ก็สำคัญนะ
0: ครับ
1: เมื่อไหร่ที่เราได้โกหกเนี่ยมันจะสบายใจแค่ตอนที่เราพูดโกหกแค่นั้นแต่พอรับหลังมาแล้วครับความโกหกนั้นมันจะตามเดือดร้อนในภายหลังอันนี้เรื่องจริงเลยนะเวลาเราที่จะเขาเรียกว่าโกหกคนที่เขาพ่อแม่ก็ดีใช่ไหมครับโกหกพ่อแม่หรือว่าโกหกลุงป้านะอาก็ดีตอนที่เราโกหกได้เนี่ยเรามีความสุขแล
0: ้
1: วแต่พอหลังจากนั้นไปเนี่ยเราจะคิดวิตกในใจแล้วว่าเมื่อไหร่ที่เขารู้ความจริงเนี่ยเราจะเดือดร้อน
0: ถูกต้องครับ
1: กั้นใจเลยครับพูดความจริงไปเลย
0: ยอมรับผิดไปเลย
1: ยอมรับผิดไปเลยครับ
0: ใช่
1: แล้วผลมันก็เราคิดว่ามันไม่น่าจะมีมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราโกหกไปเนี่ยผลยังไงน้อยมันก็ต้องตามเดือดร้อนในภายหลัง
0: ใช่
1: ไม่วันนี้ก็วันหน้าสุดท้ายก็ต้องรับสิ่งที่เราได้โกหกไป
0: ครับ
1: นี่แหละครับเป็นเรื่องของคำพูดทั้งที่ยังไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยยังไม่ได้ลงแรงกายอะไรเลยแต่แค่พูดโกหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อภัยมันก็ตามมาได
0: ้
1: ครับ
0: แล้วก็อีกอย่างนึงบางทีเราต้องการจะเอาอะไรบางอย่าง
1: ครับ
0: เราไปโฆษณาชวนเชื่อ
1: ครับ
0: ว่าเราทำสิ่งนั้นได้ทำสิ่งนี้ได้ปุ๊บเมื่อถึงเวลาปุ๊บเขาเลือกเราแล้ว
1: ครับ
0: เราทำไม่ได้เราก็เดือดร้อนนะเพราะแต่เราต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เราพูดและการกระทำของเราเพราะแต่คำพูดถึงสำคัญพระองค์ถึงสอนว่าคนเราเมื่อละศีลข้อที่4คุณต้องพูดคำสัตย
1: ์
0: คือคำจริง
1: ครับ
0: พูดคำไหนต้องพยายามทำให้ได
1: ้
0: ถึงแม้จะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไ
1: ร
0: ไม่ใช่พูดเพื่อจะประโยชน์แก่ตัวเองและสังคมแล้วก็คนในพวกพ้องมันไม่ใช่
1: ครับ
0: ครับตอนนี้ก็สำคัญนึ่งอยู่ในศีลข้อที่4เหมือนกันครับ
1: เมื่อก่อนนี้เราต้องมองว่าในยุคนี้ครับการสื่อสารเนี่ยมันไว
0: ครับ
1: แม้กระทั่งเราแค่ทะเลาะกันภายในประเทศชาติ
0: ครับ
1: แต่ว่าไอ้คำพูดที่เราได้พูดไปเนี่ยสื่อต่างๆทั่วโลกเขาก็เอาไปพูดไปวิจารณ
0: ์ครับมองในแง่ลบอีก
1: ครับมันก็เหมือนกับมองว่าระดับสติปัญญาของคนในชาติเนี่ยมีแค่ไหนบางครั้งบางทีคำพูดคำจาที่เราใช้เนี่ยมันจะทำให้เราดูแบบด้อยค่าในประเทศคือเขาจะมองว่าเราเนี่ยยังไม่พัฒนาอันนี้เราเป็นสิ่งสำคัญการใช้คำพูดก็ดีการใช้กิริยาท่าทางก็ดีต้องไตร่ตรองให้ดี
0: เรื่องนี้สำคัญบางประเทศเนี่ยเขาจะมีระบบเขาเรียกว่าโลกดิจิตอลเนี่ยก่อนข้อมูลจะส่งออกต่างประเทศเนี่ยจะมีคนตรวจกรองต่างๆเพื่อสร้างอะไรเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของประเทศของเรา
1: ใช่ใช่
0: ถ้าประเทศเราดีไปเชื่อไว้วางใจประเทศเราก็เจริญใครก็อยากมาเที่ยวเศรษฐกิจเราก็ดีถ้าคนในชาติเราแตกความสามัคคีกันแบ่งพรรคเป็นพวกทะเลาะกันใครอยากจะมาบ้านกันทะเลาะอยู่ไม่ใครอยากมาทั้งนั้นจริงไหมล่ะปัญหามีไว้แก
1: ้
0: ไม่ใช่มีเพื่อทำลายนี่แ
1: ค่
0: เพื่อส่งออกทุกที่มีปัญหาหมดแต่เขาคุมปัญหาให้ได
1: ้
0: เขาเรื่องดีส่งออกไปบางคนเห็นเรื่องที่ดีก็ไปแย้งเขา
1: เ
0: รื่องที่ดีควรจะส่งเสริมเรื่องที่ไม่ดีไม่ควรเอามาพูดแต่เราก็ต้องเป็นหน้าที่ของคนรับผิดชอบที่จะแก้ไขปัญหาจริงไหมครับ สำคัญนะครับสมัยนี้เรื่องคำพูดนี่แหละ
1: คำพูดนี่สำคัญ
0: ครับ
1: ก็อยากให้น้องๆนักศึกษาได้ตระหนักในเรื่องของการใช้วาจาคำพูดเพราะว่าบางครั้งบางทีเราไม่ได้คิดอะไ
0: ร
1: แต่ว่ามันพลั้งไปแล้วก็ให้รีบแก้ไขนะพอเราแก้ไขได้เนี่ยแก้ไขที่ตัวเราครับเมื่อทุกคนเนี่ยรู้จักแก้ไขรู้จักเปลี่ยนแปลงคำพูดไม่ใช้คำหยาบใช้วาจาที่อ่อนหวานน่ารักอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่เนี่ยสิ่งพวกนี้มันจะดึงดูดเรียกว่าดึงดูดเสน่ห์ความของความเป็นคนไทยออกมาได
0: ้
1: โดยเฉพาะรอยยิ้ม ใช่ไหมครับนี่แหละครับประเทศสยามก็เลยมีเสน่ห์ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว

0: ได
1: ้ครับ
0: แล้วยิ่งเรามีวัฒนธรรมมีประเพณีมีศาสนา
1: ครับ
0: พุทธของเราเนี่ย
1: ที่รองรับได้ทั่วโลก
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็ส่วนใหญ่เราจะไปเห็นตามวัดที่สวยงามใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ได้รับการต้อนรับที่ดีของคนไทย
1: คร
0: ับ ก็เลยการใช้คำพูดสวัสดีครับ
1: พูดจาก็ไพเราะเพราะพิงนะดูแล้วมันลื่นสนองหู
0: ครับ
1: คร
0: ับ พอฟังแล้วมันก็มาแล้วก็อยากจะมาอีก
1: ใช่
0: ถูกไหมครับ
1: แล้วมีความสุข
0: ครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งเขาเรียกว่าวาจาสำคัญสามารถที่จะสร้างชาติให้ดีขึ้นได้
1: ถูกต้องคร
0: ับแต่ถ้าเราใช้วาจาไม่ดีก็เหมือนกันแล้วครับชาติก็ไปในทางลบแน่นอน
1: ถูกต้องครับ
0: โดยเฉพาะเราอยู่ถ้าอยู่ในกลุ่มของผู้นำองค์กร
1: ครับ
0: ต้องใช้วาจาเป็นพิเศษต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
1: เรื่องคำพูดสำคัญมากครับ
0: คือผู้ใต้บังคับบัญชาเราเนี่ยรอฟังคำของเราอยู
1: ่ใช่ครับ
0: เราจะพูดให้เขาสามัคคีกันก็ได้เราจะพูดให้เขาแตกแยกกันเนี่ยก็ได้
1: ใช่ครับ
0: อยู่ที่ตัวเราเราจะเลือกแบบไหน
1: ใช่ครับ
0: ต้องมองให้เห็นประโยชน
1: ์
0: พระเดชใช้ได้แต่ต้องใช้ในบางเวลา
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่อยากให้ใช้พระคุณ
1: ครับ
0: เอาพระคุณมาใช้ต่อกันดีกว่าเอาความหวังดีมาใช้ต่อกันดีกว่าบางครั้งบางทีคำพูดดีๆเนี่ยเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยใช่ไหมครับ จากที่เขาอยากคิดสั้นอยากจะหาทางออกลองใช้คำพูดดีๆลองปลอบประโลมเขาด้วยสิ่งที่เป็นคำพูดเป็นน้ำหวาน
1: น
0: ะครับเขาอาจจะดีขึ้นมาได้ครับให้กำลังใจกันเนาะให้กำลังใจ
1: ใช่ให้กำลังใจแล้วก็ให้อยู่ที่ตัวเราแล้วอยากทุกคนลองหยุดดึงสติก็ถอยเกิดสมาธิ คิดทบทวนให้ได้สิ่งต่างๆว่าสิ่งที่เข้ามาปุ
0: ๊บ
1: มันตั้งอยู่เดี๋ยวมันก็ดับไปเองคนเรามีความทุกข์ให้เราสงบให้ได
0: ้
1: ถ้าแก้ตัวเองไม่ได้ต้องถามบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่เช่นครอบครัวเราเป็นต
0: ้
1: นเขาค่อยแก้ปัญหาไปสิ่งต่างปุ๊บจะไปสนุกกับคำพูดกับสิ่งที่เราพิมพ์ที่ไรแต
0: ่
1: ให้เรามองถึงประโยชน์ส่วนรวมไว้ให้มากที่สุด
0: ใช่
1: เราก็จะมีความสุข
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ก็ให้นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
1: ใช่สำคัญที่สุดแม้แต่จะเป็นนักเรียนผู้ผ่านองค์กรแล้วแต่เพราะคนสมัยนี้ประเทศที่เปิดอย่างครอบครัวเนี้ยอยู่กันตรงนี้อาจจะมีเพื่อนบ้านอยู่ประเทศอื่นก็ได้
0: ใช่
1: ส่งข้อมูลในประเทศไม่ดีไปเขาก็เอาไปส่งต่อถูกไหมล่ะแต่ให้เราระวังให้ดีว่าทำอะไรแต่ตระหนักถึงว่าประเทศเราก็ต้องรักประเทศเราให้มากโดยเฉพาะคำพูดของเราเนี่ยอย่าทำร้ายประเทศอย่าทำร้ายคนในชาติครับ
0: ครับก็ไม่ใช่ว่าจะใช้คำพูดอย่างเดียว
1: ครับ
0: ปลายนิ้วมือด้วย
1: ใช่ถูกต้อง
0: ปลายนิ้วมือก็สำคัญเราพูดไปแล้วเราลงข้อความไปแล้วแค่กดปลายนิ้วมือแค่นั้น
1: ไปถึงทั่วทั้งโลกเลยจริง
0: กระจายไปทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งโลก
1: ใช่
0: ก็มันไวมากเดี๋ยวนี้ข่าวสารแข่งกันเป็นวินาทีครับ
1: ใช่
0: ไม่ใช่แบบมาตามหนังสือพิมพ์ตอนเช้าแล้วนะครับเกิดที่ไหนบางครั้งบางทีเดี๋ยวก็รู้แป๊บเดียวก็รู้กันทั่วประเทศไทยบางครั้งบางทีมีเขาเรียกว่าเป็นไลฟ์สดก็คือเห็นเหตุการณ์ได้ชัดเจนแบบนี้ก็มีครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญ
1: ค
0: ือข่าวสารมันไวมากไวจนบางครั้งบางทีเราก็ไม่ทันกันกรองว่าถูกหรือผิดครับก็ให้เราแบบดึงสตินะดึงสติแล้วก็ดูว่าข่าวที่มันเกิดขึ้นมันเรื่องจริงหรือว่าไม่จริง
1: ก่อนจะแชร์ก่อนจะส่งให้ดูก่อนอย่ารีบได้ปุ๊บส่งต่อส่งเติมไม่ใช่ให้ดูก่อนมองก่อนวิเคราะห์ก่อนเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งรีบส่งรีบแชร์ให้เรามีสติคิดวิเคราะห์ก่อน
0: เพราะว่าถ้อยคำบางคำเขาเรียกว่าเป็นวลีบางวลีเนี่ยมันก็สร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในหมู่คณะได้
1: ใช่ครับ
0: แต่บางวลีเนี่ยมันก็สร้างความรักความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นได้แต่ว่าคำไหนที่เราดูแล้วมันทำร้ายจิตใจทิ่มแทงกันหรือว่าทำให้เราเนี่ยเกิดความแตกแยกเราก็อย่าไปส่งต่อ
1: คร
0: ับ อย่าเขาเรียกว่าอย่านำมาให้
1: ไปเติมเชื้อ
0: ใช่ใช่
1: เชื้อเข้าไป
0: อย่าไปเติมเชื้อครับ
1: อย่าเติมเชื้อ
0: ครับ
1: ไฟกันลุกอยู่เราต้องอย่าไปเติมเชื้อเราต้องเป็นน้ำขดับไฟได้
0: ใช่ครับคำพูดของมนุษย์คนเดียวอาจจะไม่ดังใช่ไหมครับแต่เมื่อไรที่หลายคนพูดเหมือนกันเนี่ยมันก็จะมีพลังมหาศาลใช่ไหมครับเมื่อมันมีพลังขึ้นมาแล้วเนี่ยคำพูดก็สามารถที่จะทำลายคนหนึ่งได้ใช่ไหมครับแล้วก็ในทางกลับกันครับวาจาที่กรอบด้วยศีลธรรมหลายคนพูดเรื่องธรรมะไปอยู่ในกลุ่มที่พูดธรรมะด้วยกันเนี่ยมันก็มีพลังธรรมะใช่ไหมครับก็สามารถที่จะกอบกู
1: ้
0: เขาเรียกว่าสิ่งที่สามารถทำให้ชาติเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองได
1: ้
0: ครับก็โดยอาศัยพลังของแต่ละคนเนี่ยพูดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่เป็นธรรมะเป็นศีลธรรมจริยธรรมพูดเพื่อ

0: ร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมอย่างนี้นะครับมันจะสามารถที่จะดำเนินให้ประเทศเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองได
1: ้อาจารย์เคยได้ยินไหมอย่างเช่นเราเล่นเกมเล่นแชทแต่มีต่างชาติก็ชมว่าประเทศไทยน่าอยู่มากเลยรู้สึกปลื้มปิติเห็นไหม
0: ใช่
1: นี่คือคำชมเห็นไหม
0: ครับ
1: ฉันเคยไม่ใช่ดีเจมาสเกตจะมีคลิปพวกนี้อยู่เยอะ
0: ใช่
1: รู้สึกมันภูมิใจเห็นไหม
0: ใช่
1: ในทางกลับกัน
0: ครับ
1: ถ้าเราคนในชาติเราไม่เห็นด้วย
0: ครับ
1: ให้เราอยู่เฉยดีกว่
0: า
1: เราจะไปส่งต่อสิ่งที่ไม่ดีเพราะคนต่างชาติมาเขาจึงชมประเทศไทยเราดีแล้วเขาอยู่ในชาติทำไมเราต้องมองว่าไม่ดีด้วย
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมเราดูสังเกตดูมาเดี๋ยวนี้จะมีคนชมประเทศไทยเราเยอะ
0: ครับใช่
1: ดีมั่งอย่างนั้นอย่างนี้มั่งแต่บางทีคนอยู่ชาติเฉยๆถูกไหม
0: เฉยๆแล้วก็บางครั้งบางทีก็ทะเลาะกันเอง
1: ทะเลาะกันอีกต่างหากให้เรามองว่าเป็นเรื่องแค่ภายใน
0: ครับใช่
1: เราอย่าออกไปข้างนอกเห็นไหมสังเกตดูเห็นไหมในประเทศเขาจะชมประเทศไทยเราตลอดดีๆตลอดเห็นไหมนี่แหละมันจะสุขแล้วเราอุ่นใจเราภูมิใจในชาติเราถูกไหมครับ
0: แล้วก็คำพูดข้อที่4เนี่ยนะวาจาข้อที่4เนี่ยจะช่วยสร้างคุณธรรมข้อหนึ่งก็คือความซื่อสัตย์ครับ
1: ใช่ครับ
0: มันจะทำให้คนเราเนี่ยมีความจริงใจต่อกัน
1: ครับ
0: ซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน
1: ครับ
0: แล้วคุณธรรมคือความซื่อสัตย์เนี่ยมันก็เหมือนกับความกตัญญูกตเวที
1: ครับ
0: เมื่อเรามีความซื่อสัตย์มีความกตัญญูแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนมันก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง
1: ถูกต้องครับ
0: มันเปรียบเสมือนอะไรครับเปรียบเสมือนความจริงความจริงที่ว่ามันไม่สามารถที่จะลบล้างได้พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกก็ยังขึ้นทางทิศตะวันออกอยู่เหมือนเดิมความซื่อสัตย์ก็เช่นเดียวกันครับเมื่อไหร่ที่เรามีความจริงใจมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความกตัญญูเราก็ต้องได้รับผลของมันเช่นเดียวกัน
1: ใช่ครับ
0: ครับแต่ผลจะมาในรูปแบบของเขาบอกว่าความดีเนี่ยเหมือนเงาตามตัว
1: ครับ
0: ครับแต่ความชั่วเนี่ยเปรียบเสมือนรอยเกวียนที่ไปตาม
1: รอ
0: ยเท้าโคใช่ไหมครับมันจะลอยลงเขาเรียกว่าลงเป็นจารึกลงไปความชั่วเราทำครั้งหนึ่งเนี่ยผิดแล้วก็คือผิดเลย
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็เป็นตาบาปแต่ความดีเนี่ยเราทำแล้วก็จะเปรียบเสมือนเงา
1: ติดตามเราไปตลอด
0: ติดตามไปตลอดเมื่อไรที่มีแสงอาทิตย์ขึ้นมาเงาก็จะชัดเช่นเดียวกันครับเมื่อไรที่จังหวะโอกาสมาถึง
1: สำคัญเรื่องจริงครับ
0: จังหวะโอกาสมาถึงเวลามาถึง
1: มาเต็มรอบพอดีมาจะให้ได้สิ่งที่เราปรารถนา
0: ครับนั่นแหละครับ
1: ให้เราเชื่อไว้เถอะทุกอย่างอ่ะ
0: สุดท้ายก็ศีลข้อ4เนี่ยก็เปรียบเสมือนด้วยการเล่าเว้นการพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ
1: ้
0: อแต่ว่าเป็นรากฐานของเขาเรียกว่าเป็นรากฐานที่สำคัญเรื่องความมั่นคงของชาติด้วย
1: เรื่องจริงครับใช
0: ่ทีนี้เราจะสร้างความจริงใจและความเชื่อมั่นก็โดยการรักษาศีลข้อ4นี่แหละครับ ครับเริ่มต้นที่ตัวเรา
1: ใช่ครับ
0: นักศึกษาทุกคนก็ลองเริ่มต้นที่ตนเองดูก่อน
1: คร
0: ับ ลองไม่ใช้คำหยาบดู
1: คร
0: ับ ลองไม่พูดโกหกไม่พูดเพ้อเจ้อแล้วก็ไม่พูดส่อเสียดแค่4คำนี้เอง
1: คร
0: ับ ลองทำให้ได้นะต้องเริ่มที่ตัวเรา
1: ลองดูครับลองดูลองได้ทุกเวลาครับลองดูทำเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีความสุขเอง
0: ใช่
1: จะพูดสักคำเฮ้ยคำนี้มันเท็จหรือเปล่าวะมันหยาบหรือเปล่าเฮ้ยมันส่อเสียดหรือเปล่าหรือว่าเลวอะไรเปล่าไม่พูดเลยดีกว่า
0: เราลองสังเกตนะเราลองสังเกตว่าบางคนเนี่ยเขาไม่เคยพูดคำหยาบเลย
1: okay.
0: แต่ถ้าวันหนึ่งเขามาพูดคำหยาบครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้สึกผิด
1: ใช่
0: เขาจะรู้สึกผิดไปตลอดก็เหมือนกับเป็นตาบาปในใจเขาทำไมเราถึงพูดหยาบไปขนาดนั้นทั้งที่เราไม่เคยพูดมาเลยเนี่ยแหละครับมันก็เป็นตาบาปในใจของเราแต่ถ้าคนไหนที่พูดคำหยาบมาตลอดพูดโกหกมาตลอดเขาจะพูดได้ง่ายครั้งต่อไปเขาจะพูดเหมือนเป็นเรื่องปกติแต่เขาจะพูดดีไม่ได
1: ้
0: พูดไม่เป็นเพราะฉะนั้นต้องเริ่มฝึกครับต้องเริ่มฝึกที่ตัวเราเองนี่แหละเพิ่มฝึกพอเราหลายๆคนฝึกเข้าก็จะเป็นกลุ่มเป็นสังคมพูดดีวาจาดี
1: เป็นพลังความเงียบที่มีพลัง
0: ใช่ใช
1: ่พร้อมกันทำ
0: ก็ง่ายๆครับเริ่มจากการใช้คำพูดปลอบโยนกันให้กำลังใจกันแล้วก็สิ่งพวกนี้นะครับจะช่วยให้คนที่เขากำลังจะหมดความหวังให้เขามีความหวังขึ้นมาได้โดยการให้กำลังใจ
1: ใช่
0: บางครั้งบางทีทางที่เขาทำไปเนี่ยมันอาจจะมืดมนมองไม่เห็นแสงสว่างในปลายทางแต่ว่าคำพูดกำลังใจบางคำจากคนบางคนใช่ไหมครับสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จได้
1: ถูกต้องครับ
0: บรรลุจุดมุ่งหมายได
1: ้ครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้วาจาในการพูดในการเรียกว่าดำรงชีวิต
1: จะสร้างชาติเราได้ยังไงด้วยครับสำคัญมากครับเริ่มจากน้องๆเรานี่นะครับลองดู
0: สุดท้ายก็สรุปในเรื่องของอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดก็คือการใช้คำพูดในการทำร้ายกันแล้วก็สามารถที่จะพังทลายสิ่งที่เขาเรียกว่า

0: บรรพบุรุษของเราได้สร้างมาเนี่ยไว้ดีแล้วบางครั้งบางทีคำพูดเราก็ทำลายได้
1: ใช่คร
0: ับ ก็ตอนนั้นก็ให้ตระหนักในเรื่องของการใช้คำพูดแล้วก็ถ้อยคำบางครั้งบางทีที่ขาดศีลธรรมขาดคุณธรรมสามารถทำลายความศรัทธาได้สามารถทำลายเขาเรียกว่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้อย่างแนบเนียนศรัทธาของคนเราบางครั้งบางทีมันก็เกิดขึ้นยากแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ถูกทำลายด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำ
1: ใช่
0: ไหมครับทีนี้ในทางตรงกันข้ามครับถ้าเรามีวาจาสัตว์เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาเปลี่ยนไปด้วยเขาเรียกว่าเหมือนประทีปที่คอยส่องสว่างนำทางเช่นเดียวกันเมื่อเราอยากจะให้มีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองเราต้องไปอยู่กับคนที่เขาประสบความสำเร็จถูกต้องไหมครับอยู่กับคนที่เขาใช้วาจาดีพูดดีให้กำลังใจมันก็ทำให้เราชีวิตเราเนี่ยประสบความสำเร็จมาด้วยแต่ตรงกันข้ามครับถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จแต่ว่าเราไปอยู่ในกลุ่มชนที่เขาประพฤติไม่ดีประพฤติตนเป็นคนพาลเนี่ยครับมันก็จะส่วนทางกันก็ไม่สู่จุดมุ่งหมายสุดท้ายก็มาลงจบที่ชีวิตตัวเอง
1: ใช่อ
0: ันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญ
1: คร
0: ับ ก็ช่วงท้ายรายการวาจาคำพูดเป็นสิ่งสำคัญครับจะสร้างความสามัคคีก็ได้สร้างความแตกแยกก็ได
1: ้
0: ก็ให้ตระหนักให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำก่อนที่จะคิดอะไรก็แล้วแต่ใช้สติปัญญาสักนิดหนึ่งก็คือหยุดนิ่งก่อน
1: ใช่จริง
0: นะหยุดนิ่งก่อนแล้วก็ตั้งสติให้ดีก่อนที่จะพูดคำหยาบหรือว่าพูดโกหกหรือว่าพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อก็ดีก่อนที่จะพูดออกไปให้ใช้สติระลึกพูดให้ดีแล้วก็จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุข
1: ครับเปลี่ยนมาพูดคำจริงดีกว่า
0: พูดค
1: ำจริงไม่เคยตาย
0: ใช่ครับ
1: คำจริงก็ซื่อสัตย์สุจริต
0: แล้วก็อยากจะฝากไว้ให้อะไรครับฟังมากกว่าพูดเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เรามีสองหูฟังหูซ้ายไม่ใช่ออกหูขวาแล้วต้องฟังทั้งสองหูแล้วก็
1: คิดให้ดีการกอง
0: การกองแล้วก็ออกมาเป็นคำพูดดีๆต่อกัน
1: ใช่ถูกต้องรวมกันแล้วออกมาดีครับถูกกับท่าน
0: ครับสุดท้ายในเรื่องของรายการคุยธรรมตามศีลในหัวข้อที่6ครับวาจาสร้างชาติอาตมาภาพก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญไปแล้วขออ้างเอาคุณพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธรัตนะคุณพระธรรมรัตนะและคุณพระสังฆรัตนะตลอดจนบารมีขององค์พระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้ได้โปรดประทานพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พูนผลไปด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภละปฏิภาณตลอดธรรมสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดตั้งจิตไว้ชอบอันประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญา

รีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: ตอน5ข้อต้องทำก่อนข้ามถนน
1: อันนี้หนูมีสีแบบนั้นอยู
2: ่ถูกใจพี่นึกออกว่ามีโบโซ่อะมาแจกลูกโป่งกับตุ๊กตาเลยตรงไหนอะ
1: วันนี้เราใกล้บ้านเราด้วย
2: ตอนนี้เลย
1: ไปบ้าน
2: เราด้วยไปพร้อมกันนั่นไงพี่ยา
1: ไปกัน

ราทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะตรงนี้ไม่ใช่ที่ข้ามที่ปลอดภัยนู่นเห็นทางม้าลายไหมเราต้องไปข้ามตรงนู้นนะคะโอเคไหม

0: ามถนนที่ปลอดภัยมีอะไรบ้างเด็กๆรู้ไหมคะ
1: ทางม้าลายสะพาน
0: หนึ่งทางม้าลายนะคะแบบนี้เลย2
1: สะพานลอย
0: นะคะที่เราเดินข้ามไปอีกฝั่งได้3
1: ไฟเดิน
0: ถูกต้องอะค่ะดูสัญญาณไฟจราจรนะคะสีแดงสีเขียวสีเหลืองความหมายของมันนะคะแล้วก็4ถ้าเราข้ามเองไม่ได้เนี่ยเราต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เช่นใครบ้าง
1: ผู้ปกครอง
0: คุณตำรวจจราจรคุณครูนะคะหรือผู้ใหญ่ที่อยู่แถวๆนั้นให้ช่วยพาเราข้ามถนนนะคะและสุดท้าย
2: ถ้าเราจะต้องข้ามถนนเองคนเดียวเนี่ยพี่หนิงมี
0: 5คําที่เป็นวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยอยากรู้มั้ยว่ามีอะไรบ้าง
1: อยากรู้ค่ะ
0: 1หยุดหยุดในจุดที่ปลอดภัยเช่นฟุตบาทนะคะหรือไหล่ทางนะคะไม่ไปหยุดบนถนนนะอันตรายนะคะ2มองนะคะมองอะไรเอ่ยรู้ไหม
1: ซ้ายขวาซ้าย
0: มองขวาซ้าย
1: ขวาน
0: ะคะมองดูให้แน่ใจว่ามันไม่มีรถมาแล้วนะคะ3ฟังฟังอะไรเอ่ย
1: ฟังเสียงรถค่ะ
0: ถูกต้องค่ะฟังเสียงรถด้วยเพราะบางทีเราข้ามถนนตรงหัวมุมอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นรถตรงเราต้องใช้หูในการช่วยฟังนะคะแล้วก็4คิดคิดอะไรเอ่ย
1: คิดว่ารถหยุดหรือยัง
0: คิดว่ารถหยุดหรือยังแล้วก็คิดว่าเราสามารถข้ามได้หรือยังนะคะและสุดท้ายเดินนะคะเดินข้ามถนนด้วยความระมัดระวังเราจะไม่วิ่งข้ามถนนกันนะคะเพราะว่าการวิ่งข้ามถนนเนี่ยเราอาจจะไปสะดุดบนถนนแล้วเดี๋ยวรถมาชนเราแย่เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามถนนกันเรามาทบทวน5คำกันก่อนดีไหมคะ
1: 1
0: หยุด2
1: มอง
0: 3
1: ฟัง
0: 4
1: ค
0: ิดแล้วก็5
1: เดิน
0: เดินหยุดมองฟังคิดเดินโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามอันดับแรกหยุดแล้วก็มองขวาซ้ายแล้วก็มองขวาอีกทีนึงนะคะรถหยุดให้เราแล้วแล้วก็ฟังแล้วก็คิดข้ามได้ยังรถหยุดละ
1: ข้ามได้แล้ว
0: แล้วก็สุดท้าย5ทำไมคะ
1: เดิน
0: เดินวิ่งได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้โอเคไปเลยค่ะ

0: ล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
1: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
0: ๆอ้าว
2: ใจแล้วเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนเขายังชั่วหน่อย
1: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับ อย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
2: เออสบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดหายเลยล่ะเพราะดูมันเก่งจริง
3: ๆสบายเหรอปู่ร้องไห้ขนาดนั้นนะครับ
4: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
1: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
4: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
2: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
4: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
2: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
1: ลองดูบ้างไหมล่ะ
3: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
4: แม่ประตูพิธีเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
3: ไปกันเถอะ
4: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะเยี่ยมจังเลย
5: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
3: รีบไปตามหารูปปั้นกันเร็วเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อน
4: ขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
6: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
3: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
6: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละพวกเจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
3: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
4: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
6: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสีสุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
4: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
6: มหาวิทยาลัยเหรอ
3: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
4: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
6: อ้าวจะไปกันแล้วเหรอ
4: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
6: เจริญพร
2: ชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมสรรพศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
1: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
2: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
3: โหสุดยอดไปเลยครับ
1: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
3: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
7: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกพระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ
8: ก
3: ็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ครูเคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม

0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิการาชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเจริญพรแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวัดสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนก้าวเล็กๆในวันนี้ชีวิตใหญ่ในวันหน้าออกอากาศทางช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลชีวิตนี้สั้นนักแต่จิตใจเรานั้นลึกในแต่ละวันนั้นเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความคาดหวังความกลัวความเร่งรีบและความไม่แน่นอนในชีวิตซึ่งสิ่งเหล่านี้คือความจริงของชีวิตที่ทุกคนจะต้องประสบพบเจอและไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงไปได้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงแต่คำสอนนี้ไม่ใช่คำสอนที่ฟังแล้วทำให้เรานั้นหดหู่แต่คือการชี้ให้เราเห็นว่าเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเราจะไม่ยึดติดเมื่อเราไม่ยึดติดเราก็จะมีทุกข์น้อยลงธรรมะที่แท้นั้นไม่ได้อยู่ในคัมภีร์เพียงอย่างเดียวแต่ซ่อนอยู่ภายในใจทุกลมหายใจเข้าออกในการยอมรับความเปลี่ยนแปลงให้เราลองถามตนเองอยู่ในตอนนี้ว่าสิ่งที่เรานั้นยึดถืออยู่นั้นจำเป็นแค่ไหนความสุขที่เราวิ่งหานั้นแท้จริงแล้วมันอยู่ที่ไหนเราได้ให้เวลากับความสงบในใจบ้างหรือยังและสิ่งที่เรากำลังจะเริญอยู่นี้คือสติให้เราเอาสตินั้นกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกซึ่งเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันขณะและเป็นกุญแจสำคัญในการพ้นทุกข์ในการดำเนินชีวิตประจำวันโอกาสนี้กับผมได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตพโวปเรียนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารได้เมตตาให้ความรู้ในหัวข้อที่6คือการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายครับขอความเมตตาจากพระมหาสมภพครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสรณวุฒิครับ
0: ครับ
1: ครับวันนี้ผมก็ได้เกียรติมาให้ความรู้ในเรื่องของ

0: ธิบาท4
1: ครับ
0: ครับข้อนี้สำคัญมากครับอิทธิบาท4เนี่ยคนเราไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเรียนศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วแต่ถ้าเราอิทธิบาท4ปุ๊บสำเร็จทุกอย่างครับทีนี้เรามาเจาะประเด็นกันทีละอย่างทีละอย่างนะครับว่าอิทธิบาท4คืออะไรอิทธิบาท4ก็คือบาทฐานแห่งความสำเร็จหมายถึงอะไรหมายถึงสิ่งซึ่งมีคุณธรรมเครื่องให้รู้ถึงความสำเร็จตามที่ตนประสงค์ปรารถนาผู้ที่หวังความสำเร็จในชีวิตต้องทำตนให้สมบูรณ์ดังนั้นเมื่อเรามีอิทธิบาท4แล้วไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็ประสบผลสำเร็จและเป็นธรรมที่เกื้อหนุนหลักธรรมต่างๆให้เกิดขึ้นเช่นการทำงานการศึกษาการปฏิบัติธรรมสมาธิเป็นต้นครับ
1: ครับ
0: ทำ4อย่างนี้ย่อมอาศัยต่อเนื่องกันแต่ละอย่างมีเรื่องกันเฉพาะตนที่เราจะมาเข้าความหมายของตรงนี้กันนะครับ
1: ครับ
0: การทำงานให้ประสบความสำเร็จตามแนวพระพุทธศาสนาของพวกเรานี้พระพุทธองค์ทรงแนะให้ปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท4ซึ่งแปลโดยศัพท์แปลว่าอิทธิแปลว่าความสำเร็จบาทะคือบาทแปลว่าหลักพื้นฐานคือบาทให้ถึงความสำเร็จมีองค์ประกอบ4ประการด้วยกันคือ1ฉันทะ2วิริยะ3จิตตะ4วิมังสาฉันทะคืออะไรคือความพอใจความมีใจรักจะทำงานจะเรียนต้องทำด้วยใจด้วยใจรักต้องมีในเบื้องต้นก่อนครับ2วิริยะคืออะไรคือความเพียรเราจะยินคำว่าวิริยะอุตสาหะคือความเพียรที่จะทำเมื่อเรารักแล้วในเบื้องต้นเราต้องขยันความขยันคืออะไรคือการลงมือปฏิบัติธรรมเช่นเรารักที่จะเรียนนายคำว่าเมื่อเรารักแล้วต้องเอากายมาเรียนด้วยไม่มาโรงเรียนสายต้องมาเรียนทุกวันถูกไหมครับเราจะทำงานให้เจริญรุ่งเรืองเราก็ต้องมีใจรักมาทำงานให้เช้าฉันใดฉันนั้นครับนี่คือเรียกว่าวิริยะก็คือความเพียรส่วนมากจะเป็นเพียรด้วยทางกายในที่นี้นะครับ3จิตตะคือจิตใจเราคือทำงานด้วยจิตใจจดจ่อหมายความว่าอะไรหมายความว่าทำด้วยความจริงใจทุ่มเทตั้งมั่นตั้งใจจริงไม่ใช่ฉันทะอยากเรียนเอากายมาวิริยะความเพียรแต่ในห้องนั่งหลับมันก็ไม่ใช่ท่านเรียกว่าไม่มีจิตไม่มีใจจดจ่อซึ่งตัวจิตเนี้ยต้องคู่กับคำว่าสมาธิ
1: ครับ
0: คุณต้องมีจิตใจตั้งมั่นนักเรียนที่เข้าเรียนแล้วปุ๊บควรจะตั้งมั่นอยู่กับอะไรอยู่กับสิ่งที่ครูบาอาจารย์พูด
1: ครับ
0: ไม่ใช่ตั้งมั่นอยู่กับอะไรอยู่กับเทคโนโลยีอยู่กับโทรศัพท์มันไม่ใช่ถ้าเราฟังไปด้วยดูโทรศัพท์ไปด้วยถามว่าจะรู้เรื่องไหมบางคนบอกฉันรู้แต่ไม่ความสำเร็จ
1: ครับ
0: ดูได้น้อยเราควรต้องติดจ่ออยู่นั้นครับแล้วข้อสุดท้ายก็คือวิมังสาก็คือการวินิจฉัยใช้ปัญญาเราได้แก่การคิดวิเคราะห์พูดง่ายๆคือหลักจะสำเร็จตรงนี้ได้เราต้องใช้ปัญญาคิดวิเคราะห์ด้วยอย่างเช่นเราเข้าเรียนเนี่ยเรามีฉันทะแล้วเราต้องใจจะเรียนเราพาตัวเข้ามาได้วิยะที่สองนั่นในห้องจิตใจจดจ่อได้ข้อสามได้จิตแล้วข้อสุดท้ายได้ปัญญาให้ใช้หลักการอีก4อย่างก็คือสุจิปุริหมายความว่าอะไรสุคือตั้งใจฟังจิตตะคือใช้ความคิดมีจิตมีใจ
1: ครับ
0: ปุจฉาถ้าคิดแล้วไม่เข้าใจให้ยกมือขออนุญาตครับขอถามนิดนึงปุจฉาถามให้เข้าใจข้อสุดท้ายเลยก็คือการลิขิตคือจดไว้จดด้วยปัญญาของเรา
1: ครับ
0: ไม่ใช่ลอกจดการลอกจดมันไม่ได้ความรู้อะไรแต่เราผ่านกระบวนการทั้งฉันทะวิยะจิตตะวิมังสาปุ๊บการจดแต่ละอย่างมันจะมีความหมายแล้วของพวกเนี้ยท่านเรียกว่าเป็นปัจจิตังเฉพาะบุคคลเราดูแล้วเราถึงจะเข้าใจ
1: ครับ
0: ถ้าคุณมีจิตเดียวกับเราผู้ขออ่านก็เห็นก็จะเข้าใจเองประโยคนี้อย่างเช่นคําว่าชดโน้ตอ่ะคนเก่งเขาจะชดโน้ตเห็นไหม
1: คร
0: ับ เขาจะคิดวิเคราะห์ก่อนแล้วก็จดไปแล้วก็คอยตั้งใจฟังแล้วก็จดไว้การจดเป็นการดีอย่างทําให้เราการง่วงด้วยถ้าเราไม่จดบางทีนั่งฟังทุกอย่างมันจะง่วง
1: ครับ
0: ครับและการจดเนี่ยอาจจะจดด้วยปัญญาหรือใช้ปากกาจดออกไปลิขิตบางคนอาจจะจดในโน้ตบุ๊กในอะไรแล้วแต่เราใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ทีนี้เราจะมองดูอิทธิบาท4อีกแบบหนึ่งครับฉันทะคือสิ่งที่เราต้องทำถูกไหมครับ
1: ครับ
0: จะทำได้แต่ให้เรามองว่า ทำให้เกิดประโยชน์คำว่าประโยชน์คืออะไรประโยชน์ต่อตนไม่ทำให้ใครเดือดร้อนประโยชน์ต่อครอบครัวเราครอบครัวเราไม่เดือดร้อน
1: ครับ
0: ประโยชน์ต่อสังคมสังคมไม่เดือดร้อนและประโยชน์ต่อประเทศชาติเราก็ฉันทะให้ไล่ไปเลยว่าตั้งแต่ตอนเรียนถ้าเราคิดได้ปุ๊บเฮ้ยท่องไปเลยฉันทะวิยะจิตตวิมังสาท่องไว้ตลอดท่องหลอดแล้วก็มองว่าเออฉันทะคืออะไรฉันทะคือความพอใจนะพอใจจะทำสิ่งนั้นเมื่อพอใจแล้วต้องมีข้อที่สองคือวิยะคือความเพียรอุตสาหะจะถามว่าคนขยันต้องตื่นเช้าไหมต้องตื่นเช้าเนี่ยคือได้วิยะความเพียรไหมตื่นเช้าตื่นเพื่ออะไรไปโรงเรียนสุดเสาร์ที่จากนอนตื่นสายให้เราเปลี่ยนใหม่ตื่นในเช้าดีกว่าจะติดเป็นนิสัยตื่นมาช่วยพ่อช่วยแม
1: ่ครับ
0: ถูกไหมเสาร์ที่ช่วยท่านเพราะวันธรรมดาไม่ได้ช่วยท่าน
1: ใช่
0: ครับแล้วก็ข้อสามคือจิตตะทำด้วยจิตทำด้วยใจ
1: คร
0: ับ ไม่ใจมือลอย
1: ครับ
0: ถ้ามือลอยนี่ไม่สำเร็จแล้วข้อสุดท้ายวิวังสาให้เรามองดูว่างานที่เราทำเนี่ยทำยังไงให้มันง่ายให้มันสะดวกให้เสร็จให้ไวและเกิดประโยชน์เนี่ยคือใช้ปัญญาเรามองเป็นหลักของสี่อย่างทีนี้เรามามองดูในเรื่องของการเรียนมั่งฉันทะในที่นี้คือความพอใจความรักในสิ่งที่จะทำถ้าเรามองดูว่าถ้าเราจะไปเรียนเนี่ยถ้าเราถูกบังคับให้ไปเรียนมันก็ไม่อยากไปเรียนถูกไหม
1: ครับใช่
0: เมื่อเราถูกบังคับให้เรียนแล้วให้เราใช้หลักพุทธเจ้าเลยว่าเฮ้ยนักเรียนเราต้องเรียนเว้ยเมื่อเราถูกบังคับให้เรียนคุณต้องไปเรียนเมื่อเราถูกบังคับให้เรียนปุ๊บเราต้องมีฉันทะละต้องพอใจที่จะเรียน
1: ครับ
0: ถูกไหมครับลองดูก่อนเรียนได้ไม่ได้อย่างเช่นนักเรียนอยู่ในมหาลัยที่ตัวภาพนะเจอนะสอบเข้าปีนี้เลือกได้ไปสมมุติได้เลือกช่างโทรคมสมมุตินะเลือกโทรคมเรียนไปปีนึงใช้ฉันทะก็แล้วเพียรก็แล้วใช้จิตก็แล้ววิ่งสักแล้วแต่ไม่ชอบรู้ไหมทำอะไรรีไทร
1: ์ครับ
0: แล้วก็มาเรียนใหม
1: ่ครับ
0: ไปสอบอีกแผนกนึงเป็นช่างไฟฟ้า
1: ครับ
0: เขาก็ชอบกันตอนนี้ก็เจริญรุ่งเรืองแล้วเหมือนกันฉะนั้นให้เราลองดูก่อน
1: ครับ
0: จะปล่อยเวลาไปปีนึงถูกไหม
1: ครับ
0: สิ่งไหนที่เราถูกบังคับให้ทำเนี่ยให้เรามองว่าเฮ้ยเขาบังคับเราเนี่ยเฮ้ยมันเกิดประโยชน์เว้ยอย่างเช่นพ่อแม่บังคับให้เราเรียนเนี่ยเราก็ต้องเรียนให้ได้ผมรู้เมื่อเราไปเรียนแล้วปุ๊บท่องไปเลยหนูจะมีฉันทะนะความพอใจจะมีวิริยะนะคือมีความเพียรต้องไปเรียนทุกวันไม่ใช่โดดเรียนไม่ใช่พ่อแม่ส่งมาปุ๊บโดดเรียนไปแล้วมันก็ไม่ใช่
1: ครับ
0: เมื่ออยู่ในห้องต้องมีจิตนะไม่เล่นโทรศัพท์เล่นเป็นเวลาถูกไหมในยุคติดต้นเหล่าโทรศัพท์นี้ทุกคนจะมีทุกเครื่องอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แล้วข้อสุดท้ายเลยต้องมีปัญญาไว้เรียนให้ได้ปัญญาถูกไหมครับตัวอย่างอีกอย่างนึงนะที่จะให้รู้ก็คือเมื่อเรามีฉันทะแล้วปุ๊บจะให้เรามีแรงผลักดันอย่างเช่นนักเรียนต้องการจะเป็นหมอเป็นครูเมื่อเราเรียนปุ๊บสาวิทยาศาสตร์จะให้มีความตั้งใจเรียนถ้าเราไม่ฉันทะเป็นหมอเป็นครูปุ๊บบางทีเรียนแล้วมันไม่รู้เรื่องมันยากให้เรามองเป้าหมายของเราว่าเราอยากจะเป็นอะไรให้เราลองดูลองเรียนดูใช้หลักการ4อย่างเลยแล้วก็วิริยะความเพียรเนี่ยให้เรามองว่าเราต้องมีความพยายามเพียรไม่ท้อถอยทำสิ่งนั้นให้สำเร็จไปตามเป้าหมายของเราให้คิดเสมอว่าถ้าเราไม่ทำก็ไม่สำเร็จ
1: ครับ
0: แต่ทางศาสนาพระองค์บอกว่าให้เรามีวิริยะคือความเพียรเพียรอะไรพินเผากิเลส
1: ครับ
0: กิเลสตัวนี้คืออะไรความขี้เกียจ
1: ครับ
0: ถูกไหมครับ
1: ใช่
0: ครับต้องมีความเพียรจะถามว่าทำไมพระต้องตื่นตีสามตีสี่ตื่นมาแล้วต้องสวดมนต์ไหว้พระตื่นมาแล้วต้องเดินจงกรมทำไมต้องฉันมือเดียวถูกไหมนี่แหละคือความเพียรเผาผลาญกิเลสพอมนุษย์คนเราต้องการความสุขสบาย
1: ครับ
0: มีใครบ้างอยากตื่นเช้า
1: ใช่
0: จริงไหมนักเรียนก็เช่นเดียวกันทำเพราะว่าต้องบังคับเหมือนกันพักก็เหมือนกันถูกบังคับด้วยอะไรด้วยธรรมวินัยเรามาบวชแล้วเป็นลูกของพุทธองค์ลูกของพุทธเจ้าพระเจ้าเราถือพระกษัตริย์อย่างหนึ่งถูกไหมครับนอนกลางดินกินกลางทรายไปเดินข้าวของอื่นเขาเพื่ออะไ
1: ร
0: เพื่อลดตัวเองลงมาเพื่อให้เกิดอะไรฉันทะพระองค์พอใจที่จะทำต่อให้ใครถูกเหยียบย่ำแต่พระองค์ก็ไม่ย่อท
1: ้
0: อยังเพียรพยายามอยู่ใช้จิตใช้ใจและใช้ปัญญาคิดวิเคราะห์สอนเขาตลอดว่าสิ่งที่ทำต่อให้มั่งมีสีสุขรวยล้นฟ้าแต่ท้ายสุดก็ไม่พ้นหลักไตรลักษณ์ไปได้เหมือนกันทีนี้ตรงนั้นเป็นเรื่องที่ไกลให้เรามองมาใกล้ตัวเราเฉพาะนั้นนักเรียนให้มองเสมอว่าเมื่อเราถูกบังคับให้ไปเรียนเอาบังคับนะถ้าใครเรียนอยู่แล้วมีอยู่แล้วก็โอเคให้เรามองว่าเฮ้ยทำไงเรียนให้เก่งถูกไหมครับใช้วิริยะความเพียรอ่านหนังสือถามผู้รู้ และใช้จิตจดจ่อกลับมาบ้านปุ๊บก็ทบทวนแบบเรียนทบทวนของเก่าแล้วก็ดูของใหม่พรุ่งนี้อาจารย์จะสอนอะไรทำไปเรื่อยๆคือพูดง่ายทำการบ้านแล้วก็ส่งการบ้านให้ตรงเวลาและใช้ปัญญาคิดวิเคราะห์ดีเสร็จแล้วค่อยไปทำอย่างอื่นเนี่ยจะทำให้เราเรียนสำเร็จและตัววิทยานเนี่ยเป็นตัวเผาผลาญกิเลสแล้วก็เรื่องจิตตะจิตเรื่องจิตเนี่ยใครก็พูดได้แต่อยากให้น้องนักเรียนลองคิดดูอย่างนี้ว่าคำว่าจิตกับคำว่าใจลองแยกกันนะ
1: ครับ
0: ลองถามตัวเองว่าใจเรามีกี่ดวงถูกไหมตอบว่าหัวใจเรามีดวงเดียว
1: ครับ
0: แต่คำว่าจิตถามว่ามีกี่ดวงบางคนก็ตอบดวงเดียวจริงๆแล้วพระองค์บอกว่าจิตเรามีหลายดวงมากถูกไหม
1: ครับ
0: สมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตถ้าคุณทำจิตให้หนึ่งได้นั่นแหละเกิดสมาธินักเรียนต้องมองดูว่าทำไมพระอาจารย์ถึงบอกว่าจิตมีหลายดวงให้เรามองดูนะถ้าเรานั่งอยู่เนี่ยเราคิดถึงพ่อจิตหนึ่งดวงแล้วไปที่พ่อ
1: ครับ
0: คิดถึงแม่จิตหนึ่งดวงไปทางที่แม่แต่มันแยกกันทำคิดถึงลูกหลานครอบครัวจิตก็ไปคิดถึงจิตเที่ยวไปคือจิตเป็นหลายดวงนั่งอยู่กับที่ปุ๊บฝึกจิตของเราให้จดจ่ออยู่ที่สิ่งที่ครูพูดนั่นแหละเกิดสมาธิที่พระพุทธศาสนาท่านสอนมาว่าถ้าเราสึกว่าเรามีฉันทะก็แล้วมียะก็แล้วแต่รู้สึกว่ามันง่วงเหงานอนให้เราลองฝึกทำสมาธิคืออะไรทำจิตตั้งมั่นให้เรานั่งให้สบายห้องน้ำเรียบร้อยนั่งเสร็จก่อนครูจะเข้ามานั่งก่อนหลับตาลงนิดๆให้ผ่อนคลายหายใจเข้าให้ลมตกอยู่ข้างล่างลึกๆกั้นไว้แล้วปล่อยออกเบาๆให้ผมสบายทำสัก1นาที2นาที2 3นาทีก็ได้ทำก่อนครูเข้ามาสักแวบนึงแล้วเราลืมตาช้าๆดูให้ระบบตรงหน้าเรามันผ่อนคลายให้ตามปลอดโปร่งแล้วจะเกิดปัญญาสมองผุดสุดนี่แหละใช้เรียกสมาธิ
1: ครับ
0: แต่ทางพุทธศาสนาปุ๊บหลักการปฏิบัติท่านบอกมาว่าคนจะได้สมาธิได้คุณต้องมีตัวนี้ก่อนต้องมีองค์ฌาน
1: ครับ
0: องค์ฌานคือความเพ่งเป็นสมถะทำว่าคนเราให้นั่งได้สมเลยมันไม่ได
1: ้ครับ
0: คุณจะต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของเราอย่างเช่นกรรมฐานข้อแรกคืออะไร
1: ให้
0: ไอ้ที่ให้ยึดเหนี่ยวก็คืออาปฐวีป่ะ
1: กรรมฐานมันก็มีอยู
0: ่40อย่างอ่ะ
1: 40อย่าง
0: ใช่แล้วแต่เราจะเลือกอะไรถูกมั้ยครับแล้วแต่เราจะเลือกอะไรให้เราจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้น
1: ครับ
0: ให้เราภาวนานั้นอย่างเช่นสมมุติว่าเรามองที่แผ่นดิน
1: ครับ
0: แล้วก็ท่องเลยแผ่นดินแผ่นดินแผ่นดินไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่สอนนักเรียนแล้วท่องคําว่าพุทโธนี่คือเรียกว่าพุทธานุสติ
1: ครับ
0: ถ้าธัมโมธัมโมธัมโมก็เรียกว่าธัมมานุสติ
1: ครับ
0: และอีกอันสังโฆสังโฆสังขารสตินึกถึงอย่างเช่นคำว่าพุทโธพุทโธคืออะไรให้พุทลมเข้าให้ท้องป่องพุทกั้นไว้โทไปออกเรื่อยๆนับไปพุทโธภาวนาไปเรื่อยให้จิตเราจดจ่ออยู่คำพุทโธ
1: ครับ
0: แต่ของนักภาพจะสอนอีกอย่างนึงน้องนักเรียนเคยยินคำว่า body weight training ไหมหมายความว่าเอากายของเราเป็นตัว training ให้ร่างกายเราแข็งแรงพระก็เช่นเดียวกันพระองค์สอนว่าให้ใช้หลักการของอัศสะปัสสะคือเชื่อลมหายใจแล้วนี่แหละเป็นตัวกำหนดเหมือนที่ท่านเคยบอกพระเจ้าถามพระอนุนจะลึกถึงความตายทุกนาทีกี่นาทีอนุนก็ตอบว่า
1: วันละ7ครั้ง
0: วันละ7ครั้งพระเจ้าบอกทุกลมหายใจหมายความว่าเมื่อกลมเข้าปุ๊บก็รู้เลยชีวิตของเรายังมีชีวิตอยู่ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ออกก็รู้เลยทุกวินาทีทุกลมหายใจออกพระองค์สอนว่าเวลาหายใจเข้าให้หายใจเข้าลึกๆให้อยู่ข้างล่างให้ท้องเราป่องแล้วคุณก็ปล่อยออกจะเป็นคนที่ทำได้ลองทำดูแล้วจิตจะนิ่งถ้าเราทำนี้ได้ปุ๊บบุคคลนั้นจะเป็นคนที่ใจเย็น
1: ครับ
0: และจะเห็นลมหายใจของตัวเองแล้วอีกอย่างนึงพอเราเห็นตรงนี้ปุ๊บมันจะเกิดความผ่อนคลายแล้วจะรู้ตัวว่าปัญญาจะเกิดต้องทำอะไรบ้างนี่แหละนักเรียนถ้าทำได้ปุ๊บจะเกิดสมาธิอย่างนึงเมื่อเกิดสมาธิแล้วปุ๊บก็คือจิตได้ละตั้งมั่นละอะไรตามมารู้ไหมวิมังสาปัญญาก็จะเกิดถามว่าเกิดเลยไหมมันยังไม่เกิดแต่เตรียมความพร้อมปัญญาเกิดต่อเมื่อเราได้ฟังได้สอบถามได้อ่านหนังสือถามว่านักเรียนลองทำสิ่งนี้บ้างยังถูกไหมครับ ให้เรามองว่ายืนเดินนั่งนอนถ้ามีตำราหนังสืออยู่ในสมองเราเราจะรู้ทุกอย่าง
1: ครับ
0: คนที่เก่งๆนะทุกอิริยาบถนะ ยืนเดินนั่งนอนไม่แต่กินดื่มทำพูดคิดหัวเขามีแต่เรื่องท้องตลอด
1: ใช่
0: ตัวมาเองเหมือนกันตอนเรียนใหม่ๆหลวงพ่อเจ้าวาดท่านก็สอนเรื่องสมาธิอ่านท่องอยู่เดียวท่องไม่รู้เรื่อง
1: ครับ
0: เกิดความท้อไม่อยากเรียนละเบื่อแล้วหลวงพ่อว่าท่านถอยมาแป๊บนึงลองทำสมาธิดูอยู่กับตัวเองสักนาทีสองนาทีก่อนให้สงบลองทบทวนดูหลับตาดูให้นิ่งสงบแล้วก็สูดลมพัดทำอะไรไปเรื่อยกรรมฐานไปเรื่อยมันเกิดปัญญามันรู้แจ้งสิ่งที่เราไม่รู้เชื่อไหมว่าพอเราสมาธิปุ๊บมันลอยออกมาเองมันเข้ามาเองเข้ามาแบบเรางงเลยมันมาได้ยังไง
1: ครับ
0: และอีกอย่างนึงพอสมองเราเปิดกว้างปุ๊บสิ่งไหนที่ใครพูดปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเขาพูดสิ่งไหนเหมือนปัญญามันเกิดเหมือนกันเห็นไหมเวลาเราเกิดสมาธิปุ๊บเรานั่งฟังครูบาอาจารย์พูดเนี่ยครูสอนเรื่องนี้เฮ้ยทำไมเราเข้าใจจังบางทีก็อยากจะรู้เองถูกไหมมันต่อยอดได้
1: ใช่ครับ
0: ถ้าคนเราไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิปุ๊บมันจะไม่ต่อยอดเพราะฉะนั้นแต่ให้เราเบื้องต้นเลยเช่นหลักการ4อย่างฉันทะต้องพอใจต่อให้โดนบังคับแต่คุณต้องพอใจ
1: ครับ
0: 2วิริยะพอใจแล้วต้องมีความเพียร
1: ครับ
0: 3จิตตะต้องมีจิต
1: ค
0: ู่กับมีสมาธิมีสติต้องคู่กัน
1: คร
0: ับ ข้อสุดท้ายต้องมีปัญญาคือรู้แจ้ง
1: ครับ
0: แต่ในลักษณะปุ๊บท่านจะสอนอยู่2อย่าง
1: ครับ
0: เป็นสมถะคือความเพ่งคือองค์ฌานก่อนเพ่งให้จิตเรานิ่งไม่ให้จิตเราวอกแวกให้จิตอยู่กับตัวใช้ลมหายใจเรานี่แหละพุทโธพุทโธพุทธานุสตินี่แหละแล้วก็อีกอย่างนึงวิปัสสนาคืออะไรเมื่อจิตเราตั้งแล้ววิปุตนาถูกไหม
1: ครับ
0: เป็นคำวิเศษ
1: ครับ
0: คือการเห็นแจ้งเห็นอะไรเห็นด้วยความเป็นจริงเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปต่อให้เรานั่งเรียนถามว่าเมื่อเราเบื่อแค่ไหนถามว่าเต็มที่เรียนไม่เกิน3ชั่วโมงถามว่าจริงไหม
1: จริงครับ
0: ใช่ไหม
1: จริ งคร
0: ับเดี๋ยวมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่3ชั่วโมงเดี๋ยวมันก็ดับไปคุณก็ทำอย่างอื่น
1: ครับ
0: ถูกไหมเรามีเวลา3ชั่วโมงเรียนให้รู้แต่สมัยนี้คาบหนึ่งกี่นาทีเอง
1: ห้าสิบนาที
0: ห้าสิบนาทีถามว่าทำได้ไหม
1: ครับก็ยังยาก
0: เราเรียนมหาลัยเนี่ยคาบหนึ่ง3ชั่วโมงชิวนะถามว่าใช่ไหมเรียนนักธรรมตีโทเอก3ชั่วโมงชิวนะ
1: ครับ
0: กับนักเรียนที่เรียนคาบหนึ่ง50นาทีพัก10นาที
1: ครับ
0: เวลามันน้อยนิดสิ้นดีจริง
1: แป๊บเดียว
0: ใช่ไหมอย่าปล่อยเวลาให้โอกาสเมื่อเรานั่งปุ๊บจำไว้เลยนะวันนี้เมื่อฟังตรงนี้แล้วนะก่อนเราจะเข้าเรียนปุ๊บทำใจสบายคิดแต่ว่าเราจะรู้ตรงนี้เมื่อเรารู้ว่าครูจะสอนวิชาอังกฤษให้เราลองท่องภาษาอังกฤษดูแล้วก็ไปฝึกเลยกูอยากเรียนภาษาอังกฤษต้องให้ได้ถ้าภาษาอังกฤษปุ๊บเพิ่มเงินเราแน
1: ่
0: ถูกไหมหรือเรียนภาษาจีนก็เช่นเดียวกันลองทำดูแล้วก็เข้าไปปุ๊บลองทำสมาธิดูให้ฝึกหายใจให้เลือกกำหนดเราจะไปวกแวกถึงอื่นดูแค่ลมเราและจิตจดจ่ออยู่สิ่งห้าเราเน
1: ี่
0: ยสมาธิจะเกิดพอสิ่งเกิดปุ๊บครูสอนอะไรก็จะรู้ได้ทันแล้วหูเราคอยฟังอาชนะภายนอกกับภายในต้องสัมพันธ์กันพระองค์บอกว่าคนเราอาชนะหกวูคูเป็น12เขาเรียกว่าภายนอกภายใน
1: ครับ
0: อาณาภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ
1: ครับ
0: ตาดูจะเห็นรูป
1: ครับ
0: รูปนี่คืออาณาภายนอก
1: ครับ
0: รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันจะเข้ามาหมดเลยเมื่อเราเห็นรูปให้เราวิเคราะห์ดูว่ารูปหรือที่จดบนกระดานมันคืออะไ
1: ร
0: เนี่ยนี่สิ่งที่กระทบกันแต่ถามว่าจะเห็นตรงนี้ได้ปุ๊บคุณต้องใช้หลักการหลายๆอย่างฉันทะวิริยะจิตตะแล้วก็วิมังสา
1: ครับ
0: ครับวันนี้อานุภาพได้มาพูดเพราะว่าเริ่มเรียนบาลีตอนอายุ37 38แล้วเขาบอกว่าเอ้ยเรียนไม่ได้หรอกมันต้องท่องแต่ก็บอกไหนๆเรามีเวลาแล้วบวชมาแล้วก็ลองเรียนพระบาลีดูต้องท่องใหม่หมดเลยมาเป็นคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเรียนก็ได้ด็อกกับด็อกบวกถ้าใครรู้ถูกไหมตกตลอดภาษาอังกฤษไม่ได้เรื่องเลยแล้วพระบาลีเนี่ยมันก็ยากท่องต้องหลายแต่เราก็ใส่หลักการของหลวงพ่อท่านเจ้าวาดท่านก็สอนว่าเฮ้ยคุณต้องมีวินัยอุตสาหะต้องนะพระเจ้าองค์ว่าคนลงทุกข์ได้เพราะความเพียรจริงถ้าคุณไม่เพียรคุณไม่พ้นทุกข์เมื่อเราอยากกินอยากหาอาหารเนี่ยคุณไม่ขอบอาชีพคุณจะหาอาหารให้เราใครจะให้เราคนพ่อแม่จะขอพ่อแม่ตลอดจนตายก็ไม่ได้คุณต้องนั่นเราเอง
1: ครับ
0: คุณลงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียร
1: ครับ
0: ถามว่าจริงไหม
1: จริง
0: ก็จริงแล้วก็มันไม่มีคำว่ายากเราลองนั่งสมาธิดูลองอ่านหนังสือดูท่องดูถึงเวลาจริง
1: ครับ
0: จริงความเพียรสำคัญที่สุดและการจะเพียรได้คุณต้องใจรักก่อนอย่างเช่นมีน้องเนรมีญาติโยมหรือว่าใครนั่งห้าคนเอาวิชาเสริมนะเดี๋ยวเรียนพระบาลีกันถามว่ามีสักกี่คนที่อยากเรียนไม่มีหรอกแต่ก็เอาให้แรงด้อใจถ้าเรียนได้นะเดี๋ยวเรางั้นให้เอายกมือกันพุบเลยลองดูก่อนเห็นไหมเพราะตั้งแต่เนี่ยบางคนบังคับต้องเรียนไม่เรียนไม่จบนะเห็นไหมเมื่อเราถูกเนี่ยปุ๊บเหตุอะไรก็แล้วแต่ให้เรามองว่าเฮ้ยสร้างฉันทะเว้ยให้พอใจดู เพื่อพอจะวิทยาความเพียรไปค้นคว้าดูว่ามันเรียนแบบไหน
1: คร
0: ับ ยังไงถามผู้รู้เอาถูกไหมขอทุกอย่างคนอื่นทำได้ทำไมเราทำไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: คิดแค่นี้พอเสร็จแล้วปุ๊บเฮ้ยใช้จิตเว้ยจิตใช่ไงทำให้เกิดสมาธิเวลาครูเขาสอนเนี่ยตั้งใจฟังอย่างน้อยก็แค่50นาที
1: ครับ
0: ถูกไหมหรือไม่ก็ชั่วโมงนึงแล้วแต่คนเราได้นิ่งถึงท่านถึงบอกว่าคนเราถ้าได้สมาธิแล้วนะคุณสามารถนั่งได้7วันเลยกินแค่น้ำอย่างเดียวแต่ร่างกายของเราจะให้เกิน7วันก็มันแย่นั่งได้ตลอดจริงแล้วก็พอได้สมาธิปุ๊บปัญญามาแน่เว้ยเพราะเราฟังมันจะเกิดปัญญา
1: ค
0: นเราไม่ฟังไม่เกิดปัญญา
1: ครับ
0: ครับผมนี่คือที่ผมจะอธิบายคือตรงนี้ครับเอาไปใช้ได้จริงครับทั้งหมดเลยครับฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาทุกอย่างไม่มีคำว่ายากพระเจ้าสอนว่าคนเราจะลงทุกได้ก็เพราะความเพียรความอุตสาหะครับผม
1: ก็เป็นคุณธรรมที่ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีเป้าหมายน
0: ี่
1: ครับการที่จะใช้ชีวิตให้ไปสู่เป้าหมายได้ก็ต้องตั้งเป้าหมายก่อนใช่ไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: พอตั้งเป้าหมายแล้วเราลองนำคุณธรรมของพระพุทธเจ้าไปประยุกต์ใช้ครับโดยใช้หลักของอิทธิบาท4
0: ใช่ครับ
1: อิทธิบาท4ง่ายๆเลยครับตัวแรกก็คืออะไรครับ
0: ฉันทะต้องพอใจให้ได้
1: ก็คือเราต้องมีความพอใจ
0: ความรักในสิ่งนั้น
1: ครับพอใจในงานที่เราจะปฏิบัติก่อนพอใจในเป้าหมายเราหรือไม
0: ่
1: เราตั้งเป้าหมายไว้อย่างไรเมื่อเราเกิดความพอใจแล้วเราต้องรักด้วยม
0: ี
1: ความรักเมื่อมีความรักแล้วเราก็ต้องทำสิ่งที่ถูกกับเป้าหมายนั้นด้วยครับแล้วก็มีความอะไรครับมีความยุติธรรมด้วย
0: ใช่ครับ
1: มีความยุติธรรมแล้วก็พยายามทำงานนั้นให้สำเร็จ
0: คร
1: ับแล้วก็มีความรักในอะไรครับเพื่อนร่วมงานด้วย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีความปรารถนาดีอันนี้ก็คืออยู่ในความพอใจทั้งหมดเมื่อเราพอใจแล้วตัวที่2ครับคืออะไรครับ
0: วิริยะ
1: วิริยะคือความ
0: สำคัญครับความเพียรความขยันความเพียรครับ
1: ความเพียรที่จะประกอบในสิ่งที่เรารักให้ประสบความสำเร็จ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็คือตัวที่2
0: ใช่ครับ
1: ที่จะไปสู่ความสำเร็จนั้นได้
0: ครับ
1: เราเพียรยังไงครับ1ครับให้เราขยันมันเพียร
0: ถูกต้อง
1: ครับพระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรครับขันติปรมังตโปติติขาใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ความอดทนความ
0: อ
1: ดกั้นเป็นความเพียรอย่างยิ่ง
0: ครับ
1: อันนี้ก็คือคุณเป็นเครื่องอยู่ของสมณะ
0: ครับ
1: สมณะจะเข้าสู่ความสำเร็จหรือสู่จุดมุ่งหมายคือพระนิพพานได
0: ้ครับ
1: ต้องมีความอดทนอดกั้น
0: ถูกต้องครับ
1: เมื่ออดทนอดกั้นแล้วต้องอะไรครับต้องไม่กล่าวร้ายไม่ว่าร้ายใช่ไหมครับไม่กระทบบุคคลอื่น
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยแหละครับเป็นความเพียรของสมณะเมื่อมีความเพียรความขยันแล้วต้องอะไรครับปฏิบัติด้วยความพยายาม
0: ถูกต้องครับ
1: ต้องพยายามด้วยนะครับ
0: ครับ
1: มีความเพียรอย่างเดียวไม่ได
0: ้ต้องพยายามทำด้วย
1: แบบเช่นพระอะไรครับพระมหาชนกใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ที่ว่าเพียร
0: ว่ายน้ำ
1: ครับไม่รู้ว่าฝั่งอยู่ตรงไหน
0: ครับ
1: แต่ก็ว่ายน้ำอยากจะถึงฝั่ง
0: ครับ
1: จน
0: น้ำไม่ขลา
1: ามาเห็นใจ
0: ก็เรื่องนี้ผมเสริมนิดนึงครับเป็นหลักของความเพียรเลยอย่างเช่นเรือแตกอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: คนหนึ่งยอมตายแล้วไม่ว่ายน้ำไม่สู้มันจะต้องอกคนเดียวจริงว่ายอยู่นั่นแหละทั้งที่ไม่เห็นฝั่งเลยนะว่ายเนี่ยทีนักวิชาการก็เลยสงสารเอ๊ะทำไมพระองค์ถึงว่ายอย่างนี้พระองค์เป็นคนที่ปฏิการวิญญาณอยู่ก็เลยว่าตราบใดถ้ายังมีหวังก็ต้องใช้ความเพียรก็ว่ายไปเรื่อย
1: ว่ายถึงที่สุด
0: ถึงที่สุดท้ายสุดแล้วเมื่อเราทำไปเรื่อยปุ๊บเปรียบเหมือนอะไรเราทำความดีเนี่ยเทวดาก็ยื่นมือช่วยเหลือเราข้าจะลองใจเรานิดนึงให้ลองทำดูก่อน
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเราไม่ไหวปุ๊บเขาจะช่วยเองเหมือนนั้นไม่ขลาดเหมือนเทวดา
1: ใช่ครับใช่
0: พาจนไปถึงฝั่ง
1: ครับ
0: ฉันใดฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหมคนเรานะครับความเพียรสำคัญที่สุด
1: ครับ
0: ฉัน
1: ก็ต้องอดทนให้เต็มที
0: ่ถูกต้องครับให้สุดเลยทำด้วยความบากบั่นตามกำลังของเราเด็กก็ทำให้สุดความเป็นเด็ก
1: ใช่
0: ผู้ใหญ่สุดความผู้ใหญ่
1: ครับ
0: ไม่ยอดแย่ตั้งใจให้ดี
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ให้เราอดทนบากบั่นมีจิตใจมุ่งมั่นแล้วก็เพียรระวังอะไรครับในระวังที่เรากำลังใช้ความ
0: นี่ก็สำคัญนะครับ
1: ต้องระวัง
0: ต้องระวังอีกเพียรระวัง
1: ระวังอะไรครับระวังอบายมุข
0: ระวังบาปด้วยที่จะเข้ามาครับ
1: ก็คืออกุศลต่าง
0: ๆอย่าใช้ความเพียรในทางที่ผิด
1: ใช่ครับต้องเพียรระวังด้วยแล้วก็มีจิตใจที่แน่วแน่อันนี้แล้วครับคือเป็นวิริยะ
0: ตรงนี้ท่านบอกว่าคนนี้สำคัญมันอยู่ในหมวด4เหมือนกันท่านบอกว่าให้เราดูตัวเองเมื่อเรามีความขยันปุ๊บให้เราดูว่าเฮ้ยอันไหนที่เป็นบาปเนี่ยเพียรละบาปทิ้งไป
1: ครับ
0: ถูกไหมครับเพียรละไปละเรื่อยๆอย่าพระมาบวชเนี่ยถามว่าหมดกิเลสไหมมันอาจจะไม่หมดเต็มร้อยแต่เราเพียรละให้ทุกคนมองว่าพระเนี่ยบวชมาเพื่อละค่อยๆละไปเรื่อยๆจะได้ไม่ได้แล้วแต่เราต้องฝึกการละก็คือละบาปละความไม่ดี1เพียรละ2เพียรสร้างสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นมาให้เกิดขึ้นมาให้ได้
1: ครับ
0: แล้วข้อ3เพียรอะไรรู้ไหมเพียรเฝ้าระวัง
1: ครับ
0: อย่าให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นมา
1: ครับ
0: แล้วข้อที่4คืออะไรพิรักษาความดีที่เราได้แล้วให้มันสิทธิ์เกี่ยวข้องคนเราที่ดีแล้วจะต้องไม่ตกเป็นทางที่ชั่ว
1: ครับ
0: ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เหมือนท่านบอกว่าคนดีถ้าเป็นคนเลวถ้าไม่สรรเสริญถือว่าเป็นคนที่มีปัญญาแล้วทุกคนกลับมาเลวไม่สรรเสริญแต่คนชั่ว
1: ครับ
0: กลับมาเป็นคนดีทุกคนสรรเสริญเปรียบเหมือนองคุลิมาน
1: ครับ
0: ใช่ไหมทำความชั่วทั้งยึดเลยที่สุดแล้วรู้นี่ผ่านได้เพราะอะไรกับเนื้อกับตัวกับใจเพราะนั้นจิตเราสำคัญที่สุดถูกไหมต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นพระองค์ทรงสอน
1: ครับ
0: เห็นไหมถ้าเราฝึกจิตตั้งมั่นเราจะไม่กลัวร้อนกลัวหนาวไม่กลัวนู่นกลัวนี่ไม่ค่อยอ้างไอ้นุ่นก็ร้อนไอ้นุ่นก็เย็นไอ้นั่นก็นุ่นนี่เราจะไม่อ้างจะมีความอดทนเนี่ยเรียกความเพียรสหะเพียรละเพียรทุกอย่างเพียรเรียน
1: ก็คือเข้ากับคุณธรรมที่ข้อชื่อว่าความเพียร4อย่างใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: ก็คืออันแรกก็คือเพียรละ
0: เพียรละ
1: ละก่อนละอกุศลต่างๆ
0: ใช
1: ่2เพียร
0: สร้างความดี
1: ความดีใช่ไหมครับ
0: ให้เกิดขึ้น
1: ครับแล้วก็เพียรรักษาร
0: ักษาความดีเกิดขึ้นแล้วให้อยู
1: ่ครับแล้วก็ไม่ให้เสื่อมใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็คือ
0: แล้วก็เพียรเฝ้าระวังด้วย
1: เฝ้าระวัง
0: ใช่คือตรวจดูตลอด
1: ครับอันนี้ก็คือความเพียร4อย่างท
0: ี
1: นี้มาดูตัวที่3ก็คือจิตตะจิตตะก็คือเอาใจฝักใฝ่สิ่งนั้นไม่หวัง
0: ธุระจดจ่อกับสิ่งนั้นครับ
1: ตั้งใจใส่เอาใจใส่แล้วครับแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่าน
0: ถูกต้องคร
1: ับไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ทำงานให้มันมีชีวิตชีวา
0: ใช่ครับ
1: มีชีวิตชีวาม
0: ีจิตมีใจได้ครับพูดนะ
1: จดจ่ออ
0: ยู่กับตนใช่
1: จดจ่ออยู่กับงานที่ทำแล้วก็ไตรตรองควบคุมดูแลอยู่เสมอแล้วก็ป้องกันข้อผิดพลาดอ
0: ัน
1: นี้คือเกี่ยวกับจิตต้องเอาจิตเอามาใส่งานที่เราทำด้วยไม่อย่างนั้นเป้าหมายเราไม่สำเร็จแน่ตัวสุดท้ายครับเมื่อเราทำแล้วมีความพอใจมีความเพียรเอาใจใส่แล้วต้องตรวจสอบดูครับ
0: นั่นแหละครับนี่คือวิมังสานี่แหละ
1: ครับเป็นวิมังสา
0: ครับคิดวิเคราะห์
1: มันตรีตองพิจารณาในเหตุและผลที่เราได้ทำไปแล้วทั้ง3ข้อที่ผ่านมาเป้าหมายถึงจะสำเร็จทีนี้เราจะไตรตองได้อย่างไรไตรตองก็คือใช้อะไรครับ
0: ปัญญา
1: ใช้ปัญญาครับ
0: คิดวิเคราะห์ไตรตองดู
1: ครับปัญญาทางพุทธศาสนามีอยู่3อย่างใช่ไหมคร
0: ับ
1: 1สุตตมยปัญญา
0: ใช
1: ่
0: ปัญญาเกิดจากการฟัง
1: ครับ2จินตมยปัญญา
0: ปัญญาเกิดจากความคิด
1: 3ภาวนามยปัญญา
0: ปัญญาเกิดจากภาวนาให้มีให้เป็นภาวนาข้อที่3จะยากสุดครับ
1: ครับก็คือปัญญา3ข้อเนี่ยข้อแรกคืออะไรครับสุตตมยปัญญา
0: เกิดจากการฟัง
1: ครับ
0: ยิ่งเด็กต้องฟังให้มากจะพูดแสงผู้ใหญ่
1: เราเกิดมาเป็นเด็กใช่ไหมครับ
0: ต้องฟัง
1: เราจะเรียกพ่อเรียกแม่ได้เด็กต้องอะไรครับ
0: ฟังพ่อฟังแม่ก่อนท่านสอนให้เรียกอะไรต้องฟังก่อน
1: แบบไหนยังไง
0: ใช่ครับ
1: เมื่อฟังแล้วต้องอะไรครับต้องคิด
0: ต้องคิด
1: คิดให้มาก
0: ครับ
1: คิดแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาด
0: ูใช่ครับ
1: ครับ
0: ก็คือตรงกับหลักหัวใจ4ข้อสุจิปุริ
1: ครับ
0: สุคือการฟัง
1: ครับ
0: จินตะคือคิดปุจฉาคือถามปุปุถามคุณต้องถามด้วยบางทีถ้าไม่เข้าใจต้องถามใช่ไหมนักเรียนเนี่ยบางทีเนี่ยคุณถามอ้าวนักเรียนมีปัญหาอะไรบ้างเงียบเข้าใจ
1: ไ
0: ปแล้วไม่กล้าถามต้องกล้าถามยกมือไม่กล้าถามเสร็จแล้วปุ๊บถามเสร็จแล้วปุ๊บให้เราลิขิตลิขิตคือการขีดเขียนไว
1: ้
0: เหมือนคำว่าเลขาอีเป็นเอนะคือการขีดเขียนจดบันทึกไว้บ้างกันลืมเพราะสมองเราแต่ละวันโอ้โหสารพัดอย่างให้หมดถ้าไม่จดบันทึกไว้บ้างม
1: ัน
0: จะไม่ดี
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: ก็คือในสมัยก่อนของในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยอาจจะยังไม่มีการขีดเขียนใช่ไหม
0: ครับ
1: สาวกของพุทธเจ้าเนี่ยสาวกกล่าวไปว่าผู้ฟังเนี่ยสาวกของพุทธเจ้าอริยสาวกไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุก็ดีเป็นคฤหัสถ์ก็ดีครับฟังจากฟังธรรมจากพระโอษฐ์ของพุทธเจ้า
0: ครับ
1: ฟังแล้วเขานำไปปฏิบัติครับ
0: แล้วก็มาสอนกันปากต่อปากเลย
1: พอปฏิบัติแล้วก็ใช่ครับมาท่องกันปากต่อปากท่องจำกันจนมาถึงปัจจุบันนี
0: ้ถามว่าคอยบันทึกทีหลัง
1: นี่แหละครับสิ่งที่เรียกว่าการฟังเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญ
0: ก็คือสุตตะนะปัญญาเกิดจากการฟังใช่ไหมครับ
1: ครับสำคัญที่สุด
0: คิดครับ
1: คิดก็ไปคิดทีหลังได้ใช่ไหมครับ
0: แต่ฟังไว้ก่อน
1: เวลาที่มีผู้อื่นพูดก็ให้เราจงเงี่ยหูฟังว่า
0: ใช่ครับ
1: เขาพูดถึงอะไรเขากำลังพูดเกี่ยวกับอะไร
0: จับประเด็นให้ถูกแล้วคุณจะฉลาด
1: พอได้การฟังแล้วก็เราก็นำไปคิดคิดแล้วก็นำมาปรับใช
0: ้
1: พิจารณาไตรตรองดูให้ดีเพราะว่าเราต้องคิดอยู่บนพื้นฐานของธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยไม่ได้คิดไปในทางที่ไม่
0: ลุ่นพลเกินไปคิดถึงความเป็นไปได้
1: สำคัญครับ
0: คิดถึงประโยชน์ประโยชน์ที่จะเกิดไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนี่คือสิ่งที่สุดแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยท่านอธิบายตรงนี
1: ้
0: คำว่าภาวนาคืออะไร
1: ครับ
0: ท่านลองอธิบาย
1: ภาวนาคือการเจริญ
0: ใช่
1: จิตจะภาวนา
0: ทำแล้วทำอีกให้มีให้เป็นของดีๆต้องทำไม่ทำไม่ได้ครับ
1: ก็พระอาจารย์ก็อยากจะบอกว่าเวลา
0: ทำบ่อย
1: ๆชีวิตเราเนี่ยจะเจออุปสรรคมาไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเรามาบวชเป็นพระเราก็จะเจออุปสรรคทางการปฏิบัติใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าอยู่เป็นโยมเนี่ยก็จะเจออุปสรรคทางโลก
0: 8,900 ทางโลกเยอะไปหมดเยอะมาก
1: ไม่รู้จะแก้วิธีแก้ปัญหานี้ยังไง
0: ครับ
1: วิธีที่จะทำทางพระพุทธศาสนาเนี่ยถึงจะบอกว่าอยากจะมีชีวิตที่ราบรื่นให้ลองรู้จักสวดมนต์ครับ
0: ถูกต้องครับนี่แหละนี่แหละ
1: ต้องสวดมนต์ครับ
0: ใช
1: ่สวดมนต์ภาวนาเนี่ยแหละครับสวดมนต์เนี่ยคือมีความคิดในใจว่าสวดมนต์เนี่ยจะทำให้ชีวิตเราราบรื่นแต่ภาวนาเนี่ยครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเจริญใช่ไหมครับการเจริญชีวิตเราจะเจริญขึ้นไปข้างหน้าให้ลองเราภาวนา
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลาที่ทุกครั้งที่เราภาวนาเนี่ยมันจะเกิดปัญญาให้เราคิดว่
0: า
1: ครับให้เราคิดว่าในวันต่อไปเนี่ยเราจะใช้ความคิดที่เกิดจากการพิจารณาของเราเนี่ยทำอย่างไร
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับอยากจะเจริญนี่แหละครับต้องภาวนาอย่างเดียวภาวนาอย่างไรครับนี่แหละครับก็คือกลับมาดูลมหายใจเข้า
0: ถูกต้องภาวนาให้จิตอยู่กับตนดูลมหายใจเราไม่อยากให้คุณนั้นเป็นนี้อยู่ตัวเราเนี่ยอยู่ที่ตัวเราโฟกัสตัวเราเหมือนที่บอกอ่ะฝึกไว
1: ้ครับ
0: คนที่ชอบออกกำลังกายบอดี้เวทเทรนนิ่ง
1: ใช่
0: ใครชอบกรรมฐานให้ลมหายใจเราเวลาเกิดความโมโหความเครียดให้หายใจดูลมลึกๆคิดซะว่าเมื่อมันเกิดความโกรธมันตั้งอยู่แป๊บเดียวมันก็ดับไปถ้าเราไปปรุงแต่งไปด่าไปนู่นไปนี่มันไม่จบ
1: ครับ
0: ให้มันจบที่ตัวเรา
1: ครับ
0: ถูกไหมครับนี่ถึงว่าให้ดูตัวเองให้ดีฝึกตัวเองให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาคนเราตั้งมั่นปุ๊บไม่แต่อะไรกระทบเราก็ไม่เกิดประโยชน
1: ์ครับ
0: ไม่แต่ใครมายุ่ยแย่แต่แข็งรั่วอย่างเราเราก็จิตตั้งมั่น
1: ครับ
0: ครับสังเกตดูให้ดีคนที่เป็นคนหัวอ่อนไม่มีสมาธิไม่มีจิตใครพูดอะไรก็ตื่นสงบไปหมดทุกอย่างเดือดร้อนหมดทุกอย่างท้ายสุดตัวเองโดยเอาครอบครัวเดือดร้อนอีกเอาปัญหาภายนอกเข้ามาในบ้านอีกถูกไหมบังคับบางอย่างฟังแล้วปล่อยไปเลยเนี่ยคือสิ่งดีที่สุดครับ
1: ครับอันนี้ก็เช่นกันพอเวลาเราได้ฟังหมอดูหมอเดาใช่ไหมครับมันจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยเขวไปเลยนะครับ
0: ครับ
1: เขาคิดว่าอีกอนาคตอีกไม่กี่ปีเนี่ยเราต้องประสบความสำเร็จสิ่งที่เราได้ฟังมาเนี่ยมันทำให้เราว่าไม่ขวนขวายไม่กระตือรือร้นที่จะทำการงานเพราะว่าอะไรครับเรานั่งรอแต่ทำรอความสำเร็จอย่างเดียว
0: ใช่ครับ
1: โดยที่เราไม่ทำอะไรเลย
0: ไม่ไฝ่ความมัน
1: ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมครับ
0: ไม่ได้ครับ
1: มันอาจจะเป็นไปได้แบบ 1% ใช่ไหม
0: น้อยมากครับน้อย
1: 1% เราต้องตั้งใจครับต้องตั้งใจในปัจจุบันนี้แล้วครับทำให้มันดีที่สุดพอทำดีแล้วอนาคตไม่ต้องไปคิดว่ามันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเลยครับปัจจุบันเราทำไว้ดีแค่ไหนอนาคตมันต้องสำเร็จแน่นอนนี่แหละครับก็คือให้กลับเข้ามาในหลักของอิทธิบาท4
0: ครับ
1: สิ่งที่เราทำนะพอใจไหมสิ่งที่เราทำนะมีความพยายามหรือยัง
0: แค่ไหนด้วย
1: ใช่ครับแล้วก็สิ่งที่เราทำนะเอาใจใส่หรือเปล่า
0: ใจใส่แค่ไหนครับ
1: แล้วก็มันตรวจสอบดูครับตามหลัก4ประการนี้เช่นเดียวกันครับพระพุทธเจ้าก็ตัดกับพระอานนท์ว่าอานนท์ถ้าเธออยากให้เรามีอายุยืนยาวเนี่ยเราจะอยู่ได้ด้วยคุณธรรมอะไรพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้ครับ
0: อ
1: ิทธิบาท4นี่แหละครับถึงจะทำให้อายุของพระพุทธองค์ยืนยาวนานได
0: ้ครับ
1: แต่ว่าด้วยความที่มารมาดลใจครับไม่ให้พระอานนท์เนี่ยทูลขอพระพุทธเจ้าให้มีอายุยืนยาวอีกนี่แหละครับก็ทำให้ศาสนาของเราเนี่ยมีอายุแค่คือคนมีอายุไม่เกิน100ปีใช่ไหมครับ
0: 100ถึง120ป
1: ี
0: ครับ
1: อายุของพระศาสนาก็แค่ 5,000 ปี
0: ใช่คร
1: ับ ก็แป๊บเดียวจนวันนี้ก็กึ่ง
0: พุทธศาสนา2,000กว่าปีมาแล้ว
1: ครับ
0: ครับ
1: เราลองเปรียบเทียบกับศาสนาในยุคก่อนๆก็คือพุทธศาสนาในสมัยก่อนว่าสมัยพระกัสสปะพุทธเจ้า
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับสมัยของพระโอก่อนๆ
0: ครับ
1: 20,000 ปี
0: 20,000 ปีก็ยัง
1: 200,000 ปี
0: ใช่ครับอายุจะยืนยาว
1: ยืนยาวมาก
0: ครับ
1: แต่องค์ที่จะมาข้างหน้าคือพระอะไรครับพระ
0: สีอริยเมตไตร
1: อริยเมตไตร
0: ครับ
1: แค่ใช้อะไรครับความศรัทธาตัวเดียวครับเป็นสำคัญ
0: คร
1: ับ ใช้ศรัทธาเป็นสำคัญแต่ในยุคปัจจุบันนี้ในสมัยยุคของพระเจ้าโคดมนี้ใช้ปัญญาเป็นสำคัญครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับก็คือคนเราเนี่ยให้ทาน
0: รักษาศีล
1: รักษาศีลกันมาเยอะแล้ว
0: เจริญภาวนา
1: แต่ปัญญาเนี่ยไม่ค่อยเจริญกันครับ
0: ครับ
1: พอเจริญปัญญาเนี่ยมันยาก
0: คนเราถ้าเจริญปัญญาได้ทุกคนจะมองว่าท้ายสุดแล้วมันก็คืออยู่
1: ครับ
0: ตรงนี้ถูกไหมให้เรารู้เราจะไม่ประมาทต่อชีวิต
1: ครับ
0: เราต้องเจอปัญญาให้รู้มันจะไม่เกิดอาการเก่งแย่ง
1: ครับ
0: จริงดีกัน
1: ใช่ครับ
0: ครับทุกวันนี้คนเราไม่เจริญปัญญามันเลยมีปัญหาทุกอย่าง
1: ใช่อ
0: ยากจะได้จะได้กอบโกยผลประโยชน์
1: ครับ
0: มันเลยมีปัญหา
1: โดยใช้เขาเรียกว่าความเห็นแก่ตัวขึ้นมาเป็นที่ตั้ง
0: แต่นี่ท่านก็บอกมาว่าอีกอย่างหนึ่งมนุษย์คนเรานะเกิดมาปุ๊บสิ่งแรกก็ต้องมีฉันทะต้องพอใจ

0: แล้วเวลาพอใจปุ๊บต้องใช้ควบคุมให้อยู
1: ่ครับ
0: คนเราถ้าพอใจสิ่งนั้นปุ๊บถ้าเราพอใจมากเกินไปมันจะเกิดความเดือดร้อน
1: ครับ
0: มันต้องพอใจด้วยความพอดี
1: ครับ
0: พอใจในอาการของศีลสมาธิปัญญา
1: ครับ
0: ถึงบอกว่าเมื่อมีฉันทะปุ๊บคุณต้องมีความเพียร
1: ครับ
0: เพียรด้วยความพอดีไม่ใช่เพียรจนเกินไปมันก็ไม่ได้ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ใช้จิตพอดีอย่างท่านทำว่าทำงานหาลูกมาค่ำไม่สบายขึ้นมาก็ยุ่งอ่านหนังสืออดหลับอดนอนคืนมันก็ไม่ได้คุณต้องรู้ว่าแบ่งเวลาให้ถูก
1: ครับ
0: คนเราเวลามันเท่ากันถูกไหมทุกอย่างอยู่ที่ความพอดี
1: ครับ
0: แบ่งเวลาให้ถูกแล้วก็ใช้ปัญญาให้ถูก
1: ครับ
0: มันจะดีที่สุดถ้าไม่ดีเลยปุ๊บคุณจะเป็นคนขี้เกียจ
1: ครับ
0: เกิดมาอ้วนเดี๋ยวก็ตายไม่ได้พระเจ้าบอกสอนมาว่าให้เราคิดเสมอว่าคนเกิดมาปุ๊บไม่ใช่ตาย
1: ครับ
0: เกิดมาแล้วท่านบอกว่าต้องแก
1: ่
0: เห็นไหมถูกไหมแก่ต้องไงต้องเจ็บเจ็บถึงตายถ้าเราอยู่ถึงแก่ได้หมายความว่าพุทธเจ้าเราของจริง
1: ร
0: ท่านสอนความจริงใครที่เกิดแล้วไม่แก่ผู้นั้นไม่ใช่ของจริง
1: ใช่
0: เมื่อเราแก่อะไรจะตามมาพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะร่างกายเราจะผอมนี่หัวก็เริ่มงอกแล้วถูกไหม
1: ครับ
0: ถูกไหมครับท้ายสุดคือตายตายคืออะไรก็คือการไม่หายใจพระองค์ทรงบอกว่าคนเราหายใจต้องหายใจให้เป็น
1: ครับ
0: หายใจให้รู้ลมเราถ้าลมหายสถาปัสสะเมื่อเรารู้ลมปุ๊บเรารู้ว่าชีวิตเรามันสั้นนักไม่เกิน100ปีเราก็ไปแล้วถามว่าจริงไหม
1: ครับ
0: พอเรามารู้ว่าเราปิดใจไปปุ๊บเพราะฉะนั้นแต่เนี่ยเราจะดูแล้วว่าสิ่งไหนที่เรายังไม่ได
1: ้ครับ
0: เราจะเอาให้ได
1: ้
0: เราเกิดมามนุษย์โลกนี้เรายังไม่เรียนรู้เรียนรู้ให้เยอะที่สุด
1: ครับ
0: ครับ
1: คือถ้าอยากเห็นของจริง
0: ครับ
1: ให้เราไปดูที่โรงพยาบาลคร
0: ับครับ
1: ความเจ็บเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเรื่องที่ว่าเรายังไม่เคยพบเจอแต่เมื่อไหร่ที่เราได้เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลเราจะเข้าใจว่าคนที่เขาเจ็บเนี่ยแค่เขาไม่ขออะไรมากใช่ไหมครับเขาขอให้เขาเนี่ยได้หายเป็นปกติแค่นั้นก็คือความสุข
0: อยากมาวิ่งอยากมาเล่นได้
1: ใช่ครับเป็นความสุขของเขาเลยครับบางคนเนี่ยเห็นหน้ากันอยู่เนี่ยพอไปเข้าโรงพยาบาลเกิดอุบัติเหตุไปนอนอยู่บนเตียงเนี่ยเราไปเห็นปุ๊บโอ้โหเราปลงสังเวชได้เลยนะ
0: ใช่ครับ
1: คือรู้เลยว่าชีวิตเราเนี่ยถ้าประมาทก็เนี่ยแหละครับมานอนอยู่อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วน้องๆที่นักศึกษาเด็กๆชอบแว้นอยู่อย่าไปเลยครับ
1: ครับ
0: พี่ก็เคยแว้นมาก่อนถึงมารู้ตัวเองคนเราเนี่ยถ้าไม่ผ่านตรงนี้มาจะไม่รู้ภาพเคยแว้นกับเพื่อนเพื่อนก็ตายคาที่เหมือนกันแต่เรายังรอดมาได้ถือว่าบุญกุศลอย่างดีให้มาบวชถ
1: ึ
0: งอย
1: ู่
0: จนป่านนี
1: ้ให้มีสติในการใช้ชีวิต
0: ใช่ครับให้เรามองว่าเราเกิดมามันยากเรามีโอกาสได้วิ่งได้เล่นได้เรียนที่สุดเพราะคนเราบอกว่าเวลาเรียนก็อยากจะทำงาน
1: ครับ
0: เวลาทำงานก็อยากจะเรียนมันแปลกเพราะนั่นแต่ให้รู้หน้าที่รู้เวลาของเราใช้ถูกที่ถูกเวลาแล้วจะมีความสุขใช้ด้วยหลักอะไรอิทธิบาท
1: 4
0: ครับ
1: ก็คือไม่ใช่เราใช้แค่หลักอิทธิบาท4แล้วก็จะเรียนให้สำเร็จเท่านั้นมันไม่ใช่ครับหลักอิทธิบาท4เนี่ยเราใช้ได้ตลอดชีวิต
0: ใช่ครับ
1: เอาไปใช้ในสังคมก็ได้
0: ใช่ครับ
1: เอาไปปรับปรุงใช้ในการทำงานก็ได้
0: ใช้ในครอบครัวก็ได้ครับพอใจในครอบครัวตัวเองไม่ใช่พอใจคนอื่นคนเรามักจะมองว่านี่เสริมนะสิ่งอยู่ใกล้ตัวเราไม่มีคุณค่าแต่ของคนอื่นจะมีคุณค่าอย่างเช่นมีเสื้ออยู่ตัวโอ้ยของเราแบรนด์นี้ถ้าไม่มีประโยชน์ทำไมคนอื่นมันสวยกว่าอยากได้เห็นไหมต้องดูให้ดีครับต้องดูให้ดีครับพอใจได้พอใจให้อยู่ในขอบเขตพอใจในของที่เรามี
1: ครับอันนี้ก็
0: นี่เสริมนี่เฉยครับ
1: อยากจะให้นักศึกษาได้นำเอาไปคิดพิจารณาใช้ในชีวิตประจำวัน
0: คิดให้ได้แต่วันนี้ครับแล้วจะคิดเรามีความสุขครับอีกคนอีกยาวไกลร้อยปีเนี่ยถ้าเรามองดีแล้วมันไม่ไกลมันไม่ใกล้จะอยู่ถึง100ปีหรือเปล่าไม่รู
1: ้
0: อยู่ปัจจุบันให้เรามองว่าปัจจุบันเนี้ยเรายังเหลือใครอยู
1: ่ครับ
0: เราไม่อยู่คนเดียวมีพ่อมีแม่ตั้งใจให้ดีเลี้ยงให้สําเร็จจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เรามีเงินมีทองใช้คิดอย่างนี้พอแล้วที่เรามีความสุข
1: ก็คือเลี้ยงดูครอบครัวได้
0: ใช่ครับ
1: ครับเอาครอบครัวเราเนี่ยเป็นสําคัญเพราะว่าสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่ว่าอยู่เป็นจุดเริ่มต้นสังคมจะดีไม่ดีก็ดูที่สังคมของครอบครัวก่อน
0: ใช่ครับ
1: พ่อแม่เลี้ยงลูกมาลูกเป็นคนดีของสังคมเนี่ยมันก็เชิดชูวงตระกูล
0: ให้การศึกษาเล่าเรียนให้ลูกให้หลานให้เรียนพ่อแม่ที่ดีต้องให้ลูกเรียน
1: ครับ
0: ครับ
1: เรียนให้จบปริญญา
0: ครับให้สูงที่สุดเท่าที่ปัญญาของลูกจะไหว
1: ครับ
0: ครับ
1: พ่อแม่สนับสนุนเต็มที
0: ่ครับ
1: ครับอันนี้ก็ใช้หลักอิทธิบาท4จนมาถึง
0: พ่อแม่ให้เรียนต้องอยู่โรงเรียนนะจะไปเที่ยวตื่นครับเลยผมแซวเล่นนี่เฉย
1: ครับก็ตั้งใจ
0: ตั้งใจครับ
1: ตั้งใจครับก็สรุปในหลักอิทธิบาท4นะครับฉันทะคือความพอใจครับวิริยะคือความเพียรแล้วก็วิมังสาจิตตะก่อนเอาใจใส่แล้วก็วิมังสาตรวจสอบดูแลสิ่งที่เราทำให้บรรลุเป้าหมายอันนี้แหละครับชีวิตเราจะใช้ชีวิตโดยที่ว่ามีเป้าหมาย
0: ผมเสริมนิดนึงครับนักเรียนถ้าครูให้การบ้านมาการมาทำการบ้านคุณได้4ข้อเลยแล้วข้อ4ด้วยคือใช้ปัญญาด้วยดูว่าในวันเนี้ยที่ครูสอน

0: เรารู้อะไรบ้างเพราะฉะนั้นการบ้านต้องทำสำคัญที่สุดนักเรียนจะเรียนสำเร็จได้ต้องทำการบ้านจะไม่ดีถ้าทำการบ้านปุ๊บใช้หลักการสำเร็จเลย
1: ครับ
0: ฉันทำไว้เจ็ดองศาทุกอย่างครบทุกอย่างครับ
1: ก็เหมือนกันครับเวลาเราเรียนบาลีใช่ไหม
0: ครับ
1: ต้องยากครับมันต้องอ่านหนังสือเยอะอ่านเยอะแล้วก็ต้องทบทวน
0: ใช่ครับ
1: ทบทวนแล้วก็ต้อง
0: ท่องปฏิโมกข์เลยครับใช่ไหมครับ
1: ต้องเขียนต้องอะไร
0: ใช่ต้องเขียนซับซับซากมันท่องให้จำได้โอ้โหจะลำบากมาก
1: แต่ว่าอะไรครับที่จะลืมไม่ได้คือเป้าหมาย
0: ใช่ครับ
1: นักเรียนบาลีต้องมีเป้าหมายครับถ้ามีเป้าหมายแล้วเนี่ยมันจะทำให้ความเพียรแล้วเนี่ยมันจะสำเร็จเร็วขึ้นคือความตั้งใจมันจะต่างกันแต่ถ้าเราเรียนโดยไม่มีเป้าหมายว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรเราเรียนไปทำไมอย่างเงี้ยครับมันจะเรียนไปวันๆ
0: แต
1: ่ถ้ามีเป้าหมายเนี่ยมันจะเรียนทุกวัน
0: ใช่ครับเรียนทุกวันต
1: ั
0: ้งใจทุกวัน
1: ใช่ครับ
0: ใช้ครบทุกอย่างครับ
1: แล้วมันก็จะสำเร็จตามที่เราได
0: ้ตั้งใจไว้ครับ
1: ก็ในสุดท้ายนี้ครับก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนเล็กๆว่าก้าวเล็กๆในวันนี้คือชีวิตใหญ่ในวันหน้าในหัวข้อที่6ครับคือการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายโดยใช้ชีวิตตามหลักของอิทธิบาท4ก็คือพื้นฐานที่จะไปสู่ความสำเร็จ4ประการ1คือฉันทะคือความพอใจ2วิริยะคือความเพียร3จิตตะการเอาใจใส่และ4วิมังสามันตัวตรองพิจารณาสิ่งที่ได้ทำมาแล้วนั้นก็ขอยุติรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ครับอิมินากตะปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญไว้แล้วอัตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะเป็นประธานองค์บารมีธรรมของพระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้โปรดประทานพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละสมบูรณ์พูนผลคิดกว่าปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของสี่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยพอช่า

ู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

มนแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนาโกสินกับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมนะครับวันนี้เราจะมาเสนอในตอนการสร้างโจทย์และการตั้งคำถามเพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมครับครั้งที่แล้วเราก็ได้พูดถึงเรื่อง

ของการสเก็ตนะครับหรือการวาดเส้นทัศนียภาพภายนอกที่มีพื้นที่ที่จำกัดนะครับเราได้เรียนรู้เทคนิคนะครับจากนักออกแบบนะครับอาจารย์ติ่งนะครับแล้วก็น้องออมไปแล้วนะครับว่าวิธีการสเก็ตหรือการดึงจุดเด่นนะครับของการดึงพื้นที่นะครับและการออกแบบเป็นอย่างไรนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมาดูวิธีการตั้งโจทย์หรือการตั้งคำถามในการเขียนทัศนียภาพว่าการเขียนทัศนียภาพเนี่ยเวลาเราคิดหรืออยากจะตั้งโจทย์ในการเขียนเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราลองมาชมกันเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องรู้เกี่ยวกับแนวคิดหลักนะครับของการเขียนนะครับก็คือการเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นเหมือนกับเครื่องมือนะครับเครื่องมือของการออกแบบหรือมันเป็นภาษานะฮะที่สื่อสารกันโดยการใช้การวาดภาพทัศนียภาพอย่างที่ตอนที่แล้วนะครับเราได้เห็นวิธีการที่อาจารย์ติ่งนะครับได้ออกแบบนะครับแล้วก็สื่อสารกับลูกค้าแล้วก็เขียนรูปแบบมาให้ลูกค้าดูว่างานทัศนียภาพนะครับสถาปัตยกรรมทั้งภายนอกภายในเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเดียวกันฮะแต่ว่ามันเป็นการตั้งคำถามนะฮะว่าการวาดเส้นเนี่ยการตั้งคำถามเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างโจทย์และการตั้งคำถามว่าภาพเนี้ยแสงเนี่ยโดนทางไหนเงาตกกระทบอาคารเป็นอย่างไรนะฮะและจากภาพที่เราเห็นเนี่ยนะครับจะรู้เลยว่าภาพเนี่ยเป็นอาคารโบราณสถานนะคะเกี่ยวกับวัดนะฮะฉะนั้นเนี่ยอาคารเนี่ยก็จะมีเรื่องของความสงบนะครับความเงียบนะฮะและการเคารพในพื้นที่ถ้าเราดูจากพื้นที่แล้วเนี่ยมันเป็นการออกแบบที่เคารพบริบทนะฮะของตัวอาคารนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาดูอาคารอันนี้นะครับเป็นภาพตัวอย่างการเขียนทัศนียภาพเนี่ยฮะอันนี้เป็นเหมือนกับการจำลองนะฮะหรือการตีความนะครับจากคนเขียนนะครับอาจจะเป็นสถาปนิกนะครับหรือจะเป็นอินทีเรียหรือจะเป็นคนที่สนใจทางด้านนี้นะครับก็มันคือการตีความว่าเราใช้คำพูดนะครับมาสู่งานออกแบบนะครับอันนี้คือหน้าที่ของทัศนียภาพนะครับที่เกิดขึ้นถ้าเราดูจากตอนที่แล้วนะครับก็จะมีวิธีการเขียนหรือมุมมองที่เราเห็นได้ชัดว่าการออกแบบหรือมุมมองที่ดีควรจะเป็นอย่างไรนะครับทัศนียภาพอันนี้ก็เหมือนกันฮะเป็นเหมือนกับการที่เราเอานะครับทัศนียภาพที่มันเป็นภาพจำลองให้เห็นว่ารูปแบบของอาคารนี้มันเป็นอย่างไรหลังคาเป็นแบบไหนระเบียงเป็นอย่างไรและพื้นชั้นหนึ่งเป็นแบบไหนนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราจำลองภาพและตีความหมายนะครับให้คนได้รับรู้หรือทราบนะครับความหมายของการตั้งโจทย์นะครับในการวาดเส้นแล้วต้องพูดกันถึงความหมายแล้วก็บทบาทของการตั้งโจทย์ก่อนนะฮะโจทย์เนี่ยหมายถึงเหมือนกับเป็นกรอบนะฮะกรอบแนวคิดหรือสถานการณ์ในการกำหนดขอบเขตนะครับในการเขียนทัศนียภาพนะครับอย่างเช่นครั้งที่แล้วเนี่ยตอนที่แล้วน้องออมก็ได้โจทย์พื้นที่แคบนะครับแล้วก็ออกแบบร้านที่ขายน้ำขายขนมนะฮะอันนั้นก็คือเหมือนกับเป็นการเรียนรู้ว่าการตั้งโจทย์เป็นอย่างไรวิเคราะห์เป็นแบบไหนออกแบบเพื่อใครนะครับฉะนั้นเนี่ยในการออกแบบหรือการสเก็ตทัศนียภาพเนี่ยเราต้องตั้งโจทย์ก่อนดูบริบทโดยรอบดูทั้งโครงสร้างของตัวร้านขายน้ำดูทั้งแสงเงาที่มากระทบกับอาคารรวมทั้งบรรยากาศที่อยู่บริเวณรอบๆนะครับถ้า

เราดูจากตอนที่แล้วก็จะมีเรื่องของต้นไม้มีเรื่องของจุดขายของนะครับมันก็คือการตั้งโจทย์ในเบื้องต้นนะครับการตั้งคำถามล่ะการตั้งคำถามคือกลไกการสะท้อนความคิดนะครับซึ่งมันคือช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยมีประสบการณ์ในการมองเห็นอย่างตอนที่แล้วเนี่ยน้องออมก็เห็นว่าตัวอาคารอันนี้มันมีกรรมอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมในการซื้อหรือการใช้พื้นที่เนี่ยอย่างไรบ้างมันเป็นการตั้งคำถามและออกแบบจากภาพปัจจุบันสู่ภาพที่กระบวนการออกแบบที่เป็นกล่องนมนะครับก็เป็นการคิดและก็การวิเคราะห์การตั้งโจทย์และตั้งคำถามและออกมาเป็นรูปแบบของการเขียนทัศนียภาพให้เห็นนะฮะทีนี้ผมก็อยากจะให้ดูเกี่ยวกับการเขียนทัศนียภาพนะฮะถ้าเราสังเกตจากตอนที่แล้วนะฮะก็จะเห็นว่าการเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนเหมือนภาพถ่ายนะครับถ้าเป็นเหมือนภาพถ่ายเนี่ยเราอาจจะแค่ถ่ายภาพแต่การสเก็ตหรือการวาดเส้นทัศนียภาพนะครับมันมีหลักคิดก็คือเราต้องรู้เรื่องของรายละเอียดเรื่องของวัตถุนะฮะที่มาวางนะครับวัสดุนะครับมุมมองนะครับอันนี้จากในภาพเนี่ยเราก็จะเห็นเรื่องของการคิดการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ที่มีแสงเงากระทบกับอาคารและตัวอาคารกระทบกับพื้นนะฮะเราก็ต้องดูว่าวิธีการหลักการคิดทางสถาปัตยกรรมเนี่ยในการวาดเส้นเนี่ยมันสเก็ตยังไงบ้างอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องดูการวิเคราะห์ก่อนว่าแสงเงาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนโครงสร้างเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อาคารมีกี่ชั้นนะครับและการมองแบบเชิงตีความคือการมองแบบแสงที่ถูกกระทบกับอาคารที่อาคารนี้มีวัตถุแล้วมากระทบกับพื้นเป็นอย่างไรอันนี้ก็คือเป็นการคิดตีความเชิงวิเคราะห์เพื่อให้รูปแบบเนี่ยดูเหมือนจริงนะฮะว่าถ้าแสงโดนตรงนี้จะเป็นอย่างไรถ้าฝนมาแบบนี้จะเป็นแบบไหนอันนี้คือการใช้วิธีการวิเคราะห์และการมองแบบตีความหมายว่าวิธีป้องกันเป็นยังไงแสงมาโดนแบบนี้ควรจะมีกระจกไหมนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นหลักคิดในงานสถาปัตยกรรมนะครับและเราต้องสเก็ตออกมาให้เห็นนะฮะการสร้างโจทย์ที่ดีเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรนะฮะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญฮะสิ่งสำคัญยังไงนะครับการสร้างโจทย์ที่ดีเนี่ยมันควรที่จะรู้ว่าเราสเก็ตทัศนียภาพหรือการวาดเส้นทัศนียภาพเนี่ยเป็นรูปแบบมุมมองแบบไหนนะครับเป็นสถาปัตยกรรมอย่างไรนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเวลาเราจะเขียนทัศนียภาพเนี่ยเราควรจะต้องรู้ว่าเราเขียนอาคารอะไรอย่างตอนที่แล้วเราก็ใช้วิธีการดูในพื้นที่ที่แคบโดยใช้ตู้นะครับน้ำนะครับแล้วก็มาสเก็ตนะครับว่าวัตถุประสงค์ของตัวอาคารเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะส่วนอันที่สองความสัมพันธ์กับบริบทจริงนะครับถ้าเราไปดูนะครับงานสเก็ตนะครับหรือการวาดเส้นในตอนที่แล้วหรือตอนก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่ามันจะมีเรื่องของเรือลำที่หนึ่งที่เป็นระยะหน้าระยะกลางระยะหลังแล้วก็จะมีบริบทที่ล้อมรอบเรือมันก็จะเห็นได้ว่าการสเก็ตทัศนียภาพเนี่ยมันทำให้เห็นว่ามีการหลอมรวมกับทัศนียภาพและบริบทโดยรอบไม่ให้มันดูแตกหรือแตกต่างกันจนเกินไปนะครับอย่างที่3เนี่ยการเปิดโอกาสให้ตีความที่หลากหลายนะฮะถ้าเราไปดูตอนที่แล้วก็จะเห็นเรือนะฮะก็จะมีเรื่องของการเพ้นเรื่องของปลานะครับเรื่องของมังกรนะฮะที่อยู่ด้านข้างเป็นรายละเอียดนะฮะแล้วทำให้เราดูว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นของอะไรการเขียนทัศนียภาพเป็นแบบ

0: ไหนเป็นเรืออย่างไรเป็นเรือประมงหรือเรือกอและหรือเป็นเรือแบบไหนนะครับอันนี้ก็คือต้องเปิดโอกาสให้คนที่ดูงานเราเนี่ยให้เห็นความคิดที่หรือการตีความที่หลากหลายนะครับและก็สิ่งข้อสุดท้ายก็คือการเชื่อมโยงเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์การคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันเป็นอย่างไรอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้มีการพูดเรื่องของ Star Wars Star Wars เนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะฮะที่เป็นการคิดสร้างสรรค์นะฮะแบบอวกาศนะครับทำให้เราคิดว่าเอ๊ะถ้าเรามีอาคารที่เป็นลักษณะที่อยู่ในอวกาศหรืออาคารที่อยู่นอกโลกแล้วก็มาลงพื้นเนี่ยรูปแบบมันควรจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็คือเป็นการตั้งโจทย์นะฮะในเบื้องต้นก่อนที่เราจะเขียนทัศนียภาพนะฮะทีนี้โจทย์ที่ดีมันเป็นอย่างไรนะครับโจทย์ที่ดีมันคือการเปิดพื้นที่ให้มันมีความคิดเติบโตมีความคิดเติบโตอย่างไรนะฮะโจทย์ที่ดีเนี่ยมันควรต้องเปิดพื้นที่เหมือนมีรูปแบบที่หลายแบบนะฮะการเขียนทัศนียภาพหรือการออกแบบอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราควรมีทางเลือกอย่างน้อย3แบบนะฮะหรือการสเก็ตให้เห็นว่ารูปแบบแบบนี้มันเป็นอย่างไรรูปแบบที่1รูปแบบที่2เป็นแบบไหนและรูปแบบที่3เป็นอย่างไรและเรามาสรุปกันว่าทั้ง3แบบเนี่ยการเขียนทัศนียภาพเนี่ยแบบไหนที่เหมาะสมกับบริบทหรือเหมาะสมกับพื้นที่มันเป็นการเปิดนะครับกระบวนการเขียนทัศนียภาพที่หลากหลายนะฮะมีแง่มุมที่เราต้องมาคิดนะฮะและทำให้ความคิดของเราเนี่ยมันไม่ได้หยุดนิ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยโจทย์ที่ดีมันคือโจทย์ที่เปิดพื้นที่ให้สำหรับความคิดนะฮะทีนี้การตั้งคำถามนะฮะถ้าดูจากในภาพก็อันนี้เราต้องดูก่อนว่าพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นอย่างไรเป็นกระบวนการเรียนรู้ยังไงนะฮะอย่างถ้าเปิดพื้นที่เปิดทางด้านขวาเนี่ยมันเป็นกระจกนะฮะเราก็ต้องดูก่อนว่าเอ๊ะสังเกตเป็นยังไงวิเคราะห์เป็นแบบไหนงานสร้างสรรค์ยังไงต้องดูก่อนนะฮะว่าอาคารเนี่ยการเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันไปตั้งอยู่ที่ไหนนะฮะการที่เปิดกระจกเปิดโล่งแบบเนี้ยเพื่อต้องการอะไรคือเพื่อต้องการให้แสงเข้ามาอันนี้ก็เกิดการสังเกตเกิดการวิเคราะห์นะฮะแล้วแสงที่มากระทบกับกระจกหรือกระทบกับตัวอาคารแสงแต่ละช่วงเวลามันจะมีเรื่องของความแตกต่างของแสงมันทำให้เปิดพื้นที่ตรงเนี้ยมันมีแสงบรรยากาศทำให้เรารับรู้ว่าอ่ะถ้าเราสังเกตวิเคราะห์สร้างสรรค์แล้วเนี่ยมันจะเกิดภาพทัศนียภาพอย่างไรนะฮะอันนี้ก็เป็นการตั้งคำถามกระบวนการเรียนรู้ในการเขียนทัศนียภาพนะครับอันนี้ก็เราเคยเรียนไปแล้วเรื่องของดร.เอ็ดเวิร์ดนะฮะก็อันนี้จะเป็นงานของชาวต่างชาติที่เป็นศิลปินชาวเกาหลีถ้าดูวิธีการสร้างสรรค์หรือการเปิดมุมมองใหม่ในการทัศนียภาพถ้าสังเกตดูเนี่ยว่าเอ๊ะดูการวางหรือการเขียนของสถาปนิกคนนี้หรือศิลปินคนนี้ก็จะเห็นว่ามุมมองในการเขียนเนี่ยถ้าเห็นจากภาพทางขวาการวางองค์ประกอบเมื่อก่อนตอนที่เราดูเรื่องของรายการก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่าตอนที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการสเก็ตภาพที่วางอาคารไว้ตรงกลางนะครับแต่การสเก็ตของศิลปินคนนี้เขาเอียงไปทางขวาซึ่งทั้งภาพเนี่ยมันมีรายละเอียดหมดแต่เราเห็นเฉพาะตัวโดมที่อยู่ตรงกลางไอ้อยู่ตรงริมแสดงถึงความเป็นจุดเด่นเป็นการสร้างสรรค์งานที่เป็นเปิดมุมมองใหม่เช่นเดียวกันฮะการสร้างภาพข้างล่างเป็นการเพิ่มแสงเงานะฮะในการโดนกันสาดนะฮะแล้วก็แสงก็ตกกระทบกับตัวอาคารทำให้เกิดรู้สึกว่ามันเกิดบรรยากาศที่แตกต่างแสงที่อยู่ข้างในเป็นแสงสีเหลืองถ้าเป็นภาพที่เป็น จะเย็นๆหน่อยอาจจะเป็นสีน้ำเงินนะฮะก็เป็นการเพิ่มเงาในเชิงสัญลักษณ์ของเรื่องของเวลานะครับทีนี้เรามาตั้งโจทย์กันฮะและตั้งคำถามในทัศนียภาพถ้าเราอยู่ในห้องเงียบนะฮะเราจะทำอย่างไรที่เป็นตัวแทนของอารมณ์นะฮะถ้าเราตั้งโจทย์ว่าวาดภาพห้องเงียบนะฮะสิ่งแรกเลยที่มันเป็นคำถามเลยอ่ะห้องเงียบเนี่ยมันควรจะเป็นห้องที่สงบมันควรที่จะเป็นห้องที่แสงเข้ามาในห้องเนี่ยจะต้องน้อยนะครับแล้วก็จะเป็นห้องที่เงียบนะฮะอาจจะเป็นผนังที่กว้างอันนี้ก็คือเป็นการตั้งโจทย์และเราก็เขียนทัศนียภาพให้เห็นออกมาแสงที่เข้ามาในห้องเงียบอาจจะไม่มีเลยหรืออาจจะมีแสงลิบหลีนะครับอย่างภาพที่แล้วที่เราพูดไปนะฮะก็คือเรื่องของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็จะเห็นภาพแรกๆเลยที่เราได้เอามานำเสนอนะครับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันคือพื้นที่ที่ต้องสงบนะฮะเปรียบเสมือนกับเวลาทำไมเราถึงไปเข้าโบสถ์นะครับอุโบสถเวลาเราไปไหว้พระประธานทำไมทุกคนเงียบหมดนะฮะเนื่องจากการเรียงตัวของเสามาสู่ตัวพระประธานเนี่ยมันทำให้เกิดเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นเนี่ยการเขียนทัศนียภาพเนี่ยเราควรที่จะมีพระประธานอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเสาบีบนะครับบีบเพื่อให้สายตาของคนที่เข้ามาในอาคารเห็นพระประธานเป็นจุดเด่นฉะนั้นการเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันก็ต้องเลยต้องมีการตั้งโจทย์กับคำถามนะฮะส่วนการที่ตั้งโจทย์เรื่องของเมืองในจินตนาการนะครับเมืองในจินตนาการเนี่ยถ้าพูดถึงการยกตัวอย่างนะฮะแล้วอาจจะใช้พื้นที่สมมุติพื้นที่สมมุติเนี่ยเราเคยยกตัวอย่างเรื่องของยานอวกาศที่อยู่ในทะเลทรายนะครับหรือเมืองในจินตนาการเมืองในจินตนาการอาจจะในความคิดรถอาจจะไม่ได้เคลื่อนตัวโดยใช้ล้ออาจจะใช้เป็นเครื่องบินเจ็ตหรือเป็นไอพ่นแบบนี้ก็ได้เป็นเหมือนการสร้างจินตนาการในพื้นที่จริงกับพื้นที่สมมุตินะฮะก็มันคือของการตั้งโจทย์นะครับในการเขียนทัศนียภาพทีนี้การตั้งโจทย์เนี่ยมันต้องดูเรื่องของความงามนะฮะหรือสุนทรียะกับสถาปัตยกรรมนะครับความงามเนี่ยเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราถ่ายทอดการเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับว่ามันสะท้อนถึงแนวคิดแบบไหนนะฮะอย่างสถาปัตยกรรมไทยเนี่ยพอเราเห็นรูปทรงของหลังคานะครับเราก็จะรู้เลยว่าเนี่ยมันคือสถาปัตยกรรมของวัดนะครับจากภาพที่เห็นเนี่ยเราเห็นแวบเดียวเราก็รู้เลยว่าอันเนี้ยมันคือสถาปัตยกรรมของยุโรปนะฮะวิธีการมองรูปทรงนะครับฉะนั้นเนี่ยการวาดเส้นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าลวดลายตรงเสาตรงหลังคาตรงตัวรองรับนะฮะตัวเสาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับฉะนั้นเนี่ยการเขียนหรือการสื่อสารงานสถาปัตยกรรมในการเขียนทัศนียภาพเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าอ่ะเสาเป็นแบบไหนเสายุโรปหรือเปล่าหลังคาเป็นอย่างไรลวดลายบนฝ้าเพดานเป็นยังไงนะครับอันนี้คือเราต้องดูโจทย์แล้วก็ดูความงามแล้วก็นำมาเขียนนะครับสิ่งสุดท้ายเนี่ยก็คือใจความนะครับของเนื้อหาในตอนนี้นะครับสิ่งสำคัญคือการสร้างโจทย์กับการตั้งคำถามนะครับอันนี้มันคือหัวใจหลักของการเขียนทัศนียภาพนะครับว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนควรเป็นยังไงขั้นแรกเราต้องตั้งโจทย์กับตั้งคำถามก่อนนะครับอย่างที่สองเนี่ยเราต้องคิดแล้วก็วิเคราะห์นะครับว่ารูปทรงแบบนี้แสงและเงาเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็การสรรสร้างรูปแบบนะฮะว่าเราจะสื่อสารยังไงกับผู้ดูนะครับการเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันคือสิ่งที่ตาเรามองนะครับผ่านสมองแล้วก็มือมันคือเ ประสบการณ์นะครับการลงแสงและเงาและพื้นที่มันเป็นเหมือนภาษานะครับภาษาภาพที่สื่อสารทางศิลปะกับงานสถาปัตยกรรมนะครับ
1: ในสไลด์ถัดไปนะครับผมก็มีแขกรับเชิญนะครับอีก2ท่านนะครับท่านแรกก็คืออาจารย์หน่อยนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับแล้วก็ท่านที่2ก็คืออาจารย์บาสนะครับ
3: สวัสดีครับ
1: ในสไลด์ถัดไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวอาจารย์บาสเนี่ยจะมานำเสนอนะครับเกี่ยวกับการตั้งโจทย์นะครับว่ามีลักษณะยังไงนะครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์บาสช่วยอธิบายเกี่ยวกับการตั้งโจทย์ในการเขียนงานทัศนียภาพหน่อยฮะ
3: ครับสวัสดีครับก็การวาดภาพนะครับการตั้งโจทย์หรือว่าการตั้งโจทย์สำหรับเป็นไกด์ไลน์ในการวาดภาพนี่ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งการตั้งคำถามเนี่ยมันจะช่วยให้เราพัฒนาทักษะนะครับการวาดภาพแล้วก็ทำให้เรามีไกด์ไลน์ในการที่จะทำงานได้ชัดเจนมากขึ้นทีนี้ครับเราลองมาดูนะครับว่าความสำคัญของโจทย์นะครับในการวาดภาพเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือโจทย์เนี่ยครับช่วยให้ผู้เรียนนะครับหรือว่าคนที่จะทำงานเนี่ยครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะรู้ว่าเราจะต้องทำงานชนิดไหนทำอะไรนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือโจทย์เนี่ยครับช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ทักษะทางด้านการสังเกตนะครับเพราะเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำในสิ่งไหนแล้วก็ต้องสังเกตอะไรเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงข้อสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องเป็นเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการฝึกการทำงานแล้วก็การวาดภาพอย่างมีระบบขั้นตอนนะครับต่อไปนะครับประเภทนะครับของโจทย์ในการวาดภาพนะครับก็จะแบ่งเป็น3อย่างด้วยกันนะครับอันแรกก็คือโจทย์ในเชิงเทคนิคนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการฝึกการวาดเส้นสีแล้วก็แสงเงาต่างๆนะครับอันที่2ก็เป็นโจทย์เชิงจินตนาการนะครับโดยให้ผู้เรียนเนี่ยนะครับสร้างสิ่งที่จินตนาการขึ้นมาอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือว่ามันไม่มีอยู่จริงก็ได้นะครับอันที่3ก็เป็นโจทย์เชิงสังเกตนะครับโดยโจทย์ข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการวาดภาพนะครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมจริงหรือว่าประสบการณ์ของผู้ที่วาดนะครับแล้วก็นำมาวาดให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับโดยก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอย่างอันแรกนะครับโจทย์เชิงเทคนิคนะครับก็ได้แก่การทำพวกเฉดสีวอลลุ่มต่างๆนะครับความเข้มหรือว่าการสารเส้นแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยนะครับส่วนโจทย์เชิงจินตนาการเนี่ยก็อาจจะให้วาดภาพโดยให้ผู้วาดเนี่ยครับหรือว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับฝึกจินตนาการขึ้นมาในสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นหรือว่าอยากจะให้มันเกิดขึ้นนะครับส่วนอันที่3เนี่ยก็จะเป็นการวาดภาพโดยใช้โจทย์ที่เชิงสังเกตหรือว่าสิ่งที่เราเคยเห็นหรือว่าเคยมีประสบการณ์ด้วยนะครับต่อไปเป็นการตั้งคำถามนะครับข้อแรกเลยนะครับการตั้งคำถามเนี่ยจะทำให้ผู้เรียนหรือผู้ที่จะวาดภาพเนี่ยได้เรียนรู้ในการวิเคราะห์นะครับแล้วการที่2ก็คำถามก็ส่งเสริมในการตัดสินใจที่จะเลือกแนวทางในการวาดภาพนะครับว่าเราจะวาดภาพในรูปแบบไหนแล้วก็จินตนาการในลักษณะไหนนะครับอันที่3ก็คำถามเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนหรือว่าผู้วาดภาพเนี่ยครับสำรวจความเป็นไปได้ในหลายๆอย่างนะครับว่าเรามีจินตนาการทางด้านนั้นไหมหรือว่าเรามีความถนัดหรือว่ามีประสบการณ์ทางด้านนั้นมากพอหรือเปล่านะครับต่อไปก็เป็นตัวอย่างคำถามสำหรับฝึกหัดวาดภาพนะครับอันแรกคือถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนมุมมองภาพนี้นะครับผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไรนะครับหรือว่าถ้าโทนสีร้อนแล้วก็โทนสีเย็นนะครับจะทำให้ภาพที่เราวาดหรือว่าอารมณ์ของภาพเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับอันที่3ก็คือสิ่งไหนหรือว่าจุดไหนเนี่ยเป็นจุดสนใจหลักของภาพที่เราวาดขึ้นมานะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับการตั้งคำถามสำหรับผู้ที่จะฝึกหัดวาดภาพนะครับทีนี้ ต่อไปเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงโจทย์กับชีวิตจริงนะครับทีนี้การที่เราจะวาดภาพนะครับหรือการที่เราจะเลือกหัวข้อนะครับมันก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องนะครับกับประสบการณ์ของผู้ที่จะวาดหรือว่าผู้ที่เรียนนะครับนะครับอันที่สองก็เราสามารถนำเอาสถานการณ์จริงนะครับมาสร้างโจทย์เพื่อเพิ่มความเข้าใจนะครับอันที่สามก็การสร้างโจทย์ให้มีความหมายแล้วก็มีการสื่อสารได้ดีนะครับอันนี้ก็คือเป็นการทำโจทย์ขึ้นมาโดยมีนัยยะหรือว่ามีความหมายแฝงที่เราตั้งเอาไว้เพื่อให้งานของเราเนี่ยมันมีความหมายเฉพาะแล้วก็มีความเป็นตัวตนของเราเองนะครับนี่เป็นการเลือกหัวข้อแล้วก็การนำสถานการณ์จริงมาการใช้ที่มีความหมายนะครับก็สามารถที่ทำให้เราจินตนาการแล้วก็วาดภาพออกมาได้ในสิ่งที่เราอยากจะทำตามโจทย์นะครับต่อไปก็การออกแบบโจทย์ในเชิงสร้างสรรค์นะครับก็การออกแบบโจทย์เชิงสร้างสรรค์นะครับก็เดี๋ยวให้ดูในสไลด์ก็อันแรกก็คือเรากำหนดข้อจำกัดก่อนนะครับว่ามีความท้าทายยังไงนะครับแล้วเราก็เพิ่มความท้าทายในการทำโจทย์ขึ้นมาเช่นการกำหนดเวลาให้มันกระชับขึ้นหรือว่าการใช้สีหรือว่าใช้แมทเทอเรียลที่มีความท้าทายมากขึ้นนะครับอันที่สองก็เป็นการผสมผสานเทคนิคในโจทย์เดียวเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เช่นมีโจทย์เรื่องของสิ่งที่เราเคยพบเจอหรือว่าเอามาผสมกับจินตนาการในอนาคตที่เราอยากจะออกแบบเพื่อให้มันเกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับอันที่3ก็คือมันเป็นการกระตุ้นนะครับให้ผู้เรียนได้คิดนอกกรอบแล้วก็ได้ลองคิดหาแนวทางใหม่จากนี้ลูกก็อาจจะมีการผสมผสานกันระหว่างโจทย์ที่เป็นตัวกระเป๋านะครับแล้วก็มีจินตนาการในเรื่องของการใช้กระดองเต่าอะไรพวกนี้ครับเข้ามาผสมผสานแล้วก็สร้างจินตนาการใหม่ขึ้นมาเป็นการทำโจทย์นะครับเพื่อใช้ในการวาดภาพได้ต่อไปก็เป็นการเชื่อมโยงโจทย์กับชีวิตจริงนะครับทีนี้การเชื่อมโยงโจทย์กับชีวิตจริงเนี่ยเราจะต้องเลือกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของผู้เรียนหรือว่าผู้ที่จะวาดภาพนะครับอันที่สองคือนำสถานการณ์จริงมาสร้างโจทย์เพื่ อเพิ่มความเข้าใจนะครับอันสุดท้ายก็คือการทำโจทย์ให้มันมีความหมายแล้วก็สื่อสารนะครับโดยที่เราเอาสองอันแรกนะครับเข้ามาประยุกต์ใช้แล้วก็เพิ่มความหมายลงไปในตัวโจทย์
0: เดี๋ยวผมอาจจะเสริมนิดนึงฮะสิ่งที่อาจารย์บาร์ตบอกเนี่ยฮะก็คือในงานสายทางด้านสถาปัตยกรรมการเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันเป็นหลักสำคัญฮะในการสื่อสารระหว่างเรากับลูกค้าหรือลูกศิษย์กับอาจารย์นะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์บาสบอกทั้ง3ข้อเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเราเอาตัวจินตนาการสร้างเป็นแนวคิดแล้วก็นำมาใช้ในการออกแบบแล้วเราก็นำสิ่งนั้นเนี่ยมาเขียนเป็นทัศนียภาพซึ่งตรงนี้มันจะเป็นการสื่อสารเบื้องต้นนะครับสำหรับนักออกแบบนะครับแล้วก็คนที่เราจะสื่อสารด้วยฉะนั้นกระบวนการอันนี้มันจะเป็นกระบวนการที่สำคัญอันนึงที่ในการสื่อสารเนี่ยมันต้องมีการตั้งโจทย์ก่อนฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือการสื่อสารภาษาภาพนะฮะซึ่งเป็นภาษาที่เป็นภาษาสากลนะครับที่ทุกคนสามารถเรียนรู้แล้วก็เข้าใจได้ว่าเอ้ยสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เราคิดมันมีแนวคิดตรงกันหรือเปล่านะครับ
2: อาจารย์ก็มีเสริมนิดนึงค่ะอาจารย์ดิวก็คือตัวภาพที่อาจารย์บาสว่าแล้วก็ที่อาจารย์ดิวสอนมาจะหน่อยมองว่ามันเหมือนกับภาพถ่ายที่ปกติเราอาจจะใช้กล้องถ่ายใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยมันเป็นมือที่เราวาดมันออกมาแล้วก็เล่าเรื่องฉะนั้นมันเป็นเหมือนการจำลองที่เราจะเห็นวิถีชีวิตและที่สำคัญคือมันเป็นตัวแทนที่เราสามารถเก็บไว้ใช่ไหมคะแล้วก็เล่าเรื่องต่อไปในคุณรุ่นต่อไปได้ก็ถือว่าทัศนียภาพมันไม่ได้จบอยู่แค่ตัวภาพแต่มันเล่าเรื่องต่อได้อีกก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ภาพมีความน่าสนใจค่ะ
3: ครับทีนี้เราก็จะไปต่อเรื่องของการตั้งคำถามนะคร
2: ับ
3: เชิงเทคนิคนะครับทีนี้พอเราได้งานแล้วหรือว่าได้แนวทางที่จะวาดและจะมีการตั้งคำถามนะครับในทางเทคนิคว่า งานที่เราจะทำเนี่ยเราจะเน้นการปรับปรุงเทคนิคแล้วก็องค์ประกอบของภาพยังไงนะครับแล้วก็องค์ประกอบที่เราเลือกมาหรือว่าสิ่งที่เราจะเอามาทำเป็นภาพเนี่ยครับมันมีองค์ประกอบที่สมดุลหรือเปล่าหรือว่ามีบาลานซ์ที่ดีหรือเปล่านะครับอันที่3ก็คือการตั้งคำถามเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้เราเข้าใจหลักการแล้วก็ทฤษฎีทางศิลปะด้วยนะครับทีนี้การตั้งคำถามเนี่ยก็จะมีแบบเปิดกว้างนะครับก็คือคำถามที่เราตั้งไปเนี่ยครับไม่มีคำถามที่ถูกหรือผิดนะครับแล้วก็เป็นคำถามที่ช่วยสร้างจินตนาการให้กับการทดลองแล้วก็การสร้างประสบการณ์การวาดภาพของเราด้วยนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยได้แสดงความคิดแล้วก็มุมมองส่วนตัวนะครับของผู้ที่จะทำการวาดภาพด้วยนะครับทีนี้การทำโจทย์นะครับในการวาดภาพเนี่ยครับเราก็จะต้องเริ่มจากโจทย์ที่ง่ายนะครับแล้วก็สามารถทำได้โดยสะดวกก่อนนะครับแล้วก็ถนัดมือนะครับจนไปถึงโจทย์ที่มีความซับซ้อนแล้วก็ท้าทายมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการเพิ่มทักษะนะครับทีละขั้นตอนนะครับแล้วก็สร้างดีเทลแล้วก็ตัวผลงานที่มีความละเอียดอ่อนมากขึ้นตามความมั่นใจแล้วก็ประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการติดตามความก้าวหน้าแล้วก็ประเมินผลจากงานของเราเองว่ามันมีความถูกต้องแล้วก็มีความประสบความสำเร็จตามความพึงพอใจของเราหรือยังนะครับแล้วก็ค่อยเป็นการสรุปงานของเราเองในการวาดภาพนะครับโดยจากในรูปก็จะเห็นได้ว่าจบที่ง่ายๆแล้วก็อาจจะเอาพวกสิ่งของหรือว่าตัววัตถุที่มันมีดีเทลไม่ค่อยเยอะเนี่ยเข้ามาวาดตามความเข้าใจของเราก่อนจนมีทักษะพอประมาณแล้วเราก็อาจจะขยับไปวาดภาพในดีเทลที่มันเยอะขึ้นหรือว่ามีความซับซ้อนของตัวภาพมากขึ้นนะครับทีนี้เรามาสรุปได้ว่านะครับการสร้างโจทย์แล้วก็การตั้งคำถามนะครับก็จะช่วยพัฒนาทักษะนะครับของผู้ที่จะทำการวาดภาพหรือผู้ที่จะเรียนวาดภาพนะครับซึ่งมันเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการวาดภาพที่มีประสิทธิภาพด้วยครับ
0: สิ่งที่อาจารย์บาสได้พูดไว้นะฮะถ้าเห็นผลงานที่อาจารย์บาสเนี่ยได้นำเสนอฮะมันจะมีอยู่ภาพนึงที่เป็นเกี่ยวกับตัวอาคารนะฮะที่เป็นการเขียนทัศนียภาพเดี๋ยวยังไงให้อาจารย์บาสช่วยกลับไปที่สไลด์อาคารที่เป็นมีการเปรียบเทียบของอาคารหน่อยฮะ
2: ที่เป็นรูปหอเอ็นไหมคะ
0: ใช่ฮะ
2: อ๋อค่ะ
0: อันนี้ฮะคือต้องดูในสไลด์อะฮะเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่อาจารย์บาสเอามาเปรียบเทียบอะฮะคือการเขียนทัศนียภาพอะฮะในเชิงสร้างสรรค์เนี่ยคือมันไม่ใช่แค่ความงามทางด้านศิลปะฮะแต่ว่าในงานของทางสถาปัตยกรรมเนี่ยเรามีกระบวนการเรื่องของประโยชน์ใช้สอยนะครับกับความงามซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารหรือการตั้งโจทย์ถ้าเห็นรูปลักษณ์ของเรื่องของโจทย์เชิงจินตนาการกับเชิงสังเกตจะเห็นได้ว่ารูปแบบของตัวเชิงจินตนาการเนี่ยมันเป็นรูปแบบที่อาจจะเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่เห็นแล้วเราไม่เคยพบเห็นมาก่อนแต่ว่ารูปแบบเนี่ยมันมีการคลี่คลายมาจากรูปแบบเดิมที่เป็นอาคารที่เป็นเหลี่ยมไม่มีเรื่องของการรูปลักษณ์ที่แปลกตานะฮะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่การตั้งโจทย์เนี่ยมันจะเป็นโจทย์หนึ่งที่เป็นการเหมือนกับสร้างจินตนาการของคนคิดนะครับกับคนที่สเก็ตหรือคนที่ต้องการรู้ว่าแนวคิดของเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับฉะนั้นเนี่ยการตั้งโจทย์ในเชิงจินตนาการกับเชิงสังเกตหรือเชิงเทคนิคเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักศึกษาหรือผู้สนใจในงานด้านสถาปัตยกรรมนะครับหรือการเขียนทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์นะครับอาจารย์หน่อยมองว่ายังไงครับ
2: ก็ถ้าเป็นรูปที่อาจารย์ดิวบอกเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าตอนนี้หอเอ็นเมืองปิซ่าใช่ไหมคะ ก็จะอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสถ้าสมมุติว่าเราอ่ะเป็นหอเอ็นแต่ว่าถ้าอยู่ที่ประเทศไทยอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะอาจารย์บาสถือว่า

0: จินตนาการได้ไหม
1: ถือว่าจริงๆมันก็เป็นจินตนาการของผู้ที่วาดได้แต่ว่าถ้าเรามีจินตนาการมากกว่านั้นก็อาจจะมีการลองสร้างจินตนาการในหอที่มันมีการปรับเปลี่ยนเข้ามาในบริบทหรือว่าพื้นที่ของประเทศไทยบ้างเช่นอาจจะเอาพวกสถาปัตยกรรมไทยหรือว่าบริบทของพื้นที่เนี่ยเข้ามาประยุกต์ผสมผสานก็อาจจะทำให้เกิดผลงานใหม่ๆขึ้นมาได
2: ้คือจากรูปที่อาจารย์บาสบอกอะฮะคือสิ่งสำคัญคือการเขียนทัศนียภาพที่อาจารย์บาสได้นำเสนอฮะเราได้เรียนรู้ว่าไอตัวอาคารที่เป็นหอไอเฟลอะฮะมันเราได้เรียนรู้อะไรบ้างคือหนึ่งเลยทัศนียภาพเนี่ยเรื่องขององค์ประกอบหรือการใช้วัสดุแล้วก็เป็นการตั้งโจทย์ว่าถ้าเกิดเราใช้โครงสร้างของเหล็กในการสร้างรูปแบบของตัวอาคารเนี่ยการเขียนทัศนียภาพควรจะเขียนแบบไหนนะครับแล้วถ้าเกิดเราซูมเข้าไปใกล้ๆในตัวอาคารเนี่ยเราก็จะเห็นเรื่องของเหล็กที่มีการเชื่อมต่อกันนะครับอันนี้มันคือการตั้งโจทย์เบื้องต้นที่คนถ้าเป็นงานจริงเนี่ยมันเป็นเปรียบเสมือนกับเราเขียนแบบขยายให้กับช่างดูใช่ไหมฮะอาจารย์บาสมันก็เป็นอีกตัวอย่างนึงที่อาจารย์ก็อยากจะให้นักศึกษาฮะหรือผู้สนใจได้เห็นว่าการตั้งโจทย์ในการทำการเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงนะครับ
0: ก็คือเราอ่ะสังเกตแล้วก็เห็นถึงโครงสร้างแล้วก็เป็นดีเทล
2: ใช่ฮะ
0: ก็จัดอยู่ในเทคนิคประเภทที่ขอโทษค่ะอยู่ในประเภทของการสร้างโจทย์แบบที่3ใช่ไหมคะส
2: ัง
0: เกตอ๋อโอเคค่ะ
2: จากสิ่งที่อาจารย์บาสได้พูดมานะฮะผมก็มองว่าสิ่งอันเนี้ยนักศึกษาทางสถาปัตยกรรมหรือผู้สนใจเนี่ยหรือผู้เริ่มต้นเนี่ยถ้าเราได้ศึกษากระบวนการคิดแบบเนี้ยเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยข้อดีตั้งแต่เรื่องของการคิดแบบเชิงไม่ซับซ้อนจนเป็นเชิงซับซ้อนเนี่ยกระบวนการคิดเนี่ยมันจะทำให้เรามีลูกเล่นนะฮะมีลูกเล่นในการนำเสนอเพราะว่าตอนทำงานจริงหรือตอนเรียนเนี่ยการนำเสนอหรือการตั้งโจทย์มันจะเป็นคำถามอย่างอาจารย์หน่อยบอกว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นลักษณะดีเทลมันเป็นยังไงคำถามเนี่ยคือสิ่งที่เรามองเนี่ยเอ๊ะเราจะทำยังไงให้เขามองเห็นในความคิดของเราในรูปแบบเดียวกันยังไงนะครับสิ่งนี้ผมมองว่าตอนที่เราไปทำงานนะฮะมันก็จะเป็นส่วนสำคัญเวลาเราเขียนแบบขยายให้ผู้รับเหมานะครับหรือคนที่เป็นลูกค้าของเราหรือเป็นคนที่สนใจงานของเรามันก็จะเป็นอีกตัวอย่างนึงนะครับที่เป็นการนำเสนอแล้วก็เป็นการคลี่คลายโจทย์นะฮะว่าเอ้ยเราคิดแบบนี้แล้วคุณคิดแบบไหนนะฮะการตั้งโจทย์เนี่ยเป็นข้อดีก็คือเหมือนกับเป็นการเปิดรับนะครับสิ่งใหม่ๆแล้วก็มาตั้งโจทย์กับในพื้นที่นะฮะว่าควรจะเป็นยังไงนะครับส่วนอาจารย์หน่อยมองว่าสิ่งที่อาจารย์บาสเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่สำคัญไหมฮะสำหรับการเขียนทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์นะฮะ
0: คืออันเนี้ยที่เป็นมุมมองตัวเองก็คือณตอนนี้ค่ะตัวอุปกรณ์นะคะมันอาจจะไม่ใช่เป็นแค่คนเขียนละมันอาจจะมีเทคโนโลยีมาใช้ในการเขียนไม่แน่ใจว่าเหมือนตัววิธีการคิดอะค่ะมันอาจจะเปลี่ยนไปมันอาจจะเราอาจจะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมันอาจจะช่วยไกด์หรือว่ามันจะสร้างภาพโครงมาอย่างเงี้ยค่ะคิดว่ามันน่าจะทำให้เราอะกับจินตนาการนะคะมันทำงานได้ง่ายขึ้นหมายถึงว่าแทนที่เราจะวาดรูปแล้วก็อาจจะเสร็จอยู่แค่ประมาณวันละรูป2รูปใช่ไหมคะอาจจะได้เป็น5รูปเลยซึ่งองค์ประกอบตัวนี้ค่ะถ้ามองในมุมที่เป็นโจทย์อ่ะจะหน่อยว่ามันใช้เครื่องมือที่ตอนนี้มีอยู่เพราะบางทีการที่จะสะท้อนออกมาค่ะเพราะเมื่อกี้ที่อาจารย์บาสบอกว่ามันจะมี3ประเภทนะใช่ไหมคะแล้วองค์ประกอบเรื่องการสังเกตอะค่ะมันใช้ประสบการณ์แต่ว่าตัวประสบการณ์เนี่ยอันเนี้ยถึงจะแตกต่างว่าเราแตกต่างจากเทคโนโลยีใช่มั้ยคะเพราะว่าประสบการณ์บางทีสมมุติว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์บาสให้รูปมาเงี้ยอาจารย์หน่อยอาจจะวาดรูปเราเป็นตัวเล็กๆใช่มั้ยคะจูงเด็กที่บ้านแล้วก็อยู่ในรูปนั้นอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นภาพที่แบบเหมือนแทนรูปถ่ายได้ใช่มั้ยคะอาจารย์ดิว
2: ใช่ครับ
0: อืม
2: ก็สิ่งที่อาจารย์หน่อยเล่าให้ฟังฮะหรืออาจารย์

0: เล่าให้ฟังเนี่ยฮะเหมือนมีประโยคอยู่ประโยคนึงฮะที่อาจารย์บาสบอกก็คือถ้าอาคารเนี่ยมันเกิดเรื่องของอนาคตสมมุติว่ามีอาคารอยู่อาคารนึงแล้วอีก20ปีรูปแบบของบริบทของสภาพแวดล้อมมันจะเป็นยังไง
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเหมือนกับการตั้งโจทย์อีกอันนึงถ้าเกิดอาคารเนี้ยเป็นอาคารอนุรักษ์แต่ในอีก20ปีหรือ 2,000 กว่าปีอะไรเงี้ยรูปแบบอาคารก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าสภาพแวดล้อมอาจจะเปลี่ยนไปก็เป็นอีกอันนึงที่ผมคิดว่ามันก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในการตั้งโจทย์นะฮะในงานถาปัตยกรรมนะครับในการเขียน
1: ก็เป็นการบันทึกภาพถ่ายโดยผ่านคนวาด
0: ใช่
1: มั้ยคะโดยการวาดโดยใช้ทัศนียภาพ
0: ใช่ฮะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์บาสพอจะมีอะไรเสริมอีกมั้ยฮะ
2: ก็อยากให้ผู้ที่จะวาดภาพเนี่ยก็เข้าใจอย่างนึงอย่างที่อาจารย์หน่อยหรืออาจารย์ดิวพูดก็คือจะเสริมเรื่องของบางครั้งภาพถ่ายนะครับก็อาจจะเป็นภาพที่เสมือนจริงมากกว่าการที่เราวาดภาพนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งของเสน่ห์ของการวาดภาพก็คือการที่เราใส่ประสบการณ์หรือว่าใส่ความเป็นตัวตนของเราเองเนี่ยเข้าไปในภาพวาดได้นะครับทำให้ตัวภาพวาดของเราเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ในความเป็นตัวตนของเรามากขึ้นแล้วเราสามารถใส่จินตนาการของเราเองเข้าไปได้ด้วย
0: อันนี้ก็คือต้องบอกนิดนึงฮะสิ่งที่อาจารย์บาสบอกเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเสน่ห์ฮะเหมือนเป็นเสน่ห์ที่มันไม่ใช่ภาพถ่ายมันไม่มีความสมบูรณ
1: ์ใช
0: ่การเขียนทัศนียภาพโดยการใช้ตั้งโจทย์เนี่ยมันการเขียนเนี่ยมันไม่ได้แบบเป๊ะๆบางทีเราสเก็ตเนี่ยเส้นมันอาจจะเลยนะครับอาจจะไม่ได้แบบเข้ามุมพอดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเสน่ห์ในการสเก็ตหรือการตั้งโจทย์แบบฉับพลันนะฮะก็จริงๆผมก็อยากจะฝากเอาไว้ฮะว่าการเขียนทัศนียภาพนะครับโดยการตั้งโจทย์นะฮะเป็นกระบวนการอีกอันนึงที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทั้งการเรียนหรือการใช้ในวิชาชีพจริงนะฮะก็ยังมีการสเก็ตหรือการตั้งโจทย์อยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่อยากจะฝากไว้ในตอนนี้นะฮะก็คือกระบวนการการคิดการตั้งโจทย์การวิเคราะห์และการสังเคราะห์แล้วออกมาเป็นทัศนียภาพนะครับก็อยากจะฝากนะครับท่านผู้สนใจหรือผู้ที่เรียนนะฮะลองกลับไปทบทวนนะฮะแล้วเรามานั่งคิดแล้วมาตั้งโจทย์ในการเขียนครับอาจารย์หน่อยจะฝากทิ้งท้ายไว้ยังไงบ้างฮะ
1: ก็ถ้าเป็นไปได้นะคะก็รายการที่อาจารย์ดิวดำเนินรายการมาค่ะคือปกติเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นวิชาหนึ่งที่เหมือนอยู่ในห้องเรียนนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการจะพบว่ารายการนี้ค่ะที่มีมันสามารถเรียนนอกห้องเรียนได้แล้วก็อาจารย์ดิวที่แนะนำมาค่ะมันก็เป็นมุมมองการเขียนทัศนียภาพซึ่งถ้าถามก็เป็นมุมมองที่มีความละเอียดแล้วอาจจะทำให้เราเกิดรูปภาพสวยๆเพื่อจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็เป็นวิธีการที่เราสามารถสร้างได้ค่ะ
0: อาจารย์บ้านมองยังไงฮะสำหรับหัวข้อนี้
2: ก็
0: อยากจะสรุปยังไงบ้างฮะ
2: การวาดภาพนะครับการตั้งโจทย์หรือว่าการตั้งโจทย์สําหรับเป็นไกด์ไลน์ในการวาดภาพนี่ก็ถือเป็นสิ่งสําคัญนะครับซึ่งการตั้งคําถามเนี่ยมันจะช่วยให้เราพัฒนาทักษะนะครับการวาดภาพแล้วก็ทําให้เรามีไกด์ไลน์ในการที่จะทํางานได้ชัดเจนมากขึ้นทีนี้นะครับเราลองมาดูนะครับว่าความสำคัญของโจทย์นะครับในการวาดภาพเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือโจทย์เนี่ยครับช่วยให้ผู้เรียนนะครับหรือว่าคนที่จะทำงานเนี่ยครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะรู้ว่าเราจะต้องทำงานชนิดไหนทำอะไรนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือโจทย์เนี่ยครับช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ทักษะทางด้านการสังเกตนะครับเพราะเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำในสิ่งไหนแล้วก็ต้องสังเกตอะไรเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงข้อสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องเป็นเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการฝึกการทำงานแล้วก็การวาดภาพอย่างมีระบบขั้นตอนนะครับต่อไปนะครับประเภทนะครับของโจทย์ในการวาดภาพนะครับก็จะแบ่งเป็น3อย่างด้วยกันนะครับอันแรกก็คือโจทย์ในเชิงเทคนิคนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการฝึก การวาดเส้นสีแล้วก็แสงเงาต่างๆนะครับอันที่สองก็เป็นโจทย์เชิงจินตนาการนะครับโดยให้ผู้เรียนเนี่ยนะครับสร้างสิ่งที่จินตนาการขึ้นมาอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือว่ามันไม่มีอยู่จริงก็ได้นะครับอันที่สามก็เป็นโจทย์เชิงสังเกตนะครับโดยโจทย์ข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการวาดภาพนะครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมจริงหรือว่าประสบการณ์ของผู้ที่วาดนะครับต่อไปเป็นการตั้งคำถามนะครับข้อแรกเลยนะครับการตั้งคำถามเนี่ยจะทำให้ผู้เรียนหรือผู้ที่จะวาดภาพเนี่ยได้เรียนรู้ในการวิเคราะห์นะครับแล้วการที่สองก็คำถามก็ส่งเสริมในการตัดสินใจที่จะเลือกแนวทางในการวาดภาพนะครับอันที่สามก็คำถามเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนหรือว่าผู้วาดภาพเนี่ยครับสำรวจความเป็นไปได้ในหลายๆอย่างนะครับว่าเรามีจินตนาการทางด้านนั้นไหมหรือว่าเรามีความถนัดหรือว่ามีประสบการณ์ทางด้านนั้นมากพอหรือเปล่านะครับต่อไปก็เป็นตัวอย่างคำถามสำหรับฝึกหัดวาดภาพนะครับอันแรกคือถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนมุมมองภาพนี้นะครับผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไรนะครับหรือว่าถ้าโทนสีร้อนแล้วก็โทนสีเย็นนะครับจะทำให้ภาพที่เราวาดหรือว่าอารมณ์ของภาพเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับอันที่3ก็คือสิ่งไหนหรือว่าจุดไหนเนี่ยเป็นจุดสนใจหลักของภาพที่เราวาดขึ้นมานะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับการตั้งคำถามต่อไปเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงโจทย์กับชีวิตจริงนะครับทีนี้การที่เราจะวาดภาพนะครับหรือการที่เราจะเลือกหัวข้อนะครับมันก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องนะครับกับประสบการณ์ของผู้ที่จะวาดหรือว่าผู้ที่เรียนนะครับเนื่องจากผู้เรียนเองอาจจะมีประสบการณ์หรือว่ามีจินตนาการนะครับที่เคยได้เจอมานะครับก็สามารถเอาไปเชื่อมโยงกับโจทย์ที่เราจะสร้างได้นะครับอันที่สองก็เราสามารถนำเอาสถานการณ์จริงนะครับมาสร้างโจทย์เพิ่มความเข้าใจนะครับอันที่3ก็การสร้างโจทย์ให้มีความหมายแล้วก็มีการสื่อสารได้ดีนะครับอันนี้ก็คือเป็นการทำโจทย์ขึ้นมาโดยมีนัยยะหรือว่ามีความหมายแฝงที่เราตั้งเอาไว้เพื่อให้งานของเราเนี่ยมันมีความหมายเฉพาะแล้วก็มีความเป็นตัวตนของเราเองนะครับนี่เป็นการเลือกหัวข้อแล้วก็การนำสถานการณ์จริงมาการใช้โจทย์ที่มีความหมายนะครับก็สามารถที่ทำให้เราจินตนาการแล้วก็วาดภาพออกมาได้ในสิ่งที่เราอยากจะทำตามโจทย์นะครับต่อไปก็การออกแบบโจทย์ในเชิงสร้างสรรค์นะครับก็การออกแบบโจทย์ในเชิงสร้างสรรค์นะครับก็เดี๋ยวให้ดูในสไลด์ก็อันแรกก็คือเรากำหนดข้อจำกัดก่อนนะครับว่ามีความท้าทายยังไงนะครับแล้วเราก็เพิ่มความท้าทายในการทำโจทย์ขึ้นมาเช่นการกำหนดเวลาให้มันกระชับขึ้นหรือว่าการใช้สีหรือว่าใช้แมทเทียลที่มีความท้าทายมากขึ้นนะครับอันที่สองก็เป็นการผสมผสานเทคนิคในโจทย์เดียวเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เช่นมีโจทย์เรื่องของสิ่งที่เราเคยพบเจอหรือว่าเอามาผสมกับจินตนาการในอนาคตที่เราอยากจะออกแบบเพื่อให้มันเกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับอันที่3ก็คือมันเป็นการกระตุ้นนะครับให้ผู้เรียนได้คิดนอกกรอบแล้วก็ได้ลองคิดหาแนวทางใหม่จากนี้ลูกก็อาจจะมีการผสมผสานกันระหว่างโจทย์ที่เป็นตัวกระเป๋านะครับแล้วก็มีจินตนาการในเรื่องของการใช้กระดองเต่าอะไรพวกนี้ครับเข้ามาผสมผสานแล้วก็สร้างจินตนาการใหม่ขึ้นมาเป็นการทำโจทย์นะครับเพื่อใช้ในการวาดภาพได้ต่อไปก็เป็นการเชื่อมโยงโจทย์กับชีวิตจริงนะครับทีนี้การเชื่อมโยงโจทย์กับชีวิตจริงเนี่ยเราจะต้องเลือกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของผู้เรียนหรือว่าผู้ที่จะวาดภาพนะครับก็คือเราจะต้องมีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์ในสิ่งนั้นก่อนนะครับที่เราจะเชื่อมโยงโจทย์ลงไปได้นะครับแล้วก็อันที่สองคือนำสถานการณ์จริงมาสร้างโจทย์เพื่อเพิ่มความเข้าใจนะครับก็คือจากสถานการณ์ต่างๆที่ผู้เรียนหรือว่าผู้จะวาดภาพเนี่ยได้เจอมานะครับเราก็สามารถเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาสร้างโจทย์ขึ้นมาได้แล้วก็อันสุดท้ายก็คือการทำโจทย์ให้มันมีความหมายแล้วก็สื่อสารนะครับโดยที่เราเอา2อันแรกนะครับเข้ามา ประยุกต์ใช้แล้วก็

0: พิ่มความหมายลงไปในตัวโจทย์ทีนี้การตั้งคำถามเนี่ยก็จะมีแบบบ้างนะครับก็คือคำถามที่เราตั้งไปนะครับไม่มีคำถามที่ถูกหรือผิดนะครับแล้วก็เป็นคำถามที่ช่วยสร้างจินตนาการให้กับการทดลองแล้วก็การสร้างประสบการณ์การวาดภาพของเราด้วยนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยได้แสดงความคิดแล้วก็มุมมองส่วนตัวนะครับของผู้ที่จะทำการวาดภาพด้วยนะครับทีนี้การทำโจทย์นะครับในการวาดภาพเนี่ยครับเราก็จะต้องเริ่มจากโจทย์ที่ง่ายนะครับแล้วก็สามารถทำได้โดยสะดวกก่อนนะครับแล้วก็ถนัดมือนะครับจนไปถึงโจทย์ที่มีความซับซ้อนแล้วก็ท้าทายมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการเพิ่มทักษะนะครับทีละขั้นตอนนะครับแล้วก็สร้างดีเทลแล้วก็ตัวผลงานที่มีความละเอียดอ่อนมากขึ้นตามความมั่นใจแล้วก็ประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการติดตามความก้าวหน้าแล้วก็ประเมินผลจากงานของเราเองว่ามันมีความถูกต้องแล้วก็มีความประสบความสำเร็จตามความพึงพอใจของเราแล้วหรือยังนะครับสรุปได้ว่านะครับการสร้างโจทย์แล้วก็การตั้งคำถามนะครับก็จะช่วยพัฒนาทักษะนะครับของผู้ที่จะทำการวาดภาพหรือผู้ที่จะเรียนวาดภาพนะครับซึ่งมันเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการวาดภาพที่มีประสิทธิภาพด้วยครับ
1: ในตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราอาจจะมาพบอาจารย์บาสแล้วก็อาจารย์หน่อยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาอธิบายนะครับวิธีการเขียนภาพแบบมีอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ว่าเป็นลักษณะยังไงนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับติดตามเรื่องของรายการการเขียนทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมในครั้งหน้านะครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะ

0: ตอนนักสำรวจน้อยผจญภัยปราสาทหินภาคหนึ่งสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไม้โทเราอยู่กันที่ปราสาทหิน
1: ปราสาทหินหลังนี้เก่าแก่มากๆเลยนะถูกสร้างมาหลายร้อยปีแล้ว
0: แทนไทยชักจะอยากรู้ซะแล้วสิว่าข้างในปราสาทหินจะมีอะไรอยู่บ้างนะ
1: งั้นเราเข้าไปสำรวจกันดีไหม
0: ดีเลยดีเลยแล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะเข้าไปสำรวจกับพวกเราไหมลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วโอ้ว้าวนั่นอะไรน่ะไม่ถ
1: อดูเหมือนจะเป็นแผ่นหินหรือแผ่นศิลาที่สลักข้อความเอาไว้นะเพื่อนๆเรามาลองอ่านข้อความนี้ไปพร้อมๆกับแทน

0: ไปกันนะ
1: อืมได้เลย20ม้วนจำจงดีผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะใภ้ใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่ห่อมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบ

0: ม้วนจำจงดี
1: อ๋อนี่คือบทร้อยกลอง20ม้วนจำจงดีนี่นะ
0: เฮ้20ม้วนจำจงดีคืออะไรเหรอ
1: คือบทร้อยกลองที่แต่งขึ้นโดยใช้คำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วน20คำยังไงล่ะไหนแทนไทยลองหาคำที่ใช้ไม้ม้วน20คำดูซิว่ามีคำว่าอะไรบ้าง
0: เพื่อนๆลองช่วยแทนไทยหาไปพร้อมๆกันนะคำที่ใช้ไม้ม้วนมีคำว่าใหญ่ไม้ให้สะพ้ายใช้ไฟใจใส่หลงไหลใครใครใบใสใดในใช่ใต้ใบใหญ่ใกล
1: ้โอ้โหเก่งมากทุกคนหาครบ20คำแล้ว
0: เย้พวกเราทำได
1: ้อย่าลืมนะทุกคนคำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วนมีแค่20คำนี้เท่านั้นจำให้ขึ้นใจกันนะทุกคน
0: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

ในเทปที่6จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอำนาจที่ไม่ได้อยู่แค่หัวโต๊ะเท่านั้นเราจะพาคุณผู้ชมดูสังคมของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวผ่านมุมมองทางสังคมวิทยาของมิเชลฟูโกมิเชลฟูโกจะพูดถึงเรื่องของระเบียบวินัยไมโครพาวเวอร์และชีวอำนาจค่ะคุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองแนวคิดต่างๆเพื่อจะนำไปปรับใช้ที่อุ๋มเองก็ได้ทำมาแล้วผ่านคลาสข้ามสายและแลบชุมชนอยากจะแชร์ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ

สำหรับ Create คนซีซั่น2เราเคยเจอกันแล้วในซีซั่นที่1ในซีซั่น2นี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมุมมองของการที่จะนำแนวคิดของนักสังคมวิทยามาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ซึ่งมนุษย์ที่ว่านี้อุ้มเองก็ได้สัมผัสกับมนุษย์ที่เป็นลูกศิษย์ของอุ้มเราจะได้เห็นผ่านกรณีศึกษาซึ่งเป็นวงดนตรีจิตอาสาของอาอาซาวต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังก่อนสำหรับวงดนตรีจิตอาสานี้เป็นวงดนตรีที่ไม่ได้ขึ้นกับชมรมใดทั้งสิ้นแต่ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์ชมรมต่างๆล่าสุดเราก็ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชมรมอาอาสซึ่งเป็นชมรมใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรานักศึกษาที่เข้าสู่วงดนตรีของอาอาซาวนั้นจะเป็นนักศึกษาที่เคยได้ผ่านการเล่นดนตรีจิตอาสากับอุ๋มมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นหลายๆประสบการณ์ที่พวกเขาได้ลงไปสัมผัสกับชุมชนถือเป็นแลบชุมชนเพื่อคุณผู้ชมจะนำไปปรับใช้กับการสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายกันหวังว่าการครีเอทคนในเทอมนี้จะทำให้คุณผู้ชมติดรายการนี้เพราะเราจะนำเสนอทั้งหมด8ตอนด้วยกันดังนั้นคุณผู้ชมก็จะได้สัมผัสกับแนวคิดสังคมวิทยาในแบบเชิงลึกที่ก็มองผ่านคนดนตรีซึ่งพวกเขาก็จะได้มาเล่นดนตรีให้ผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันหลายๆคนที่เข้ามาสัมผัสกับกระบวนการนี้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันอยากจะให้ผู้ชมได้เข้าสัมผัสด้วยตัวเองและคุณผู้ชมสามารถที่จะรู้ลึกๆหรือสัมผัสกับวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้ถ้าคุณผู้ชมมี account Facebook ก็สามารถ search คำว่า RUSSOUND หน้าเพจนี้ก็จะขึ้นมาทันทีเลยถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วอย่าลืมที่จะกดไลค์หรือกดแชร์สำหรับคลิปนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้ดูผ่านทางช่องทางไหนแต่ก็สามารถที่จะรับชมเราได้ผ่านทาง DLTV และอีกช่องทางหนึ่งก็คือทางเว็บไซต์ของ DLTV นั่นเองคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมได้ผ่านหลายๆช่องทางและที่สำคัญตอนนี้คุณผู้ชมกลายเป็นพลเมืองดิจิทัลแล้วดังนั้นก็ขอสักไลค์สักแชร์เพื่อที่จะทำให้ทีมงานนั้นได้ทำรายการนี้ต่อไปและเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นเทอมต่อๆไปครีเอทคนก็จะนำเสนอในหลายๆซีซั่นให้ผู้ชมได้รับฟังกันแต่ในครั้งนี้เราจะนำเสนอซีซั่น2ซึ่งก็จะมองผ่านกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวต้องขอขอบคุณวงดนตรีจิตอาสาทุกรุ่นเลยที่ให้ความร่วมมือมาเป็นอย่างดีวงดนตรีจิตอาสานี้ก่อกำเนิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559ผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะรวมเด็กได้มากขนาดนี้แต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่สามารถที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้รับรู้การมีอยู่ของวงดนตรีจิตอาสาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราจะไปรับชมกันอย่างที่บอกว่ามีทั้งหมด8ช่วงเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นภาพแล้วลองนำ How to ไปปรับใช้กันดูถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย

คุณผู้ชมคะในช่วงที่1นี้ครีเอทคนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมทางด้านมิเชลฟูโกชี้ว่าอำนาจกระจายอยู่ในตาขั้นตอนและนิสัยเล็กๆที่เราทำซ้ำกันไปเรื่อยๆเครือข่ายที่อยู่ในวงดนตรีจิตอาสาอาซาวที่เข้มแข็งอย่างที่ทุกคนเห็นนั้นมันอยู่ในแนวคิดของใครเฝ้ามองใครและลดมุมมองที่กดทับกันอุ้มจัดช่องทางช่วยเหลือที่ไม่ต้องผ่านศูนย์กลางเพื่อลดการติดขัดเชิงอำนาจดังนั้นเด็กจะขอความช่วยเหลือจากอุ้มและจากพี่น้องในวงได้ตลอดเวลาการบันทึกการตัดสินใจแบบสั้นเปิดสาธารณะทำให้การควบคุมโปร่งใสขึ้นกำหนดสิทธิของการทำสิ่งต่างๆและขอเหตุผลได้ในทุกขั้นมันจึงช่วยตัดวงจรอำนาจไร้หน้าฝึกสลับบทระหว่างคนกลางคนปลายทางเพื่อลดความเหลื่อมล้ำข้อมูลเครือข่ายดีไม่ใช่เส้นสายแต่มันคือแผนที่ความรับผิดชอบที่เข้าถึงได้อุ้มติดธงจุดเสี่ยงอำนาจไว้บนโฟลว์งานเสมอและบอกทุกคนในวงเพื่อเฝ้าระวังเชิงโครงสร้างดังนั้นภาษาในงานต้องไม่ทำให้ใครกลายเป็นวัตถุให้ตรวจเพราะพวกเขาจะรู้สึกว่าเขาอาจจะอยู่ในช่วงของการไร้เสียงตอบถ้าคิดไม่ออกการโค้ดแบบเพื่อนต่างหากจะช่วยลดแรงกดลำดับชั้นที่ไม่จำเป็นลงเครือข่ายโปร่งใสจะทำให้คำขอความช่วยเหลือนั้นไม่กลายเป็นหนี้บุญคุณเรื่องนี้สำคัญเมื่อการมองเห็นถูกกระจายอำนาจต่างๆก็หมุนเวียนอย่างรับผิดชอบได้การรีวิวเพื่อนข้ามคลาสจึงช่วยตัดการกักอำนาจไว้ที่คนไม่กี่คนผลก็คือความไว้วางใจจะเติบโตจากความเท่าเทียมไม่ใช่การยอมจำนนและนี่คือเครือข่ายที่ค้ำศักดิ์ศรีมากกว่าค้ำบารมี

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้รู้บทบาทสถานภาพในช่วงที่2คุณผู้ชมครีเอทคนดนตรีให้รู้บทบาทและสถานภาพกล่าวถึงเรื่องของระเบียบวินัยมันทำงานผ่านตารางกฎและสายตาที่ทำให้มนุษย์นั้นสามารถควบคุมตนเองได้โดยอัตโนมัติจึงเขียนบทบาทว่าด้วยสิทธิหน้าที่และขอบเขตของการตรวจในวงดนตรีจิตอาสาอาสาไว้อย่างสมดุลการตัดคำสั่งที่มีแต่การควบคุมโดยไร้คำอธิบายเหตุผลสาธารณะมันควรเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ให้เพิ่มส่วนตรวจผู้ตรวจเพื่อการล้นมือของอำนาจย่อยโครงสร้างอุทธรณ์สั้นจะทำให้คนทักทวงได้โดยไม่เสี่ยงเสียหน้าสถานภาพที่ดีคือพื้นที่รับผิดมิใช่ใบอนุญาตออกคำสั่งซ้ำซ้อนได้ห้ามใช้ภาษาเทคนิคเป็นกำแพงกีดกันเสียงคนหน้างานและได้กำหนดจุดตัดสินใจร่วมสำหรับเรื่องที่กระทบศักดิ์ศรีหลายฝ่ายหมุนเวียนหน้าที่ควบคุมให้เรียนรู้ความพอดีของสายตาดังนั้นตัวชี้วัดก็คือจะต้องประเมินพฤติกรรมของคนในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวเพื่อควบคุมเชิงคุณภาพไม่ใช่จำนวนใบเตือนหรือสิ่งที่เราได้ติดกันพิธีให้เครดิตผู้ดูแลงานเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดภาพผู้คุมและกลายเป็นผู้พยุงแทนสถานภาพจึงเป็นกลไกพยุงมาตรฐานไม่ใช่บันไดไต่ขึ้นไปให้ตัวเองได้หน้าตาการทบทวนอำนาจประจำในทุกๆภาคการศึกษาจึงช่วยคลายกรอบแข็งที่กลายเป็นโทษได้และเมื่อการตรวจมีคนตรวจซ้อนศรัทธาต่อระบบจะกลับมาทั้งหมดนี้ทำให้วินัยรับใช้คนแทนให้คนรับใช้วินัย

ช่วง Create คนดนตรีให้สร้างอัตลักษณ์สถาบันการศึกษาคุณผู้ชมคะในช่วงที่3 Create คนดนตรีให้สร้างอัตลักษณ์สถาบันการศึกษามาพูดถึงเรื่องของชีวอำนาจทำงานผ่านการดูแลชีวิตกายใจและสถิติชุมชนกันบ้างอัตลักษณ์จะต้องถูกเชิดชูและต้องชูคุณภาพชีวิตของผู้ร่วมสร้างเป็นแกนหลักดังนั้นนี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้วงดนตรีจิตอาสาอาสาวพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เสมออุปประกาศชุดสิทธิ์ขั้นต่ำที่ตรวจสอบได้ในทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นดนตรีการอยู่ร่วมกันการเรียนดนตรีด้วยกันสถิติสุขภาวะเหล่านี้ได้เผยสาธารณะเป็นแบรนด์ที่วัดได้โดยไม่ใช่คำโปรยอุ้มได้จับคู่โลโก้กับดัชนีศักดิ์ศรีที่อัปเดตตามรอบไม่มีความผิดและไม่มีการแก้ไขเชิงโครงสร้างแต่ทั้งหมดมันคือคุณภาพของการสื่อสารที่ไม่ต้องปัดฝุ่นเลยอัตลักษณ์ของวงดนตรีจิตอาสาอาสาวจะถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอัตลักษณ์จึงกลายเป็นโครงสร้างดูแลไม่ใช่ภาพลักษณ์ชั่วคราวภาษาที่ใช้ต้องสบายใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากกว่าภาษาเชิงอำนาจอุ้มให้พื้นที่ผู้มีประสบการณ์ตรงเล่าเรื่องในช่องทางหลักของสถาบันความจริงที่ตรวจได้มันคือทุนสัญลักษณ์ที่เป็นทุนสัญลักษณ์ที่แท้จริงเมื่อทุกคนดูแลชีวิตจริงชื่อของวงดนตรีจิตอาสาอาสาวก็จะหนาขึ้นโดยที่ไม่ต้องตะโกนกันเลยเราได้รับเกียรติจากหลายวงดนตรีที่เชิญเราไปเล่นดนตรีด้วยกันหรือหลายคณะหลายสถานที่ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องหมายของอัตลักษณ์ที่ดีซึ่งมันหมายถึงกติกาที่ทำให้คนในวงนั้นอยู่ได้ดีและยิ่งอยู่ได้ดีพวกเขาก็พร้อมสร้างสรรค์ร่วมกับเรานี่คือแบรนด์ที่โอบอุ้มมนุษย์ไม่ใช่แบรนด์ที่จับมนุษย์เป็นวัตถุ

่วง Create คนดนตรีให้ศึกษาวัฒนธรรมย่อยสำหรับช่วงที่4 Create คนดนตรีให้ศึกษาวัฒนธรรมย่อยให้ผู้ชมมองผ่านมิเชลฟูโก้พูดถึงอำนาจว่ามันแทรกอยู่ในภาษามันแทรกอยู่ในกริยาและแทรกอยู่ในระยะห่างทางกายที่ต่างกันในแต่ละซับคัลเจอร์เราจัดเวิร์กช็อปในการอ่านสายตาและอ่านหน่วยคำสั่งระหว่างกลุ่มแบบ2ทางด้วยกติกากลางกำหนดเพียงเส้นแดงเรื่องศักดิ์ศรีและความปลอดภัยในวงดนตรีเท่านั้นที่เหลือพวกเขาจะเคลื่อนกันเองส่วนระเบียบย่อยเปิดให้ปรับตามฮาบิทัตของแต่ละคนอย่างลื่นไหลการยอมรับพิธีเฉพาะถิ่นลดความรู้สึกถูกทำให้เชื่องโดยระบบกลางตัดประสานการตีความเพื่อลดความรุนแรงเชิงวาจาโดยไม่ตั้งใจภาษากลางต้องหลีกเลี่ยงการจัดลำดับคุณค่าวัฒนธรรมวัดความยุติธรรมด้วยสิทธิของการอธิบายตนเองและเวลาบนเวทีจริงอย่างที่บอกคุณผู้ชมเสมอเมื่อตัวชี้วัดอยู่ข้างศักดิ์ศรีความไว้ใจข้ามกลุ่มก็จะงอกงามขึ้นมาทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวแม้จะเกิดคำถามใหม่ๆอยู่เสมอแต่หลายคนก็กล้าที่จะเสนอของใหม่เพราะเขารู้ว่าเขาจะไม่ถูกมองแบบถูกจองจำเป็นอันขาดความหลากหลายทั้งหมดจึงเป็นพลังไม่ใช่ทรัพยากรที่ถูกควบคุมหรือควบคุมได้อำนาจดีคืออำนาจที่ทำให้คนเป็นเจ้าของเสียงของตนค่ะและทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวมีอำนาจดีนี้เพราะทุกคนมีอำนาจในการเป็นเจ้าของเสียงของตนบันทึกบทเรียนข้ามวัฒนธรรมของพวกเขาเป็นฐานข้อมูลสาธารณะไว้ในโซเชียลมีเดียดังนั้นการเข้าถึงเปิดคือวัคซีนต้านข่าวลือและการตีตราสนามรวมจึงแข็งแรงด้วยความต่างที่ปลอดภัยค่ะ

ในช่วงที่51คนดนตรีให้เคารพศีลธรรมสาธารณะศีลธรรมสาธารณะต้องมีเครื่องมือคุมอำนาจไม่ให้กลายเป็นการทำให้เชื่องมนุษย์ถูกกำหนดสิทธิของการถูกอธิบายก่อนบังคับใช้มาตรการทุกชนิดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใช้คุมดนตรีจิตอาสาอาสามาโดยตลอดบันทึกการตรวจและผลลัพธ์ต้องเข้าถึงได้ภายในกรอบความเป็นส่วนตัวสำหรับบทลงโทษสัดส่วนกับความเสี่ยงจริงทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อโชว์อำนาจผู้มีอำนาจต้องผ่านการอบรมอคติและการสื่อสารโดยเฉพาะกับหัวหน้าวงต้องไม่ทำร้ายใครและที่สำคัญต้องชี้แจงเรื่องสิทธิในการถอนตัวพวกเขามีสิทธิ์ที่จะถอนตัวเมื่อเสี่ยงจะถูกด้อยค่าเสี่ยงจะด้อยค่าตนเองเสี่ยงกับความไม่มั่นใจทั้งหมดมันคือหลักค้ำศักดิ์ศรีไม่ว่าบทไหนตรวจจำกัดการใช้ภาพเสียงและข้อมูลส่วนบุคคลแบบชัดช่องร้องเรียนแยกสายการบังคับบัญชาเพื่อลดผลสะท้อนแค้นจึงไม่มีใครแค้นเคืองใดๆต่อกันเลยและทุกไตรมาสเผยแพร่ตัวชี้วัดความยุติธรรมต่อสาธารณะเสมอกติกาดีต้องทำงานได้จริงแม้ไม่มีผู้กล้าหาญพิเศษก็ตามและวงดนตรีจิตอาสาอาสาวที่ผ่านมาเราก็ยังไม่มีผู้กล้าหาญพิเศษแต่เราสามารถที่จะทำงานกันได้อย่างต่อเนื่องทำได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าเรามีศีลธรรมสาธารณะซึ่งเป็นเครื่องมือในการคุมอำนาจไม่ให้กลายเป็นการทำให้เชื่องดังนั้นคงในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวจะไม่ได้ถูกทำให้เชื่องแต่พวกเขาจะได้รับสิทธิ์ในการถูกอธิบายเสมอเมื่อความปลอดภัยจับต้องได้ความสนุกในวงก็จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะและที่สำคัญแลบชุมชนทุกครั้งที่ลงไปจะทำให้ชุมชนไว้วางใจเราเพราะเห็นระบบที่คุ้มครองมนุษย์มาก่อนและนี่คือศีลธรรมที่มีเขี้ยวแต่ไม่กัดศักดิ์ศรีอำนาจจึงกลายเป็นเครื่องมือบริการสาธารณะและเป็นเวทีที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้ร่วมกันค่ะ

่วง Create คนดนตรีให้ส่งต่อทุ่งคุณผู้ชมคะสำหรับ Create คนดนตรีให้ส่งต่อทุนนั้นในช่วงนี้ผมจะพูดถึงว่าความรู้คืออำนาจและอำนาจควรถูกกระจายผ่านคู่มือที่เข้าถึงได้เราจัดคลังคลังที่เป็นวิธีสังเกตเสี่ยงวิธีแจ้งวิธีถอดบทลงโทษที่เกินจำเป็นเมนเทอร์หมุนเวียนจะทำให้ทักษะไม่ติดอยู่ที่ยามคนเดิมเครดิตผู้ถ่ายทอดและระเบียบทั้งหมดนี้จะช่วยกันผูกขาดกันและกันสำหรับฟีดแบ็กนิรนามจะเปิดทางให้เสียงที่กลัวอำนาจได้พูดนะคะอุ้มวัดผลด้วยเหตุเสียงที่ลดลงและเวลาตอบสนองที่สั้นลงด้วยคู่มือประสบการณ์จะถูกรีวิวโดยคนทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านเพื่อกันอคติการเปิดชุดกรณีควรผ่อนควรเข้มทั้งหมดจะเป็นการฝึกใช้ดุลยพินิจอย่างมีเหตุผลข้อมูลเปิดจะทำให้การใช้อำนาจต้องอธิบายได้ทุกครั้งและเมื่อทุกคนรู้กติกาการคาดเดาใจจะหายไปการส่งต่อจึงเท่ากับการทำให้อำนาจนั้นโปร่งใสดังนั้นในทุกปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559จนถึงปัจจุบันแม้ทีมใหม่ๆจะเข้ามาอย่างสม่ำเสมอและเข้าตามระบบแต่พวกเขาก็จะไม่ถูกหลอกด้วยพิธีไร้สาระความรู้เดินทางอำนาจก็ยุติธรรมขึ้นตามนี่คือการปลดล็อกพลังงานมนุษย์ทั้งวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวและทำให้มาตรฐานสูงขึ้นแบบไม่กดทับกันและกัน

0: ครีเอทคนดนตรีให้พัฒนาแนวทางสร้างสุขภาวะชุมชนคุณผู้ชมคะครีเอทคนดนตรีให้พัฒนาแนวทางสร้างสุขภาวะชุมชนนั้นอย่างที่บอกกันชีวอำนาจมันแปลว่าระบบดูแลชีวิตที่ต้องออกแบบอย่างเป็นธรรมในมุมมองของมิเชลฟูโก้เราใส่ทั้งเวลาและช่วงของการซ้อมดนตรีไว้ในสเปคของแต่ละงานสิทธิทั้งหมดที่พวกเขาได้คือเขาสามารถที่จะขอปรับระดับเขาสามารถที่จะพูดคุยและเขาเห็นว่าทุกครั้งที่มีการซ้อมดนตรีกันมันคือทุกครั้งที่เราได้มีโอกาสมีปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ร่วมกันได้มีโอกาสพูดคุยและอุ๋มเองเป็นเหมือนเจ้าภาพสุขภาวะที่จะให้อิสระจากสายการผลิตเพื่อลดแรงกดดันอุ๋มแอบบันทึกเหตุล้าและแก้เชิงโครงสร้างโดยไม่โทษปักเจกใดๆทั้งหมดเราตั้งงบสุขภาวะไว้เป็นต้นทุนหลักที่ไม่ใช่ทุนเศรษฐกิจและก็ไม่ใช่ของแต่งเวทีด้วยยกตัวอย่างอย่างเช่นเวลาที่เราจะให้สัญญาณใดๆก็ตามเราจะงดการใช้เสียงตะโกนเพื่อป้องกันการไม่เข้าใจกันแต่เราจะใช้สัญญาณมือพื้นที่สงบหลังเวทีมันคือด่านหน้าในการป้องกันการล้มตัวชีวสุขภาวะเป็นเหมือน KPI ที่ควบคู่กับคุณภาพของงานทุกงานรายงานสาธารณะทำให้คำสัญญานั้นไม่ล่องลอยค่ะและเมื่อแลบชุมชนสัมผัสได้ถึงความไม่ล่องลอยของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวที่แม้เขาจะอยู่รวมตัวกันเหมือนคลาสข้ามสายแต่เมื่อกายใจปลอดภัยพวกเขาก็เรียนรู้เร็วขึ้นชุมชนก็จะสัมผัสได้ถึงความใส่ใจอย่างแท้จริงชื่อเสียงของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวจะยืนระยะเพราะคนจะอยากกลับมาสุขภาวะจึงเป็นการเมืองของความหวังและมันก็คือเงื่อนไขให้ทุกเสียงของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้รวมตัวกันอย่างงดงามค่ะ
1: Oh.

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้เปลี่ยนแรงปะทะเป็นสร้างสรรค์

คุณผู้ชมคะสำหรับช่วงสุดท้ายครีเอทคนดนตรีให้เปลี่ยนแรงปะทะเป็นข้อตกลงสร้างสรรค์นั้นคุณผู้ชมจะเห็นว่าแรงปะทะจะเผยให้เห็นจุดที่อำนาจคับคั่งและความหมายมันชนกันอยู่ในความหมายของมิเชลฟูโก้อุ้มเองได้ตั้งพิธีเจรจาที่ทุกคนจะมีสิทธิ์ต่างๆอย่างเท่ากันมีการกำหนดหลายๆส่วนเพื่อทุกคนได้รู้บทบาทหน้าที่อย่างไม่ถูกบังคับและที่สำคัญอุ้มเปิดคลังกรณีตัวอย่างให้ทุกคนได้เห็นภาพเสมอพวกเขาจะเข้าถึงได้และเป็นประสบการณ์ของรุ่นพี่ที่เคยอยู่ในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวพวกเขาจะสัมผัสและฝึกตีความอย่างสม่ำเสมอเมื่อขั้นตอนมันคงเส้นคงวาความโกรธจะกลายเป็นภาษาที่สื่อสารกันอย่างลงตัวข้อตกลงที่ใช้ซ้ำไปซ้ำมาจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ผมตรวจอำนาจส่วนเกินแล้วถอดออกเมื่อไม่จำเป็นเสมอตั้งรอบทบทวนเพื่อกันกติกาที่มันจะกลายเป็นเครื่องมือกดทับและที่สำคัญอุ้มต้องทำหน้าที่คุ้มครองศักดิ์ศรีก่อนที่จะหาข้อสรุปเชิงเทคนิคทุกครั้งเมื่อศักดิ์ศรีของทั้งหมดทุกคนในวงนั้นปลอดภัยเหตุผลก็จะพาเราเดินไปได้ไกลกว่าเดิมจริงๆแล้ววงดนตรีจิตอาสาอาซาวในทุกๆรุ่นจะมีความต่างกันอยู่เสมอในช่วงแรกที่เขาปรับตัวด้วยกันเขาอาจจะเข้ากันได้ไม่ลงตัวสักเท่าไหร่บางทีไม่เข้ากันเลยแต่ความต่างนั่นเองมันจะแปรเปลี่ยนเป็นพลังร่วมสร้างไม่ใช่รอยร้าวค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นกระบวนการที่ยุติธรรมและยอมรับผลชื่อเสียงเวทีจึงหนาไปตามเชื่อความเชื่อของทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวไม่ใช่ความดังอุ้มบอกกับทุกคนในวงดนตรีเสมอว่าพวกเราไม่ได้ต้องการที่จะดังและพวกเราไม่ได้ต้องการที่จะทำเรื่องราวเหล่านี้เพื่อที่จะยังชีพถ้าคิดแบบนี้เราต้องไปทำอย่างอื่นและทั้งหมดนี้มันคืออำนาจในเนื้อตัวที่ถูกเชื่องด้วยความรับผิดของตนเองที่พวกเขาปลูกฝังตนเองพวกเขากำกับและควบคุมตนเองจนทำให้ได้เสียงรวมของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวทุกครั้งเมื่อมันกระจายไปมันก็จะกลับมาสมดุลได้อย่างมีความหมายเสมอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงาน

ร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำรู้บำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: เอาเชิด
1: เชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world.

0: สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในรายการ Be Smart เส้นทางอาชีพของนักธุรกิจรุ่นใหม่นะคะและในวันนี้นะคะรายการของเราก็ดำเนินมาถึงตอนที่6นะคะชื่อตอนว่า Fintech และ Green Finance ค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติมากๆเลยจากวิทยากรมืออาชีพนะคะเพราะท่านสำเร็จการศึกษามาทั้งด้านการเงินแล้วก็ทางด้านเทคโนโลยีนะคะอีกทั้งยังได้รับรางวัลพ่อพิมพ์แห่งชาติในปีนี้เลยและในอดีตนะคะท่านก็คว้ารางวัลด้านสิ่งประดิษฐ์ระดับโลกนะคะคว้าเหรียญทองการประกวดสิ่งประดิษฐ์โลกที่เกียวโตประเทศญี่ปุ่นในปี2022นะคะจากผลงานการประดิษฐ์แอปพลิเคชันทางการสอนที่ชื่อว่า 3D application นะคะเป็น Enjoy นั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเชิญน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะพบกับท่านอาจารย์นะคะซึ่งมีความสามารถทั้งทางด้านการเงินและเทคโนโลยีระดับคว้ารางวัลระดับโลกเลยทีเดียวค่ะขอเชิญพบกับท่านอาจารย์พีรณัฐยาทิพย์นะคะ
1: สวัสดีผู้เรียนทางบ้านและผู้ชมรายการทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของ Green Finance and Fintech นะครับเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนนะครับอาจารย์พีรณัฐยาทิพย์หรืออาจารย์เก่งนะครับประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมทางการเงินและการลงทุนสาขาวิชาการเงินคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับสไลด์นี้นะครับเราจะมาทำความเข้าใจ

0: งความหมายและความสำคัญของ Green Finance นะครับหรือการเงินสีเขียวว่าหมายถึงอะไรและทำไมถึงกลายเป็นสิ่งสำคัญในโลกของการเงินในปัจจุบันนะครับแนวคิดเบื้องต้นของ Green Finance นะครับหรือการเงินสีเขียวนั้นหมายถึงการใช้กลไกทางการเงินนะไม่ว่าจะเป็นการให้สินเชื่อนะครับการลงทุนหรือการออกตราสารทางการเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับโดยมีเป้าหมายที่สำคัญเพื่อให้ธุรกิจนะครับและภาคการผลิตนั้นเติบโตไปพร้อมกับการรักษาดุลธรรมชาตินะครับลดการปล่อยคาร์บอนนะครับและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือการเงินสีเขียวนั้นเป็นการเงินที่ทำให้โลกของเรายังน่าอยู่นั่นเองนะครับไม่ใช่แค่การแสวงหากำไรแต่ยังคงคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเป้าหมายหลักของ Green Finance นะครับเป็นการสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนนะครับเช่นการใช้พลังงานหมุนเวียนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับโครงการจัดการของเสียนะครับหรือการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวเราสามารถที่จะเห็นตัวอย่างได้นะครับในหลายประเทศแล้วก็ประเทศไทยของเราเองที่ภาครัฐแล้วก็เอกชนร่วมกันผลักดันให้เกิดโครงการทางการเงินในลักษณะแบบนี้นะครับเช่นกองทุนพลังงานสะอาดนะครับหรือการออกหุ้นกู้สีเขียวหรือกรีนบอนด์เพื่อระดมทุนพัฒนาโครงการรักโลกต่างๆนั่นเองความเชื่อมโยงกับเป้าหมายทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับหรือ SDG แล้วก็ ESG เป็นประเด็นที่สำคัญมากๆนะครับโดย Green Finance มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติหรือ UN นะครับหรือที่เรียกว่า Sustainable Development Goal นะครับโดยเฉพาะเป้าหมายข้อที่7นะครับที่ว่าด้วยพลังงานสะอาดและเป้าหมายข้อที่13นะครับเป็นการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับนอกจากนั้นยังเกี่ยวข้องกับ ESG นะครับซึ่งย่อ Environment นะครับ Social แล้วก็ Governance ซึ่งกลายเป็นกรอบการประเมินสำคัญที่นักลงทุนทั่วโลกใช้พิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุนในบริษัทต่างๆนะครับในภาพที่เห็นข้างต้นนี้นะครับก็จะมีมือของนักธุรกิจนะครับที่กำลังถือนะครับต้นไม้เล็กๆที่กำลังเติบโตอยู่บนยอดนะครับภาพนี้สื่อถึงแนวคิดของ Green Finance นะครับคือการลงทุนที่งอกงามนะครับเติบโตไปพร้อมกับนะครับสิ่งแวดล้อมด้วยกองเหรียญที่เรียงจากน้อยไปมากนั้นนะครับก็แทนการเติบโตทางเศรษฐกิจส่วนต้นไม้เล็กๆที่ค่อยๆโตขึ้นนะครับก็แทนความยั่งยืนและผลลัพธ์ทางสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นด้วยนะครับสำหรับนะครับผู้ที่สนใจนะครับอยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดนี้นะครับวันนี้มีคลิปวิดีโอดีๆจากรายการ Beast Eye View นะครับเอพิโซดที่30เรื่อง Green Finance การเงินเพื่อความยั่งยืนซึ่งจะอธิบายแนวคิดและตัวอย่างของสถาบันการเงินในไทยที่เริ่มใช้หลักการนะครับหลักการ Green Finance นี้ในการปล่อยสินเชื่อและลงทุนอย่างยั่งยืนนะครับ
1: Beast Eye View วันนี้นะครับจะพาไปรู้จักกับ Green Finance หรือการเงินสีเขียวกันครับภาวะโลกร้อนนะครับส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศและก็ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานนะครับหรือว่าซัพพลายเชนทั้งภาคการผลิตการลงทุนทำให้สินค้าราคาแพงขึ้นขณะเดียวกันการจ้างงานก็ลดลงด้วยเพื่อช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับ Green Finance หรือการเงินสีเขียวเนี่ยจึงเป็นหนึ่งในมาตรการทางการเงินที่จะเข้ามาช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมในห่วงโซ่อุปทานให้เป็นไปในทิศทางที่ช่วยลดวิกฤตโลกร้อนอย่างยั่งยืนครับในเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้กล่าวถึงการเงินสีเขียวที่ยั่งยืนครับประกอบด้วย4เสาหลักด้วยกันครับ1มีมาตรฐานเดียวกันในการพิจารณาจัดสรรเงินทุนไปยังกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมครับข้อที่2ครับตรวจสอบได้ว่ากิจกรรมที่ได้รับการพิจารณาเงินทุนจากการเงินสีเขียวเนี่ยมีส่วนช่วยโลกของเราดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ด้วยหรือเปล่าข้อที่3ครับสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนจากภาคเอกชนผ่านนโยบายของภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนโครงการสีเขียวต่างๆให้เกิดขึ้นข้อที่4ครับพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆที่ตอบโจทย์ครับเช่นการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อธุรกิจรักโลกการสนับสนุนพันธบัตรตราสารหนี้หรือหุ้นกู้ครับให้กับโครงการที่มีส่วนสำคัญในการช่วยลดโลกร้อนได้อย่างยั่งยืนและก็ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานสากลครับในฝั่งของเอเชียของเรานะครับนำโดยพี่ใหญ่จีนเนี่ยก็มีเทคโนโลยีด้านระบบเข้ามาช่วยเยอะแยะมากมายครับทำให้สถาบันการเงินเนี่ยสามารถจัดกลุ่มสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างแม่นยำและก็รวดเร็วขึ้นแถมยังมีรายงานและก็การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมออกมาเป็นมาตรฐานเดียวกันด้วยครับที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นได้ว่า Green Finance หรือการเงินสีเขียวเนี่ยมีส่วนช่วยผลักดันให้โลกเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยครับ
2: ติดตามรายการ Biz Eye View ได้ในช่องทางโซเชียลมีเดียของ SCB Thailand
0: ในสไลด์นี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่า Green Finance นั้นไม่ได้เป็นเพียงแนวคิดเชิงนโยบายเท่านั้นนะครับแต่ยังมีเครื่อง

0: มือทางการเงินที่สามารถนำมาใช้จริงได้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับหนึ่งเลยนะคะคือ Green Bond หรือหุ้นกู้สีเขียวนะครับเป็นพันธบัตรที่ออกมาเพื่อระดมทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเช่นการผลิตพลังงานหมุนเวียนนะครับการจัดการของเสียนะครับหรือโครงการลดการปล่อยคาร์บอนเมื่อองค์กรนั้นออกกรีนบอนด์มานะครับนักลงทุนที่ซื้อนะครับพันธบัตรเหล่านี้จะมั่นใจได้เลยว่าเงินที่ลงทุนนั้นจะถูกนำไปใช้กับโครงการที่สร้างผลดีต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะครับตัวอย่างเช่น World Bank หรือธนาคารโลกนะครับหรือบริษัทขนาดใหญ่ในไทยอย่างปตท.นะครับหรือ SCG นะครับต่างก็มีกรีนบอนด์นะครับเพื่อใช้ในโครงการพลังงานสะอาดนะครับ2นะครับเป็นกรีนโลนนะครับเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่เรียกว่าสินเชื่อสีเขียวนะครับซึ่งเป็นเงินกู้ที่ธนาคารนั้นให้กับโครงการหรือธุรกิจที่มีเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเช่นโครงการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโซลาร์เซลล์นะครับหรือการติดตั้งระบบการจัดการของเสียเพื่อลดคาร์บอนนะครับสินเชื่อเหล่านี้นะครับก็มักจะมีเงื่อนไขพิเศษนะครับเช่นจะได้รับอัตราดอกเบี้ยในการขอสินเชื่อที่ต่ำลงนะครับเพื่อเป็นแรงจูงใจทำให้ธุรกิจนั้นหันมาทำโครงการสีเขียวเพิ่มมากขึ้นนะครับ3นะครับ sustainability linked finance นะฮะหรือการเงินที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายความยั่งยืนขององค์กรนะครับก็จะต่างจากประเด็นที่1กับประเด็นที่2นะครับที่จะเน้นเฉพาะโครงการด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรงนะครับตัวนี้นะครับจะผูกกับเป้าหมายนะฮะด้านประสิทธิภาพของบริษัทตัวอย่างเช่นนะครับการลดการใช้น้ำลดของเสียหรือเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดนะครับถ้าบริษัทนั้นสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้นะครับก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินเช่นเดียวกันนะฮะตัวอย่างเช่นอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงนะฮะเป็นการจูงใจให้ธุรกิจนั้นปรับตัวอย่างยั่งยืนด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นคาร์บอนเครดิตหรือคาร์บอนมาร์เก็ตนะครับเครื่องมือนี้ก็ไม่ใช่สินเชื่อหรือพันธบัตรโดยตรงนะครับแต่เป็นกลไกการตลาดนะฮะที่ช่วยให้บริษัทสามารถซื้อหรือขายสิทธิ์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าบริษัท A นะครับลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้เกินเป้าหมายก็สามารถขายส่วนที่เกินนั้นให้กับนะครับบริษัท B ที่ปล่อยเกินได้นะครับผ่านตลาดคาร์บอนกลไกนี้ช่วยสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจให้กับธุรกิจลดการปล่อยคาร์บอนเพราะยิ่งลดได้มากนะครับก็จะยิ่งมีรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตครับสำหรับภาพที่อยู่ในสไลด์นะครับก็จะเป็นมือที่ถือพันธบัตรนะฮะสีเขียวซึ่งมีต้นอ่อนงอกขึ้นมาจากเงินทุนนะครับเป็นสัญลักษณ์ของการลงทุนที่ไม่เพียงแต่สร้างผลตอบแทนทางการเงินแต่ยังสร้างการเติบโตทางสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วยนะครับดังนั้นเครื่องมือที่เรียกว่า Green Finance นะครับมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้สินเชื่อนะฮะกลไกตลาดคาร์บอนทั้งหมดนี้นะเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงินยุคใหม่นะครับที่มุ่งให้การเติบโตทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันได้นะครับสำหรับกรณีศึกษานะครับและตัวอย่างการออกตราสารสีเขียวหรือ Green Bond นะฮะ Green Financing ที่เกิดขึ้นในโลกและในไทยนะครับกินบอลของธนาคารโลกนะครับก็จะแสดงกรอบนโยบายและมาตรฐานสากลที่เป็นต้นแบบสำหรับตลาดการเงินสีเขียวทั่วโลกนะครับบทบาทของธนาคารพาณิชย์นะฮะในที่นี้ยกตัวอย่างเป็นธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนหรือ KBank นะครับแสดงการเงินสีเขียวนะฮะว่าไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะจากรัฐบาลเท่านั้นหรือองค์กรระหว่างประเทศเท่านั้นนะครับแต่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศก็สามารถที่จะออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่จะมาสนับสนุนโครงการสะอาดได้นะครับตัวตลาดหลักทรัพย์นะฮะก็จะมีเกณฑ์นะฮะที่เรียกว่า TSSI เป็นกลไกของตลาดทุนที่ช่วยจำแนกบริษัทที่ยั่งยืนนะครับส่งผลต่อการดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในลักษณะนี้นะครับสำหรับกรณีศึกษานะครับ3กรณีต่อไปนี้นะครับก็เกิดขึ้นสำหรับบริษัทมหาชนที่อยู่ในตลาดนะครับกรณีศึกษาแรกนะครับบริษัท SCG Packaging นะครับก็เป็นธุรกิจนะฮะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับจัดทำกรอบการจัดหาเงินทุนเพื่อโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจแล้วก็ระดมทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของGreen Bond Principle นะครับก็จะออกโดย International Capital Market Association นะครับในปี2021นะครับ ASEAN Green Bond Standard นะครับออกโดย ASEAN Capital Market Forum นะครับในปี2018นะครับแล้วก็ Green Loan Principle นะครับออกโดย Loan Market Association ในปี2023ที่ผ่านมานะครับกรณีศึกษาที่2นะครับของปตท.นะครับเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ ของปตท.นะครับเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็จะถูกนำไปใช้ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมถึงการลงทุนและการชำระคืนเงินทุนนะครับที่ปตท.ได้จ่ายไปสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องนะครับได้แก่โครงการปลูกป่านั่นเองนะครับกรอบการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการนะครับของปตท.นั้นเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานอาเซียน GBS นะครับแล้วก็มาตรฐาน Green Bond Principle 2018ด้วยนะครับกรณีศึกษาที่3กรณีศึกษาของบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหรือ Gulf นั่นเองนะครับได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้นะครับเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือ Green Bond เช่นเดียวกันมูลค่า 8,000 ล้านบาทนะครับใช้ลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังงานลมนะครับรวมทั้งเสนอขายหุ้นกู้ทั่วไปอีก 12,000 ล้านบาทนะครับเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่นะครับโดยมีแผนว่าจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนนั้นไปขยายธุรกิจเป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระหนี้นะครับหนี้เดิมที่ได้ออกหุ้นกู้ก่อนหน้านี้ไว้นะครับ3กรณีศึกษาข้างต้นนั้นเป็นตัวอย่างการปฏิบัติการนะครับของภาคเอกชนที่เป็นมหาชนในการใช้ตราสารหนี้สีเขียวเป็นเครื่องมือในการระดมทุนนะครับและภาพนี้ครับเราจะได้พบกับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับพันธบัตร ESG นะฮะหรือ ESG Bond นะครับที่จะช่วยให้นะครับการลงทุนนั้นเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมพร้อมทั้งได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ยั่งยืนจากการเลือกลงทุนในโครงการที่มุ่งมั่นนะฮะที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในทางที่ดีขึ้นนะครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะของพันธบัตร ESG ก็จะช่วยให้นะครับผู้ลงทุนนั้นเนี่ยเกิดความมั่นใจได้นะครับอันนี้เป็น product นะครับของธนาคารกสิกรไทยผ่าน K Asset นะครับการลงทุนนี้นะครับก็จะช่วยนะครับประหยัดภาษีได้ด้วยในส่วนของ Fintech นะครับ Fintech นั้นคืออะไรและมีบทบาทอย่างไรต่อระบบการเงินนะครับ Fintech หรือ Financial Technology นะครับเป็นเทคโนโลยีทางการเงินโดยจะนำเทคโนโลยีนั้นมาประยุกต์นะครับเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการทางการเงินให้มีประสิทธิภาพนะครับมีความสะดวกนะแล้วก็มีความรวดเร็วนะครับการนำเสนอกลุ่มเทคโนโลยีฟินเทคนะครับก็จะมี4กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกนะครับจะเป็นกลุ่มการชำระเงินดิจิตอลนะครับหรือดิจิตอลเพย์เมนต์นะครับเช่น e-wallet นะครับแล้วก็ QR payment นะฮะ2การระดมทุนและการให้กู้ยืมระหว่างบุคคลนะครับในรูปแบบของ crowdfunding หรือ peer to peer lending นะครับ3เทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิตอลนะครับ cryptocurrency ครับและ4คือนวัตกรรมด้านสุขภาพนะครับ health tech และ leg tech นั่นเองนะครับสำหรับรูปแบบการปรับใช้นะครับและความสำคัญของเทคโนโลยีการเงินในอนาคตนะครับเชิญชมนะครับวิดีโอนะฮะชื่อว่า10 fintech trend to watch in นะครับ2026นะครับซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันของเทคโนโลยีต่างๆนะครับในการพัฒนาระบบการเงินในอนาคตให้ทันสมัยและเข้าถึงผู้ใช้ได้มากขึ้นนะครับรวมทั้งการ
1: Money is changing faster than ever before. Your wallet is going digital, your bank is going AI, and your paycheck could hit your account before you even leave work. In this video, we are recounting down 10 fintech trends to watch in 2026. The technologies that could completely reshape how you handle, save, and move money. Stick around till the end. The final trend will blow your mind. First up, Open Banking 2.0. Your data, your power. Imagine switching banks with a single tap. No forms, no phone calls. That's the promise of Open Banking 2.0. In 2026, new U.S. data sharing rules are rolling out that give you control of your financial data. You'll be able to connect your accounts to budgeting apps, loan apps, or even competitor banks securely and instantly. This means banks will compete harder to keep you, and you will finally get the power money work smarter. Trend number two, real-time payments, instant money. Waiting days for transfers? That's history. In 2026, real-time payments are going mainstream through systems like FedNow and the Clearinghouse RTP. Your paycheck, refunds, and transfers will hit your account in seconds, not days. For small businesses and freelancers, that means instant cash flow, no more pending frustration. At number three, we have tokenized assets, Wall Street on blockchain. The next revolution is happening quietly on the blockchain. It's called tokenization. Turning real-world assets like U.S. treasuries, real estate, or art into digital tokens you can own and trade. BlackRock, Franklin Templeton, and other giants are already in. By 2026, expect trillions of dollars in traditional assets to start living on chain.

0: Faster, cheaper, and available 24/7. Next, stablecoins, digital dollars. Go legit. Crypto dollars, known as stablecoins, are finally getting real rules in the US. New legislation aims to make them as trustworthy as your debit card, while still moving across the internet at the speed of light. Stablecoins could soon power remittances, cross-border trade, and even online shopping without the crypto chaos. Coming in at number 5 is pay by bank, the end of credit cards. Cards may be living on borrowed time. The next big thing in payments is pay by bank, where you pay merchants directly from your bank account, skipping the card networks and their fees. This means cheaper transactions, faster refunds, and less fraud. For consumers, it feels just like Apple Pay, but it's direct, not through Visa or MasterCard. Trend number 6, passkeys and biometrics, the end of passwords. 2026 could finally kill the password. Fintech apps are switching to passkeys, logins based on your fingerprint, face, or device unlock. They're almost impossible to hack and remove the need for annoying text codes. Your face, your phone, and your device become your key. Now for number 7, AI versus AI, the cyber money war. Artificial intelligence is transforming finance, but not just for good. Banks now use AI to detect fraud and stop scams in real time. But criminals are using AI too, voice cloning, deepfakes, and phishing that feels eerily personal. The future? AI on AI combat protecting your cash. Your best move? Add biometric logins and verify every urgent call about your money. At number 8, we have ISO 2022, the global language of money. Behind the scenes, a major upgrade is happening in how banks talk to each other. It's called ISO 2022, a new global messaging standard for payments. In 2025, this becomes the universal language of money, enabling faster international payments, richer data, and fewer transaction errors. Number 9 is digital ID wallets, your identity, simplified. Identity is going digital too. The European Digital Identity Wallet is leading the way, allowing citizens to prove who they are, sign documents, and access financial services instantly. Other countries are following, and fintechs are integrating these IDs for faster onboarding and KYC checks. No more uploading your driver's license. Your phone already knows it's you. And finally, the most futuristic trend of all, programmable money, finance that thinks for you. Imagine rent that pays itself or savings that automatically invest when your balance hits a target. Smart contracts and AI agents are making money autonomous, self-moving, self-managing, and self-reporting. In 2025 and beyond, managing money could feel more like setting up smart rules than making daily decisions. So, what do these 10 trends mean for you? Faster access to money, smarter investing, better security, and a financial system that works 24/7, built around you, not the bank. The future of fintech isn't coming, it's already here. So, are you ready to upgrade how you handle your money? If you learned something new, hit that like button, subscribe, and share this with someone who loves innovation. And tell me in the comments, which fintech trend are you most excited about? Because the way we handle money will never be the same again.
1: ครับสำหรับบทบาทนะครับของฟินเทคต่อระบบนวัตกรรมทางการเงินและการลงทุนนะฮะในส่วนของสถาบันการเงินฟินเทคเป็นนวัตกรรมที่ผสมผสานนะครับระหว่างเทคโนโลยีกับบริการทางการเงินเพื่อยกระดับประสิทธิภาพความสะดวกความโปร่งใสและเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนทั่วทุกมุมโลกนะครับโดยเฉพาะในยุคดิจิตอลฟินเทคนั้นเข้ามาปฏิวัติระบบการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการชำระการกู้ยืมการลงทุนและการระดมทุนจนเกิดธุรกิจรูปแบบใหม่มากมายไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลแบงกิ้งนะครับโมบายเพย์เมนต์และคลาวด์ฟันดิ้งแพลตฟอร์มนะครับต่อไปจะนำเสนอ12รูปแบบหลักการของฟินเทคนะครับและตัวอย่างที่เกิดขึ้นนะครับประการที่1ครับการกู้ยืมนะครับเทคโนโลยีฟินเทคนั้นทำให้การปล่อยกู้เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องผ่านธนาคารนะครับใช้ระบบ peer-to-peer lending นะครับที่ผู้ให้กู้และผู้กู้นั้นสามารถพบกันผ่านช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับ peer power หรือ peer-to-peer Thailand นะครับประโยชน์ที่ได้ก็จะช่วยลดต้นทุนในการกู้ยืมแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อของคนตัวเล็กและธุรกิจ SME ได้นะครับประการที่2คือการเงินส่วนบุคคลหรือ personal finance นะครับแอปพลิเคชันนี้

ช่วยจัดการรายรับรายจ่ายแล้วก็วางแผนการเงินส่วนบุคคลติดตามการใช้เงินได้อย่างอัตโนมัตินะครับตัวอย่างเช่นนะครับ Flow Account แล้วก็ Money Lover นะครับเป็นแอปพลิเคชันของไทยประโยชน์ที่ได้ก็จะช่วยให้นะครับผู้ใช้สามารถที่จะเข้าใจพฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองนะครับวางแผนการเก็บออมเงินได้นะครับแล้วก็ควบคุมงบประมาณได้ดีขึ้นนะครับประการที่3นั้นเป็นการชำระเงินนะครับระบบการชำระเงินผ่านสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือนะฮะหรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับ e-wallet ก็จะช่วยให้การโอนเงินการจ่ายบิลการซื้อสินค้านั้นเนี่ยเป็นไปได้อย่างสะดวกนะครับตัวอย่างเช่นนะครับที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับก็คือ True Money Wallet นะครับ PromptPay นะครับหรือ Shopee Pay ประเทศไทยครับประโยชน์ที่ได้คือลดการใช้เงินสดนะครับเป็น Cashless นะครับแล้วก็เพิ่มความรวดเร็วนะครับเกิดความปลอดภัยในการทำธุรกรรมมากขึ้นครับประการที่4นะครับการลงทุนรายย่อยนะครับ Retail Investment นะครับเทคโนโลยีนี้ช่วยให้บุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะลงทุนได้ง่ายขึ้นผ่านแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มอัตโนมัตินะครับตัวอย่างเช่น Robo Advisor นะครับในประเทศไทยก็จะมี Finomina นะครับมี SCB Easy Invest นะครับประโยชน์ที่ได้คือนะครับสามารถเข้าถึงการลงทุนขั้นต่ำได้นะครับค่าธรรมเนียมถูกนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำอัตโนมัติด้วยระบบ AI นะครับประการที่5การลงทุนของนักลงทุนสถาบันนะครับ institutional investment นะครับ fintech ส่วนนี้นะครับสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนขนาดใหญ่หรือ big data นะครับและใช้อัลกอริทึมนะครับ trading สำหรับองค์กรนะครับประโยชน์ที่ได้ก็คือจะช่วยให้สถาบันนั้นสถาบันการเงินเนี่ยวิเคราะห์ตลาดแบบ real time และลดความเสี่ยงจากความผันผวนได้ครับประการที่6นะครับการระดมทุนในรูปแบบของหุ้นส่วนนะฮะ equity financing นะครับการระดมทุนลักษณะนี้ช่วยให้ผู้ลงทุนเนี่ยถือหุ้นในกิจการผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับ live platform ในไทยนะครับสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประโยชน์ได้นะครับก็จะช่วยให้ start upนะครับหรือผู้ลงทุนหน้าใหม่เนี่ยสามารถระดมทุนจากนักลงทุนรายย่อยได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสถาบันการเงินนะครับประการที่7นะครับเรื่องของการโอนเงินนะครับฟินเทคเนี่ยช่วยลดต้นทุนและเวลาในการโอนเงินระหว่างประเทศนะครับได้อย่างดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็น SCB Easy International Transfer นะครับหรือกรุงศรีลิมิตนะฮะอันนี้ก็ใช้อยู่ในประเทศไทยประโยชน์ที่ได้เนี่ยนะครับค่าธรรมเนียมต่ำหรือว่าไม่มีค่าธรรมเนียมเลยนะครับโอนเงินข้ามประเทศได้ภายในไม่กี่วินาทีนะครับประการที่8นะครับเครื่องมือทางธุรกิจหรือ business tools นะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับช่วยในการจัดการบัญชีนะครับการขายการเรียกเก็บเงินนะครับและการทำบัญชีออนไลน์นะครับตัวอย่างเช่น Flow Account นะครับหรือ Peak Accounting นะฮะในประเทศไทยประโยชน์ที่ได้คือ SME นั้นเนี่ยสามารถที่จะทำบัญชีนะฮะแล้วก็บริหารการเงินได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านบัญชีการเงินเลยนะครับประการที่9นะครับการระดมทุนสาธารณะหรือ Crowdfunding นะครับแพลตฟอร์มนี้เปิดให้นะครับคนทั่วไปเนี่ยนะครับสามารถเข้าถึงโครงการได้นะครับโดยใช้ไอเดียที่ชื่นชอบนะครับโดยแลกกับรางวัลหรือผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเช่นนะครับ dreammaker.co ของไทยนะครับประโยชน์ที่ได้ก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่สามารถทดสอบตลาดและหาเงินทุนตั้งต้นได้จริงนะครับประการที่10นะครับเป็นธนาคารสำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคลหรือ consumer bankingนะครับเกิดธนาคารดิจิตอลเต็มรูปแบบนะครับที่ให้บริการทุกอย่างผ่านแอปพลิเคชันนะครับตัวอย่างเช่น KBank นั่นเองนะครับหรือจะเป็น KPass นะครับ SCB Easy นะครับประโยชน์ที่เกิดขึ้นคือลดขั้นตอนการเปิดบัญชีไม่มีค่าธรรมเนียมและให้บริการได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงครับประการที่11นะครับเรื่องของการวิจัยทางด้านการเงินหรือ financial research นะครับ fintech นั้นใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่นะครับเป็น big data และใช้ AI นะครับเพื่อสร้าง report นะครับในการวิเคราะห์แนวโน้มในการลงทุนนะครับศูนย์วิจัยทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ได้ปฏิบัติการในส่วนนี้เกิดประโยชน์กับนักลงทุนนะครับแล้วก็องค์กรสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลจริงแล้วก็มีความแม่นยำด้วยนะครับประการที่12นะครับโครงสร้างพื้นฐานของธนาคาร Banking Infrastructure นะครับเทคโนโลยีนี้นะครับช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบ Cloud นะครับ Blockchain API นะครับเพื่อให้ธนาคารนั้นทำงานได้อย่างรวดเร็วมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกันได้ด้วย

ตัวอย่างเช่นนะครับ IBM Cloud for Financial Service นะครับหรือ NDID นะครับของประเทศไทยจะช่วยยกระดับธนาคารให้เป็นธนาคารดิจิตอลนะครับมีความปลอดภัยและรองรับบริการใหม่ๆนะครับตัวอย่างเช่น Open Banking ได้ในภาพรวมนะครับ Fintech นั้นไม่เพียงเปลี่ยนวิธีการให้บริการทางการเงินนะครับแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอลด้วยที่สำคัญนะครับดีทั้งต่อภาคธุรกิจนะครับต่อสถาบันการเงินอย่างธนาคารและผู้บริโภคนะครับช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการเงินนะครับแล้วก็สร้างระบบนิเวศทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนครับการเชื่อมโยงฟินเทคกับกรีนไฟแนนซ์นะครับบทบาทของฟินเทคต่อการระดมทุนสีเขียวหรือ Green Finance and Sustainability นะครับฟินเทคเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การเงินสีเขียวนั้นเกิดขึ้นได้จริงในยุคดิจิตอลนะครับโดยใช้เทคโนโลยีทางการเงินมาช่วยลดต้นทุนเพิ่มความโปร่งใสนะครับและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับโครงการด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับเรื่องของการลดคาร์บอนหรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับฟินเทคนะครับช่วยลดต้นทุนและประสิทธิภาพของการระดมทุนสีเขียวนะครับเทคโนโลยีการเงินนี้ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมได้โดยตรงนะครับการออกกรีนบอนด์นะครับหรือกรีนโทเค็นก็ดีนะครับผ่านระบบออนไลน์เนี่ยช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านเอกสารนะครับการตรวจสอบและตัวกลางทางการเงินนะฮะตัวอย่างเช่น ADB นะครับใช้แพลตฟอร์มดิจิตอลเพื่อออกพันธบัตรสีเขียวลดขั้นตอนในการดำเนินงานนะครับที่ประเทศไต้หวันนะครับก็จะมีการออกกรีนบอนด์เช่นเดียวกันบนแพลตฟอร์มฟินเทคนะครับช่วยระดมทุนเพื่อโครงการพลังงานสะอาดนะครับสำหรับในประเทศไทยนะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับส่งเสริมตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนที่ใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนในการออกตราสารนะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในข้อนี้นะครับนักลงทุนเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายนะครับค่าใช้จ่ายต่ำลงทำให้โครงการสีเขียวนั้นเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับในส่วนของการใช้บล็อกเชนเพื่อความโปร่งใสในการติดตามโครงการด้านสิ่งแวดล้อมนะครับบล็อกเชนนั้นเป็นเทคโนโลยีที่บันทึกข้อมูลแบบไม่สามารถแก้ไขย้อนหลังได้นะครับทำให้การติดตามการใช้เงินในโครงการสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับมีความโปร่งใสนะครับแล้วก็ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนนะตัวอย่างเช่นนะครับ Energy Web Chain นะครับใช้บล็อกเชนเพื่อยืนยันพลังงานหมุนเวียนก็คือโซลาร์เซลล์นะครับธนาคาร DBS ของสิงคโปร์นะครับใช้บล็อกเชนในการออกกรีนบอนด์เพื่อยืนยันการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อมนะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือจะทำให้ผู้ลงทุนนั้นเนี่ยเกิดความมั่นใจนะครับว่าเงินของตัวเองนั้นเนี่ยจะถูกนำไปใช้เพื่อสิ่งแวดล้อมจริงๆนะครับไม่มีการปลอมแปลงข้อมูลเกิดขึ้นนะครับในส่วนของ Carbon Tracking Platform นะครับระบบติดตามรอยเท้าคาร์บอนแบบ Real Time นะครับในส่วนนี้ใช้ IoT นะครับ Internet of Things นะครับบวกกับ Big Data แล้วก็ร่วมด้วยกับ AI นะครับในการเก็บข้อมูลรอยเท้านะครับจากกิจกรรมของธุรกิจหรือบุคคลแล้วคำนวณผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแบบ Real Time ตัวอย่างเช่น Dokonomi ของประเทศสวีเดนนะครับร่วมกับ Mastercardนะฮะสร้างบัตรเครดิตที่แสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะฮะของการใช้จ่ายแต่ละครั้งหรือจะเป็นในไทยของเรานะครับมีการพัฒนาแอปพลิเคชันคาร์บอนแทร็กเกอร์ขึ้นร่วมกับหน่วยงานสิ่งแวดล้อมอย่าง TGO นะครับหรือองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกนั่นเองผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือนะครับสร้างความตระหนักรู้ช่วยให้ธุรกิจนั้นสามารถวางกลยุทธ์ลดคาร์บอนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับและ Green Crowdfunding นะครับเป็นการระดมทุนเพื่อโครงการสิ่งแวดล้อมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับในส่วนนี้เป็นการระดมทุนจากประชาชนทั่วไปเพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพลังงานสะอาดนะครับหรือโครงการเพื่อชุมชนโดยฟินเทคนี้ทำให้การบริจาคนะครับหรือการลงทุนเกิดขึ้นได้ง่ายและโปร่งใสนะครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะลูโมนะครับของฝรั่งเศสนะครับสนับสนุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์นะโซลาร์เซลล์ในชุมชนท้องถิ่นนะครับหรือนะครับในประเทศไทยนั้นก็จะมีการเปิดระดมทุนเพื่อโครงการสิ่งแวดล้อมนะครับตัวอย่างเช่นคืนป่าให้ภูเขานะครับหรือโซลาร์เซลล์เพื่อโรงเรียนห่างไกลเป็นต้นนะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือประชาชนนั้นจะมีส่วนร่วมโดยตรงในการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับและ ESG Data Analytics นะครับการใช้ AI นะครับร่วมกับ Big Data วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของธุรกิจนะครับ Fintech ตัวนี้นะครับใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้าน ESG นะครับของบริษัทตัวอย่างเช่นการปล่อยคาร์บอนนะครับการบริหารจัดการพลัง

งานสะอาดนะครับแล้วก็เรื่องของธรรมาภิบาลซึ่งสำคัญมากนะครับเพื่อช่วยนักลงทุนประเมินความยั่งยืนของธุรกิจนะครับตัวอย่างเช่นในประเทศไทยเนี่ยนะครับตลาดหลักทรัพย์จะมีเรื่องของ ESG rating นะครับใช้นะครับข้อมูล ESG เพื่อจัดอันดับความยั่งยืนของบริษัทที่จดทะเบียนหรือบริษัทมหาชนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือนักลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนในธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมได้นะครับในภาพรวมนะครับจะเห็นว่า Fintech นั้นเป็นพลังขับเคลื่อนนะครับ Green Finance ให้ระบบการเงินสีเขียวนั้นโปร่งใสเข้าถึงง่ายตรวจสอบได้และเชื่อมโยงกับผู้ลงทุนกับโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนนะครับสำหรับกรณีศึกษา Fintech สีเขียวนะครับ Fintech สีเขียวคืออะไรครับ Fintech สีเขียวนั้นเป็นการนำเทคโนโลยีการเงินนะครับมาช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืนและจูงใจให้ประชาชนนั้นปรับพฤติกรรมเป็นมิตรต่อโลกนะครับเช่นลดการปล่อยคาร์บอนนะครับสนับสนุนพลังงานสะอาดและลดการใช้ทรัพยากรเกินจำเป็นนะครับในส่วนที่1 นะครับก็คือ ANT Group ของจีนนะครับโครงการนี้นะครับ ANT Forest ระบบสะสมคาร์บอนเครดิตของผู้ใช้นะครับมีแนวคิดหลักคือโครงการนี้นะครับจะใช้เรื่องของการใช้เกมนะครับมาประยุกต์ร่วมกับ Big Data นะครับรวมกับ Carbon Tracking ในการจูงใจผู้ใช้ให้ทำกิจกรรมลดการปล่อยคาร์บอนนะฮะตัวอย่างเช่นการเดินแทนการขับรถนะครับหรือการชำระเงินผ่านสมาร์ทโฟนโดยไม่ใช้กระดาษเป็นต้นวิธีการทำงานคือทุกครั้งที่ผู้ใช้นั้นทำกิจกรรมนะครับเช่น e-payment จ่ายบิลออนไลน์นะครับใช้การขนส่งสาธารณะระบบนี้นะครับจะทำการบันทึกคะแนนคาร์บอนให้เมื่อคะแนนนั้นถึงระดับที่นะครับตั้งเอาไว้ผู้ใช้สามารถนำไปปลูกต้นไม้จริงในพื้นที่แห้งแล้งนะครับโดยร่วมกับองค์กรสิ่งแวดล้อมของจีนได้นะครับจากการใช้นะครับฟินเทคสีเขียวของจีนนั้นนะครับภายในไม่กี่ปีแรกมีผู้เข้าร่วมกว่า500 ล้านคนนะครับปลูกต้นไม้จริงไปแล้วกว่า100 ล้านต้นในมองโกเลียและพื้นที่แห้งแล้งของจีนนะครับสามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้มากกว่า7 ล้านตันนะครับบทเรียนที่ได้นะครับเป็นตัวอย่างชัดเจนของการใช้ Fintech ร่วมกับเกมดีไซน์นะครับร่วมกับ Green Incentives เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคในวงกว้างนะครับกรณีศึกษาที่2นะครับ Aspiration Bank ของสหรัฐอเมริกานะครับเป็นธนาคารดิจิตอลที่ปลอดคาร์บอนนะครับมีแนวคิดนะครับเป็นธนาคารออนไลน์ 100% มุ่งสร้างระบบการเงินแบบคาร์บอนฟรีไม่มีสาขานะครับไม่มีการใช้กระดาษและลงทุนเฉพาะในโครงการที่มีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะครับจุดเด่นนะครับบัญชีเงินฝากแบบ Plan Your Chain นะครับปลูกต้นไม้ให้ลูกค้าเมื่อมีการจ่ายเงินนะครับบัตรเครดิต Aspiration Zero Card นะครับที่จะปลูกต้นไม้1ต้นทุกครั้งที่มีการใช้บัตร1ครั้งนะครับใช้ AI ตรวจสอบและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของแต่ละธุรกรรมแบบเรียลไทม์นะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือนะครับได้รับการจัดอันดับเป็น1ในท็อปกรีนดิจิตอลแบงค์ของโลกนะครับปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า150 ล้านต้นทั่วโลกนะครับไม่มีการลงทุนในบริษัทพลังงานฟอสซิลนะครับได้บทเรียนว่าเป็นตัวอย่างของธนาคารยุคใหม่ที่ผสมผสานระหว่างกรีนมิชชั่นกับดิจิตอลแบงกิ้งนะครับได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับกรณีศึกษาที่3กรณีของประเทศไทยนะครับก็จะมี SCB Abacus นะครับ KBTG นะครับแล้วก็ Bitcap Green Initiative นะครับในส่วนของ SCB Abacus นะครับบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนที่เน้นใช้ AI ร่วมกับ Big Data นะครับปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบโดยลดกระดาษและการเดินทางของลูกค้านะครับใช้โมเดลสินเชื่อดิจิตอลสีเขียวสนับสนุนธุรกิจรายย่อยที่ใช้เทคโนโลยีลดการใช้พลังงานส่งเสริมระบบ Green Credit Scoring ที่ให้คะแนนพิเศษกับธุรกิจรักโลกนะครับตัว KBTG นะครับหน่วยงานเทคโนโลยีของกสิกรไทยก็พัฒนาแพลตฟอร์ม Green DNA และ Carbon Credit Marketplace นะครับใช้บล็อกเชนในการติดตามและซื้อขายคาร์บอนเครดิตอย่างโปร่งใสนะครับจัดทำ Green Digital Token เพื่อระดมทุนในโครงการสิ่งแวดล้อมนะครับและอีกส่วนหนึ่งคือ Bitcap Green นะครับแพลตฟอร์มคริปโตของไทยที่เริ่มผลักดันโครงการคาร์บอนนิวทรีนะครับ exchange ใช้พลังงานหมุนเวียนในศูนย์ข้อมูลหรือ data center นะครับส่งเสริมโครงการ Bitcap Green Earth ร่วมกับภาคการศึกษานะครับปลูกต้นไม้แล้วก็ให้ความรู้นะครับกับประชาชนในเรื่องของ carbon footprint นะครับทั้ง

3หน่วยงานเนี่ยนะครับก็ได้สะท้อนแนวโน้มที่สถาบันการเงินไทยกำลังจะเปลี่ยนจากการเป็นดิจิตอลแบงกิ้งเป็น Sustainable Digital Banking นะครับแนวโน้มกรีนดิจิตอลแบงกิ้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนนะครับภูมิภาคอาเซียนนั้นกำลังเร่งพัฒนาในเรื่องของกรีนฟินเทคอีโคซิสเต็มเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำนะครับโดยได้รับแรงหนุนจากภาครัฐธนาคารกลางแล้วก็หน่วยงานกำกับดูแลนะครับมีแนวโน้มที่สำคัญ5ประการด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารดิจิตอลเชิงสิ่งแวดล้อมนะครับ Green Digital Bank ตัวอย่างเช่น K-Bank Digital Banking Strategy 2025นะครับที่มุ่งสู่ Net Zero Bank นะครับ Graphene นะครับและ C-Money ในประเทศสิงคโปร์นะครับเริ่มผสานบริการการเงินกับเป้าหมาย ESG แล้วนะครับประการที่2นะครับการออก Green Bond และ Sustainability Tokenนะครับประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียเนี่ยเริ่มใช้ฟินเทคนะครับช่วยออกกรีนซูกุกนะครับก็เป็นตราสารอิสลามนั่นเองสำหรับประเทศไทยนะครับมี ESG Digital Bond นะครับผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับประการที่3การใช้บล็อกเชนสำหรับคาร์บอนมาร์เก็ตนะครับประเทศสิงคโปร์เนี่ยทำการเปิดตัวนะครับ Climate Impact X หรือ CIX นะครับตลาดคาร์บอนดิจิตอลระดับภูมิภาคนะครับสำหรับประเทศไทยและประเทศเวียดนามกำลังพัฒนาแพลตฟอร์มนะครับการซื้อขายคาร์บอนร่วมกับหน่วยงาน TGO นะครับประการที่4นะครับ ESG Data Analytics และ Green Scoring Models นะครับก็ใช้นะครับ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมนะครับธุรกิจตามหลัก ESG เพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขของสินเชื่อนะครับและประการที่5นะครับการสร้างพันธมิตร Green Fintech Alliance นะครับองค์กรในอาเซียนเช่น MAS นะครับ Monetary Authority of Singapore นะครับและธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมมือนะครับพัฒนาแนวทางที่เรียกว่า Sustainable Fintech Roadmap นะครับสรุปภาพรวมนะครับการเปลี่ยนผ่านจาก Profit นะครับสู่ People Planet และ Profit นะครับแนวคิดนี้นะครับเป็นการปรับมุมมองภาคการเงินจากเดิมที่มุ่งเน้นผลกำไรทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวนะครับหรือ profit เนี่ยก็นะครับปรับมาเป็นการสร้างสมดุลให้กับผู้คนแล้วก็โลกของเรานะครับเรียกว่า triple bottom line หรือ 3P นะครับนั่นเองบทบาทของภาคการเงินในโลกยุคนะครับ net zero นะครับก็จะเปลี่ยนจากเดิมนะครับกลายเป็นนะครับมุ่งสู่ความสมดุลระหว่างคนกับโลกนะครับในมิติของ people นะครับธุรกิจนั้นต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของลูกค้าและสังคมด้วยนะครับตัวอย่างเช่นโครงการสินเชื่อเพื่อชุมชนนะครับไมโครไฟแนนซ์สำหรับเกษตรกรนะครับในส่วนของแพลเน็ตหรือโลกของเรานะครับก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับตัวอย่างเช่นกรีนบอนด์หรือหุ้นกู้สีเขียวการลงทุนในพลังงานสะอาดนะครับแล้วก็ profit นะครับยังคงสร้างนะครับผลตอบแทนแต่ต้องควบคู่ไปกับความยั่งยืนด้วยตัวอย่างเช่นการลงทุนในธุรกิจ ESG นะครับที่มีเสถียรภาพในระยะยาวนะครับความร่วมมือของภาครัฐเอกชนและสถาบันการศึกษานะครับการบรรลุเป้าหมาย Net Zero ได้นั้นเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือแบบพหุภาคีนะครับระหว่างภาครัฐหรือ Governance นะครับในการวางนโยบายการเงินสีเขียวสนับสนุนการลงทุนคาร์บอนต่ำจัดตั้งคาร์บอนนะครับแล้วก็ให้แรงจูงใจในการประหยัดภาษีนะครับสำหรับภาคเอกชนนะครับ private sector นั้นเนี่ยต้องพัฒนาเทคโนโลยี fintech สีเขียวนะครับแล้วก็ลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดนะครับเป็น ESG startup ให้ได้นะครับในส่วนของสถาบันการศึกษา academic sector นะครับต้องทำหน้าที่ในการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ใหม่นะครับแล้วก็สร้างบุคลากรด้าน green finance นะครับให้เกิดขึ้นจัดทำหลักสูตรนะครับทางด้าน sustainable finance หรือ ESG investment ก็ได้นะครับร่วมมือกับธนาคารสถาบันการเงินนะครับแล้วก็ภาคเอกชนในการทดลองระบบใหม่นะครับก็สรุปได้ว่าในโลก Net Zero นั้นภาคการเงินเนี่ยนะครับไม่ได้วัดความสำเร็จนะครับ KPI แค่ตัวกำไรเท่านั้นไม่ได้วัดแค่ Return on Sale เท่านั้นแล้วนะครับแต่คือพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่โลกที่ยั่งยืนนะครับโลกที่ต้องการกำไรเติบโตไปพร้อมกับผู้คนแล้วก็โลกใบนี้นะครับอนาคตของ Green Finance และ Fintech นะครับตัว Green Finance เนี่ยเป็นการสนับสนุนการพัฒนา
อย่างยั่งยืนตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นส่วนฟินเทคนั้นคือเทคโนโลยีนะครับที่ทำให้บริการทางการเงินนั้นมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเข้าถึงได้ง่ายนะครับเมื่อนำสองแนวคิดนี้มาผสมผสานกันก็จะเกิดเป็นกรีนฟินเทคนะครับหมายถึงเทคโนโลยีทางการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับที่จะช่วยให้ผู้คนธุรกิจและนักลงทุนนั้นสามารถที่จะตรวจสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลงทุนในโครงการสีเขียวและแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตแบบดิจิตอลได้นะครับแนวโน้มอนาคตของ Green Fintech นั้นมีทิศทางสำคัญนะฮะดังนี้นะครับ 1. Green Token และ Digital Carbon Credit นะครับตัวนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ในโลกจริงให้เป็นโทเค็นดิจิตอลนะครับบนเทคโนโลยีบล็อกเชนเช่นพลังงานสะอาดนะครับพื้นที่ป่าหรือคาร์บอนเครดิตดิจิตอลคาร์บอนเครดิตนั้นเป็นโทเค็นที่แทนมูลค่าของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่ลดหรือชดเชย1โทเค็นเท่ากับ1ตัว1ตันคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงนะครับประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็คือจะช่วยเพิ่มความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนกลับไปได้นะครับทำให้ตลาดคาร์บอนนั้นเข้าถึงง่ายและสามารถซื้อขายได้ทั่วโลกด้วยและก็ดึงดูดนักลงทุนรุ่นใหม่นะครับและธุรกิจ SME นะครับให้เข้ามามีส่วนร่วมได้นะครับในส่วนของ Sustainable Blockchain หรือ Blockchain เพื่อความยั่งยืนนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ออกแบบมาให้ใช้พลังงานน้อยและสร้างประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกับ Blockchain เดิมนะครับที่ใช้พลังงานสูงตัวอย่างเช่น Bitcoin ที่ผ่านมานะครับบทบาทสำคัญคือใช้ในระบบ Carbon Tracking นะครับสำหรับติดตามการปล่อยคาร์บอนในห่วงโซ่อุปทานนะครับใช้ใน ESG Data Verification ยืนยันข้อมูล ESG ขององค์กรนะครับใช้ใน Green Token Platform เพื่อซื้อขายสินทรัพย์สีเขียวอย่างโปร่งใสแนวโน้มในอนาคตนะครับก็จะพัฒนาจากบล็อกเชน 1.0 ที่โฟกัสทางด้านการเงินเนี่ยแล้วก็พัฒนาเป็นบล็อกเชน 2.0 นะโฟกัสทางด้านธุรกิจนะครับมาเป็นบล็อกเชน 3.0 นะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนครับในส่วนของ Green Venture Capital หรือ VC นะครับก็จะเป็นกองทุนร่วมทุนที่เน้นสนับสนุนสตาร์ทอัพสีเขียวเช่นธุรกิจด้านพลังงานสะอาดนะครับเทคโนโลยีลดคาร์บอนการจัดการของเสียหรือ Agritechs นะครับที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีบทบาทสำคัญก็คือจะเป็นต้นน้ำนะฮะของนวัตกรรมสีเขียวสร้างธุรกิจใหม่นะครับที่เป็น Net Zero Solution เช่น Smart Farm นะครับ Clean Energy นะครับหรือ Green Mobility เป็นต้นแนวโน้มในอนาคตนะครับตัว Green VC นั้นจะเป็นกลไกเร่งการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะฮะเน้นความร่วมมือระหว่างกองทุนดั้งเดิมกับ Green Fintech ที่จะทำให้เงินทุนนั้นไหลสู่ธุรกิจ Net Zero ได้มากขึ้นนะครับในการกำกับดูแลด้าน Green Regulation และ Taxonomy นะครับเป็นกฎเกณฑ์ทางการเงินที่ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนะครับส่วน Taxonomy ก็จะเป็นระบบจำแนกกิจกรรมทางเศรษฐกิจสีเขียวนะครับเพื่อให้รู้ว่าโครงการใดนั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจริงนะครับช่วยป้องกันเรื่องของ Green Washing นะครับสร้างมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกสำหรับนักลงทุนและสถาบันการเงินนะครับเป็นแนวโน้มให้สถาบันการเงินนั้นวิเคราะห์ความเสี่ยงด้าน ESG ได้นะครับระบบ Green Regulation นะครับร่วมกับ Taxonomy นะครับร่วมกับ ESG Disclosure จะกลายเป็นกฎบังคับพื้นฐานนะครับของสถาบันการเงินทั่วโลกเลยจะมีการตรวจสอบแบบ Real Time ผ่านบล็อกเชนและ AI นะครับสำหรับเนื้อหานะครับของบทเรียนนี้ทั้งหมดนะครับก็จะแสดงให้เห็นว่านะครับอนาคตของ Green Finance กับ Fintech นั้นเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีดิจิตอลและจิตสำนึกนะฮะสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างระบบการเงินนะครับที่ไม่เพียงแค่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับแต่ขับเคลื่อนโลกให้ยั่งยืนร่วมกันนะครับฟินเทคนะครับไม่ได้มาทดแทนคนนะครับแต่ฟินเทคนั้นมาแทนคนที่ไม่พัฒนาคนที่ไม่เรียนรู้นะครับซึ่งจะถือเป็นบั๊กในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่นะครับก็ขอให้นะครับทุกคนนะครับใส่ใจในเรื่องของนะครับการใช้Fintech แล้วก็ Green Carbon นะครับเพื่อสนับสนุนนะครับการลงทุนนะครับให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ยั่งยืนครับขอบคุณครับ

0: เซฟตี้คิสตอนความปลอดภัยทั้งน้ำ
1: เด็กๆมันอันตรายมากๆเลยแม่เคยบอกแล้วใช่ไหมคะว่าอย่ามาเล่นตรงที่มีแหล่งน้ำหรือใกล้แหล่งน้ำแบบนี้ถ้าตกน้ำตกท่าไปเราจะทำยังไงฮะมานี่มาเดี๋ยวแม่ช่วยค่ะทีหลังอย่ามาเล่นใกล้แหล่งน้ำนี้นะ
2: สวัสดีครับคุณนกเล็ก
3: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆกำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
1: ก็เด็กๆอะสิคะมาเล่นตรงใกล้ๆแหล่งน้ำเนี้ยค่ะลูกบอลก็เลยตกลงไปในน้ำแล้วเด็กๆเนี่ยจะเขี่ยลูกบอลขึ้นมาค่ะเนี่ยคุณแม่เห็นว่าอันตรายมากๆเลยอะค่ะ
2: มันทำไม่ได้นะครับเด็กๆเราอาจจะพัดตกลงไปในน้ำได้เนาะทีนี้แหล่งน้ำนะครับที่เป็นอันตรายกับเด็กๆมีอะไรบ้างพอจะรู้ไหมเอ่ย
4: ที
2: ่น้ำลึกๆงั้นพี่อดัมจะสรุปให้ฟังเนาะทุกที่ที่มีแหล่งน้ำนะครับเป็นอันตรายกับเด็กๆหมดเลยเช่นบ่อน้ำปลาบ่อบัวบ่อที่เขาขุดเอาไว้เก็บน้ำเพื่อทำการเกษตรนะครับหรือแหล่งน้ำตามสวนสาธารณะตามธรรมชาติต่างๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอันตรายกับเด็กๆหมดเลยครับสรุปก็คือถ้าเราไม่รู้ความลึกของน้ำไม่รู้ความเร็วของน้ำสำคัญเลยไม่มีผู้ใหญ่ดูแลเด็กๆห้ามลงเล่นน้ำครับมีคำสั้นๆให้น้องๆจำไว้นะครับก็คือไม่ใกล้ไม่ก้มไม่เก็บนะครับ
1: ทำได้ไหมลูก
4: แต่พี่แอดัมคะถ้าหนูอยากไปเล่นทะเลหรือว่าน้ำตกจะไปเล่นได้ไหมคะ
2: ไปเล่นได้ครับแต่ข้อแม้อย่างที่พี่แอดัมบอกอย่างนึงเลยคือต้องมี
4: ผู้ใหญ
2: ่มีผู้ใหญ่ดูแลตลอดเวลาครับผมใช่ครับ
1: เอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยถูกใจกับเอย่าจำได้ไหมคะ3คำสั้นๆง่ายๆคือ
5: ไม่ไกลไม่โกงไม่เก็บค่ะ
1: สามคำง่ายๆเลยนะเป็นทริคที่ให้เราได้จำขึ้นใจว่าเราจะได้ปลอดภัยเวลาเราเล่นอยู่ใกล้ๆน้ำนะลูกนะ
4: ทุกคนก็อยู่ครบแล้วหนูไปว่ายน้ำกับพี่ย่าได้ไหมคะ
1: ว่ายน
4: ้ำอยากไปพายเรือด้วยค่ะ
1: อ๋ออย่างนี้ก็สามารถไปได้นะลูกแต่ว่าเราก็ต้องมีอุปกรณ์หรือเปล่าคะพี่อาดัม
2: ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมทางน้ำหรือขึ้นเรือทุกครั้งนะครับมันจะมีอุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้ำก็คือเสื้อชูชีพครับเดี๋ยวพี่อาดัมจะไปแนะนำวิธีการสวมใส่เสื้อชูชีพแล้วก็ความสำคัญของเสื้อชูชีพว่ามันเป็นอย่างไรข้างบนนะครับ
1: ว้าวเรือแล้วก็เสื้อชูชีพค่ะเด็ก
2: ๆน่าใส่ไหมครับ
4: น่าใส่มากเลยค
2: ่
4: ะ
2: เดี๋ยวพี่อาดัมจะแนะนำก่อนแล้วกันเนาะว่าความสำคัญของเสื้อชูชีพมันคืออะไรนะครับเอาไว้ใช้ตอนที่เราเนี่ยจะขึ้นเรือหรือทำกิจกรรมทางน้ำทุกครั้งเลยนะครับจะจำเป็นจะต้องสวมเสื้อชูชีพไม่ว่าจะว่ายน้ำเป็นหรือไม่เป็นนะครับทุกคนก็ต้องใส่นะครับผมก็คือถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุเราพัดตกน้ำหรือว่ามีอุบัติเหตุทางเรือเนี่ยเวลาเราลอยคออยู่ในน้ำเสื้อชูชีพจะช่วยพยุงตัวเราให้ใบหน้าเราพ้นน้ำครับแล้วเราจะสามารถหายใจอยู่บนผิวน้ำได้แล้วรอการช่วยเหลือทีหลังนะครับ
1: โอ้เอ๊ะพี่อดามคะแต่คุณแม่เนี่ยเห็นว่าเนี่ยค่ะมีที่เป็นห่วงปลอกแขนแบบอย่างเงี้ยค่ะที่เขาจะเอาไว้ใส่สำหรับเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยชูชีพด้วยไหมคะ
2: อันนี้เป็นของเล่นครับ
1: ไม่สามารถที่จะเป็นอุปกรณ์ช่วยชูชีพได้ใช่ไหมคะ
2: มันทดแทนกันไม่ได้ครับถ้าจะเอาพวกนี้ให้เด็กๆเล่นต้องดูแลตลอดเวลาอยู่ดีครับไม่ว่าจะเป็นห่วงยางปลอกแขนเรือยางหรือว่าคิกบอร์ดที่ไว้ฝึกว่ายน้ำนั่นก็คือของเล่นอุปกรณ์ที่จะช่วยในการฝึกว่ายน้ำเฉยๆครับอุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้ำมีอย่างเดียวคือ
5: เสื้อชูชีพ
2: ใช่มันก็เช่นเดียวกันกับขึ้นรถมอเตอร์ไซค์นั่นแหละอุปกรณ์ความปลอดภัยบนรถมอเตอร์ไซค์ก็คือ
4: หมวกเน
2: า
4: ะ
2: เดี๋ยวเรามาสวมใส่ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ
1: ดี
2: อันดับแรกเลยครับเราต้องเลือกเสื้อชูชีพที่ขนาดพอดีกับตัวเราไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปครับเลือกเลยครับเด็กๆเลือกเลยครับ
1: อุ๊ยแม่ตัวเล็กนี่แม่ใส่แบบตัวเล็กๆอย่างนี้ได้ไหมคะเนี่ย
2: พอเราเลือกเสื้อชูชีพมาได้แล้วนะครับข้างในเสื้อชูชีพก็จะมีคำแนะนำครับว่ารับน้ำหนักได้กับคนที่มีน้ำหนักประมาณเท่าไหร่เนา
1: ะ
2: สวมไปแบบสวมเสื้อผ้าปกติธรรมดานี่แหละนะครับวิธีการนะครับก็คือติดตะเข็บทุก
1: ครั้ง
2: นะครับติด ให้หมดเลยเด็กๆเห็นหางตัวเองไหมครับอันนี้สำคัญมากเลยครับจำเป็นจะต้องใส่ติดทุกครั้งเนาะเพราะว่าเวลาเราตกน้ำไปน้ำจะดันเสื้อขึ้นมาเสื้ออาจจะหลุดออกไปจากตัวเราหรือว่าเสื้อมันจะมาล้างปิดที่หน้าใบหน้าเราเราก็จะจมน้ำเหมือนเดิมนะครับให้มันยึดกับลำตัวของเราไว้นะครับใบหน้าเราจะได้ลอยพ้นน้ำแล้วก็หายใจได้ยืน
1: เอ๊ะพี่อดัมคะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าไม่ใส่แต่เราก็ใช้วิธีการแบบเกาะล้างไว้อย่างเงี้ยไม่ได้หรอคะ
2: จริงๆได้ครับแต่ว่าถ้าแบบนี้มันมั่นคงกว่านกหวีดเนี่ยเอาไว้ใช้เมื่อเกิดเหตุเมื่อเราลอยคออยู่ในน้ำหรือเรือล่มไปแล้วเราลอยคออยู่ในน้ำอันนี้เอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือครับผมไปเป่าเล่นได้ไหม
1: เป่าเล่น
2: ไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะมีคนเข้าใจผิดนะคะอันนี้ก็เป็นการสวมใส่เสื้อชูชีพที่ถูกต้องที่สุดนะครับ
1: พร้อมแล้วค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปพายเรือกันหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วค่ะ
1: โอ้โห
2: ไปกันเลยครับ
1: แต่พี่อดัมดูเรือสิคะมันเหี่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็ลงมาไม่ได้สิทำยังไงดีคะเด็กๆ
4: ทำไงคะที่เป่าล
1: ่มโอ้ใช่แล้วคุณเล็กนี่ร่างกายก็บอบบางเหลือเกินเด็กๆก็แรงน้อยนั้นพี่อดัมก็ช่วยสูบเรือให้หน่อยแล้วกันนะคะ
2: ต้องสูบคนเดียวเลยเหรอครับ
1: โอ้โหร่างกายกำยำขนาดพี่อดัมเนี่ยสบายอยู่แล้วใช่ไหมคะเด็กๆ
4: ใช่ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราก็มาให้กำลังใจพี่อดัมกันแล้วกันนะจะเป็นกำลังใจให้นะคะ
2: ครับ

0: นะเว้ย
1: เออแต่แกนี่ก็แปลกเน
0: า
1: ะ
0: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
2: ขอบคุณค่ะ
3: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
4: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
3: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
4: ยังไงอะ
3: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
1: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อย
4: ค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
3: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
1: เออวะเขามาทำไมวะ
3: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
4: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจิตอลเลยแก
3: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็

ท่ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2503

0: องค์การหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักกางปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็เรื่อยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมี่ยนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้หน้าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: รพีโพธิ์คำพิทักษ์ค่ะ
1: พัชรินทร์หมั่นการค่ะ
0: เราสองคนมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้เราสองคนก็จะมาพบกับท่านผู้ชมนะคะในรายการการทำผลิตภัณฑ์ Beauty Mask and Scrub ค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้เราก็จะวันนี้ก็จะพบกับหลายๆตอนที่ผ่านมานะคะอย่างวันนี้เราก็จะทำผลิตภัณฑ์นะคะอาจารย์ด้วยกัน2ตัวด้วยกันก็คือตัวที่เป็นเกลือน้ำนมขัดผิวค่ะอาจารย
0: ์ก็คือสครับก็คือสครับเน
1: า
0: ะ
1: สครับนั่นแหละค่
0: ะ
1: แล้วก็จะเป็นสลิปปิ้งมาก็
0: คือการมาส
1: มาสหน้าบำรุงผิว
0: บำรุงผิวจ้ะ
1: ใช่ค่ะ
0: น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์เยอะแยะในท้องตลาดนะมีทั้งเรื่องของการขัดผิวแล้วก็เรื่องของการทำมาสมาม
1: าสก
0: ็คือจริงๆรากศัพท์มันอะคือหน้ากากนะคะก็คือการเอาอะไรโปะไปบนหน้าเรานะเป็นการพอกก็ได้นะคะ
1: อย่างสมัยก่อนก็จะเป็นเหมือนสมุนไพรใช่ไหมคะที่เราเคยเห็น
0: ในคนโบราณเนาะคนโบราณ
1: เขาก็จะมีพวกที่เป็นผงสมุนไพรนะคะแล้วก็พวกที่เป็นดินโซพองผสมกับพวกสมุนไพรผงธนาคาพยายาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสมุนไพรต่างๆนะคะก็คือมาพอกไว้บนหน้าน
0: ะคะอันนี้คือคนแบบโบราณเลยเนาะโบราณคนโบราณก็ทำกัน
1: สมัยมันเปลี่ยนไปวิวัฒนาการมันก็มากขึ้นนะคะก็เปลี่ยนเป็นรูปแบบในเรื่องของการมาร์คครีมนะคะ
0: เป็นครีมเป็นเจลบ้างเป็นครีมบ้างนะ
1: เหมือนกับเป็นหน้ากากค่ะอาจารย์ก็จะเอาเหมือนกับทำเป็นเหมือนครีมหรือเป็นตัวเซรั่มนะคะแล้วก็เอาตัวที่เป็นแผ่นมาร์กอะค่ะ
0: ก็ไปเป็นแผ่นมาร์ก
1: ใช่ในนี้ก็จะนั่นแหละค่ะแล้วก็มาร์กเป็นหน้ากากออกมา
0: จะเป็นแค่เยื่อ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะรูปร่างหน้า
1: ใช่เป็นเหมือนรูปร่างหน้า
0: เจาะตาเจาะจมูกเจาะปากไว้นะค่ะแล้วก็ค่ะอันนี้ก็เห็นแบบ
1: เยอะ
0: มากเลยเยอะมากเลยเพราะว่า
1: เยอะแยะมาก
0: ต้องบอกว่าคนดูแลผิวพรรณกันมากขึ้นน
1: ะ
0: มากขึ้นทีนี้ผิวพรรณเราเนี่ยก่อนอื่นเราก็จะต้องมาดูก่อนว่าทำไมเราจึงต้องขัดผิวหรือทำไมเราจึงต้องมาสก์ผิวนะคะทีนี้เราต้องขัดผิวเพราะอะไรผิวพรรณเราเนี่ยมันมีเซลล์ที่ตายนะคะมันมีคือเซลล์เนี่ยมันแก่ทุกวันนะคะแก่ไปทุกวันเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการที่จะหมดอายุแล้วก็หลุด

0: ลอกออกไปถูกไหมคะหลุดลอกออกไปนี่นานแค่ไหนคะที่มันจะลอก
1: 14วันนะคะอาจารย
0: ์ทุก14วันเซลล์เก่าจะ
1: หล
0: ุดลอกเซลล์ที่ตายแล้วใช่ไหมแล้วก็สร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทีนี้การหลุดลอกของมันเนี่ยมันอาจจะหลุดไม่หมดเกลี้ยงใช่ไหมคะพอหลุดไม่หมดเกลี้ยงหน้าเราก็จะกระดำกระด่างนะมันก็จะดูไม่
1: สดใส
0: ไม่เนียนไม่สวยไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจำเป็นที่จะต้องช่วยด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาขัดมันออก
1: เดี๋ยวนี้ก็จะมีทั้งในรูปแบบว่าเป็นเกลือก็มีนะคะหรือในรูปแบบวิตามินบางคนแบบขัดไปด้วยเป็นเม็ดสครับเล็กๆ
0: เม็ดสครับเล็กๆหรือเม็ดบีดใช่ไหมที่เขาเรียกเม็ดบีด
1: จะกลายเป็นเนื้อครีมที่ในเรื่องของการขัดหน้าสครับหน้านะคะ
0: เห็นมีแบบที่ว่าตอนแรกมันเป็นเจลน
1: ะ
0: แต่พอเราขัดไปเอาน้ำถูๆไปมันออกหลุดออกมาเป็นขี้ใครคล้ายๆขี้ใครอย่างงั้นเนาะแล้วจริงๆมันเป็นขี้ใครไหมคะ
1: จริงๆมันก็เป็นแต่มันก็จะ
0: เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่ไปเหมือนกับว่าจับเนื้อจับเซลล์ผิวที่ตายอะค่ะหลุดลอกออกมาแต่ว่าอันนั้นรู้สึกว่ามันมากนะคะเวลาเราขัดเนี่ย
1: ทำไมมันเยอะจังเลยแล้วก็แบบไปตลาดเนี่ยยืนแทนมาขัด
0: โอ้ยทำไมออกมาเยอะมหัศจรรย์แต่จริงๆอ่ะมันส่วนหนึ่งมันคือผลิตภัณฑ์
1: ใช่
0: ไหมคะส่วนของผลิตภัณฑ์
1: ทำปฏิกิริยาแล้วก็จะแบบ
0: จะ
1: เหมือน
0: จับตัว
1: เยอะขึ้น
0: จะดูเหมือนแบบว่าโอ้ยทำไมขัดได้ดีมากเลย
1: ทุกวันนะแต่ทำไมออกมาขัดกับนี้ยิ่งเยอะมาก
0: ขนาดอย่างนี้เลยนะคะอันนั้นคือการขัดผิวนะคะผลิตภัณฑ์ในการขัดผิวทีนี้พอเราขัดแล้วผิวเราตอนนั้นมันจะบอบบางอ่อนแอใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีการบำรุงเพื่อที่จะปกป้องมัน
1: ใช
0: ่ไหมคะก็จึงมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นการพอกหน้านะคะหรือว่าสมัยนี้มันจะเป็นลักษณะหน้ากากก็จะเรียกว่ามาสก์นะคะก็เรียกว่ามาส
1: ก์หน้ากากหรือบางคนก็บำรุงอย่างเงี้ยค่ะลุงเขาผัด
0: บำรุงด้วยเพิ่มความชุ่มชื้นด้วยนะคะเพราะว่าหน้าเราเนี่ยถ้าเรามันแห้งอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็จะหมายอ่ะ
1: เหมือนกับเราถูกอะไรการขัด
0: การขัดถูมา
1: ผิวบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: มันก็จะ
1: ใช่มันก
0: ็ถ้าผิวมันแห้งมันก็จะเหี่ยวนะมันก็จะเหี่ยวได
1: ้ค่ะผิวแห้งผิวขาดน้ำอย่างงี้ใช
0: ่ใช่ใช่ใช่
1: มันก็จะรู้สึกแบบมันเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเราถูกการสครับอ่ะทุกวันอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: มันก็จะมีการแห้งการแบบผิวแบบรู้สึกว่าผิวมันขัด
0: ผิวมันขัดขัดน้ำเนาะการมาสก์นี่ก็จะช่วยบำรุงแล้วก็ทำให้ผิวชุ่มชื้นนะคะทำให้ผิวอิ่มน้ำนะคะแล้วก็แข็งแรงขึ้น
1: ใช
0: ่ไหมคะนะคะทีนี้วันนี้มันก็จะเลยจะมีทั้งขัดแล้วก็ทั้งมาสก
1: ์ใช่ค่ะแต่ของเราก็จะอยู่เขาเรียกอะไรมีการผสมผสานระหว่างสมุนไพรนะคะ
0: กับ
1: สารที่ในยุคปัจจุบันนะคะเราก็อยากจะเอาของสมุนไพรต่างๆนะคะมาช่วยในเรื่องของการขัดผิวการมาสก์ผิวอย่างเงี้ยค่ะ
0: ผสมผสานผสมผสานเอาสมุนไพรมาใช้ให้มันทันสมัยขึ้นนะคะเพราะคนยุคใหม่จะให้ไปใช้แบบโบราณ
1: เอาแล้วเด็กยุคใหม่ยุคเจนซียุคอะไรก็จะแบบนี้ทำไมใช้แบบว่าผงสมุนไพร
0: ดูยุ่งยากด้วยดูยุ่งยากนะคะก็จะทำผลิตภัณฑ์ที่ดูทันสมัยมากขึ้นนะคะ
1: เ
0: พื่อให้แต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังมีตัวสมุนไพรเข้ามาร่วมด้วยนะคะเพราะสมุนไพรก็มีประโยชน์นะคะทีนี้เรามาดูว่า
1: สม
0: ุ
1: นไพรที่อยู่ในเขาเรียกอะไรอยู่ในชีวิตประจำวันเรานะคะอาจารย
0: ์อ๋อหาง่าย
1: คือที่เราเอามาสอนให้กับท่านผู้ชมอะค่ะเราก็คือเลือกพวกสมุนไพรที่เขาเรียกมีอยู่ใน
0: ท้องตลาด
1: ในท้องตลาดที่ท่านผู้ชมแบบว่ารู้จักนะคะอาจารย
0: ์
1: รู้จักแล้วก็สามารถที่จะแบบหาง่ายด้วยอยู่ในท้องถิ่นอย่างเงี้ยค่ะใครที่แบบต่อยอดอาจจะทำเป็นผลิตภัณฑ
0: ์ก็คือไม่ยุ่งยาก
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ราคาก็จะได้ไม่สูงมากด้วยนะคะ
1: นะคะอย่างวันนี้ที่เราจะทำก็จะเป็นเกลือน้ำนมขัดผิว
0: เกลือน้ำนม
1: ใช่ค่ะก็จะเห็นเยอะแยะมากมายเลยนะคะเกลือ
0: ทีนี้เกลือมันจะบาดผิวไหม
1: เกลือจริงๆมันก็จะมีหลากหลายชนิดนะคะแต่วันนี้เราเลือกใช้เป็นเกลือเป็นเกลือแป้งค่ะ
0: เกลือแป้งก็คือมันจะเป็น
1: ใช่ค่ะมันก็จะเป็นเหมือนกับเวลาเราเขาเรียกอะไรผสมไปแล้วได้สูตรที่เป็นขึ้นเป็นเนื้อแป้งเกลือแป้งขึ้นมาก็คือฟีลลิ่งมันเหมือนกับเขาเรียกแป้งค่ะอาจารย
0: ์มันก็เหมือนจะสครับมันก็จะได้ไม่รุนแรงมากไปนะ
1: บางคนที่แบบอาจจะผิวแบบบอบบางผิวที่แพ้ง่ายก็สามารถใช้ได
0: ้
1: นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มต้นสูตร

0: นะคะอาจารย
1: ์
0: แล้วก็จะมาแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะคะว
1: ่
0: าเราวันนี้เรามีอุปกรณ์อะไรบ้าง
1: ต้องใช้อะไรบ้างนะอุปกรณ์นะ
0: อุปกรณ์นะคะอย่างวันนี้เราจะทำอยู่ด้วยกัน2สูตรนะคะก็คือทำในรูปแบบของที่ไม่ใช้ความร้อนนะคะสูตรแรกนะคะเป็นเกลือเราจะไม่ใช้ความร้อนนะคะกับอีกตัวที่เป็นสลิปปิ้งมาร์คค่ะมาร์คหน้าอันนั้นเราจะใช้ความร้อนเข้าช่วยนะ
1: คะ
0: อย่างอุปกรณ์อันดับแรกเลยนะคะก็จะเป็นที่จะเอาไว้ใส่พวกที่เป็นเราจะทำการเขาเรียกผสมนะ
1: คะ
0: เริ่มต้นก็จะเป็นกะละมังสเตเลตนะคะอาจารย์นี่เลย
1: ควรจะใช้สเตเลตใช่ไหม
0: ใช้สเตเลตค่ะอาจารย์เพราะว่าบางทีกะละมังที่เป็นพวกพลาสติกอะค่
1: ะ
0: บางครั้งมันไปโดนพวกที่เป็นสารเคมีอะค่ะมันอาจจะทำให้
1: ละลายเนาะ
0: ใช่
1: มันละลาย
0: เพราะว่าปฏิกิริยาสารบางตัวมันไปทำปฏิกิริยาก
1: ลายเป็นละลายพลาสติกลงมา
0: เป็นสีออกมาก็อันตรายนะคะ
1: อันตรายค่ะ
0: อันนี้ก็หนึ่งตัวนะ
1: คะ
0: อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นหม้อที่เราจะเอาใช้ไว้ตีนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันค่ะเป็นหม้อสเลทนะคะอันนี้ก็คือหาซื้อได้ง่ายทั่วไปตามท้องตลาดเลยค่ะตามห้างสรรพสินค้าก็มีนะคะ
1: ใช้หม้อทำอาหารในบ้านได้ไหมคะ
0: นะคะอาจารย์ควรจะแยกให้เป็นสัดส่วนนะคะไม่ใช่ว่าแบบเวลาเอาหม้อทำอาหารมาแล้วก็ล้างทำความสะอาด
1: แล้วก
0: ็
1: มา
0: ตีครี
1: ม
0: ก็คือแนะนำให้คือเวลาจะทำก็คือแยกให้เป็นสัด
1: ส่วน
0: นะคะ
1: ก็คือแยกอุปกรณ์ออกไปเลยถ้าเราจะทำเครื่องสำอางนะคะเราก็แต่อุปกรณ์เนี่ยมันก็จะเหมือนของที่เราใช้ในบ้านนี่แหละแต่ว่าแยกส่วนไปแยกไม่ปนกันนะคะไม่ใช้ปนกันนะ
0: ทีนี้เราก็จะต่อมาก็จะเป็นตัวที่เป็นเราเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าตะกร้อเป
1: ็
0: นตะกร้อสเตเลทที่เราเอาไว้สำหรับการกวนครีมนะคะสำหรับใครที่แบบว่าอาจจะมีเริ่มต้นนะคะอาจจะยังไม่ได้ใช้เครื่องที่เป็นในเครื่อง
1: คือทำน้อยๆทำใช้เองอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะไม่จำเป็นต้องมีเครื่องก็ได้นะคะ
0: ตะกร้อแนะนำให้เป็นตะกร้อสเตเลตนะคะไม่อยากให้นำเป็นตะกร้อที่เป็นไม้เป็นพลาสติกพวกนี้
1: ค่ะ
0: พวกนั้นบางทีมันโดนความร
1: ้
0: อนใช่มันก็ละลายนะ
1: คะ
0: อันนี้ก็จะเป็นตัวต่อมาก็คือเป็นช้อนนะคะอันนี้เราก็จะใช้ไว้แบบตักสารพวกนี้ค่ะอันนี้ก็แนะนำเป็นสเตเลตเหมือนกันนะคะบางคนแบบอุ๊ยอาจารย์เรามีช้อนที
1: ่
0: เป็นช้อนเล็กที่เป็นช้อนแบบว่าสีเป็น
1: ช้อนพลาสติกใช่ไหมช้อนพลาสติก
0: แล้วก็จะ
1: ไม่แนะนำเนอะ
0: ใช่ค่ะไม่แนะนำนะ
1: คะ
0: แล้วก็บางทีเป็นช้อนไม้อย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็ไม่แนะนำนะเพราะไม้บางทีเราล้างทำความสะอาดไปเยอะเราตากความที่เขาเป็นไม้มีน้ำอะค่ะอาจารย์เขาม
1: ันจะมีเชื้อรา
0: ใช่มันก็จะไปเปื้อนกับในครีมและครีมของเรา
1: แล้วไม้เนี่ยนะมันซึมด้วยนะ
0: ค่ะ
1: คือพวกที่เป็นน้ำมันสามารถซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อไม้ได้ด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงเนาะ
0: ใช่
1: ใช้สเตเลตปลอดภัยที่สุด
0: ต่อมาก็เป็นตะกร้อเป็น
1: กระชอน
0: กระชอนนะคะที่เราเอาสำหรับว่าเล็กน้อยเอาไว้สำหรับร่อนสารบางตัวที่เขาจะแบบ
1: จับตัวเป็นก้อน
0: ใช่ค่ะ
1: ป้องกันการจับตัวเป็นก้อนเนาะค่ะ
0: ตัวต่อมาก็จะเป็นไม้พายนะคะไม้พายซิลิโคนอันนี้คือมันสามารถทนได้ทั้งความร้อนนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เย็นนะคะสามารถทนเวลาเราคนไปอุณหภูมิความร้อนนะคะไม่แนะนำให้เป็นไม้พายที่เป็นพลาสติกหรือเป็น
1: มันเพราะมันมีพลาสติกด้วยเนา
0: ะหรือจะเป็นไม้พายที่เป็นไม้อย่างเงี้ยค่ะไม่แนะนำ
1: ให้ใช้เป็นซิลิโคน
0: ใช่ซิลิโคนนะคะ
1: ซิลิโคน
0: นี้คือ
1: ที่ทนความร้อน
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ตัวต่อมาอีกตัวนึงนะคะอาจารย์ก็คืออันนี้สำหรับไว้ตีครีมนะคะใครที่เพิ่งเริ่มต้นที่จะทำเนื้อครีมอะค่ะที่จะเริ่มต้นทำ500กรัม300กรัมอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆอุปกรณ์ง่ายก็คือเป็นเครื่องตีครีมหรือเบเกอรี่อะค่ะนี่
1: เครื่องตีเบเกอรี่เลย
0: นะคะถ้าเพราะมันจะได้เนื้อครีมที่สวยนะคะถ้าเราเพิ่งจะเริ่มต้น
1: เพราะว่าถ้าตีเองเนี่ยนะมันน่าจะเมื่อยมือนะคะกว่าจะได้สวยนะคะมันนานนะคะ
0: จริงๆเราก็ใช้ตะกร้อนี่คนก็ได้แต่อาจจะเขาเรียกใช้เวลาในการกวนผสมนาน
1: ถ้าสมมติว่าทำน้อยๆเริ่มทำน้อยๆเล
0: ย
1: สำหรับทำเองใช้เองเนี่ยก็ใช้ตะกร้อก็ได้นะคะแต่ถ้ามีอันนี้แล้วก็ใช้อันนี้ได้แต่ถ้าเยอะกว่านั้นเนี่ย
0: ก็อาจจะเป็น
1: เริ่มไม่ไหวแล้วนะ
0: ตามในโรงงานก็จะมีตัวเครื่องที่แบบว่าเขาเรียกเป็น
1: อันนั้นใหญ่เลย
0: ใช่ค่ะอันนั้นก็คือในอุตสาหกรรมนะคะทีนี้
1: ต่อมาอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะ
0: นะคะอุปกรณ์เนี่ยค่ะง่ายๆนะคะที่มีอยู่ในครัวเรือนของ
1: ที่
0: มาแนะนำให้ลูกค้ามาใช้นะคะทีนี้เรามาดูวิธีการทำความสะอาดนะคะจริงๆเราทำความสะอาดเราก็ล้างด้วยน้ำยาของเราปกตินะคะการล้างแล้วก็เช็ดแล้วก็ผึ่งเขาให้แห้งทีนี้ก่อนจะนำมาใช้เราก็จะต้องเขาเรียกทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล
1: ์อีกครั้งหนึ่งหลังจากเราล้างแล้วนะ
0: เนี่ยค่ะก็ด้วยเป็นแอลกอฮอล์นะคะ
1: แอลกอฮอล์ก็คือ 70% หรือ

0: แอลกอฮอล์ที่เหมือนแอลกอฮอล์ล้างแผล
1: ใช่อันนั้นก็สามารถใช้ได้
0: ใช้ได้นะแอลกอฮอล์ล้างแผล
1: เราทำความสะอาดใช่ไหมแล้วก็ฉีดนะคะฉีดทั้งนอกทั้งในทำความสะอาดนะคะแล้วก็อาจจะใช้ผ้าค่ะถ้าเกิดเราจะเป็นกระดาษนะคะกระดาษทิชชู่แนะนำให้เป็นกระดาษทิชชู่ที่ไม
0: ่ที่ไม่มีขนแล้วก็ควรใช้ทิชชู่แบบที่เขาเนี่ยอันนี้เขาเรียกใช้ในครัวนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเป็นทิชชู่ม้วนๆที่เราใช้ทั่วไปมันจะเปื่อย
1: ใช่ค่ะ
0: เวลาเราเช็ดเปียกๆเนี่ย
1: มันก็จะเสียดนะ
0: แล้วก็จะมีเศษผงๆติดเพราะนั้นต้องใช้แบบนี้นะคะมันหนาแล้วมันก็ไว้สำหรับการนี้โดยเฉพาะเลยนะคะ
1: ถ้าเราไม่มีกระดาษทิชชู่อาจจะใช้แบบอยากประหยัดงบประมาณ
0: อ
1: าจจ
0: ะใช้ผ้าก็ได้ค่ะผ
1: ้า
0: ก็ได
1: ้แต่แนะนำเป็นผ้าที่ไม่มีขนนะคะ
0: ผ้าขนหนูที่ใหม่ๆเลยเนี่ยขนติดเต็มไปหมดเลยใช้ไม่ได้นะคะ
1: เนี่ยเราเช็ดหรือเราอาจจะฉีดนะคะแล้วก็วางทิ้งไว้เดี๋ยวแอลกอฮอล์ก็จะระเหย
0: ไปเองนะคะถ้าเรามีเวลาเนาะแต่ถ้าเรารีบเราก็หาอะไรเช็ดนะคะ
1: นี่ก็
0: กระดาษอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็จะสะดวก
1: ง่ายๆนะคะ
0: มีอยู่แล้ว
1: ทีนี้พอเราทำความสะอาดเสร็จแล้วที่สำคัญจะลืมไม่ได้เลยก็
0: ค
1: ือการทำเขาเรียกดู
0: แล
1: ของผู้ที่จะทำเครื่องสำอางเองค่ะอาจารย์แนะนำจริงๆถ้าเราทำไม่ว่าจะเป็นโรงงานใหญ่ๆเลยเขาก็จะมีหมวกคลุมผมใช่ไหมคะเพราะว่าผมบางครั้งอ่ะเราทำไปใช่ไหมเศษผมของเราอาจจะตกลงไปในเครื่องสำอางก็ได้อาจจะมีการปนเปื้อนขึ้นมานะคะอันนี้ก็อยากแนะนำให้ใส่หมวกคลุมผม
0: แล้วก็ปิดแมสด้วยนะคะเพราะว่าโอกาสที่แบบมีอะไรร่วงหล่นลงไปมันก็จะได้น้อยลงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะอีกตัวนึงก็คือเนี่ยค่ะเขาเรียกอะไรมือของเรานะคะ
0: อ
1: าจจะต้องทำความสะอาดเช็ดแอลกอฮอล์หนึ่งรอบก่อนแล้วก็อาจจะใส่ถุงมือนะคะ
0: ใส่ถุงมือ
1: ป้องกันนะคะเพราะบางทีเราเกิดจับไปโดนพวกสารเคมีอย่างเงี้ยค่ะ
0: ตัว
1: สารบางตัวเขาเรียกอะไรสารบางตัวอาจจะทำให้แบบเราแพ้ก็มีนะคะมันเป็นอันนี้ก็คือแนะนำให้ใส่ถุงมือนะคะ
0: เพื่อความสะอาดด้วยเพื่อป้องกันมือเราอ่ะที่จะไปถูกต้องกับสารเคมีใช่ไหมคะ
1: นะคะอันนี้ก็คือ
0: เพื่อความปลอดภัย
1: เป็นอุปกรณ์นะ
0: คะ
1: ที่เราหาซื้อได้ทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นอุปกรณ์ง่ายๆนะคะถ้าเราเพิ่งจะเริ่มต้นทำนะคะนี่ก็คือเราก็จะมาแนะนำให้ท่านผู้ชมนะคะอย่างตัวแรกนะคะเรามาเริ่มสูตรกันของเราก่อนค่ะอาจารย
0: ์ตัวแรก
1: วันนี้นะคะสูตรที่เราจะทำนะคะสูตรแรกก็คือเป็นเกลือน้ำนมขัดผิวนะคะนี
0: ่ชื่อก็น่าใช้
1: ใช่ค่ะเกลือน้ำนมแล้วแบบทุกวันนี้เกลือก็จะมีหลากหลายชนิดใช่ไหมคะที่เราเห็นอย่างที่เราเห็นบ่อยๆก็จะเป็นเกลือเกลือโซเดียมที่เป็นแบบเม็ดเล็กๆ
0: ละเอียดละเอียดนะคะเกลือแกงเนาะที่เราทำกับข้าวใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่เกลือเม็ดใหญ่ๆนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่เกลือเม็ดใหญ
1: ่มันเกลือมันก็จะมีหลากหลาย
0: เกลือละเอียด
1: เกลือสีชมพูเกลือที่เป็นแบบอะไรเอซีดเกลือ
0: เกลือหิมาลัยเกลือสีชมพู
1: ก็คือที่ลูกค้าแต่วันนี้เราเป็นเกลือที่เป็นเขาเรียกว่าเกลือแป้งค่ะ
0: มันมีชนิดว่าเกลือแป้งด้วย
1: ใช่ๆค่ะเป็นเกลือแป้งเป็นเกลือเนื้อที่ละเอียดจะไม่เขาเรียกเม็ดเขาจะเล็ก
0: เล็ก
1: แล้วเวลาไปสัมผัสที่ผิวอะค่ะเขาจะไม่บาดผิวนะคะแล้วเวลาฟิลลิ่งเหมือนเราขัดไปก็จะแบบนุ่มๆนะคะเหมือนแป้งอะค่ะ
0: เหมือนเราทาแป้งเนาะ
1: เหมือนเราทาแป้งแต่มันเล็กขนาดนั้นว่าเอ๊ะทำไมมันแต่มันก็เขาเรียก
0: มันก็มีคุณสมบัติในการที่จะขัดได้ด้วยแต่เพียงแต่ว่ามันเล็กมาก
1: ใช่ไหม
0: มันเล็กมาก
1: นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสูตรก่อนนะคะอย่างตัวแรกนะคะเกลือแป้งนะคะตัวนี้นะคะเกลือแป้งนะคะเกลือแป้งนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการขัดผิวใช่ไหมเป็นเนื้ออ่ะตัวต่อมาเป็น
0: ตัวแรก
1: อีโม่270นะคะตัวนี้จะเป็นสารชำระล้างนะ
0: คะ
1: แล้วก็ทำให้เกิดฟองนะคะอันนี้ก็คือเหมือนกับเวลาเราขัดไปขัดที่น้ำมันก็จะตัวนี้ค่ะก็จะทำให้เขาเรียกเกิดเป็นฟองเวลายิ่งขัดไปฟองก็ย
0: ิ่งจะมีฟองขึ้นด้วย
1: ม
0: ี
1: ฟองขึ้นมานะคะนะคะตัวต่อมาก็คือเป็นตัวไวออยนะคะหรือมันนะคะช่วยในเรื่องของเขาเรียกทำให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็เวลาขัดอะค่ะมันก็จะทำให้ผิวลื่น
0: อ๋อลื่น
1: ใช่เพราะบางครั้งถ้าเกิดเราขัดไปเนาะอย่างที่เรารู
0: ้มันฝืดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะบางครั้งยิ่งเราขัดไปอะสัมผัสที่ผิวแล้วก็คือแบบมันเป็นเม็ดสครับแล้วมันเวลาเราขัดไปมันก็จะเขาเรียกไปถูกที่ผิวสัมผัสแล้วมันก็จะเสพ
0: จาก
1: ผ
0: ิ
1: ว
0: เพราะฉะนั้นเราต้องมีพวกผิวจะบาดเจ็บ
1: ที่เป็นออยเป็นน้ำ
0: เพื่อให้มันลื่นไหลไปนะ
1: ใช่ค่ะเวลาเราขัดที่ผิวก็จะเขาเรียกอะไรมีสัมผัส
0: แบบ
1: มีทั้งนุ่มทั้งลื่นนะคะ
0: ค่ะ
1: นะคะตัวต่อมาก็คือตัวเป็นตัวนมผงนะคะนี่ตัวนี้นะคะก็จะทำให้ผิวเขาเลยนุ่มนะคะ
0: นมผงนี่นมแบบเด็กทานได้ไหม
1: ได้ค่ะนมเด็กทานได้นมผงได้ทุกอย่างเลยค่ะแต่ถ้าเป็นแบบว่า

0: เกรดที่เด็กทานได้ก็อาจจะต้นทุนก็อาจจะสูงขึ้นเดี๋ยวนี้มันก็จะมีหลากหลายเกรดทำเบเกอรี่ก็ได้ค่ะนมผงที่ทำ
1: เบเกอรี
0: ่ใช่อย่างนั้นก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าทำได้ทุกอย่างค่ะนมทุกชนิดนะคะแต่ถ้าเป็นนมที่เด็กทานอย่างเงี้ยราคาต้นทุนก็อาจจะสูง
1: แต่ถ้าสมมติเริ่มทำแล้วแบบว่ายังไม่ได้ไปลงทุนซื้ออันนั้นเรามีนมเด็กอยู่ที่บ้าน
0: ก็ได้ค่ะ
1: เอามาลองนิดหน่อยแต่ว่าถ้าจะทำเยอะก็ไปซื้อ
0: ใช่ค่ะก็อาจจะเป็นนมที่แบบทำพวกเบเกอรี่ก็ได้ค่ะ
1: นมทำเบเกอรี่ใช่ค่ะใช่ใช่ใช่
0: แล้วก็ตัวต่อมานะคะคือบิด30นะคะตัวนี้ก็คือเป็นสารที่เขาเรียกอะไรเวลาเราผสมกับสูตรแล้วอะค่ะตัวนี้ถ้าเกิดเราเอาไปขัดที่ผิวอะแล้วไปโดนกับน้ำอะค่ะเขาก็จะกลายเป็นน้ำนมเหมือนเราไปแช่น้ำอาบน้ำแร่แช่น้ำนมอะค่ะอาจารย์เคยเห็นไหมคะ
1: มันจะขาวเลย
0: ใช่เราผสมกับสูตรเขาก็จะกลายเป็นน้ำมันใช่ไหมคะพอกลายเป็นน้ำมันเป็นลักษณะเป็นสีใสแต่เมื่อไหร่ที่เขาไป
1: เจอกับตัวนี้เจอกับน้ำปุ๊บ
0: เขาก็จะกลายเป็นคล้ายๆแบบลักษณะน้ำนมนะคะตัวนี้แล้วตัวต่อมาก็คือน้ำก็คือน้ำปกติของเราที่ใช้ดื่มนะคะอาจารย์ก็คือน้ำที่ไม่เขาเรียกไม่เป็นน้ำแร่นะคะ
1: น้ำแร่ใช้ไม่ได้ใช่ค่ะน้ำแร่ใช้ไม่ได้
0: เพราะน้ำแร่คือเขาเรียก
1: เขามีแร่ธาตุเขามีแร่ธาตุซึ่งอาจจะไปทำปฏิกิริยากับเคมีปฏิกิริยาเคมีกับส่วนผสมเพราะฉะนั้นเราจะใช้น้ำธรรมดาน้ำที่เราดื่มได
0: ้
1: นะคะแต่ไม่ใช่น้ำแร่น้ำกรองแล้วก็น้ำขวดน้ำเป็นขวดๆนะ
0: จะแนะนำก็คือน้ำบาดาลนะคะ
1: อันนี้ไม่แนะนำ
0: ใช่น้ำบาดาลน้ำประปาอย่างเงี้ยค่ะ
1: ปะปาเฉยๆก็ไม่โอเคใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ตัวต่อมาคือกลิ่นก็คือขึ้นอยู่ที่เราเลยค่ะขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมเลยว่าจะเลือกกลิ่น
1: ชอบกลิ่นแบบไหน
0: ถ้าเกิดเราอยู่ในเรื่องของการขัดผิวเราก็อาจจะเลือกกลิ่นที่แบบมันรู้สึกแบบสดชื่นทำให้เราเหมือนอยากขัดอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับอุ้ยเราเลือกกลิ่นมาแล้วแบบกลิ่นแบบเวียนหัวเวลาขัดไปเราก็รู้สึกไม่อยาก
1: กลิ่นที่แบบผ่อนคลาย
0: อย่างนั้นก็ได
1: ้หรือในเมื่อมันเป็นน้ำนมใช่ไหมเราก็อาจจะใช้กลิ่นนมก็ได้ใช่ไหม
0: ได้ค่ะ
1: กลิ่นนมเพื่อให้มันสอดคล้องเราจะได้รู้สึกว่าโอ้ยเรามันเป็นนมจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เรื่องกลิ่นนี่แล้วแต
0: ่ใช่ค่ะ
1: แล้วแต่ชอบแต่เอากลิ่นที่ผ่อนคลาย
0: ใช่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเลยว่าชอบกลิ่นแนวไหนนะคะมีทั้งฟาแกนเอสเซนเชียลออยล์ได้หมดอะค่ะเดี๋ยวทีนี้สูตรนะคะเราลืมบอกไปนะคะว่าสูตรนะคะที่เราให้ท่านผู้ชมทางบ้านไปนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสูตร100กรัมนะคะอาจารย
1: ์สูตรวันนี้คือสำหรับทำ100กรัม
0: สูตรในสูตรอะค่ะก็คือที่เราให้ไปแต่ละตัวค่ะมันรวมกันแล้วอยู่ใน100กรัมเพื่อที่จะง่ายต่อท่านผู้ชมแบบว่าไปทดลองทำหรืออาจจะทำแล้วชอบอาจจะไป
1: ขยาย
0: อจอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทำน้อยๆก่อน
0: ใช่พอยเขาจะทำสูตรใน100นะคะ
1: ใน100เขากำหนดไว้ตรง100แต่ถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมทำแล้วชอบอยากจะทำมากขึ้นจาก100เป็น500
0: ท่านผู้ชมก็
1: คูณไปเลยเลยกี่เท่าก็ว่าไป
0: ท่าน ที่ขึ้นทางจอให้
1: ว่าสูตร
0: ใช่
1: มีอะไรเท่าไหร่นะคะ
0: ใช่เดี๋ยวเรามาทวนอีกรอบนึงก็ได้
1: ค่ะ
0: อย่างเป็นเกลือแป้งนะคะก็คือ42กรัมนะคะอีหม้อ270นะคะคือ22กรัมนะคะแล้วก็ไวออยนะคะก็คือ7กรัมนะคะแล้วก็นมผง10กรัมนะคะแล้วก็บิด30ก็คือ6กรัมนะคะแล้วก็น้ำนะคะก็คือ10กรัมนะคะแล้วก็กลิ่นนะคะก็คือ3กรัมนะคะ
1: แต่กลิ่นนี่
0: เราลดได้ค่ะ
1: คืออย่างนี้กลิ่นเนี่ยแต่ละกลิ่นบางทีอ่ะมันมีความแรงไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใส่กลิ่นอะไรเนี่ยลองแบบน้อย
0: ๆ
1: เป็นหยดๆก่อนก็ได้
0: ค
1: ่ะจดไว้นะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องทำให้มันเป็นถ้าทำเยอะเราก็จะทำให้มันเป็นซีซีหรือว่ามิลลิลิตร
0: อาจจะต้องจดว่าเราได้กลิ่นเนี่ยมาจากบริษัทไหน
1: โค้
0: ดรหัสอะไรไม่ใช่ว่าอยู่ง่ายๆเราซื้อน้ำหอมกลิ่นนี้จากบริษัทนี้เราจะไปเขาเรียกพอบริษัทนี้หมดเราจะไปหาอีกบริษัทนึงบางครั้งอ่ะเขาจะไม่เหมือนกันนะความแรงความอ่อนของกลิ่น
1: คือชื่อเดียวกันเนี่ยนะถ้ามันยี่ห้อไม่เหมือนกันกลิ่นมันอาจจะไม่เหมือนกันคือบริษัทที่ขายอ่ะคนละบริษัทแต่ว่าถ้าเราไปซื้อบางทีเราไม่รู้บริษัทนะเราซื้อตามร้านอย่างเงี้ยค่ะจะต้องรู้ว่าร้านนี้ซื้อกลิ่นนี้ซื้อมาจากร้านอะไรต้องจดด้วยต้องจดชื่อร้านด้วยนะ
0: เขาจะมีใบซื้อให้ค่ะอาจารย์เราขอจากบริ ษ
1: ั
0: ทขอจากน้องเซลที่อยู่หน้าบริษัทก็ได
1: ้เก็บเป็นบันทึกไว้นะคะ
0: เก
1: ็บบันทึกไว
0: ้ใช่ค่ะ นะคะอันนี้ก็คือสูตรที่เราจะทำวันนี้นะคะ
1: สูตรที่1
0: วิธีการทำก็คือง่ายๆเลยค่ะอาจารย์สูตรนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะเราไม่ต้องใช้ไฟความร้อนเข้าช่วยเราแค่นะคะ
1: ผสม
0: ทุกตัวเข้าด้วยกันแต่อาจจะมีเทคนิคนะคะเทคนิคที่ช่วยในเรื่องของการผสมนะคะอย่างตัวแรก
1: จะเอาอะไร
0: เอาช้อนก็ได้ค่ะอาจารย์นะคะเป็นเกลือแป้งนะคะ
1: ตัวนี้นะ
0: ใช่ค่ะช้อนเล็กก่อนก็ได้
1: ช้อนเล็ก
0: เราจะเป็นเกลือแป้งนะคะ
1: ช้อนเล็กนี่แนะนำว่าให้มีหลายๆคันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่ามันแต่ละตัวเราตักแล้วเราจะได้เฉพาะเนาะไม่นั่น
0: อันนี้ก็คือเห็นเนี่ยค่ะอาจารย์ลองสังเกตนะคะท่านผู้ชมลองสังเกตด้วยเห็นไหมคะลักษณะเกลือแป้งนะคะเห็นไหมคะ
1: โอ้มันละเอียดมากมันละเอียดมากละเอียดมาก
0: นะคะ
1: ตักให้ดู
0: แบบนี้นะคะเห็นไหมคะปกติถ้าเป็นเกลือ
1: เราจะเห็นเป็นเม็ดนะ
0: อะไรหรือเกลือที่เป็นเกลือที่เราใช้อยู่
1: ค่ะ
0: มันจะเห็นเป็นเม็ดๆใช่ไหมคะ
1: แต่นี้ไม่เป็นเลย
0: เขาจะเป็นลักษณะเหมือนแป้งเลยนะคะแต่เขาก็ยังเขาเรียกอะไรยังมีเม็ดสครับเวลาสครับ
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะเน
1: ี
0: ่ยค่ะต้องเป็นเนื้อเขาจะละเอียดเหมือนแป้งเลยนะคะเหมือนแป้งที่เราแบบเหมือนแป้งเด็กเลยนะ
1: คะ
0: เนี่ยค่ะ
1: แต่ถ้าเราเอาแป้งเด็กมาใช้มันก็ไม่มีเม็ดสครับใช่ไหม
0: เนี่ยค่ะเขาเรียกว่าเกลือแป้งนะคะ
1: ซื้อได้ตามร้านเคมีใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะบอกเขาว่าเป็นเกลือ
1: แป้ง
0: นะคะขออนุญาตนะคะตัวต่อมาคือเราก็จะใส่ N70 ก่อนนะคะอาจารย์ใส่เข้าไปนะคะ
1: 270
0: ถ้าเรามีตะกร้อนะคะเราก็ใช้ดำการคนเลยนะคะแต่ถ้าบริษัทที่เป็นโรงงานนะคะก็จะมีเครื่องผสมนะคะใบพัดที่ในเรื่องของการกวนนะคะให้ตัวอีโมสนะ
1: คะ
0: 270กับตัวเกลือแป้งนะคะให้เขาเข้ากันก่อนนะคะอาจารย์เดี๋ยวเอาไว้ข้างหลังได้เลยค่ะเราจะได้ไหมตัวนี้ค่ะ
1: นะคะ
0: แล้วก็จะการคลุกเคล้านะคะให้ตัวเนื้อแป้งนะคะเกลือแป้งกับตัวเอ็นจ
1: ิ
0: อ
1: ี
0: โม
1: ่
0: นะคะ
1: อีโม่270
0: ใช่ค่ะให้เข้ากันนะคะ
1: ต้องผสม2ตัวนี้ก่อนใช่ไหมคะตัวนี้คือตัวที่ทำให้เกิดฟองใช่ไหม
0: ใช่ค่ะตัวอีโม่270นะคะ
1: เป็นเขาเรียกว่าสารชำระล้าง
0: สารชำระล้างแล้วก็จะเห็นในเรื่องของบ่อยๆที่เกี่ยวกับการชำระล้างพวกสบู่แชมพูต่างๆนะคะ
1: ก็จะใช้อันนี้เหมือนกัน
0: นะคะพอเขาเริ่มเข้ากันนะคะแล้วก็จะใส่ตัวที่เป็นน้ำมันนะคะอาจารย
1: ์
0: คือตัวไวออยนะคะ
1: พอเข้ากันแล้วก็ใส่ไวออย
0: ใช่ค่ะ
1: จะเริ่มเป็น
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นลักษณะเหมือนจับตัว
0: ใช่ค่ะถ้าเป็นเกลือที่ขัดผิวนะคะเขาจะไม่ค่อยเป็นเขาเรียกเป็นลักษณะจะมีลักษณะที่แบบข้นๆนะคะเขาจะไม่ค่อยนิยมที่เป็นแบบนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: เราก็จะใส่ตัวนมนะคะนมผงลงไปนะคะ
1: โอ้น้ำผงมันมีสีนะคะมันไม่ขาวนะ
0: ท่านผู้ชมว่าเอ๊ะทำไมกลายเป็นสีนี้จริงๆใช้ได้หมดค่ะสีไหนก็ใช้ได้นะคะ
1: แต่บังเอิญว่าอันเนี้ยเขาสีออกเหลืองใช่ไหมคะมันจะติดหน่อย
0: ใช่ค่ะถ้ามันจะติดถ้าเราใช้ตะกร้อมันจะติดข้างในนะคะ
1: ใช่ตะกร้อก็จะ
0: ใช้เป็นแบบจะมีตะกร้อเล็กๆนะก็จะผสมตัวต่อมาแล้วก็จะใส่ตัวนะคะบิด30นะคะเราไม่มีน้ำนะคะเราจะได
1: ้ไอตัวนี้จะทำให้มันนี่ใช่ไหมคะ
0: ที่ถ้าเกิดเขาไปเขาเรียกอะไร
1: ถ้าโดนน้ำแล้วเขาจะเป็นนมใช่ไหม
0: คะ
1: เป็นสีน้ำนมนะ
0: เป็นสีน้ำนมเลยค่ะ
1: เริ่มแบบ
0: ใช่ค่ะ
1: เริ่มสีแบบนวลสวยสีสวยดี
0: ของเราเป็นนมผงที่มีสีออกเขาเรียกสีคล้ายๆแบบ
1: ออกเหลืองๆส้มๆเนาะเหลืองๆส้ม
0: ๆตัวต่อมาเราก็จะใส่เป็นตัวน้ำนะคะ
1: ค่ะ
0: ลงไปอย่างนี้นะคะ
1: อ เริ่มจะเห็นไหมพอมีน้ำปุ๊บ
0: ใช่ก็
1: สีจะออก

0: คะ
1: ฟองแล้วก็มีสีออกแบบน้ำออกนมแล้ว
0: นมค่ะนี่ยิ่งเรากวนไปฟองเขาก็จะนี่เราแบบกวนเบาๆนะคะไม่ได้กวนแบบแรง
1: ถ้าแรงมากเดี๋ยวฟองจะฟอดไหม
0: จะใช่ค่ะ
1: เราต้องกวนไปในทางเดียวกันไหมคะจำเป็นไหม
0: จริงๆอ่ะแนะนำทุกคนในทางเดียวกันก็จะ
1: ค่ะ
0: นะคะเราก็จะแต่งกินนะคะจริงๆเราสามารถแต่งสีได้นะคะอาจารย์แต่ก็อาจจะ
1: ทีนี้
0: เป็นสีน้ำมัน
1: สีมันเป็นนมอ่ะมันก็
0: แต่สีนี้ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมอะค่ะอาจจะเพิ่มเข้าไปอีกก็ได้ค่ะแต่งสีสีมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะแต่แนะนำเป็นสีที่ละลายในน้ำมันนะคะน้ำมันหรือน้ำก็ได้นะคะแต่ว่าตัวของเรามีทั้งตัวที่เป็นเขาเรียกไวออยอาจจะเอาเป็นสีที่ละลายในน้ำมันนะคะก็จะเป็นแม่สีทั่วไปอะค่ะเราได้มาแล้วก็จะอะไรมา
1: ต้องเอามา
0: ละลายกับ
1: ละลายก่อน
0: สีใช่ค่ะถ้าสีที่ละลายน้ำมันแล้วก็อาจจะแบ่งน้ำมันนะคะแบ่งน้ำมันไว้ออยก็ได้
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาละลายอาจจะผงสี1กรัมต่อน้ำมัน100กรัมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กรองแล้วเราก็ทำเก็บไว้ในขวดของเราเวลาเราเอามาแต่งค่ะมันก็จะได้เป็นแบบสีเดียวกันนะคะคือแบบสูตรเดียวกัน
1: คือสีที่มาเนี่ยมันจะมาเป็นผง
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้เวลาเป็นผงถ้าเราหยอดลงไปเลยเนี่ยมันจะไม่ได้มันจะเข้มมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องเอาสีผงเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดในอันนี้เป็นสีน้ำมันใช่ไหมคะสีละลายในน้ำมันก็จะต้องเอาน้ำมันเนี่ยมาละลายเมื่อกี้อาจารย์สินบอกว่า1กรัมต่อน้ำมัน100กรัมพอละลายเสร็จปุ๊บมันก็จะได้เป็นน้ำสีนะคะใส่ขวดหยดไว
0: ้
1: เสร็จแล้วอ
0: ๋อลงก็ได้
1: กรองก่อน
0: ก
1: รองก่อนเพราะมันอาจจะมีเศษผงของสีหลงเหลืออยู่นะคะพอกรองเสร็จปุ๊บก็จะสับใส่ขวดเก็บไว้แล้วเวลามาใช้อ่ะค่
0: ะ
1: มันจะทำทีละหยดได้ค่อยๆเพิ่มสีได้แต่ว่าถ้าเป็นผงลงไปเลยเนี่ยไม่ได้ค่ะ
0: แล้วสีบางครั้งมันไปเข้าตัวผลิตภัณฑ์อาจจะทำให้สีไม่ขั้นแรกสีไม่แตกตัว
1: สีไม่แตกตัวด้วยเพราะฉะนั้นต้องใส
0: ่น้ำ
1: ทำเป
0: ็
1: นทำเป็นน้ำ
0: สีที่ละลายในน้ำก็เหมือนกันนะคะแล้วก็ละลายกับน้ำที่เก็บทิ้ง
1: วิธีเดียวกัน
0: ใช่
1: ค่ะ
0: นะคะอันนี้คือตัวเสร็จแล้วนะคะ
1: ทีนี้สวยเลย
0: ใช่ค่ะ
1: สีออกน่าใช้อะไรจ๊ะเอานี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้นะคะเก็บไว้นะคะอันนี้ก็คือ1สูตรของเรานะคะเสร็จแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: เราได้แล้ว1สูตรนะคะเราจะเก็บไว้ก่อนนะคะให้ท่านผู้ชม
1: เหมือนไอติม
0: ใช่ค่ะ
1: มันเหมือนไอติม
0: เหมือนไอติมรส
1: มันเหมือนไอติมวานิลาไอติมวานิลานี่เวลาไปวางไว้ระวังนะคะต้องไปอยู่ในที่ที่ไม่ใช
0: ่
1: มีเด็กและคนชราอยู่นะคะ
0: เวลาเราขัดนะคะอาจารย์แล้วก็เหมือนขัดโดยปกติเลยค่ะขัดทุกวันได้อะค
1: ่
0: ะ
1: ไม่กลัวเขาเอาไปกินกลัวเขาเอาไปกิน
0: กลัวหนุ่มใช่ไหม
1: ใช่กลัวเขาไม่รู้ไงเด็กกับคนชราเนี่ย
0: เหมือนที่มีข่าวอยู่ช่วงนี้นะคะคือเขาอะไรกลับไปถึงบ้านแล้วไปเขาเรียกไปทานเขาเอาน้ำยาที่เป็นน้ำยาล้างพวกนี้ค่ะไปใส่ไว้ในขวดที่เป็นขวด
1: น้ำดื่ม
0: ใช่
1: ขวดน้ำดื่ม
0: ใช่ขวดที่เป็นน้ำอัดลมอะค่ะ
1: อันนี้ต้องระวัง
0: แล้วเขาถูกกินเข้าไปแล้วทีนี้ไปหาหมอ
1: โอ้เรา
0: ใช่อัน
1: นี้เดี๋ยวมัน
0: กลับมาหมอก็บอกไม่เป็นอะไรพอกลับมาไม่ถึง1วันนะคะ
1: จ้ะ
0: เขาก็เสียชีวิต
1: เออมัน
0: นะคะ
1: มันไปทำลายข้างในเนาะ
0: ค่ะเวลาเราทำอะไรนะคะโดยเฉพาะแบบว่าเราต้องติดฉลาก
1: ใช่ต้องติดฉลากให้แบบชัดเจนเนาะ
0: ใช่
1: ให้ชัดเจนเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปกินกลัวเอาไปกินท่าน
0: น่ะสูตรแล้ว1สูตรนะคะส
1: ูต
0: รแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ก่อนนะคะจ้ะตอนนี้เรามาดูสูตร
1: ที่2
0: ที่2ก็คือเป็นมาร์กนะคะเป็น
1: สูตรที
0: ่2มาร์กนะคะ
1: อ
0: ันนี้เราจะใช้ความร้อนนะคะแล้วก็จะมีเตา
1: ต้องมีเตาและ
0: ใช่แต่เริ่มต้นนะคะเรามาอธิบายสูตรก่อนนะคะ
1: อันนี้สูตรจะเยอะหน่อยนะเนี่ยสูตรเยอะเลย
0: นะคะอย่างตัวแรกนะคะอันนี้เราจะสูตรนี้นะคะเราจะแบ่งด้วยกันเป็น4ส่วนนะคะอาจารย์อันนี้เราเรียงมาให้ท่านผู้ชมแล้วนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่หน้าจอก็คือเราจะจัดเรียงให้เป็นส่วนไปนะคะเพื่อท่านผู้ชมไปเขาเรียกไปทำการผสมนะคะก็จะได้จัดเป็นขั้นตอนตามเรานะคะมันก็จะง่ายนะ
1: คะ
0: เพราะสารบางตัวถ้าเกิดผสมในขั้นตอนผิดอะค่ะก็จะคือแบบมันก็จะไม่กลายเป็นเนื้อครีมมาเลยนะคะ
1: หรืออาจจะแยกส่วนไปเลยนะคะต้องมีขั้นตอน
0: ขั้นตอนอันเนี้ยเราเตรียมขั้นตอนแยกเป็นส่วนมาให้ท่านผู้ชมไปแล้วนะคะ อย่างตัวแรกนะคะ
1: ส่วนที่1เริ่มจากนี้นะเริ่มจากตรงนี้
0: อันนี้ก็คือน้ํานะคะคือตัวทําละลายนะคะอันนี้จะอยู่ที่ 70.7 กรัมนะคะอย่างตัวที่2นะคะมีลักษณะเป็นผงนะคะเนี่ยค่ะลักษณะเป็นผงใช่ค่ะอาจารย์ก็คือเป็นอาราโตอีนนะคะอันนี้ก็คือสารที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันอาการแพ้อาการระคายเคืองนะคะเราไม่รู้ว่าแต่ละคนนะคะคือแบบผิวลักษณะแบบไหนบางคนแพ้อะไรมาบ้างเพราะฉะน
1: ั้
0: น
1: สูตรเป็นป้องกัน
0: ง่ายเพื่อป้องกันเขาเรียก
1: เรากันไว้ก่อนเลย
0: ใช่ค่ะป้องกันอาการแพ้อะไรเครื่องนะคะ
1: กันไว้ก่อน
0: ก็คือใส่ตัวนี้นะคะใส่อยู่แค่ 0.3 นะคะกรัมนะคะอย่างตัวต่อมาคือเป็นตัวลักษณะเป็นผงนะคะคือตัวอะมิโนโค้ดนะคะอันนี้ก็คือสารที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะก็คือเหมือนเวลาเรามาร์กหน้าไปนะคะเราก็คือจะได้ลงเข้าสู่ที่ผิวเราก็จะได้มีความชุ่มชื้นอยู่ที่ผิวนะคะ
1: รักษาความชุ่มชื้น
0: ใช่ค่ะแล้วก็นะคะตัวต่อมาคือกิซาลีนนะคะอันนี้ก็คือเป็นกิซาลีนนะคะลักษณะที่เป็นแบบน้ำนะคะใสๆนะคะอันนี้ก็คือกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ที่ผิวนะคะ อยู่ที่ชั้นใต้ผิวของเราเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะอยู่ที่2กรัมนะคะอาจารย์อันนี้ก็คือในส่วนของส่วนที่
1: 1อันนี้คือส่วนที่1
0: ใช่ค่ะ
1: มี4ใช่ค่ะมี4ชนิด
0: ใช่ค่ะ4ตัวนะคะทีนี้เรามาดู
1: ส่วนที่2
0: ตัวที่จะทำให้เกิดเป็นเนื้อสลีปปิ้งมาของเราขึ้นมานะคะหรือว่าเขาเรียกว่าสารสร้างเนื
1: ้อ
0: นะคะอาจารย์เขาเรียกว่าอาริทาฟิกเอวีซีนะคะ
1: ตัวนี้
0: ลักษณะเป็นผงนะคะตัวนี้นะคะก็คืออยู่ที่ 0.5 กรัมนะคะนี่ในส่วนของส่วนที่2อ
1: ันนี้ส่วนที่2มีขวดเดียวส่วนที่2มีขวดเด
0: ีย
1: ว
0: ค่ะ ทีนี้เรามาดูในส่วนของส่วนที่3นะคะก็คือในส่วนของพาร์ทที่เป็นออยล์เป็นน้ำมันพวกนี้นะคะอย่างตัวแรกเป็น APVAC 80นะคะ80ก็คือตัวที่ทำให้เกิดเนื้อขึ้นมานะคะก็อยู่ที่4กรัมนะคะลักษณะเป็น
1: เป็นตัวนี้นะตัวน
0: ี้นะคะแล้วก็ตัวต่อมาเป็นไวออยนะคะคือน้ำมันที่ช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็เขาเรียกเวลาไปที่ให้ซึมเร็วอย่างเงี้ยค่ะเป็นน้ำมัน
1: นุ่มลื่น
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็คืออยู่ที่3กรัมนะคะตัวต่อมาเป็นน้ำมันเหมือนกันค่ะเรียกว่า IPM นะคะอันนี้ก็จะทำให้ผิวลื่นนะคะจ้าแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะ
1: มีหลายตัวนะช่วยกันช่วยกัน
0: อยู่ที่3กรัมนะคะตัวต่อมาเป็น KL340D นะคะอันนี้ก็เป็นตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันนะคะให้เข้ากันเพราะว่าการทำครีมก็คือน้ำกับน้ำมันถ้าเกิดมันผสมกันถ้ามันไม่มีตัวเชื่อม
1: มันจะแยกชั้นมันจะแยกชั้น
0: เพราะฉะนั้นเอาถึงเวลาทำครีมอะค่ะพาร์ทน้ำพาร์ทน้ำมันแล้วก็จะมีตัวเชื่อม
1: ต้องมีตัวเชื่อม
0: ใช่ค่ะเพื่อที่ให้อะไรให้น้ำกับน้ำมันมันเข้ากันเหมือนเราสังเกตง่ายๆเราลองเอาน้ำเทลงแล้วก็น้ำมันเทตัวเดียวๆลงไป
1: อุ้ยมันน้ำมันมันก็จะลอยอยู่ข้างบนใช่ไหมน้ำจะอยู่ข้างล่าง
0: เพราะฉะนั้นการทำเนี่ยค่ะก็ต้องมีตัวเชื่อมนะคะก็คือให้น้ำกับน้ำมันให้กลายให้มันเข้ากันกลายเป็นเนื้อครีมขึ้นมานะคะตัวต่อมานะคะก็คือเป็นน้ำมันเหมือนกันค่ะเรียกว่าซิลิโคนนะคะ DC345 นะคะอันนี้ก็จะทำให้เวลาสัมผัสที่ผิวทำให้อะไรลื่นไปที่ผิวนะคะแล้วก็ซึมที่ผิวได้เร็วนะคะเป็นพวกซิลิโคนนะคะ
1: เป็นซิลิโคน
0: ใช่อันนี้ก็คืออยู่ที่3กรัมนะคะอันนี้คือสัดส่วนที่อยู่ในส่วนที่3นะคะทีนี้ส่วนสุดท้ายคือส่วนที่4นะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกน้ำมันต่างๆวิตามินต่างๆหรือสารสกัดต่างๆต่างๆที่แล้วก็มีสารกันเสียกลิ่นสีนะคะจะอยู่ในส่วนของพาร์ทนี
1: ้
0: ใช่ค่ะเพราะว่าพวกนี้ก็คือขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมเลยค่ะว่าอยากได้สารสกัดแบบไหนหรือ
1: คือมันแปรได้
0: ใช่ค่ะ
1: มันแปรได้
0: ใช่ค่ะอย่างวันนี้ของเราเป็น sleeping mask mask ที่ให้ความชุ่มชื้นใช่ไหมคะอย่างตัวแรกของเราที่เราเลือกมาก็เป็นน้ำมันจูโจบาออยนะคะอาจารย์ตัวนี้ก็ทำเขาเรียกให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นใช่ค่ะจูโจบาออยนะคะตัวต่อมาเป็นวิตามิน B3 ลักษณะเขาจะเป็นผงนะคะใช่อันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของเขาเรียกทำให้ผิวกระจ่างใส
1: นะ
0: ค
1: ะ
0: ใช่ทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะแล้วก็พวกริ้วหมองค้ำต่างๆค่ะผัดเซลล์ผิวพวกรอยหมองค้ำต่างๆนะคะวิตามิน B3 ก็ทำช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะอันนี้ก็เราใส่อยู่ที่2กรัมนะคะแล้วก็ตัวต่อมาวิตามิน B5 นะคะอันนี้ก็จะทำให้ผิว เนียนแล้วก็นุ่มค่ะอาจารย์วิตามิน B5 ที่เรา
1: วิตามินนี้มันจะเป็นหมดเลย
0: ใช่ค่ะเป็นผงอันนี้ก็ให้ความนุ่มชุ่มชื้นที่ผิวนะคะเราจะเห็นว่าเวลาสังเกตง่ายๆต้องการแบบเขาเรียกให้ผิวมีความนุ่มเวลาสัมผัสที่ผิวแล้วถูกที่บริเวณที่เราจะไปลงบริเวณหน้าหรือผิวต่างๆค่ะมันจะฟิลลิ่งที่รูปนุ่มนะคะอย่างเราเห็นไม่บ่อยโปวิตามิน B5 ต่างๆอะไรสัมผัสที่ผิวแล้วทาไปที่ผิวโดนแค่สัมผัสที่มือก็จะให้ฟิลลิ่งรู้สึกนุ่มนะคะอันนี้เราก็จะอยู่ที่2 กรัมนะคะแล้วก็อีกตัว

0: เป็นซีวิวซิลเวอร์ไวน์นะคะอันนี้ก็จะเป็นสารสกัดที่เป็นเขาเรียกตระกูลคล้ายตระกูลกีวีอะค่ะนี่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็จะทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะอันนี้เขามีการทดลองค่ะแค่ใช้ไม่ 1% นะคะเขาทำประมาณไม่ถึง1อาทิตย์อะแต่เขาทำให้
1: ผิว
0: จะใช่ดูกระจ่าง
1: ใสเลย
0: ใช่ค่ะแค่ 1% นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็อีกตัวนึงเป็นสารสกัดที่เราเจอได้คุ้นบ่อยๆนะคะก็คือสารสกัดว่านหางจระเข
1: ้อันนี้แบบว่า
0: คือเยอะมาก
1: เยอะมากมายที่ใช้ว่านหางจระเข้
0: ในความนุ่มชุ่มชื้นกับผิวนะคะผิวที่แบบว่าเขาเรียกแพ้พวกแดดหรืออย่างที่เรารู้ดีใช่ไหมคะอาจารย์บางทีคนที่ไปเขาเรียกออกแดดมานะคะ after sun อะไรต่างๆแล้วแบบมันไปสัมผัสโดน
1: ผิวไหม้อย่างเงี้ยผิวมันไหม้ร้อนแดงอักเสบเนี่ย
0: เหมือนแค่เราแค่โดนเขาเรียกไฟไหม้ใช่ไหมคะอย่างสมัยโบราณ
1: น้ำร้อนลวก
0: ใช่แล้วก็จะใช้ตัวที่เป็นเนื้อ
1: ว่านหางจระเข้
0: ใช่ไหมคะแต่ถ้าใช้แค่เนื้อว่านหางจระเข้แล้วก็ปอกให้หมดนะคะปอกทั้งต
1: ั
0: ว
1: ล้างยางด้วยนะล้างยางด้วยนะล้างยางให้หมดเลยแล้วเขาก็มาแปะที่ผิว
0: นั่นแหละค่ะก็คือล้างให้สะอาดนะคะไม่ให้ยางมันมีอยู่นะคะแล้วก็มาแปะที่ผิวนะคะเขาก็จะช่วยในเรื่องของพวกผิวที่แพ้แดดผิวจาก
1: ผิวพวกที่เบิร์น
0: ใช่เบิร์นต่างๆนะคะ
1: ก็คือไหม
0: ้แต่ลดอาการอักเสบนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นที่ผิวนะคะนี่แล้วก็ใส่อยู่ที่แค่2กรัมนะคะแล้วก็สารสกัดแตงกวานะคะ
1: นี่ก็
0: อย่างที่เรารู้ดีคือแตงกวาคือแตงเพราะในผลแตงกวาเขาจะมีพวกวิตามินมีแร่ธาตุนะคะเกลือแร่เยอะ
1: มีความเย็นมีน้ำ
0: ใช่ค่ะมีน้ำนะคะ
1: ใช่อ
0: ันนี้เขาก็จะช่วยในเรื่องของอะไรกระชับรูขุมขนนะคะเพราะเขามีทั้งเกลือแร่มีวิตามินต่างๆ
1: ลดอักเสบด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ที่อยู่ในสารสกัดตัว
1: แตงกวา
0: ใช่นั่นแหละค่ะอันนี้ก็จะอยู่ที่2กรัมนะคะแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะจากเพื่อที่จะทำให้เขาเรียกอะไรผลิตภัณฑ์ของเรา อยู่ได้นานนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่สาร
1: กันเสีย
0: ใช่สารกันเสียมันก็มีหลากหลายรูปแบบอะค่ะแต่วันนี้ที่เราใช้เป็นประจำมันไม่ตัวที่เราเลือกใช้ไม่มีพาราเบนนะคะเขาเรียกว่าฟีโนสเตตค่ะอาจารย์เราใช้แค่1กรัมนะคะแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายคือตัวน้ำหอมนะคะขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมจะแต่งนะคะก็คืออยู่วันนี้ที่เรามาเป็นเราใส่อยู่ที่ 0.5 กรัม
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ใช่ค่ะทีนี้
1: เริ่มเลยไหม
0: ใช่ค่ะนะคะ เราจะต้องมีหม้อนะคะอาจารย์เอาหม้อแรกก่อนนะคะเราจะใส่ส่วนที่1ก่อนนะคะเราจะมีเตา2เตานะคะวันนี้นะคะที่เราจะทำในเรื่องนะคะเตาแรกขออนุญาต
1: เฮ้ยใ
0: ช่
1: จัดก่อนนะได้เรียบร้อยยังคะ
0: เรียบร้อยค่ะโอเค
1: เด
0: ี๋
1: ยวมัน
0: เราจะนะคะเดี๋ยวส่วนที่ลืมไปค่ะจะบอกเทคนิคอีกตัวนึงนะคะในส่วนของสารสกัดค่ะอาจารย์มันจะมีอยู่ด้วยกัน2ตัวนะคะที ่เราจะต้องเอาตัว
1: ละลายก่อนใช
0: ่ใช่ละลายก่อนก็คือเราจะแบ่งน้ำนะคะมาละลายเขานะคะสารสกัดตัวไหนเพราะว่าสารสกัด
1: ที่เป็นผง
0: ใช่ที่เป็นผงเขาจะละลายได้ดีในน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่ง น้ำจากส่วนที่1อะค่ะง่ายๆนะคะ
1: น้ำนี่ต้องใส่น้ำเอาน้ำจากสูตรนะคะ
0: ใช่ค่ะเอาน้ำ
1: จะไม่เอาน้ำที่แบบว่าน
0: อก
1: สมมติว่าสูตรเราตวงไว้แล้วแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเราเอาน้ำที่อื่นมาใส่อันนี้ไม่ได้นะคะเพราะมันจะเกินน้ำมันจะเกิน
0: หรือถ้าเอาง่ายๆถ้าท่านผู้ชมกลัวแบบว่าหลงนะคะ
1: ค่ะ
0: ท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะแบ่งในส่วนที่หนึ่งค่ะแบ่ง
1: ไว้ก่อน
0: อยู่ในส่วนของส่วนที่สี่เลยก็ได้
1: ค่ะ
0: เพื่อที่จะเอามาละลายกับตัววิตามินนะคะวิตามิน B3 กับ B5 นะคะที่เป็นแข็งนะคะ
1: อันนี้ต้องละลายไหม
0: ยังค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราแบ่งน้ำ
1: แบ่งน้ำมาก่อน
0: ใช่ค่ะแบ่งน้ำนะคะเราเทพอยท่วมนะคะ
1: เดี๋ยวช้อน
0: นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะฝากอาจารย์นะคะ
1: คน
0: นะคะสองตัวนี่นะคะ
1: จ้ะได้จ้ะ
0: โอเคนะคะทีนี้เราก็จะมาเทในส่วนที่หนึ่งนะคะมีตัวน้ำนะคะอาราโตอินนะคะอะมิโนโคแล้วก็กีซาลีนนะคะอาจารย์ขออนุญาตนะคะอาจารย์เอามาเลยค่ะสี่ตัวนะคะไม่ใช่ค่ะอาจารย์เดี๋ยว
1: ไม่ใช่หรอคะ
0: ค่ะสักนี่ค่ะ
1: นี่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: นั่นนี้ด้วยไหม
0: ใช่ค่ะน้ำนะคะที่น้ำ
1: อ๋ออันนี้มันน้อย
0: ใช่ค่ะเราอาจจะเดี๋ยวนะคะขออนุญาตเพราะว่ามันติดผงนะคะอันนี้เราเอามาให้ท่านผู้ชมนะคะดูลักษณะเราก็เลยต้องจัดออกมาในรูปแบบขวดแก้วนะคะแต่ท่านผู้ชมนะคะทำเองที่บ้านอาจจะเตรียมหม้อมาแล้วก็เป็นเครื่องชั่งอะค่ะ
1: ใช้เครื่องชั่งชั่งเดี๋ยวนั้นเลยทีละตัว
0: ใช
1: ่ไม่ต้องเอามาแบ่งอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้ากลัวหลงก็ใส่ไว้
0: แต่แนะนำมาให้ท่านผู้ชมใช้ที่เป็นตาช่าง
1: ดิจิตอล
0: ช่างกิโลนะคะจ้ะช่างกิโลตัวนั้นไม่แนะนำนะคะ

0: อ๋อไม่แนะนำนึกว่าให้ใช
1: ้ไม่ค่ะอันนั้นเราจะไม่แนะนำให้ท่านไปใช้นะเพราะว่าเข็มใช่
0: คือตาช่างที่เป็นเข็มมันไม่ละเอียดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องใช้ตาช่างที่เป็นตัวเลขหรือที่เรียกว่าดิจิตอลก็จะเป็นเห็นเป็นตัวเลขนะคะอันนั้นเป็นไฟนะ
1: เดี๋ยวขอช้อนคันนึงค่ะจ้ะเดี๋ยวขออนุญาตเอาน้ำนะคะ
0: มีอันนี้ยังไม่ออก
1: ติดอยู่ก้นขวดนะคะ
0: มันเป็นก้อน
1: เดี๋ยวมันก็ละลาย
0: ไอ้ตัวนี้มันบียังไม่เอาใช่ไหมบีนี่อะไรอ๋ออันนั้นตัวอินใช้ไปแล้ว
1: ใช่ค่ะอันนี้ใช้ไปแล้วนะคะหนูเก็บได้เลย
0: จะได้ไม่งง
1: นะคะอันนี้นะคะอันนี้คือหม้อที่1นะคะก็คือในส่วนที่1นะคะทีนี้อาจารย์ขอหม้ออีก
0: ได้แล้วค่ะ
1: ส่วนที่2นะคะก็จะมีตัวเดี๋ยวส่วนที่2เราเก็บไว้ก่อนนะคะท่านผู้ชมเราจะเก็บไว้ก่อนนะคะเราจะมาใส่ในส่วนที่3นะคะใส่อีกหม้อนึงนะคะใส่เรียงไปเลยนะคะไว้ออยนะคะแล้วก็ตัว IPM นะคะก็ตัว KL340D นะคะจานค้าเดี๋ยวขอ
0: ช้อน
1: ใบ
0: น
1: ะคะใช่ตัว KL เขาจะเหนื่อยมาแล้วก็ DC345นะคะแล้วก็ตัวโจโจบาออยนะคะก็ตัวโจโจบาออยเดี๋ยวเก็บ
0: จ้ะ
1: โอเค

0: วิตามินอ่ะอันนี้แหละอ้อเกือบหมดมันยังเป็นก้อนๆ อยู่นิดนึง
1: อาจารย์คะเดี๋ยวขอ
0: เอาอะไรจ้ะ
1: นะคะตะกร้ออีกใบอันนี้นะคะ
0: 2อันเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ2อันเลยค่ะ
0: เดี๋ยวต้องมีกระชอนด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะกระชอนไว้นิดนึง
1: เราจะเปิดตัวนี้ก่อน
0: นะคะอันนี้มันเป็นเม็ดเป็นก้อนเลยนะ

0: จัดการก้อนแล้วก็จะทำต่อเปิดเตานะอันนี้ใส่ไปแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อะไร340ใส่ไปแล้ว
1: ใส่ไปแล้วค่ะ
2: อันนี้วิตามินใช่ไหมคะ
0: ใช่วิตามิน
2: ที่เราได
0: ้วิตามินวิตามิน

0: ไฟใช้ไฟขนาดไหนคะ
1: ต่ำสุดค่ะอาจารย
0: ์อุณหภูมิใช้ไฟต่ำสุดเลยค่ะอันนี้มันจะเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ไหมคะ
1: ที่เขาควบคุมอุณหภูมิ
0: มันจะควบคุมได
1: ้แต่ถ้าเกิดเราไม่มี
0: เกิดสมมติที่บ้านไม่มีเตาแบบนี้จะต้องใช้
1: ยากเลยค่ะไม่แนะนำเลยเตาถ่านเตาถ่านนี้ไม่แนะนำเลยค่ะอาจารย์เราควบคุมไม่ได้นะคะ
0: ค่ะทีนี้เตาแก๊สได้ไหม
1: เตาแก๊สจริงๆอ่ะก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราแบบเราไม่มีจริงๆเราอาจจะใช้วิธีการตุนก็ได้ค่ะเพราะเตาแก๊สเราก็ต้องหลีไฟที่แบบเบาที่สุดนะคะอาจารย
0: ์เตาแก๊สมันก็จะควบคุมไฟยากเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะเราก็อาจจะใช้วิธีการหล่อค่ะ
0: ก็คือการที่จะเอาเราจะไม่ได้ต้มมันโดยตรงกับเตาแก๊สนะคะก็จะมีหม้อวางอยู่บนเตาแก๊สใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใส่น้ำแล้วเราก็ต้องมีภาชนะ
1: แบบนี้ค่ะใช่ไหมเราก็ใส่น้ำ
0: แล้วเราก็ต้องมีภาชนะอีกใบหนึ่งที่จะผสมเนี่ยอยู่ข้างใน
1: ค่ะ
0: เหมือนกับหล่อน้ำไว้ค่ะหล่อน้ำไว้แล้วก็คือไม่ให้มันสัมผัสกับไฟโดยตรงเพราะว่าเราควบคุมอุณหภูมิไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นเตาแบบนี้เราควบคุมอุณหภูมิได้
1: เบอร์ต่ำสุดอะค่ะ
0: เบอร์ต่ำสุด
1: นะคะอุณหภูมิก็ไม่เกิน80องศาค่ะนะคะจะ
0: ไม่เดือดนะไม่เด
1: ือ
0: ด
1: ใช่ค่ะเกิน7อยู่ที่70 75องศาค่ะ
0: ค่ะ
1: พอนี้เราก็จะเริ่มนะคะใส่ตัว EVC นะคะ
0: ต้องร่อนไหม
1: ใช่ค่ะจริงๆอ่ะแนะนำให้ท่านผู้ชมร่อนจะดีกว่านะคะ
0: ค่ะ
1: นี่ถ้าที่จะง่ายเวลาเขา
0: ช้อนไอทีม
1: ได้ค่ะอาจารย์ค่อยๆคนมานะคะเดินหน่อย
0: อะไรนะ
1: นี่ค่ะอาจารย
0: ์อ๋อโอเค
1: ใช่ค่ะแล้วก็อาจารย์ช้อนแล้วก็คนมาเลยค่ะค่อยๆคนมา
0: ขอโทษขอโทษ
1: นะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะที่ทำให้เกิดเนื้อท่านผู้ชมลอง

0: สังเกตนะคะเห็นไหมคะนี่พอเขาเริ่มเป็นผงลงไปนะคะเขาก็จะเริ่มเกิดเนื้อขึ้นมานะคะนี่แหละค่ะถ้าเกิดเราแบบว่าโอ้ลงเข้าไปทั้งที่แบบเราไม่ได้รอดเลยมันก็จะ
1: มันจะเป็นก้อนด้วยไหม
0: แล้วมันจะเป็นก้อนนะคะแล้วก็เราก็จะเส
1: ียเวลานาน
0: ใช่ค่ะเนี่ยค่ะถ้าเกิดเราช่วยเขานะคะช่วยเขาร่อนนะคะผงที่ได้นะคะก็จะเร็วขึ้นนะคะจะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันสามารถใช้ได้แล้วก็คือสังเกตที่เนื้อค่ะลักษณะที่เป็นผงสีขาวอะค่ะอยู่ที่เนื้อในส่วนของที่เนื้อเขาก็จะ
1: ไม่มีแล้ว
0: ไม่มีแล้ว
1: ไม่มีเป็นจุดๆแล้วนะ
0: ใช่ค่ะเป็นหนืดขึ้นมานะคะ
1: พอแล้วนะพอแล้ว
0: ตายพอแล้วค่ะจ้ะนะคะ
2: เนี่ยค่ะเดี๋ยวอาจารย์คนให้
0: นะคะก็จะในส่วนนะคะส่วนที่3นะคะตัวที่เป็นพาร์ทน้ำมันนะคะก็คือให้เขาละลายกลายเป็นน้ำใสๆนะคะนี่พอเขาละลายนะคะอุณหภูมิเท่ากับจริงๆถ้าเกิดเรา
1: เป็นเจลแล้ว
0: มีเครื่องวัดอะค่ะเป็นเทอร์โมมิเตอร์อาจารย์ก็อาจจะให้ทั้ง2หม้อค่ะก็เท่ากันอุณหภูมิ70-75ค่ะ
1: ให้อุณหภูมิเท่ากันถึงจะ
0: อาจจะ70หม้อนี้70หม้อนี้
1: 75ต่างกันนิดหน่อย
0: ได้ค่ะ
1: จะติด
0: พอเขาละลายนะคะไม่ติดค่ะอาจารย์ยกลงเลยค่ะแล้วก็จะเทพาร์ทน้ำมันนะคะเทลงไปเลยค่ะอาจารย์คนได้เลยค่ะนะคะนี่แล้วก็เนี่ยค่ะเนี่ยก็กลายเป็นนะคะกลายเป็นเนื้อครีมขึ้นมานะคะแล้วก็ช่วงแรกเราก็จะคนก่อนนะคะแล้วก็จะใช้เครื่องตีนะคะเบเกอรี่นะคะช่วยในการตีนะคะนะคะก็จะเกิดเนื้อขึ้นมาละเดี๋ยวเวลาเราตีนะใช้เครื่องก็คือลงไปก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยๆเปิดนะคะเปิดเบอร์หนึ่งก่อนก็ได้ค่ะเพื่อกระจายความร้อนนะคะช่วยนะคะให้ความร้อนเย็นลงเราตีไปจนแบบว่าให้อุณหภูมิเขาต่ำกว่า40องศานะคะเราจะสามารถใส่ส่วนที่สีหรือพวกที่เป็นสารสกัดต่างๆกลิ่นต่างๆนะคะจานซีนกลิ่นพวกนี้ค่ะสารสกัดสารกันเสียเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ในตอนที่อุณหภู
1: ม
0: ิ
1: สูง
0: ใช่ค่ะ
1: มันสลายตัวหมด
0: ใช่ไ
1: หม
0: จากที่เราจะได้แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ
1: จะได้ประโยชน์จากตรงนั้นก็กลายเป็นว่าไม่ได้ประโยชน์เลยเราต้องให้อุณหภูมิมันอุ่นนะคะต่ำกว่า40องศา
0: ใช่นะคะเนื้อเขาก็จะ
1: เนียนเร็วเนียนเร็วมาก
0: แล้วนะคะจริงๆถ้าเรามีเครื่องวัดเราสามารถใช้เครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดได้เลยนะคะหรือจะเป็นเครื่องที่เป็นยิงตัวยิงอะค่ะตอนน
1: ี้เดี๋ยวนี้เขาจะมีเป็นปืน
0: ใช่เป็นปืนแต่อันนั้นจะข้อเสียของเขาบางทีผ่านที่ใช้อยู่ในอันในตัวที่นะคะหมุนมันอาจจะผ่านอ่อนแล้วอาจจะได้ค่าที่ไม่ตรงนะคะก
1: ็
0: อาจจะเป็นเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดอันนั้นนะคะ
1: ค่ะ
0: อันนั้นก็หาซื้อได้ทั่วไปเลยค่ะตามร้าน
1: ก็เป็นแท่งยาวๆนั่นใช่ไหมทีนี้เวลาเราหย่อนวัดเนี่ยนะ5นาทีเหลือเวลาเราหย่อนวัดลงไปเนี่ยค่ะอย่าให้มันแตะที่ก้นหม้อเพราะว่ามันจะเป็นอุณหภูมิหม้อ
0: ใช่ค่ะพออุณหภูมิเขาได้ที่อาจารย์ใส่มาเลยค่ะทีละตัวได้เลยค่ะเริ่มไม่แข็งนิดหนึ่งเลยค่ะที่เราดำวิตามินB5นะคะวิตามินB3ให้ท่านผู้ชมดูนะคะที่เราละลายนะคะเขาก็จะเป็นใสขึ้นมา

0: จะตีไปถ้าเกิดว่าเราทำคนเดียวนะคะอาจารย์เวลาเราตีไปบางทีหม้อพวกนี้เขาจะคอเลสต้นก็มีก้นที่ที่นี้ใช่ไหมคะเราอาจจะแบบตีได้ไม่หมดนะคะเราอาจจะหยุดแล้วใช้ไม้พายอะค่ะ
1: อ๋อช่วย
0: นะคะ
1: ตะล่อม
0: ใช่อ่ะแล้วก็นะคะ
1: ตะล่อม
0: ไปนะคะแต่ถ้าเราอยู่2คนนะคะ
1: จะช่วยกัน
0: ใช่ช่วยกันอ่ะอาจารย์ลองตีนะกันจะนะคะก็ช่วยกันอีกคนนึงก็ตีไปนะคะนะคะคนนึงก็ช่วยไปนะคะอันนี้เราสามารถแต่งสีได้นะคะเลือกเลยค่ะว่าจะเป็นสีตัวไหนนะคะสีแดงสีชมพูแล้วก็กลิ่นเวลาเราแต่งสีแล้วก็อาจจะเขาเรียกกลิ่นให้มันแมทไปในทางเดียวกันกับของสีนะคะอาจจะเป็นกลิ่นกุหลาบสีออกแบบชมพูหรือสีแดงอย่างนี้นะคะกลิ่นแบบกลิ่นแอปเปิ้ลนะคะกลิ่นที่มาร์คที่หน้าอย่างนี้ค่ะเป็นกลิ่นแอปเปิ้ลเป็นกลิ่นผลไม้กลิ่นส้มก็ออกจะเนื้อเป็นสีส้มก็ได้นะคะอันนี้เราสามารถมาร์คได้ทุกวันนะคะอาจารย์ก็คือมาร์คได้ทุกวันนะคะ
1: ใช
0: ่มาแล้วก็บำรุงไปด้วยนะคะ
1: พวกมาร์คเนี่ยนะคะถ้าสมมุติว่าสูตรมันเข้มข้นมากมันก็อาจจะไม่ได้มาร์คได้ทุกวันนะคะแต่ว่าอันเนี้ยสูตรเนี้ยมาร์คได้ทุกวัน
0: มาร์คได้ทุกวันค่ะมาแล้วก็บำรุงได้เลย
1: มาร์คแล้วก็นอนไปเลยนะมันชื่อ sleeping mask
0: ค่ะ
1: มาร์คแล้วก็
0: หลับที่เราเลือกใช้มีทั้งตัวที่ช่วยทำให้ความนุ่มชุ่มชื้นกับผิวทีนี้เวลาเราจะปิดใช่ไหมคะเราอย่ายกขึ้นเลยนะคะเราต้องปิดเขาก่อนนะคะอาจารย์
1: ไม่งั้นเดี๋ยวมันกระเด็นกระดอนใช่ไหม
0: กระเด็นค่ะ
1: เดี๋ยวมันกระเด็น
0: ขออนุญาตยกอาจารย์ขอ
1: เอาอะไรจ้ะ
0: นั่นแหละค่ะเดี๋ยวจะตัด
1: ปลั๊กเอาพอร์ตยัง
0: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวนี้
1: เดี๋ยวมันจะได้
0: ค่ะนี่นะคะ
1: มัน
0: จะเป็น sleeping mask ของเรานะคะ
1: อันนี้ก็
0: เห็นไหมง่ายไหมคะท่านผู้ชมนะคะง่ายมากเลย
1: มันก็เหมือนของกินเหมือนกันนะเนี่ย
0: ใช่ค่ะเห็นไหม
1: ทุกอย่างเหมือนของกิน
0: ของเรานะคะก็คือเป็นอุปกรณ์ง่ายๆนะคะแล้วก็เขาเรียกสารอย่างตัวเกลือแป้งขัดผิวนะคะก็คือตัววัตถุดิบที่เราแบบมีอยู่ในแบบท้องตลาดเลยหาง่ายๆนะคะหรือแม้แต่ตัวเป็น sleeping mask นะคะ
1: ทำไม่ยาก
0: ใช่เยอะแยะมากมายนะคะวันนี้สรุปหมดแล้วโอเค
1: ค่ะก็วันนี้
0: ใช่ค่ะ
1: มีได้ผลิตภัณฑ์น่าใช้ไป2ตัวนะคะ
0: แล้วก็บำรุงไปด้วยนะคะ
1: แล้วเวลาก็หมดแล้วนะคะเรา2คนต้องลาไปก่อนนะคะ
0: พบกันใหม่ตอนใหม่ๆนะคะก็จะมีให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะ
1: หลายตอน
0: นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการขัดผิวพอกผิวนะคะอย่างวันนี้เรา2คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะเกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับ

0: เฮ้ย
1: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
0: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
1: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
0: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
1: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
0: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
1: ปืนอ่ะพี
0: ่เออ
1: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
0: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
1: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
0: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
1: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
2: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
1: ก็แค่นี
3: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
4: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์กุ้งคนเดิมนะคะในรายการ Digital in DNA Empowering Data to Business การใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจสวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันในตอนที่6แล้วนะคะในชื่อตอน Forecast for Business ครั้งที่2นะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์กุ้งก็ได้สาธิตวิธีการพยากรณ์นะคะโดยนำ data หรือว่าข้อมูลสำหรับมาฝึกปฏิบัติกันนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูของสัปดาห์ที่แล้วก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ทีนี้ในตอนที่6นะคะจันกุ้งก็จะมาเล่าถึงความสำคัญของการพยากรณ์หรือว่าการคาดการณ์นะคะทางธุรกิจว่ามีความสำคัญยังไงในเรื่องของการพยากรณ์การคาดการณ์นะคะมีความสำคัญเพราะว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้บริหารนะคะใช้คำว่าผู้บริหารเนาะอาจจะเป็นตั้งแต่ระดับเมนเจอร์ขึ้นไปนะคะหรือถ้าซูเปอร์วิเซอร์มีความจำเป็นจะต้องใช้ data ในส่วนนี้นะคะก็แสดงว่ามีความสำคัญตั้งแต่ระดับซูเปอร์วิเซอร์เมนเจอร์ผู้บริหารระดับต้นระดับกลางและระดับสูงนะคะใช้ในการทำอะไรใช้ในการช่วยต่อการตัดสินใจแล้วก็นำไปวางกลยุทธ์ของธุรกิจหรือว่าขององค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใดก็ตามจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางหรือว่าขนาดใหญ่การทำการพยากรณ์ที่ดีเนี่ยช่วยให้องค์กรนะคะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็สร้างโอกาสได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงนี้คือความสำคัญของการนำ data เนาะข้อมูลนะคะที่หน่วยงานหรือว่าองค์กรมีอยู่เนี่ยผ่านโปรแกรมหรือว่าซอฟต์แวร์เพื่อทำการพยากรณ์เพื่อคาดเดาคาดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในรูปแบบของสถิติตัวเลขอันนี้อาจารย์กุ้งสรุปแบบกระชับให้นะคะทีนี้ถ้าบางคนบอกว่าอาจารย์กุ้งไม่ได้ทำงานอยู่ในองค์กรเป็นผู้ประกอบการคนเดียวทำธุรกิจคนเดียวนะคะนำตัวเลขมาพยากรณ์ได้ไหมได้นะคะได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการนะคะผู้ประกอบการทางธุรกิจหรือว่ายกตัวอย่างเช่นอาจารย์กุ้งอยู่สถานศึกษาใช่ไหมคะอยู่มหาวิทยาลัยหรือจะเป็นคุณครูที่อยู่โรงเรียนระดับใดก็ตามนะคะข้อมูลเช่นข้อมูลการลาออกอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวเลขแล้วเนาะก็จะมีท่านอาจารย์ก็ต้องมีการเก็บข้อมูลก่อนนะคะข้อมูลการรับเข้าลาออกนะคะออกกลางคันถ้าสำเร็จการศึกษาปกติเนี่ยก็จะไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลแต่ถ้ามีความผิดปกติของสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเช่นลูกค้าหายไปอันนี้คือแปลกแล้วหายไปเพราะอะไรแล้วเราจะต้องตั้งรับยังไงหรือว่านักเรียนตอนรับเข้ามา

เนี่ยมีจำนวนเยอะนะคะเช่น100คนอ่ะพอใกล้เรียนไป 2-3 สัปดาห์เหลือเท่าไหร่80พอสอบกลางภาคเหลือเท่าไหร่50อันนี้อาจารย์กุ้งยกตัวอย่างเฉยๆนะคะพอหมดภาคการศึกษาจาก100คนเหลือ40คนอันนี้ไม่ปกติแล้วนะคะไม่ปกติอันนี้แสดงว่าต้องมีการสอบหาสาเหตุนะคะแต่ว่าถ้าเป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วเป็นปกตินะคะเช่นยอดนักศึกษาเข้ามานะคะปี5ปีย้อนหลังนะคะเราอยากรู้ว่าแนวโน้มปีเนี้ยปี2025 2026นะคะจะมีนักศึกษาสมัครเข้ามาเนี่ยประมาณเท่าไหร่เราก็สามารถใช้วิธีการพยากรณ์หรือว่าคาดการณ์ได้โดยที่นำ data ที่มีอยู่แล้วนะคะจากการจัดเก็บเป็นปกติเนี่ยในหลังบ้านเนี่ยค่ะเอามาผ่านโปรแกรมนะคะเพื่อทำการพยากรณ์ให้กับเราจะเป็นตัวเลขเกี่ยวกับอะไรก็ได้นะคะที่ผู้ที่ใช้งานน่ะมีความจำเป็นที่จะต้องคาดเดาอยากรู้นะคะตัวเลขในอนาคตเพื่อช่วยประโยชน์นะคะก็คือเพื่อช่วยตัดสินใจในเรื่องของเชิงกลยุทธ์นะคะเนี้ยคือเหมาะสำหรับท่านที่เป็นผู้บริหารนะคะทุกระดับเลยนะคะจะได้มีตัวเลขนะคะช่วยให้ท่านเนี่ยมองเห็นทิศทางในอนาคตนะคะเช่นแนวโน้มยอดขายนะคะแนวโน้มความต้องการสินค้าหรือว่าสภาวะตลาดนะคะทำให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างแม่นยำเช่นการขยายตลาดนะคะการลงทุนเพิ่มนะคะหรือว่าการเปิดตัวสินค้าใหม่เป็นต้นเนาะข้อ2นะคะประโยชน์ก็คือลดความเสี่ยงแล้วก็ความไม่แน่นอนธุรกิจต้องเผชิญกับปัจจัยที่ไม่มีความแน่นอนนะคะในปัจจุบันนี้ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจการแข่งขันนะคะที่มีผู้ประกอบการรายใหม่เนี่ยเกิดขึ้นนะคะเป็นรายวันเลยนะคะแล้วก็พฤติกรรมของผู้บริโภคการคาดการณ์เนี่ยจะช่วยให้ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้แล้วก็เตรียมแผนสำรองได้อย่างเหมาะสมเลยนะคะเราก็จะมีแผน A ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะทำอย่างไรหรือถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรามีแผนสำรองอย่างไรบ้างประโยชน์ข้อ3ก็คือวางแผนทรัพยากรนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพประโยชน์ในการวางแผนในเรื่องของการผลิตนะคะการสั่งหยิบเนาะเข้ามาไว้ในคลังวัตถุดิบนะคะมีการบริหารสต็อกสินค้าเนี่ยได้ดีนะคะมีการจัดสรรแรงงานได้อย่างเหมาะสมนะคะกับการเปิดรายการผลิตมีการควบคุมต้นทุนนะคะการพยากรณ์เนี่ยทำให้รู้ว่าเราควรผลิตสินค้ามากน้อยแค่ไหนหรือต้องใช้ทรัพยากรมากเท่าไหร่เพื่อลดอัตราการสูญเสียแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมนะคะประโยชน์ข้อที่4คือสามารถบริหารการเงินและกระแสเงินสดการพยากรณ์นะคะรายได้ค่าใช้จ่ายและกำไรเนี่ยทำให้วางแผนภาพคล่องและบริหารการเงินนะคะทุนหมุนเวียนได้อย่างดีนะป้องกันปัญหาเรื่องเงินขาดมือแล้วก็ช่วยวางแผนการลงทุนได้อย่างเหมาะสมนะคะประโยชน์ข้อที่5นะคะก็คือสนับสนุนการกำหนดงบประมาณนะคะการพยากรณ์เป็นพื้นฐานสำคัญของการจัดทำงบประมาณประจำปีทำให้ตั้งงบประมาณได้สอดคล้องกับความเป็นจริงนะคะแล้วก็ใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นมากที่สุดเพราะว่าเราใช้ข้อมูลนะคะที่เคยเกิดขึ้นจริงเนี่ยในอดีตมาทำการพยากรณ์ประโยชน์ข้อที่6ก็คือเข้าใจลูกค้าแล้วก็แนวโน้มทางการตลาดมากขึ้นการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเพื่อทำการพยากรณ์ทำให้รู้พฤติกรรมแล้วก็ความต้องการของลูกค้าในอนาคตรวมถึงทิศทางของทางการตลาดนะคะทำให้ปรับกลยุทธ์การตลาดแล้วก็การสื่อสารได้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นต่อไปประโยชน์ข้อที่7นะคะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการทางธุรกิจนะคะที่คาดการแม่นยำเนี่ยสามารถตอบสนองตลาดได้รวดเร็วกว่าคู่แข่งเนี่ยค่ะก็จะทำให้ได้เปรียบคู่แข่งด้วยแล้วก็ข้อมูลนะคะจะช่วยลดต้นทุนได้ดีขึ้นแล้วก็ตัดสินใจได้เฉียบคมกว่าคู่แข่งในวันนี้การแข่งขันในเรื่องของธุรกิจเนี่ยดุเดือดมากๆนะคะถ้ายิ่งท่านผู้ประกอบการนะมีข้อมูลและก็มีเครื่องมือนะคะเพื่อช่วยในการทำการตลาดกำหนดกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ได้เปรียบคู่แข่งมากขึ้นต่อไปประโยชน์ข้อที่8นะคะรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนการพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ธุรกิจเติบโต
ด้วยการวางแผนแบบไม่เร่งเกินไปนะคะหรือว่าช้าเกินไปและสามารถสร้างการขยายตัวของธุรกิจที่มั่นคงได้ในระยะยาวทีนี้ข้อมูลทางธุรกิจนะคะที่นำมาใช้ในการสร้างการพยากรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะข้อมูลทางธุรกิจประกอบด้วยข้อมูลหลายประเภทนะคะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการที่ต้องการจะทราบหรือว่าต้องการจะพยากรณ์ว่าอยากรู้อะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นอยากทราบยอดขายนะคะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยากทราบต้นทุนนะคะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือว่าในเรื่องของการตลาดพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะได้ดังนี้1ข้อมูลด้านยอดขายและการตลาดข้อมูลหรือ Data กลุ่มนี้ใช้มากที่สุดในเรื่องของการพยากรณ์ยอดขายนะคะยกตัวอย่างเช่นยอดขายรายวันรายเดือนรายปีนะคะปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้าแนวโน้มฤดูกาลนะคะเช่นช่วงเทศกาลปีใหม่ใช่ไหมคะอันนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วเนาะคริสต์มาสปีใหม่นะคะสงกรานต์วันอะไรอีกเทศกาลวันที่ผู้บริโภคจะมาซื้อสินค้าเรามากกว่าปกติหรือว่าช่วงหน้าหนาวถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวก็จะขายเสื้อกันหนาวได้มากกว่าปกตินะคะนี่ก็คือช่วงเทศกาลเนาะหรือว่าช่วงหน้าฝนก็อาจจะขายร่มเสื้อกันฝนนะคะได้ยอดขายน่าจะสูงกว่าปกตินะคะอันนี้ก็คือแนวโน้มฤดูกาลราคาโปรโมชั่นกระทบต่อยอดขายนะคะจำนวนลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าอัตราการยกเลิกหรือว่าคืนสินค้านะคะเหล่านี้ก็คือเป็นข้อมูลทางธุรกิจที่สามารถสร้างการพยากรณ์นะคะเพื่อให้รู้ข้อมูลล่วงหน้าได้ต่อไปนะคะยกตัวอย่างเช่นข้อมูลทางด้านการผลิตและซัพพลายเชนการพยากรณ์ทางด้านการผลิตนะคะสต็อกสินค้าแล้วก็ความต้องการวัตถุดิบเนี่ยยกตัวอย่างเช่นปริมาณการผลิตนะคะระดับสินค้าคงคลังนะคะ lead time จากผู้ผลิตซัพพลายเออร์ต้นทุนการผลิตนะคะระยะเวลาการจัดส่งและประสิทธิภาพเครื่องจักรและแรงงานนะคะเหล่านี้ก็คือเป็นข้อมูลทางด้านการผลิตและซัพพลายเชนที่สามารถนำมาพยากรณ์ได้เช่นเดียวกันตัวอย่างข้อที่3นะคะข้อมูลด้านการเงินในการทำ finance นะคะ forecast หรือว่าการพยากรณ์ทางการเงินเนี่ยเพื่อประเมินความมั่นคงทางธุรกิจยกตัวอย่างเช่นรายได้และค่าใช้จ่ายประจำนะคะกำไรขั้นต้นหรือกำไรสุทธิกระแสเงินสดนะคะยอดหนี้สินและสินทรัพย์อัตราแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยข้อมูลที่นำมาพยากรณ์ได้อีกข้อที่4คือข้อมูลด้านตลาดและอุตสาหกรรมนะคะการพยากรณ์เนี่ยก็จะช่วยให้ทราบแนวโน้มทางธุรกิจจากปัจจัยภายนอกเช่นขนาดตลาดนะคะส่วนแบ่งตลาดแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะเทคโนโลยีใหม่ๆที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนะคะในวันนี้เทคโนโลยีใหม่ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอย่างมากเลยก็คือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ใช่ไหมคะตรงนี้เทคโนโลยีเหล่านี้ที่มีผลต่ออุตสาหกรรมหรือว่าส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคหรือว่าภาพรวมนะคะของประเทศของโลกเนี่ยท่านผู้ประกอบการก็ต้องทำการศึกษาในเรื่องของเทคโนโลยีเหล่านั้นด้วยนะคะเพื่อที่จะได้สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตนเองช่วยพยากรณ์ในเรื่องของราคาตลาดวัตถุดิบนะคะพยากรณ์ในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจและดัชนีต่างๆเช่น GDP อัตราเงินเฟ้อการพยากรณ์ข้อที่5นะคะข้อมูลลูกค้าเหมาะสำหรับการคาดการณ์ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้ายกตัวอย่างเช่นประวัติการซื้อสินค้าของลูกค้านะคะความถี่ในการซื้อสินค้านะคะตะกร้าสินค้านะคะว่ามีการคลิกกดสั่งซื้อสินค้าแล้วชำระเงินหรือไม่ถ้าข้อมูลที่มีอยู่ส่วนมากลูกค้าคลิกสั่งซื้อแล้วนะคะไม่ชำระสินค้านะคะสเต็ปถัดไปลูกค้ากดยกเลิกสินค้านะคะแสดงว่าตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะเพื่อจะหาวิธีการป้องกันนะคะการยกเลิกสินค้าก็คือไม่ชำระเงินนะคะแปลว่ากดใส่ตะกร้าไว้ก่อนแต่สุดท้ายแล้วก็ยกเลิกนะคะไม่ชำระเงิน
ข้อมูลประชากรศาสตร์นะคะสินค้าที่คาดหวังว่าลูกค้าจะสนใจนะคะจริงๆเหล่านี้เนี่ยเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือพฤติกรรมของลูกค้าเนี่ยปัจจุบันก็จะมีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะที่มาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมเหล่านี้ได้นะคะข้อที่6ข้อมูลจากช่องทางออนไลน์และดิจิทัลเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับยุคดิจิทัลนะคะเช่นสถิติการเข้าชมเว็บไซต์นะคะหรือถ้าไม่ใช่เว็บไซต์อย่างเดียวเป็นช่องทางออนไลน์ทั้งหมดนะคะปัจจุบันก็จะมีอะไรมีเว็บไซต์ใช่ไหมคะแล้วมีอะไรโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียช่องทางออนไลน์ที่ธุรกิจมีอะไรบ้างนะคะท่านผู้ประกอบการมีช่องทางอะไรบ้างที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างทางร้านกับลูกค้ายกตัวอย่างเช่นมีอะไรดีคะมีแฟนเพจเนาะต้องมีอยู่แล้วเนาะแฟนเพจ Facebook ใช่ไหมคะเป็นพื้นฐานเลยแล้วก็มีอะไรอีก IG account ใช่ไหมคะมี YouTube นะคะบางร้านนะคะก็ลูกค้าส่วนมากจะไปอยู่ใน Twitter หรือ X นะคะท่านผู้ประกอบการก็ต้องไปเปิดช่องทางออนไลน์ที่แพลตฟอร์มที่ลูกค้าของท่านอยู่นะคะนั่นก็คือ Twitter หรือ X นะคะบางธุรกิจนะคะลูกค้าอาจจะอยู่ในแพลตฟอร์มเกมเนาะอาจจะเป็น Gen Z นะคะหรือว่ากลุ่มคนเล่นเกมก็ต้องไปเปิดช่องทางออนไลน์นะคะให้เห็นธุรกิจเราเนี่ยที่ยกตัวอย่างก็คือแพลตฟอร์มเกมใช่ไหมคะเกมก็มีหลากหลายประเภทด้วยอันนี้อาจารย์กุ้งยกตัวอย่างนะคะว่าอัตราการเข้าชมช่องทางออนไลน์เนี่ยถ้าในอดีตก็จะหลักๆจะเป็นเว็บไซต์นะคะแต่ว่าวันนี้มีหลากหลายช่องทางนะคะที่ผู้ประกอบการสามารถไปสร้างนะคะตัวตนให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยเห็นผู้ประกอบการนะคะเห็นธุรกิจของท่านได้นะคะตะกี้อาจารย์กุ้งลืมพูดถึงอะไรนะคะ TikTok ใช่ไหมคะซึ่งก็เป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมอย่างสูงนะคะทั้งจากผู้ประกอบการเองนะคะหรือว่าจากผู้ที่เข้าไปใช้งานนอกจากนี้อื่นๆอีกก็จะมีe-marketplace นะคะพื้นฐานที่ควรมีอยู่แล้วนะคะเช่น Shopee Lazada นะคะหรือว่าแพลตฟอร์มที่ลูกค้านิยมเข้าไปทำการซื้อขายสินค้านะคะท่านก็ต้องไปเปิดช่องทางออนไลน์สร้างตัวตนนะคะให้ลูกค้าเห็นนะคะธุรกิจของท่านทีเนี้ยเรามีช่องทางออนไลน์ทางดิจิทัลที่หลากหลายแล้วแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าประสบความสำเร็จในการสร้างช่องทางออนไลน์ที่ท่านไปสร้างแอคเคาท์ไว้นะคะก็คือ1จากอัตราการเข้าชมใช่ไหมคะ2อัตราการคอนเวอร์ชันนะคะ3ค่าโฆษณาแล้วก็ประสิทธิภาพของแคมเปญนะคะ4 engagement นะ5ที่มาของผู้ใช้อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะว่าการชี้วัดประสิทธิภาพนะคะของช่องทางออนไลน์ที่ทางธุรกิจมีเนี่ยควรจะเก็บช่องทางออนไลน์ไหนไว้หรือว่าควรจะยกเลิกบางช่องทางออนไลน์ใดที่ไม่ได้รับความนิยมหรือว่ากลุ่มลูกค้าเราอาจจะไม่ได้อยู่ในช่องทางประเภทนี้นะคะหรือว่าก่อนที่จะยกเลิกไปเนี่ยเราดูสถิติการเข้ามาในช่องทางออนไลน์ต่างๆนะคะแล้วถ้าเราอยากจะเก็บช่องทางออนไลน์นั้นไว้นะคะก็ต้องมีการสร้างกิจกรรมทางการตลาดนะคะเพื่อเพิ่ม engagement เนาะก็คือการมีส่วนร่วมระหว่างลูกค้านะคะกับผู้ประกอบการนะคะเช่นกิจกรรมต่างๆให้มีการร่วมกิจกรรมและลดได้รับส่วนลดก็ได้หรือได้รับคูปองได้รับวอยเชอร์นะคะหรือว่าได้ของแจกของแถมก็ได้นะคะเหล่านี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่ต้องคิดต่อนะคะหลังจากที่เราทำการวิเคราะห์แล้วว่าช่องทางออนไลน์ที่มีอยู่เนี่ยได้รับความนิยมนะคะจากกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากน้อยเพียงใดนะคะก็ต้องดูจาก Data นะคะที่มีการเก็บโดยแพลตฟอร์มข้อ7นะคะข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยไม่ใช่ตัวเลขนะคะแต่ว่าใช้คาดการณ์แนวโน้มได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญนะคะการสำรวจความพึงพอใจนะคะแล้วก็ความคิดเห็นจากทีมขายรวมถึงฟีดแบคจากลูกค้านะคะสำคัญที่สุดเนี่ยค่ะก็คือในเรื่องของความพึงพอใจของลูกค้านะคะตรงนี้ข้อมูลเชิงเป็นลักษณะของข้อมูลเชิงคุณภาพเลยเพราะว่า
การสำรวจความพึงพอใจเนี่ยอาจจะเกิดจากการไปสัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์สังเกตเก็บข้อมูลเนาะตรงนี้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพเลยแต่ถ้าเป็นข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มที่ได้เป็นปริมาณเยอะๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณที่สามารถนำมาวิเคราะห์สถิติแล้วก็ดูแนวโน้มได้นะคะตรงนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยเป็นข้อมูลที่ได้จากกลุ่มที่เป็นกลุ่มเฉพาะนะคะผู้เชี่ยวชาญก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ธุรกิจทำนะคะอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทางเทคโนโลยี AI ก็ได้ก็คือเราอาจจะไปสัมภาษณ์แนวโน้มนะคะของเทคโนโลยี AI ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการแล้วก็ลูกค้าเนี่ยวันนี้มีแนวโน้มอย่างไรนะคะถ้าไม่ได้ไปสัมภาษณ์นะคะอาจจะฟังในการสัมมนานะคะการเผยแพร่ข้อมูลนะคะทางสื่อต่างๆอันนี้ก็คือได้เช่นเดียวกันนะคะก็คือเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพเลยจากผู้เชี่ยวชาญการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าจากการไปเก็บข้อมูลนะคะโดยการสัมภาษณ์ตรงนี้มีความสำคัญมากนะคะก็คือจะได้ข้อมูลที่สามารถสอบถามเป็นข้อมูลเชิงลึกได้นะคะในเรื่องของความพึงพอใจต่างๆหรือถ้าเราจะนำข้อมูลนะคะที่ได้จากการคอมเพลนคอมเมนต์นะคะจากช่องทางออนไลน์นะคะที่เราก็จะพบเห็นกันนะคะในชีวิตประจำวันของเรานะคะเวลาที่ลูกค้าอาจจะไม่ได้รับการแก้ไขปัญหานะคะก็จะมีการโพสต์ทางช่องทางต่างๆเช่นพันทิปนะคะTikTok หรือว่า Facebook นะคะนี่คืออาจารย์กุ้งยกตัวอย่างนะคะที่เห็นมีการคอมเพลนเนาะเกี่ยวกับสินค้านะคะหรือว่าการให้บริการที่ทำให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจตรงเนี้ยถ้าเราได้เก็บข้อมูลเหล่านี้มานะคะแล้วก็นำมาปรับปรุงพัฒนาเนี่ยก็จะเป็นการนำข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะที่มีการแก้ไขได้ตรงจุดนะคะรวมกระทั่งความคิดเห็นจากทีมขายนะคะว่าปัญหาที่เจอนะคะมีปัญหาอะไรบ้างนะคะทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการนำข้อมูลนะคะมาวิเคราะห์เพื่อหาวิธีการนะคะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการทำธุรกิจเนี่ยสุดท้ายปลายทางนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือได้ผลกำไรใช่ไหมคะมีรายได้จากลูกค้ารายได้จากลูกค้าเนี่ยก็จะเกิดจากความพึงพอใจของลูกค้านะคะว่าลูกค้าพึงพอใจในสินค้าหรือและบริการนะคะก็จะเกิดการซื้อสินค้าแล้วก็การซื้อซ้ำไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้จากลูกค้านะคะขาจรก็จะเป็นลูกค้าประจำแล้วพอเป็นลูกค้าประจำคนที่ในมุมของลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าประจำแล้วก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเกิดสินค้าเป็นสินค้าที่เราพึงพอใจในเรื่องของคุณภาพการบริการหลังการขายการดูแลในระหว่างการจัดส่งสินค้าใช่ไหมคะหรือว่าการติดปัญหานะคะก็จะมีทีมที่คอยซัพพอร์ตตรงนี้เหล่านี้ก็คือเป็นสิ่งที่จะทำให้ลูกค้านะคะจากลูกค้าที่ไม่รู้จักกันคือซื้อจากการลองซื้อดูหลังจากนั้นก็ซื้อเพราะว่าเป็นลูกค้าประจำนะคะซื้อด้วยความจงรักภักดีนะคะต่อร้านค้าก็ได้นะคะต่อผู้ประกอบการหรือว่าต่อแบรนด์ก็ได้นะคะในส่วนข้อ7เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญพอสมควรนะคะข้อ8ข้อมูลภายในองค์กรอื่นๆนะคะที่สามารถนำมาพยากรณ์นะคะเพื่อปรับปรุงในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะยกตัวอย่างเช่นข้อจำกัดด้านทรัพยากรนะคะยกตัวอย่างเช่นจำนวนคนนะคะต่อปริมาณงานนะคะไม่เพียงพอหรือว่าคนมากเกินไปคนน้อยเกินไปนะคะปริมาณเครื่องจักรนะคะเวลาในการทำงานแผนการขยายธุรกิจหรือเปิดสาขาใหม่นะคะนโยบายใหม่ขององค์กรนะคะตรงนี้เป็นข้อมูลภายในนะคะข้อมูลภายในถ้าข้อมูลภายนอกก็จะเป็นข้อมูลที่อยู่ภายองค์กรทั้งหมดนะคะก็จะเป็นข้อมูลภายนอกทีนี้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนะคะข้อมูลเมื่อตะกี้นี้อาจารย์กุ้งพูดถึงองค์ประกอบนะคะภาพรวมเนาะประโยชน์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการนะคะที่เพิ่งเริ่มแล้วก็มีความสนใจในเรื่องของการจะใช้ data นะคะในการขับเคลื่อนธุรกิจเนี่ยก็จะเห็นถึงความจำเป็นเนาะประโยชน์นะคะสิ่งต่างๆที่จะทำให้
สามารถบริหารธุรกิจหรือองค์กรได้ดีขึ้นนะคะทีนี้ในมิตินี้เราก็จะมามองในส่วนของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและข้อมูลแปลว่ามีการจัดเก็บเอาไว้ก่อนใช่ไหมคะถ้าเกิดยังไม่ได้จัดเก็บแปลว่าก็ต้องเริ่มนะคะเริ่มจัดเก็บทีนี้การเริ่มจัดเก็บเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนก่อนนะว่าจะจัดเก็บอะไรจัดเก็บอย่างไรนะคะเพื่อให้แต่ละแผนกงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการจัดเก็บข้อมูลนะคะไปในทิศทางเดียวกันสำหรับธุรกิจที่กำลังเริ่มนะคะแต่ว่าถ้าธุรกิจที่เริ่มไปแล้วนะคะมีการจัดเก็บข้อมูลอยู่แล้วมี data หลังบ้านอยู่แล้วนะคะปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะคือสิ่งที่ส่งผลต่อความแม่นยำนะตรงนี้เราจะมาโฟกัสในเรื่องของ data หรือข้อมูลนะคะสิ่งที่ส่งผลต่อความแม่นยำนะคะคุณภาพและความเหมาะสมของข้อมูลที่ใช้ในการพยากรณ์นะคะหากปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้ถูกควบคุมหรือว่าพิจารณาอาจจะทำให้การพยากรณ์ผิดพลาดได้อย่างที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์กุ้งพูดว่าถ้าเกิดท่านผู้ประกอบการใดเพิ่งเริ่มหรือกำลังเริ่มเก็บข้อมูลนะคะจะต้องมีการวางแผนร่วมกันนะคะในองค์กรก่อนในแผนกหรือว่าระหว่างผู้จัดการของแต่ละแผนกก่อนนะคะเพื่อที่จะให้การเก็บข้อมูลเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันนะคะถ้าเก็บข้อมูลไม่ตรงกันมันก็จะมีปัญหาตอนเอาข้อมูลปลายทางไงค่ะมาใช้ตรงนี้ก็จะต้องมีการแก้ไขอีกมันก็จะในเรื่องของอาจจะกระทบในเรื่องของเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนาะในเรื่องของการแปลงข้อมูลนะคะการทำข้อมูลให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นทางเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องคำนึงนะคะเพื่อที่ลดข้อผิดพลาดทีนี้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนะคะที่นำมาพยากรณ์นะคะคือ1คุณภาพของข้อมูลข้อมูลคือหัวใจสำคัญในเรื่องของการพยากรณ์หากข้อมูลที่ได้เนี่ยไม่ถูกต้องนะคะไม่ดีใช้คำว่าข้อมูลไม่ถูกต้องดีกว่านะข้อมูลไม่ถูกต้องข้อมูลไม่สมบูรณ์เนี่ยผลลัพธ์ปลายทางนะคะคือเราเอาสิ่งที่ได้ปลายทางเนี่ยหลังจากที่เก็บมาตั้งแต่ต้นทางนะคะเริ่มเก็บตั้งแต่วันที่1เนาะวันที่2เก็บทุกวันเลยเก็บข้อมูลลูกค้าเก็บข้อมูลยอดขายนะคะเก็บทุกวันเลยพอผ่านไป3ปีเราจะเอาข้อมูลย้อนหลัง3ปีเนี่ยไปใช้ในการวิเคราะห์พยากรณ์แต่พอจะใช้ปุ๊บมาดูข้อมูลอ้าวข้อมูลไม่ถูกต้องเนี่ยเก็บไม่สมบูรณ์มาจากไหนมาจากต้นทางต้นทางเนี่ยแปลว่าจากอะไรจากระดับโอเปอเรชั่นนะคะหรือว่าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการกรอกข้อมูลถ้าเกิดการกรอกโดยพนักงานเนาะกรอกโดยพนักงานก็คือใช้คนในการบันทึกคีย์ผ่านคีย์บอร์ดนะคะหรือว่าสแกนบาร์โค้ดก็ตามนะคะก็ต้องมีการตรวจสอบในเรื่องของความถูกต้องนะคะว่าข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ไหมแต่ทีเนี้ยถ้าไม่ได้ทำการตรวจสอบนะคะตั้งแต่ต้นมาแล้วพอสุดท้ายเราจะนำตัวเลขเนี่ยมาใช้ในการพยากรณ์เนี่ยสิ่งที่ได้ก็จะผิดเพี้ยนและก็จะไม่ตรงนะคะเพราะว่าข้อมูลผิดตั้งแต่แรกอย่างที่พูดไปข้อมูลคือหัวใจนะคะของการพยากรณ์นะคะข้อมูลไม่สมบูรณ์ผลลัพธ์ก็จะไม่สมบูรณ์ด้วยเช่นเดียวกันปัจจัยที่เกี่ยวข้องเลยนะคะที่ต้องคำนึงถึงในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลก็คือ1ความถูกต้องของข้อมูลนะคะว่าตัวเลขถูกไหมนะคะข้อมูลถูกไหมเช่นลูกค้าเป็นเพศหญิงแต่พนักงานคีย์เป็นเพศชายตรงเนี้ยก็ไม่ถูกต้องแล้วนะคะสองข้อมูลสมบูรณ์ไหมนะคะเช่นลูกค้าอายุ35แต่ข้อมูลที่พนักงานคีย์ลงไปกดเลข3ไม่ติดก็เหลือแต่เลข5จากอายุ35ในระบบก็จะเหลือเท่าไหร่5ขวบแล้ว5ปีอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าข้อมูลไม่สมบูรณ์นะคะความสอดคล้องของข้อมูลนะคะความทันสมัยของข้อมูลนะคะมีข้อมูลซ้ำหรือว่าข้อมูลผิดปกติหรือไม่ตรงนี้ก็คือคุณภาพของข้อมูลนะคะที่จะต้องพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเก็บเริ่มต้นดำเนินการเก็บเนาะถ้าเกิดพบความผิดปกตินะคะหรือว่าความผิดพลาดก็ต้องรีบแก้ไขนะคะให้ถูกต้องปัจจัยที่เกี่ยวข้องข้อที่2คือปริมาณของข้อมูลนะคะข้อมูลต้องมีความเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณนะคะและระยะเวลาถ้ามีข้อมูลย้อนหลังน้อยเกินไปอาจคาดการได้ไม่แม่นยำเนาะเพราะว่าเราใช้ซอฟต์แวร์นะคะใช้โปรแกรมในการช่วยพยากรณ์นะคะหรือว่าคาดการข้อมูลจำนวนมากช่วยให้เห็นรูปแบบนะเช่นการเติบโตก็คือจะเป็นแนวโน้มเลยหรือว่าเห็นช่วงฤดูกาลนะคะที่มียอดขายที่เพิ่มขึ้นนะคะอย่างที่อาจารย์กุ้งยกตัวอย่างไปละเช่นหน้าหนาวเนี่ยหน้าหนาวล่มจะขายดีไหมยกเว้นประเทศที่มาตกอาจจะล่มขายดีอะไรเงี้ยถ้าเป็นประเทศไทยหน้าหนาวก็จะเป็นผ้าพันคอนะคะเสื้อกันหนาวหรือถ้าหน้าฝนก็จะเป็นเสื้อกันฝนนะคะเสื้อกันฝนอะไรอีกล่ม
รองเท้าได้ไหมรองเท้าแตะรองเท้าบูทอย่างเงี้ยค่ะช่วงหน้าฝนเนี่ยก็อาจจะทำให้ยอดขายสิ่งที่เกี่ยวข้องเนี่ยขายได้ดีนะคะมากกว่าฤดูอื่นๆตรงนี้ก็จะทำให้เห็นการเติบโตเนาะข้อ3นะคะความเกี่ยวข้องของข้อมูลข้อมูลต้องสัมพันธ์กับสิ่งที่ต้องการพยากรณ์นะคะเช่นถ้าต้องการพยากรณ์นะคะต้องใช้ข้อมูลยอดถ้าต้องการพยากรณ์ยอดขายนะคะต้องใช้ข้อมูลอะไรยอดขายเราก็ต้องใช้ข้อมูลเลยข้อมูลลูกค้าได้ไหมอาจจะเกี่ยวข้องนะคะแต่ว่าถ้าข้อมูลโดยตรงเลยก็คือข้อมูลยอดขายนะคะข้อมูลลูกค้าการตลาดไม่ใช่ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะไม่ใช้ขออภัยค่ะจันกุ้งขออภัยไม่ใช้ที่ข้อมูลไม่ใช้ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยนำมาพยากรณ์นะคะต้องนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำมาพยากรณ์เพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์เดียวกันนะคะในอนาคต

4ในเรื่องของความเสถียรของรูปแบบข้อมูลนะคะเช่นแนวโน้มนะคะฤดูกาลแนวโน้มก็คือเทรนเนาะเทรนตอนนี้มาแวะพูดคุยเรื่องเทรนแนวโน้มนิดนึงนะคะสำหรับท่านผู้ประกอบการทางธุรกิจนะคะแนวโน้มในมุมที่อาจารย์กุ้งก็เป็นมองในมิติที่เป็นลูกค้าใช่ไหมคะลูกค้าแล้วก็ผู้ที่ติดตามข่าวสารเทคโนโลยีต่างๆนะคะอยู่อย่างสม่ำเสมอนะตอนนี้เทรนแนวโน้มนะคะถ้าย้อนหลังไป 2-3 ปีเนี่ยก็จะมีเทรนแนวโน้มเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่มีการใช้งานนะตอนช่วงเปิดตัวมาใหม่ๆนะคะก็จะเป็นที่ได้รับความนิยมนะคะสำหรับกลุ่มที่ต้องการทดลองนะคะสินค้านวัตกรรมใหม่ๆใช่ไหมคะอันนี้อาจารย์กุ้งยกตัวอย่างแนวโน้มรถยนต์ EV นะคะหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้านะคะตรงนี้ก็คือเป็นเทรนด์ได้เป็นเทรนด์ในเรื่องของดูแนวโน้มนะคะแล้วพอมีการใช้งานมาสักระยะหนึ่งนะคะก็คือผ่านมาปี2ปีแล้วเนาะถ้าเกิดใครติดตามข้อมูลเนี่ยเราก็จะเห็นแนวโน้มแล้วก็จะมีคู่แข่งเกิดขึ้นนะคะหลายค่ายเลยอันนี้เป็นเรื่องปกติของการทำธุรกิจนะคะเหล่านี้ที่ยกตัวอย่างมาก็คือแนวโน้มเนาะแล้วก็ในเรื่องของฤดูกาลนะคะความผันผวนนะคะการเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันนะคะแล้วก็เสถียรภาพนะคะเพื่อสร้างแบบจำลองได้แม่นยำอันนี้ก็คือความเสถียรภาพของรูปแบบของข้อมูลนะคะแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยอาจารย์กุ้งยกตัวอย่างธุรกิจรถยนต์นะเพื่อบางคนอาจจะแบบแนวโน้มอะไรแนวโน้มคืออะไรนะคะอันนั้นก็คือเทรนด์หรือการได้รับความนิยมแต่ในเรื่องของ Data เนี่ยก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องเป็นแนวโน้มนะคะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราฤดูกาลนะคะที่จะส่งผลกระทบต่อยอดขายเนาะความผันผวนนะคะอาจจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจก็ได้การเปลี่ยนแปลงเฉียบพลันนะอาจจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเนี่ยยกตัวอย่างอะไรตอนแรก AI มาใช่ไหม GPT มานะคะเปิดตัวมานี้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพลันเลยนะคะจนวันนี้ทุกคนนะคะเกือบทุกคนจะเป็นน้องเล็กๆป.3 ป.4 ก็สามารถใช้ GPT ได้แล้วนะคะอันนี้ยกตัวอย่างก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันนะคะแล้วก็ข้อมูลเนี่ยจะต้องมีความเสถียรภาพพอสมควรเพราะว่าจะต้องนำมาสร้างแบบจำลองเพื่อให้เกิดความแม่นยำในการพยากรณ์นะคะต่อไปปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะคะปัจจัยที่ธุรกิจควบคุมไม่ได้แต่ว่ามีผลกระทบต่อข้อมูลนะคะเช่นอะไรเศรษฐกิจนะคะโอ้ผู้ประกอบการจะต้องศึกษาข้อมูลนะติดตามในเรื่องของค่าเงินด้วยนะคะเศรษฐกิจนะราคาน้ำมันราคาสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักนะที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบมาต่อธุรกิจได้นะคะรวมกระทั่งนโยบายของภาครัฐนะคะว่ามีแผนในการส่งเสริมนะคะเรื่องใดนะคะบางปีนะไม่ใช่บางปีเนาะบางแผนก็จะส่งเสริมเกษตรกรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามองภาพรวมนะคะก็จะเป็นเกษตรกรอะไรดิจิทัลหมดแล้วนะคะหรือว่าจะเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจนะคะก็จะเป็นธุรกิจดิจิทัลหมดแล้วนะคะแปลว่ารัฐบาลเนี่ยส่งเสริมในเรื่องของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาในการทำธุรกิจนะคะเพื่อสร้างโอกาสนะให้ผู้ประกอบการเองนะคะทั้งโอกาสที่เหนือคู่แข่งนะคะมากกว่าผู้ประกอบการที่ไม่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะอันนี้คือปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายแปลว่าต้องรู้อะไรหรือว่าต้องศึกษาอะไรบ้างคือต้องดูข้อมูลข่าวสารนะคะจะฟังพอดแคสต์หรือว่าทาง YouTube ทางทีวีทางสื่อต่างๆก็ได้นะเพื่อเห็นในทางแนวโน้มของเศรษฐกิจเนาะติดตามนโยบายของภาครัฐนะคะดูคู่แข่งด้วยนะคะเพราะว่าไม่มีธุรกิจใดนะคะที่ไม่มีคู่แข่งนะคือถ้าธุรกิจหรือว่าผู้ประกอบการที่อยู่ในชีวิตประจำวันนะของทุกคนนะรวมถึงในชีวิตอาจารย์กุ้งยกตัวอย่างเช่นตื่นมาก็ทำอะไรก่อนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาไหมโทรศัพท์มือถือมีค่ายเดียวไหมถ้ายกตัวอย่างง่ายๆมีค่ายเดียวมีห้อเดียวไหมไม่ใช่นะคะโทรศัพท์มือถือก็มีหลายแบรนด์นะคะหลายค่ายนอกจากโทรศัพท์มือถือแล้วยกตัวอย่างอะไรอีกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมีหลายค่ายไหมมีหลายค่ายเพราะฉะนั้นทุกธุรกิจเนี่ยก็จะมีคู่แข่งนะคะที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกับเราเนี่ยที่หลากหลายเลยเพราะฉะนั้นต้องศึกษาด้วยนะคะว่าคู่แข่งเนี่ยของเราเป็นใครแล้วคู่แข่งที่อยู่ในระดับเดียวกับเราอ่ะคือใครนะคะนอกจากเศรษฐกิจนโยบายภาครัฐคู่แข่งนะคะสิ่งที่จะต้องตามติดนะคะก็คืออะไรคือ
คนที่ซื้อของของเราคือใครคือผู้บริโภคหรือลูกค้าใช่ไหมคะแน่นอนวันนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากๆเลยแล้วก็ผู้บริโภคแบ่งเป็นเจเนเรชันนะคะเจเนเรชันหรือแบ่งเป็นช่วงอายุเราก็ต้องรู้ว่าลูกค้าของเรานะคะคนที่จ่ายเงินซื้อสินค้าให้เราเนี่ยคือใครถ้าลูกค้าของเราเป็นเจนซีนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจารย์กุ้งเป็นคุณครูใช่ไหมคะเป็นทีเชอร์เนาะจะชอบเรียกตัวเองว่าทีเชอร์เป็นคุณครูกลุ่มคนที่เรียนกับอาจารย์กุ้งนะคะก็จะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีอันเนี้ยถ้าวิเคราะห์กันแค่นี้แปลว่าปริญญาตรีช่วงอายุก็จะอยู่ในเคิร์ฟของเจเนเรชันเจนซีใช่ไหมคะเจนซีเราก็ต้องวิเคราะห์ละคือจริงๆลักษณะของผู้บริโภคนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกันนะแบ่งเป็นเจเนเรชันก็คือช่วงอายุใช่ไหมคะถ้าเจนซีเนี่ยเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ของเขาที่เฉพาะเจนซีนะคะมีความสดใสร่าเริงนะคะพร้อมรับสิ่งใหม่ๆเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ที่เฉพาะของเจเนเรชันเราต้องทำการวิเคราะห์ผู้บริโภคแล้วก็ถ้าเป็นเจนซีเขาก็จะชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆบางคนก็จะชอบลองสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆบางคนเช่นคาเฟ่ใช่ไหมคะเด็กๆ ก็ชอบเข้าคาเฟ่กันคาเฟ่เขาก็จะไม่ค่อยเข้าคาเฟ่เดิมซ้ำๆใช่ไหมคะเพราะเขาต้องการจะไปคาเฟ่ใหม่ๆใส่ชุดน่ารักน่ารักที่เขาซื้อมาใช่ไหมคะอันนี้ลักษณะพฤติกรรมแล้วนะของกลุ่มผู้บริโภคที่อาจารย์กุ้งยกตัวอย่างขึ้นมาก็คือเป็นเจนซีนะคะจากที่อาจารย์กุ้งวิเคราะห์ข้อมูลจากนักศึกษาเจนซีน่ารักน่ารักของอาจารย์กุ้งเองนะคะเขาก็จะมีความสดใสตามวัยของเขานะคะเขาก็จะเปลี่ยนร้านให้ยกตัวอย่างร้านคาเฟ่เนาะที่เขาเข้าไปกินขนมนะคะไปกินกาแฟไปกินเบเกอรี่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไปเช็คอินถ่ายภาพถ้าร้านไหนมีมุมให้เขานะคะมีจุดเช็คอินมีความว้าวความน่ารักหรือว่าอาหารอร่อยราคาไม่แพงอย่างเงี้ยค่ะตรงกับพฤติกรรมของกลุ่มนี้นะคะเขาก็อาจจะไปซ้ำนะคะชวนเพื่อนๆไปแต่ว่าถ้ามีความธรรมดาไม่ได้แตกต่างจากร้านอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะหาร้านต่อๆไปนะคะเพื่อที่ตรงกับความต้องการของเขาแปลว่าพฤติกรรมของเขาก็จะมีความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอันนี้คือพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะในปัจจุบันนี้ยกตัวอย่างเช่นพฤติกรรมการใช้ชีวิตตะกี้จันกุ้งยกตัวอย่างก็คือไลฟ์สไตล์ใช่ไหมคะแล้วก็พฤติกรรมการชำระเงินในอดีตเราใช้เงินสดกันทั้งหมดเลยใช่ไหมพอมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใช่ไหมคะพอมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็จะมีรูปแบบการชำระเงินเนี่ยที่เปลี่ยนไปจากอดีตเนาะในวันนี้มีไปถึงใช้สกุลเงินดิจิทัลแทนการชำระเงินก็มีเหล่านี้คือพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะตามเทคโนโลยีหรือว่าสิ่งเล้าที่เข้ามาให้เขารู้จักแล้วเขาก็มีความชอบเพราะว่าเกิดความสะดวกสบายนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ประกอบการก็ต้องทำการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะว่าผู้บริโภคลูกค้าของท่านเนี่ยอยู่ในเจเนเรชันใดแล้วในเจเนเรชันนั้นๆเนี่ยมีคาแรคเตอร์อย่างไรนะคะใช้เทคโนโลยีรูปแบบใดนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่จะต้องรู้เนาะปัจจัยภายนอกที่ไม่คาดฝันอีกเช่นโควิดนะคะตรงนี้ก็คือโรคระบาดเนาะช่วงที่มาเนี่ยก็ส่งผลกระทบทั้งโลกเลยนะคะทั้งโลกไม่ใช่ทั้งประเทศไทยนะคะทั้งโลกของเรานะคะก็คือทุกประเทศเลยนะคะก็ไม่มีใครคาดฝันถือว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้นะคะแล้วก็ภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะเช่นน้ำท่วมแผ่นดินไหวนะคะพายุเนี่ยค่ะตรงนี้ก็คือควบคุมไม่ได้แล้วก็ส่งผลกระทบต่อข้อมูลนะคะถ้ายิ่งมีความผันผวนสูงหมายถึงในเรื่องของข้อมูลเนาะที่จะเก็บเนี่ยก็ยิ่งพยากรณ์ได้ยากนะคะต่อไปความถูกต้องของการจัดเก็บข้อมูลนะคะวิธีการจัดเก็บข้อมูลมีผลต่อความแม่นยำนะคะเช่นระบบที่ใช้นะคะเช่นระบบ POS หรือ Point of Sale ระบบนี้เป็นระบบที่ตำแหน่งแคชเชียร์ใช้สำหรับคิดเงินนะเช็คบิลนะคะเช็คบิลเราจะเรียกระบบเนี้ยว่า POS เป็นชื่อที่เป็นมาตรฐานนะคะแต่ว่าจะเลือกใช้ของบริษัทใดค่ายใดก็คือเป็นอีกทางเรื่องนึงแต่ว่าสมมติว่าอันเนี้ยจะใช้ระบบที่ใช้เช็คบิลคิดเงินนะคะสะสมแต้มนะคะให้ส่วนลดนะคะก็คืออันนี้เป็นบางส่วนของตัวระบบนะระบบทำได้มากกว่านี้นะคะก็คือเป็นระบบ Point of
เซลล์นะคะเครื่องขายณจุดขายแล้วก็ยกตัวอย่างเช่น ERP อีกนะคะ ERP เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลขององค์กรไว้แล้วก็ในระบบ ERP เนี่ยก็จะมีระบบต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจรวมถึง CRM เนาะ CRM ก็คือ Customer Relationship

Relationship Management นะคะเป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าอันนี้คือแค่ยกตัวอย่างบางส่วนบางฟังก์ชันของระบบนะคะที่อยู่ในระบบ ERP นะคะซึ่งมีมากกว่านี้เยอะนะคะสามารถไปเสิร์ชข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้นะคะเช่นอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบ POS อาจจะเสิร์ช POS ก็ได้นะคะก็จะเจอนะผู้ให้บริการเยอะแยะมากมายหรือว่า ERP ก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีผู้ให้บริการมากมายเลยนะคะรวมกระทั่งการจัดเก็บข้อมูลนะคะจากแบบสอบถามเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์ตั้งแต่จำนวนข้อแบบสอบถามเยอะไปไหมคำถามที่ใช้จัดเก็บเนี่ยสมบูรณ์ครบถ้วนหรือไม่นะคะคำถามคลุมเครือหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็คือในเรื่องของแบบสอบถามนะคะแล้วก็การจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยถ้าต้องการให้ได้ข้อมูลในปริมาณมากในวงกว้างเนี่ยเราสามารถจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของออนไลน์ได้นะคะ อย่างที่อาจารย์กุ้งได้เกริ่นไปแล้วเนาะว่าถ้าสมมติว่า data ผิดเนี่ยก็ต้องมองว่าผิดตั้งแต่ต้นทางเนี่ยจัดเก็บข้อมูลยังไงสแกนเข้าหรือเปล่าสแกนหรือว่าใช้คนก็คือการจัดเก็บข้อมูลโดยพนักงานนะคะถ้าเกิดการจัดเก็บข้อมูลโดยพนักงานเนี่ยก็ต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบเนาะว่าข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์พนักงานอาจจะคีย์เองแต่ว่าหัวหน้างานอาจจะมีการตรวจสอบทุกวันตอนเย็นหรือว่าทุกสัปดาห์ก็ได้นะคะที่เล่าเนี่ยคือจากประสบการณ์การทำงานของอาจารย์กุ้งเลยเนาะเช่นลูกค้าเขากรอกใบสมัครใช่ไหมคะลายมือลูกค้าตอนกรอกเนี่ยค่ะพนักงานอาจจะรับผิดเพี้ยนตัวเลขที่เขียนลายมือมนุษย์เนี่ยค่ะก็จะความอ่านยากอ่านง่ายก็จะไม่เหมือนกันเนาะก็จะส่งผลอะไรส่งผลกระทบต่อพนักงานทำยังไงอ่านผิดก็คีย์ผิดพอคีย์ผิดแล้วยังไงข้อมูลก็ผิดเวลาสรุปหรือเอาไปใช้มันก็จะไม่ตรงนะคะตรงนี้ก็คือยกตัวอย่างในเรื่องของการป้อนข้อมูลโดยพนักงานนะคะหลังๆนะคะถ้าใครสังเกตก็จะเห็นว่าการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยก็จะถูกป้อนโดยไม่ใช่พนักงานถูกป้อนโดยลูกค้าเองนะคะก็คือให้ลูกค้าดำเนินการเองเลยตั้งแต่สมัครกรอกนะคะแล้วก็เอาวอยเชอร์ไปใช้เอาแต้มไปใช้อย่างเงี้ยยกตัวอย่างถ้าเกิดลูกค้ากรอกเองความผิดพลาดก็จะน้อยลงนะคะแต่ถามว่ามียังมีผิดพลาดอยู่ไหมยังมีอาจจะน้อยลงนะคะถามว่าผิดพลาดยังไงลูกค้ากรอกเองแล้วผิดพลาดยังไงถ้าลูกค้าอายุเยอะหน่อยกรอกผ่านโทรศัพท์มือถือตัวเองเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นตอนกดแป้นพิมพ์นะคะในโทรศัพท์อันนี้คือมีความเป็นไปได้นะคะหากการจัดเก็บผิดพลาดนะคะหรือว่ามี human error เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการพยากรณ์นะคะเพราะว่าข้อมูลที่นำเข้ามาต้นทางเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะการพยากรณ์ก็จะเป็นการดึงข้อมูลที่จัดเก็บเนี่ยเอาไปพยากรณ์มันก็จะผิดเพี้ยนนะคะข้อ7นะคะระดับการประมวลผลข้อมูลนะคะต้องมีการ 1. ทำความสะอาดข้อมูลก่อนนะคะคือดูแล้วก็ตรวจสอบข้อมูล 2. ตรวจค่าผิดปกตินะคะก็คือดูตัวเลขที่มีความไม่ปกตินะคะไม่ได้เข้ากับกลุ่มนะแสดงว่าอาจจะเกิดการคีย์ผิดเช่นตะกี้อาจารย์ยกตัวอย่างไปว่าลูกค้าอายุ35พนักงานอาจจะกดเลข3ไม่ติดอาจจะกดแค่เลข5ติดถ้าหัวหน้างานตรวจก็ดูซิลูกค้า5ขวบมีหรอเงินเดือน 50,000 อย่างเงี้ยมันก็ผิดเพี้ยนแล้วใช่ไหมคะก็คือแสดงว่าตัวเลขแรกอะที่ไม่ได้คีย์เข้าไปก็ต้องไปรื้อเอกสารดูว่าที่ลูกค้ากรอกสมัครสมาชิกหรือให้ข้อมูลมาเนี่ยอายุเท่าไหร่กันแน่อันนี้อาจารย์กุ้งยกตัวอย่างนะคะให้เห็นภาพรูปแบบข้อมูลนะคะจัดรูปแบบข้อมูลให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์นะคะหากไม่ทำขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยจะทำให้การพยากรณ์คาดเคลื่อนนะคะสูงมากข้อ8ช่วงเวลาในการวิเคราะห์นะคะช่วงเวลาที่เอาข้อมูลมาใช้ในการพยากรณ์แบ่งเป็นจริงๆก็คือถ้าแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็คือระยะสั้นกับระยะยาวระยะสั้นก็คือวันต่อวันนะคะระยะยาวก็คือฉากเนี่ยประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจแล้วก็เทรนด์แนวโน้มในเรื่องของการตลาดนะคะมีระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะคะจันกุ้งขออภัยนะคะพูดผิดข้อมูลที่จะนำมาใช้ย้อนหลังนะก็จะมี1ปีเอา6เดือนก็ได้3เดือน6เดือน1ปี3ปี5ปี10ปีก็เอามาพยากรณ์ได้หมดเลยนะคะทุกช่วงของข้อมูลลักษณะของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนะบางอุตสาหกรรมมีความผันผวนสูงนะคะเช่นเทคโนโลยีนะที่มาส่งผลกระทบแล้วก็ทำให้คาดการได้ยากนะคะบางอุตสาหกรรมมีฤดูกาลที่ชัดเจนนี่เช่นท่องเที่ยวแบบโอ้โหถ้าพูดถึงท่องเที่ยวทุกคนจะคิดถึงสิ้นปีเนาะช่วงอากาศเย็นๆนะคะในประเทศไทยเนาะอากาศเย็นๆก็ตุลาพฤศจิกาธันวามกราอะไรเงี้ยค่ะบางจังหวัดในประเทศไทยก็จะเริ่มเย็นและเริ่มหนาวนะคะก็จะมีบางจังหวัดนะคะที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยจำนวนมากนะคะบางในช่วงบางฤดูกาลยกตัวอย่างเช่นภาคเหนือเนาะภาคอีสานบางจังหวัดนี่อุณหภูมิ
10กว่าองศาก็มีนะคะตรงนี้ก็ทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยคึกคักได้หรือว่าในเรื่องของเกษตรกรนะคะนี่คือลักษณะของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลนะคะหลายองค์กรมีข้อมูลกระจัดกระจายอยู่นะคะความสามารถในการรวบรวมข้อมูลนะเราต้องมีการใช้ข้อมูลนะคะจากการขายการผลิตการเงินการตลาดทั้งหมดอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะคะจะมีมากกว่านี้เนาะทั้งหมดเนี่ยข้อมูลจากแผนกต่างๆเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อความแม่นยำของการพยากรณ์ถ้าการรวบรวมข้อมูลไม่ได้เป็นศูนย์กลางเดียวกันหมายถึงว่าไม่ได้มีดาต้าเบสก้อนเดียวกันต่างแผนกต่างเก็บอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้ข้อมูลเนี่ยมีความกระจัดกระจายยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่มีการรวบรวมนะคะข้อมูลหรือว่าเป็นตัวกลางแพลตฟอร์มกลางขององค์กรนั่นคือยกตัวอย่างเช่น ERP นะคะแพลตฟอร์มประเภทนี้ซอฟต์แวร์ประเภทนี้ก็จะมีโมดูลนะคะที่เกี่ยวข้องกับแผนกต่างๆเนี่ยถ้าองค์กรขนาดใหญ่หรือองค์กรใดนะคะที่ใช้ซอฟต์แวร์ลักษณะนี้นะคะก็จะทำให้ข้อมูลเนี่ยไม่กระจัดกระจายแต่ว่าถ้าบางองค์กรหรือว่าบางผู้ประกอบการนะคะก็ใช้ Excel จัดเก็บอะไรอย่างเงี้ยเหมือนถึงว่าเพิ่งเริ่มต้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าแบบว่าเอาใช้เก็บร่วมกันใช้ข้อมูลร่วมกันข้อมูลก็จะไม่กระจัดกระจายนะคะแต่ถ้าแยกกันเก็บเนี่ยการเชื่อมโยงข้อมูลเนี่ยจะเป็นไปได้ยากแล้วจะทำให้มีปัญหาเวลานำข้อมูลนำตัวเลขนะคะเพื่อนำมาพยากรณ์นะคะสรุปปัจจัยที่มีผลต่อข้อมูลสำหรับการพยากรณ์ธุรกิจนะคะ1คือคุณภาพของข้อมูลนะถูกต้องสมบูรณ์ทันสมัยไม่ซ้ำนะ2ปริมาณข้อมูลนะคะมีปริมาณข้อมูลย้อนหลังที่เพียงพอนะคะเห็นแนวโน้มแล้วก็รูปแบบได้ชัดเจน3ข้อมูลต้องเกี่ยวข้องกันสัมพันธ์กันกับสิ่งที่ต้องการนำมาพยากรณ์ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องเอามาวิเคราะห์แต่ว่าจะเก็บไว้ได้ก็คือให้อยู่ในดาต้าเบสนั่นแหละนะคะไม่ใช้ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องมาปะปนกันนะคะ4รูปแบบและความเสถียรของข้อมูลเช่นแนวโน้มฤดูกาลความผันผวนนะคะ5เศรษฐกิจภายนอกเช่นเศรษฐกิจนโยบายภาครัฐคู่แข่งทางธุรกิจภัยธรรมชาติเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน7วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเช่นเก็บผ่านระบบ POS หรือซอฟต์แวร์ประเภท ERP นะคะเก็บผ่านแบบสอบถามแบบสอบถามออนไลน์นะคะหาวิธีการลด human error นะคะก็คือการผิดพลาดโดยมนุษย์หรือว่าพนักงานเรานั่นแหละนะคะข้อที่7การประมวลผลและการทำความสะอาดข้อมูลนะคะเพื่อตรวจสอบค่าความผิดปกติลบข้อมูลซ้ำจัดข้อมูลให้ใช้งานได้นะคะข้อ8ช่วงเวลาที่ใช้ในการพยากรณ์ยกตัวอย่างเช่นระยะสั้นนะคะรายวันก็ได้นะคะระยะยาวก็คือใช้ข้อมูลเศรษฐกิจและการตลาดแนวโน้มเข้ามาเกี่ยวข้องข้อ9ลักษณะธุรกิจและอุตสาหกรรมนะคะจะมีความผันผวนสูงในบางธุรกิจแล้วก็บางธุรกิจมีฤดูกาลที่ชัดเจนนะคะข้อ10การรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งนะคะเช่นจากหลายแหล่งในองค์กรนะคะเช่นยอดขายแผนกขายการตลาดเนาะการผลิตการเงินนะคะเพื่อลดความกระจัดกระจายของข้อมูลนะคะควรใช้ควรหาซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวกลางในการจัดเก็บข้อมูลแหละถ้าอธิบายง่ายๆนะคะเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital Indian A by อาจารย์กุ้งแล้วพบกันในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์

ะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ณพร้อมจะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่าแนวร่องมรสุมกับพัดผ่านอยู่ทางด้านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนนะครับก็จะทําให้ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเนี่ยยังมีฝนได้กระจายค่อนข้างดีอยู่นะครับรับลมมรสุมช่วงนี้กําลังค่อนข้างแรงนะครับก็ทําให้คลื่นลมยังมีกําลังแรงได้อยู่นะครับสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยในวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าฝนตกหนักเนี่ยโดยส่วนใหญ่เน้นไปทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดประเทศลาวโดยมีฝนตกหนักมากทางด้านนครพนมนะครับในช่วงนี้ก็จะมีประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับมีผลกระทบจนถึงวันที่9สิงหาคมในเนื้อความเนี่ยพูดถึงว่าร่องมรสุมเนี่ยมันพัดผ่านทางด้านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนกับลมมรสุมที่พัดปกคลุมเนี่ยมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับก็ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้รับคลื่นลมเนี่ยก็พร้อมลมมรสุมมันพัดแรงนะครับก็คลื่นลมทางด้านทะเลอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนเนี่ยมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า3 เมตรได้แต่เล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคนงดคลื่นลมเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาอ่าวไทยตอนบนเนี่ย2-3 เมตรถ้ามีฝนเนี่ยมากกว่า3 เมตรเลยเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่ว่าทะเลอันดามันตอนล่างเนี่ยประมาณ2 เมตรอ่าวไทยตอนล่าง1-2ถ้ามีฝนเนี่ยก็มากกว่า2อันนี้ก็จะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางบริเวณที่มีฝนไว้นะครับพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือภาคเหนือฝน70%อาจจะเมนตกหนักหลายพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตอนบนก็ติดประเทศลาวพวกเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม31-35 องศาสำหรับภาค

เราเชียงเหนือวันนี้ให้ฝน60%อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้นะหนักมากเนี่ยก็จะเป็นทางด้านนครพนมนะครับแต่ว่าฝนตกหนักเนี่ยก็จะเป็นทางด้านบึงกาฬสกลนครยโสธรอุบลราชธานีมุกดาหารนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม29-33 องศา

ให้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน20%นะครับในตอนบนพวกเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม33-36องศาภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน30%นะครับส่วนใหญ่ก็เน้นทางด้านระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม31-35องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน60%นะครับภูมิสูงสุดโดยรวม34-35องศาเซลเซียสจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม่
1: อ้าวสวัสดีจันุตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
2: ค่ะจะเล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
3: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
2: หอแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
2: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั้นเหล็ก
2: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่เหรอคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์

0: ปากน้ำรอสอ112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
1: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
2: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลูกแม
3: ่โถ
4: สมัยรัชกาลที่5
2: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
3: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
2: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
5: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
6: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

สงสัยนี่จะเป็นตอนที่เราได้ใช้เงินถุงแดงในการกู้วิกฤตการณ์รส.112แน่เลย

0: คุณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
4: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: ไม่ไหวไม่ไหวเจ็บๆโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลยไปกันเถอะพวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดต้นนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
2: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

0: สวัสดีครับสำหรับคาบแรกที่เราเจอกันวันนี้ในรายวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์1นะครับสำหรับรายวิชานี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น5บทบทที่1ได้แก่เมทริกและดีเทอร์มินแนนต์บทที่2จำนวนเชิงซ้อนบทที่3เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้นบทที่4ฟังก์ชันลิมิตและความต่อเนื่องและก็บทที่5อนุพันธ์และการประยุกต์นะครับสำหรับวันนี้นะครับคาบแรกเราจะเรียนเรื่องเมทริกที่จะพูดถึงก็จะเป็นนิยามเมทริกการบวกการลบการคูณแล้วก็จบที่การหาดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริกที่มีมิติ 2x2 นะครับถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มคาบที่1กันเลยครับผม
1: สำหรับสัปดาห์ที่1ของรายวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์1สำหรับบทที่1เราจะเรียนเกี่ยวกับเมทริกแล้วก็ดีเทอร์มินแนนต์นะครับหัวข้อแรกก็จะพูดถึงที่มาของเมทริกถ้าเราพิจารณาตารางแสดงยางลบยี่ห้อ A B และ C ที่เหลืออยู่ในร้านกอร้านขอนะครับถ้าเรานำข้อมูลข้างต้นเนี่ยมาเขียนในรูปแบบของแนวนอนแล้วก็แนวตั้งภายในวงเล็บซึ่งลักษณะการเขียนแนวนอนเราจะเรียกตัวนี้นะครับว่าเป็นแถวที่1ตัวนี้เป็นแถวที่2แล้วก็แนวตั้งเราจะเรียกตัวนี้ว่าเป็นหลักที่1หลักที่2แล้วก็หลักที่3นะครับการนำชุดตัวเลขมาเขียนในรูปแบบของแถวและหลักแบบนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นเมทริกดังนั้นเมทริกก็คือชุดของจำนวนที่เขียนเรียงกัน m แถวแล้วก็n หลักโดยที่ m กับ n ตัวนี้นะครับถ้าเราจะเขียนเมทริกในรูปแบบ m คูณ n เมทริกเนี่ย m คูณ n ตัวนี้ก็จะเรียกว่าเป็นมิติหรือขนาดของเมทริกดังนั้นการพูดว่าเมทริกมี2แถว3หลักก็จะพูดว่าเมทริก2คูณ3ก็จะสื่อถึงจำนวนแถวแล้วก็จำนวนหลักที่ปรากฏอยู่ในเมทริกนะครับต่อไปสำหรับการเรียกชื่อเมทริกเมทริกเวลาเรียกชื่อจะใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่แทนชื่อของเมทริกนะครับแล้วก็จะใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็กแทนสมาชิกการเขียนสมาชิกของเมทริกถ้าเราใช้อักษรพิมพ์ใหญ่เป็นตัว A สมาชิกก็จะใช้เป็น A ตัวเล็กแล้วก็จะมีเลขห้อยอยู่2ตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นเมทริก A ตำแหน่ง A 11ตัวนี้สื่อถึงอะไรนะครับเลข1เลขหน้าจะบ่งบอกว่าเมทริกอยู่แถวที่1แล้วก็เลข1ตัวที่2บ่งบอกว่าเมทริกอยู่หลักที่1ดังนั้น A 11ตัวนี้ก็จะบอกว่าเลขตัวนี้นะครับอยู่ในตำแหน่งแถวที่1แล้วก็หลักที่1ของเมทริกดังนั้นตัวหน้าจะบอกแถวตัวหลังจะบอกหลักนะครับยกตัวอย่างจงบอกจำนวนแถวจำนวนหลักและขนาดของเมทริกต่อไปนี้นะครับอย่างเช่นเมทริก A เราจะเห็นว่ามี2แถวก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็มี3หลักดังนั้นก็จะเขียนเป็นจำนวนแถวเป็น2จำนวนหลักเป็น3มิติหรือขนาดก็จะกลายเป็น2คูณ3เมทริก B มี2 3แถวนะครับแล้วก็2หลักก็จะเขียนเป็น3แถว2หลักก็จะเขียนมิติหรือขนาดเป็น3คูณ2เมทริกซีมี3แถวแล้วก็1หลักก็จะเขียนเป็น3แถว1หลักมิติหรือขนาดเป็น3คูณ1นะครับทำนองเดียวกันเมทริกดีก็จะมี1แถวแต่4หลักก็จะเขียนเป็น1คูณ4เมทริก E มี1แถว1หลักก็จะเขียนเป็น1คูณ1เมทริก F มี3แถว3หลักก็จะเขียนเป็น3คูณ3นี่คือการดูขนาดหรือมิติของเมทริกให้ดูในรูปแบบของจำนวนแถวคูณจำนวนหลักนะครับต่อไปประเภทของเมทริกที่เราจำเป็นต้องรู้เมทริกแถวคือเมทริกที่มีจำนวน1แถวจะกี่หลักก็ได้นะครับเมทริกหลักคือเมทริกที่มีจำนวน1หลักแต่กี่แถวก็ได้เ เมตริกซ์0คือเมตริกซ์ที่มีสมาชิกทุกตัวเป็น0นะครับเขียนแทนด้วย0แล้วก็ขีดด้านล่างก็จะเห็นว่าเลขทุกอย่างในเมตริกซ์เป็น0ทั้งหมดเมตริกซ์จัตุรัสคือเมตริกซ์ที่มีจำนวนแถวกับจำนวนหลักเท่ากันเช่นเมตริกซ์จัตุรัสที่มีมิติเป็น2คูณ2อันนี้ก็คือ2แถว2หลักหรือ3แบบนี้นะครับต่อไปเมตริกซ์เอกลักษณ์คือเมตริกซ์จัตุรัสที่มีสมาชิกทุกตัวเป็น1ในแนวเส้นทแยงมุมหลักนะครับสำหรับเส้นทแยงมุมหลักของเมตริกซ์จะนับจากซ้ายบนไปขวาล่างคือเส้นนี้นะครับนี่คือเส้นทแยงมุมหลักเป็น1แล้วก็สมาชิกตำแหน่งอื่นเป็น0ทั้งหมดแทนสัญลักษณ์ด้วย IN N ตัวนี้คือมิตินะครับเช่นถ้าเป็น I2 ก็จะเห็นว่าสมาชิกในแนวทแยงมุมหลักก็จะเป็น1แล้วก็ที่เหลือเป็น0แล้วก็เป็นเมตริกที่มีขนาด2คูณ2 I3 ก็จะเป็น3คูณ3นะครับแล้วตรงนี้เป็น1ที่อื่นเป็น0หมดต่อไปเมตริกสามเหลี่ยมบนเมตริกสามเหลี่ยมบนก็คือเป็นเมตริกจัตุรัสที่มีสมาชิกทุกตัวใต้เส้นทแยงมุมหลักมีค่าเป็น0อันนี้คือเส้นทแยงมุมหลักสมาชิกที่อยู่ใต้ทแยงมุมหลักเป็น0นะครับนี่เขาเรียกว่าเมตริกสามเหลี่ยมบนทำนองเดียวกันเมตริกสามเหลี่ยมล่างก็คือเมตริกที่สมาชิกทุกตัวที่อยู่เหนือเส้นทแยงมุมหลักมีค่าเท่ากับ0นะครับเส้นทแยงมุมหลักก็คือเส้นนี้ตำแหน่งที่อยู่ด้านบนด้านเหนือของเส้นนี้เป็น0ทั้งหมดนะครับนี่ก็คือเป็นเมตริกสามเหลี่ยมล่างต่อไปนะครับการดำเนินการของเมตริกก็จะเริ่มที่การเท่ากันของเมตริกเมตริกจะเท่ากันนะครับมีเงื่อนไขก็คือเป็นเมตริกที่มีมิติเดียวกันคือ m คูณ n เหมือนกันแล้วก็สมาชิกตำแหน่งเดียวกันต้องเท่ากันอย่างเช่นตัวอย่างนะครับให้เมตริก A B C D มาถามว่าเมตริกใดบ้างที่เท่ากันเราจะเห็นว่าทุกเมตริกในนี้เป็นเมตริกที่มีมิติ2แถว2หลักก็คือ2คูณ2เหมือนกันทั้งหมดเราก็เลยต้องไล่เช็คแต่ละตำแหน่งนะครับโดยที่ตำแหน่งที่1ของ A เป็น1แต่ของ B เป็น4ก็จะเห็นว่า A กับ B เนี่ยจะไม่เท่ากันแน่นอนเพราะตำแหน่งเดียวกันเป็นเลขที่มีค่าไม่เท่ากันแต่ตำแหน่งที่1ของ C เนี่ย1กำลัง2ก็ได้1นะครับเราสามารถเขียน C ใหม่เป็นตัวนี้1กำลัง2ได้1ตัวนี้ได้2เหมือนเดิม2กำลัง2เป็น4ตัวนี้ได้3เหมือนเดิมเราก็จะเห็นว่าเมตริก A กับเมตริก C เนี่ยได้เมตริกที่มีตัวเลขทุกตำแหน่งมีค่าเท่ากันทั้งหมดทำนองเดียวกันเมตริก D ติดค่า X แต่ X กำหนดให้มาเป็น3นะครับเราก็จะเขียนเมตริก D ใหม่โดยการแทนค่า x เข้าไปแทน3เข้าไปตรงนี้นะครับก็จะได้ว่า3ลบ2ได้1ตรงนี้ได้2เหมือนเดิมตรงนี้เป็น4ตรงนี้เป็น3ก็จะเห็นว่าคำตอบของ D เนี่ยก็จะมีผลลัพธ์เดียวกับ C แล้วก็ A เราก็เลยสรุปได้ว่าเมตริก A เท่ากับเมตริก C แล้วก็เท่ากับเมตริก D นะครับนี่คือการดูว่าเมตริกเท่ากันดูยังไงตัวอย่างถัดไปจงหาค่าตัวแปรในแต่ละข้อต่อไปนี้นะครับโจทย์กำหนดให้เมตริก2อันมีค่าเท่ากันมาแล้วเพราะมีสัญลักษณ์เครื่องหมายเท่ากับตรงกลางนั่นหมายความว่าตำแหน่งเดียวกันต้องมีค่าเท่ากันก็จะเห็นว่า x บวก1อยู่ในตำแหน่งเดียวกับ4และ y อยู่ในตำแหน่งเดียวกับ x เราก็เลยสามารถสรุปได้ว่า x บวก1เท่ากับ4และ y เท่ากับ x ก็แก้สมการนะครับย้าย1ไปลบ4ลบ1ได้3ได้ x เป็น3แต่ y กับ x เท่ากันเราได้ x มาจากตัวนี้ก็เอามาแทนค่า y ก็เลยกลายเป็น3ด้วยนั่นหมายความว่าข้อนี้ได้ x 3แล้วก็ y เป็น3ตัวอย่างที่2ก็จะเห็นว่าเมตริก2อันเท่ากันนะครับเราก็เลยเทียบตำแหน่ง

แห่งเดียวกันต้องมีค่าเท่ากันก็จะได้ว่า x กำลัง2ลบ1เท่ากับ0และ x กับ y เท่ากันนะครับใช้ตำแหน่งที่สามารถหาคำตอบได้ง่ายที่สุดก็จะได้ว่า x กำลัง2ลบ1เท่ากับ0และ x เท่ากับ y ย้ายข้าง x กำลัง2เท่ากับ1ก็ดูว่าเลขอะไรบ้างที่ยกกำลัง2แล้วได้1นะครับก็จะเห็นว่ามีคำตอบเป็น1กับลบ1ก็จะได้ว่า x ได้มา2ตัวเอา x ไปแทนตรงนี้ก็จะได้คำตอบเป็น1กับลบ1ก็จะมีผลลัพธ์เป็นค่า y เหมือนกันแสดงว่า x กับ y มีค่าเท่ากันสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับเป็น1แล้วก็ลบ1ต่อมาเป็นการบวกการลบนะครับสำหรับการบวกการลบเมทริกซ์ A กับเมทริกซ์ B จะสามารถบวกลบกันได้เงื่อนไขนะครับต้องเป็นเมทริกซ์ที่มีมิติเดียวกันก็คือ M คูณ N เหมือนกันถ้าเราจะหาเมทริกซ์ A บวก B ก็ดำเนินการโดยการเอาสมาชิกในตำแหน่งเดียวกันบวกกันแต่ถ้าต้องการหา A ลบ B ก็ดำเนินการโดยการเอาสมาชิกในตำแหน่งเดียวกันลบกันอย่างเช่นกำหนดให้ A B C D และ E มานะครับโดยที่ A B C D เนี่ยเป็นเมทริกซ์ที่มีมิติ 2x2 2แถว2หลักแต่ E เนี่ยเป็นเมทริกซ์ที่มีมิติเป็น 2x3 นะครับอย่างเช่นข้อ1โจทย์ถามหา A บวก B A กับ B เนี่ยเป็นเมทริกซ์ที่มีมิติเดียวกันก็สามารถดำเนินการบวกกันได้ก็จะเท่ากับก็เขียน A นะครับเป็น2 1 -3 4บวกกับb 2 -2 1 -1 ก็จะตำแหน่งเดียวกันบวกกันหมายความว่า2ตัวนี้ก็ต้องไปบวกกับ2ตัวนี้อยู่ตำแหน่ง1 1เหมือนกันก็กลายเป็น4ถัดไป1ตัวนี้ต้องบวกกับ -2 นะครับ1 -2 ได้ผลลัพธ์เป็น -1ต่อไปตำแหน่งด้านล่างลบ3บวกกับ1ได้ลบ2แล้วก็สุดท้าย4บวกกับลบ1ได้3นี่คือผลบวกเมทริกซ์นะครับใช้วิธีการบวกแบบนี้ถ้าเป็นการลบก็ทำแบบเดียวกันนะครับอย่างเช่น d ลบ c เราก็ตั้งเมทริกซ์ d ก่อน d หน้าตาเป็น1 0 0 1ลบกับเมทริกซ์ C 3 0 1 -2 นะครับการลบกันก็ใช้หลักการเดียวกับการบวกก็ตำแหน่งเดียวกันลบกันก็จะ1ลบกับ3 1ลบไป3ได้ลบ2ถัดไป0ลบ0ก็ได้0เหมือนเดิมถัดไป0ลบ1ได้คำตอบเป็นลบ1แล้วก็สุดท้ายนะครับ1ลบลบ2นะครับตัวนี้ต้องค่อยๆคิดเลขนะครับ1ลบลบ2ลบจะลบเป็นบวกมีค่าเป็น1บวก2คำตอบเป็น3ก็ใส่ตัวนี้เป็น3นะครับนี่คือเป็นการบวกลบเมทริกซ์นะครับแต่ถ้าสมมติโจทย์ถามบอกว่าa บวก e ได้เท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่า a เนี่ยเป็นเมทริกซ์ที่มีมิติ 2x2 แต่ e เป็น 2x3 ซึ่งมีมิติไม่เท่ากันก็ให้สรุปว่าไม่มีผลบวกนะครับก็คือไม่สามารถบวกกันได้นี่ก็คือการบวกการลบเมทริกซ์นะครับต่อไปการคูณเมทริกซ์ด้วยจำนวนจริงนะครับกำหนดให้ A เป็นเมทริกซ์ที่มีมิติ M คูณ N นะครับแล้วก็ K เนี่ยเป็นตัวเลขตัวหนึ่งจำนวนจริงตัวไหนก็ได้ K คูณ A ความหมายก็คือให้นำ K คูณเข้าไปสมาชิกทุกตัวในเมทริกซ์ A ยกตัวอย่างเช่น A เป็นเมทริกซ์2คูณ2ต้องการหา2คูณ A ก็2คูณ A เท่ากับก็คูณ2เข้าไป2คูณเข้าไป

หาตัวนี้ก่อนได้สองสองเป็นสี่สองหนึ่งเป็นสองสองคูณลบสามได้ลบหกสองคูณสี่เป็นแปดก็ใส่ผลลัพธ์ไปนะครับนี่ก็คือสองคูณ a หรือลบสามคูณ b ก็จะจับลบสามคูณเข้าไปทุกตัวของ b ก็ลบสามคูณหนึ่งได้ลบสามลบสามคูณสองได้ลบหกอันนี้ก็คือคูณแถวที่หนึ่งตัวนี้ต่อไปแถวที่สองลบสามคูณลบสามได้ลบเก้าลบสามคูณสี่ได้ลบสิบสองลบสามคูณห้าได้ลบสิบห้าแล้วก็ลบสามคูณหกได้ลบสิบแปดนี่คือเป็นการคูณจำนวนจริงกับเมตริกนะครับต่อมานะครับย้อนมาดูคุณสมบัติของการบวกนะครับเมื่อกี้ลืมพูดสมบัติเกี่ยวกับการบวกลบเมตริกนะครับสมบัติปิดหมายความว่าเมตริกบวกลบกันแล้วผลลัพธ์ยังคงเป็นเมตริกเหมือนเดิมอันนี้เรียกว่าสมบัติปิดนะครับสมบัติสลับที่การบวกเราจะสามารถหา a บวก b หรือ b บวก a ก่อนก็ได้ผลลัพธ์เท่ากันสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มเราสามารถเปลี่ยนวงเล็บสำหรับการบวกได้หมายความว่าจะดำเนินการหา a บวก b ก่อนแล้วค่อยบวกกับ c หรือจะหา b บวก c ก่อนแล้วค่อยบวกกับ a นะครับผลลัพธ์เท่ากันการมีเอกลักษณ์เมตริกมีเอกลักษณ์ก็คือเมตริก0นะครับจะมีสมบัติพิเศษก็คือเมตริก0บวกกับเมตริก a ก็ยังเป็นเมตริก a เหมือนเดิมนี่เขาเรียกว่ามีสมบัติเอกลักษณ์การมีอินเวิร์ตการบวกนะครับการมีอินเวิร์ตการบวกก็คือลบ a หมายความว่าถ้าเรามีเมตริก a อยู่สามารถหาเมตริกที่บวกแล้วได้คำตอบเป็น0ก็คือลบ a นะครับเราจะเรียกลบ a ตัวเนี้ยที่มาบวกกับ a แล้วได้คำตอบเป็นเมตริก0ว่าเป็นอินเวิร์ตเมตริกการบวกของ a แล้วก็สมบัติการตัดออกกล่าวคือถ้าเรามี a บวก b กับ a บวก c เท่ากันอยู่นะครับเราสามารถตัดเมตริกที่เท่ากันออกก็คือตัด a ทิ้งก็จะได้ผลลัพธ์ว่า b กับ c เท่ากันนี่คือสมบัติเกี่ยวกับการบวกและการลบของเมตริกนะครับทำนองเดียวกันสมบัติการคูณเมตริกด้วยจำนวนจริงนะครับถ้าเรามีจำนวนจริง2ตัวคือ k กับ t เราสามารถกระจายเมตริกเข้าไปข้างในได้ก็คือคูณ a กระจายเข้าไปเป็น ka บวก kt นะครับหรือถ้าเรามีเมตริก a บวกกันอยู่ก็สามารถกระจายก็คือคูณ k เข้าไปข้างในได้ก็เป็น ka บวก kb แต่ถ้าเป็นการคูณเราสามารถเอาตัว t คูณ a ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยตามด้วยตัว k คูณเข้าไปหรือเราสามารถเอา k กับ t คูณกันก่อนให้เสร็จได้เลขเดียวแล้วค่อยคูณ a เข้าไปหรือเราสามารถคูณ k เข้าไปก่อนใน a แล้วค่อยคูณ t ตามเข้าไปนะครับสามารถทำแบบไหนก่อนก็ได้อันนี้ก็คือเป็นสมบัติการคูณเมตริกด้วยจำนวนจริงต่อไปหัวข้อ 3.4 เป็นการคูณเมตริกด้วยเมตริกนะครับเมตริกทั่วไปไม่สามารถคูณกันได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าการคูณของเมตริกเนี่ยมีเงื่อนไขสำคัญอยู่เล็กน้อยกำหนดให้ a เป็นเมตริกที่มีมิติ m คูณ p ก็คือ m แถว p หลัก b เป็นเมตริกที่มีมิติ p คูณ n ก็คือ p แถว n หลักเมตริก2อันจะคูณกันได้นะครับก็ต่อเมื่อหลักของตัวหน้าก็คือ a กับแถวของตัวหลังก็คือ b เนี่ยต้องเป็นเลขเดียวกันถึงจะสามารถคูณกันได้อ่ะผมเขียนย่อยๆอย่างนี้แล้วกันเนาะ a m p คูณกับ b p n ถ้าเลข2เลขนี้เท่ากันก็จะคูณกันได้โดยสมมติคูณแล้วตั้งชื่อใหม่เป็นตัว c นะครับมิติของผลลัพธ์จากการคูณเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ m กับ n หัวแถวกับท้ายแถวสุดเลยก็จะเป็น m คูณ n เมตริกนี่คือการดูว่าคูณได้หรือไม่นะครับดังนั้นเมตริกทุกอันไม่จำเป็นต้องคูณกันได้แต่ต้องเช็คตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ยกตัวอย่างเช่นจงพิจารณาว่าเมตริกที่กำหนดให้หาผลคูณได้หรือไม่นะครับอย่างเช่น a 3

2คูณ b 2 1นักศึกษาก็จะเห็นว่า2กับ2ตัวนี้เท่ากันแสดงว่าตัวนี้คูณกันได้ได้มาเป็นตัว c แล้วก็เป็น3คูณ1นะครับที่ใช้ตัว c เพราะว่ามันใช้ ab แล้วก็สมมุติให้คำตอบเป็น c แล้วกันอย่างนี้นะครับจะได้เขียนง่ายๆหรือถ้าเป็นที่ตัวที่2 a 4คูณ1 b 4คูณ1เราจะเห็นว่าตัวนี้เลขมันไม่เท่ากันแสดงว่าไม่มีผลคูณตัวนี้คูณไม่ได้นะครับต่อไปตัวนี้เท่าเป็น2 2เหมือนกันคำตอบจะเป็นเมตริกที่มีมิติเป็น2ตัวแรกเป็น2คูณ3แบบนี้นะครับก็จะกลายเป็น c 2คูณ3หรือตัวนี้ก็จะเห็นว่าเป็น2เดียวกันเท่ากันนะครับคำตอบที่ได้จะกลายเป็น c 4คูณ4ถ้ามีหลายๆตัวก็เช็คอย่างนี้นะครับเอาคู่แรกก่อน a 3 2 b 2 1ตัวนี้คูณได้เท่ากันต่อไปก็ต่อเลยตัวนี้4กับ4เท่ากันเนื่องจากเราใช้ a b c ไปแล้วตรงนี้เรียกว่า d doc แล้วกันนะครับคำตอบก็จะเป็นเมตริกที่มีมิติเริ่มต้นที่3จบที่1ก็กลายเป็น3คูณ1นี่คือผลลัพธ์สุดท้ายก็จะเห็นว่า5กับ5ตัวนี้เท่ากัน3กับ3ตัวนี้เท่ากันก็จะกลายเป็นมิติที่มีมิติเป็น d 2คูณ2นะครับอันนี้คือการตรวจสอบหรือเช็คว่ามิติที่ให้มาเนี่ยคูณกันได้หรือไม่ต่อมาจะพูดถึงการคูณเมตริกนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามี A เป็นเมตริกที่มีมิติเป็น2คูณ4 B เป็นเมตริกที่มีมิติเป็น4คูณ3นะครับเช็คแล้วสามารถคูณกันได้และได้ผลลัพธ์เมตริกที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเมตริก2คูณ3วิธีเช็คก็เหมือนเดิมนะครับถ้าหลักกับแถวเท่ากันอย่างเช่นตัวนี้4กับ4เท่ากันผลลัพธ์ก็จะได้เป็น2คูณ3เพื่อให้เห็นภาพก็จะเขียนไอเดียแบบนี้นะครับ A เป็นเมตริกที่มี2คูณ4ก็คือ2แถว4หลัก B เป็น4คูณ3ก็จะมี4แถวแล้วก็3หลักนะครับการคูณของเมตริกผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็จะเป็น2คูณ3 2คูณ3ก็คือมี2แถวแล้วก็3หลักสำหรับการคูณนะครับแถวที่1หลักที่1เนี่ยตัวนี้คือ C11 ตัวนี้นะครับ C11 อยู่ในตำแหน่งแถวที่1หลักที่1เวลาคูณก็ให้นำแถวที่1คูณกับหลักที่1โดย A11 ไปคูณเจอ B11 ได้ตัวนี้บวกกับ A12 เจอ B12 ได้ตัวนี้บวกกับ A13 เจอ B13 ได้ตัวนี้แล้วก็ A14 คูณ B14 ได้ตัวนี้เอาผลลัพธ์ทั้งหมดมาบวกกันก็จะมีค่าเป็น C11 หรือถ้าเราต้องการหา C22 คือตรงนี้ตำแหน่งนี้มันเป็นตำแหน่ง22ก็คือแถว2หลัก2นะครับก็ให้นักศึกษาเอาแถวที่2คูณกับหลักที่2โดย A21 ก็ไปเจอตัวแรก B212 ได้ตัวนี้ A22 เจอ B22 ได้ตัวนี้ A23 เจอ B32 ได้ตัวนี้แล้วก็สุดท้าย A24 เจอ B42 ได้ตัวนี้แล้วเอาทั้งหมดมารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นตำแหน่ง C22 ก็จะทำลักษณะแบบนี้ทุกตำแหน่งโดยใช้แถวคูณหลักก็คือแนวนอนคูณแนวตั้งแล้วนำผลลัพธ์ที่ได้มารวมกันถึงจะได้เลขออกมา1ตัวนะครับอ่ะตัวอย่างให้ A มามี2แถว3หลักแสดงว่าA ของเราเนี่ยมีมิติเป็น2คูณ3 B เป็น2คูณ2
คำถามบอกว่า

จงหา AB และ BA ถ้ามีผลคูณเราลองเช็คก่อนว่า AB หาได้ไหมนะครับถ้าเราต้องการหา A คูณ B เนี่ยเราก็จะเขียน A กับ B ชิดกันแบบนี้ก่อนก็จะเห็นว่าตัวเลขตรงนี้มันไม่เท่าเพราะว่าตัวนี้เป็น3ตัวนี้เป็น2แสดงว่า A คูณ B ตัวนี้ตอบว่าไม่มีผลคูณกลับกันถ้าโจทย์หา B คูณ A ต้องเอา B ตัวนี้ตั้งก่อนนะครับ B คูณ A ก็จะเห็นว่าเลขตัวนี้เท่ากันผลลัพธ์ที่หาได้ก็จะกลายเป็นเมตริกใหม่ที่ชื่อว่าเมตริก C ครับเป็น2คูณ3 2คูณ3นี้มาจากไหนนะครับ2มาจากนี่3มาจากนี่นะครับที่เป็นผลลัพธ์แสดงว่า B คูณ A คูณได้ต่อไปเราจะคูณยังไงนะครับ B คูณ A ก็ต้องตั้งเมตริก B ก่อน B เป็น1 3ลบ2 0คูณ A A เป็นลบ2 1 0แล้วก็3ลบ1แล้วก็2ต่อมาเราจะหาคำตอบของการคูณนะครับเนื่องจากผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเป็น2แถว3หลักจานเขียนอย่างนี้ก่อนนะครับ2แถว3หลักสองแถว3หลักก็จะหน้าตาคล้ายๆกับเมตริก A

ตำแหน่งนี้คือ1 1 1 2 1 3อันนี้คือแถวที่1หลักที่1ไล่ไปเรื่อยๆนะครับต่อไปตำแหน่งนี้คือแถวที่2หลักที่1 2 1 2 2แล้วก็2 3นะครับถ้าเราจะหาตำแหน่ง1 1ก็ให้นำแถวที่1คูณหลักที่1โดยการคูณแบบนี้นะครับ1ไปเจอลบ2บวกกับตัวหลัง3เจอ3นี่คือแถว1หลัก1นะครับต่อไปตำแหน่ง1 2ก็แถวที่1เจอหลักที่2นะครับก็ยังใช้แถวนี้อยู่แถวที่1เจอหลักที่2ก็ตัวแรก1เจอ1ตัวหลัง3เจอลบ1นะครับเอามาคูณกันก็จะกลายเป็น1เจอ1บวกกับ3เจอลบ1ต่อไปแถวที่1หลักที่3นะครับก็ใช้แถวที่1คูณหลักที่3 1เจอ0 3เจอ2แล้วก็บวกกับ3เจอ2นี่คือแถวที่1หลักที่1แถวที่1หลักที่2แล้วก็แถวที่1หลักที่3นะครับต่อไปก็จะเริ่มแถวที่2ก็จะใช้ตัวนี้แถวที่2แล้วก็มาคูณหลักที่1ก็จะทำกระบวนการซ้ำเดิมถ้าเป็นแถวที่2ลบ2ตัวนี้นะครับเจอลบ2 0เจอ3ก็จะเขียนเป็นลบ2คูณกับลบ2บวกกับ0คูณกับ3ถัดไปก็แถวที่2หลักที่2นะครับตัวนี้ลบ2เจอ1 0เจอลบ1ลบ2คูณ1บวกกับ0คูณลบ1นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับแถวที่2หลักที่3ลบ2เจอ0

ศูนย์เจอสองบวกกับศูนย์คูณสองต่อไปเราก็จะหาคำตอบตัวนี้คูณกัน1เจอลบ2ได้ลบ2บวกกับ3 3เป็น9ลบ2บวก9ได้คำตอบเป็น7ต่อไป1เจอ1ได้1บวกกับ3เจอลบ1ได้ลบ3บวกกันได้คำตอบเป็นลบ2ถัดไป1เจอ0ได้0บวกกับ3เจอ2เป็น6เอามาบวกกันได้คำตอบเป็น6ถัดไปก็ด้านล่างลบ2เจอลบ2ได้4บวกกับ0เจอ3ได้0รวมกันเป็น4ลบ2เจอ1ได้ลบ2บวกกับ0เจอลบ1ได้0รวมกันได้ลบ2สุดท้ายลบ2เจอ0ได้0บวกกับ0เจอ2ก็ได้0นะครับรวมกันได้0คำตอบที่ได้ก็จะกลายเป็นเมตริกที่มี2แถว3หลักนี่คือเป็นการนำเมตริก B คูณกับเมตริก A นะครับใช้หลักการหรือวิธีคิดแบบนี้ถ้ายังไม่เข้าใจนะครับมีอีกตัวอย่างหนึ่งเนาะกำหนดให้ A เป็นเมตริกที่มี2แถว3หลักนะครับแสดงว่า A เป็น2คูณ3 B เป็น3แถว3หลักนะครับ B เป็น3คูณ3ลองเช็ค A คูณ B ก่อนนะครับเราจะเห็นว่าเลขตัวนี้เท่ากันแสดงว่า A คูณ B สามารถคูณได้ผลลัพธ์ที่ได้จะกลายเป็นเมตริกใหม่ชื่อว่าเป็น C มิติ2คูณ3แต่ถ้าลองเช็ค B คูณ A B เป็น3 3คูณ A เป็น2 3เราจะเห็นว่าเลขหลักกับแถวคู่นี้ไม่เท่ากันดังนั้น B คูณ A ตอบว่าไม่มีผลคูณนะครับนั่นหมายความว่าเราจะหาได้เฉพาะ a คูณ b แล้วถ้าเราจะหา a คูณ b ทำยังไงนะครับขออนุญาตขยับตัวนี้ก่อนไว้ตัวนี้นะครับก็ต้องเขียน a ก่อน a คูณ b ก็เขียน a ก่อนนะครับ0 1 -2 2 3 1ต่อไปเมตริก B เป็น2ลบ1 1 0 2ลบ3แล้วก็1 1 3ขอขยับนิดนึงนะครับจะได้เขียนได้กว้างผลลัพธ์ที่ได้เป็น2คูณ3ก็จะได้เมตริกที่มีลักษณะเหมือนกับเมตริก A นะครับ2แถว3หลักตัวแรกอาจจะเขียนไม่พอขออนุญาตเขียนด้านล่างแล้วกันนะครับแถวที่1หลักที่1ก็จะได้ว่า0เจอ2ลบ1เจอ0แล้วก็ลบ2เจอ1นะครับก็เขียนอย่างนี้ก่อนแล้วกันเนาะ0เจอ2บวกกับ1เจอ0บวกกับลบ2เจอ1นี่คือตำแหน่ง1 1ไอ้นี้ต่อไปตำแหน่ง1 2ก็แถวที่1เจอหลักที่2ก็จะเห็นว่า0เจอลบ1ตรงกลาง1เจอ2ลบ2เจอ1นะครับกลายเป็น0เจอลบ1บวกกับ1เจอ2แล้วก็บวกกับลบ2เจอ1

สบายตำแหน่งสุดท้ายขออนุญาตขยับอีกนิดแถวที่1เจอหลักที่3 0เจอ1 1เจอลบ3แล้วก็ลบ2เจอ3ด้านล่าง0เจอ1บวกกับ1เจอลบ3บวกกับ2เจอ3แล้วก็เป็นผลลัพธ์เมตริกต่อไปก็จะเป็นเริ่มต้นแถวที่2ไล่ไปนะครับเหมือนเดิมก็เริ่มแถวที่2หลักที่1 2ไปเจอ2 3เจอ0แล้วก็1เจอ1นะครับ2เจอ2 3เจอ0 1เจอ1ต่อไปก็แถวที่2หลักที่2นะครับ2เจอลบ1 3เจอ2 1เจอ1 2เจอลบ1 3เจอ2แล้วก็1เจอ1นะครับแล้วก็สุดท้ายแถว3หลัก3นะครับ2เจอ1 3เจอลบ3 1เจอ3 2เจอ1สามเจอลบสามแล้วก็หนึ่งเจอสามเราก็จะหาคำตอบแล้วก็ค่อยๆบวกเลขนะครับอันแรกได้ศูนย์บวกศูนย์บวกลบสองคำตอบได้ลบสองถัดไปศูนย์บวก2บวกลบ2คำตอบได้0ถัดไป0บวกลบ3บวกลบ6คำตอบได้ลบ9ถัดไปได้4บวก0บวก1คำตอบได้5ถัดไปเป็นลบ2บวก6บวก1คำตอบได้5สุดท้าย2บวกลบ9บวก3คำตอบได้ลบ4นะครับนี่ก็คือเป็นการหาการคูณเมตริกใช้วิธีคูณหรือหลักการแบบนี้นะครับต่อไปนะครับกำหนดให้ a เป็นเมตริก2คูณ2ก็คือ1ลบ1 1 2นะครับจงหา a กำลัง2 a กำลัง2ในที่นี้นะครับเราจะตีความเป็น a คูณ a ก็คือให้นำเมตริก a มาคูณกันเองไม่มีความหมายไม่ได้มีความหมายว่าเอาแต่ละตัวไปยกกำลัง2นะครับความหมายก็คือให้นำ a กับ a คูณกันa กำลัง2ก็จะเท่ากับ a ก็1ลบ1 1 2คูณกับตัวนี้ก็เป็น1ลบ1 1 2เหมือนเดิมนะครับแถวที่1หลักที่1คูณกัน1เจอ1ได้1ลบ1เจอลบ1ได้ลบ1เราจะรวมกันตัวนี้นะครับถัดไปก็แถวที่1หลักที่2 1เจอลบ1ได้ลบ1ลบ1เจอ2ได้ลบ2ต่อไปแถวที่2แล้วก็มาเจอหลักที่1คือนี้1เจอ1ได้1 2เจอ1ได้2ก็บวกกันได้ตำแหน่งนี้ถัดไปก็แถว2

หลัก2 1เจอลบ1ได้ลบ1บวกกับ2เจอ2ได้4ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะกลายเป็น0ลบ3 3 3นี่คือ a กำลัง2ได้แล้วนะครับต่อไปถ้าเราจะหา a ยกกำลัง3จริงๆ a กำลัง3ความหมายก็คือ a คูณกัน3ครั้งแต่เราสามารถจัดเป็น a กำลัง2คูณ a อย่างนี้ได้เพราะว่า a กำลัง2เนี่ยเราหาไปแล้วเมื่อกี้นะครับเราก็ใช้ a กำลัง2เป็น0ลบ3 3 3คูณกับ a ซึ่งโจทย์ให้มาเป็น1ลบ1 1 2ตัวนี้เป็นมิติ2คูณ2คูณกันได้อยู่แล้วนะครับก็แถวที่1หลักที่1 0เจอ1ได้0ลบ3เจอ1ได้ลบ3เอามารวมกันเป็นตัวนี้ต่อไปแถวที่1หลักที่2 0เจอลบ1ได้0บวกกับลบ3เจอ2ได้ลบ6ถัดไปก็เริ่มแถวที่2นะครับแถวที่2หลักที่1 3เจอ1ได้3บวกกับ3เจอ1ก็ได้3สุดท้ายแถว2หลัก2นะครับ3เจอลบ1ได้ลบ3บวกกับ3เจอ2ได้6แล้วก็รวมเลขหาผลลัพธ์ก็กลายเป็นลบ3ลบ6 63นี่คือ e ยกกำลัง3ดังนั้นถ้าเจอเมตริกยกกำลังความหมายก็คือเป็นการนำเมตริกคูณกันเท่ากับเลขชี้กำลังจำนวนครั้งเท่าครับต่อมาเรามาดูสมบัติการคูณของเมตริกนะครับสมบัติข้อที่1 นะครับเมตริกมีสมบัติเปลี่ยนกลุ่มการคูณข้อที่2 a คูณ i i คือเอกลักษณ์นะครับก็จะได้คำตอบเป็น a เหมือนเดิมนะครับหรือ i คูณ a สมบัติข้อที่3 มีสมบัติการแจกแจง a สามารถคูณเข้าในวงเล็บเป็น a คูณ b บวก a คูณ c นะครับทำนองเดียวกันสามารถแจกแจงจากฝั่งขวามือก็จะกลายเป็น b คูณ a บวกกับ b คูณ c นะครับเมตริกไม่มีสมบัติสลับที่การคูณนะครับแสดงว่าAB กับ BA ตัวนี้ไม่เท่ากันดังนั้นข้อควรระวังการกระจายกำลัง2สมบูรณ์ผลต่างกำลัง2ไม่เป็นจริงในเรื่องของเมตริกนะครับห้ามใช้โดยเด็ดขาดต่อไปสำหรับหัวข้อ 3.5 เมตริกสลับเปลี่ยนเมตริกสลับเปลี่ยนคืออะไรนะครับกำหนดให้ A เป็นเมตริกที่มีมิติ M คูณ N จะเรียกเมตริก B ที่มีมิติn คูณ m นะครับตัวนี้สลับกันจากที่ให้ a เป็น mn b เป็น nm เราจะเรียก b ตัวนี้ว่าเป็นเมตริกสลับเปลี่ยนของเมตริก a ก็ต่อเมื่อตำแหน่ง bij จะเท่ากับตำแหน่ง aij นะครับก็คือเราจะสลับแถวเป็นหลักหลักเป็นแถวของเมตริกนั่นเองนะครับซึ่งเราจะเรียกทับศัพท์ว่าเป็น transpose ก็ได้สัญลักษณ์ของเมตริกสลับเปลี่ยนหรือว่าทรานสโพสใช้เป็น a ยกกำลัง t นะครับยกตัวอย่างเช่นให้เมตริก a มา a ทรานสโพสก็จะมีค่าเท่ากับก็จะเขียนเป็นเมตริกอย่างนี้นะครับแถวที่1ก็จะถูกเขียนเป็นหลักที่1ก็จะกลายเขียนใหม่เป็น1ลบ1แถวที่2ก็จะถูกแทนเขียนเป็นหลักที่2ก็ได้เป็น1กับ2นี่คือการทรานสโพสเปลี่ยนแถวเป็นหลักนะครับหรือ B ให้มาเป็น403เมตริก B เนี่ยมีมิติเป็น3แถว1หลักดังนั้นเวลาทรานสโพสก็จะกลายเป็น1แถว3หลักเลข4เลข0เลข3นะครับก็จะเขียนในรูปของแนวนอนเป็น4 0แล้วก็ลบ3แบบนี้นะครับทำนองเดียวกันเมตริก4

4เป็น3คูณ3 transpose ก็จะได้ออกมาเป็น3คูณ3เหมือนเดิมโดยที่แถวที่1เป็นหลักที่1นะครับก็จะกลายเป็น5 0ลบ3แถวที่2เป็นหลักที่2นะครับเป็น4 1 2แล้วก็สุดท้ายแถวที่3เป็นหลักที่3นะครับเป็น0 3 4นี่คือความหมายของเมตริกสลับเปลี่ยนหรือว่าเรียกสั้นๆว่าทรานสโพสนะครับต่อไปสมบัติของทรานสโพสทรานสโพส A บวกหรือลบ B แล้วทรานสโพสจะมีคำตอบเท่ากับ A ทรานสโพส B ทรานสโพสแล้วก็บวกลบกันทีหลังนะครับ A คูณ B แล้วทรานสโพสจะมีคำตอบเท่ากับ B ทรานสโพสA transpose คูณกัน A ยกกำลัง N แล้ว transpose จะมีคำตอบเท่ากับ A transpose แล้วค่อยยกกำลัง N ก็ได้นะครับสมบัติข้อที่4 C คูณ A ให้เสร็จแล้ว transpose จะตอบเท่ากับ A transpose ก่อนแล้วค่อยคูณด้วย C แล้วก็สมบัติข้อที่5ถ้า transpose ซ้ำ2รอบก็จะได้ผลลัพธ์กลับมาเป็น A เหมือนเดิมนะครับอย่างเช่นแบบฝึกหัดข้อนี้จงหา a บวก b แล้วทรานสโพสเราสามารถทำแนววงเล็บก่อนแล้วค่อยทรานสโพสหรือใช้สมบัติด้านบนก็คือทรานสโพสก่อนแล้วค่อยเอามาบวกกันนะครับสามารถทำได้ทั้งในวงเล็บหรือว่าทำแยกกันก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะครับข้อนี้กำหนดให้ a b จงหา a บวก b ทรานสโพสนะครับถ้าเราใช้คุณสมบัติตัวนี้มันก็จะมีคำตอบเท่ากับA transpose บวกกับ B transpose นะครับเดี๋ยวลองใช้สมบัตินี้ดูนะครับก็หา A transpose ก่อน A transpose ก็คือต้องเปลี่ยนแถวเป็นหลักเปลี่ยนหลักเป็นแถวก็จะเขียนใหม่เป็น3 -1 1 3 B transpose ก็จะเขียนเป็น2 -10 2ก็จะจับทั้งคู่บวกกันนะครับก็จะได้ว่า A transpose บวกกับ B transpose เท่ากับก็ขออนุญาตก๊อปตัวนี้มานะครับก็ใช้การบวกเมตริกการบวกก็คือตำแหน่งเดียวกันบวกกันนะครับก็จะได้ว่าตัวแรก3บวก2ได้5 1บวก0ได้1ลบ1บวกลบ1ได้ลบ2สุดท้าย3บวก2ได้5นี่คือคำตอบของข้อนี้นะครับแต่ถ้าเป็นข้อด้านล่างให้ A B C มาโจทย์ถามว่าจงหา A A เล็กนะครับที่ทำให้สมการนี้เป็นจริงนะครับข้อนี้จะต้องทำค่อนข้างเยอะต้องหาอะไรก่อนนะครับเราจะหา A transpose ก่อนเขียนไว้ด้านบนแล้วกันนะครับ A transpose ก็จะเขียนเป็น A 1 1 0แล้วก็หา A transpose คูณ B ก็จะหา A transpose คูณ B ก็เป็น A 1 1 0คูณ b b ก็เป็นลบ1 0 5 1นะครับการคูณเมตริกก็แถวคูณหลักแล้วก็มาบวกกันก็เริ่มต้นที่แถวที่1หลักที่1 a เจอลบ1ได้ลบ a 1เจอ5ได้5นี่คือ a บวก5แถวที่1หลักที่2 a เจอ0ได้0บวก1เจอ1ได้1นะครับต่อไปเริ่มต้นแถวที่2หลักที่1 1เจอลบ1ได้ลบ1 0เจอ5ได้0นะครับแล้วก็สุดท้ายแถว2หลัก2 1เจอ0ได้0 0เจอ1ได้0ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะกลายเป็นลบ a บวก5เลข1ลบ1แล้วก็0นี่คือ a transpose คูณ b ต่อไปก็จะหา a คูณ b นะครับ
A คูณ B ก็ตั้ง A ก่อน A เป็น A 1 1 0 B เป็นลบ1 0 5

i หา2คูณ c 2คูณเมตริกซ์ c ก็คือคูณ2เข้าไปทุกสมาชิกของ c นะครับก็กลายเป็น6ลบ2 2 0แล้วก็หา2 c transpose 2 c ทั้งหมด transpose ก็เปลี่ยนแถวเป็นหลักนะครับก็จะกลายเป็น6ลบ2 2 0ตอนนี้เราได้ข้อมูลครบแล้วนะครับก็จะเอาทุกอย่างมาแทนค่าในสมการบรรทัดนี้อันดับแรก a คูณ b transpose ตัวนี้นะครับขออนุญาตก๊อปมาบวก a คูณ b ซึ่งผลลัพธ์มันได้เท่าเดิมก็ a คูณ b คือตัวนี้นะครับก๊อปมาคำตอบเท่ากับ2 c transpose ซึ่งเราทำไว้คือตัวนี้แต่เนื่องจาก2ฝั่งนี้เป็นเมตริกที่เท่ากันแสดงว่าเราสามารถมองแค่นี้นะครับเอาตำแหน่งที่1บวกกับตำแหน่งที่1แล้วมีผลลัพธ์เท่ากับตำแหน่งที่1โดยไม่จำเป็นต้องบวกให้เสร็จก็ได้นะครับก็จะได้ว่าเป็นลบ a บวก5บวกกับลบ a บวก5มีผลลัพธ์เป็น6บวกกันได้ลบ 2a บวก10เท่ากับ6ย้าย10ไปลบนะครับลบ 2a เท่ากับลบ4 a เท่ากับย้ายลบ4ไปหารได้ออกมาเป็น2นะครับต่อมานะครับหัวข้อที่4นะครับหัวข้อนี้เป็นเรื่อง determinant นะครับสำหรับ determinant เนี่ยถ้าแปลความหมายจริงๆมันก็คือฟังก์ชันจากเซตของเมตริกจัตุรัสไปยังเซตของจำนวนจริงนะครับนั่นหมายความว่าการหา determinant สำหรับเมตริกที่จะหา determinant ได้นะครับต้องเป็นเมตริกที่เป็นจัตุรัสกำหนดให้ a เป็น n คูณ nเมตริก determinant ของเมตริก A สัญลักษณ์เขียนได้2อย่างนะครับก็คือเขียนในรูปของ DET วงเล็บ A อันนี้อ่านว่า det A หรือค่าสมบูรณ์ A นะครับถ้าเจอในเรื่องเมตริกที่เมตริก A ใส่ค่าสมบูรณ์มีความหมายเป็น determinant นะครับหรือเป็นการเขียนเมตริกแล้วขีดเส้นตรงลงมาแบบนี้นะครับนี่คือสัญลักษณ์ของ det หรือว่า determinant ต่อไปเราจะเรียกย่อๆว่า det แล้วกันนะครับสำหรับการหา determinant ของเมตริกจัตุรัสก็จะแบ่งกรณีเป็นสำหรับเมตริกที่มีขนาด1คูณ1ก็คือมี1แถว1หลัก det A ก็ให้ตอบ A เล็กก็คือสมาชิกในเมตริกนั้นเลยนะครับเช่นถ้าเมตริก A เท่ากับ5 det A ก็ได้5เมตริก B เป็น0 det B ก็ได้0เมตริก C เป็นลบ2 det C ได้ลบ2นะครับแล้วก็เมตริก D เป็น 1.3 เด็ดดีได้ 1.3 อันนี้สำหรับเมตริกที่มีมิติหรือขนาดเป็น1คูณต่อไปสำหรับเมตริกที่มีขนาด2คูณ2ก็คือที่มี2แถว2หลักนะครับยกตัวอย่างถ้าให้ A เป็น A B C D เป็นเมตริก2คูณ2เด็ด A ตัวนี้นะครับหาได้จาก ADลบ BC นะครับ AD คืออะไรนะครับเราจะมองว่า A คูณ D ตัวเนี้ยก็ให้คูณลงมาด้านล่างแล้ว BC ก็ให้คูณขึ้นด้านบนแบบนี้นะครับเราก็จะมองว่าเป็นคูณลงลบคูณขึ้นเพราะฉะนั้น det A คือคูณลงลบคูณขึ้นสำหรับเมตริก2คูณ2นะครับอย่างเช่นถ้าให้ A เป็น4 1 3 2 det A คูณลงนักศึกษาก็คูณลงเป็น4คูณ2ลบคูณขึ้น3คูณ1หรือ1คูณ3ก็ได้นะครับการคูณสำหรับตำแหน่งการเขียน

0: ได้คำตอบที่ได้ก็จะกลายเป็น8-3เท่ากับ5เด็ดบีคูณลงเป็น3คูณลบ2ลบคูณขึ้น2คูณลบ1ผลลัพธ์ที่ได้3คูณลบ2ได้ลบ6ลบกับ2คูณลบ1ได้ลบ2ก็จะกลายเป็นลบ6ลบลบ2เป็นลบ6บวก2ได้คำตอบเป็นลบ4นะครับค่าเด็ดติดลบได้นะเด็ด4คูณลงเป็นลบ3คูณ5ลบคูณขึ้นลบ2คูณ4คำตอบที่ได้เป็นลบ3คูณ5ได้ลบ15ลบกับตัวนี้ลบ2คูณ4ได้ลบ8ลบ15ลบลบ8เป็นลบ15บวก8ก็จะเหลือลบ7ต่อไป D ก็คูณลงก็6คูณ1ลบคูณขึ้นลบ2เจอลบ3คำตอบเป็น6ลบกับลบ2คูณลบ3ลบคูณลบเป็นบวกก็ได้6คำตอบเป็น0นะครับนี่ก็คือการหาค่าเด็ดหรือว่า determinant ของเมตริกที่มีขนาดเป็น2คูณ2นะครับผม
1: สำหรับในคาบที่1ที่เราได้เรียนมานะครับเราจะได้รู้ถึงนิยามที่มาของเมตริกการเท่ากันเมตริกการคูณเมตริกทางสปอร์ตของเมตริกแล้วก็การหาดีเทอร์มินแนนต์ของเมตริกนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับการหาดีเทอร์มินแนนต์เมตริกที่มีมิติ 3x3 เดี๋ยวเราจะเรียนในคาบต่อไปนะครับเดี๋ยวเจอกันคาบต่อไปครับ

วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิกกันนะคะอันนี้หัวข้อที่ 2.6 นะคะเมื่อกี้มีเพื่อนมาบอกว่าอาจารย์มันก็พอได้นะแต่มันเยอะๆผมก็กลัวจะไม่ไหวอาจารย์ก็เลยให้กำลังใจไปว่าคือคุณไม่ต้องกังวลว่าคุณจะใช้สูตรอะไรยังไงตอนนี้คุณแค่คิดว่าอาจารย์แนะนำว่าสูตรเนี้ยคุณไปสูตรนี้ให้ถูกก่อนเพราะมันมีเยอะมากเลยนะคะทีนี้อาจารย์ก็จะเป็นเรื่องของไฮเปอร์โบลิกค่ะมีคนก็ยังบอกว่าอาจารย์พูดตามตรงเลยนะผมมาท่องสูตรไม่ได้ไฮเปอร์โบลิกเนี่ยอาจารย์ไม่สนใจละไฮเปอร์เขียนแค่อาจจะว่าจะไม่เขียนไฮเปอร์โบลิกภาษาอังกฤษเป็นแบบนี้แล้วอาจารย์จะเอาตัว h ค่ะมาใช้นะตอนเราอ่านค่ะคุณเห็นในหนังสือแล้วจะมี6สูตรในทำนองคล้ายๆกันเลยแต่ตอนอ่านเนี่ยอาจารย์บอกว่าอาจารย์ก็จะมี3สูตรเหมือนเดิมเห็นไหมยังใจดีนะใครที่มีความรู้สึกว่าอาจารย์ผมไม่ได้คุณก็ต้องพยายามค่ะอาจารย์ยังไม่ท้อแท้ที่จะสอนเลยนะสอนอย่างเงี้ยมา20ปีเรื่อย

เนี้ยแบบเนี้ยก็ไม่เคยท้อแท้นะที่จะสอนนะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะดิฟค่ะคุณรู้จักตรีโกณมิติเบื้องต้นคือรู้จักอะไรนะเหมือนเดิมเลยไซน์คอสแทนและถ้าคุณดูในหนังสือค่ะวันนี้ไซน์ของเราไม่ใช่อ่านว่าไซน์อะไรนะคุณต้องอ่านว่าดิฟไซน์ไฮเปอร์โบริกยูดิฟคอสไฮเปอร์โบริกยูดิฟแทนไฮเปอร์โบริกยูใช่แค่ชื่อเฉยๆแค่ชื่อบดายใช่ไหมหนุ่มเหนือหน้า88ค่ะใช่อ่ะเพราะฉะนั้นวิธีการท่องเหมือนเดิมเลยค่ะดิฟไซน์ได้อะไรคะคอสไฮเปอร์โบริกยูแต่ดิฟคอสค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ลบจะไม่ได้อยู่ที่ตัว c แต่สูตรลบจะไปอยู่ที่4 5 6แค่นั้นเองนอกนั้นเหมือนกันหมดไม่เชื่อผมไม่เชื่ออาจารย์อาจารย์บอกผมให้ผมฟังดิฟไซน์ได้คอสดิฟคอสได้ไซน์ไฮเปอร์โบริกค่ะลำไยไม่เกี่ยวค่ะอย่าเพิ่งมาอยากกินลำไยห้ามกินลำไยตอนนี้หนุ่มเชียงรายมีลำไยใช่ไหมอ้าวตัว T ค่ะตัว T ไฮเปอร์โบริกหรือตรีโกณมิติที่มีตัว T ชื่อว่าอะไรคะคอสเป็นตัว T ค่ะคอสไฮเปอร์โบริก U ค่ะอาจารย์ลืมครับข้างหลังต้องมี DU by DX ใช่ DU by DX แล้วทีนี้เราก็จะมาท่องใช่ไหมแทนคุณต้องท่องสูตรที่3สูตรเดียวใครท่องไม่ได้ยกมือไม่ได้ต้องไปมองค่ะที่เราจดไว้ในเอกสารดิฟแทนได้อะไรนะคะได้เสกไฮเปอร์โบริกยูสองตัวต้องท่องอันนี้ให้ได้อย่าลืม DU by DX แล้วสูตรที่6ค่ะเลยติดลบค่ะได้คล้ายๆกับเสกแต่เติมคำว่าอะไรเข้าไปโคเสกไฮเปอร์โบริกยูแล้วก็ DU by DX ผมเหนื่อยผมเบื่อแต่ว่าผมได้เบื่อแล้วผมแปลว่าผมต้องได้เพราะเบื่อที่จะฟังอยู่นั่นแหละเบื่อแล้วทีนี้ตัว C ค่ะสูตรที่2คือ C สูตรที่5ต้องเป็นอะไรคะ S S ก็คือเสกไฮเปอร์โบริกยูสูตรที่4คล้ายกันเลยเติมคำว่าโคเสกไฮเปอร์โบริกยูสูตรที่4เนี่ยเป็น C แต่สูตรที่1อ่ะเป็น S มันไม่มีทางเหมือนกันเนาะสูตรที่4 5 6ต้องติดลบแล้วสูตรที่5สมมุติเราทำข้อสอบไม่ได้แต่เราจะต้องสอบและต้องได้สัก1ข้อดิฟเสกไฮเปอร์โบริกได้อะไรคะเสกไฮเปอร์โบริกยูสูตรดิฟเหมือนไม่ดิฟไม่คุยกันแล้วค่ะฟังนะได้เสกไฮเปอร์โบริกแต่อยากได้2ตัวก็ไปดูสูตรที่3มีเพื่อนตอบมาละเสกมันยังได้2ตัวซึ่งมันเกิดจากการ dip tan hyperbolic แล้วอย่าลืมเติม du by dx หลังจากนั้นขี้เกียจท่องค่ะเรียนแบบไปเลยค่ะ cos hyperbolic u tan มี t cot ก็มีตัว t ค่ะแล้วก็ du by dx มันคุ้มนะซอกท่องสูตร dipตรีโกณก็ได้ไฮเปอร์โบริกด้วย12แล้วอินดิเกตมันก็จะตามกันมาเลยค่ะเดี๋ยวท้ายคาบเดี๋ยวปิดเทปนี้เดี๋ยวจะสอนเดี๋ยวที่บ้านเสียใจนั่นแหละเดี๋ยวก็จะสอนจะบอกว่าถ้าท่องสูตรดิฟไฮเปอร์โบริกได้อินดิเกตไฮเปอร์โบริกก็จะได้ด้วยค่ะคุณได24สูตรไปแล้วอะค่ะนะแล้วทีนี้เรามาดูกันซิอาจารย์จะไปแบบเฟี้ยวๆบ้างแล้วนะเราไปแบบด่วนๆบ้างแล้วเราจะได้มีโอกาสในการคิดเยอะๆละแล้วถ้าไม่เข้าใจเราก็มาถามกันได้หรือไปดู QR code ได้จาก YouTube นะที่ชื่อว่าธัญญารัตน์แล้วก็จิตพีระอาจจะเห็นเกมของลูกชายนิดหน่อยอย่าตกใจของเราเองไม่มีแฮกอะค่ะลูกชายเล่นครับเรามาดูค่ะตัวอย่างที่ 2.6.1 นะอาจารย์ก็ยังอยู่หน้า88ค่ะอาจารย์จะดิฟค่ะช่วยกันอ่านซิไซน์ไฮเปอร์โบริกมีกี่ตัวคะ

0: ตัวเดียวอาจารย์ก็ไม่ให้ทำดันมาทำ5 ตัวซะอีกก็อยากสอนเยอะๆเนาะเผื่อไปอ่านหนังสือก็จะได้อ่ะเราเจอโจทย์แบบนี้ปุ๊บคิดสิคิดไม่ได้ก็ดูในเอกสารค่ะเอกสารทำอะไรคะหน้า88ค่ะมองบรรทัดถัดไปใช่กระจายดิฟเข้าไปค่ะอาจารย์ก็เลยดิฟอาจารย์ทำอย่างนี้นะเพื่อที่คุณจะเข้าใจขึ้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์มีไซน์ไฮเปอร์โบลิก 3x ไม่ใส่วงเล็บด้วยนะแต่มีทั้งหมดกี่ตัวคะ5 ตัวเขียนอย่างนี้เพื่อตรงตามสูตรเดี๋ยวจะคิดได้ต่อไปค่ะใครที่ไม่ได้ก็แบบได้ละเมื่อกี้ไม่ได้ตอนนี้ต้องได้ละมันก็คือดิฟอะไรคะcos hyperbolic แล้วของมุมเท่าไหร่คะ 2x แต่มีกี่ตัวคะ4 ตัวดูสูตรซิจะใช้สูตรที่เท่าไหร่สูตรที่อาจารย์จะใช้เนี่ยพูดตามตรงเลยนะมันเหมือนมีพระเอกใช่ไหมมีตัวเด่นมีตัวแบบเด่นๆหล่อๆเฟี้ยวๆอย่างเงี้ยในห้องนี้ต้องเป็นสกายนะประมาณนี้นะมันต้องมีตัวเฟี้ยวๆประจำห้องนะอ่ะเราก็จะมาเริ่มอาจารย์จะใช้สูตรที่เท่าไหร่คะเหมือนเป็นพระเอกเลย indicate u กำลัง n d u มองในกระดาษที่อาจารย์ให้ไปสีสูตรที่เท่าไหร่สูตรที่เท่าไหร่คะสูตรที่เท่าไหร่เอ่ยสูตรที่2หรือเปล่าอาจารย์ก็ไม่เห็นนะ2ไหมครับสูตรที่2ใครบอกสูตรที่1เนี่ยเดี๋ยวโบกเลยยกกำลังเอ็นยังไม่มีเลยที
1: ่
0: 2อินดิเกต U กำลังเอ็นค่ะเพราะฉะนั้นอินดิเกตปุ๊บคุณได้มันเพิ่มมากี่ตัวคะอีก1ตัวแล้วคุณก็หารด้วยอะไรคะ n บวก1แล้วก็บวก4แบบนี้สูตรมาจากไหนสูตรมาจากกระดาษค่ะมีคนไม่ไหวละชักกระดุกกระดิกละไปละไม่ไหวละอาจารย์มีคนบอกว่าอะไรไหมมันคนละสูตรกันครับเพราะตอนนี้เราต้องใช้สูตรอะไรคะเราใช้อินดิเกตหรือเปล่าครับเราใช้หรอเราไม่ได้ใช้เราจะใช้สูตรไหนคะสูตรดิฟค่ะสูตรที่เท่าไหร่คะก็ผิดแค่นั้นนะคะสูตรอาจารย์ผิดเองสูตรที่เท่าไหร่คะสูตรที่หนึ่งหักคะแนนค่ะบอกชื่อได้นะคะไหนอ่ะ
1: 12
0: ไ
1: หมครับอาจารย
0: ์สูตร12หักคะแนนไม่ใช่ไม่ใช่คล้ายๆสูตรที่12ไม่หักคะแนนหรอกยังไม่มีเลยเร็วสูตรที่เท่าไหร
1: ่
0: สูตรที่7ครับเยี่ยมมากสูตรที่7ว่าไงคะดิฟมองไหนบ้างไหนน่ะเดี๋ยว
1: n u
0: กระชากอะไรลงมา n แล้ว u กำลัง n ก็ทำไมคะลดไป1แล้วก็ du by dxทำไมรู้สึกว่าสูตรที่อินดิเกตมันผิดก็มันไม่มีเครื่องหมายอินดิเกตอะค่ะแค่นั้นเองมีคนหัวเราะอาจารย์ผิดพาไปผิดไปไหนไปเลยอาจารย์จะเริ่มแล้วค่ะทำไมเพื่อนรู้ว่าสูตรนี้ถูกเรามาเริ่มพร้อมกันนะดิฟเหมือนกันเลย n คืออะไรพี่5 u คืออะไรคะsin hyperbolic 3x เลิศหรูจะดิฟเท่ากับแล้วนะอาจารย์กระชากเลขอะไรลงมา5แล้ว sin hyperbolic จาก5ลดไป1เหลือที่เกียรติใส่วงเล็บเอาไว้ตรงกลางก็คือจบแล้วอาจารย์ก็ดิฟแต่ u คืออะไรคะsin hyperbolic 3x นี่แหละค่ะคือเรื่องที่เราเรียนเมื่อกี้เนี้ย dx sin hyperbolic แต่อาจารย์เอาขั้นเทพเลยนะมีความสุขอาจารย์เอาขั้นเทพมีความสุขคิกคักอีกใครที่ไม่ได้เอาใหม่ค่ะ

เอาใหม่แล้วก็ฟังด้วยเดี๋ยวจะโกรธแล้วนะเดี๋ยวจะโกรธแล้วนะอาจารย์ก็จะใช้สูตรเดิมดิฟมีคนกลัวเราโกรธมองหน้าเราละดิฟn คือเลขอะไรคะกำลังก็คือเลข4ใครไม่ตอบ3หนุ่มของอาจารย์นี้เสมอใครมาอยู่ตรงนี้เท่ทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยสี่ยูคือสิ่งที่อยู่ข้างล่างยูคืออะไรคะไฮเปอร์โบริกสองเอ็กซ์อาจารย์จะดิฟแล้วนะอาจารย์ได้เท่ากับแล้วนะแต่เท่ากับมันเขียนข้างล่างเนาะกระชากอะไรลงมาคะเบื่ออาจารย์ละคอสไฮเปอร์โบริกเลยเหลือกี่ตัวเยี่ยมแล้วอาจารย์ก็ดิฟแล้วยูของอาจารย์เปลี่ยนใหม่แล้วนะชื่อว่าคอสไฮเปอร์โบริกสองเอ็กซ์ค่ะว้าวเฮ้ยผมก็ไหวนะอาจารย์อย่าดูถูกนะผมนี่วิทย์วะนะอาจารย์อาจารย์ก็วิทย์ไว้เลยนะเอาดีเอาดีอ่ะมาค่ะมาต่อไม่จบไม่จบอาจารย์ถามตรงนี้ค่ะและไปมองสูตรของตัวเองค่ะใช้สูตรอะไรคะสูตรที่หนึ่งดิฟอะไรคะไซน์ไฮเปอร์โบริกยูเท่ากับคอสไฮเปอร์โบริกยูดียูบายดีเอ็กซ์ทุกคนมองบนกระดานหยุดถือโทรศัพท์แล้วก็มองบนกระดานเดี๋ยวจะไปหักคะแนนแล้วนะเดี๋ยวไม่หยุดไม่หยุดดิฟดิฟไซน์ไฮเปอร์โบริกยูยูคืออะไรคะคุณจะได้อะไรเลยคะได้อะไรเลยคะคอสไฮเปอร์โบริกแต่ยูคือ 3x แล้วคุณก็ต้องดิฟยูค่ะยูคืออะไรคะยูมันจะเล็กลงไปเรื่อยๆอาจารย์ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้ฟังอาจารย์ด้วยเอาใหม่ค่ะชีวิตเราต้องโลกสวยเนาะให้อภัยเด็กอยู่เรื่อยๆนะอ่ะเดี๋ยวโลกจะไม่สวยนะเดี๋ยวคอยดูนะตอนโลกไม่สวยเป็นไงอ่ะสูตรต่อไปจะดิฟอะไรคะสูตรที่สองมังคอสไฮเปอร์โบริกยูติดลบไหมไม่ได้เท่าไหร่คะไซน์ไฮเปอร์โบริกยูแล้วก็ดียูบายดีเอ็กซ์ใครไม่เป็นก็ดูดิฟคอสไฮเปอร์โบริกยูยูคืออะไรคะคุณก็จะได้อะไรคะไซน์ไฮเปอร์โบริกยูแต่ยูก็คือแล้วคุณก็ดิฟยูก็คืออย่ายานค้างไปกับเพื่อนเราไม่รู้เรื่องอย่าทำเนียนอย่าฉันรู้นะฉันรู้อย่าแล้วหลังจากนั้นปุ๊บอาจารย์ล้อเล่นดิฟ 3x อาจารย์ได้เท่าไหร่คะและคูณกันเลยได้เท่าไหร่คะ16อีก3515ค่ะและอาจารย์ก็จะได้ไซน์ไฮเปอร์โบริก 3x 4ตัวแล้วก็คอสไฮเปอร์โบริก 3x แล้วดิฟก้อนนี้ได้เท่าไหร่ได้2ชักโมโหแล้วนะ2คูณกับ4เป็น8และอาจารย์ก็ได้คอสไฮเปอร์โบริก 2x 3ตัวแล้วก็ไซน์ไฮเปอร์โบริก 2x จบจริงๆแล้วถ้าสอนสูตรเมื่อกี้คุณจะใช้แค่ตรงเนี้ยคิดได้ตรงเนี้ยก็จบแล้วแต่ตอนทำง่ายๆอ่ะตอนไปเจออะไรยากโอ๊ยคณิตนี่มันยากแคลนี่มันไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้อะไรหลายๆอย่างอ่ะมาประกอบกันนะคะไปต่อมีคนตอนนี้กำลังเข้าใจละกำลังแบบต้องนั่งสมาธินิดนึงช่วยจดจำเข้าไปในใจต่อไปค่ะเราเอาทุกข้อบ้างเนาะเราจะไปแบบเร็วๆบางทีการค่อยๆไปเนี่ยก็ดีแต่บางทีเจอหลายๆตัวอย่างมันก็เป็นข้อดีอีกแบบหนึ่งนะคะต่อไปค่ะตัวอย่างที่
สองจุดหกจุดสองค่ะอาจารย์อยู่หน้า89ค่ะอาจารย์จะดิฟอาร์คไม่ใช่อาร์คแทนไฮเปอร์โบลิกสาม x ส่วนสี่เขียนแบบนี้ก็ได้ว้าวมีคนได้แล้วมั้งลองคิดตามซิต้องทำไงคะดิฟแทนไฮเปอร์อาจารย์อย่างนี้ได้ไหมอ่ะอ่ะมาแล้วมาสักขนาดนี้แล้วเนาะแต่ทั้งหมดยกกำลังอะไรคะใช่ไหมและอาจารย์ใช้สูตรอะไรคะต้องได้แล้วนะตอนนี้สูตรเจ็ดดิฟยูกำลังเอ็นกระชากเอ็นลงมายูกำลังเอ็นลบหนึ่งแล้วก็ดียูบายดีเอ็กซ์หน้าที่คุณค่ะคุณจะต้องรู้ว่า n คือเลขชี้กำลังตอบ n คือ u คือน้อยไปค่ะค่า3ส่วน 4x อ่ะ u คือแทนไฮเปอร์โบลิก 3x ส่วน 4อาจารย์จะดิฟแล้วนะอาจารย์กระชากอะไรลงมาคะ4แล้วแทนไฮเปอร์โบลิก 3x ส่วน4จะเหลือกี่ตัวคะเก่งแล้วก็ดิฟ u คืออะไรคะเห็นเหมือนเพื่อนไหมเนี่ย u คือสิ่งที่อยู่ใต้เลข4สิคะมันก็คือแทนไฮเปอร์โบลิก 3x ส่วน4ต่อไปอาจารย์ก็จะได้อะไรเอ่ยอาจารย์ก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยละไม่ได้ไปแล้ววันนี้อาจารย์ว่าอาจารย์เสกคาถาเองอันนี้อนุญาตไงก็เลยเปิดได้อ่ะและอาจารย์จะใช้สูตรอะไรต่อช่างน่าเห็นใจผู้สอนไหมแทนไฮเปอร์โบลิก u เท่ากับเฮ้ยตัวเองรู้แต่ไม่ต้องดูเลยเหรอโลดอะเสกไฮเปอร์โบลิก u สองตัว du by dx ต้องใช้สูตรนี้นะทำไมใช่ตอบนะนนตื่นดิฟแทนไฮเปอร์โบลิก u คืออะไรคะตอบทุกคนบบบบยูคืออะไรคะยูคือ3 x ส่วน4แค่นั้นนะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้อะไรเอ่ยตรงนี้อาจารย์ก็ต้องได้เป็นเสกไฮเปอร์โบลิกยูยูคือนี่มันเรียนหรือมันหลับเนี่ยแล้วก็ดิฟยูอีกทีหนึ่งคือเข้าใจไหมนี่เพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์เขียนอันนี้เหมือนเดิมเลยค่ะ4แทนไฮเปอร์โบลแต่แทนไฮเปอร์โบลิก 3x ส่วน4มีอยู่3ตัวแล้วก็เสกไฮเปอร์โบลิกของ 3x ส่วน4เนาะมี2ตัวอันนี้คือลอกมาแต่หน้าที่คุณดิฟตัวนี้หักคะแนนไม่ล่างดิฟบนค่ะดิฟ 3x ส่วน4ได้มองนี่เสื้อเขียวค่ะได้3ส่วน4ค่ะคุณแค่ดึงตรงนี้ออกมาเอง3ส่วน4 dx by dx แล้วมันก็ตัดกันค่ะคุณก็เลยตอบว่าอะไรคะ3แทนไฮเปอร์โบลิกของ 3x ส่วน4ไม่ไหวละอาจารย์เข้าใจนะหนูเข้าใจไหมหนูก็เข้าใจแต่มันต้องมีคนที่ไม่เข้าใจเพราะมันเยอะ3คนนี้เข้าใจไหมเนี่ยเสื้อเขียวนี่น่าจะได้อยู่เอาพูดอีกรอบไหมชักไม่ค่อยมั่นใจมีหนุ่มพยักหน้ากับอาจารย์แล้วพูดอีกอาจารย์เข้าใจแต่คุณไม่สกายห้ามว่าสกาย หน้าที่เราอาจจะเย็นๆนะคือมันเยอะ
คือคุณอย่าไปยึดติดว่า U ต้องเป็นตัวนี้ตลอดการไม่ใช่ U มันจะใหญ่หลังจาก

นั้นมันจะค่อยๆขยับลดเล็กลงมาเรื่อยๆอ่ะมองค่ะไอ้เมื่อกี้ปล่อยมันไปก่อนนะเรามาตรงนี้แล้วค่ะอาจารย์เอาเลข4ไว้ตรงนี้ค่ะคุณรู้ได้ยังไงว่าใช้สูตรนี้ถ้าเป็นอาจารย์บอกก็คือว่ามันมีกำลัง n กำลัง n ของเราคือเลขอะไรเอ่ย4สิ่งที่อยู่ใต้เลข4เอามาหมดเลยค่ะสิ่งที่อยู่ใต้เลข4คืออะไรคะ 3x ส่วน4เอาละนะอาจารย์จะดิฟเรเดอร์จากเดิมมี4อาจารย์ต้องทำอาจารย์กระชากก่อนกระชากเลขอะไรลงมาเลข4แล้วแทนของอาจารย์ก็เลยเหลือกี่ตัว3แล้วตามสูตรมันก็ต้องดิฟ u คืออะไรคะแทนไฮเปอร์โบลิก 3x ส่วน4แล้วไอ้ก้อนเนี้ยอาจารย์ไม่ได้คิดเลยนะแค่ลอกลงมาเฉยๆแล้วอาจารย์ก็ไปหาสูตร6สูตรเนี้ยอาจารย์ใช้สูตรที่3ตัวเองมองนะดิฟแทนไฮเปอร์โบลิก u คืออะไรคะมันลดลงมาแล้วใช่ไหมตัวจิ๋วลงนะคุณก็จะได้อาจารย์ก็เลยเอาสีเขียวมันก็เลยได้เซกไฮเปอร์โบลิก2ตัวแต่ u ชื่อว่าอะไรคะแล้วคุณก็ต้องดิฟแล้ว u ชื่อว่าอะไรนะคะนะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บไอ้ตรงเนี้ยอาจารย์ไม่ได้คิดนะอาจารย์แค่ลอกลงมาเฉยๆเนาะแล้วอันเนี้ยอาจารย์จะดิฟมีคนงงมากเลยคุณนึกถึงเรื่องเดิมสี่วันแรกกันบ้านง่ายๆอ่ะคุณดึงเลขอะไรออกมา3ส่วน4และคุณจะ dx by dx ซึ่งเสื้อเขียวจะเป็นคนตอบ dx by dx มันเป็น1คูณกับ3ส่วน4ก็ได้อะไรคะและก็เลยมาไว้ข้างหน้าแล้วมันก็ตัดกันทำไมไม่ไปไว้เอาไว้ข้างหลังเดี๋ยวคุณจะเผลอเอาเข้าไปคูณมันจะทำให้มุมของไฮเปอร์โบลิกเปลี่ยนไปผิดอาจารย์ก็เลยไปไว้ข้างหน้านะฝึกไปบ่อยๆครับเอาอีกยังไม่แล้วใจเอาเป็นรูทบ้างค่ะผมเหนื่อยอาจารย์ไปเอาแว่นมาแล้วใช่ไหมนั่งตรงนี้เห็นผลไหมคนนี้เห็นคนนี้เห็นใช่ไหมแต่คนนี้เห็นผลยังเห็นผลกับตัวเองหรือเปล่าว่ามันบังคับให้เราเข้าใจขึ้นไหมนิดหน่อยนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยววันหลังบอกผมขอบายนะที่ตรงเนี้ยอ่ะต่อค่ะอ่ะอาจารย์ยังมีเวลาอยู่เนาะ 2.6.3 ค่ะอาจารย์อยู่หน้า89ค่ะอาจารย์จะดิฟอะไรคะอ่านโจทย์ป่ะจะได้พักผ่อนบ้างโคเซกไฮเปอร์โบลิกรูท 1-5x อ่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นเนี่ยไปมองซิใช้สูตรไหนสมมุติจะเริ่มต้นทำเนี่ยอาจารย์ไม่ช่วยอ่ะสูตร7หักคะแนนค่ะทำไมใช้สูตร7ไม่ได้เพราะตอนนี้มันไม่ใช่ว่ามีโคเซกไฮเปอร์โบลิกเท่านั้นเท่านี้ตัวนี่ไม่ใช่ได้มี5ตัว6ตัวแล้วก็โคเซกไฮเปอร์โบลิกไม่ได้อยู่ในรูทค่ะเพราะฉะนั้นใช้สูตรอะไรคะโคเซกไฮเปอร์โบลิก u เท่ากับติดลบโคเซกไฮเปอร์โบลิก u และอะไรคะเห็นไหมเขาบอกสูตรอันนั้นผิดเขาก็เปลี่ยนไปแล้วก็ไปหาสูตรที่มันใช่เองมันไม่ถูกหรอกมันก็ต้องผิดกันบ้างแหละแต่หน้าที่คุณค่ะมีสีแดงตรงนี้แล้วนะมองซิเพื่อนรู้เนาะ deep cosec hyperbolic u คืออะไรตอบไม่ได้เนี่ยอันตรายค่ะเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นคุณจะได้คำตอบเป็นอะไรเอ่ยติดลบตอบเลยค่ะโคเซกไฮเปอร์โบลิกรูท 1-5x คอสไฮเปอร์โบลิกรูท 1-5x เมื่อกี้มีเสียงแว่วมาละดิฟถูกต้องดิฟ u คืออะไรคะแค่นี้เองมาตรงนี้ให้ถูก

0: แล้วก้อนนี้อาจารย์แค่ลอกค่ะคอนโทรลซีคอนโทรลวีลงมาเลยค่ะเป็นรูทดิฟได้ไหม
1: ใช่ก็ได้
0: ทำไงถึงจะทำได้เปลี่ยนเป็นอะไรคะมันจะได้หนึ่งลบห้า x ทั้งหมดยกกำลังหนึ่งส่วนสองตอบค่ะจะใช้สูตรอะไรในการดิฟคะเห็นจริงปะเนี่ยเป็นสูตรหลักนะเพื่อนน่าจะพูดถูกนะเจ็ดไหมลองเช็คนะดิฟยูกำลังเอ็นไหมคะโอ้ตายอาจารย์ใช่มันเป็นสูตรเด่นไงเหมือนเป็นพระเอกไงบอกแล้วไงสูตรที่เจ็ดนะคะ deep u กำลังเอ็นแต่เป็นอาจารย์นะอาจารย์พูดตามตรงเลยนะอาจารย์ไม่เคยท่องสูตรนี้นะเพราะคุณแค่กระชากค่ะกระชากมันลงมาค่ะแต่ถ้าคนที่ไม่เข้าใจเนาะอ่ะมองเนาะค่ะเดี๋ยวอาจารย์ลอกตัวนี้มาก่อนอาจารย์ได้ลบโคเซกไฮเปอร์บอริกรูทหนึ่งลบห้าเอ็กซ์คอทไฮเปอร์บอริกรูทแล้วก็หนึ่งลบห้าเอ็กซ์ใครที่ไม่ได้ก็ดิฟเอ็นคือเลขชี้กำลังเอ็นของคุณคือยูคือสิ่งที่อยู่ข้างล่างยูคืออ่ะฮะแล้วคุณผมครับหูอาจารย์น่ะได้ยินทุกอย่างนะหลายรอบแล้วพอได้แล้วครับกระชากค่ะกระชากอะไรลงมาคะหนึ่งส่วนสองค่ะแล้วตัวเนี้ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยแต่มันเป็นหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งค่ะได้เท่าไหร่คะแล้วได้เท่าไหร่คะหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งเร็วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเหมือนที่เพื่อนพูดอ่ะแล้วได้เท่าไหร่คะได้ลบหนึ่งส่วนสองตรงเนี้ยก็จะเป็นลบหนึ่งส่วนสองและเราเหลือตัวนี้ค่ะแล้วเราก็ดิฟยูคืออะไรคะหนึ่งลบห้าเอ็กซ์มีเพื่อนก็คือมีเพื่อนหลายๆคนอ่ะเขาก็ตั้งใจนะเขาคงเห็นใจอาจารย์อ่ะอาจารย์รู้นะโคเซกไฮเปอร์บอริกตัวเนี้ยใช่ลอกลงมาเลยค่ะนั้นอาจารย์ขี้เกียจอ่ะเนาะอาจารย์นี่อาจารย์เห็นการไกลแล้วเห็นคำตอบรอข้างหน้าแล้วคำตอบของอาจารย์จะติดลบใช่ไหมแล้วอาจารย์ก็จะต้องมีเลขสองอยู่ข้างล่างใช่ไหมค่อยค่อยคิดนะก้อนเนี้ยติดลบควรจะอยู่ข้างบนไหมลงไปข้างล่างใช่ไหมเป็นกำลังหนึ่งส่วนสองเป็นกำลังหนึ่งส่วนสองก็คือว่ามันต้องอยู่ในกำลังหนึ่งไม่เขียนละและรูทตัวนี้คือรูทที่เท่าไหร่คะสองแล้วดิฟหนึ่งได้เท่าไหร่คะแล้วดิฟลบห้า x ได้เท่าไหร่คะได้ลบห้าเพราะฉะนั้นลบกับลบเลยกลายเป็นอะไรละเป็นบวกค่ะอาจารย์ก็จะตอบเหมือนในเอกสารแบบนี้เวลาอีกเยอะไหมเอ่ยอีก10 นาทียังมีเวลาอยู่ใช่ไหมฮะอาจารย์ไปต่อเลยได้ไหมอาจารย์จะไปต่อสมมุติยังไม่ค่อยรู้เรื่องไม่รู้เรื่องรูทก็อีกค่ะตอบดีๆนะทีนี้อาจารย์พูดง่ายๆนะถ้าใครเนี่ยถึงเวลาเรียนแล้วไม่ตั้งใจเรียนนะตอนมาส่งกันบ้านอาจารย์อาจารย์ไม่ให้คะแนนได้ไหมอาจารย์ทำได้ไหมเปลี่ยนแปลงตัวเองซะนะและคุณก็รู้อยู่ว่าเราก็สอนเนี่ยเราต้องอัดเทปเราทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมๆกันมากเลยนะต้องช่วย

0: กันนะคะแล้วอาจารย์ก็จะช่วยคุณอ้าวทีนี้มาดูก้อนนี้ค่ะก้อนนี้หนุ่มแว่นข้างหน้านี่แหละค่ะทำไมผมรู้ว่าต้องเป็นสูตร7
1: ถ้าก้อนเน
0: ี่
1: ยมัน
0: ก็แบบตรงเนี้ยค่ะอาจารย์ก็ตามไอ้ตาคนนี้อยู่นั่นน่ะนะคุณเห็นไหมว่ามันคือ2ลบเศษไฮเปอร์โบลิก 7x แต่ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วนด้วยเลขอะไรคะซึ่งมันต่างจากเมื่อกี้มันเป็นโคเซกไฮเปอร์โบลิกแล้วค่อยรูทแต่ตอนนี้รูทมันคุมค่ะมันมีความต่างนะรูทมันคุมค่ะแล้วถ้าใครยังไม่รู้เรื่องถ้าเป็นอาจารย์ค่ะอาจารย์ก็เนี่ยสูตร7เหมือนเป็นพระเอกเลยค่ะดิฟยูกำลัง n อาจารย์กระชาก n ลงมายูกำลัง n ลบ1แล้วก็ du by dx คุณก็มองไปดิฟตอนสอบอ่ะทำข้อสอบไม่ได้อ่ะคุณต้องเขียนสูตรได้แล้วคุณต้องคิดว่าคุณจะเขียนอะไรคุณรู้อยู่แล้วมัวซัวแอบดูมาปุ๊บบรรทัดแรกผิดที่เหลือถูกหมดคุณคิดว่าคุณจะได้คะแนนไหมอาจารย์ตรวจอาหารใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องการให้คุณได้ความเข้าใจจริงๆข้อเดียวอาจารย์ก็ดีใจละที่คุณจะเข้าใจมันจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ดิฟ n คือเลขอะไรคะแล้ว u คืออะไรเอ่ย 7x อาจารย์กระชากแล้วนะแล้วหลังจากนั้นน่ะอาจารย์ไม่ชอบดูสูตรละเพราะมันดูแล้วมันก็งงๆนะอาจารย์ก็กระชาก1ส่วน2ลงมาแล้วตรงเนี้ยก็เป็นอะไรนะคะได้หรือยังได้อะไรล่ะมีคนรู้ละมันได้ลบ1ส่วน2แล้วอาจารย์ก็ดิฟค่ะแต่ u คืออะไรคะใช่คุณต้องเข้าใจนะถึงแม้คุณไปเจอโจทย์อะไรคุณก็จะทำได้เองอะค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะได้1ส่วน2ก้อนนี้ติดลบควรอยู่ข้างบนไหมลงมาเลยค่ะเป็น2ลบเศษไฮเปอร์โบลิก 7x มีคนใจดีด้วยอาจารย์มันเป็นสิวอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์อธิบายไม่ละเอียดเพราะมันจะเขียนเยอะมากตอนนี้มันติดลบเหมือนคนเป็นสิวลงไปข้างล่างเลยใช่ไหมแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะแปลงเป็นรูททีนี้ค่ะคุณมาดิฟก้อนนี้ดิฟ2คุณได้เท่าไหร่นั้นอาจารย์เขียนไว้ก็ได้0แล้วก็ลบมาก้อนนี้ค่ะถ้าตัวเองไม่เข้าใจคุณก็เขียนไปสิดิฟเศษไฮเปอร์โบลิก 7x เสียงหายละเสียงหายละแล้วอาจารย์จะใช้สูตรไหนคะบอกมาเลยก็ได้นะไอ้เลขอ่ะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเราก็รู้อยู่เนาะเอาสีแตกต่างหน่อยดิฟอะไรนะคะติดลบไฮเปอร์โบลิก u คุณต้องสูตรเองนะไม่งั้นคุณจะไม่ได้เลยค่ะตอนคุณสอบอาจารย์ก็ไม่ให้ด้วยจริงๆอาจารย์ติดลบนะใครที่ไม่เป็นเนาะดูนะคะดิฟเหมือนกันเลยเศษไฮเปอร์โบลิกเศษไฮเปอร์โบลิก u คืออะไรคะอะไรเด้ออาจารย์ก็จะได้อะไรคะเศษไฮเปอร์โบลิก u แต่ u คือ 7x แล้วอะไรคะแทนไฮเปอร์โบลิก u แต่ u คือ 7x จนเบื่ออาจารย์เนี่ยตรงนี้ก็จะได้2อาจารย์ทำแล้วนะ2ลบเศษไฮเปอร์โบลิก 7x ยกกำลัง1ไม่เขียนเนาะอยู่ในรูทที่ชื่อว่ารูทที่2เขาก็ไม่ชอบเขียนแล้วก็มีคนบอกอาจารย์ลืมข้างหลังใช่อาจารย์ก็ดิฟ u คืออะไรคะ 7xเก่งเลยได้ไหมเนี่ยเก่งดิฟ 7x ได้เลขอะไรคะใช่เพื่อนนะเพื่อนก็ไม่ได้อยากจะขยันตอบแล้วก็เบื่อ

0: เบื่อก็ต่อไปอย่างนั้นแหละต่อไปก็ได้ความรู้ไปนั่นแหละนะคะและ27อาจารย์ก็เอา7ไว้ข้างหน้าแต่มีคนพูดอะไรลบๆอาจารย์ผิดอาจารย์ผิดเพราะ deep set ตัวนี้ต้องได้อะไรคะมันเป็นลบแต่ข้างหน้ามันเป็นลบมันก็เลยต้องเป็นอะไรคะ
1: เป็นบวก
0: ถ้าบอกแล้วเขาบอกแล้วนะเขาบอกแล้วเขาบอกแล้วคุณลองมาคิดเถอะเดี๋ยววันหลังอาจารย์จะให้คุณทำงานส่งอัดคลิปส่งแล้วคุณจะรู้ว่ามันใช้กระบวนการคิดอะไรเยอะมากกว่านี้เดี๋ยวจะให้อัดรุ่นพี่ก็อัดคลิปส่งเฟซบุ๊กเนี่ยมันต้องใช้พลังอะไรขนาดไหนอ่ะข้อสุดท้ายค่ะเดี๋ยวใครงงสงสัยเดี๋ยวอาจารย์เซฟนะแล้วก็มาคุยกันอีกทีได้ดู QR code ก็ได้ข้อสุดท้ายค่ะอาจารย์จะดิฟอะไรคะไปละไปละไปละของอาจารย์ข้างหน้าอะไรคะดิฟอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราจะให้คะแนนแก๊งเนี้ยข้างหน้าตรงเนี้ยคูณกับอะไรคะอาจารย์ไม่ใส่วงเล็บน้อยก็ได้อ่ะไปคนอื่นเนี่ยที่ไม่ได้คะแนนแล้วก็มองค่ะมองอยากไม่ได้คะแนนก็เอาความรู้บ้างมองกระดานค่ะไม่ใช้ละโทรศัพท์ข้อสุดท้ายแล้วค่ะจะปิดจ็อบแล้วค่ะไม่ใช่สูตรห้าค่ะยังไม่สูตรห้านะคะยังค่ะมันทำอะไรกันคะตอนนี้คูณและครับดิฟผลคูณและใช่ครับไม่เห็นไหมโดนัทนั่งข้างหน้าเนี่ยดิฟคุณจะต้องรู้ว่าตอนนี้มันมีหน้ากับหลัง
2: คร
0: ับ คุณได้ว่าอะไรหน้าคือดิฟหลังแล้วก็บวกหลังดิฟหน้าไม่ต้องแย่งกันพูดค่ะเห็นไหมตอนนี้จะมีคนที่แบบที่ตอบนี่ไม่ใช่เลยนะเห็นใจค่ะเห็นใจผู้สอนค่ะตอนนี้ก็คือใช้สูตรดิฟผลคูณทีนี้ได้สูตรดิฟผลคูณอาจารย์ท่องสูตรก็ท่องได้นะแต่ผมทำไม่ได้อาจารย์ถามก้อนเนี้ยคุณต้องคิดไหมไม่สบายจะตายแล้วใช้สูตรอะไรขอหนึ่งคนยกมือมาเลยค่ะเดี๋ยวจะให้คะแนนได้อยู่แล้ว
2: เอาคะแนน
0: เอาสุดหล่อของอาจารย์ดีกว่าที่เราไปด้วยกันน่ะนุ่มสุดหล่อเธอสูตรที่เท่าไหร่สุดหล่อของเราอ้าวฮะเก่งมากเฮ้ยไอ้นั้นชมเก่งมากเฮ้ยหาสูตรให้เจอค่ะหน้าอะไรคะหน้าอะไรคะหน้า88ค่ะเร็วสุดรอดิฟอีกมีคนช่วยไหมมีคนช่วยไหมคนที่แบบอาจารย์ผมมาฟังอาจารย์อยู่เสมอเลยนะฟอร์ดไหมฟอร์ดไหมฟอร์ดลองไหมคะสูตรอะไรเอ่ยสูตรอะไรสูตร2หรือ3ไม่รู้แต่สูตรอะไร
3: เป็น3ครับ
0: บอกมาเลยค่ะไม่ให้ผมตอบละเดี๋ยวรอสูตรรอกับฟอร์ดมันว่าไงคะดิฟอะไรคะแทนไฮเปอร์โบริกเท่ากับอะไรคะไฮเปอร์โบริกยูกี่ตัวแล้วก็อะไรคะIDX สุดรอของอาจารย์ U คืออะไรครับ U คือ X กำลัง2เพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้คำตอบเป็นอะไร ช่วยเพื่อนหน่อยแล้วช่วยกันเสกไฮเปอร์โบริกกำลัง2แต่ U คือใช่ แล้วเราก็ div u คืออะไรคะต้องได้แบบนี้แล้วนะเขาไปกันถึงอย่างนี้แล้วนะแล้วอันนี้คิดไหมไม่อ่ะตอบค่ะให้เพื่อนรู้ว่าจริงๆมันไม่ได้ยากเกินความเข้าใจนะทุกคนสามารถทำได้ใช้สูตรอะไรคะอันหนึ่งหรือสองอะไรก็ไม่รู้แต่คือ div เท่ากับแต่มีเพื่อนบอกจะหลับแล้วเสียงแบบนี้ใช้สูตรเหมือนเพื่อนแล้ว u คืออะไรคะโอเคแล้วนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้คำตอบคืออะไรคะได้เลขอะไรอันเนี้ยแล้วจริงๆอาจารย์ดิฟตรงเนี้ยอาจารย์ก็ได้2 x ข้างหน้าอาจารย์เกียดแล้วไม่เขียนแล้วและดิฟอันเนี้ยอาจารย์ก็ได้5ก็อยู่ข้างหน้าละจบทีนี้มีเวลาเหลือให้อาจารย์นะเหลือหนึ่งมาอาจารย์จะถามค่ะผู้ชายแถวนี้ฉันหมายไว้แถวนี้แถวนั้นเราไม่ถามเสื้อดำนะเริ่มจากเสื้อดำไอ้นี่คือตัวอะไรครับเสื้อดำตัวที่อยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังตัวหน้าแล้วตัวนี้คือตัวที่อยู่ข้างหลังแล้วข้างล่างอาจารย์ใช้สูตรดิฟผลคูณมันคืออะไรคะหน้าดิฟบวกหลังดิฟตัวหน้าข้างเขาหน้าคืออะไรคะไซน์ไฮเปอร์โบริก 5x ดิฟตัวหลังชื่อว่าแทนไฮเปอร์โบลิก x กำลัง2บวกตัวหลังคือข้างเขาพอละข้างเขาคูณหลังคือ x กำลัง2แล้วก็ดิฟตัวหน้าก็คืออ่ะ 5x ก้อนนี้ต้องคิดไหมคะไม่ต้องเยี่ยมมากและทีนี้มันเป็นสูตรนะดูนะดิฟอันนี้แทนไฮเปอร์โบริก u ของคุณคืออะไรคะ x 2อ่ะแล้วคุณก็จะได้อะไรเลยมันตรงตามสูตรนะก็เลยได้เศษไฮเปอร์โบริกกำลัง2 x กำลัง2แล้วก็ div u คืออะไรคะ x กำลัง2ข้างเขาถัดไปนะแทนไฮเปอร์โบริก x กำลัง2คิดไหมไม่ต้องจะใช้สูตรนี้นะมองดูสูตร div sin ไฮเปอร์โบริก u คืออะไรเอ่ยก็จะได้ cos ไฮเปอร์โบริก u du by dx อาจารย์จะได้แล้วนะเพราะอาจารย์ตามสูตรนี้แล้วนะอาจารย์ก็เลยได้อะไรเอ่ย cos ไฮเปอร์โบริก 5x แล้วก็div แล้วก็ u คืออะไรเอ่ย 5x เพราะฉะนั้นอาจารย์ดิฟก้อนนี้ทุกคนช่วยกันตอบอาจารย์จะได้อะไรข้างหน้าคะแล้วดิฟ 5x อาจารย์ได้อะไรข้างหน้าคะโอเคประมาณนี้นะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติ

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการ

หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางเอกสิริปิ่นทารุจิปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้นางสาวนิภานิรันนุชเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลนางสาวนิภานิรันนุชเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาก่อนนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับตำแหน่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองมุมไบสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายจาตุรนชัยคำเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีนายจาตุรนชัยคำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนนางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์นางวรพันนีดำรงมณีเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนางสาวจิรัตยาพีรานนท์เอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยานางสาวจิรัตยาพีรานนท์เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาก่อนนายบัญชายืนยงจงเจริญเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกนายบัญชายืนยงจงเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนายชีวินณถลางเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนนายชีวินณถลางเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรียมาก่อนนายพืชพบมงคลนาวินเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศโรมาเนียเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศโรมาเนียนายพืชพบมงคลนาวินเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศมาก่อนนางสาวเอกอ่อนคุณาเจริญเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูนางสาวเอกอ่อนคุณาเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรกัมพูชามาก่อนนายต่อสรลำเอกอัครราชทูตวิสามัน

ผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในต่อสารลำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกามาก่อนนางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์นางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกมาก่อนนายเสกนพไทยสงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนายเสกนพไทยสงเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งตรงกับวันที่9สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนันด้านนายทามันสันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในวาระครบ61ปีวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสิงคโปร์ประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จอันเป็นผลจากความอุตสาหะของสิงคโปร์ในการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางระดับโลกในด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศทางเศรษฐกิจเรายังได้รับทราบด้วยความยินดีว่าตลอด6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพึงพอใจประเทศของเราทั้งสองมีค่านิยมและความมุ่งมั่นร่วมกันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในขณะเดียวกันความร่วมมือของเราทั้งสองภายใต้ความเป็นประชาคมอาเซียนก็ได้มีส่วนในการสร้างความมั่นคงและการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนของภูมิภาคด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อเสริมสร้างและขยายขอบเขตความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอาทิเศรษฐกิจดิจิตอลพลังงานสะอาดอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พุทธศักราช2560วันนี้เวลา 17:33 นาทีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริซึ่งถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันที่27มีนาคม2569สิริอายุ95ปีนางเพ็ญศรีเคียงสิริเกิดวันที่9กรกฎาคม2474ที่จังหวัดนราธิวาสวัยเด็กเรียนและเติบโตที่รัฐปีนังประเทศมาเลเซียสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากายภาพบำบัดจาก Royal Melbourne Hospital and Melbourne University ประเทศออสเตรเลียนางเพ็ญศรีเริ่มเขียนเรื่องสั้นและนวนิยายโดยได้รับคำแนะนำจากกอสุรางคนางซึ่งเป็นญาติผลงานแรกที่ได้รับการตีพิมพ์คือเรื่องสั้นชื่อตามีแววในนิตยสารเพลินจิตใช้นามปากกาว่าสิริเพ็ญและใช้นามปากกานราวดีเขียนนวนิยายลงพิมพ์ในนิตยสารกุลสตรีผลงานในระยะแรกเป็นเรื่องเบาสมองเช่นน้ำตาดาวและรักที่ปรารถนาต่อมาจึงเขียนเรื่องเกี่ยวกับชีวิตมากขึ้นเช่นลูกเลี้ยงนางอายสนสถานโดยเริ่มเขียนเรื่องสั้นเมื่อปี2504และเขียนหนังสืออย่างสม่ำเสมอมีผลงานประพันธ์ทั้งนวนิยายเรื่องสั้นบทความสารคดีบทกวีและงานแปลจำนวนหลายร้อยชิ้นโดยเฉพาะนวนิยายมีกว่า40เรื่องเช่นฟ้าใกล้ทะเลกว้างและฟ้าสางที่กลางใจได้รับรางวัลจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการงานเขียนของนราวดีมีจุดเด่นที่นอกจากจะสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้อ่านแล้วยังให้ข้อคิดในเรื่องครอบครัวความรักความภาคภูมิใจในแผ่นดินเกิดความงดงามของความหลากหลายในสังคมและในแวดวงการแปลวรรณกรรมต่างประเทศใช้นามปากกาว่าศรีธาราถือเป็นบุคคลสำคัญในแวดวงวรรณกรรมไทย
คยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยคนที่13และได้รับรางวัลสุรินทราชาประจำปี2551จากสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลนราธิปจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยปี2554และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2560ด้านครอบครัวสมรสกับนายเชี่ยวชาญเคียงสิริมีลูกสาวและลูกชายรวม4คนพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศวันนี้เวลา 15:43 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังเมนวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่21มิถุนายน2568สิริอายุ89ปีพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่เกิดวันที่15พฤศจิกายน2478เป็นโอรสในหม่อมเจ้าทองประทาสีทองใหญ่และหม่อมราชวงศ์วลีรองทรงจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆเช่นโรงเรียนอัสสัมชัญรุ่น2494โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น15โรงเรียนในเรืออากาศรุ่น2และโรงเรียนการบินวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่นที่28เริ่มรับราชการปี2497และมีความก้าวหน้าตามลำดับได้ดำรงตำแหน่งต่างๆอาทินักบินประจำกองฝูงบิน53กองบิน5ครูการบินฝูงบิน13กองบิน1หัวหน้าหน่วยบินขับไล่โจมตีไอพ่นเสนาธิการกองบิน1ผู้บังคับการกองบิน1และได้ดำรงตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้บัญชาการฐานอากาศคนที่14แห่งกองทัพอากาศไทยพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่เป็นนักบินไทยคนแรกที่ทำการบินกับเครื่องบิน F-16 นับว่าเป็นนักบินผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบินจนเป็นตัวอย่างแก่นักบินรุ่นหลังด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงตระการจิตตระการทองใหญ่ณอยุธยาสกุลเดิมเจริญรัตน์มีลูกชายและลูกสาว2คนองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรม

วดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.มหาวิทยาลัยรังสิตจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญจังหวัดชลบุรีและบริษัท Habitat Mall จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดวีระโชติธรรมารามวัดเกตสโมสรวัดบางสมัครวัดเทพนิมิตวัดอาคมสิทธาพรวัดเกาะจันทารามวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดเทพศรธรรมารามจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกดวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครวัดทุ่งยาววัดเขาพระวิเศษวัดกระพังสุรินทร์วัดแจ้งวัดท่าข้ามจังหวัดตรังสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทเพิ่มสยามเทรดดิ้งจำกัดบริษัทหริการโซลูชั่นจำกัดกลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนนคาร์จำกัดมหาชนวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมสมาคมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพชัยวัดหายโศกวัดอุดมมหาวันวัดลำดวนวัดยอดแก้ววัดสระแก้วจังหวัดหนองคายวัดธาตุวัดตราชูวนารามวัดสว่างสุทธารามจังหวัดขอนแก่นและวัดสะอาดเรืองศรีจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นายทศพลเมืองหามและครอบครัวบริษัท4แสงการโยธา1979จำกัดราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาและมูลนิธิสมจิตสุพรรณทัศน์และครอบครัวสวรรค์

ทองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุงสาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิอุบาสกอุบาสิกาและประชาชนจังหวัดชุมพรโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการกลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนนคาจำกัดมหาชนและวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและเสียพระราชหฤทัยในเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569การนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีธนารักษ์เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้บาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจดังนี้ที่โรงพยาบาลบางกรวยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นายกิติขาวเจริญที่โรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กหญิงชนนิพามงคลพุทธิวงศ์และเด็กหญิงณัฐกิตตาเท้าโสมที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กชายกิติมากรสมน้อยและที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กชายสุภพงษ์บุตรชาติเด็กหญิงฉัตรวิมลทองสดและเด็กหญิงพัชสาไซงามในวันเดียวกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันตรี

ปฏิภาณเกษมสุวรรณเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจดังนี้ณโรงพยาบาลธนบุรี2เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กชายนันทิพัฒน์อารีรักษาณโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กชายชัยพัฒน์นาคกระแสนางสาววิภาพรหุ่นดีและเด็กชายจิธารัตน์ผู้พลงณโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นางสาวชิดชนกวิจสิกะและณโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นางวัชรินทร์วัดทองและเด็กหญิงภัทธิราแพรวสมุทรยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้จ้างให้

0: ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จะจบกับเราออกไปจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า smart entrepreneur ของเรา university เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเนี่ยเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานด้วยตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely, Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ hey! ค คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็มาได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภพที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำเกษตรกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎรตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
2: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้อง เราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
3: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านตอนนลายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำ

นวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2.ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนารายณ์

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าผืนดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายวิชาสถิติพื้นฐานนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่6นะคะจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นเบื้องต้นค่ะมาดูไทม์ไลน์นะคะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงการวัดการ

ในทางสถิติพรรณนาหลังจากนี้ที่จริงแล้วเราน่าจะขึ้นเรื่องใหม่คือการใช้สถิติเชิงมานแต่ก่อนที่เราจะใช้สถิติเชิงอนุมานเราน่าจะเรียนเรื่องความน่าจะเป็นและเรียนรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นเบื้องต้นนะคะความน่าจะเป็นเบื้องต้นก่อนเพราะว่าความน่าจะเป็นเบื้องต้นเนี่ยเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้สถิติเชิงพรรณนาต่อไปนะคะมาดูความสำคัญของความน่าจะเป็นนะคะเนื่องจากการหาข้อสรุปในการใช้สถิติเชิงอนุมานเนี่ยเราต้องนำความรู้เกี่ยวกับหน้าความน่าจะเป็นเนี่ยไปใช้นะคะเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าการหาข้อสรุปส่วนใหญ่ในงานวิจัยนะคะเรากำลังอยากจะศึกษาพฤติกรรมของประชากรโดยผ่านค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะคะซึ่งการงานวิจัยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลทั้งประชากรได้ดังนั้นจึงต้องมีการสุ่มตัวอย่างมาบางส่วนแล้วเราก็มาศึกษาพฤติกรรมของตัวอย่างจากนั้นเราจะเอาค่าสถิติที่เกิดจากกลุ่มตัวอย่างเนี่ยค่ะกลับไปอธิบายพารามิเตอร์หรือลักษณะของประชากรอีกครั้งหนึ่งการที่นำข้อมูลเพียงแค่บางส่วนนะคะเพียงแค่บางส่วนนะแล้วเอาไปอธิบายใครคะเอาไปอธิบายทั้งภาพรวมของประชากรดังนั้นเรายอมต้องยอมรับว่าเราเลี่ยงที่จะบอกไม่ได้ว่ามันต้องเกิดความคลาดเคลื่อนค่ะหรือเกิดเออร์เรอร์เกิดขึ้นเองซึ่งเออร์เรอร์ตรงนี้นะคะเราสามารถอธิบายและศึกษาพฤติกรรมของเออร์เรอร์พวกนี้ได้ค่ะโดยคอนเซปต์จะต้องนำหลักการทางความน่าจะเป็นมาใช้นั่นเองนะคะเพื่อที่จะเอาข้อมูลเซตที่เป็นตัวอย่างกลับไปอธิบายพฤติกรรมของประชากรนะคะจะเห็นว่าเราจะต้องนำความน่าจะเป็นมาใช้ดังนั้นเราไปดูก่อนว่าทำไมเราต้องใช้ความน่าจะเป็นในการนำสถิติเชิงอนุมานมาใช้นะคะเนื่องจากประชากรเนี่ยใหญ่มากเลยค่ะมีจำนวนสมมติอาจารย์มีจำนวนอยู่เท่ากับ n ใหญ่แล้วกันค่ะจากนั้นเราจะสุ่มตัวอย่างมาขนาดเท่าไหร่นะคะขนาด n เล็กค่ะถ้าให้อาจารย์อธิบายแบบเกิดภาพนะคะสมมุติว่าอาจารย์มีประชากร n ใหญ่อยู่เท่ากับ3แล้วกันค่ะเพื่อเราจะได้เห็นภาพได้ชัดสมมุติอาจารย์มีประชากรอยู่เท่ากับ3หน่วยค่ะ3หน่วยนี้มีเลขอะไรบ้างสมมุติอาจารย์เก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า x1 ค่ะ x2 แล้วก็ตัว x ตัวที่3สมมุติอาจารย์เก็บค่าตัวเลขไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า x 3ค่านี้นะคะสมมุติว่าค่าที่1อาจารย์มีค่าเท่ากับเลข1ค่ะ x1 อาจารย์เนี่ยประชากรอาจารย์คือเลข1 x2 ของอาจารย์เนี่ยคนที่2ของอาจารย์สมมุติว่าอาจารย์เป็นเลข2แล้วกันค่ะ x2 อาจารย์มีเลขค่ะมีค่าเท่ากับเลข2 x3 ของอาจารย์มีค่าเท่ากับ3นี่คือลักษณะของประชากรที่แท้จริงที่มีขนาดประชากรอยู่ที่3มีค่าต่างๆคือ1 2 3ถามว่าสมมุติว่าอาจารย์อยากจะศึกษาพารามิเตอร์เกี่ยวกับค่า3ค่านี้พารามิเตอร์ที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์ค่าเกี่ยวกับตัวเลขลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นค่าอะไรนะคะที่เรียนมาคาบที่แล้วคาบก่อนหน้านี้บอกว่าสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการหาข้อสรุปเกี่ยวกับค่าแค่3ค่านี้น่าจะเป็นค่าเฉลี่ยนั่นเองค่ะค่าเฉลี่ยน่าจะเป็นการวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับตัวเลขนะคะเนื่องจากข้อมูลมีลักษณะเป็นน่าจะไม่ออดินน่าจะเป็นอินเทอร์วอลหรืออาจจะเป็นแบบประเภทเรโชสเกลนะคะซึ่งค่าเฉลี่ยของประชากรเราจะเรียกเขาว่าตัวมิวนั่นเองค่ะสมมติว่าเราคำนวณดูนะคะเลข1 2 3อยากรู้ว่ามิวมีค่าเท่ากับเท่าไหร่สูตรบอกว่าให้ซัม xi ส่วน n ใหญ่ใช่ไหมคะดังนั้นมันก็มาเลข1เลข2แล้วก็เลข3ค่ะมารวมกันแล้วหารจำนวนทั้งหมดดังนั้นมิวที่แท้จริงเลข3ตัวนี้ก็น่าจะเป็น1บวก2บวก3หาร3ได้เท่าไหร่คะก็เป็น6หาร3 6หาร3คือเลข2ค่าเฉลี่ยพารามิเตอร์ที่แท้จริงสมมติว่าเป็นเลข2เราทราบอยู่ละแต่ตอนเป็นไงคะการทำงานวิจัยเราไม่สามารถที่จะสมมติแล้วเราไม่สามารถเก็บทางประชากรนี้ได้สมมติมันใหญ่มากนะคะเก็บมาแค่ตัวอย่างบางส่วนสมมติว่าอาจารย์กำหนดขนาดตัวอย่างไว้เป็น2แล้วค่ะสมมุติอาจารย์จะเก็บข้อมูลมาสัก2หน่วยเพื่อเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดแสดงว่าอาจารย์อาจจะเจอเลขอะไรก็ได้ใน1 2 3สมมุติว่าอาจารย์

กลุ่มแรกที่เป็นไปได้อาจารย์เจอเลข1กับเลข2แล้วกันค่ะสมมุติอาจารย์เจอเลข1กับเลข2อ่ะเป็นกลุ่มตัวอย่างแรกที่อาจจะเกิดขึ้นถูกมั้ยคะเพราะอาจารย์สุ่มมาแค่2หน่วยนะคะอาจจะเจอเลข1กับเลข2หรือกลุ่มตัวอย่างอื่นที่เป็นไปได้อื่นที่เป็นไปได้อาจจะไม่เจอเลข1กับเลข2ก็ได้ค่ะอาจจะเจอเลขอะไรได้อีกคะอาจจะเจอเลข1กับเลข3ก็ได้ค่ะนี่คือตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างที่2ที่อาจจะเป็นไปได้นะคะหรืออาจารย์อาจจะเจอเลข2กับเลข3ก็ได้ค่ะอาจจะเจอเลข2กับเลข3จากทั้งหมด3ตัวเจอ2กับ3ก็ได้มีเลขอื่นอีกไหมคะที่อาจจะเจอได้1เจอ2 1เจอ3 2เจอ33เจอ2ถ้า3เจอ2อาจจะเป็นกรณีเดียวกันถูกไหมคะ2เจอ3 3เจอ2ก็แสดงว่าอันเดียวกันนะอาจารย์นับเป็น1เคสแล้วกันนะคะ1กลุ่มตัวอย่างดังนั้นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่เป็นไปได้มีแค่นี้แหละค่ะมีแค่นี้มีแค่3กลุ่มตัวอย่างที่เป็นไปได้จากนั้นถ้าเราเจอกลุ่มตัวอย่างใดๆกลุ่มตัวอย่างใดๆอาจจะไม่คือการทำงานจริงๆเราไม่ได้สุ่มมาทุกกลุ่มตัวอย่างถูกไหมแต่ตอนนี้เราจะกำลังจะศึกษาว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยค่ะทั้งหมดเนี่ยค่ะที่เป็นไปได้ดูซิว่ามีพฤติกรรมของค่าที่เราจะเอามาเป็นตัวแทนของพารามิเตอร์เป็นยังไงสมมติว่าอาจารย์เจอกลุ่มตัวอย่างแรกกลุ่มตัวอย่างแรกสมมติว่าอาจารย์เจอเลข1กับเลข2เราก็จะต้องเอาเลข1กับเลข2ไปหาตัวแทนของข้อมูลเช่นเดียวกันนะคะเราก็น่าจะใช้ตัวสถิติที่ชื่อว่าตัว x bar ถูกไหมคะเพราะข้อมูลของเราเป็นตัวเลขหา x bar ของเลข1เลข2ค่ะออกมาเท่ากับ1บวก2หาร2ก็ได้ออกมาเป็น 1.5 นั่นเองค่ะดังนั้น x bar ตัวแรกกลุ่มแรกอาจารย์ได้ 1.5 ลองไปดู x bar ของชุดตัวอย่างที่เป็นไปได้ชุดที่2ดูสิคะx bar อาจารย์เรียกเขาว่า x bar ของชุดที่2แล้วกันนะคะเลข1กับเลข3บวกกันได้4หาร2ก็ได้2นั่นเองค่ะลองไปดูพฤติกรรมของ x bar ของกลุ่มที่3ค่ะ x bar ของกลุ่มที่3 2บวก3เป็น5หาร2ก็ได้ 2.5 ตอนนี้คอนเซปต์ของสถิติเชิงอนุมานแปลว่าอะไรนะเรากำลังจะเอาสิ่งที่ได้จากตัวอย่างย้อนกลับไปอธิบายพารามิเตอร์ใช่ไหมคะพารามิเตอร์ตอนนี้อาจารย์พิสูจน์ดูว่าเอ๊ะพารามิเตอร์ที่แท้จริงคือเลข2การที่เราจะเอาเลข 2.5 หรือถ้าอาจารย์สุ่มได้กลุ่มที่2อาจารย์กำลังจะเอาเลข2หรือถ้าอาจารย์สุ่มได้ชุดแรกอาจารย์จะเอาเลข 1.5 กลับไปอธิบายตัวมิวเนี่ยมันน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนดังนั้นอาจารย์ลองมาดูพฤติกรรมของ x bar ต่างๆทั้งหมดที่เป็นไปได้นี่ดูค่ะว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเขามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นถ้าอาจารย์เอา x bar 3ตัวนี้ลองไปหาค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยหรือเรียกว่าค่าเฉลี่ยของ x ทั้ง3ตัวนะคะดังนั้นอาจารย์ก็จะต้องเอา x bar ตัวที่1เนี่ยค่ะไปบวกกับ x bar ตัวที่2ไปบวกกับ x bar ตัวที่3แล้วหาร3ดูค่ะก็จะได้ออกมาเป็น 1.5 บวก2บวก 2.5 หาร3ถูกไหมคะเฉลี่ยแล้วมิวของ x bar จะออกมาเท่ากับ2นั่นเองอ๋อนี่ไงแสดงว่าค่าเฉลี่ยโดยเฉลี่ยของตัวสถิติตัวนี้ค่ะพอดีว่าไปเท่ากับค่าอะไรพอดีเลยเนี่ยค่าพารามิเตอร์ที่เราต้องการทราบพอดีเลยค่ะดังนั้นเราก็ถือว่าการที่เราจะเอา x bar ใดๆเนี่ยค่ะกลับไปอธิบายประชากรทั้งหมดเนี่ยน่าจะมีความน่าเชื่อถือได้ทีนี้ที่มาที่ไปก็งั้นแสดงว่าถ้า n ของอาจารย์เนี่ยมีจำนวนเยอะขึ้นขนาดตัวอย่างอาจารย์ก็ไม่ใช่2ละเป็นอย่างอื่นแล้วเราไปดูพฤติกรรมของ x bar ทั้งหมดนี้ก็จะสามารถพิสูจน์ได้ว่ามิวของ x bar ก็จะไปเท่ากับพารามิเตอร์ที่แท้จริงพอดีนั่นเองค่ะเราก็ถือว่าอ๋อ x bar น่าจะเป็นการนํา x bar ไปอธิบายมิวก็น่าจะเป็นไปได้ก็น่าจะเป็นไปได้ภายใต้ความน่าจะเป็นภายได้แต่ความน่าจะเป็นทีนี้งั้นเรามาทำความรู้จักกับความน่าจะเป็นกันดีกว่าค่ะความน่าจะเป็นให้ชัดๆเลยว่าความน่าจะเป็นคืออะไรความน่าจะเป็นคืออะไรอาจารย์ขยายความนะคำว่าความน่าจะเป็นมาจากคำว่า probability ค่ะ probability หรือมันคือโอกาสของการเกิดเหตุ

เหตุการณ์ที่สนใจค่ะโอกาสของการเกิดเหตุการณ์ที่สนใจหรืออาจารย์จะเรียกเขาว่าเป็นตัวเลขก็ได้ค่ะเป็นตัวเลขตัวเลขชุดนี้จะเอาไว้ทำอะไรเอาไว้วัดโอกาสของการเกิดเหตุการณ์ที่เราสนใจนั่นเองค่ะโดยที่ค่าความน่าจะเป็นหรืออาจารย์เรียกค่าป๊อปเนี่ยนะคะป๊อปมาจากอาจารย์ย่อมาจาก probability นะคะอาจารย์อาจจะเรียกสั้นๆว่าคำว่า pop pop โอกาสความน่าจะเป็นก็คือโอกาสของการเกิดเหตุการณ์ที่สนใจซึ่งเขาบอกว่าตัวเลขที่เอามาวัดเนี่ยค่ะจะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1อ๋อนั่นแสดงว่าถ้าอาจารย์เอาความน่าจะเป็นมาพิจารณาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่สนใจสมมติอาจารย์ใช้สัญลักษณ์ p ที่ a ค่ะ pop aป๊อป A คืออะไรสมมติอาจารย์มองว่า A คือเหตุการณ์ที่เราสนใจสมมติอาจารย์บอกว่า A คือเหตุการณ์ที่สนใจ P ที่ A หรืออาจารย์เรียกเขาว่าป๊อป A คือโอกาสของการเกิดเหตุการณ์ที่สนใจดังนั้นถ้าอาจารย์บอกตามคำนิยามเมื่อกี้บอกว่าจะอยู่ระหว่างเท่าไหร่คะ0ถึง1แสดงว่าค่า pop a ค่ะสามารถวิ่งได้ตั้งแต่0จนถึงไหนคะจนถึง1นั่นเองค่ะวัดค่าความน่าจะเป็นไม่มีติดลบแน่นอนค่ะแล้วก็ค่าความน่าจะเป็นไม่เกิน1นั่นเองนะคะวิ่งอยู่0ถึง1และเขาอธิบายต่อว่าและมีค่าเข้าใกล้0ถ้ามันมีค่าเข้าใกล้ศูนย์นะคะแปลว่าเหตุการณ์ที่เราสนใจนั้นน่ะมีโอกาสเกิดขึ้นเป็นไงคะมีโอกาสเกิดน้อยนั่นเองค่ะแต่ถ้าความน่าจะเป็นที่เราคำนวณได้มีค่าเข้าใกล้เลขหนึ่งค่ะมีค่าเข้าใกล้เลขหนึ่งเช่น0.8 0.9 0.95แบบนี้นะเข้าใกล้เลขหนึ่งนั่นแสดงว่าโอกาสค่อนข้างมากนั่นเองค่ะน่าสนใจดังนั้นมันน่าจะวัดออกมาเป็นตัวเลขวิ่งอยู่ระหว่างเลข0ถึงเลข1นั่นเองนะคะแล้วมันจะเกิดความน่าจะเป็นขึ้นเมื่อไหร่เกิดเมื่อไหร่เมื่อกี้อาจารย์บอกเขาจะเกิดความน่าจะเป็นขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สนใจก่อนแล้วเราจะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจได้ยังไงบอกว่าเราต้องมีการทดลองสุ่มก่อนค่ะหรือ experiment การทดลองที่จริงต้องมีคำว่าการทดลองสุ่มในที่นี้การทดลองสุ่มบอกว่าการทดลองสุ่มคืออะไรการทดลองสุ่มคือการกระทำอะไรก็ตามค่ะที่เราสามารถบอกได้ทันทีเลยว่าการกระทำนั้นน่ะมีเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้คืออะไรบ้างโดยที่เราจะนำเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้นี้เก็บไว้ในคำว่า sample space หรือ space ตัวอย่างนั่นเองค่ะเราจะเก็บเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้ไว้ใน sample space จากนั้นสมาชิกแต่ละตัวของ sample space เราจะเรียกเขาว่าจุดตัวอย่างหรือ sample point นะคะจากนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้ถ้าเรานำมานิยามเหตุการณ์ที่เราสนใจซึ่งเหตุการณ์ที่เราสนใจจะเป็นเซตย่อยหรือ subset ของ sample space เราจะเรียกคำนั้นว่าเหตุการณ์ที่เราสนใจหรือ event นั่นเองค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ทำการทดลองสุ่มก่อนนะเหตุการณ์แรกอาจารย์ทดลองสุ่มก่อนสมมติว่าอาจารย์ทำอะไรดีทดลองสุ่มอาจารย์โยนเหรียญแล้วกันค่ะสมมติว่าอาจารย์โยนเหรียญสัก1เหรียญค่ะโยนแค่1เหรียญนะอาจารย์โยนสัก1ครั้งค่ะการโยนเหรียญ1เหรียญ1ครั้งถามว่าเป็นการทดลองสุ่มไหมเป็นค่ะเพราะว่าอะไรคะอาจารย์ทราบได้ทันทีเลยค่ะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้จากการโยนเหรียญ1เหรียญ1ครั้งเนี่ยมีอะไรบ้างทุกคนน่าจะสามารถบอกได้ใช่ไหมคะว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างคะเราเก็บเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้อาจารย์ขอเก็บไว้ใน sample space แล้วกันนะคะอาจารย์ใช้สัญลักษณ์ตัว s ค่ะ s ในที่นี้จะเก็บเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้เช่นโยนเหรียญ1เหรียญ1ครั้งอาจจะเจอเหตุการณ์อะไรบ้างคะอาจารย์อาจจะเกิดเหตุการณ์หัวก็ได้ค่ะเจอเหรียญที่ขึ้นหน้าหัวหรืออาจารย์อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่2เหตุการณ์ที่ขึ้นหน้าก้อยก็ได้ค่ะมีเหตุการณ์อื่นอีกไหมไม่มีแล้วค่ะดังนั้น sample space อาจารย์มีเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้อยู่2เหตุการณ์คือหัวกับก้อยหรืออาจารย์อาจจะเขียนหัวกับก้อยเป็นไงคะเป็นสัญลักษณ์ก็ได้ค่ะเขียนเป็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้ไม่หัว
ก็ก้อยนั่นเองทีกับ H นะคะ H กับ T แทนคำว่าหัวกับก้อยนี่แหละค่ะคือความคือการทดลองสุ่มและเหตุการณ์ sample space แต่ตอนนี้อาจารย์ยังไม่มีเหตุการณ์ที่อาจารย์สนใจเลยอะอาจารย์อาจจะสนใจอะไรก็ได้ค่ะเช่นอาจารย์อาจจะสนใจอะไรดีที่เป็น subset ของ sample space อาจารย์อาจจะสนใจเหตุการณ์ที่เกิดหัวก็ได้ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดหัวคือเหตุการณ์ที่อาจารย์สนใจดังนั้นอาจารย์อยากทราบความน่าจะเป็นของการเกิดหัวสมมุตินะคะอาจารย์อยากทราบความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ที่น่าสนใจความน่าจะเป็นนั่นเองค่ะของการเกิดหัวนะคะอาจารย์บอกว่าความน่าจะเป็นคือเหตุการณ์ที่สนใจอาจารย์ยกตัวอย่างอื่นอีกมีอีกไหมนอกที่หนึ่งเป็นหัวแล้วนะครั้งที่สองก็จะเหรียญที่สองก็ยังเป็นหัวอีกเรียกว่าหัวแล้วกันนะคะดังนั้นเหตุการณ์ที่สองคอมมาค่ะคอมมาไปเหตุการณ์ที่สองที่เป็นไปได้มีอะไรอีกคะอาจารย์อาจจะเจอหัวครั้งที่หนึ่งแล้วก็เจอเจ้าก้อยในครั้งที่สองก็ได้ค่ะหรือเขามาเหตุการณ์ต่อไปที่เป็นไปได้อีกค่ะอาจารย์อาจจะเจอก้อยแล้วอาจารย์ก็เจอคือหัวแบบนี้ก็ได้ถูกไหมและเหตุการณ์สุดท้ายที่เป็นไปได้อาจจะเจอก้อยแล้วก็เจอก้อยแบบนี้ก็ได้ค่ะก้อยก้อยจะเห็นว่าเรามีการทดลองซูมมีเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้ซึ่งตอนนี้ถ้าเราอยากรู้ความน่าจะเป็นยังไม่มีคำว่าความน่าจะเป็นเลยความน่าจะเป็นบอกว่าคืออะไรนะคือโอกาสของการเกิดเหตุการณ์ที่สนใจจากการทดลองสุ่มดังนั้นมีการทดลองสุ่มและอาจารย์เป็นนิยามเหตุการณ์ที่สนใจแล้วกันค่ะเหตุการณ์ที่สนใจในที่นี้สมมติว่าอาจารย์สนใจเหตุการณ์ A ซึ่ง A บอกว่าอาจารย์ให้ A นิยาม A คือเหตุการณ์ที่อาจารย์โยนเหรียญ2เหรียญแล้วได้หัวทั้งคู่ค่ะหัวทั้งคู่ดังนั้นอาจารย์อยากหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A หรืออาจารย์จะใช้คำว่าความน่าจะเป็นของการเกิดหัวแล้วหัวแบบนี้ก็ได้ค่ะเราอยากรู้ว่าโอกาสเกิดขึ้นเป็นเท่าไหร่บางคนสามารถตอบได้เลยนี่ไงโอกาสที่เกิดหัวมีโอกาสสูงไหมเนี่ยก็มันสามารถเกิดได้หัวก้อยก้อยหัวแล้วก็ก้อยโอกาสที่อาจารย์จะเกิดหัวทั้งคู่เนี่ยเยอะไหมคะถามว่าเยอะไหมก็น่าจะไม่เยอะนะคะไม่น่าจะเยอะนะไม่เยอะคำว่าไม่เยอะดังนั้นป๊อปของอาจารย์ก็น่าจะเข้าใกล้เลขอะไรคะน่าจะแตะเข้าใกล้เลขศูนย์นะใช่ไหมเข้าใกล้เลขศูนย์ไม่น่าจะเยอะเพราะเมื่อกี้นิยามว่าถ้าเข้าใกล้เลขหนึ่งแปลว่ามีโอกาสสูงแต่เข้าใกล้เลขศูนย์แสดงว่ามีโอกาสไม่สูงหรือมีโอกาสต่ำนั่นเองน่าจะต่ำนะหัวแสดงว่ามันน่าจะมีสูตรค่ะสูตรในการคำนวณเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าแล้วโอกาสตรงนี้คำนวณได้เลขอะไรออกมานะคะค่อยหานะแต่ตอนนี้เราต้องมาดูความหมายของความน่าจะเป็นให้ชัดก่อนหรืออาจารย์ไม่โยนเหรียญได้ไหมอาจารย์ลองตัวอย่างถัดไปอาจารย์ไม่โยนเหรียญได้ไหมอาจารย์โยนอย่างอื่นก็ได้ค่ะเช่นอาจารย์โยนลูกเต๋าก็ได้ค่ะอาจารย์โยนลูกเต๋าสัก1ลูกแล้วกันค่ะ1ลูก1ครั้งถามว่าการโยน1ลูก1ครั้งเป็นการทดลองสุ่มไหมเป็นถูกไหมเพราะว่าเราสามารถบอกทีเลยค่ะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะอาจจะเกิดเลขโยนลูกเต๋า1ลูก1ครั้งเราสนใจอะไรดีเราให้S คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้ในการเกิดแต้มของลูกเต๋าแล้วกันนะคะสมมติว่าลูกเต๋าเหตุการณ์ทั้งหมดที่แต้มลูกเต๋าจะเป็นไปได้มีอะไรบ้างอ่ะเขาอาจจะเกิดแต้ม1ก็ได้ถูกไหมเกิดแต้ม2ก็ได้ค่ะแต้ม3ก็ได้แต้ม4ก็ได้แต้ม5ก็ได้ค่ะหรือแต้ม6ก็ได้นี่แหละคือ sample space หรือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้จากการโยนลูกเต๋า1ลูก1ครั้งในการทดลองสุ่มครั้งนี้ถามว่าแล้วเหตุการณ์ที่สนใจเราเป็นเท่าไหร่เพื่อให้เราไปหาโอกาสของการเกิดเหตุการณ์ที่สนใจดังนั้นอาจารย์สมมุติว่าอาจารย์นิยามเหตุการณ์ A แล้วกันค่ะ A คือเหตุการณ์อะไรดีอาจารย์สนใจแต้มที่เป็นเลข
เลข5แล้วกันค่ะอาจารย์สนใจแต้มที่เป็นเลข5ดังนั้นถ้าอาจารย์เขียน pop A ก็แปลว่าอาจารย์อยากรู้โอกาสของการเกิดแต้มเลข5นี่ไงคะเลข5อยู่ตรงนี้อยู่ใน

subset ของ sample space โอกาสสูงไหมเนี่ยโอกาสไม่น่าจะสูงเนาะไม่น่าจะสูงนะเพราะโอกาสเลข5ก็คือมีแต้มที่เป็นไปได้ตั้งแต่เลข1 2 3 4 5แต่เราอยากได้แค่โอกาสเลข5เองมันน่าจะต่ำแต่มันเป็นเท่าไหร่ไม่แน่ใจสิแต่ถ้าให้เดานะมันน่าจะเข้าใกล้เลขอะไรคะน่าจะเข้าใกล้เลข0ค่ะเพราะโอกาสไม่น่าจะสูงนะโอกาสน่าจะต่ำโอเคงั้นแล้วเราจะหาความน่าจะเป็นได้ยังไงเราจะหาความน่าจะเป็นได้ยังไงนะคะอ่ะยกตัวอย่างเพิ่มดีกว่าเราให้เราเคลียร์เรื่องของการทดลองสุ่มก่อนสิ่งที่ชอบจะเอามาเป็นตัวอย่างของการหาความน่าจะเป็นนะคะอาจจะเป็นการอะไรคะตัวอย่างการทดลองสุ่มอะไรดีที่เห็นบ่อยมากเลยในการสอนเรื่องความน่าจะเป็นการหยิบไพ่ดีกว่าค่ะสมมติอาจารย์หยิบไพ่1ใบออกมาจากไหนคะจาก1สำรับค่ะอาจารย์หยิบไพ่1ใบจาก1สำรับเอ๊ะหยิบไพ่1ใบจาก1สำรับถามว่าเป็นการทดลองสุ่มมั้ยเป็นเพราะเราทราบอยู่แล้วว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้มีเหตุการณ์อะไรบ้างถูกมั้ยมีเหตุการณ์อะไรบ้างอ่ะเรารู้จักไพ่ไหมคะสมมุติว่าอาจารย์คลี่ไพ่ออกมาก็จะมีไพ่ทั้งหมดกี่ใบคะ1สำรับนี้บอกเป็นในๆว่ามีไพ่อยู่ทั้งหมด52ใบค่ะ52ใบมีหน้าอะไรบ้างในไพ่52ใบบางคนบอกว่ามีหน้าที่เป็นดอกจิกค่ะมีหน้าที่เป็นดอกจิกมีหน้าที่เป็นอะไรอีกมีหน้าที่เป็นโพดำค่ะมีหน้าที่เป็นโพแดงค่ะโพแดงหรือหน้าที่เป็นข้าวหลามตัดค่ะใช่ไหมมีดอกบางคนเรียกดอกข้าวหลามตัดมีดอกที่เป็นไปได้อยู่4แบบดอกจิกโพดำโพแดงแล้วก็ข้าวหลามตัดแล้วแต่ละดอกเนี่ยมีหน้ากำกับเลขกำกับอะไรบ้างเขาบอกว่าดอกจิกนะก็จะมีดอกจิกที่เป็นเอทเป็น A ใช่ไหมดอกจิกที่เป็นเลข2ก็มีนะดอกจิกที่เป็นเลข3ดอกจิกเป็นเลข4ดอกจิกเป็นเลข5เลข6ดอกจิกเลข7เลข8เลข9ดอกจิกเลข10ดอกจิกที่เป็นแจ็คดอกจิกที่เป็นแหม่มแล้วก็ดอกจิกที่เป็นคิงดังนั้นแค่ดอกจิกอย่างเดียวเนี่ยนะมีทั้งหมดกี่หน้าเนี่ยมีตั้ง13หน้าหรือ13ใบที่เป็นดอกจิกแน่แล้วโพดำล่ะโพดำก็เช่นเดียวกันค่ะโพดำก็มีเอทโพดำ2โพดำ3โพดำ4โพดำ5โพดำ6โพดำ7โพดำอาจารย์ไล่อย่างนี้แล้วกันนะก็มีหน้าแบบนี้แหละแต่แค่ไม่ใช่ดอกจิกเป็นโพดำโพแดงล่ะเหมือนกันเลยค่ะก็มีหน้าต่างๆแบบนี้มีหน้าต่างๆที่เป็นข้าวหลามตัดแบบนี้มีอย่างละกี่ใบอ่ะมีอย่างละ13ใบ13บวก13บวก13บวก13ก็จะครบ52ใบพอดีนั่นเองค่ะมีทั้งหมด52ใบนี่คือ sample space ของการหยิบไพ่1ใบจาก1สำรับถูกไหมคะจากนั้นอาจารย์มานิยามเหตุการณ์ที่สนใจดีกว่าสมมติในที่นี้อาจารย์นิยามเหตุการณ์ B ไม่ A ก็ได้นะเป็นเหตุการณ์ B อาจารย์สนใจอะไรดีอาจารย์สนใจหยิบไพ่มา1ใบแล้วเป็นเหตุการณ์ที่อาจารย์ได้ดอกจิกแล้วกันค่ะอยากถามว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ B จะเป็นเท่าไหร่ก็คือบ่งบอกถึงโอกาสของการเกิดเหตุการณ์ที่เป็นดอกจิกนั่นเองโอกาสสูงไหมเนี่ยสูงไหมนะก็มีกันอยู่52ดอกจิกมีอยู่13เนี่ยแล้วโอกาสจะสูงไหมอ่ะก็ไม่น่าจะสูงมากนะน่าจะไม่สูงมากนะคะนี่คือความหมายของความน่าจะเป็นนะคะทีนี้ความน่าจะเป็นต่างๆคำนวณจากอะไรจะต้องคำนวณออกมาเป็นตัวเลขถูกไหมเมื่อกี้บอกว่าเป็นตัวเลขเขาบอกว่าสูตรความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใดๆสมมติอาจารย์นิยามว่าเป็นเหตุการณ์ที่สนใจคือเหตุการณ์ A แล้วกันค่ะสมมติ A คือเหตุการณ์ที่สนใจดังนั้นโอกาสของการเกิดเหตุการณ์ A ที่สนใจเนี้ยเป็นเท่าไหร่เข
เราสามารถเขียนได้ในรูปของป๊อป A หรือ P ที่ A นะคะหรือเรียกว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A คำนวณจากสูตรให้เราเอา N A ไปหารกับ N ของ sample space ค่ะ N A แปลว่าอะไร N A คือจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ A ค่ะให้ไปนับดูซิว่าเหตุการณ์ที่เราสนใจอ่ะมีกี่เหตุการณ์แล้วหารกับจำนวนของ sample space ของตัวอย่างอ๋อเราจะเอา NA หาร NS นั่นเองค่ะนี่คือสูตรของความน่าจะเป็นงั้นอาจารย์ขอกลับไปดูตัวอย่างเมื่อกี้ได้ไหมอ่ะว่าอาจารย์จะได้ความน่าจะเป็นของแต่ละข้อเป็นเท่าไหร่สมมติเหตุการณ์ที่หนึ่งตัวอย่างแรกที่อาจารย์โยนเหรียญ1เหรียญ1ครั้งไว้อาจารย์อยากได้ความน่าจะเป็นจังเลยสมมติข้อนี้นะอาจารย์สมมติข้อนี้นะอาจารย์อยากได้ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ขึ้นแต้มหัวเป็นเท่าไหร่เขาบอกว่าให้เอาอะไรนะ n ของเหตุการณ์ A หรือในที่นี้อาจารย์เขียนตัว S แล้วกันนะ N คือจำนวนที่จะเกิดหัวหารกับ N ของจำนวน sample space ค่ะ NA ส่วน NS ดังนั้น NS มีกี่เหตุการณ์เนี่ยนี่ไงมีอยู่1เหตุการณ์ถูกไหมก็อาจารย์ NS อาจารย์ก็ได้1ส่วนกับ N sample space N sample space มีกี่เหตุการณ์อ่ะก็เหตุการณ์ที่เป็นไปได้มีหัว1ครั้งละก็อีก1ครั้งเขาเรียกว่ามี2เหตุการณ์ดังนั้นอาจารย์ได้1หาร2หรือจะตอบเป็นทุศนิยมก็คือ 0.5 นั่นเองค่ะอบจะได้ความน่าจะเป็นของหัวก็คือ 0.5 โอกาสสูงไหมอ่ะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าเข้าใกล้เลข0แปลว่าโอกาสต่ำถ้าเข้าใกล้เลข1แปลว่าโอกาสสูงแล้วถ้าออกมา 0.5 แบบนี้ล่ะโอกาสเป็นไงคะก็เรียกเป็นภาษาง่ายๆว่าโอกาสครึ่งหนึ่งไง50 50ที่เราจะเจอหน้าหัวในการโยนเหรียญ1เหรียญ1ครั้งถูกไหมคะโอเคงั้นลองไปดูตัวอย่างที่2ตรงนี้ค่ะตัวอย่างที่2เมื่อกี้อาจารย์ค้างไว้ว่าอาจารย์อยากรู้ว่าอาจารย์โยนเหรียญ1เหรียญ1ครั้งแล้วเนี่ยโอกาสที่อาจารย์จะได้หัวทั้งคู่แบบนี้ค่ะหัวแบบนี้เป็นเท่าไหร่งั้นเรามาคำนวณต่อเลยนะคะนะคะหัวตรงนี้เป็นเท่าไหร่สูตรความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A อาจารย์ทวนสูตรไว้ตรงนี้นะให้นับจำนวนของเหตุการณ์ A หารกับจำนวนของ sample space นะคะดังนั้นโทษทีนะคะงั้นเราไปต่อดังนั้นโอกาสของเหตุการณ์ A เป็นเท่าไหร่นะโอกาสที่จะเกิดหัวแบบนี้โอกาสหัวแบบนี้มีกี่เหตุการณ์เนี่ยไปนับดูซินี่ไงมี1เหตุการณ์ดังนั้นอาจารย์ได้1ส่วน NS ค่ะ NS มีทั้งหมดกี่เหตุการณ์1 2 3 4ค่ะ1ใน4หรือ1ส่วน4นั่นเองค่ะคำนวณออกมาได้ 0.25 นั่นเองค่ะ0.25 1ใน4 1ใน4 0.25 สูงไหมคะเนี่ยไม่สูงก็เข้าใกล้เลขอะไรคะเข้าใกล้เลข0ก็เรียกว่าไม่โอกาสไม่สูงมากค่ะโอกาสต่ำค่ะต่ำกว่า 0.5 เนาะ 0.25 โอเคงั้นลองข้อนี้ดูค่ะโยนลูกเต๋า1ลูก1ครั้งเมื่อกี้นะคะแต้มที่เป็นไปได้มี1ถึง6โอกาสที่เขาจะได้แต้มเลข5มีโอกาสเท่ากับเท่าไหร่ไหนใครคำนวณดูได้เท่าไหร่คะ NA ส่วน NS ค่ะจำนวนที่จะเกิดแต้ม5นี่ไงแต้ม5มีกี่เหตุการณ์มี1เหตุการณ์ค่ะจากทั้งหมด N sample space เท่ากับ1 2 3 4 5และ6 1ใน6นั่นเองค่ะโอกาส1ใน6คำนวณออกมาได้เท่าไหร่คะ0จุดนิดๆถูกไหมกดเครื่องคิดเลขก่อนก็ได้ค่ะ1หาร6ค่ะออกมา 0.167 แล้วกันค่ะ 0.1 กว่าโอกาสไม่สูงมากนะคะโอกาสต่ำค่ะเพราะเข้าใกล้เลขสูงมากกว่าโอเคงั้นอย่างนี้ล่ะข้อนี้อีกข้อนึงค่ะที่เราค้างไว้เมื่อกี้โอกาสที่หยิบไพ่1ใบจาก1สำรับแล้วโอกาสที่จะเป็นดอกจิกมีเท่าไหร่คะโอกาสที่เป็นดอกจิก
ต่อตรงนี้เลยนะก็ไปนับมาสิว่าเหตุการณ์ที่เป็นดอกจิกมีเท่าไหร่แล้วไปหารกับจำนวนทั้งหมดที่เป็นไปได้ใน sample space โอเคโอเคอากาศโอกาสที่เป็นดอกจิกมีเท่าไหร่เนี่ยก็ดอกจิกมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12และ13ก็เป็นเหตุการณ์13เหตุการณ์ที่เราสนใจหารกับ n ของ sample space ก็มีกี่ใบอ่ะมี52ใบนั่นเองค่ะโอกาส13ใน52หรือ13ส่วน52กดเครื่องคิดเลขออกมาเท่ากับหรือใครจะมองดอกจิกก็มี1ใน4ดอกที่ทั้งหมดไงจะมองว่าเป็น1ใน4ก็ได้นะถูกไหมหรือทอนเป็นอย่างต่ำ1ส่วน4หรือ0.25นั่นเองค่ะโอกาสที่เราจะหยิบไพ่มา1ใบจาก1สำรับแล้วเป็นดอกจิกทุกคนน่าจะพอคำว่า probability หรือโอกาสของการเกิดเหตุการณ์ที่สนใจในรายวิชาสถิติแล้วนะคะตามสูตรนี้เลยถูกไหมทุกคนน่าจะจำได้นะ p ที่ a เท่ากับนับจำนวนเหตุการณ์ที่สนใจหารกับจำนวนของ sample space ค่ะไปดูตัวอย่างต่อดีกว่าสมมติแล้วถ้าอาจารย์ไม่ได้โยนเหรียญแค่เหรียญเดียวล่ะถ้าอาจารย์โยน3เหรียญล่ะจะเกิดอะไรขึ้นโยน3เหรียญจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเราไปดูน่าจะพอนับได้อยู่นะโยน3เหรียญ1ครั้งเป็นการทดลองสุ่มใช่ไหมสมมติข้อนี้อาจารย์ถามข้อที่1ลองหา sample space หรือ space ตัวอย่างให้อาจารย์หน่อยค่ะว่ามีเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้จากการทดลองสุ่มโยนเหรียญ3เหรียญ1ครั้งค่ะอ่ะลองแจกแจง sample space ดูซิมีเหตุการณ์อะไรบ้างโยนเหรียญ3เหรียญ1ครั้งคอนเซปต์ของการโยนเหรียญบอกว่างั้นเราลองไปนั่งดูก่อนดีไหมว่าเหรียญทั้งหมดมันมีเหตุการณ์อะไรเป็นชาร์ตแผนภูมิต้นไม้แล้วกันค่ะเหรียญที่1ไม่หัวก็ก้อยถูกไหมเหรียญที่1นี้อาจจะไปเจอกับเหรียญที่2ไม่หัวก็ก้อยเช่นเดียวกันค่ะถ้าเป็นก้อยก็อาจจะไปเจอหัวกับก้อยแบบนี้ก็ได้แล้วเหรียญที่3ก็อาจจะต่อไปตรงนี้ไม่หัวก็ก้อยไม่หัวก็ก้อยไม่หัวก็ก้อยและไม่หัวก็ก้อยอ่ะแตกเป็นแผนภาพแต่แผนภูมิต้นไม้แบบนี้ความหมายนะคะนี่คือเหรียญที่1ของอาจารย์นะแล้วนี่คือเหรียญช่องนี้เป็นเหรียญที่2ของอาจารย์นะคะและช่องนี้คือเหรียญที่3ของอาจารย์เหตุการณ์ที่1ที่เป็นไปได้มีอะไรบ้างเขาบอกว่าให้แจกแจงสมาชิกมาหน่อยสิเหตุการณ์ที่1เหรียญที่1เกิดหัวถูกไหมแล้วเหรียญที่2ก็เป็นไงเกิดหัวค่ะเหรียญที่3ก็เกิดหัวอีกดังนั้นก็เรียกว่าหัวหัวหัวค่ะแล้วคอมมาต่อไปเป็นสมาชิกตัวที่2ของ sample space เหตุการณ์ต่อไปมีอะไรได้อีกคะนี่ไงอาจารย์อาจจะเจอหัวแล้วอาจารย์ก็เหวี่ยงไปเจอก้อยแทนที่จะเจอหัวอาจารย์จะเจอหัวก้อยนั่นเองค่ะหัวแล้วเจอสุดท้ายเป็นก้อยเหตุการณ์ที่3มองออกหรือยังคะอาจารย์อาจจะเจอหัวเจอก้อยแล้วก็ขึ้นไปเจอหัวแบบนี้ก็ได้ค่ะเรียกว่าหัวก้อยหัวโอเคเหตุการณ์ที่3อาจารย์อาจจะเป็นหัวก้อยหัวต่อไปมองออกหรือยังเมื่อกี้หัวก้อยหัวอาจารย์อาจจะเป็นหัวก้อยก้อยก็ได้ถูกไหมหัวก้อยก้อยเหตุการณ์ต่อไปอาจารย์อาจจะสตาร์ทที่ก้อยก่อนก้อยหัวหัวค่ะก้อยหัวหัวต่อไปก้อยหัวลงมาเจอก้อยบ้างก้อยหัวก้อยก้อยหัวก้อยต่อไปอาจจะเป็นก้อยก้อยหัวก็ได้ถูกไหมก้อยก้อยหัวหรืออาจจะเจอก้อยก้อยก้อยก็ได้ค่ะก้อยก้อยก้อยโอเคอ่ะครบแล้วค่ะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้มีทั้งหมดกี่เหตุการณ์เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8เหตุการณ์นั่นเองค่ะจากการทดลองสุ่มโยนเหรียญ3เหรียญ1ครั้งแล้วเหตุการณ์ที่สนใจข้อที่2บอกว่าลองนิยามเหตุการณ์ที่สนใจลองเกิดหัว2เหรียญดูซินั่นแสดงว่าข้อนี้อาจารย์ลองนิยามเหตุการณ์ที่สนใจเป็น A เหตุการณ์ที่เกิดหัว2เหรียญค่ะ
หัวสองเหรียญเกิดหัวสองเหรียญแสดงว่าไม่มีก้อยปนมาเลยถูกไหมไม่มีก้อยปนมาเลยถ้าข้อนี้อาจารย์ถามเพิ่มหรือยังไม่ถามดีกว่าลองแจกแจง samples เหตุการณ์ A ซิว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างบอกได้ไหมเหตุการณ์ A ที่เป็นที่เกิดขึ้นทั้งหมดมีหัวสองเหรียญหัวสองเหรียญแสดงว่ามีก้อยได้นี่เพราะเราโยนตั้งสามเหรียญหัวสองเหรียญมีอะไรบ้างไปไล่ดูสิสองเหรียญอันนี้ใช่หัวสองเหรียญไหมไม่ใช่โอ้ขอโทษนะโอเคนี่ใช่หัวสองเหรียญไหมใช่สิหัวก้อยไงเรียกว่าหัวสองเหรียญแสดงว่าเป็นเหตุการณ์ที่เราสนใจหัวก้อยหัวได้ไหมได้สิหัวก็ได้ค่ะก้อยหัวก้อยได้ไหมก้อยหัวก้อยไม่ได้ค่ะก้อยหัวก้อยไม่ได้ค่ะต่อไปก้อยหัวได้ก้อยหัวก็เรียกว่ามีหัวสองเหรียญก้อยหัวก้อยได้ไหมไม่ได้ก้อยหัวได้ไหมไม่ได้ก้อยได้ไหมไม่ได้เพราะเหตุการณ์ที่สนใจแค่หัวสองเหรียญอ๋อครบแล้วค่ะครบแล้วนั่นแสดงว่าเหตุการณ์ A มีทั้งหมด3เหตุการณ์ค่ะสมมุติข้อนี้อาจารย์ถามต่อจงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A ดูสิคะว่าเหตุการณ์ที่อาจารย์อยากรู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดหัว2เหรียญเนี่ยมีโอกาสเท่ากับเท่าไหร่สูตรก็ NA ส่วน N sample space ถูกไหมคะได้เท่ากับ NA เป็นเท่าไหร่เนี่ยนี่ไงมี1มี2มี3เราแจกแจงไว้เนี่ยมี3เหตุการณ์จาก n sample space ทั้งหมด8เหตุการณ์นั่นเองค่ะดังนั้นความน่าจะเป็นข้อนี้ตอบจะตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ํา3ส่วน8ก็ได้นะแต่ถ้าเราอยากรู้ว่ามันมากหรือน้อยโอกาสสูงหรือต่ําเราลองเอา3ไปหาร8ดูนะคะได้ 0.375 นั่นเองโอกาสสูงมั้ยก็ไม่ถึงครึ่งเนาะก็ไม่ถึงครึ่งนะโอกาสก็ไม่สูงมากนะคะเกิดหัว2ครั้งนี่คือตัวอย่างของการคำนวณความน่าจะเป็นเมื่อกี้ทอดลูกเต๋า1ลูก1ครั้งเมื่อกี้เราลองแจกแจง sample space ไปละทุกคนน่าจะพอทำได้ถูกไหมจำนวน sample space อาจารย์เร็วๆเลยนะแสดงว่ามีหน้า1หน้า2หน้า3หน้า4หน้า5และหน้า6ค่ะการทดลองสุ่มนี้มี sample space อยู่อาจารย์เรียกเขาว่า NS ก็ได้ค่ะตรงนี้ NS จำนวนเหตุการณ์ของการทดลองสุ่มนี้ก็คือมี6นั่นเองค่ะมีค่าเท่ากับ6 NS แล้วเหตุการณ์ที่สนใจคืออะไรตอนนี้เขาอยากให้เหตุการณ์เกิดแต้มขี้ค่ะสมมติอาจารย์ให้ A คือเหตุการณ์ที่เราสนใจเกิดแต้มขี้เกิดแต้มขี้ดังนั้นแซมเปิลสมาชิกอาจารย์เรียกสมาชิกของ A นะคะสมาชิกของ A หรืออาจารย์เรียกเขาว่า NA เนี่ยมีกี่เหตุการณ์คะแต้มเลขขี้ค่ะเลขขี้มีอะไรบ้างอะเลข1เลข3เลข5มีทั้งหมดกี่เหตุการณ์3เหตุการณ์ดังนั้นสมมติอาจารย์เพิ่มข้อ3คำถามที่3ข้อนี้จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A ซิเป็นเท่าไหร่เราก็จะต้องเอาสูตร NA ไปหารกับ N sample space นั่นเองใช่ไหมคะ NS NA บอกว่าเป็น3 N sample space บอกว่าเป็น6สามส่วนหกหรือเศษหนึ่งส่วนสอง 0.5 นั่นเองค่ะโอกาส 50% ครึ่งหนึ่งที่เราจะได้แต้มที่เป็นเลขขี้นั่นเองค่ะโอเคนี่ตัวอย่างทอดลูกเต๋าลูกเต๋าสองลูกได้ไหมเต๋าสองลูกได้ไหมถามว่าได้ไหมก็ได้สิลูกเดียวเมื่อกี้อ่ะแล้วถ้าสองลูกเป็นไงอ่ะถ้า2ลูกลองดูซิว่า sample space ของ2ลูกจะเป็นยังไงอาจารย์ลองนะ sample space ของ2ลูกก็เราก็จะมองเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะเหมือนกับที่เราแจกแจงหัวก้อยเมื่อกี้แต่แทนที่หน้าลูกเต๋าจะเป็นแค่หัวก้อยตอนนี้หน้าลูกเต๋าไม่ใช่หัวก้อยนะเป็น1 2 3 4 5 6ก็แปลว่าถ้าลูกที่1เป็น
เลขหนึ่งล่ะเป็นเลขสองก็ได้นะสามก็ได้นะสี่ก็ได้นะห้าก็ได้นะหกก็ได้นะนี่คือรูปที่หนึ่งรูปที่สอง

าจจะเป็นเลข1อีกก็ได้หรือเป็นเลข2ก็ได้หรือเป็นเลข3ก็ได้เลข4ก็ได้เลข5ก็ได้หรือเลข6ก็ได้ถูกไหมแต้ม2แต้ม3ก็เหมือนกันค่ะมีเหตุการณ์ซ้อนอยู่ตรงนี้อีกเหมือนกันเลยเหมือนมีอีก6เหตุการณ์ที่ซ้อนอยู่ตรงนี้ค่ะ2อาจจะไปเจอ1 2ไปเจอ2เนี่ย6อาจจะไปเจอสุดท้ายกิ่งนี้อาจจะเป็น6เจอ6แบบนี้ก็ได้ถูกไหมดังนั้นเราลองแจกแจงอาจารย์แจกแจงสมาชิก sample space ออกมาเป็น1เจอ1ก็ได้ค่ะ1เจอ2ก็ได้1เจอ3 1เจอ4โอเค1เจอ3เอาใหม่นะ1เจอ4 1เจอ5และ1เจอ6ต่อไปเหตุการณ์ต่อไปอาจจะ2ก็ได้ค่ะรูปแรกเป็น2 2เจอ1 2เจอ2 2เจอ3 2เจอ4 2เจอ5และ2เจอแต้ม6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5หรือ3 6ก็ได้ค่ะ4 1 4 24 3 4 3 4 4ขอโทษฮะ4 4 4 5หรือ4 6ก็ได้ใช่ไหมหรือขึ้นต้นด้วย5ก็ได้5 1 5 2 5 3 5 4 5 5และ5 6อ๋อยังไม่หมดขึ้นยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะอ่ะขึ้น6บ้าง6 1 6เจอ26เจอ3 6เจอ4 6เจอ5หรือ6เจอ6แบบนี้ก็ได้โอ้ n sample space เป็นเท่าไหร่เนี่ยนับแล้ว1 2 3 4 5 6 36เหตุการณ์ค่ะ ns ในที่นี้36เหตุการณ์โอ้ยถ้าหาความน่าจะเป็นขออนุญาตลบตรงนี้นะความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใดๆอ่ะข้อที่1เขาบอกว่าหาความน่าจะเป็นที่ได้ผลรวมของแต้มน้อยกว่า5ผลรวมของแต้มด้วยนะเหตุการณ์ A คือผลรวมอาจารย์เขียนซัมแบบนี้แล้วกันนะซัมผลรวมของแต้มแต้มเป็น x แล้วกันนะแล้วออกมาเป็นไงคะน้อยกว่า5ซัมแล้วน้อยกว่าเลข5ความน่าจะเป็นของ A จะเป็นเท่าไหร่ดังนั้นเราต้องไปหา NA มาก่อนค่ะNA มีกี่เหตุการณ์เราไปนับกันว่าผลรวมของแต้มน้อยกว่า5มีกี่เหตุการณ์1 1ได้ไหมได้สิ1 1รวมแล้วได้2น้อยกว่า5ได้ค่ะ1 2ได้ค่ะเพราะผลรวมได้3 1 3ได้ไหมได้ค่ะเพราะผลรวมได้4 1 4ได้ไหมผลรวม4กับ1เป็น5ไม่ใช่สิเขาอยากได้น้อยกว่า5ดังนั้น1ใช่ค่ะ1 5ไม่ใช่ค่ะ1 6ไม่ใช่ค่ะ2 1ได้2 1เป็น3 2 2 2กับ2บวกกันเป็น4ค่ะได้ค่ะ2 3ไม่ได้2 4ไม่ได้2 5ไม่ได้3 1ได้มั้ย3 1บวกเป็น4ได้ค่ะ3 2ได้มั้ยไม่ได้ค่ะ3 2ไม่ได้โอเคงั้นไม่นับครบแล้วค่ะนอกนั้นน่าจะผลรวมเป็นไงคะมากกว่าหรือเท่ากับ5หมดเลยดังนั้นเราไปนับกันซิว่า NA มีเท่าไหร่1 2 3 4 5และ6เหตุการณ์ค่ะ6เหตุการณ์นั่นแปลว่า NA เราคือ6ไปหาความน่าจะเป็นของ A ได้แล้วค่ะความน่าจะเป็นของ A NA ส่วน NS ดังนั้น6ส่วน36นั่นเองค่ะ6ส่วน36บางครั้งเราก็ตอบเป็นทศนิยมดีกว่าจะได้รู้ว่าเยอะหรือไม่เยอะ6หาร36ได้เท่ากับ 0.11 นะ167ค่ะ 0.1 กว่าๆแค่นั้นเองไม่สูงค่ะโอกาสที่เราจะได้ผลรวมของแต้มโทษนะรวมของแต้มน้อยกว่า5นะคะเท่ากับ 0.167 โอเคอีกข้อนึงดีกว่าอาจารย์อยากหาความน่าจะเป็นที่ลูกแรกขึ้นแต้ม4โอกาสที่ลูกแรกขึ้นแต้ม4มีโอกาสเท่ากับเท่าไหร่สมมติอาจารย์ให้เป็นเหตุการณ์ B แล้วกันนะแต้มแรกไม่สิลูกแรกนะลูกแรกขึ้นแต้ม4ค่ะมีโอกาสเท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นเราไปนับเหตุการณ์ B ดูสิคะว่าลูกแรกขึ้นแต้ม4มีกี่เหตุการณ์
ถามว่า1 1ได้ไหมไม่ได้ขึ้นแรม4นี่ไง4 1ถูกไหม4 2ก็ได้4 3ก็ได้4 4ก็ได้4 5ก็ได้4 6ก็ได้1 2 3 4 5 6หมดแล้วเนาะลูกแรกขึ้นแต้ม4มี6เหตุการณ์ค่ะ NB ดังนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ B หรือลูกแรกแต้ม4มีค่าเท่ากับ6ส่วน sample space มี36 6ส่วน36อ๋อโอกาสเท่ากับเมื่อกี้เลย1 0.1667นั่นเองค่ะโอกาสข้อ2ลูกแรกขึ้นแต้ม4จะเห็นว่าเราเริ่มใช้สูตรความน่าจะเป็นละค่ะ NA ส่วน NS แต่ปัญหาของเราในเรื่องความน่าจะเป็นไงรู้ไหมเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้เนี่ยบางกรณีเขาเยอะจังเลยเนี่ยเช่นตอนนี้อาจารย์โยนลูกเต๋าแค่2ลูกเองนะแต่ว่าสเปซก็ปาไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย36แล้วค่ะถ้าโยน3ลูกล่ะโยน4ลูกได้ไหมโยน5ลูกได้ไหมแล้วเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดจะเยอะแค่ไหนเนี่ยแล้วเราต้องนับเหตุการณ์ที่เราสนใจอีกถูกไหมโอ้เหตุการณ์ทั้งหมดอาจจะเป็นไปได้มีเยอะมากเลยค่ะเราอาจจะไม่สามารถแจกแจงสมาชิกเหมือนข้อนี้ได้หมดก็ได้ค่ะแต่เราก็อยากหาความน่าจะเป็นนะเนาะทำยังไงดีหรือบางครั้งเราอาจจะอย่างข้อเมื่อกี้ลูกเต๋าโยน2ลูกเหรียญก็เหมือนกันเมื่อกี้อาจารย์โยน1เหรียญก็พอได้นะนับหมดอยู่นะ sample space โยน2เหรียญตรงนี้ก็พอได้นะโยน3เหรียญก็ยังพอได้อยู่โยน4เหรียญเป็นไงโอ้มันก็จะต้องต่อไปอีกนะอาจารย์โยน5เหรียญโยน6เหรียญต่อไปอีกโยนสัก10เหรียญ sample space น่าจะเยอะน่าดูเลยงั้นทำยังไงดีอ่ะเราจะนับ sample space ยังไงดีเพื่อที่จะเอามาช่วยในการหาความน่าจะถูกไหมงั้นปัญหาความน่าจะเป็นไม่ใช่แค่สูตร NA ส่วน NS ที่เรามีและทราบอยู่ตรงนี้แล้วแหละมันยากตรงไหนคะเราต้องไปนับเหตุการณ์ที่สนใจกับนับจำนวนของ sample space ตรงนี้ค่ะว่ามีกี่เหตุการณ์อันนี้คือปัญหาหลักของเรื่องนี้ละงั้นคาบหน้าเราจะเรียนอะไรดีคะคาบหน้าเลยบอกว่างั้นเรามาเรียนนี่ดีกว่าค่ะเทคนิคการนับดีกว่าเทคนิคการนับเราจะได้นำเทคนิคการนับมาช่วยนับจำนวนเหตุการณ์ที่สนใจแล้วก็นับจำนวนของใครคะ sample space เพื่อให้เรานำมากลับมาหาความน่าจะเป็นอีกครั้งนั่นเองค่ะเทคนิคการนับนี้เดี๋ยวเราจะเจอในคาบถัดไปนะคะสัปดาห์ถัดไปโอเคงั้นวันนี้สำหรับเรื่องของคอนเซปต์ความน่าจะเป็นเบื้องต้นของวันนี้น่าจะจบเพียงเท่านี้ไว้ก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโช๊คยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABSสปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซนเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่างๆ
0: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจร

0: อนหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมรายวิชาสมการเชิงอนุพันธ์และปัญหาค่าขอบในวันนี้ทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณบัมภานะคะวันนี้เราพบกันในสัปดาห์ที่6นะคะหัวข้อที่เราจะมาบรรยายในวันนี้เรื่องสมการแบนลีนะคะเราเริ่มต้นกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับสมการแบนูนีกันก่อนด้วยนิยามต่อไปนี้นะคะนิยามนะคะสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งนะคะ

กับ y ยกกำลัง n นะคะรูปแบบนี้โดยที่ n ตรงนี้นะคะ n เนี่ยจะไม่เท่ากับต้องไม่เท่ากับ0และ1นะคะจะเห็นว่าสมการนี้จะคล้ายๆกับสมการเชิงเส้นนะคะด้านซ้ายมือนะคะทางขวามือจะมีพจน์ของ qx คูณกับ y กำลัง n พจน์ที่เป็นพจน์ y กำลัง n จะเป็นพจน์ที่เพิ่มเข้ามานอกเหนือจาก qx นะคะมี qx คูณกับ y กำลัง n นะคะจะเห็นว่าถ้าให้ n เป็น0หรือ n เป็น1เนี่ยสมการเนี่ยจะเป็นสมการเชิงเส้นตามปกตินะคะสมการนี้นะคะจะเรียกว่าสมการเบอร์นูลีระดับขั้น n นะคะจะเรียกว่าสมการเบอร์นูลีระดับขั้น n โดยที่เราดูจากตัวยกกำลังของ y ยกกำลัง n เนี่ยนะคะ n ตัวนี้ก็สามารถที่จะเป็นค่าบวกก็ได้ค่าลบก็ได้เป็นเศษส่วนก็ได้นะคะก็แต่ไม่ต้องไม่เท่ากับ0และ1นะคะเป็นจำนวนจริงที่ไม่เท่ากับ0และ1สำหรับเมื่อเราเจอสมการเบอร์นูลีแล้วเราจะหาผลเฉลยของสมการเบอร์นูลีได้ยังไงนะแล้วก็แตกต่างจากสมการเชิงเส้นได้ยังไงยังไงบ้างอะนะคะหลักๆแล้วก็คือวิธีการเนี่ยเราจะพยายามเปลี่ยนสมการเบอร์นูลีเนี่ยนะคะให้เป็นอยู่ในรูปแบบของสมการเชิงเส้นแล้วเราก็จะใช้วิธีการของสมการเชิงเส้นนำมาช่วยนะคะเพราะนั้นขั้นตอนในการหาผลเฉลยเนี่ยก็จะมีขั้นตอนหลักๆดังนี้นะคะการหาผลเฉลยเราจะมีขั้นตอนที่1นะคะจะมีการนำ y ยกกำลังลบ n คูณสมการที่1สมมติเรามองว่าสมการนี้เป็นสมการที่1นะคะเราจะเปลี่ยนสมการนี้ให้เป็นสมการเชิงเส้นเพราะฉะนั้นอันดับแรกเนี่ยจะเห็นว่าสิ่งที่มันแตกต่างจากสมการเชิงเส้นก็คือมันมีพจน์ y ยกกำลัง n อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการกำจัดพจน์นี้ออกไปเพราะฉะนั้นทำยังไงก็คือเราจะคูณด้วย y ยกกำลังลบ n เข้าไปนะคะมันก็จะทำให้พจน์นี้หายไปแต่มันต้องคูณทั้งสองฝั่งนะคะทีนี้พอคูณทั้งสองฝั่งฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะต้องมีการจัดรูปนะคะนั่มนะคะ y ยกกำลังลบ n นะคะคูณสมการหนึ่งสมการหนึ่งสีแดงเกียร์นะคะสมการที่1นะคะตลอดทั้งสมการเลยนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนที่2นะคะเราจะมีการเปลี่ยนตัวแปรใหม่นะคะเป็นตัวแปร v นะคะเปลี่ยนตัวแปรใหม่นะคะโดยให้ v เท่ากับ y ยกกำลัง1ลบ nนะคะถ้าเราไปเจอพจน์ไหนที่มี y ยกกำลัง1ลบ n นะคะก็คือจะเป็นพจน์ที่มี px คูณ y อยู่เมื่อเราคูณด้วย y ยกกำลังลบ n เข้าไปนะคะจะเห็นว่าเราต้องคูณด้วย y ยกกำลังลบ n เข้าไปทั้งสองฝั่งใช่ไหมเมื่อกี้ y ยกกำลังลบ n ฝั่งนะคะก็จะคูณ y ยกกำลังลบ n ฝั่งนี้ฉะนั้นรวมกับอันนี้มันจะเป็น y ยกกำลัง1ลบ n เราจะมีการเปลี่ยนพจน์เนี้ยนะคะให้เป็น v นะคะเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้ v เท่ากับ y ยกกำลัง1ลบ n เนี่ยนะคะถ้าเราดิฟมันค่ะพิจารณาตรงนี้นิดหนึ่งนะคะถ้าเราดิฟ v เทียบกับตัวแปร x เราก็จะได้เราก็จะดิฟด้านขวาใช่ไหมคะก็จะดิฟ y ยกกำลัง1ลบ n นั่นเองนะคะก็จะได้1ลบ n y ยกกำลังลบ n นะคะแล้วก็ dy by dx นะคะแล้วอันนี้มัน

ือมันจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง dv by dx และ dy by dx เพราะฉะนั้นถ้าเราจะหา dy by dx นะเราสามารถย้ายพจน์เนี้ยไปหาอีกฝั่งหนึ่งได้หรือว่าถ้าเราต้องการหา y ยกำลังลบ n dy by dx เราก็ย้ายเฉพาะหนึ่งลบ n ไปหาอีกฝั่งได้อย่างนี้เป็นต้นค่ะขั้นตอนที่สามนะคะสมการใหม่ที่เราได้เมื่อเราเปลี่ยนตัวไปในสมการที่สองสมการใหม่ที่ได้เนี่ยจะเป็นสมการเชิงสิ้นนะคะสมการใหม่ที่ได้นะคะจะเป็นสมการเชิงสิ้นจากนั้นให้เราทำการหาผลเฉลยตามปกตินะคะก็หาผลเฉลยโดยรูปแบบวิธีของสมการเชิงสิ้นตามปกตินะคะที่เราเรียนมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะจนได้ผลเฉลยออกมานะคะพอขั้นที่สี่ก็คือต้องเปลี่ยนตัวแปรกลับเป็นตัวแปรเดิมนะคะเปลี่ยนตัวแปรกลับเป็นตัวแปรเดิมก็คือเมื่อกี้เราให้ y เท่าให้ v เท่ากับ y ยกกำลังหนึ่งลบ n ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องเปลี่ยนนะเมื่อเราเจอ v ตรงไหนเราก็เปลี่ยนเป็น y ยกกำลังหนึ่ง n นะคะก็จะกลายเป็นตัวแปร y เหมือนเดิมนะคะ อันนี้ก็คือขั้นตอนในการหาผลเฉลยนะคะสรุปอีกทีก็คือหลักๆก็คือสมการไบนารีเนี่ยมันจะมีพจน์ที่มี y ยกกำลัง n คูณอยู่นะทั้งหมดเนี่ยมันจะคล้ายๆกับสมการเชิงเส้นแต่มันมีพจน์เนี่ยคูณกับ qx อยู่นะเพราะฉะนั้นเราจะทําการกําจัด y ยกกําลัง n ออกก็จะต้องนํา y ยกกําลังลบ n เนี่ยค่ะคูณตลอดนะเพื่อจะกําจัดพจน์เนี่ยอย่างน้อยทางขวาก็คือเพื่อให้ทางขวาเนี่ยเหลือเฉพาะ qx ใช่ไหมคะจากนั้นเราจะมีการจัดพจน์ทางซ้ายโดยการเปลี่ยนตัวแปรให้เป็นตัวแปร v โดยให้ v นั้นเท่ากับ y ยกกำลังหนึ่งลบ n นะคะแล้วก็จัดการเปลี่ยนตัวแปรเป็นตัวแปร v กับ x นะคะสมการใหม่ที่ได้นะคะจะเป็นสมการเชิงเส้นแล้วเราก็หาผลเฉลยโดยวิธีของสมการเชิงเส้นจากนั้นเปลี่ยนตัวแปร v เป็น y ยกกำลังหนึ่งลบ n นะคะให้เป็นตัวแปรเดิมนะคะก่อนอื่นนะคะจะขอยกตัวอย่างการหาระดับขั้นนะคะอย่างเช่นตัวอย่างต่อไปนี้ก่อนที่จะไปดูตัวอย่างแบบตัวอย่างเต็มรูปแบบ

ากับ x y กำลังสามค่ะอันที่สอง y พรามบวก y ส่วนสอง x เท่ากับ x ส่วน y กำลังสามนะคะจะเห็นว่าสองข้อนี้นะสมการที่หนึ่งเนี่ยอยู่ในรูปแบบของสมการแบนดูนีเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีพจน์y พรามหรือ dy by dx นะคะบวก px คูณ y ซึ่งตรงนี้ px ก็คือ1นะคะแล้วก็เท่ากับ qx คูณ y ยกกำลัง n นะคะอันนี้จะเป็น qx อันนี้ก็จะเป็น y ยกกำลัง n เพราะฉะนั้นถ้าถามว่า n คืออะไรนะคะระดับขั้นคืออะไร n ก็คือ3นั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถถ้าเราไม่รู้ว่า n คืออะไรเดี๋ยวเราจะไปทำต่อไม่ได้เราต้องรู้ว่า n ก็คือตัวยกกำลังตรงนี้นะคะก็คือ n เท่ากับ3ค่ะข้อที่สองนะคะข้อที่สองก็เป็นสมการแบนลีนะคะจะเห็นว่าสมการนี้นะคะทางซ้ายมือมี dy by dx มี px คูณ y นะคะอันนี้เราอาจจะจัดรูปนิดนึงนะคะตัดรูปนิดนึง y พรามนะคะบวก px ก็คือ1ส่วน2 x คูณ y นี่ก็ได้ค่ะเพื่อให้เห็นชัดนะคะฉะนั้นเราจะทราบว่า px คือ1ส่วน2 x คูณกับ y เท่ากับ qx ก็คือ x นะคะคูณกับฟังก์ชัน y ยกกำลังใช่ไหมคะตอนนี้ y กดยกกำลัง n เนี่ยมันอยู่ด้านล่างนะคะเราก็ย้ายขึ้นไปข้างบนได้เป็น y ยกกำลังจาก y ยกกำลัง3เป็น y ยกกำลังลบ3นะคะให้อยู่ในรูปของ qx คูณ y ยกกำลัง n เพราะฉะนั้นกำลังของมันก็คือตัวนี้นะคะเราก็จะได้ n เป็นลบ3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในการดูว่า n หรือระดับขั้นเนี่ยคืออะไรเราต้องหาให้ได้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราไปหาไปแทนตัวแปรใหม่เนี่ยเราต้องรู้ว่าเราจะแทนตัวแปรอะไร y ยกกำลังอะไรคูณเข้าไปนะคะแล้วก็ตัวแปร v ที่เราจะแทนลงไปคืออะไรนะคะต่อมาเราดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะคะตัวอย่างที่เราจะดูการหาผลเฉลี่ยอันแรกในวันนี้นะคะคืออันนี้แล้วกันนะคะจงหาผลเฉลยของสมการแบนูรีเนี่ยนะคะdy by dx บวก y เท่ากับ xy ยกกำลัง3นะคะอันนี้เราให้เป็นสมการที่1นะคะสำหรับข้อนี้ก็คือเป็นรูปแบบของสมการแบนูรีอยู่แล้วนะคะมีพจน์ dy by dx นะคะมี px คือ1แล้วก็มี x เป็น qx แล้วก็มี y ยกกำลัง3ก็คือตัวอย่างแรกเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะอันนี้เราทราบอะไรข้อมูลที่เรามีนะคะก็คือมี px เท่ากับ1ใช่ไหมคะแล้วก็มี qx เท่ากับ x นะคะแล้วก็มี n เท่ากับ3โดยเฉพาะตรงนี้เรายังไม่ใช้ px กับ qx ค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ในสมการใหม่ที่เราจะได้แต่สิ่งที่เราจะใช้ก็คือตัวนี้ค่ะ n เท่ากับ3เราต้องทราบตัวนี้นะคะเมื่อเราทราบ n เท่ากับ3แล้วนะคะขั้นตอนแรกทำตามขั้นตอนเลยนะคะเราจะมีการคูณสมการ1ด้วย y ยกกำลังลบ n นะคะคูณ1ด้วย y ยกกำลังลบ n นะคะเพราะฉะนั้นเรารู้ว่า n เป็น3วันนั้นก็เขียนเลยค่ะ y ยกกำลังลบ3นั่นเองนะคะเห็นไหมคะถ้าเราไม่ทราบว่า n เป็นอะไรเราจะไม่สามารถที่จะเขียนตรงนี้ได้นะคะคูณไปด้วย y ยกกำลังลบ3ทางด้านซ้ายมือและขวามือนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้อะไรจากสมการที่1นะคะเราก็จะได้
y ยกกำลังลบ3คูณกับ dy by dx นะคะบวก y คูณกับ y ยกกำลังลบ3นะคะหรือ y ยกกำลังลบ3คูณ y ก็ได้นะคะแล้วก็ทางขวามือก็เท่ากับ x y ยกกำลัง3คูณกับ y ยกกำลังลบ3ซึ่งฝั่งขวามือก็จะเหลือ x ละนะคะเพราะว่า y ยกกำลัง3คูณกับ y ยกกำลังลบ3ก็จะเป็น1ใช่ไหมเป็น y ยกกำลัง0นะคะได้1ค่ะเพราะฉะนั้นตัวทางขวามือก็คือเหลือแค่ x แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ y ยกกำลังลบ3 dy by dx นะคะแล้วก็พดตรง y คูณ y ยกกำลังลบ3เนี่ยนะคะก็คือถ้ารวมพดกันก็จะเป็น y ยกกำลัง1ลบ3ซึ่งมันก็คืออะไรลบเลยก็แล้วกันนะคะ1ลบ3ก็คือลบ2นั่นเองนะคะแล้วก็ทางขวามือก็เหลือแค่ x นะคะสมการที่เราได้เนี่ยนะคะอันนี้นะคะเราจะเปลี่ยนตัวแปรให้เป็นตัวแปร v โดยให้ให้ v เท่ากับ y ยกกำลัง1ลบ n ใช่ไหมคะนั่นก็คือเมื่อกี้เราทราบแล้วว่า n ก็คือ3เพราะฉะนั้นต้องเป็น y ยกกำลัง1ลบ3ซึ่งมันก็คืออะไรคะลบ2นั่นเองนะคะเดี๋ยวเขียนไปก่อนก็ได้นะ1ลบ3ซึ่งมันก็คือ y ยกกำลังลบ2

นะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้ถ้าเราหา dv y dx นะคะเราจะได้เท่ากับ dip y ยกกำลังลบ2นั่นเองนะคะก็จะได้ลบ2 y ยกกำลังลบ3นะ dy y dx ซึ่งเราจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง dv y dx กับ dy y dx ค่ะละนะคะเราจะเอาตัวเนี้ยไปแทนสมมติเรามองตัวนี้เป็นสมการที่สองเราจะเอาไปแทนในสมการที่สองซึ่งเราเห็นว่าสมการที่สองพจน์แรกเนี่ยมันมีพจน์ y ยกกำลังลบ3คูณ dy บวก dx อยู่นะคะจากเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราจะหา y ยกกำลังลบ3 dy บวก dx นะคะเราก็เอาลบ2เนี่ยย้ายไปอีกฝั่งนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือตรงนี้เราจะได้ลบหนึ่งส่วนสอง dv by dx ใช่ไหมคะจะเท่ากับ y ยกกำลังลบสาม dy by dx นั่นเองนะคะเราก็เอาตัวนี้ไปแทนในสมการที่สองนะคะเราก็จะได้สมการที่สองอันใหม่คือนะคะสมการที่สองของเราอันใหม่ก็จะเป็นลบหนึ่งส่วนสอง dv by dx แล้วเราไปแทนในพจน์แรกเลยนะคะ y ยกกำลังลบสาม dy by dx แทนด้วยลบหนึ่งส่วนสอง dv by dx นะคะบวก y ยกกำลังลบสองนี้เราก็เปลี่ยนเป็น v นะคะเป็น v ตรงนี้นะอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นตรงนี้นะคะเป็นตัวนี้นะคะเปลี่ยนสองส่วนพจน์ที่หนึ่งกับพจน์ที่สองนะคะแล้วก็ทางขวามือเหมือนเดิมเท่ากับ x นะคะสมการที่เราได้ใหม่อะค่ะมันจะกลายเป็นสมการเชิงเส้นนะคะแต่ว่าจะเป็นสมการเชิงเส้นที่มีตัวแปร v กับ x นะคะทีนี้เวลาเราจะหาผลเฉลยของสมการเชิงเส้นนะคะอันนี้เป็นสมการเชิงเส้นนะสมการเชิงเส้นนะคะถ้าเราจะหาผลเฉลยของสมการเชิงเส้นเนี่ยเราจะต้องจัดรูปให้พจน์ข้างหน้าเนี่ยเป็นหนึ่งใช่ไหมคะเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นเพื่อเราจะหา px กับ qx ได้อันนี้เราทำไงเราก็เอาลบสองคูณตลอดนะคะเอาลบสองคูณตลอดเราก็จะได้dv by dx นะคะอันนี้ก็เป็นลบสอง v เท่ากับลบสอง x เห็นไหมนะเอาลบสองคูณตลอดนะคะอันนี้เราก็จะทราบ px กับ qx โดยอัตโนมัติเลยนะคะที่เราจะไปใช้ต่อ px เท่ากับลบสอง qx เท่ากับลบสอง x นะคะ px ก็คือลบสองตัวนี้นะคะ qx ก็คือลบสองนะคะเราไปหาตัวประกอบอินทิเกรต mu x นะคะเดี๋ยวเราก็ copy ตรงนี้ไปเราทราบข้อมูลตรงนี้นะคะอันนี้คือข้อมูลที่เราทราบสักครู่นี้นะคะเราไปหาอะไรเราไปหา mu x ค่ะแล้วก็ mu x คืออะไรนะ e ยกกำลังอินทิเกรต px dx ก็คือลบสอง dx นะคะซึ่งก็จะได้ e ยกกำลังลบสอง x นั่นเองนะคะต่อมาจะหาผลเฉลยใช่ไหมคะเราก็จะได้ผลเฉลยคือนะคะตอนนี้ผลเฉลยของเราไม่ใช่ y นะคะมันเป็น v นะคะ v x ก็จะเท่ากับหนึ่งส่วน mu x ก็หนึ่งส่วน e ยกกำลังลบสอง x นะคะคูณอินทิเกรต mu x e ยกกำลังลบสอง x คูณกับ q x นะคะ q x ของเราคือลบสอง x dx แล้วก็บวก c ค่ะอันนี้นะคะเราก็จะต้องไปหาค่ะอินทิเกรตตรงนี้ให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็บวก c

ก็คูณด้วยหนึ่งกำลัง e กำลังสอง x ก็จะเป็นผลเฉลย vx นะคะแต่อินทิเกรตตัวนี้จะเห็นว่ามันจะต้องเป็นอินทิเกรต by part ใช่ไหมคะมีโพสต์ฟังก์ชันผลคูณของสองฟังก์ชันนะคะ e ยกกำลังลบสอง x กับสอง x นะคะลบสอง x อาจจะเอาลบสองออกมาด้านหน้าก็ได้นะคะก็จะเป็นลบหรือว่าจะเอา u เป็นลบสองเลยก็ได้นะคะได้หมดนะคะสมมติว่าเราให้เป็นลบสองเลยก็ได้นะคะตัวนี้เราเขียนไว้ตรงนี้กันแล้วกันนะคะให้ u เท่ากับลบสองนะคะแล้วก็ dv ก็คือ e ยกกำลังลบสอง x อันนี้ก็ใช้วิธี by part นะคะใครจำไม่ได้ก็ต้องไปทบทวนเรื่องอินทิเกรต by part นะคะนี่นะ u เป็นลบสอง x นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็หา du เท่ากับลบสอง dx ใช่ไหมตรงนี้อินทิเกรตนะคะอินทิเกรตทางซ้ายและขวาทางซ้ายได้ v ก็เท่ากับอินทิเกรต e กำลังลบสอง x e ยกกำลัง u du อันนี้ก็จะได้เท่ากับลบหนึ่งส่วนสอง e ยกกำลังลบสอง x นะคะอันนี้คือ v นะคะฉะนั้น by part เท่ากับอินทิเกรต u dv เท่ากับ u v ลบอินทิเกรต v dv u นะคะลองไปทบทวนดูนะคะถ้า by part ก็คืออินทิเกรต u dv จะเท่ากับ uv ลบอินทิเกรต v ดิฟ u นะคะอันนี้นะบายค่ะเพราะฉะนั้นเรามองอะไรคะมอง u คือตัวนี้ลบสอง x แล้วก็ดิฟ v คือ e ยกกำลังลบสอง x dx นะคะแล้วก็หา du หา v เราจะแทนค่าทางขวามือนะคะก็จะได้ u v ลบอินทิเกรต v ดิฟ u เอาไปแทนตรงนี้เลยนะคะเราจะได้อะไรนะคะจากตรงนี้เราก็จะได้เดี๋ยวมาทางนี้นิดนึงนะคะหนึ่งส่วน e ยกกำลังลบสอง x ตรงนี้ก็จะเป็น u v นะคะก็จะเป็นลบสอง x คูณ v ก็คือคูณกับลบหนึ่งส่วนสอง e ลบหนึ่งส่วนสอง e กำลังลบสอง x u คูณ v นะคะลบอินทิเกรต v ดิฟ u ก็อินทิเกรตลบหนึ่งส่วนสอง e กำลังลบสอง x แล้วก็ดิฟ u ก็ได้นะคะลบสอง dx นะคะแล้วก็ค่อยบวก c อันนี้เครื่องหมายอาจจะเป็นลบเยอะไปหน่อยนะคะต้องดูอย่างโพสต์แรกก็จะคูณกันนะคูณกันลบสอง x คูณกับลบหนึ่งส่วนสองตัวนี้นั่นหายกันนะลบคูณลบเป็นบวกนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะลบหนึ่งส่วนสอง e กำลังลบสอง x กับลบสองตัวเนี้ยนะคะลบคูณลบเป็นบวกสองตัดสองไปแล้วเราก็ไปอินทิเกรต e ยกกำลังลบสอง x อีกทีนะคะเราจะได้โค้ดแรกเป็น x e กำลังลบสอง x นะคะ x e กำลังลบสอง x พอลบคูณลบเป็นบวกแล้วนะคะโค้ดนี้นะคะจะได้ลบอินทิเกรต e กำลังลบสอง x dx ใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องอินทิเกรต e กำลัง u du ด้วยนะคะก็ทำเป็น du อีกรอบหนึ่งแต่นี้ก็จะเป็นลบสอง

สุดท้ายได้ e ยกกำลังลบ 2x ข้างในเป็น x e กำลังลบ 2x นะคะตรงนี้เอาลบมาคูณข้างหน้าก็เป็นบวก1ส่วน2อินทิเกรต e กำลัง u ก็ได้ e กำลัง u แล้วก็บวกค่าของที่4

ทดสอบนิดนึงนะคะโอเคจากนั้นเราอาจจะคูณ1ส่วน e ยกกำลังลบ 2x เข้าไปนะคะมันก็จะมีพจน์ที่เป็นพจน์ถ้าเราไปคูณพจน์แรกมันก็จะตัดกับพจน์นี้ไปเหลือ x ใช่ไหมคะถ้าเราไปคูณพจน์ที่2ก็เหมือนกันนะคะมันก็จะตัดนี้ไปเพราะฉะนั้นพจน์ e ยกกำลังลบ 2x หายไปนะคะแล้วพจน์ที่3ก็หารด้วย e ยกกำลังลบ 2x นะคะหรือถ้าเราไม่อยากให้กำลังติดลบเราก็ย้ายไปข้างบนเป็น e ยกกำลัง 2x ด้านบนได้นะคะเพราะฉะนั้นสรุปคำตอบของข้อนี้ก็คือ x นะคะบวก1ส่วน2นะแล้วก็บวก c เอาหารด้วย e ยกกำลังลบ 2x หรือคูณด้วย e ยกกำลัง 2x นั่นเองนะคะอันนี้คือ vx นะคะ vx แต่เนื่องจากว่าของเรานะคะก็เป็นตัวแปร y ใช่ไหมเมื่อกี้เราให้ y เท่ากับ v เดี๋ยวย้อนกลับไปนะให้ v เท่ากับ y ยกกำลังลบ2ตรงนี้นะคะเมื่อกี้เราให้ v เท่ากับ y ยกกำลังลบ2เพราะฉะนั้นนะคะเราเจอ v ตรงผลเฉลยที่เราเขียนไว้ด้านซ้ายมือว่า vx นะคะเราก็เปลี่ยนให้เป็น y ยกกำลังลบ2นะคะแล้วเท่ากับทางขวามือนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปเขียนอีกหน้าหนึ่งนะคะจะได้เห็นชัดเจนนะคะนี่นะคะเมื่อกี้ฝั่งซ้ายมือตรงนี้ก็คือ vx หรือ v นั่นเองนะคะเท่ากับ x บวก1ส่วน2บวก c e ยกกำลัง 2x เพราะนั้นเราเปลี่ยนให้ v เท่ากับ y ยกกำลังลบ2ใช่ไหมคะเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นกลายเป็น y กำลังลบ2เท่ากับ x บวก1ส่วน2บวก c e กำลัง 2x นะคะหรือเราอาจจะย้ายมาข้างล่างเพื่อให้ติดลบนะคะก็ได้ค่ะก็จะเป็น1ส่วน y ยกกำลัง2เท่ากับ x บวก1ส่วน2บวก c e กำลัง 2x อย่างนี้ก็ได้นะคะเราก็จะได้ผลเฉลยของสมการแบรนูลีที่ต้องการนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างแรกนะคะจะเห็นว่าเราต้องเข้าใจหลายๆอย่างหนึ่งต้องรู้ว่า n คืออะไรนะคะแล้วก็เราจะต้องมาสร้างฟังก์ชัน v นะคะโดยใช้ y ยกกำลัง1ลบ n นะคะเพราะฉะนั้นต้องทราบ n ด้วยว่าคืออะไรนะคะต่อมาเรามาดูข้อต่อมากันนะคะสำหรับข้อต่อมาเนี่ยนะคะดูตัวอย่างที่จริงมีอยู่หลายตัวอย่างแต่อยากให้ดูตัวอย่างที่ติดลบบ้างก็แล้วกันนะคะจะได้เข้าใจมากขึ้นตัวอย่างติดลบนะคะดูตัวอย่างนี้ก็แล้วกันหมายถึงว่า n ติดลบนะคะจงหาผลเฉลยของสมการแบรนูลีนะคะ dy by dx บวก y ส่วนด้วย 2x เท่ากับ x ส่วนด้วย y ยกกำลัง 3โดยมีเงื่อนไขว่า y 1เท่ากับ2ค่ะโจทย์ข้อนี้เลยค่ะเริ่มเลยนะคะจากตรงนี้เราให้สมการนี้เป็นสมการที่1นะคะเราย้าย y กำลัง3ขึ้นไปด้านบนนิดนึงนะคะเพื่อเราจะได้เห็นพจน์ n ของมันนะคะก็จะได้ dy by dx นะคะบวกอันนี้ก็จะเป็นy ส่วนด้วย 2x อันนี้จะเป็น x คูณ y ยกกำลังลบ3นะคะสิ่งที่เราทราบตอนนี้คือ n เป็นลบ3นะ

เพราะฉะนั้นเราจะคูณสมการนี้ด้วย y ยกกำลังลบ n เพราะฉะนั้น n เป็นลบ3ลบ n อีกทีหนึ่งก็คือลบกับลบ3ก็เป็นบวก3นั่นเองนะคะเราก็จะคูณด้วย y ยกกำลัง3เข้าไปนะคะเราจะได้อะไรพอเราคูณด้วย y กำลัง3ก็จะได้ dy by dy เอาไว้ข้างหน้านะคะ y กำลัง3 dy by dx บวก1/2 x คูณ y คูณกับ y กำลัง3ตัวนี้ก็จะเป็น y กำลัง4ถูกไหมคะเราคูณ y กำลัง3เข้าไปตอนแรกมี y กำลัง1อย่าลืมว่าเราจะคูณ y กำลัง3เข้าไป y กำลัง3เข้าไปพจน์นี้ก็จะเป็น y กำลัง4นะคะอันนี้คูณ y กำลังสามเข้าไปตัวนี้ก็จะหายไปนะคะเพราะฉะนั้นทางขวามือเหลือ x ตัวเดียวนะคะต่อมาเราจะเปลี่ยนตัวแปรใหม่นะคะเราบอกว่าให้ v เท่ากับ y ยกกำลังหนึ่งลบ n ค่ะเมื่อกี้ n ของเราคือลบสามนะคะก็จะเป็นหนึ่งลบกับลบสามก็คือเป็น y ยกกำลัง4นั่นเองนะคะเมื่อ v เท่ากับ y กำลัง4เพราะฉะนั้นเราจะได้ dv เท่ากับ dv by dx นะคะเท่ากับ4y กำลัง3 dy by dx นะคะ4y กำลัง3 dy by dx เพราะฉะนั้นในจดในสมการข้างบนนะคะเมื่อกี้นะคะเรามี y กำลัง3 dy by dx ก็คือพจน์นี้เราก็ย้าย4ไปอีกฝั่งหนึ่งเราจะได้หาความสัมพันธ์ระหว่าง dv กับ dy ได้นะคะสมมติว่านี่เป็นสมการที่2เพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะได้อะไรคะเราจะได้1/4 dv by dx ใช่ไหมคะย้าย4มาเท่ากับ y กำลัง3 dy by dx นะคะเอามาแทนตรงนี้นะคะแทนนี้เป็น1/4 dv by dx เพราะนั้นสมการที่2ของเรานะคะก็จะเป็น1/4นะคะ dv by dx แทน y กำลัง3 dy by dx นะคะแล้วก็บวก1/2 x y กำลัง4ก็จะเปลี่ยนเป็น v นะคะเพราะงี้เราให้ v เท่ากับ y กำลัง4เท่ากับทางขวามือก็คือ x นะคะสมการที่เราได้ใหม่เนี่ยจะเป็นสมการเชิงเส้นแล้วนะคะทำสเต็ปเดิมกับเมื่อกี้เลยค่ะสมการเชิงเส้นเราจะต้องให้ข้างหน้าเนี่ยเป็น1เพราะฉะนั้นนำ4คูณตลอดเราก็บอกนำ4คูณเพราะนั้นเราจะได้สมการเป็น dv by dx บวก4คูณ1นะคะได้4หารด้วย2เขียนก่อนก็ได้ v นะคะแล้วก็เท่ากับ 4x 4คูณนะคะพจน์แรกก็จะหายไปนะแล้วก็อันนี้จะเป็น4ส่วน2ก็คือ2ส่วน x นะคะอันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนเลยเพื่อความสะดวกนะคะ4หาร2ได้2ส่วน x นะคะคูณ v เท่ากับ 4x อันนี้เราจะทราบอะไรคะเราทราบว่า px จะเท่ากับ2ส่วน x นะแล้วก็ qx เท่ากับ 4x นั่นเองนะคะเราจะเอาตรงนี้ไปหา mu x และหาผลเฉลยต่อไปค่ะเราเอาวางไว้ตรงนี้เลยนะคะเราจะหา mu x นะคะจากตรงนี้เราจะได้ mu x เท่ากับ e ยกกำลังอินทิเกรตนะคะ p x dx ก็คือ2ส่วน x dx นะคะซึ่งมันก็คือ e ยกกำลัง
อินทิเกรต2ส่วน x ก็ได้2 ln x นะคะเอา2ไปยกกำลังก็เป็น e ยกกำลัง ln x กำลัง2นะคะซึ่งมันก็คือ x กำลัง2นั่นเองนะคะนี่เราก็เจอมาเรื่องของสมการเชิงเส้นนะเราเจอการหาร u x ลักษณะนี้อยู่แล้วนะคะ ต่อมาเราจะหาผลเฉลยนะคะต่อมาก็คือหาผลเฉลยด้วยเราจะให้ v ของเรานะคะ v x เท่ากับ1ส่วน mu x ก็คือ1ส่วน x กำลัง2นะคะคูณกับอินทิเกรต mu x x กำลัง2คูณกับ qx dx ใช่ไหมคะก็คือคูณกับ cx dx แล้วก็บวก c นั่นเองนะคะโอเคจากนั้นเราก็จะทำการอินทิเกรตตรงนี้ซึ่งฟังก์ชันเนี้ยเป็นฟังก์ชันไม่ยากละเหมือนไม่เหมือนข้อเมื่อกี้จะต้องทำบายพาสนะคะข้อนี้อินทิเกรตธรรมดาเลยนะคะอันนี้ก็อันนี้รวมพจน์กันก่อนนิดนึงเอา4ออกมาข้างนอกอินทิเกรต x กำลัง3ใช่ไหมคะบวก4เพราะฉะนั้นอินทิเกรต x กำลัง3ก็จะได้ x 4x กำลัง4ส่วน4บวก4นะคะอินทิเกรต u กำลัง n ธรรมดานะคะอินทิเกรต x กำลัง3ก็ตัดกันไปจากนั้นเราเอา x กำลัง2คูณเข้าไป1ส่วน x กำลัง2คูณเข้าไปนะมันก็จะไปตัดกับ x กำลัง4นะคะก็จะเหลือ x กำลัง2ใช่ไหมพจน์แรกแล้วก็พจน์ที่2จะเป็น c หารด้วย x กำลัง2นะคะ x กำลัง2บวก c หารด้วย x กำลัง2อันนี้คือ vx นั่นเองนะคะหรือว่านี่คือ vx เพราะนั้นเมื่อกี้เราให้ v มีค่าเท่ากับ y ยกกำลังไงนะลองกลับไปดูนะคะเมื่อกี้เราให้ v นะคะมีค่าเท่ากับ y ยกกำลัง4เราก็จะเปลี่ยน v ตัวนั้นเป็น y ยกกำลัง4นะคะเพราะฉะนั้นทางซ้ายมือของเราก็คือเป็น y ยกกำลัง4นั่นเองตัวนี้นะคะเขียนไว้ตรงนี้กันเลยก็แล้วกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลเฉลยของเรานะคะแต่ว่าในโจทย์ของเราต้องย้อนกลับไปดูที่โจทย์นิดนึงเขามีเงื่อนไขว่าเราจะมีการหาผลเฉลยโดยมีเงื่อนไข y 1เท่ากับ2เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการหาผลเฉลยเฉพาะนั่นเองนะคะเราก็จะมีการแทนค่าตรงนี้ไปในขั้นตอนสุดท้ายอีกนิดนึงนะคะเมื่อเราแทน y 1เท่ากับ2ก็คือถ้า x เป็น1เราจะแทน y เป็น2นะคะที่ x เป็น1แทน y เป็น2เพราะฉะนั้นทางซ้ายของเราก็จะเป็น2ยกกำลัง4ทางขวาก็จะเป็น1กำลัง2บวก4หารด้วย1กำลัง2เนี่ย1กำลัง2ก็คือ1นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้2ยกกำลัง4 2คูณกัน4ครั้ง16นะเท่ากับ1บวก4นะคะแล้วก็ c ก็ย้าย1มาฝั่งดีกว่า16ก็เป็น c ก็จะได้อะไรคะ c ก็เท่ากับ15นั่นเองนะคะ16ลบ1ได้15นะคะแทนค่า c เป็น15เนี่ยค่ะกลับลงไปในสมการนี้ตรงนี้นะคะเราก็จะได้ผลเฉลยเฉพาะออกมานะคะเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าจะได้ผลเฉลยเฉพาะนะคะคือเองนะคะเฉพาะก็คือ y ยกกำลัง4เท่ากับ x กำลัง2บวก15หารด้วย x กำลัง2นั่นเองนะคะโอเคสำหรับสมการเบนูลีนะคะก็ต้องใช้ความรู้พื้นฐานของ
เรื่องของสมการเชิงเส้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรา

เข้าใจวิธีการหาผลเฉลยของสมการเชิงเส้นแล้วนะคะเรื่องสมการเบนารีเนี่ยเราก็จะทำได้ไม่ยากมากนักนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนไปทบทวนเพิ่มเติมทั้งสมการเชิงเส้นแล้วก็สมการเบนารีนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ทีสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyn ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิกฤตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์

ลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

0: และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี
1: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
2: อย่างนี
1: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
3: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
1: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
3: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
1: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
3: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกครั้งนะคะกับอาจารย์กิ๊กดร.ขนฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะในรายการการบริหารจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืนวันนี้นะคะรายการของเราก็ดำเนินมาถึงในตอนที่6แล้วนะคะชื่อตอนว่าคุณภาพของน้ำและการควบคุมมลพิษในประเทศไทยค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะก็อาจจะคุ้นชินกับเรื่องนี้หรือว่าอาจจะประสบปัญหาในเรื่องนี้โดยตรงเลยนะคะตอนนี้จึงเป็นตอนที่ไม่อยากให้น้องๆทางบ้านพลาดเลยค่ะเพราะเรามีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยตรงมาบรรยายให้ฟังนะคะท่านวิทยากรท่านแรกก็คือดร.วิทูลนะคะขออนุญาตให้ท่านวิทยากรแนะนำตนเองแล้วก็บอกเล่าถึงประสบการณ์เล็กๆน้อยๆก่อนเลยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผมดร.วิทูลเจียมจิตตรงนะครับเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีนะครับก็เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณภาพน้ำและการควบคุมมลพิษมาในชีวิตการทำงานนะครับดังนั้นเนี่ยก็สิ่งที่จะนำมาพูดจาในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังเป็นอย่างมากครับ
0: ค่ะเอาแล้วนะคะวิทยากรท่านแรกก็น่าสนใจมากๆนะคะวิทยากรอีกท่านนึงนะคะก็คือคุณกิตตินะคะขอรบกวนท่านวิทยากรแนะนำตัวให้กับน้องๆทางบ้านเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผมกิตติจารุอารยนันท์ครับที่ปรึกษาธุรกิจและอุตสาหกรรมนะครับปัจจุบันนี้ทำหน้าที่เป็นที่

0: ถ้าเกิดน้องๆนะคะติดตามรายการของเรามาโดยตลอดนะคะพบว่าวิทยากรทั้งสองท่านเนี่ยได้มาบรรยายในตอนที่5ไว้ก่อนหน้านี้นะคะเป็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำในภาคอุตสาหกรรมและการค้าค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะก็มีคำถามต่อเนื่องมาจากน้องๆทางบ้านนะคะอาจารย์กิ๊กดีใจมากเลยที่แฟนคลับของเรานะคะแบบสนใจในรายการนี้แล้วก็ถามคำถามเข้ามาค่ะซึ่งเป็นคำถามที่ดีมากๆนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะในภาคอุตสาหกรรมที่ท่านอาจารย์ดร.วิทูลได้บรรยายไปแล้วปรากฏว่าน้องๆสงสัยว่าเวลาเราปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำลำคลองอะค่ะเราจะต้องปล่อยในปริมาณที่ธรรมชาติสามารถฟื้นฟูได้ตรงคำนี้ค่ะน้องๆทางบ้านสงสัยว่าเราปล่อยในปริมาณที่ธรรมชาติฟื้นฟูได้เนี่ยแล้วตรงนั้นเนี่ยใช้เกณฑ์ใดในการวัดหรือเราทำอย่างไรคะท่านอาจารย
1: ์ก็ต้องตอบอย่างนี้ว่าคือการปล่อยน้ำเสียลงในลำน้ำหรือลำรางสาธารณะเนี่ยครับตามกฎหมายมีกำหนดไว้สำหรับอุตสาหกรรมแต่ละประเภทซึ่งอุตสาหกรรมแต่ละแห่งเนี่ยจำเป็นต้องขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐนะครับที่จะทำอย่างนั้นทีนี้การที่การบำบัดใช่ไหมครับที่อาจารย์ถามว่าลำน้ำสาธารณะเนี่ยจะบำบัดได้ยังไงนะครับเนี่ยเป็นกลไกธรรมชาตินะครับที่ไม่สามารถจะบอกได้ว่าเขาจะบำบัดอย่างไรนะครับแต่ข้อสำคัญคือว่าการปล่อยน้ำเสียนะครับลงในลำรางสาธารณะเนี่ยนะครับมันเป็นการกฎหมายเนี่ยเป็นการควบคุมเฉพาะโรงงานดังนั้นเนี่ยการปล่อยมารวมๆกันแต่ละแห่งเนี่ยอาจจะปล่อยแล้วไม่เสียคุณภาพน้ำในลำธารนั้นอาจจะไม่เสียอาจจะไม่น้ำนั้นจะไม่เสียแต่ถ้ามีการปล่อยกันหลายๆแห่งนะครับรวมกันเนี่ยก็อาจจะทำให้เสียได้ซึ่งอันนี้ผมคิดว่ายังจะเป็นช่องโหว่เหมือนกันนะครับในการดูแลการเรื่องน้ำเสียในประเทศไทยนะครับว่าทำอย่างไรนะครับถึงทำให้ปริมาณน้ำเสียเนี่ยนะครับในแม่น้ำหรือน้ำสาธารณะเนี่ยมันไม่เกินขอบเขตแล้วก็เป็นข้อห่วงใยของน้องๆที่ถามมานะครับว่าสิ่งนี้ทำยังไงนะครับก็อันดับแรกนะครับก็ยังไม่มีกฎหมายเรื่องบริการเรื่องนี้นะครับแต่ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยก็อาจจะจำเป็นต้องมีว่าโรงงานไหนที่มาขออนุญาตภายหลังนะครับอาจจะจำเป็นต้องไม่ได้รับอนุญาตถ้าเกิดไปเพิ่มเติมปริมาณนั้นนะครับ
0: ในภาพรวม
1: นะครับแต่ว่าข้อสำคัญคือว่าปัจจุบันเนี่ยอย่างไรก็ตามนะครับคุณภาพของน้ำในแต่ละแห่งเนี่ยมันก็มีการตรวจวัดไม่ได้นะครับยังมีการตรวจวัดต่อเวลานะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกว่าการห้ามไม่อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งนะครับปล่อยน้ำลงไปเนี่ยยังคงไม่มีผลในทางปฏิบัติดังนั้นเนี่ยในระยะยาวเนี่ยก็คงจะต้องเป็นสิ่งที่เราคุยกันในเนื้อหาครั้งแล้วว่าจำเป็นต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือสำคัญนะครับในการตรวจวัดนะครับจนกระทั่งทางหน่วยงานภาครัฐนะครับสามารถจะควบคุมและสามารถจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นนะครับมาตอบคำถามที่น้องได้ถามมาว่าทำอย่างไรนะครับแล้วรวมไปถึงเรื่องของถ้าเครื่องไม้เครื่องมือดีมากนะครับจนกระทั่งรู้ว่าBig Data ที่เรามีนะครับสามารถจะไปใช้ในการดูแลลำน้ำสาธารณะด้วยนะครับก็จะเป็นประโยชน์มหาศาลครับผม
0: สุดยอดเลยค่ะต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์นะคะที่ตอบน้องๆทางบ้านด้วยความจริงใจเลยอาจารย์กิ๊กขอใช้ศัพท์คำนี้นะคะว่ายังต้องการการแก้ไขในเรื่องนี้เนาะยังเป็นสิ่งที่เราต้องกังวลแล้วก็แสดงว่าน้องๆทางบ้านนะคะสนใจในเรื่องนี้จริงๆแล้วก็เป็นคำถามที่ดีมากๆนะคะสำหรับรายการของเรานะคะวันนี้ก็มาเริ่มต้นในตอนที่6นะคะน้องๆทางบ้านก็น่าจะสนใจที่จะรับฟังตอนต่อไปของเรานะคะตอนต่อไปของเราก็คือคุณภาพของน้ำและการควบคุมมลพิษในประเทศไทยขอเชิญน้องๆนะคะพบกับวิทยากรทั้งสองท่านเลยค่ะ
2: คุณภาพของน้ำและการควบคุมมลพิษในประเทศไทยถ้าเราพูดถึงคุณภาพของน้ำเราสังเกตได้จากสีกลิ่นรสความหนืดหรือประเด็นที่แตกต่างนะครับจากสิ่งที่เคยเห็นปกติที่เกิดขึ้นสำหรับความหมายในเรื่องของคุณภาพของน้ำนะครับกับการควบคุมน้ำและการควบคุมมลพิษนะครับขออาจารย์มิทูลช่วยอธิบายความหมายในเรื่องของการควบคุมและคุณภาพน้ำเป็นอย่างไรบ้างครับหมายถึงอย่างไรครับ
1: ก็ที่สิ่งสำคัญคือเรื่องของความหมายนะครับคืออันดับแรกคือการควบคุมน้ำหมายถึงการจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนนะครับโดยคำนึงถึงปริมาณคุณภาพก การส่งมอบหรือการกระจายน้ำ

0: นะครับและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการป้องกันและการแก้ไขปัญหาน้ำเสียครับผมส่วนเรื่องของการควบคุมมลพิษเนี่ยหมายถึงการป้องกันและการลดมลพิษในสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศมลพิษทางน้ำและมลพิษทางดินและมลพิษทางเสียงนะครับเมื่อแต่ว่าในบริบทที่เราจะคุยกันเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องการควบคุมมลพิษทางน้ำเป็นหลักครับผม
1: ครับงั้นประเด็นที่เราจะพูดในวันนี้นะครับเราจะนะครับให้ความสำคัญเรื่องของหลักการของการพูดถึงการควบคุมคุณภาพของน้ำครับมีหลักการอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
0: อันดับแรกก็คือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะครับคือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมและประชาชนโดยทั่วไปการป้องกันดีกว่าการแก้ไขนะครับหลักการสำคัญนะครับคือเราต้องเน้นการป้องกันปัญหามลพิษก่อนที่จะเกิดขึ้นมากกว่าการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนะครับผมเรื่องที่3เนี่ยคือเรื่องของผู้ก่อมลพิษต้องรับผิดชอบนะครับผู้ที่ก่อมลพิษทั้งหลายนะครับจำเป็นต้องรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาและชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับหลักการสำคัญที่ข้อ4คือจำเป็นต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญคือการส่งเสริมการศึกษาและการตระหนักรู้ให้กับทุกภาคส่วนที่เกิดขึ้นต้องรับผิดชอบในงานในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ครับผม
1: ครับในส่วนของสถานประกอบการเองหรือโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเรามักจะมีประเด็นเรื่องของน้ำเสียหรือน้ำทิ้งที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งปลดปล่อยไปสู่ระบบธรรมชาตินะครับนี่ครับสำหรับหัวข้อนะครับประเด็นที่เราจะพูดถึงหลักๆในวันนี้นะครับมันก็จะสอดคล้องกับเรื่องของคุณภาพน้ำและการควบคุมมลพิษในประเทศไทยนะครับจะสอดคล้องกับเรื่องของภาคธุรกิจด้วยครับนะครับผมอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าในแง่ของวัตถุประสงค์ที่จำเป็นและสำคัญที่เราใช้ในการประเมินหรือดูภาพรวมของการควบคุมคุณภาพน้ำเป็นอย่างไรบ้างครับ
0: ก่อนอื่นที่จะเข้าไปถึงเรื่องวัตถุประสงค์นะครับจำเป็นต้องเข้าใจเสียก่อนว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคุณภาพของน้ำเนี่ยนะครับหรือมลพิษที่เกิดขึ้นในน้ำเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำงานของภาครัฐนะครับผมแต่เกิดขึ้นจากการทำงานของภาคอุตสาหกรรมและประชาชนที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะคุยกันต่อไปในช่วงต่อไปนะครับเราจะพบว่าความสำคัญในการแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพของน้ำและการควบคุมมลพิษของทางน้ำนะครับก็จะเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญมากสุดคือผู้ใช้นะครับหรือผู้ที่ทำให้เกิดขึ้นนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของคุณภาพของน้ำของเรื่องคุณภาพของน้ำและการควบคุมมลพิษในประเทศไทยนะครับก็อันดับแรกคือเราต้องประเมินปัญหาคุณภาพของน้ำในประเทศไทยนะครับมุ่งเน้นไปที่มลพิษจากแหล่งที่เกิดนะครับต่างๆเช่นภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและพื้นที่เมืองนะครับเห็นว่าแหล่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมาจากการดำเนินธุรกิจของภาคประชาชนทั้งนั้นนะครับคือเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและพื้นที่เมืองนะครับผมอันที่สองเนี่ยครับจำเป็นต้องศึกษานะครับวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับในแต่ละอุตสาหกรรมนะครับมันจะมีมลพิษที่เกิดขึ้นเนี่ยต่อระบบนิเวศแตกต่างกันนะครับว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันผลต่อสุขภาพมนุษย์และความหลากหลายนะครับต่อของชีวภาพซึ่งเป็นจุดสำคัญของเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศไทยนะครับสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยก็จะลดน้อยลงไปด้วยนะครับผมเรื่องที่3นะครับเพื่อจำเป็นจะต้องเสนอแนะกลยุทธ์สำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำและการป้องกันมลพิษรวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยครับ
1: ครับในส่วนของคุณภาพน้ำและการควบคุมมลพิษเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องเรื่องของลักษณะของน้ำที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสีของน้ำนะครับหรือสารแฝงลอยที่อยู่หรือปริมาณลักษณะของความหนืดนะครับหรือความเข้มข้นของน้ำที่ผิดปกติไปนะครับซึ่งประเด็นในการประเมินนะครับคุณภาพของน้ำในประเทศไทยนะครับมันมีหลายประเด็นด้วยกันนะครับผมขอให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังว่าในเรื่องของประเด็นที่สำคัญควรมีประเด็นอะไรบ้างครับ
0: ประเด็นสำคัญในการที่จะประเมินคุณภาพของน้ำเนี่ยจำเป็นต้องดูแลนะครับตั้งแต่เรื่องที่หนึ่งก็คือว่าประเภทและแหล่งที่มาของมลพิษทางน้ำที่สำคัญในประเทศไทยนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างสำคัญว่าอย่างเช่นในภาคเกษตรกรรมนะครับก็มีการใช้สารเคมีนะครับเช่นปุ๋ยและยาฆ่าแมลงนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ย

0: มันสามารถไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะครับแล้วก็ผ่านการชะล้างจากฝนและการชลประทานนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยครับมีมากก็เกิดผลกระทบนะครับต่อภาคการใช้น้ำโดยรวมนะครับผมอันที่สองคือข้อมูลอันที่สองคือที่เกิดขึ้นจากแหล่งก็คือเรื่องอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมเนี่ยมีการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานที่มีสารเคมีนะครับโลหะหนักและสารอื่นต่างๆที่บางส่วนนะครับไม่ได้รับการบำบัดอย่างเหมาะสมนะครับส่วนพื้นที่เมืองนะครับก็จะมีการระบายน้ำเสียจากชุมชนนะครับการทิ้งขยะและการใช้สารเคมีในครัวเรือนสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นอันดับแรกที่ต้องมีการประเมินนะครับผมข้อที่2คือเรื่องของข้อมูลคุณภาพน้ำจากแหล่งต่างๆเช่นแม่น้ำลำธารทะเลสาบและน้ำใต้ดินนะครับเมื่อมีการปล่อยมลพิษนะครับลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับแม่น้ำธรรมชาติแม่น้ำและลำธารเหล่านั้นนะครับก็จะมีคุณภาพน้ำที่ปนเปื้อนด้วยสารเคมีและของเสียจากเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้อยู่นะครับทะเลสาบและอ่างเก็บน้ำเนี่ยก็จะมีการปนเปื้อนจากสารอาหารเกินเช่นมีไนเตรตและมีฟอสเฟตทำให้เกิดสาหร่ายนะครับบูมขึ้นมาแล้วก็มีการขาดออกซิเจนขึ้นนะครับน้ำใต้ดินได้รับผลกระทบนะครับว่าบางครั้งเนี่ยน้ำใต้ดินเนี่ยก็เกิดจากการปนเปื้อนของการใช้ปุ๋ยนะครับหรือสารเคมีในเกษตรกรรมนะครับสามารถทำให้ระดับน้ำระดับไนเตรตในนั้นนะครับและสารเคมีอื่นเนี่ยสูงขึ้นด้วยนะครับระดับที่3เนี่ยครับการประเมินเนี่ยนะครับก็คือผลกระทบของมลพิษทางน้ำต่อระบบนิเวศสุขภาพมนุษย์และความหลากหลายทางชีวภาพนะครับระบบนิเวศเนี่ยนะครับมลพิษจะทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและพืชน้ำนะครับทำให้บางครั้งนะครับบางชนิดนะครับสูญพันธุ์ไปนะครับหรือย้ายถิ่นฐานออกไปนะครับในแง่สุขภาพมนุษย์เนี่ยนะครับการบริโภคน้ำที่ปนเปื้อนสามารถทำให้เกิดโรคต่างๆนะครับเช่นโรคท้องร่วงโรคทางผิวหนังนะครับส่วนความหลากหลายทางชีวภาพนะครับมลพิษต่างๆเนี่ยทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงนะครับเนื่องจากสิ่งที่มีชีวิตไม่สามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษนะครับในแง่กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพน้ำในประเทศไทยนะครับมาตรฐานคุณภาพน้ำของกรมควบคุมมลพิษนะครับได้กำหนดลำดับสารพิษต่างๆที่ยอมรับได้ที่ยอมรับในน้ำดื่มและน้ำใช้ไว้แล้วนะครับผมกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับต้องน้ำเสียก่อนการปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและความท้าทายที่เกิดนะครับผมสุดท้ายคือความท้าทายในการจัดการคุณภาพน้ำในประเทศไทยนะครับคือการบังคับใช้กฎหมายครับผมจำเป็นจะต้องมีมาตรฐานการใช้บังคับที่ดีขึ้นนะครับมาตรฐานคุณภาพน้ำเนี่ยยังขาดความเข้มงวดและต่อเนื่องนะครับผมเราขาดทรัพยากรและเทคโนโลยีทันสมัยนะครับสำหรับการตรวจสอบและบำบัดน้ำเสียเราขาดการตระหนักรู้และขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนและภาคธุรกิจครับ
1: ครับถ้าเป็นข้อสังเกตที่เราเห็นนะครับในตามธรรมชาติหรือสิ่งที่อยู่ใกล้ๆบ้านของนักเรียนนักศึกษาหรือผู้สนใจทุกท่านนะครับท่านจะพบว่าลักษณะของน้ำบางครั้งเนี่ยที่มีอยู่ในชุมชนหรือในพื้นที่เนี่ยมันขาดเรียกว่าปริมาณการออกซิเจนที่อยู่ในน้ำนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะทำให้น้ำเน่าเสียและมีกลิ่นเหม็นนะครับซึ่งเป็นที่มาของก๊าซมีเทนได้อย่างเช่นมีแบคทีเรียอยู่ในน้ำเยอะนะครับหรือว่าพืชธรรมชาติบางตัวที่ไปปกคลุมนะครับในแหล่งน้ำใกล้บ้านของเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นผักตบชวาหรือสาหร่ายหรือบางอย่างนะครับตัวนี้ทำให้ปริมาณน้ำนะครับที่มีอยู่กับเรื่องของการเขาเรียกว่าระบบเอาออกซิเจนนะครับเข้าสู่ในระบบน้ำเองเนี่ยมันไม่เพียงพอหรือว่ามันไม่เหมาะสมนะครับรวมถึงเรื่องเคมีที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆนะครับที่ไหลลงสู่ระบบน้ำเองเนี่ยมันมีปัญหาเยอะมากนะมลพิษเหล่านี้นะครับถ้าเรามาดูเรื่องของต่อระบบนิเวศและสุขภาพและความหลากหลายชีวภาพนะครับมันมีหลายด้านครับอาจารย์ช่วยเล่าประสบการณ์ที่ได้พบเห็นว่าเป็นยังไงบ้างครับ
0: อันดับแรกคือเรื่องของมลพิษทางน้ำเนี่ยนะครับส่งผลต่อระบบนิเวศนะครับเช่นนะครับสารพิษเนี่ยนะครับสามารถเข้าไปทำลายโครงสร้างของระบบนิเวศเช่นปลาสัตว์น้ำพืชน้ำและจุลินทรีย์ทำให้ระบบนิเวศเนี่ยไม่สามารถดำเนินได้ตามธรรมชาติของมันนะครับเรื่องนี้นะครับเราจะค่อยๆเห็นนะครับแล้วมันจะส่งผลอย่างแรงนะครับในอนาคตนะครับซึ่งหลายท่านคงทราบดีอยู่แล้วนะครับผมเรื่องที่สองคือการสะสมของสารเคมีในสิ่งมีชีวิตทำให้เกิดผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหาร

0: นะครับเรื่องนี้สำคัญนะครับมันมีผลกระทบอย่างร้ายแรงนะครับความเสี่ยงต่อสุขภาพมนุษย์นะครับการบริโภคน้ำที่ปนเปื้อนอาจทำให้เกิดโรคต่างๆเช่นโรคไตโรคตับและโรคมะเร็งนะครับได้นะครับการสัมผัสกับน้ำที่มีสารพิษสูงเนี่ยอาจทำให้เกิดอาการแพ้โรคผิวหนังนะครับผลกระทบของมลพิษทางน้ำต่อความหลากหลายชีวภาพนะครับเป็นประเด็นที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับว่าสัตว์น้ำบางชนิดเนี่ยอาจไม่สามารถอยู่ได้นะครับในสภาพแวดล้อมที่มีสารพิษสูงนะครับทำให้สูญพันธุ์หรือย่าถิ่นฐานไปเลยนะครับผมความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำลดลงนะครับทำให้ระบบนิเวศไม่สมบูรณ์นะครับตัวอย่างการศึกษาเช่นในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับการปัญหาการปนเปื้อนน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยและชุมชนเนี่ยส่งผลต่อกระทบต่อคุณภาพน้ำและสิ่งมีชีวิตรวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำด้วยนะครับผมถ้าเป็นกรณีของคลองประปานะครับการปนเปื้อนจากสารเคมีที่ใช้ในภาคเกษตรกรรมนะครับจะส่งผลต่อผลทำให้เกิดปัญหาคุณภาพน้ำดื่มของชุมชนในอนาคตนะครับผม
1: ครับนั่นแสดงว่าผลของสารมลพิษนะครับต่อระบบนิเวศนะครับส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชนคนไทยของเราด้วยนะครับด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยนะครับเท่าที่พูดมาไม่ว่าจะเป็นระบบนิเวศนะครับหรือว่าสารปนเปื้อนในน้ำเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพจริงนะครับอาจารย
0: ์
1: นะครับตัวนี้แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจเรื่องนึงคือเรื่องของไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสูญเสียในระบบเชิงนิเวศนะครับหรือระบบธรรมชาติด้วยมีผลต่อเกษตรด้วยที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเรามาหันมาพูดถึงว่าแนวทางวิธีการในการที่เราจะมาสอบนะครับหรือกำกับดูแลลักษณะของการป้องกันมลพิษและแก้ปัญหาเนี่ยนะมันควรจะมีประเด็นที่สำคัญอะไรบ้างครับ
0: ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องกลยุทธ์สำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำและการป้องกันมลพิษและการแก้ไขปัญหานะครับก็ขอย้อนไปสักนิดนึงว่าอย่างที่ท่านอาจารย์กิติได้พูดไว้นะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยปัญหามลพิษในน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พวกเราเนี่ยคิดว่าแหล่งน้ำธรรมชาติหรือแหล่งน้ำสาธารณะเนี่ยมีไม่ทราบว่ามีมลพิษปนไปด้วยอันนั้นเรื่องสำคัญนะครับทำให้ผลที่เกิดขึ้นอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับมันไม่รับการดูแลนะครับในการแก้ไขปัญหาดังนั้นเนี่ยต้องยอมรับเลยครับว่าตอนนี้ปัญหาของมลพิษต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับก็จะส่งผลต่อชีวิตการเป็นอยู่รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมในอนาคตของทุกส่วนทุกภาคส่วนที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับในแง่กลยุทธ์สำหรับการตรวจสอบคุณภาพของน้ำแล้วก็การป้องกันมลพิษและการแก้ไขปัญหานะครับผมคิดว่า เราจำเป็นจะต้องมีเทคโนโลยีและวิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ำนะครับเช่น IoT และเซ็นเซอร์นะครับในการใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำในแบบ real time นะครับทำให้สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพได้ทันทีนะครับคือน้ำที่ไหลผ่านลงไปนะครับที่เรานำมาใช้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีการรับทราบนะครับว่าไม่ใช่นำมาใช้แล้วมาแก้ปัญหาในภายหลังนะครับเรื่องที่สองเนี่ยคือการเกี่ยวข้องเกี่ยวกันคือว่าต้องมีพวกเรียกว่าการตรวจวัดนะครับรีโมทเซนซิ่งนะครับการตรวจวัดระยะทางไกลนะครับหรือมีระบบ GIS นะครับในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมหรือ GIS เนี่ยเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่กันใหญ่และพื้นที่ที่เข้าถึงยากนะครับจำเป็นต้องใช้การสื่อสารทางไกลในการตรวจสอบนะครับผมในแง่ของมาตรการการป้องกันมลพิษทางน้ำนะครับถ้าผมอยากจะแยกเป็นว่าในภาคเกษตรกรรมนะครับก็ต้องมีการใช้ปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลงหรือไม่ใช้ปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลงนะครับที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับและรวมทั้งการจัดการน้ำในฟาร์มเพื่อลดการไหลของสารเคมีเหล่านั้นเนี่ยลงในแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับสำหรับภาคอุตสาหกรรมนะครับจำเป็นจะต้องมีการบังคับใช้นะครับกฎหมายให้โรงงานบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยถึงแม้มีกฎหมายอยู่แล้วก็ตามนะครับแต่ว่าการบังคับใช้กฎหมายการบังคับใช้เนี่ยค่อนข้างจะทำได้ยากนะครับถ้าไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับผมดังนั้นเนี่ยอีกข้อหนึ่งสำคัญคือว่าปัจจุบันเนี่ยการใช้เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสียที่ในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยยังจำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้ได้รับมาตรฐานมากขึ้นนะครับสำหรับพื้นที่เมืองนะครับมาตรการป้องกันสำคัญคือเรื่องการจัดการขยะนะครับและการระบายน้ำเสียอย่างเหมาะสมนะครับตอนนี้เขตเมืองเนี่ยเป็นเขตสำคัญนะครับที่มีการ จำเป็นต้องมีการดูแลเรื่องมาตรการป้องกันมลพิษทางน้ำให้เกิดขึ้นนะครับมีการส่งเสริมการใช้สารเคมีในครัวเรือนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับแนวทางปฏิบัติที่ดีสุดสำหรับการบำบัดน้ำเสียนะครับจำเป็นต้องมีการใช้ระบบที่เรียกว่าชีวภาพมากขึ้นการใช้พืชน้ำการใช้เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัยนะครับไม่ใช่เราใช้ระบบบำบัดน้ำเสียที่สร้างมลพิษเพิ่มเติมให้มากขึ้นในระบบน้ำธรรมชาตินะครับการส่งเสริมการใช้น้ำแบบรีไซเคิลในกระบวนการผลิตและการใช้น้ำรีไซเคิลในเกณฑ์ต่างๆนะครับจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมากขึ้นในปัจจุบันนะครับผมการกลยุทธ์ในการฟื้นฟูแหล่งน้ำนะครับก็คือการฟื้นฟูแหล่งน้ำโดยใช้พืชน้ำนะครับและการใช้จุลินทรีย์เนี่ยที่สามารถย่อยสลายสารพิษได้จะเป็นเรื่องสำคัญนะที่สำคัญอีกข้อนึงคือการขุดลอกและการจำกัดตะกอนที่มีสารพิษในแหล่งน้ำอันนี้จำเป็นจะต้องมีทำมากขึ้นนะครับสุดท้ายคือบทบาทของภาคส่วนต่างๆนะครับเช่นภาคประชาสัมพันธ์เช่นภาคประชาสังคมนะครับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังนะครับและรายงานปัญหาคุณภาพน้ำเนี่ยและการให้ความรู้และรณรงค์พ่นรักน้ำเป็นเรื่องสำคัญนะครับตอนนี้ก่อนที่มันจะเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยภาคประชาสังคมเนี่ยจำเป็นต้องมีการรายงานนะครับไม่เกิดขึ้นนะครับภาคเอกชนจำเป็นจะต้องลงทุนในเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับการมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นในการจัดการน้ำนะครับผมส่วนภาครัฐนะครับต้องมีการบังคับใช้กฎหมายและมาตรฐานคุณภาพน้ำการจัดหาแหล่งทุนนะครับทรัพยากรต่างๆเพื่อสนับสนุนการวิจัยนะครับและพัฒนาเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆนะครับการนำเทคโนโลยีสำคัญมาใช้ในการจัดการคุณภาพน้ำและควบคุมมลพิษเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยจะช่วยเสริมเพิ่มเติมให้ประสิทธิภาพและความแม่นยำในการตรวจสอบและการแก้ไขปัญหาน้ำได้อย่างมีระบบและอย่างยั่งยืนครับ
1: ครับโดยรวมแล้วกลยุทธ์สำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำและการป้องกันมลพิษและการแก้ไขเนี่ยมันเป็นคือสิ่งที่ผลที่ตามมาเนื่องจากเรามีปัญหาเรื่องมลพิษทางน้ำอาจารย์ก็ได้แนะนำในเรื่องของข้อเสนอต่างๆเพื่อป้องกันนะครับในเชิงนโยบายเองหรือในเชิงภาคประชาชนเองหรือภาคประชาสังคมที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะจัดการนะครับโดยเฉพาะการดูแลน้ำเบื้องต้นก่อนปลดปล่อยออกไปไม่ว่าจะเป็นทางด้านเกษตรหรือโรงงานอุตสาหกรรมหรือฐานประกอบการที่มีการใช้น้ำแล้วน้ำเสียน้ำทิ้งเหล่านั้นถูกจัดการที่ดีนะครับมันจะนำไปสู่เรื่องของคุณภาพน้ำซึ่งมีผลสุดท้ายต่อชีวิตความอยู่ของประชาชนหรือพลเมืองในพื้นที่นั้นๆด้วยนะครับถ้าเราพูดถึงเทคโนโลยีบ้างว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีค่อนข้างสำคัญนะครับอาจารย์ว่าอาจารย์มิทุนมองว่าในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเหล่านี้นะครับมันมีเครื่องมือหรือมีวิธีการอย่างไรที่จำเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดการโดยเฉพาะการประเมินคุณภาพของน้ำในประเทศไทยครับ
0: จากประเด็นต่างๆที่กล่าวถึงในช่วงต้นนะครับว่าปัญหาเรื่องคุณภาพของน้ำในประเทศไทยเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการบูรณาการครั้งใหญ่นะครับในการเข้าไปดูแลมันนะครับแต่การเข้าไปดูแลมันเนี่ยนะครับโดยวิธีแบบดั้งเดิมเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ทันการแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการนำเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับมาประยุกต์ใช้ในเรื่องเหล่านี้นะครับผมจะขอจะพูดถึงเรื่องสิ่งเหล่านี้เนี่ยแยกออกเป็นตามหัวข้อตามวัตถุประสงค์นะครับในเรื่องของการประเมินมลพิษเนี่ยนะครับอันดับแรกที่เราต้องมีคือเรื่องของ IoT ครับผมต้องมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ IoT ต่างๆเนี่ยในพื้นที่เกษตรกรรมในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเมืองนะครับที่สามารถช่วยในการตรวจวัดคุณภาพน้ำในแบบ real time ได้นะครับโดยเซ็นเซอร์เหล่านี้นะครับต้องสามารถตรวจสอบจับสารมลพิษเช่นสารเคมีนะครับที่ผิดกฎหมายนะครับยาฆ่าแมลงนะครับโลหะหนักและสารตกค้างต่างๆสารที่ตกค้างต่างๆที่เกิดขึ้นครับจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ดีนะครับคือ IoT เนี่ยเข้ามาใช้นะครับผมข้อมูลเหล่านี้นะครับจะถูกรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่นะครับเซ็นเซอร์เหล่านี้เนี่ยโดยหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบเรื่องคุณภาพน้ำนะครับเพื่อนำไปใช้เทคโนโลยีของ AI นะครับมาแนะนำระบุแนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นอาจจะเป็นสาเหตุอาจจะเป็นผลที่เกิดขึ้นแล้วเกิดความรุนแรงขึ้นนะครับสาเหตุของการเกิดมลพิษนะครับรวมถึงพยากรณ์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้แบบทันการนะครับสามารถจะมีข้อมูลไปใช้ในทันการครับ
1: ครับก็ประเด็นในเรื่องของการใช้ที่มาใช้ในเรื่องของประเมินคุณภาพน้ำมองว่า ็ค่อนข้างดีนะครับถ้าหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนเองที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

0: องเนี่ยมีเซ็นเซอร์ในการวัดหรือตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนที่จะปลดปล่อยหรือว่ากระบวนลักษณะของน้ำที่ใช้ร่วมกันเนี่ยมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อจะให้ผู้ใช้ต่อไปสามารถใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับสำหรับการนำเอาเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้หรือว่าเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับมาวิเคราะห์ผลของพวกสารมลพิษต่อระบบนิเวศซึ่งมีผลต่อมนุษย์และความหลากหลายชีวภาพเนี่ยมันมีเครื่องมืออื่นไหมครับในการที่เราจะช่วยในเรื่องของการเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ครับ
1: ครับผมขอย้อนไปในพาร์ทที่แล้วสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้นั่นคือว่าความจริงแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่พูดถึงว่าการนำ IoT มาใช้ในการทำ Big Data มาใช้หรือการใช้ AI ก็ตามนี่นะครับก็ย้อนกลับไปว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันติดตั้งอยู่ที่สถานประกอบการนะครับอาจจะอยู่ที่โรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในภาคเกษตรกรรมดังนั้นเนี่ยนะครับข้อมูลเหล่านี้นะครับมันต้องถูกรวบรวมนะครับว่าไปใช้ที่ไหนเพื่อให้เกิด Big Data ดังนั้นเนี่ยจุดนี้แหละครับจะเป็นจุดที่บอกว่าการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐเนี่ยเข้ามาต่อเชื่อมกันนะครับตอนนี้เราพูดถึงเรื่องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการในรายละเอียดนะครับในกรณีที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ผลของสารมลพิษที่มีต่อระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพมนุษย์หรือความหลากหลายชีวภาพนะครับก็แน่นอนนะครับว่าเราต้องนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาวิเคราะห์ผลทบของสารมลพิษเหล่านี้เป็นเรื่องๆเป็นชิ้นๆไปนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นที่ไหนตรงไหนอย่างไรและกระทบอะไรบ้างนะครับต้องมีการใช้เรื่อง machine learning นะครับมาศึกษาวิเคราะห์ว่าข้อมูลการแพร่กระจายของสารเหล่านั้นนะครับมันเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างไรต่อสุขภาพมนุษย์อย่างไรนะครับเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโรคบางอย่างที่เกิดขึ้นทางมลพิษทางน้ำนะครับผมที่สำคัญนะครับถ้าเรามีการวิเคราะห์ที่ดีเนี่ยเราอาจจะไปไกลถึงขนาดการทำแบบจำลองนะครับเพื่อใช้ในการศึกษาผลกระทบของสารมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยนะครับหรือยังไม่เกิดขึ้นนะครับว่าความหลากหลายทางชีวภาพเหล่านั้นเนี่ยมันยังจะทำให้เราเข้าใจระบบนะครับมากขึ้นว่าผลกระทบระยะยาวและการวางแผนการปรับปรุงเป็นอย่างไรครับ
0: แสดงว่าในแต่ละตำบลนะครับหรือในแต่ละพื้นที่เองหรือในบริเวณชุมชนที่มีการประกอบการหรือทำลักษณะโรงงานอุตสาหกรรมนะครับถ้าเรามีลักษณะของแบบจำลองในการวิเคราะห์ว่ามลพิษเหล่านั้นในปริมาณระดับเท่าไหร่จะส่งผลอะไรบ้างผมว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งในเรื่องของกระบวนการในการพัฒนานะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีวิธีการอื่นๆอีกหรือเครื่องมืออื่นๆอีกที่ช่วยทำให้ระบบในเรื่องของการจัดการน้ำโดยเฉพาะการตรวจสอบคุณภาพน้ำนะป้องกันมลพิษเนี่ยและในทางแก้ไขนะครับมีอีก4เรื่องครับเชิญอาจารย์ครับ
1: ก่อนที่จะไปถึงกลยุทธ์นะครับเช่นเดียวกันนะครับผมก็อยากจะบอกว่าในข้อที่ผ่านมานะครับว่าในความเป็นจริงก็อย่างที่เรียนผมเรียนอยู่แล้วว่าไม่ว่าท่านจะได้ใช้ machine learning หรือใช้อะไรก็ตามนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยท้ายสุดเนี่ยผู้ใช้คือใครนะครับผมแหล่งข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็จะเกิดขึ้นกระจายไปในทั่วพื้นที่ของการใช้ใช่ไหมครับแต่ผู้ที่ดูแลเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานของรัฐในพื้นที่เหล่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับที่อยู่ในจังหวัดต่างๆที่ต่างๆครับซึ่งกระจายอยู่แล้วนะครับก็จะช่วยระบบเนี่ยมันเกิดจริงเกิดนำไปใช้ได้จริงนะครับว่าคุณภาพน้ำเนี่ยนะครับมันรู้ทันทีนะครับแล้วก็มีการศึกษาแก้ไขปัญหาทันทีก็น่าจะเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าความสำคัญของมันคือว่าในท้องถิ่นนะครับการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญมากนะครับสำคัญนะครับในเรื่องนี้นะครับเรามาพูดถึงการนำเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมาใช้ในการพัฒนากลยุทธ์สำหรับการตรวจสอบคุณภาพของน้ำและการป้องกันมลพิษและการแก้ไขปัญหานะครับอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าเราจำเป็นต้องมีรีโมทเซนซิงและ GIS นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าระบบดาวเทียมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมันสามารถนำมาใช้ได้กับพื้นที่ขนาดใหญ่ได้นะครับช่วยเกิดการติดตามการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งอันนี้นะครับแพลตฟอร์มเนี่ยจำเป็นต้องมีใครสร้างต้องมีการลงทุนนะครับอาจจะเป็นหน่วยงานของทางภาครัฐนะครับในการทำนะครับผมการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับเพื่อทำให้เกิดการบันทึกติดตามข้อมูลเหล่านั้นนะครับโดยที่ข้อมูลเหล่านั้นมีความโปร่งใสนะครับและถูกเผยแพร่ได้โดยที่ไม่มีการให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำผิดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สามารถนำมาใช้ได้นะครับผมหรือแม้กระทั่งพูดถึงเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเรื่องสมาร์ทฟาร์มมิ่งนะครับเพราะว่า คือสมาร์ทฟาร์มมิ่งเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าความจริงแล้วเนี่ยการควบคุมนะครับการทำฟาร์มโดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับจะทำให้เราเนี่ยสามารถลดการใช้สารเคมีนะครับการใช้น้ำสารเคมีเหมือนปุ๋ยนะครับรวมทั้งลดหรือใช้พลังงานด้วยนะครับช่วยลดการปนเปื้อนของสารเคมีในน้ำได้ด้วยนะครับดังนั้นหรือไม่ทำให้มีการใส่สารเคมีหลุดลอดออกไปในระบบถ้าเป็นสมาร์ทฟาร์มิ่งนั้นเป็นระบบปิดนะครับไม่ใช้การใช้ทำฟาร์มภายใต้อาคารนะครับมันก็จะมีการลดด่านนั้นได้นะครับผมสุดท้ายคือการใช้เทคโนโลยี IIoT นะครับการนำเทคโนโลยี IoT เนี่ยมาใช้เนี่ยคือสามารถทำให้การควบคุมการใช้สารเคมีและน้ำเนี่ยในการลดปนเปื้อนของสารเคมีได้อย่างมากนะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่ผมเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยต้องมีการส่งเสริมมากขึ้นให้เกิดในประเทศไทยนะครับการใช้แรงงานมากเหมือนเดิมนะครับการใช้ปุ๋ยสารเคมีเนี่ยโดยที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมนะครับมันจะลดปริมาณลงไปได้เยอะครับ
0: ครับก็ยังมีเรื่องในกระบวนการในการใช้เทคโนโลยีอีกครับอาจารย์ครับครับ
1: คือกลยุทธ์สำคัญนะครับในการตรวจสอบคุณภาพของน้ำและการป้องกันมลพิษเนี่ยนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับมันมีการในการแก้ไขปัญหาด้วยเนี่ยมันสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้ด้วยนะครับเช่นเราใช้ AI นะครับ Machine Learning เนี่ยในการคาดการณ์และป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเช่นเราเมื่อเรารู้ระดับปัญหามันแล้วนะครับเราสามารถที่จะเตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้านะครับจากฐานข้อมูลที่มีอยู่นะครับใช้ AI มาพยากรณ์ว่าอ้อมันจะเกิดปัญหาขึ้นแล้วนะครับเพราะมาจากข้อมูล Machine Learning เรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเคยเกิดขึ้นมานะครับดังนั้นเราใช้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมาช่วยในการคาดการณ์ในอนาคตได้นะครับผมเราใช้ Digital Twin นะครับคือการทำแบบจำลองนะครับเสมือนจริงนะครับที่จะมารองรับระบบการใช้น้ำโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องนะครับสามารถช่วยในการทดสอบและปรับปรุงกระบวนการที่เราทำงานอยู่นะครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องให้มันเกิดขึ้นจริงก่อนแต่เราสามารถจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Digital Twin นะครับในการจำลองแบบต่างๆโดยใช้ข้อมูลเดิมนะครับจากข้อแรกนะครับมาพยากรณ์อนาคตแล้วก็สามารถจะปรับจูนนะครับในการใช้สารเคมีหรือลดการใช้สารเคมีที่เกิดขึ้นนะครับผมโดยรวมเนี่ยครับการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้นะครับก็เป็นการจัดการและควบคุมน้ำในประเทศไทยนะครับที่จะช่วยการตรวจสอบนะครับและแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรน้ำนะครับอย่างยั่งยืนและรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับอนาคตได้ด้วยครับผม
0: ครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องของการพูดในประเด็นของการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ซึ่งมีความหลากหลายมากครับอาจารย์แล้วก็เราจะเห็นได้ว่าการใช้เทคโนโลยีนะครับมาดำเนินการในเรื่องของการจัดการป้องกันมลพิษและการแก้ไขปัญหาเนี่ยเราต้องอาศัยข้อมูลที่เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับซึ่งถ้าไม่มีข้อมูลผมจะได้ว่ากระบวนการทำงานจะคงเป็นไปได้ยากนะครับถ้าเรามาดูในเรื่องของปัญหาที่พบนะครับโดยสรุปแล้วในประเทศไทยนะครับเรามีปัญหาอะไรบ้างเรื่องโดยเฉพาะมลพิษทางน้ำครับอาจารย์ครับ
1: โอ้ก็ปัญหาเหล่านั้นนะครับมันก็สรุปได้อย่างเช่นว่าเราเนี่ยเกิดการขาดแคลนน้ำนะครับนี่คือปัญหาควบคุมน้ำนะครับคือเราเกิดการขาดแคลนน้ำโดยที่รู้ตัวน้อยนะครับเช่นจะรู้ตัวก็แต่เมื่อเข้าฤดูแล้งแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมีการวางแผนในการดูแลเรื่องนี้นะครับเราก็คิดว่าปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำจะน้อยลงไปนะเช่นการเก็บน้ำในช่วงนี้นะครับที่มีฝนเยอะนะครับว่าเราหน่วยงานต่างๆเนี่ยไม่ได้แยกแยะกันทำนะครับหมายความว่าในแต่ละภาคอุตสาหกรรมนะครับในภาคเกษตรกรรมเนี่ยปล่อยให้การใช้น้ำเนี่ยเป็นโจทย์ของภาครัฐในการส่งในการจัดหาแหล่งน้ำนะครับแต่ถ้าเกิดมีการวางแผนดีนะครับปัญหาเรื่องการแก้ไขน้ำจะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำเสียนะครับก็เกิดจากการที่น้ำเสียเนี่ยมันจากภาคครัวเรือนภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วไม่มีการป้องกันไม่ให้น้ำเสียเหล่านั้นเนี่ยนะครับรั่วไหลออกมาสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะครับซึ่งเหล่านี้นะครับถ้าเราดำเนินการได้ตามสิ่งที่เราคุยกันไปก่อนล่วงหน้าเหล่านี้นะครับปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับปัญหาเรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 โอ้อันนี้ก็เกิดขึ้นจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงและฟอสซิลนะครับก็อันนี้นะครับทำให้เกิดขึ้นถ้าเราเข้าใจดีนะครับไม่เผาไหม้นะครับก็จะไม่เกิดขึ้นไม่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลก็จะไม่เกิด PM 2.5 ขึ้นนะครับผมปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้นก็อันนี้ก็ต้องเรียนว่าสังคมที่พัฒนาไปสมัยใหม่นะครับมลพิษเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็จำเป็นต้องมีการดูแล

0: เรื่องนี้ด้วยนะครับก็จำเป็นที่ต้องบอกว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะครับมันเหมือนกับว่าใช้แล้วทิ้งนะครับปัญหาเหล่านี้มันจะเกิดขยะมากขึ้นนะครับก็ตอนนี้จะเห็นว่าในการอยู่อาศัยนะครับเรามักจะมีพฤติกรรมคือสะดวกสบายแต่ขยะเยอะนะครับผมปัญหาสำคัญอีกอันคือการลักลอบทิ้งน้ำเสียนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้ยังมีการลักลอบทิ้งน้ำเสียอยู่นะครับลงในลำน้ำสาธารณะนะครับซึ่งควบคุมไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดอนาคตเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีนะครับในการดักจับนะครับในการให้ทุกโรงงานอุตสาหกรรมนะครับหรือแหล่งเกษตรกรรมทุกแห่งนะครับได้มีการติดตั้งระบบพวกนี้อยู่นะครับเราจะหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องการลักลอบทิ้งน้ำเสียลงในลำน้ำธรรมชาติได้ครับ
1: ครับก็โดยรวมนะครับผมจะมองเห็นทำให้เราเห็นว่าในเรื่องของปัญหาการควบคุมน้ำนะครับมลพิษในประเทศไทยเนี่ยมีความหลากหลายมากนะครับถ้าผมมาพูดถึงเรื่องของกรณีตัวอย่างที่ค้นพบบ้างนะครับเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะน้ำที่คุณภาพให้เพียงพอต่อปริมาณการใช้งานและการควบคุมมลพิษในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นโครงการแก้มลิงนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการตามพระราชดำรินะครับที่ได้มีการส่งเสริมพัฒนาเพื่อให้มีการกักเก็บน้ำโดยเฉพาะน้ำฝนนะครับแล้วก็ป้องกันเรื่องน้ำท่วมด้วยนะครับสิ่งที่เป็นประเด็นเพิ่มเติมอีกเรื่องของการจัดการแหล่งน้ำสำรองในพื้นที
0: ่
1: ให้เพียงพอต่อปริมาณการใช้งานนะครับโรงงานอุตสาหกรรมใดที่มีการใช้น้ำเยอะก็ต้องมีแหล่งเรื่องของการแหล่งน้ำสำรองไว้ด้วยเกษตรกรก็ต้องมีแหล่งน้ำสำรองไว้ด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งการทําโครงการธนาคารน้ําใต้ดินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้ปริมาณพื้นที่บริเวณนั้นมีแหล่งน้ําสะสมไว้ใต้ดินด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญนะครับส่วนที่2นะครับประเด็นที่2เนี่ยค่อนข้างจะมีความสําคัญยิ่งคือการปลูกป่าว่าเราจะเริ่มมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับอย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญทําให้ปริมาณแหล่งน้ําต้นกําเนิดแหล่งน้ําเรามีน้ํานะครับที่เพียงพอแล้วก็เหมาะสมตามฤดูกาลรวมถึงการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนะครับปัญหาที่พบนะครับประเด็นที่3คือโครงการที่มักจะพบในชุมชนโดยเฉพาะชุมชนที่มีประชากรอยู่เยอะหรือมีความหนาแน่นเยอะนะครับเหล่านั้นคือเรื่องของขยะชุมชนขยะในการบริโภคนะครับและการจัดการนําขยะนั้นไปรีไซเคิลนะครับกับการปริมาณทิ้งขยะหรือบางอย่างนะครับลงไปจากภาคครัวเรือนเองนะครับหรือภาคอุตสาหกรรมเองลงไปสู่แหล่งน้ําต่างๆอันเนี้ยถ้าเรามีการจัดการเหล่านี้ที่ดีเชื่อได้ว่าในแง่ของแม้กระทั่งขยะเองเราจัดการได้เนี่ยปริมาณน้ําที่มีปัญหาเนี่ยก็จะน้อยลงไปด้วยสุดท้ายคือการลดมลพิษนะครับอันนี้เป็นหัวข้อสําคัญซึ่งหน่วยงานภาครัฐและภาคชุมชนเองให้ความสําคัญคือเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของประเด็นสิ่งแวดล้อมด้วยอาจารย์มีข้อคิดเห็นอื่นมั้ยครับ
0: ครับก็ขอบคุณมากครับสําหรับตัวอย่างเหล่านี้นะครับก็สิ่งที่ผมอยากจะเพิ่มเติมคือว่าทุกโครงการเนี่ยดูเหมือนเป็นโครงการแยกออกจากกันอิสระออกจากกันนะครับหรือแม้กระทั่งดําเนินการไปแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรมอย่างไรนะครับสิ่งที่จะเพิ่มเติมคือว่าทุกโครงการเนี่ยนะครับมันจําเป็นจะต้องมีการเชื่อมโยงกับเป้าหมายของแต่ละองค์กรธุรกิจหรือแม้กระทั่งภาคเกษตรกรรมนะครับเช่นโครงการแก้มลิงเนี่ยนะครับมันต้องควรจะเชื่อมโยงกับการประกอบธุรกิจการประกอบเกษตรกรรมนะครับว่าโครงการในการเพาะปลูกในการทำเกษตรกรรมของแต่ละพื้นที่นะครับจำเป็นจะต้องมีแหล่งน้ำสำรองใช่ไหมครับอย่างไรบ้างนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยพอไม่มีการพูดคุยกันว่าหรือมีการวางแผนแบบบูรณาการว่าจำเป็นต้องมีน้ำแบบไหนก็ตามเนี่ยเราก็จะทำโครงการขึ้นมาแบบประเภทหนึ่งครั้งแล้วก็อาจจะแก้ปัญหาระยะยาวไม่ได้นะครับผมหรือแม้กระทั่งการปลูกป่าก็ตามเนี่ยนะครับคือเราปลูกเพื่ออะไรนะครับถ้าปลูกเพื่อที่จะไปชดเชยเรื่องของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับก็จะเป็นต้องมีการศึกษาว่าควรจะปลูกเท่าไหร่นะครับสำหรับแต่ละหน่วยงานใครจะเป็นผู้รับผิดชอบนะครับดังนี้มันถึงจะเป็นเรื่องที่เป็นยั่งยืนใช่ไหมครับที่เกิดขึ้นนะครับเช่นเดียวกับโครงการจัดการขยะก็เหมือนกันนะครับตอนนี้ทุกคนเนี่ยไม่คิดว่าขยะเป็นปัญหานะครับปัญหาเพราะว่าทุกองค์กรเนี่ยคิดว่าทำอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อก็ตามเนี่ยที่บอกว่าขยะคือต้นทุนแบบหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหรือการใช้ชีวิตเนี่ยทุกคนก็จะเริ่มรับรู้ว่าขยะไม่ควรมีหรือเราไม่ควรจะสร้างขยะมากขึ้นนะครับผมส่วนสุดท้ายผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากคือการสร้างความตระหนักรู้ให้กับภาคประชาชนเนี่ยก็เหมือนกับ3เรื่องที่ผมพูดไปแล้วนะครับว่า การสร้างความตระหนักประชาชน

0: เนี่ยถ้าไม่เชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตประจำวันนะครับประชาชนก็รับรู้แล้วก็ผ่านไปนะครับทำอย่างไรถึงจะทำให้การตรัสรู้นั้นเนี่ยมันเชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตประจำวันครับ
1: ครับในหัวข้อสุดท้ายครับสำหรับวันนี้ครับอาจารย์ครับเรามาพูดถึงข้อเสนอแนะในเรื่องของการแก้ไขการจัดการปัญหาควบคุมน้ำนะครับแล้วก็ควบคุมมลพิษในประเทศไทยครับอาจารย์มีมุมมองอย่างไรบ้างครับในเรื่องของการที่จะเป็นข้อแนะนำหรือเป็นมุมมองสำหรับตัวผู้บริโภคเองหรือประชาชนเองครับ
0: ที่ว่าเป็นการสรุปดีกว่านะครับว่าความจริงเนี่ยเราพูดไปแล้วนะครับว่าเรื่องสำคัญอยู่มีอยู่4เรื่องนั่นเองนะครับที่จำเป็นจะต้องมีการทำอย่างจริงจังนะครับในบ้านเรานะครับเพื่อจะให้เกิดผลลัพธ์ต่อการแก้ไขปัญหาการควบคุมน้ำและการควบคุมมลพิษได้ดีขึ้นนะครับคืออันดับแรกคือการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับภาครัฐควรบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังอันนี้ผมวงเล็บไว้หน่อยว่าการเริ่มต้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้บังคับใช้กฎหมายนะครับการเริ่มต้นคือการบังคับข้อมูลนะครับการให้มีข้อมูลนะครับก็คือการบังคับใช้กฎหมายแล้วครับผมถ้าเราให้ข้อมูลไปนะครับว่าไม่ใช่ข้อมูลคือให้มีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลนะครับแล้วทุกคนรู้ว่ากำลังปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัติไม่ถูกตามกฎหมายผมว่าความรู้มันจะเกิดขึ้นนะครับแต่อาจจะจำเป็นต้องมีการเงินสนับสนุนหน่อยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยนะครับการให้ทุกองค์กรเนี่ยนะครับมีการติดตั้งระบบIoT หรือเซนเซอร์อะไรก็ตามเนี่ยครับอาจจะเป็นเรื่องยากในช่วงนี้อาจจะมีความจำเป็นว่าต้องมีการสำนักงานภาครัฐเนี่ยให้มีการติดตั้งระบบข้อมูลเหล่านี้นะครับจนกระทั่งเนี่ยเราสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างได้เต็มที่นะครับผมเรื่องที่สองเนี่ยคือการพัฒนาระบบการบริการน้ำนะครับผมเรียนแล้วว่าอย่างอาจารย์เล่าตัวอย่างแล้วว่าความจริงเนี่ยการพัฒนาระบบการจัดการน้ำเนี่ยคือการวางแผนการใช้น้ำนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนต้องไม่คิดว่าการใช้น้ำเนี่ยเป็นแหล่งธรรมชาติที่ไม่มีรัฐจัดหาให้ตลอดเวลานะครับจะต้องคิดว่ามันจำเป็นต้องมีการวางแผนนะครับและมีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพมันถึงจะเกิดขึ้นนะครับผมอันที่3นี่คือการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็เทคโนโลยีเรื่องสำคัญนะครับคือว่าตอนนี้เราอาจจะทำงานการผลิตนะครับการเพาะปลูกแล้วก็ตามนะครับที่ทำลายสิ่งแวดล้อมมากนะครับไม่เป็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยจำเป็นต้องมีการพัฒนานะครับทำวิจัยและพัฒนาสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับให้มันเกิดขึ้นอะไรที่เรามีค่ามลพิษมากนะครับจำเป็นต้องหาเทคโนโลยีใหม่ก็ต้องมีการดำเนินการเรื่องนี้นะครับเรื่องสุดท้ายเรื่องสำคัญมากคือเรื่องการสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนอันนี้หมายถึงทุกภาคส่วนนะครับหมายถึงภาคส่วนเนี่ยว่าทุกคนนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หมดนะครับไม่ใช่เป็นหน้าที่ของรัฐนะครับหรือไม่ได้เป็นของภาคอุตสาหกรรมแต่ทุกคนเกี่ยวข้องหมดนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยการแก้ไขปัญหาการควบคุมน้ำและควบคุมมลพิษในประเทศไทยเนี่ยมันจะเป็นวงรอบที่เกิดขึ้นแล้ววนแล้ววนอีกนะครับเป็นต้นนะครับเราต้องตัดวงจรนี้ออกให้ได้นะครับทุกคนต้องมีส่วนร่วมตั้งแต่1 2 3 4ที่เกิดขึ้นครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นโดยรวมนะครับการควบคุมน้ำและการควบคุมมลพิษนะเป็นปัญหาที่สำคัญของทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการบูรณาการในการจัดเก็บข้อมูลนะครับซึ่งถ้าให้ประชาชนนะครับหรือภาครัฐเองนะครับมีเขาเรียกว่ามีข้อบังคับหรือระเบียบในการบันทึกข้อมูลที่ดีแล้วสร้างฐานข้อมูลไว้ร่วมกันนะครับกลไกที่นำไปสู่เรื่องของการแก้ไขปัญหาใน2รูปแบบคือเชิงแก้ไขนะครับซึ่งเกิดขึ้นในสถานการณ์ตอนนั้นๆกับเชิงป้องกันนะครับเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับมันก็จะนำไปสู่เรื่องของการบริหารจัดการในพงบประมาณที่เหมาะสมและเชื่อได้ว่าถ้าเรามีนวัตกรรมในการจัดการเหล่านี้นะครับที่ดีนะครับแทนที่เราจะต้องมาเสียค่าใช้จ่ายแบบนั้นทุกๆปีนะครับในมูลค่าจำนวนเดิมๆทุกครั้งนะครับมันก็ทำให้เราเรียกว่าเราไม่มีการบูรณาการหรือพัฒนาต่อไปข้างหน้านะครับงั้นแนวทางทั้งหมดในวันนี้นะครับก็จะนำไปสู่เรื่องของการที่จะพัฒนาประเทศไทยให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนครับ
2: ค่ะก็น้องๆทางบ้านก็ได้รับฟังการบรรยายของวิทยากรทั้ง2ท่านซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญมากๆนะคะสำหรับบทที่6ก็คือคุณภาพของน้ำและการควบคุมมลพิษในประเทศไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์กิจก็มีคู่มือนะคะมาตรฐานและตัวชี้วัดการจัดการมลพิษทางน้ำนะคะมาฝากน้องๆทุกคนซึ่งในคู่มือนี้จะละเอียดยิบเลยค่ะว่าตัวเลขแต่ละตัวของสารเคมีนั้นเป็น

0: อย่างไรและไม่สามารถนำมาบรรยายในการออกอากาศในบทที่6ได้หมดนะคะดังนั้นถ้าใครสนใจก็สแกน QR code ได้เลยและขอขอบคุณนะคะกรมการส่งเสริมครองท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทยค่ะที่เป็นผู้จัดทำคู่มือนี้มาให้กับพวกเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจะจากกันไปอาจารย์กิจก็ต้องขอรบกวนวิทยากรทั้งสองท่านนะคะมอบแง่คิดดีๆให้กับน้องๆในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำค่ะให้กับน้องๆทางบ้านขอเริ่มต้นจากท่านดร.วีทูลก่อนเลยค่ะ
1: ก็การเรื่องคุณภาพของน้ำนะครับและควบคุมมลพิษในประเทศไทยเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับสิ่งที่ผู้ใช้น้ำนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมรวมทั้งภาคการค้าด้วยนะครับดำเนินการอยู่เนี่ยเป็นเรื่องที่เราสามารถจะบริหารจัดการได้จัดการแก้ไขได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในยุคปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรื่องเหล่านี้น่าจะเป็นโอกาสสำคัญนะครับของประเทศนะครับที่ปรับโครงสร้างในการดูแลเรื่องคุณภาพของน้ำและการควบคุมมลพิษเนี่ยโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับแทนที่จะต้องทำงานในแบบไล่จับนะครับก็จะกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยมีความรับผิดชอบในการดูแลและช่วยเหลือในภาพรวมได้ด้วยครับผม
0: ก็คือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเราในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะคะซึ่งก็เข้ากับยุคนี้เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่าเราคือ Thailand 4.0 นะคะแล้วก็สำหรับวิทยากรอีกท่านนะคะขอเชิญคุณกิตตินะคะให้แง่คิดกับน้องๆทางบ้านของเราค่ะ
2: ครับการบริหารจัดการน้ำนะครับโดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพและการควบคุมเราต้องให้ความสำคัญเรื่องข้อมูลนะครับถ้าเรามีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลไว้กระบวนการในการตัดสินใจในการวางแผนซึ่งมี2ลักษณะคือลักษณะเชิงแก้ไขกับเชิงป้องกันนะครับถ้าเราไม่ต้องทําการแก้ไขแต่เราใช้การป้องกันแล้วนะครับปริมาณการเรียกว่ามลพิษเหล่านี้โดยเฉพาะทางน้ําเนี่ยมันจะน้อยลงซึ่งจะเป็นข้อดีระดับประเทศคือช่วยลดค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณในการแก้ไขนะครับในเชิงระบบที่ใช้เงินงบมหาศาลนะครับมันจะนําไปสู่เรื่องของบูรณาการของความยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้ครับ
0: ขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะคะก็ได้สรุปแบบอาจารย์กิ๊กไม่ต้องสรุปอีกเลยนะคะและถ้าน้องๆทางบ้านคนใดนะคะที่รับชมรายการของเราแล้วมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะก็ได้นะคะยินดีรับฟังเสียงของน้องๆมากๆเลยสามารถอีเมลมาสอบถามอาจารย์กิ๊กนะคะได้ที่อีเมลที่พี่ๆจะขึ้นให้นะคะขวัญฤทัย@rmutp.ac.th ค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วอาจารย์กิ๊กต้องขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้เชิญท่านมาอีกในรายการต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านวิทยากรทั้งสองท่านและอาจารย์กิ๊กต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อม

การตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดย
ลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวรากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: morning, student. How are you today?
1: I'm fine, thank you. And you?
0: I'm okay, thank you. สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษฟังพูด1นะคะรหัสวิชา20001203นะคะพบกับครูขวัญไทยมาสวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการซื้อของหรือที่เราเรียกกันว่าช้อปปิ้งนะคะการช้อปปิ้งนี้จะมีคำศัพท์อยู่มากมายนะคะแต่วันนี้ครูจะเลือกมาเฉพาะคำศัพท์ที่พวกเราสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันและก็มีประโยคที่ใช้ในการซื้อของนะคะในภายในร้านค้าการทดลองการขอการลดราคาการขอดูใบเสร็จสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้นะคะเราจะสามารถนำไปใช้ในการช้อปปิ้งได้หรือนำไปใช้ในการซื้อของได้ภายในร้านค้าร้านเสื้อผ้าซูเปอร์มาร์เก็ตได้ต่างๆนะคะเรามาเริ่มกันที่คำศัพท์ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีคำศัพท์ให้พวกเรามีคำอ่านแล้วก็มีคำแปลครูจะอ่านให้พวกเราฟังก่อนและหลังจากนั้นให้พวกเราช่วยกันอ่านทุกคนพร้อมกันนะคะเรามาเริ่มกันที่คำศัพท์ก่อนนะคะคำศัพท์นี้อย่างที่ครูได้บอกไว้ว่าคำศัพท์จะเป็นคำศัพท์ที่พวกเราสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะในการซื้อของและมันจะรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการขอดูการชำระแล้วก็การทดลองสินค้าได้นะคะคำแรกเลยนะคะ shopper คือผู้ซื้อผู้ซื้อก็คือพวกเราเองถูกไหมต่อไปค่ะ credit cardเครดิตการ์ดพวกเรารู้จักไหมคะก็คือบัตรเครดิตที่

0: ฟิตคือพอดีฟิตไม่ใช่แน่นนะคะฟิตหมายความว่าพอดีมันพอดีกับเวลาเราไปลองเสื้อผ้าเราบอกว่ามันฟิตก็คือพอดีบางทีเราอาจจะได้อยากได้หลวมกว่านั้นก็ได้เราก็สามารถที่จะขอเปลี่ยนขอเชนเขาได้นะคะต่อไป changing room changing room ก็คือห้องลองเสื้อผ้าเราจะเห็นได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีร้านขายเสื้อผ้าในห้างใช่ไหมคะ convenience store ที่มีที่ขายเสื้อผ้าแล้วก็จะมีห้องลองเสื้อผ้าให้พวกเราเพื่อไปลองเสื้อผ้านั้นว่าใส่ได้ไหมพอดีกับเราไหมนะคะต่อไป discount discount คือส่วนลดอันนี้พวกเราน่าจะชอบนะคะ discount ต่อไปค่ะ for sale for sale คือสำหรับขายสินค้าสำหรับขายสินค้าจะมีไว้ทั้งโชว์แล้วก็ขายนะคะเพราะมันจะแบ่งกันหรือหลังจากนั้นเราก็เขาก็อาจจะเอาที่โชว์นั้นมาขายก็ได้ในราคาที่มีดิสเคาท์ก็คือมีส่วนลดต่อไปนะคะต่อไปค่ะแคชคือเงินสดเมื่อมีบัตรเครดิตมันก็ต้องมีแคชถ้าเราไม่มีบัตรเครดิตอย่างนักเรียนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะทำบัตรเครดิตได้ใช่ไหมคะบัตรเครดิตนี่จะสามารถทำได้ในกรณีผู้ที่มีงานทำแล้วหรือผู้ที่มีรายได้ประจำแล้วเราเป็นนักเรียนเรายังไม่มีรายได้ประจำเรายังไม่ได้ทำงานหรือบางคนอาจจะมีงานพาร์ทไทม์แต่เขายังไม่ถือว่าเป็นผู้ที่มีบรรลุนิติภาวะก็ไม่สามารถที่จะทำบัตรเครดิตได้นะคะเพราะฉะนั้นเราถึงจะพกแคชไปด้วยก็คือเงินสดนะคะต่อไป anything else anything else ก็คืออย่างอื่นสิ่งอื่นนะคะต่อไปค่ะ receipt receipt คือใบเสร็จเราสามารถใช้คำว่า bill b i l ก็ได้นะคะ bill ก็คือใบเสร็จเช่นเดียวกันแต่ receipt ใบเสร็จนี้ที่เขาใช้คำว่า receipt เพราะว่าเป็น receipt ที่สมบูรณ์ก็คือมีทั้งการค่า VAT ค่าภาษีรวมราคารายการทุกอย่างมันจะอยู่ใน receipt แต่ bill อาจจะมีแค่ราคารวมเท่านั้นเองนะคะต่อไปค่ะ change ก็คือเงินทอน price ราคานะคะวันสำหรับคำศัพท์ในหน้านี้เดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มตั้งแต่คำแรกเลยนะคะให้พวกเราอ่านแล้วก็บอกความหมายของคำนั้นๆด้วยนะคะเริ่มที่คำแรกเลยค่ะ shopper ผู้ซื้อ again please shopper ผู้ซื
1: ้อ
0: เครดิตการ์ดบัตรเครดิตฟิตพอดี changing room ห้องลองเสื้
1: อผ้า
0: discount
1: ส
0: ่
1: วนลด
0: for sale
1: สำหร
0: ับ
1: ขาย
0: cash เงินสด anything else อย่างอื่นสิ่
1: งอ
0: ื่
1: น
0: receipt ใบเสร็จ
1: change
0: เงินทอน
1: price
0: ราคาต่อไปนะคะเป็นคำศัพท์เพิ่มเติมอีก looking for ก็หมายความว่าหาใช่ไหมคะหาก็คืออาจเราจะหาไซส์ที่พอดีกับเราเราสามารถบอกว่า I want to looking for size M for me please ฉันมองหาเสื้อผ้าไซส์ M อยู่ช่วยหาฉันได้ไหมนะคะเราสามารถใช้คำว่า looking for ใช้แทนคำว่าหานะคะต่อไป trolley คือรถเข็นที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเราเรียกว่า trolley นะคะต่อไปค่ะไซส์ก็คือขนาด gift คือของขวัญ นะคะ budget คืองบประมาณเรามี budget ในการช้อปปิ้งวันนี้เท่าไหร่สามารถใช้ไปพูดในชีวิตประจำวันได้นะคะเราเลือกคำศัพท์เล็กๆน้อยๆอะค่ะเราสามารถฝึกไปทุกวันใช้แทนคำพูดภาษาไทยเราได้นะคะต่อไปค่ะสมาร์ทนอกจากจะแปลว่าดูดีแล้วยังแปลว่าฉลาดได้ด้วยนะคะต่อไปค่ะ expand expense ก็คือค่าใช้จ่ายนะ

0: เดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์กันอีกครั้งนะคะคำแรกเลย looking for หา
1: looking for หา
0: trolley รถเข็น
1: trolley รถเข็น
0: size ขนาด
1: size ขนาด
0: try on ลองสวมใส
1: ่ try on ลองสวมใส
0: ่ gift ของขวัญ
1: gift ของขวัญ
0: budgetงบประมาณ
1: budget งบประมาณ
0: smart ฉลาด
1: smart ฉลาด
0: expense ค่าใช้จ่าย
1: expense ค่าใช้จ่าย
0: เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะอ่านเองตั้งแต่อ่านพร้อมๆกันนะคะตั้งแต่คำแรกเลยจนถึงคำสุดท้ายถือว่าเป็นการทบทวนนะคะเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่คำแรกเลยพร้อมๆกันครูจะไม่พูดก่อนนะคะให้พวกเราเป็นคนช่วยกันพูดเองนะคะพร้อมนะคะ1 2ค่ะ
1: Shopper Wooden Credit Card Bank Credit Fifth Holiday Changing Room Mount Lockjawa Discount ส่วนลด Fox Sale สำหรับไทย Cash
0: ต่อไปค่ะ
1: Look for หา Trolley รถเข็น Size ขนาด Try on ลองสวมใส่ Gift ของขวัญ Budget งบประมาณ
0: โอเคค่ะต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้เรื่องประโยคนิดนึงนะคะเราเข้าสู่ช่วงที่เป็นวิชาการนิดนึงนะคะดูแกรมมาแพรคทิสก็คือเป็นการฝึกประโยคนะคะในการใช้ในการเลือกซื้อสิ่งของอย่างที่ครูบอกว่าในการสนทนาที่เกี่ยวกับการซื้อของหรือขั้นตอนการซื้อของหรือการต่อรองในการซื้อของสินค้านะคะคู่กรณีจะมีทั้งลูกค้าแล้วก็พนักงานขายถูกไหมและทีนี้เรามาดูตรงผู้เสนอผู้ขายเสนอตัวเพื่อรับใช้ก็คือเวลาที่เราเข้าเห็นลูกค้าเข้ามาอย่างที่เราไปซื้อสินค้าก็จะมีคนเข้ามาถามเราใช่ไหมคะว่าขอโทษนะคะมีอะไรให้ช่วยไหมมองหาอะไรอยู่ต้องการสิ่งไหนจะมีคนเข้ามาถามเราอย่างนี้เมื่อเวลาเราเข้าไปร้านที่เขาขายของถูกไหมคะหรือร้านเสื้อผ้าประโยคแรกเลย What can I do for youWhat can I do for you? ก็คือมีอะไรให้ฉันช่วยไหมมีอะไรที่ให้ฉันทำให้คุณได้ไหมนะคะต่อไปเลยค่ะประโยคที่เราคุ้นหูกันเลย May I help you? May I help you? ก็คือให้ฉันช่วยไหมใช่ไหมคะเช่นเดียวกันกับ Can I help you? Can I help you? ก็คืออันเดียวกันก็คือมีอะไรให้ฉันช่วยไหม Anything else? Anything else ที่เราเรียนรู้เมื่อกี้คือสิ่งอื่นอย่างอื่นถูกไหมคะเมื่อใส่คำถามเครื่องหมายคำถามเข้าไปก็หมายความว่าต้องการสิ่งอื่นอีกไหมในกรณีที่เราซื้อสินค้าแล้วพนักงานขายอาจจะถามว่าต้องนอกจากเสื้อที่คุณซื้อไปแล้วเนี่ยคุณยังต้องการสิ่งอื่นอีกไหมเป็นกางเกงถุงเท้าหรือเข็มขัดก็ได้ใช่ไหมคะเราสามารถใช้คำว่า anything else ถามเพื่อให้ลูกค้าบอกในถึงความต้องการของเขาในสิ่งต่อไปได้ต่อไปหากลูกค้าต้องการถามหาสิ่งใดให้พูดว่า Yes thank you Do you have any T-shirt Do you have any T-shirt ก็คือเมื่อเราพนักงานขายอาจจะถามว่า Anything else มองหาสิ่งอื่นอยู่ไหมลูกค้าตอบเลยว่า Yes thank you ใช่ค่ะขอบคุณ Do you have any T-shirt ก็คือคุณมีเสื้อเชิ้ตแบบอื่นๆอีกไหมใช่ไหมคะต่อไปค่ะหากเราต้องการที่จะปฏิเสธบ้างใช่ไหมคะเมื่อเรา say yes แล้วเราก็ต้องมี say no ด้วยใช่ไหมคะเราก็บอกเขาไปเลยว่า no แต่อย่าลืมคำว่า thank you นะคะเป็นมารยาทในการสนทนานะคะ

Thank you. I'm just looking. ก็คือฉันไม่ได้มองหาสิ่งนี้หรือ I just browsing. Thank you. I'm just browsing. Thank you. ถือว่าฉันต้องการที่จะลองสิ่งอื่นนะคะต่อไปลูกค้าต้องการซื้อสิ่งใดให้พูดอย่างนี้อันนี้ในกรณีของลูกค้านะคะเมื่อเราเดินเข้าไปในร้านค้าและมีพนักงานขายมาเราสามารถแจ้งพนักงานขายได้เลยว่า I am looking for t-shirt I am looking for a notebook I am looking for skirt หรือ I am looking for shoe I am looking บวกด้วยสิ่งของที่เราต้องการที่จะซื้อหรือเราต้องการซื้อปากกาเราจะบอกว่าไง I am looking for apen ใช่ของที่เราจะหานะคะบวกด้วยประโยค I am looking for หรือนะคะตรงๆเลย I want to buy ฉันต้องการซื้อแล้วก็ตามด้วยสิ่งของที่เราต้องการซื้อนะคะหรือ I would like to have ก็คือของที่เราจะซื้อของที่เราต้องการซื้อของที่เราต้องการหาก็คือ I would like to have บวกด้วยสิ่งของเช่นเดียวกัน3ประโยคนี้นะคะก็หมายถึงว่าประโยคที่เราต้องการที่จะหาสิ่งของที่เราต้องการจะซื้อเมื่อเราเดินเข้าไปในร้านค้านะคะตัวอย่างเขามีมาให้ค่ะ I am looking for an electric fan I am looking for an electric fan คือเขากำลังมองหาอะไรคะ electric fan คือพัดลมใช่ไหมคะหรือ I want to buy a laptopI want to buy a laptop คือเขาต้องการที่จะซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะต่อไปค่ะ I would like to have paper clip I would like to have paper clip เขากำลังที่จะมองหา paper clip ก็คือคลิปไว้หนีบกระดาษนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้ถูกไหมเวลาเราไปร้านค้าในโรงเรียนเราก็สามารถพูดได้นะคะเมื่อเราไปซื้อที่ร้านค้าของโรงเรียนเราต้องการที่จะซื้อน้ำถูกไหมเราก็จะบอกว่าไง I am looking for a water ก็ได้นะคะเราสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันครูบอกแล้วเริ่มที่จะพูดเราก็เริ่มที่จะเรียนรู้นะคะต่อไปค่ะมันจะมีประโยคที่ลูกค้าใช้ในการถามพนักงานขายไม่ว่าจะเป็นการถามถึงราคาการถามถึงลดราคาส่วนลดหรือการถามถึงรายการต่างๆถามถึงขนาดนะคะเรามาเริ่มประโยคแรกเลย How much it is it How much is it ก็คือราคาเท่าไหร่นะคะ How much is it ราคาเท่าไหร่แต่ถ้าเราถามจำนวนถ้าเราถามจำนวนเราต้องจาก much เป็น many นะคะถามราคาให้ใช้คำว่า muchแต่ถ้าถามจำนวนให้ใช้คำว่า yes very good ค่ะให้ถามไปเปลี่ยนเป็น many นะคะ how much is it ก็คือราคาเท่าไหร่ต่อไปค่ะ how much does it cost how much does it cost ก็คือราคาเท่าไหร่ cost แปลว่าราคานะคะต่อไปค่ะ how much are they how much are they ก็คือของพวกนี้สิ่งของพวกนี้ราคาเท่าไหร่ต่อไปค่ะWhat's the price จำได้ไหม price หมายความว่า price หมายความว่าอะไรคะ price หมายความว่าราคาเมื่อบวกคำว่า what's the price หมายความว่าอะไรราคาราคาเท่าไรหรือราคาอะไรใช่ไหมคะ Can I pay by credit card pay หมายความว่าจ่ายเขาจะจ่ายโดยอะไรคะเครดิตการ์ดก็คือบัตรเครดิตต่อไป Can I try it on หมายความว่าฉันสามารถลองได้ไหม try it on นะคะเวลาเราไปที่ร้านที่ขายเสื้อผ้า try it on หมายความว่าลองเสื้อผ้านะคะเราสามารถพูดประโยคนี้ได้เลย Can I try it on ฉันลองเสื้อผ้าตัวนี้ได้ไหมนะคะต่อไป Can I have it150 บาท Can I have it 150 บาทอันนี้มาเข้าสู่ช่วงของการต่อรองราคาแล้วนะการต่อรองราคานะคะเราบอกเขาว่าฉันมีอยู่150 บาทอ่ะได้ไหมสมมุติราคามัน200 บาทถูกไหมแต่เราต้องการที่จะซื้อในราคา150 บาทเราสามารถพูดเลยว่า

0: have it 150 บาทหรือในราคาที่พวกเราต้องการที่จะต่อรองเราสามารถใช้ประโยคนี้ได้เลยนะคะต่อไป Can I give me a discount? Discount หมายความว่าจำได้ไหมครับ Discount หมายความว่าส่วนลด Can you give me a discount? คุณลดราคาให้ฉันได้ไหมใช่ไหมคะ And can you lower the price? มีความหมายในทำนองเดียวกันกับCan you give me a discount? Can you lower the price? ก็คือคุณให้ราคาที่ต่ำ lower ก็คือต่ำ lower a price ก็คือราคาที่ต่ำกว่านี้ได้ไหมใช่ไหมคะต่อไปค่ะ Have you got a smaller ก็คือเล็กเมื่อมีเล็กก็ต้องมี bigger size ก็คือใหญ่ different color different หมายความว่าแตกต่าง different color ก็คือสีอื่นใช่ไหมคะสีที่แตกต่างค่ะต่อไป may I see the bill ก็คือขอดูใบเสร็จใช่ไหมคะหรือในประโยคหรือในคำศัพท์ที่ครูนำเสนอในบทเรียนนี้ก็คือ may I see the receipt ใช่ไหมคะเพราะ receipt หมายความว่าใบเสร็จต่อไป Have you got anything sharper คุณมีอย่างอื่นให้ฉันดูไหม Have you got anything sharper คุณมีอย่างอื่นให้ฉันดูอีกไหมอันนี้อาจจะในกรณีที่ว่าเรามาหาสินค้าตัวนี้แล้วเราอยากดูสินค้าอื่นๆในร้านต่อไปนะคะต่อไปค่ะ Do you know anywhere else I could try อันนี้ในกรณีที่ changing room ก็คือห้องรองเสื้อผ้าใช่ไหมคะเต็มหรือว่ามีคนใช้งานอยู่เต็มจำนวนแล้วเราอยากที่จะลองเสื้อผ้าเช่นเดียวกันเราจึงถามหาที่ที่สามารถ try it on ก็คือลองเสื้อผ้าได้เราก็ใช้ประโยคนี้นะคะDo you know anything else I could try? คือมีห้องรองห้องอื่นอีกไหมมีที่อื่นอีกไหม anywhere นะคะมีที่ไหนอีกไหมหรือ Does it come with a guarantee? ในสินค้าแต่ละสินค้าในบางสินค้ามันจะมีราคาค่อนข้างสูงและจะมีการรับประกันใช่ไหมคะจะมีใบรับประกันมาด้วยถ้าเราต้องการทราบว่าสินค้าสิ่งนั้นมีใบรับประกันไหมเราสามารถพูดประโยคนี้ได้เลย Does it come with a guarantee คือเราจะถามหาใบรับรองหรือใบประกันสินค้านะคะหรือ Do you deliver ก็คือมีบริการส่งไหม deliver คือการส่งใช่ไหมคะ Do you deliver อันนี้คือคุณมีบริการส่งสินค้าไหมประโยคที่นี้ที่ครูนำเสนอมานี้เป็นประโยคของพวกเราในฐานะผู้ซื้อใช่ไหมคะต่อไปนะคะการพูดเพื่อแสดงการตกลงซื้อสินค้าเมื่อเราถามถึงสินค้าแล้วเราถามถึงราคาแล้วขอส่วนลดก็แล้วใช่ไหมคะเสนอในราคาที่เราต้องการที่จะซื้อได้แล้วก็แล้วเราจะตกลงการซื้อสินค้าแล้ว I will buy it ก็คือฉันจะซื้อถูกไหม I will buy it comma แล้วก็double L 2ตัวนี้ย่อมาจากคำว่า will นะคะ I will buy it ก็คือฉันจะซื้อแล้วนะ I will take it หรือฉันจะเอาอันนี้แล้ว I will buy this handbag ตัวอย่าง I will buy this handbag ก็คือฉันจะซื้อกระเป๋าถือตัวนี้แล้วนะหรือ I will take this handbag ฉันจะเอากระเป๋าถืออันนี้แล้วนะ handbag หมายความว่ากระเป๋าถือนะคะต่อไปนะคะการพูดเพื่อต่อรองราคาเรามาต่อรองกันอีกนิดนึงนะคะ is too expensive หมายความว่าแพงราคาสูงใช่ไหมคะ can you give me a discount คุณให้เมื่อมันแพงแล้วเราขออะไรเขาส่วนลด discount เขานะคะ can you give me a discount คือให้ส่วนลดฉันได้ไหม what your best price คุณให้ราคาที่ดีกว่านี้ได้ไหม best คือดีที่สุดprice คือราคาที่ดีที่สุดใช่ไหมคะต่อไป I can pay you 300 บาทในกรณีที่เรามีเงินแค่300เราบอกว่าเราสามารถจ่ายคุณได้แค่300 I don't have enough money ฉันมีเงินไม่พอราคาอาจจะ450แต่เราบอกเขาว่า I can pay you 300 baht I don't have enough money คือฉันมีเงินไม่พอ How about 400 baht ถ้า400บาทได้ไหม400บาทโอเคไหมอันนี้ในการต่อรองราคานะคะพนักงานขายอาจตอบว่า I can give you 300 baht พนักงานเมื่อเราต่อรองราคาพนักงานขายอาจจะแจ้งเราว่าเขาให้เราได้แค่300บาท I can give you 300 baht I will give you 100 baht I offer you 400 baht and I let you have it for 200 baht อันนี้ในส่วนของพนักงานขายนะที่เขาจะเสนอราคาที่เราสามารถต่อรองกับเขาได้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะเป็นเอ็กเซอร์ไซส์นะคะเดี๋ยวครูจะแปลให้พวกเราฟังและให้พวกเราเลือกคำศัพท์มาตอบนะคะช่วยเดี๋ยวพวกเราช่วยกันทำแบบฝึกหัดต่อไปนะคะเรามาทบทวนคำศัพท์นิดนึงนะคะทบทวนคำศัพท์คำแรกคำว่าแบรนด์ก็คือยี่ห้อใช่ไหมคะเครดิตการ์ดก็คือบัตรเครดิตฟิตก็คือพอดีเชนจิ้งรูมคือห้องรองเสื้อผ้าใช่ไหมคะดิสคาวหมายความว่าดิสคาวหมายความว่าส่วนลด for sale คือสำหรับขาย cash เงินสด anything else อย่างอื่นสิ่งอื่น receipt ใบเสร็จใช่ change เงินทอน price ราคา looking for กำลังหามองหาโชว์เลยรถเข็น check out check out คือขายออกไปแล้ว sizeขนาด try on ลองขอลองเสื้อผ้านะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อ1 I want to buy jeans เขาต้องการซื้อยีนใช่ไหมคะ but I don't know which one that me but I don't know which one that me คือเขาต้องการซื้อยีนอะแต่เขาไม่รู้ว่าอันไหนที่มันจะพอดีกับเขาอะแสดงว่าเขากำลังหาสิ่งยีนที่มันเหมาะกับเขาใช่ไหมคะทีนี้เราจะบอกว่า I don't know which one มีเราจะบอกว่าไงเขากำลังบอกว่าเขาไม่รู้ว่าตัวไหนมันจะพอดีกับเขาคำว่าพอดีคือคำว่าอะไรเอ่ย ใช่ค่ะคำว่า fit นะคะต่อไปค่ะข้อ2 please check the to see how much they quoteประโยคนี้เขาบอกว่ากรุณาเช็คสินค้าที่ขายออกไปซิว่ามันมีราคาเท่าไหร่สินค้าที่มันขายออกไปแล้วมันออกไปแล้วเราจะใช้คำไหนมาตอบ yes very good ค่ะ check out นะคะต่อไปค่ะข้อ3นะคะเขาบอกว่าสงสาร what to the skirt before she buy it ข้อ3เขาบอกว่าคนเนี้ยต้องการที่จะอะไรกับกระโปรงก่อนที่เขาจะซื้อเขาต้องทำอะไรก่อนกับกระโปรงลองภาษาอังกฤษว่า try on yes very good ค่ะต่อไปค่ะเป็นบทสนทนาระหว่าง shop assistant shop assistant ก็คือผู้ขายนะคะและ customer คือ customer คือเมื่อมีผู้ขายแล้วต้องมีอะไรอีกมีผู้ซื้อก็คือลูกค้าใช่ไหมคะ shop assistant บอกว่า what can I do for you ก็คือคุณต้องการอะไรลูกค้าบอก I am the Valentine card I am a Valentine cardเขากำลังอะไรกับวาเลนไทน์คาร์ดพอเขาไปในร้านเขากำลังอะไรหาเพราะฉะนั้นหาเราใช้คำว่า looking for ใช่ค่ะต่อไปนะคะเป็นบทสนทนาเหมือนกันอันนี้เริ่มด้วย customer ก็คือลูกค้าถาม shop assistant ผู้ขายว่าWhat's the แล้ว shop assistant ตอบราคามา is 350 baht แสดงว่าเขาถามอะไร
1: ถามราคา
0: เพราะฉะนั้นต้องเป็นคำว่าคำไหนที่แปลว่าราคา price ใช่ไหมคะ

องค่ะ yes ต่อไปบทสนทนาของ customer และ shop assistant I don't have enough money เขาบอกว่าเขาไม่มีเงิน Can you give me a shop assistant เลยว่า that's the best price นี่คือราคาที่ดีที่สุดแล้วเขาบอกลูกค้าเนี่ย customer บอกเขาไม่มีตังค์ Can you give me อะไรสักอย่างนี่แหละแต่คนขายบอกว่าเนี่ยเป็นราคาที่ดีที่สุดแล้วนะเพราะฉะนั้นเขาถามหาอะไรในเมื่อเขาบอกว่าเขามีเงินไม่พอส่วนลดภาษาอังกฤษคือ discount ใช่ไหมคะ count ต่อไปค่ะข้อ7นะคะ This teacher doesn't fit me doesn't fit me teacher เนี่ย doesn't fit me คือไม่พอดีกับเขาเลย Do you have another Do you have another มันไม่พอดีอ่ะเขาก็เลยต้องการที่จะหาตัวใหม่เพราะฉะนั้นเขาจะบอกว่าไงใช้คำไหนคะมันไม่พอดีกับเขาเลยอ่ะทีนี้เขาต้องการที่จะหาขนาดใหม่อ่ะเขาต้องใช้คำไหน Do you have another ตัวใหม่ที่มันมีขนาดใหม่เพราะฉะนั้นเขาต้องหาขนาดใหม่เพราะฉะนั้นขนาดภาษาอังกฤษเราบอกว่า size ต่อไปค่ะข้อ8นะคะ shop assistant thank you very much sir here is the ซื้อของแล้วจ่ายตังค์แล้วมันมีเงินทอนShop Assistant เอาเงินทอนมาให้ Shop Assistant ก็เลยบอกว่า Thank you very much sir Here is the เงินทอนภาษาอังกฤษคือ change ใช่ไหมคะเงินทอนภาษาอังกฤษคือ change แต่ว่าระหว่างที่เราให้เงินทอนเข้าไปเราต้องให้อะไรเข้าไปด้วยใบเสร็จภาษาอังกฤษคืออะไรคะคำว่าอะไรเอ่ยใบเสร็จคำว่าภาษาอังกฤษอะไรคำว่าอะไรคะ bill หรือ receipt ก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราใช้ที่นี้ที่นี้เขามีคำว่า receipt ใช่ค่ะต่อไปข้อ9นะคะ will you pay by อะไรหรืออะไรเขาสามารถที่จะจ่ายได้เป็นทั้งเครดิตการ์ดกับเงินสดคือ cash ใช่ไหมคะสามารถจ่ายได้ทั้ง cash และเครดิตการ์ดสุดท้ายค่ะ please tie on this dress at the please tie on หมายความว่าลองเสื้อผ้าใช่ไหมคะกรุณาไปลองชุดเนี้ยที่เขาจะให้ไปลองที่ไหน changing room ใช่ไหม changing room หมายความว่าห้องลองเสื้อผ้าอ๋อ sorryโอเคนักเรียนสามารถที่จะเข้าใจประโยคนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำแบบฝึกหัดเราได้ก็ถือว่าพวกเราเข้าใจในบทเรียนนะคะต่อไปนะคะจะเป็นบทสนทนาบทสนทนานี้นะคะจะเป็นบทสนทนาระหว่าง Shop Assistant Shop Assistant คืออะไรคะผู้ขายถูกไหมแล้วก็ลูกค้าก็คือ Customer นะคะเดี๋ยวเรามาดูทีละประโยคประโยคแรกก็คือการทักทายของในร้านค้าปกติทั่วไป Good afternoon sir Good afternoon แสดงว่ามันเป็นสถานการณ์ในช่วงบ่ายแล้วถึงพูดว่า Good afternoon sir What can I do for you คุณกำลังหาอะไรมีอะไรให้ฉันช่วยไหม Customer บอกว่า Yes thank you ใช่ขอบคุณเลย I'm looking for a pair of jeansI'm looking for a pair of jeans แสดงว่าวันนี้เขาต้องการที่จะซื้อกางเกงยีนหรือเสื้อผ้ายีนใช่ไหมคะ Shop Assistant เลยบอก this way please คือทาง

0: นี้เลย What size sir เขาก็บอกว่าเชิญทางนี้ค่ะแล้วก็เลยถามว่าต้องการไซส์อะไรใช่ไหมคะคุณผู้ชายเขาบอกว่า sir แสดงว่าลูกค้าเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายใช่ไหมคะคุณลูกค้าต้องการอะไร customer บอก it may be small size I guess I guess หมายความว่าฉันเดา guess หมายความว่าเดาฉันเดาว่าหรือฉันคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็น small size คือไซส์ไซส์เล็กนะคะ I recommend shop assistant เลยบอกว่า I recommend you I recommend that you are medium size is larger and I think it fit you this is a medium size sir แสดงว่าสองคนนี้เขาเคยมาซื้อของหรือว่าลูกค้าคนนี้เคยมาที่ร้านนี้แล้วเพราะเขาบอกว่าI recommended คือเขาจำได้ว่าเขาจำได้ว่าเนี่ยคุณเนี่ยเคยใช้ medium size คือไซส์กลางๆใช่ไหมคะ is a larger ซึ่งมันจะใหญ่หน่อยและเขาคิดว่า and I think it fit you fit หมายความว่าพอดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลูกคนที่เขาขายเนี่ยเขาจำได้ว่าคนซื้อเนี่ยเขาใช้ไซส์กลางนะซึ่งมันพอดีกับคุณแล้วเขาก็เลยยื่น medium size this is a medium size sir medium size ให้เขาลูกค้าเลยถามว่า can I try it on I try it on หมายความว่าเขาสามารถที่จะลองได้ไหมใช่ไหมคะต่อไป shop assistant บอก certainly sir ได้เลยตามสบาย the changing room is the next to the main closer department changing room เนี่ยนะอยู่ next toถัดไป the man closer department ฝ่ายแผนกเสื้อผ้าผู้ชายไม่ได้อยู่ตรงนี้นะแต่อยู่ next to ก็คือถัดไปฝ่ายเสื้อผ้าผู้ชายคือเขาต้องเดินไปอีกถูกไหมคะต่อไป customer เลยบอกว่าไปลองมาแล้วเขาเลยบอกว่า it fit me quite well how much does it cost it fit me quite well แสดงว่าเขาลองแล้วมันพอดีมันดีเลยแหละเขาเลยถามราคา How much does it cost? อันเนี้ยราคาเท่าไหร่ Top assistant เลยตอบ It's 3,000 บาท sir 3,000 บาทถูกไหมคะ Customer Okay I will check it เขาจะเอาอันนี้นะ I will check it At shop assistant เลยบอกว่า Is there anything else? คุณกำลังมองหาสิ่งอื่นอีกไหม Anything else คืออย่างอื่นถูกไหมอยากหาอย่างอื่นอีกไหมเมื่อได้อันดีแล้วเนี่ยอยากได้อย่างอื่นอีกไหมเขาเลยบอกว่า that's all อ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะ thank you sir ก็คือจบลงด้วยการ take it all ตัวนี้ในราคาเท่าไหร่คะ 3,000 บาททีนี้เรามาดูคำถามกันนะคะว่าข้อ1 นะคะ what is the customer looking for what is the customer looking forเขาต้องการลูกค้าเนี่ย customer เนี่ยเขาต้องการที่จะซื้ออะไรวันนี้เขามาซื้ออะไร jeans นะใช่ไหมคะประโยคนี้ได้เลยนะคะ looking for เขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายเพราะฉะนั้นต้องตอบว่า he ใช่ไหมคะ he นะเพราะว่า shop assistant เรียกเขาว่า sir ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะตอบว่า he is lookingfor อะไรคะตามประโยคเลยค่ะ for อ่ะ for อ่ะแพร์ชีนต่อไปนะคะ what size of a pair jean does the shop assistant recommend the customerไซส์อะไรที่คนขายอ่ะเขาจำได้ว่าคนนี้มาซื้อ medium size. yes very good ค่ะ medium size ใช่ไหมคะอะ medium size ต่อไปค่ะรู้ไซส์แล้วเลยถามว่า where is the changing room ห้องรองเสื้อผ้าอยู่ตรงไหนห้องรองเสื้อผ้าอยู่ตรงไหนจำได้ไหมห้องรองเสื้อผ้าอยู่ตรงไหน The changing room is next to the man closer department ถูกไหมคะอยู่ next to ก็คือถัดไปจากแผนกอะไรเสื้อผ้าของแมนเสื้อผ้าอะไรเสื้อผ้าผู้ชายใช่ไหมคะ next to the man closer ก็คือ is ก็คือ next to the man closer department ต่อไปนะคะ How much does a pair of jeans cost? ราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่คะ 3,000 บาท Very good ค่ะต่อไปค่ะ Does it the customer buy another thing? Does it a customer buy another thing? เขาซื้ออย่างอื่นอีกไหมนอกจากยีแล้วเขายังซื้ออย่างอื่นอีกไหมไม่นะคะเราตอบว่า no ใช่ไหมคะ no he หรือ she เขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายลูกค้า he does not นะคะโอเคเราสามารถที่จะตอบคำถามได้นะคะถือว่าเราเข้าใจในบทสนทนานี้ต่อไปเดี๋ยวครูจะมีประโยคพูดให้และให้พวกเราเลือกภาพว่ามันควรจะเป็นภาพไหนนะคะมันควรจะเป็นภาพไหนใน8ข้อนี้นะคะเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังก่อนและให้พวกเราเลือกนะคะเริ่มจากข้อ1เลยนะคะChinese people go to buy the food before Chinese New YearChinese people go to buy the food before Chinese New Year Day. เขาควรจะไปที่ไหนที่ค้าเขาต้องการที่จะซื้อผลไม้ก่อนตรุษจีนข้อไหนคะข้อ A หรือข้อ B ข้อ B ใช่ไหมคะต่อไปข้อ2นะคะ I want to pay by credit card.ข้อไหนคะ
1: B.
0: ข้อ B เพราะข้อ A เป็น
1: เงินสด
0: คือ
1: cash
0: ใช่ต่อไปข้อ3นะคะ when you want to buy anything at supermarket you should take to a toller
1: A.
0: เพราะว่า A หมายความว่ารถเข็นรถเข็นคือ toller นะคะต่อไปข้อ4ค่ะข้อ4นะคะครูจะบอกว่า I want to buy a pump a pump หมายความว่ารองเท้าส้นสูงข้อไหนข้อ B ใช่ไหมคะเพราะว่าข้อ A คือ sport shoe ก็คือรองเท้ากีฬาใช่ไหมคะต่อไปข้อ5ค่ะข้อ5นะคะ I want to take a giftPicture frame for my sister's birthday. I want to take a gift picture frame for my sister's birthday. คือรูป
1: ข้อ A
0: ข้อ A ที่2คือ T-shirt ถูกไหมคะต่อไปค่ะ I want to give a bowl of flower for my girlfriend. I want to buy a bowl of flower. A หรือ B?
1: A
0: ใช่ไหมคะ flowerเพราะว่าข้อ B ถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือของขวัญภาษาอังกฤษคือ
1: give
0: ใช่ข้อ7นะคะข้อ7เป็นบทสนทนา2คนระหว่าง A และ B Do you want to give from Santa Yes I do อันไหนคือ give from Santa
1: A.
0: ข้อ A ใช่ไหมคะพ่ออันที่2ไม่ใช่นะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อ8นะคะ I am looking for some lipstick eyeshadow ครูต้องไปตรงไหน
1: A
0: Very good ค่ะข้อ A นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทำข้อสอบหลังเรียนกันนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มดูข้อ1เลยนะคะ Shop Assistant ถามว่า Can I help you ก็คือให้ฉันช่วย

ไหม customer บอกว่า I am offering getting taking looking ลองเราจะตอบว่าอันไหนคะเราจะตอบว่าอันไหน offering getting taking looking เขาต้องการที่จะมองหาเขาจะบอกว่า looking นะคะเราจะตอบว่า looking เพราะว่าเราต้องการที่จะมองหาใช่ไหมคะต่อไป customer can you give me a discount ให้ส่วนลดฉันได้ไหม assistant ว่า this to do a price good well the best หรือ better the best เพราะก่อนหน้านี้ในบทสนทนาเราใช้คำว่าThe best ใช่ไหมคะต่อไป Will you pay by or credit card คุณสามารถจ่ายได้ทั้งบัตรเครดิตและ cash คือเงินสดนะคะต่อไปข้อ4ค่ะ Can I this t-shirt in the changing room เขาต้องการที่จะอันเนี้ยลองทีเชิ้ตเนี่ยในห้องเราจะบอกว่าอะไร try on yes very good นะคะต่อไป shop assistant would you like anything else คุณต้องการอย่างอื่นอีกไหม customer บอก no thank you บทสนทนาที่ผ่านมาเลยเขาบอกว่าเขาไม่เอาอะไรอีกแล้วเขาจะพูดว่าอะไร no I don't no it doesn't no that's all หรือ no problemThat's all นะคะข้อ5นะคะก็คือตอบข้อ4นะคะต่อไปนะคะเป็นข้อ6 customer บอกว่าอะไรสักอย่างไม่รู้ลูกค้าไม่รู้พูดอะไร Shop assistant บอก I will offer you 160 baht I will offer you 160 baht ลูกค้าจะถามว่าอะไร what's the best price คือราคาที่ดีที่สุดคืออะไร what's the good price สินค้าที่ดีที่สุดคืออะไร what's the sale price ขายอันดีที่สุดอะคืออะไร what's your low price ราคาที่ต่ำที่สุดอะคืออะไรเพราะฉะนั้นเขาจะถามหาราคาเขาจะถามหาราคาที่ดีที่สุดเขาควรจะถามว่าอย่างไรข้อ A What's the best price นะคะโอ้ sorry ค่ะตอบข้อ A ก็คือ What's the best price นะคะต่อไปข้อ7ค่ะ Shop assistant may I help you ก็คือให้ฉันช่วยอะไรไหมใช่ไหมคะให้ฉันช่วยอะไรไหม customer บอกว่า no thank you ไม่เป็นไร I'm just like going attending walking browsingข้อ7ตอบอะไรคะไม่เขาบอกว่าต้องการให้ฉันช่วยอะไรไหมเขาเลยตอบว่าอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันกำลังจะไปละ yes going ต่อไปข้อ8ค่ะ shop assistant นะคะ this way please ก็คือเชิญทางนี้ this way please นะคะเชิญทางนี้ what อะไรสักอย่าง sirCustomer เลยบอกว่า Do you have a pink one? Do you have a pink one? มี1 size 2 เลข 3 color 4 kind เพราะเขาตอบสีอะไรสีชมพูเพราะฉะนั้นเขาต้องถามหาสีใช่ไหมคะเราถึงจะตอบว่า color ต่อไปนะคะเป็น2 ข้อสุดท้ายนะคะข้อ9 customer เช่นเดียวกันถามว่า do they come with a guarantee guarantee คือใบประกันหรือใบรับรองถูกไหมเขาถามหาใบประกันหรือใบรับรองใช่ไหมคะ shop assistant เลยตอบว่าเขาจะตอบว่าอะไร yes they are yes they aren't yes they do no they doเขาจะตอบว่ายังไงเขาถามดูมันก็ต้องตอบว่าเพราะฉะนั้นถึงตอบข้อ4ก็คือ yes they do ถูกไหมคะต่อไปสุดท้ายค่ะ I want to buy the skirt ต้องการซื้อกระโปรง I don't know

0: which one มี fit พอดี to ถึง for สำหรับ give ให้เขาต้องการซื้อกระโปรง but I don't know อะไรเขาไม่รู้ว่าตัวไหนที่จะพอดีกับเขา fit หรือ for แปลว่าสำหรับ fit แปลว่าพอดี fit ข้อนี้นะคะตอบสุดท้ายตอบข้อ A เพราะว่าคำว่า fit แปลว่าพอดีเพราะว่าเขาบอกเขาต้องการที่จะลองกระโปรงตัวไหนที่พอดีกับเขาถูกไหมคะก็คือ fit นะคะพวกเราสามารถที่จะนำประโยคต่างๆไปใช้ได้ในร้านค้าแม้กระทั่งในร้านค้าในโรงเรียนเราก็สามารถที่จะพูดกับเขาได้หรือเราไม่สามารถที่จะพูดเป็นประโยคแต่เราก็สามารถที่จะใช้คำศัพท์ใช่ไหมคะบางคำไปใช้แทนสิ่งนั้นๆที่เราพูดเป็นภาษาไทยได้ให้พวกเราฝึกทุกวันนะคะฝึกทุกวันใช้วันละประโยคหรือใช้วันละ 4-5 คำก็ยังดีเพื่อที่ว่าให้พวกเราคุ้นชินกับการออกเสียงคุ้นชินกับการใช้ภาษาและพวกเราก็จะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้หรือฟังหรือตอบภาษาอังกฤษได้แต่ถ้าพวกเราไม่ใช้เลยไม่รับรู้เลยเราก็ไม่สามารถที่จะพูดได้แม้ว่าเราจะเรียนตั้งแต่เล็กๆมาจนถึงอายุเท่านี้แล้วสงสัยไหมว่าทำไมถึงเรียนภาษาอังกฤษมาแต่พูดไม่ได้เลยเราไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นเราควรที่จะใช้นะคะใช้วันละคำสองคำก็ได้ใช้ทับศัพท์ไปเลยอย่างเงี้ยอย่างปากกาขอยืมปากกาเพื่อนเนี่ยเราก็สามารถพูดว่า I want to borrow ก็คือยืมa pen of your pen ใช่ไหมคะปากกาคุณได้ใช่ไหมคะไม่ใช่หยิบไปเลยเราต้อง borrow เพื่อนด้วยนะเราต้องยืมเพื่อนด้วยนะคะวันนี้นะคะครูจะขอจบการเรียนในเรื่องช้อปปิ้งวันนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะหวังว่านักเรียนทุกคนจะนำความรู้ในวันนี้ไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันไปไว้เพื่อสนทนาในการซื้อของในร้านค้าและการซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตขอให้พวกเราใช้มันนะคะและพวกเราก็สามารถที่จะพูดหรือฟังภาษาอังกฤษได้นะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันในสัปดาห์หน้าแล้วก็ในคอร์สหน้านะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: Thank you teacher
0: Thank you ค่ะ

0: การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบที่ดินนั้น สัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคุณครูจุไรวรรณรักสมญาณนะคะวันนี้วิชาที่ครูจะนำมาสอนก็คือโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตินะคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะครูได้พูดถึงตัวโปรแกรมกันไปแล้วว่าเราใช้โปรแกรมอะไรในการประมวลผลข้อมูลนักเรียนยังพอจำได้กันไหมคะค่ะโปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลนะคะก็คือโปรแกรม SPSS ก็คือเป็นโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านสถิตินะคะซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าเราสามารถใช้โปรแกรม Excel ในการคำนวณก็ได้แต่วันนี้นะคะครูจะนำโปรแกรม SPSS เบื้องต้นมาสอนให้กับพวกเราในการกำหนดค่านะคะเพราะว่าการใช้งานโปรแกรม SPSS นะคะมีความสะดวกแล้วก็มีความง่ายต่อการคีย์ข้อมูลแล้วก็การอ่านผลข้อมูลนะคะวันนี้นะคะตอนที่ครูจะนำมาเสนอให้กับนักเรียนนะคะจะมีชื่อตอนว่านะคะการจัดการแฟ้มข้อมูลด้วย Data Edition นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้นะคะอธิบายวิธีจัดการแฟ้มข้อมูลด้วย Data Edition บอกข้อกำหนดในการสร้างแฟ้มข้อมูล SPSS for Windows ได้นะคะแล้วก็สามารถสร้างแฟ้มข้อมูลโดยใช้ Data Editor ได้นะคะบันทึกแฟ้มข้อมูลที่สร้างขึ้นใหม่ได้นะคะสามารถเพิ่มข้อมูลได้สามารถลบข้อมูลได้สามารถค้นหาข้อมูลได้แล้วก็สามารถแก้ไขข้อมูลได้นะคะแล้วก็สามารถบันทึกนะคะแฟ้มข้อมูลที่เคยสร้างขึ้นแล้วได้เปิดแฟ้มข้อมูลที่เคยสร้างขึ้นแล้วกลับสามารถนำมาใช้งานใหม่ได้นะคะสังเกตว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ของครูวันนี้ค่อนข้างจะเยอะแต่นักเรียนไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเมื่อเวลาเราเรียนไปแล้วนะคะมันใช้เวลาไม่นานค่ะในการที่จะเรียนรู้กับโปรแกรมเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะการเข้าสู่บทเรียนนะคะเมื่อเข้าสู่โปรแกรม SPSS for Windows แล้วนะคะขั้นตอนที่1นะคะจะเป็นขั้นตอนของการสร้างไฟล์ข้อมูลเขาบอกว่าผู้ใช้นะคะต้องแปลงคำตอบจากแบบสอบถามวันนี้ครูจะสอนการแปลงแบบสอบถามด้วย

คะโดยที่คำถาม1คำถามในแบบสอบถามสร้างตัวแปรได้อย่างน้อย1ตัวโดยใช้หน้าจอของ Data Editor นะคะแล้วคลิกเลือกที่ Variable View แท็บซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้นะคะ1

2. สำหรับตัวแปรแต่ละตัวใน1บรรทัดนะคะผู้ใช้จะต้องกำหนดสิ่งต่อไปนี้สิ่งแรกเลยนะคะก็คือคุณจะต้องตั้งชื่อในคอลัมน์เนมโดยที่ผู้ใช้ต้องตั้งชื่อตัวแปรและควรตั้งชื่อตัวแปรให้สอดคล้องกับความหมายของค่าตัวแปรนั้นนะคะความยาวของชื่อเขาบอกว่าต้องไม่เกิน64ตัวอักษรเพราะอะไรคะเพราะมันคือตัวแปรนะคะชื่อของตัวแปรต้องเริ่มต้นด้วยตัวอักษรเท่านั้นส่วนตัวอื่นอาจจะเป็นอักษรตัวเลขจุดนิยมสัญลักษณ์พิเศษเช่นตัวแอสไซน์ตัวชาร์ปตัวอันเดอร์สกอร์หรือว่าขีดล่างหรือแอสไซน์ก็ได้แต่ที่สำคัญจะเป็นตัวเลขก็ได้ต้องเป็นตัวตามมาตัวแรกจะต้องเป็นตัวอักษรนะคะต่อไปค่ะชื่อตัวแปรต้องไม่จบด้วยจุดก็คือห้ามจุด full stop นะคะก็คือตั้งไปเลยเป็น A เป็น B เป็น C หรือจะตั้งเป็นคำนะคะซึ่งในโปรแกรม SPSS version ที่ครูนำมาสอนวันนี้นะคะสามารถที่จะตั้งตัวแปรเป็นภาษาไทยได้นะคะห้ามใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ก็คือเครื่องหมายนะคะที่นักเรียนเห็น question mark star นะคะเครื่องหมายตกใจห้ามใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ในการตั้งชื่อตัวแปรนะคะชื่อตัวแปรในไฟล์เดียวกันต้องไม่ซ้ำกันนะคะห้ามซ้ำกันนะคะสำหรับการตั้งชื่อตัวแปรต่อไปค่ะตัวอักษรใหญ่หรือเล็กถือว่าเป็นตัวเดียวกันอย่างเช่นคำว่าแมนโทษค่ะอย่างคำว่าเซ็ก sex ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่เราจะถือว่าเป็นตัวอักษรที่มีเป็นตัวเดียวกันนะคะห้ามใช้เป็นคนละตัวคือพูดว่าไงล่ะจะบอกว่า SEX ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มันคือตัวแปรตัวเดียวกันนะคะกฎการตั้งชื่อตัวแปรของโปรแกรม SPSS ห้ามตั้งชื่อต่อไปนี้นะคะ All Knee EQ TO LE LT BY OR GT AND NOTนะคะ GE WIS เพราะว่าคำเหล่านี้มันจะไปสอดคล้องกับภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมนะคะต่อไปนะคะนักเรียนฟังตอนนี้นักเรียนยังไม่เข้าใจฟังผ่านๆไปก่อนเดี๋ยวนักเรียนจะถึงบางอ้อตอนที่ครูลงมือเข้าสู่โปรแกรมนะคะเอาต่อไปนะคะเมื่อกี้การตั้งชื่อตัวแปรจบไปแล้วต่อไปถ้ามีตัวแปรเราจะต้องกำหนดชนิดของตัวแปรด้วยว่าชนิดของตัวแปรแต่ละตัวมันคืออะไรนะคะซึ่งชนิดของตัวแปรในโปรแกรม SPSS นะคะก็จะมีแบบแรกนะคะก็คือ numbericNumberic แน่นอนความหมายของมันก็คือตัวแปรชนิดตัวเลขนะคะรวมทั้งเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายที่อยู่หน้าตัวเลขก็คือจะเป็นเครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกรวมถึงจุดทศนิยมด้วยถ้าตัวเลือก Numberic นะคะจะต้องกำหนดความกว้างก็คือ width ภาษาอังกฤษก็คือ width นะคะและจำนวนหลักของตัวหลังทศนิยมด้วยว่านักเรียนต้องการจุดทศนิยมเท่าไหร่ถ้านักเรียนไม่ต้องการก็กำหนดเป็น0ไปนะคะต่อไปค่ะคอมม่าชนิดของตัวแปรตัวที่2ก็คือคอมม่าคอมม่านะคะก็คือชนิดตัวแปรรวมถึงตัวเลขเครื่องหมายบวกหรือลบที่อยู่หน้าตัวเลขจุด1จุดสำหรับข้อมูลที่มีจุดทศนิยมแล้วมีเครื่องหมายคอมม่าขั้นหลักพันนั่นเองนั่นหมายความว่าอย่างเช่นเราใส่เป็นประเภทจำนวนเงินนักเรียนสังเกตว่าถ้าไม่มีคอมม่ามันจะอ่านยากมาก 111,000 ล้านนะคะแต่ถ้าเรามีคอมม่าใส่มันจะทำให้การอ่านค่าตัวเลขอ่านได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเอาต่อไปค่ะดอทนะคะตัวแปรชนิดดอทนะคะรวมถึงตัวเลขเครื่องหมายบวกหรือลบที่อยู่หน้าตัวเลขและมีเครื่องหมายคอมม่า1ตัวสำหรับแสดงจุดทศนิยมและใช้เครื่องหมายจุดสำหรับขั้นเลขหลักพันกรณีที่ป้อนข้อมูลโดยไม่ใส่จุดอันนี้จะเป็นตัวแปรชนิดดอทนะคะก็คือเป็นตัวเลขที่มีเครื่องหมายอยู่ข้างหน้านะคะมีเครื่องหมายขั้น1ตัวแล้วก็สำหรับแสดงจุดทศนิยมนะคะต่อไป scientific notation นะคะ science ก็คือเป็นตัวเลขทางวิทยาศาสตร์ตัวเลขทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไรอย่างเช่นเลขยกกำลังเยอะๆยกกำลัง10ยกกำลัง9หรือทศนิยม 0.0018.1917 ก็คือหรือ 0.0000089 คือตัวเลขพวกนี้นะคะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของรูปแบบทางตัวเลขทางวิทยาศาสตร์ได้นะคะ
รวมถึงเครื่องหมายบวกแล้วก็เครื่องหมายลบอย่างเช่น123 e กำลัง e ลบ6

หรือ123 e บวก2นะคะซึ่งเครื่องหมายพวกนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายของลอการิทึมนะคะหรือว่าจะเป็นค่า exponential เราก็สามารถเข้าไปในโปรแกรม SPSS ได้นะคะเอาต่อไปค่ะ date ชนิดของตัวแปรก็คือเป็นตัวแปรชนิดวันที่โดยข้อมูลอยู่ในรูปวันเดือนปีในรูปแบบต่างๆให้เลือกนะคะตัวแปรชนิดวันที่โดยข้อมูลอยู่ในรูปแบบวันเดือนปีจะอันนี้จะคล้ายๆใน Excel นะคะเราสามารถเก็บข้อมูลเป็นประเภทวันที่ได้ต่อไปดอลลาร์นะคะเป็นตัวแปรชนิดตัวเลขและหมายถึงจุดจำนวนเงินที่รวมหมายถึงเครื่องหมายดอลลาร์ซายมีจุด1จุดสำหรับทศนิยมแล้วก็ที่สำคัญจะต้องมีคอมม่าด้วยนะคะมีคอมม่าด้วยนะคะดอลลาร์นะคะมีคอมม่ามีทำไมมีเอาไว้สำหรับขั้นหลักพันโดยจะใส่ดอลลาร์ซายโปรแกรมนะคะจะใส่หรือไม่ใส่ตัวโปรแกรมจะใส่ให้อัตโนมัติถ้าเป็นตัวดอลลาร์นั่นเองนะคะต่อไปคัสตูมนะคะคัสตอมนะคะคัสตอมก็คือส่วนของคัสตอมเคอร์เรนซีแบ่งออกเป็น5รูปแบบก็คือ CCA CCB CCC CCD CCE ก็คือเราสามารถที่จะกำหนดเองได้นะคะว่าจะให้รูปแบบเป็นแบบไหนจะคล้ายๆในส่วนของ Excel นะคะและตัวสุดท้ายนะคะสตริงก็คือเป็นค่าที่เป็นค่าตัวอักษรหรือเครื่องหมายต่างๆอย่างเช่นเราถามแบบสอบถามอย่างเช่นสอบถามพวกความคิดเห็นนะคะเขาก็จะเขียนบรรยายมาซึ่งก็จะต้องตั้งค่าตัวแปรตัวนั้นเป็นสตริงนะคะกรณีที่เลือกสตริงจะต้องกำหนดความกว้างด้วยว่านักเรียนจะให้เขาคีย์ข้อมูลได้กี่ตัวอักษรนะคะกี่ตัวอักษรเอาต่อไปนะคะWidth คืออะไร Width นะคะก็คือการกำหนดขนาดของตัวแปรเมื่อกี้เรากำหนดชนิดของตัวแปรแล้วต่อไปช่องต่อไปคือช่อง Width นะคะก็คือการกำหนดขนาดของตัวแปรเป็นการกำหนดความกว้างหรือจำนวนหลักของค่าในตัวแปรเมื่อเลือกที่เซลล์ในคอลัมน์ของ Width จะเป็นการกำหนดความกว้างของตัวแปรนะคะDecimal ก็คือเป็นการกำหนดจำนวนหลักหลังจุดทศนิยมค่าของตัวแปรเมื่อคลิกที่เซลล์ในคอลัมน์ของ Decimal ก็จะสามารถเปลี่ยนจำนวนหลักหลังจุดทศนิยมแต่ถ้ากำหนดประเภทของตัวแปรในคอลัมน์นะคะของ type เป็นสตริงจะไม่สามารถกำหนดค่า Decimal ได้เพราะฉะนั้นจำไว้นะคะว่าค่า Decimal ก็คือค่าหลักทศนิยมว่านักเรียนจะต้องการให้ทศนิยมเป็นจำนวนกี่หลักนั่นเองนะคะเป็นจำนวนกี่หลักนั่นเองต่อไปค่ะการกำหนดลาเบลลาเบลแปลเป็นภาษาไทยคืออะไรก็คือแปลว่าป้ายนะคะแปลว่าป้ายเพราะฉะนั้นเป็นการเป็นป้ายบอกเป็นฉลากแบบนี้นะคะซึ่งการกำหนดลาเบลในความหมายของคอมพิวเตอร์ก็คือเป็นการอธิบายความหมายของตัวแปรลาเบลเป็นคอลัมน์ที่ใช้ระบุความหมายของตัวแปรเนื่องจากตัวแปรบางครั้งอาจใช้ชื่อย่อจึงควรระบุความหมายที่แท้จริงของตัวแปรไว้เมื่อนำไปใช้ในการแสดงผลลัพธ์นะคะจะเป็นส่วนที่ระบุค่าความหมายของตัวแปรเช่นตัวแปรเชิงกลุ่มนะคะทีนี้เนี่ยนะคะ อย่างเช่นเรากำหนดตัวแปรชื่อว่าเพศนะคะเอ๊ะแต่เราไม่รู้ว่าความหมายของตัวแปรตัวนี้คืออะไรนะคะเราอาจจะไประบุไปว่าเพศของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะต่อไปการกำหนด value นะคะ value ก็คือเป็นส่วนที่ใช้ระบุค่าและความหมายของตัวแปรในกรณีที่ตัวแปรเป็นตัวแปรเชิงกลุ่มเป็น nominal scale หรือ ordinal scale นะคะตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราเก็บเพศของผู้ตอบแบบสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามจะมีได้2เพศก็คือเพศหญิงกับเพศชายซึ่งเราจะเห็นว่าเราจะต้องกำหนดค่า value ให้เขาว่าถ้าเขาตอบ1หมายถึงเพศอะไรถ้าเขาตอบ2หมายถึงเพศอะไรนะคะมันจะต้องมีการกำหนด value ให้กับตัวโปรแกรมด้วยตัวโปรแกรมเขาจะได้ทราบนะคะต่อไปค่ะการกำหนดค่าสูญหายหรือ missing value เป็นไปได้เขาอาจจะไม่อยากตอบคำถามตัวนั้น
หรือว่าเขาอ่านแล้วเขาข้ามไปสำหรับคำถามตัวนั้นการที่เขาไม่ได้ตอบไม่ได้หมายความว่าข้อนั้นมีค่าเป็นศูนย์ก็คือเราจะระบุลงไปในส่วนของการกรอกข้อมูลว่าตัวแบบสอบถามชุดนี้ถ้าใส่ตัวเลขเหล่านี้ลงไปนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้ตอบข้อเหล่านั้นนะคะคือไม่ได้แสดงความคิดเห็นเนื่องจากในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะมีข้อมูลบางส่วนหายไปหรือผู้ที่ป้อนข้อมูลทำการป้อนข้อมูลไม่ครบเมื่อคลิกที่เซลล์ในคอลัมน์ของ missing นะคะจะได้หน้าจอก็คือมันจะขึ้นว่า no missing value กรณีที่ไม่มีการพิมพ์ข้อมูล SPSS จะกำหนดให้ค่าเป็นจุดซึ่งหมายถึง system missing value เป็นค่าอัตโนมัตินั่นเองถ้าไม่ใส่ก็คือเป็นจุดนะคะหรือนะคะ discrete missing value ผู้ใช้เป็นผู้กำหนดรหัส missing เองอย่างเช่นเขาไม่ตอบเราใส่ไปตัวเลขเป็น999อ๋อรู้กันนะถ้าใส่ตัวเลข999นั่นหมายความว่าเขาไม่ตอบนะคะแบบสอบถามชุดนี้เขาไม่ได้ตอบนะคะไม่ได้ชุดนี้ข้อนี้เขาไม่ได้ตอบหรือว่ามันจะขึ้นว่าเป็น range past one optimal discrete missing value ก็คือกรณีที่มีการกำหนดให้ผู้ตอบนะคะไม่ต้องตอบคำถามบางข้อให้กำหนดรหัสของคำถามที่ไม่ตอบนั้นไว้อีกรหัสหนึ่งนะคะก็คือถ้าตอบข้อ5แล้วข้ามไปข้อ8อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็กำหนดรหัสไว้นะคะต่อไปค่ะการกำหนดความกว้างของคอลัมน์ตัวนี้ก็สำคัญการกำหนดความกว้างของคอลัมน์นะคะจะเป็นการกำหนดความกว้างของคอลัมน์เป็นความกว้างที่แสดงบนหน้าจอเท่านั้นกรณีที่ความกว้างของคอลัมน์น้อยกว่าความกว้างของตัวแปรบนหน้าจอจะแสดงค่าของข้อมูลไม่ครบนั่นเองนะคะค่ามันจะแสดงไม่ครบนั่นเองนะคะเอาต่อไปค่ะการกำหนดตำแหน่งของข้อมูลนะคะการกำหนดตำแหน่งของข้อมูลเป็นการกำหนดตำแหน่งการวางข้อมูลในเซลล์ซึ่งจะมีผลเฉพาะบนหน้าจอเท่านั้นโดยคลิกที่ Align จะปรากฏ3ทางเลือกคือต้องการจะให้มันชิดซ้ายชิดขวาหรือว่ากึ่งกลางนั่นเองนะคะก็คือเป็นการวางตำแหน่งเพื่อความสวยงามแล้วก็ให้อ่านง่ายนะคะต่อไปค่ะการกำหนดสเกลของข้อมูลการกำหนดสเกลของข้อมูลนะคะ mean square ทำได้โดยที่คลิกนะคะ mean square จะเลือกทางเลือก3ทางก็คือสเกลจำได้ไหมคะสัปดาห์แรกๆที่ครูสอนเรื่องสเกลเลยหมายถึงข้อมูลที่เป็น interval scale หรือ ratio scale นะคะก็คือข้อมูลที่มีศูนย์แท้นั่นเองordinal scale ข้อมูลเรียงลำดับ nominal scale ก็คือข้อมูลที่มีการแบ่งแบบหยาบๆนะคะข้อมูลที่มีการแบ่งแบบหยาบๆนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูแบบสอบถามเมื่อเราทำโปรแกรมเมื่อเราจะใช้งานโปรแกรม SPSS จะต้องมีแบบสอบถามนะคะที่จะเอาเข้ามาเพื่อให้กรอกข้อมูลลงในโปรแกรมนะคะเรามาดูตัวอย่างแบบสอบถามสังเกตแบบถามนะคะมันจะมีคำว่าแบบสอบถามที่นะคะแบบสอบถามที่นะคะคือเลขที่แบบสอบถามนะคะว่าต้องการแบบสอบถามอะไรบ้างฉบับที่เท่าไหร่ต่อไปค่ะข้อ1จะถามเป็นเพศคือผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องตอบข้อมูลลงไปให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดคือ1ถ้าคนตอบเป็นเพศชายเขาก็จะติ๊กตรงเพศชายใส่อายุลงไปว่าอายุของเขาเท่าไหร่ระดับการศึกษาสูงสุดของท่านท่านเรียนจบชั้นไหนนะคะก็จะมีการใส่ค่าข้อมูลลงไปไม่เกินมัธยมต้นมัธยมปลายปริญญาตรีแล้วก็สูงกว่าปริญญาตรีที่สำคัญเลยเลขที่แบบสอบถามนักเรียนจะต้องมีการใส่ลงไปด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราแจกแบบสอบถามเราคงไม่ได้ถามแค่5ฉบับหรือ10ฉบับถามกันทีเป็น50หรือ100นะคะการที่เราจะคีย์ข้อมูลผิดเนี่ยมันมีแน่นอนถ้านักเรียนใส่เลขที่แบบสอบถามก็สามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าวันนี้ฉบับไหนที่คีย์ผิดใส่ค่าผิดเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อให้เกิดความถูกต้องมากที่สุดในการประมวลผลนะคะต่อไปค่ะ4อาชีพว่าเขาต้องการอาชีพอะไรนะคะ1ถ้าเขาตอบ1ก็คือข้าราชการ2พนักงานเอกชน3รับจ้างทั่วไป4ค้าขายเจ้าของกิจการต่อไปค่ะ5รายได้บาทต่อเดือน
6ค่าใช้จ่ายบาทต่อเดือนการที่เขาแบงค์ทิ้งไว้ก็คือต้องการให้เรากรอกเข้าไปเองว่าเป็นเท่าไหร่นะคะ7ปัจจัยที่พิจารณาในการตัดสินใจซื้อสบู่สามารถเลือกได้หลายคำตอบ1 2 3 4นะคะเขาชอบกลิ่นไหนนะคะท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าสบู่ AAA เป็นสบู่ที่ดีที่สุดถ้านักเรียนเห็นด้วยก็ตอบ1ถ้าไม่เห็นด้วยก็ตอบ2นะคะ9ลำดับของสบู่ที่เห็นว่าดีที่สุดโดยยี่ห้อที่ท่านเห็นว่าดีที่สุดเป็นลำดับที่1เปรียบเทียบกัน3ยี่ห้อ AAA BBB CCC นะคะเราจะเจอแบบสอบถามแบบนี้บ่อยนะคะต่อไปข้อ10อันนี้ฮอตฮิตมากนักเรียนทุกคนต้องเจอนะคะความพึงพอใจที่มีต่อสบู่ AAA คุณภาพมีความรู้สึกอย่างไรถ้าไม่พอใจอย่างยิ่งให้1ถ้าไม่พอใจให้2เฉยๆเป็น3พอใจเป็น4ไม่พอใจอย่างยิ่งเป็น5คนตอบเขาก็จะตอบออกมาว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรนะคะเขาก็จะตอบลงไปนะคะด้านราคามีความรู้สึกอย่างไรนะคะทีนี้เราเริ่มมากรอกแบบสอบถามในที่นี้ครูจะหยิบมาสัก3ฉบับแบบสอบถามชุดที่1นะคะแบบสอบถามชุดที่1นะคะแบบสอบถามชุดที่1นะคะคนตอบเขาไม่ได้บอกว่าเป็นเพศอะไรเดี๋ยวเรามาช่วยเขาตอบนะคะเรามาช่วยเขาตอบว่าแบบสอบถามอันนี้เป็นเพศอะไรนะคะอันแรกเลยนะคะนะคะอันแรกเลย1เขาถามเรื่องเพศนะคะเขาถามเรื่องเพศว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะคะว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะคะเดี๋ยวเราก็มาตอบให้ตรงกับคำถามของเรานะคะเดี๋ยวครูขอใช้ตัวช่วยใช้ปากกาเพ้นนะคะเพื่อความครูขอเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะแฉบคัลเลอร์ครูขอเป็นสีน้ำเงินเข้มสมมุติคนแรกตอบเพศชายติ๊กไปเพศชายอันนี้เป็นแบบสอบถามชุดที่1เพศชายอายุ50ปีระดับการศึกษาสูงสุดของเขาก็คือชั้นมัธยมปลายนะคะตอบข้อ2อาชีพของเขาเป็นข้าราชการรายได้ของเขา1นี่ไม่มีตัวไม่มีคอมม่าอ่านยากเนาะถ้าเราใส่คอมม่าก็12,300ใส่คอมม่าไว้นะคะค่าใช้จ่ายประมาณ 9,600 บาทต่อเดือนปัจจัยที่มีการพิจารณาซื้อการตัดสินใจซื้อสบู่ชอบพบบำรุงผิวกลิ่นหอมหาซื้อง่ายนะคะท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าสบู่ AA เป็นสบู่ที่ดีที่สุดเขาบอกว่าไม่เห็นด้วยนะคะลำดับของสบู่ที่ท่านเห็นว่าดีที่สุดโดยยี่ห้อที่ท่านเห็นว่าดีที่สุดเป็นลำดับที่1นะคะให้1เป็น AAA 2เป็น BBB 3เป็น CCC นะคะมีการเรียงลำดับไว้นะคะต่อไปความพึงพอใจที่มีต่อสบู่คุณภาพ1นะคะแล้วก็ราคาตอบ4นะคะต่อไปค่ะอันนี้แบบสอบถามฉบับที่2แบบสอบถามฉบับที่2เพศเป็นเพศชายเหมือนกันอายุ42ระดับการศึกษาสูงสุดก็คือสูงกว่าปริญญาตรีนะคะอาชีพข้าราชการรายได้ 22,700 นะคะค่าใช้จ่าย 19,700 บาทต่อเดือนปัจจัยที่พิจารณาในการตัดสินใจซื้อสบู่เลือกได้หลายคำตอบก็คือ1เขาบอกว่าราคา2มีกลิ่นหอมเขาเลือกข้อนี้นะคะท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าสบู่ AA เป็นสบู่ที่ดีที่สุดเขาบอกว่าเห็นด้วยนะคะลำดับที่สบู่ของท่านเห็นว่าดีที่สุดโดยให้เรียงลำดับนะคะก็จะเป็นยี่ห้อ BB เป็นอันดับ1 AA เป็นอันดับ2แล้วก็ CCC เป็นลำดับ3ความพึงพอใจที่มีต่อสบู่เขาบอกคุณภาพตอบ3ราคาตอบ4นะคะอันนี้เป็นแบบสอบถามชุดที่2อันนี้ต่อไปเป็นแบบสอบถามชุดที่3เพศชายอายุ30ปีวุฒิการศึกษาไม่เกินมัธยมต้นนะคะอาชีพรับจ้างทั่วไปรายได้ 7,000 เขาบอกนะค่าใช้จ่าย 6,400
ปัจจัยที่พิจารณาในการซื้อก็คือกลิ่นหอมแล้วก็หาซื้อง่ายนะคะท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าสบู่ AA เป็นดีที่สุดเขาบอกไม่เห็นด้วยลำดับของสบู่ที่ท่านเห็นว่าดีที่สุดก็คือเขาบอกว่าให้ BBB เป็น1 AA เป็น2 CCC เป็น3แล้วก็ความพึงพอใจก็คือจะเป็นคุณภาพตอบ2ก็คือเขาบอกไม่พอใจราคาตอบ3ก็คือเฉยๆนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวครูขอเข้าสู่ตัวโปรแกรมเลยนะคะให้นักเรียนจำภาพนี้ไว้จำภาพของแบบสอบถามอันนี้ไว้นะคะเราเข้าสู่โปรแกรมกันเลยนะคะโปรแกรมที่เราจะใช้กันนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครูสอนไปแล้วนะคะเรียกให้ดูไปแล้วก็คือโปรแกรม SPSS ก็คือตัวนี้นะคะดับมันคลิกเข้าไปนะคะเพื่อรอทำการเรียกข้อมูลขึ้นมาอ้าวมาแล้วนะคะมาแล้วครูได้อธิบายไปแล้วนะคะว่า data view คืออะไร variable view คืออะไรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนสามารถไปย้อนดูได้นะคะทีนี้ data หน้าต่างของ data view ยังไม่มีอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้คีย์ข้อมูลลงไปก่อนที่เราจะคีย์Data View นะคะเราจะต้องมากำหนดตัวแปรก่อนนะคะเหมือนที่ครูอธิบายไปเมื่อกี้มี Name มี Type มี Width Decimal Label Value Missing Column Align Mean Square แล้วก็ Row นะคะซึ่งเรามาดูแบบสอบถามการตัวแปรจะต้องตามตั้งค่าตามแบบสอบถามเหมือนที่ครูพูดไว้ตอนแรกก็คือถ้ามี40ตัวแปรนักเรียนก็จะต้องตั้งค่าทั้งหมด40ตัวแปรด้วยกันอ้าวทีนี้มาค่ะดูแบบสอบถามแบบสอบถามที่1ข้อ1ถามเพศนะคะถามเพศของผู้ตอบแบบสอบถามชื่อตัวแปรก็น่าจะตั้งเป็นเพศ type นะคะ type ก็คือจะต้องกำหนดเป็นเหมือนที่ครูให้เลือก numeric column dot scientific date dollar custom currency string นะคะซึ่งตรงนี้ครูกำหนดให้เป็นNumberic ซึ่งเพศเขาก็จะตอบได้แค่เพศหญิงกับเพศชายนะคะเราแทนค่าเพศเป็นตัวเลขนะคะแทนค่าเพศเป็นตัวเลขอ่ะทีนี้ width คือความกว้างนะคะเพศหญิงกับเพศชายคือ1กับ2เพราะฉะนั้นครูให้ตอบ width คือความกว้าง1ตัวพอ decimal place ใช้ไหมคะไม่ใช้ก็ใส่0เสร็จแล้วตอบโอเคซึ่งมันจะมีผลต่อช่อง width กับ decimal ทันทีเราไม่ต้องไปกำหนดใหม่Label คืออะไรครับป้ายฉลากก็คือความหมายของแบบสอบถามนะคะเพศของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะตัวนี้ถ้ามองไม่เห็นขยายออกไปใช้งานเหมือนคล้ายๆกับของ Excel นะคะเสร็จแล้วค่ะ value นะคะก็คือค่าโทษค่ะค่าของตัวแปรซึ่งตอนนี้กำหนดว่าเป็นนานอยู่ซึ่งเรากลับไปดูแบบสอบถามของเราสังเกตว่าเขาสามารถ1คนสามารถตอบได้2อย่างก็คือจะเป็นเพศชายก็ได้หรือเพศหญิงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น value ของเรานะคะตรงนี้ก็จะกำหนดเป็น value 1 1คืออะไรคะ1 label คือชายคลิกแอดเข้าไปต่อไปเพศหญิงตอบ2หญิงแอดเข้าไปเรียบร้อยนะคะถ้าเสร็จแล้วตอบโอเคค่าข้างในก็จะเป็นเพศชายนะคะลองดูนะคะ1ชาย2หญิงอุ๊ยครูลืมต้องมีคำว่าเพศด้วยก็ไม่ต้องตกใจค่ะเราก็คลิกเข้าไปจุดสามเหลี่ยมไอ้โทษค่ะจุดข้างหลังคลิกที่คำว่าชายแล้วก็เพิ่มคำว่าเพศลงไปเสร็จแล้วคลิกที่คำว่าเชงนะคะเชนเราก็จะได้เป็นเพศชายเอาไปคลิกที่หญิงค่ะเพศหญิงเชนเข้าไปทั้งนี้เราสามารถที่จะรีมูฟได้นะคะเราสามารถที่จะรีมูฟได้แต่ครูไม่ต้องการรีมูฟครูตอบโอเคก็จะเปลี่ยนแล้วนะคะ missing คือค่าสูญหาย
ถ้าไม่ใส่เลย no missing value คือไม่มีค่ามันจะกำหนดถ้าไม่ใส่ก็คือจุดแต่ถ้าทำเหมือนที่ครูบอกถ้าอยากจะใส่เพื่อให้รู้ว่าอันนี้คือสิ่งที่เขาไม่ตอบเราอาจจะใส่รหัสเป็น99นะคะใส่รหัสเป็น99เพื่อบอกให้รู้ว่าถ้าใส่เลข99คือข้อนี้เขาไม่ได้ตอบนะนะคะเสร็จแล้วตอบโอเคค่ะคอลัมน์ก็คือความกว้าง

คอลัมน์ right align ก็คือให้ right ก็คือชิดขวานะคะ mean square นะคะตัวนี้ mean square เป็นมาตราแบบไหนคะมาตราแบบหยาบๆเราก็จะเรียกว่า nominal scale อ้าว1ตัวแปรเสร็จแล้วเรามาดูที่ data view เสร็จแล้วค่ะ1ตัวก็คือเพศแต่เผอิญว่าแบบสอบถามเรามีกี่ข้อคะ2 3นะคะ4 5 6 7 8 9 10มีทั้งหมด10ตัวเพราะฉะนั้นก็จะ10ตัวแปรนะคะ10ตัวแปรตอนนี้เราทำได้1ตัวแปรแล้วต่อไปตัวแปรตัวที่2ทีนี้ตัวแปรอายุเดี๋ยวเรามากำหนดกันนะคะว่าตัวแปรจะกำหนดอย่างไรนะคะทีนี้เราก็ใส่ตัวไป name ก็คืออายุนะคะไทป์ก็เหมือนเดิมค่ะไทป์ type เหมือนเดิมก็คือ numberic ส่วนใหญ่อายุไม่มีใครใส่เครื่องหมายคอมม่านะคะเราก็ใส่แค่ numberic ก็พอนะคะความกว้างครูว่าตัวเลข2หลักก็น่าจะพอแล้วล่ะค่ะคงไม่มีใคร3หลักก็ใส่ไปเป็น2หลักนะคะ width คือความกว้างคือ2 decimal place นะคะก็คือจุดทศนิยมอายุคงไม่มีใครใส่เป็นจุดทศนิยมเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะไม่ตอบเดือนกันด้วยนะคะเราก็ใส่0ตอบโอเคค่ะต่อไปค่ะลาเบลเพศของผู้ตอบแบบ อายุนะคะลาเบลเราก็จะใส่เป็นว่าอายุของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะต่อไปค่ะ value นะคะก็คือไม่ถามว่าอายุมี value ไหมคะอายุไม่มี value ค่ะเพราะว่าใส่ค่าลงไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ใส่เป็นนานไปไม่มีนะคะเสร็จแล้ว missing อาจจะมีบางคนที่ไม่อยากตอบอายุนะคะเราก็ใส่ค่า missing ทีนี้อาจจะเป็นไปได้เขาไปสอบถามคนอายุ99ปีถ้าไปถามอายุคน999ปีมีไหมคะไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นในค่า missing นะคะ discrete missing ครูจะใส่เป็น999คือรู้กันว่าถ้าใส่ตัวเลข999 3ตัวนั่นหมายความว่าเขาไม่ตอบอายุนั่นเองผู้ตอบแบบสอบถามนะคะคอลัมน์อ่ะครูปล่อยให้เป็น8เหมือนเดิมนะคะ right นะคะแล้วก็ mean square ตัวนี้เป็นอะไรคะหน่วยสำหรับหน่วยการวัดเป็น scale นะคะ scale ทีนี้ถัดไปนะคะจะเป็นตัวแปรตัวถัดไปนักเรียนเรามาดูกัน3ค่ะก็คือระดับการศึกษาสูงสุดของท่านนะคะระดับการศึกษาสูงสุดสังเกตว่าจะมีลาเบลอยู่ทั้งหมดกี่ตัวคะ4ตัวคือ1ไม่เกินมัธยมต้น2มัธยมปลายปวช.ปวส. 3ปริญญาตรี4สูงกว่าปริญญาตรีเพราะฉะนั้นตัวแปรตัวที่3ก็คือระดับการศึกษาสูงสุดนะคะเราก็กลับไปที่โปรแกรมของเราตัวแปรตัวที่4คงไม่ต้องใช้คำเต็มใช้คำว่าแค่การศึกษาการศึกษานะคะใช้ก็คือเป็นตัวค่าที่เราต้องการใส่ลงไปแน่นอนก็จะเป็นประเภทตัวเลขนะคะ width คือความกว้างนะคะสังเกตมีแค่1 2 3 4ตัวเดียวก็พอแล้วความกว้างเป็น1นะคะตรงนี้ก็ได้ numberic เป็น1ทศนิยมเป็น0นะคะเป็น0นะคะตอบโอเคลาเบลค่ะเราจะเป็นตัวคำขยายของการศึกษาเราก็ตอบไปว่าระดับส่วนใหญ่ครูจะชอบเอาข้อคำถามนะคะมาใส่เป็นป้ายประกาศหรือเป็นลาเบลระดับการศึกษาสูงสุดนะคะ value ค่ะตัวนี้แหละสำคัญ value ค่ะถ้าเขาตอบ1หมายความว่าอะไรคะก็คือไม่เกินมัธยมต้นแอดลงไป2อ้าว2ตัวนี้ครูใส่ที่ผิดนะคะ2ลาเบลคืออะไรคะมัธจำได้ไหมครูให้ดูแบบสอบถามบางคนหาว่าครูใส่อะไร1ไม่เกินมัธยมต้น2มัธยมปลายปวช.ปวส.3ปริญญาตรี4สูงกว่าปริญญาตรีนะคะทีนี้กลับไปที่แบบสอบถามของเรา value 2ก็คืออะไรคะ2ก็คือมัธยมปลาย/ปวช.

แล้วก็ slash ปวสนะคะเสร็จแล้วคลิกที่คำว่า add ค่ะเดี๋ยวถ้ามันผิดยังไงเราสามารถกลับมาแก้ได้นะคะต่อไป3ระดับไหนคะ3ก็คือเป็นการศึกษาระดับปริญญาตรีค่ะ4ค่ะ4ค่ะลาเบลก็คือสูงกว่าปริญญาตรีนะคะก็คลิกแอดเข้าไปนะคะเสร็จแล้วตอบโอเคค่ะเรียบร้อย missing value ถ้าเขาตอบตอนนี้เราจะมีว่าตัวเลขจะมีแค่1 2 3 4ถ้าเขาใส่เลข9คือรู้กันว่าเขาไม่ตอบข้อนี้นะคะคอลัมน์จัดเหมือนเดิมอะไรจัดเหมือนเดิม mean square เป็นสเกลแบบไหนคะสเกล ordinal scale nominal scale แน่นอนค่ะเป็น nominal scale ต่อไปดูข้อถัดไปเลยค่ะเมื่อกี้เราดูแล้วว่ามีประมาณ10ตัวอาชีพค่ะอาชีพคงจะทำเหมือนกับระดับการศึกษาคืออาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามก็คือ1ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ2พนักงานเอกชน3รับจ้างทั่วไป4ค้าขายเจ้าของกิจการนะคะกลับไปที่โปรแกรมของเรา name ก็คือใช้คำว่าอาชีพ name ก็คือค่าของตัวแปร numericนะคะใช้ก็คือกำหนดให้เป็น numeric เหมือนเดิมเพราะต้องใส่1 2 3 4ค่าที่ใช้และแค่หลักเดียวใส่1ค่ะ decimal place เป็น0เสร็จแล้วตอบโอเคมันจะช้าตรงนี้แหละค่ะเราต้องมากำหนดทีละตัวนะคะ label ก็คืออาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะ value เหมือนเดิมค่ะคล้ายๆกับการศึกษาถ้า1คืออาชีพอะไรคะ1คืออาชีพอะไร1คือข้าราชการ slash พนักงานรัฐวิสาหกิจนะคะแอดลงไป2คืออาชีพพนักงานเอกชนนะคะ3ก็คือรับจ้างทั่วไป4อาชีพอะไรคะค้าขายสแลดเจ้าของกิจการแอดลงไปเสร็จแล้วตอบโอเคนะคะต่อไปค่ะ missing value รู้กันถ้าเขาตอบ99หรือใส่แค่9ตัวเดียวเพราะอาชีพเรามีไม่ถึง9อยู่แล้วนั่นหมายความว่าเขาไม่ตอบข้อนี้นะคะ mean squareคอลัมน์กับอะไรคุณจะข้ามนะคะเพราะว่ามันแค่เป็นการกำหนดคอลัมน์กับอะไรแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ตัว mean square นะคะก็ใส่เป็น nominal scale ต่อไปข้อคำถามข้อที่5รายได้บาทต่อเดือนรายได้บาทต่อเดือนนะคะเราก็กลับไปที่ข้อ5ของเรารายได้รายได้ตัวเลขจะเอาแบบไหนคะคอมม่าหรือจะเป็นดอทเราใส่เป็นคอมม่าก็ได้เพื่อที่ว่าเวลาเราคีย์ 1,000 2,000 3,000 ปุ๊บมันจะมีคอมม่าขึ้นมาให้เลยนะคะ with เงินเดือนอาจจะถึง7หลักก็ได้เราใส่ไป10นะคะทศนิยมเป็น2ตอบโอเคนะคะ label คือรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะvalue ไม่ต้องมี missing นะคะ missing ก็คือรู้กันว่าถ้าเขาใส่นะคะอันนี้จะปล่อยว่างไว้ก็ได้เขาอาจจะไม่เขียนรายได้นะคะหรือถ้าเราอยากใส่ถ้าเขาใส่คงไม่มีใครเงินเดือน9999นะคะเราก็ใส่ไป9999 4ตัวคงไม่มีใครเงินเดือน9990หรือ9เฉยๆก็ได้เงินเดือน9บาทคงไม่มีนะคะตอบโอเคค่ะนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวของสเกลรายได้แล้วอะไรต่อคะค่าใช้จ่ายค่าใช้

ายค่ะค่าใช้จ่ายนะคะก็เหมือนเดิมคือคอมม่านะคะตัวเลขอาจจะเป็น10หลักก็ได้นะคะตอบโอเคอันนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะ value ข้าม missing ข้าม column ข้ามนะคะ array ข้าม mean square ข้ามนะคะก็คือกำหนดเหมือนเดิมตรง mean square กำหนดให้เป็น scale เหมือนเดิมมาดูข้อ7ค่ะข้อ7เนี่ยดูเลยข้อนี้นะคะปัจจัยที่พิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสบู่ก็คือจะมีปัจจัยข้อที่1ราคาบำรุงผิวกลิ่นหอมหาซื้อง่ายนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะกำหนดยาวนิดนึงนะคะกำหนดยาวนิดนึงอ่ะเรามาดูนะคะข้อที่7ปัจจัยนะคะในการตัดสินใจเลือกซื้อสบู่เราจะตั้งตัวแปรว่าปัจจัยนะคะเพราะว่าข้อนี้นะคะถ้าเขาตอบ1เขาอาจจะไม่ตอบคือมันสามารถเลือกตอบได้หลายคำตอบเพราะฉะนั้นการตั้งค่าตัวแปรตัวนี้จะเป็นนะคะราคาปัจจัยก็ได้ปัจจัย underscore ราคาหมายความว่าถ้าเขาเลือกปัจจัยทางด้านราคาให้เขาตอบข้อนี้นะคะการกำหนดก็คือถ้าเขาครูกำหนดให้เป็น numeric นะคะเขาจะสามารถติ๊กนะคะเลือกหรือไม่เลือกได้ width คือ1 decimal คือ0ตอบโอเค label ตรงนี้นะคะสำคัญนะคะก็คื อปัจจัยการเลือกซื้อด้านราคานะคะส่วน value ของเราก็คือถ้าเขาเลือก1หมายความว่าไงคะเอา0ดีกว่าถ้าเราตอบ0แสดงว่าเขาไม่เลือกถ้าเขาตอบ1แสดงว่าเขาเลือกปึ๊บโอเคเรียบร้อยนะคะ missing เขาอาจจะไม่ตอบข้อนี้เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะยังไงเขาก็ต้องแต่ก็เป็นไปได้อีกใส่ไปว่า99 9เฉยๆก็ได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นนะคะเป็น nominal scale เพราะเขาไม่ได้ถามว่าชอบข้อไหนมากกว่ากันนะคะต่อไปค่ะปัจจัยคือยังข้อเดิมอยู่ข้อ7ปัจจัย underscore 1ราคา2กลิ่นหอมกลิ่นหอมนะคะก็คืออ่ะใส่เป็น1ไปอันนี้เป็น0นะคะตอบโอเคลาเบลก็ก๊อปอันบนมาก็ได้นะคะแต่เปลี่ยนจากคำว่าด้านราคาเป็นด้านกลิ่น

นะคะด้านกลิ่นหอมนะคะ value เหมือนเดิมค่ะเลือกกับไม่เลือกเพราะฉะนั้นเราก๊อปมาจากข้างบนก็ได้นะคะ nominal เราก็ก๊อปมาสังเกตว่าข้อต่อไปก็กำหนดเหมือนกันนะคะครูขออนุญาตก๊อปมาเลยนะคะก๊อปมา4มันไม่ยอมนะคะเพราะว่าตัวแปรห้ามเหมือนกันเราก็ต้องพิมพ์เข้าไปปัจจัย underscore บำรุงผิวนะคะ numeric เหมือนเดิมนะคะ which เป็น1 decimal place เป็น0นะคะตอบโอเคเราก็ก๊อปมาข้างบนนะคะก็จะเป็นด้านบำรุงผิวนะคะเลือกไม่เลือกเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ก็เหมือนเดิม nominal เหมือนเดิมตัวสุดท้ายค่ะปัจจัยด้านอะไรคะปัจจัย underscore หาซื้อง่ายครูใช้คำว่าซื้อซื้อง่ายนะคะเหมือนเดิม numeric 1 นะคะ decimal place เป็น0ตอบโอเค label นะคะปัจจัยการเลือกซื้อด้านการหาซื้อง่ายนะคะเหมือนเดิม0คือไม่เลือก1คือเลือกนะคะตรงนี้ก็จะเป็น nominal scale เหมือนเดิมเห็นสังเกตว่าข้อนี้นะคะจะกำหนดค่าตัวแปรแตกต่างจากตัวอื่นเพราะว่าเขาตอบ1ข้อเขาสามารถตอบได้ว่าเขาเลือกหรือไม่เลือกนะคะต่อไปข้อ8ค่ะข้อ8คุณดู PowerPoint ก่อนข้อ8ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าสบู่ A เป็นสบู่ที่ดีที่สุดก็2คำตอบเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยนะคะเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยเราก็ไม่เป็นไรค่ะกลับมาที่ของเราตัวแปรก็คือสบู่ AAA Dที่สุดนะคะตรงนี้เหมือนเดิมคือ numeric เป็น1เพราะเขาตอบได้2ช้อย0กับ1นะคะใช่กับไม่ใช่ก็จะ label ก็คือ AAA สบู่ลอกของเดิมมาก็ได้สบู่ AAAเป็นสบู่ที่ดีที่สุด value ค่ะก็จะใส่เป็น1 1คืออะไรคะ1คือเห็นด้วยAd คือ2คือไม่เห็นด้วยนะคะ Add แล้วก็ตอบโอเคนะคะ Scale ก็จะเป็น Nominal Scale นะคะตรงนี้ซึ่งครูจะขอค้างไว้ถึงข้อที่8นะคะส่วนข้อที่9ครูจะขอ90ครูจะขอกลับมาสอนสัปดาห์หน้านะคะซึ่งตรงนี้เรายังทำไม่เสร็จแต่เราจะปิดแล้วเราจะต้องทำการเซฟก่อนเพราะฉะนั้นก็คือไปที่ไฟล์ค่ะไปที่ไฟล์แล้วก็ไปที่คำว่า save as นะคะเราไปเลือกแหล่งที่เราต้องการจะเซฟว่าเราต้องการจะเซฟที่ไหนนะคะซึ่งของครูจะขออนุญาตเอาวางไว้ที่
นะคะข้างนอกเลยครูก็จะใส่ชื่อไฟล์เนมว่าสบู่นะคะสบู่นะคะแล้วก็คลิกที่คำว่า save นะคะมันจะก็จะเข้าสู่หน้าของ output ซึ่งเขาก็จะบอกว่า com อะไรเนี่ยนะคะ complete คือเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วปิดนะคะเขาถามว่าเราต้องการจะปิดโปรแกรมไหมเซฟไหมเราก็ตอบไปว่า no แล้วก็ปิดตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้ครูขออนุญาตปิดไปก่อนนะคะทีนี้เรากลับมาดูค่ะว่าเราเซฟไว้อยู่ไหมอยู่ที่ my computer นะคะ my document นะคะสบู่ดับเบิลคลิกดูนะคะเห็นไหมคะมันก็จะเปิดนะคะมันจะเข้าสู่หน้าต่างนะคะเข้าสู่ตัวโปรแกรมนะคะมันจะ

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกออกจากรถยนต์น้ำมันเบรกมีอายุการใช้งานในการใช้งานสำหรับใช้ในรถยนต์เนี่ยนะครับนะก็ต้องควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะตามระยะเวลาหรือตรวจดูสภาพของน้ำมันเบรกถ้าเกิดว่าสีของน้ำมันเบรกเปลี่ยนไปคล้ำขึ้นนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะครับ 2. กากบาทถอดล้อหรือชุดบล็อกเพื่อที่ทำการถอดล้อ 3. ไฟส่องสว่างนะครับถุงมือผ้าทำความสะอาดน้ำมันเบรกและอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำมันเบรกที่ทำการถ่ายออกมานะครับก็จะเป็นสายยางใสนะครับแล้วก็กระป๋องน้ำมันเบรกเก่าเพื่อที่จะรองน้ำมันเบรกเอาไว้นะครับไขควงนะครับไม้บรรทัดเหล็กประแจสำหรับไล่ลมเบรกนะครับประแจสำหรับตัวปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกต่อไปก็จะเป็นวิธีการในการไล่ลมเบรกและปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกครับขั้นตอนในการไล่ลมเบรกหรือเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วก็ปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการคลุมผ้าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกมาโดนสีรถนะครับแล้วเราเริ่มจากการคลุมผ้าที่เบาะคนขับและพวงมาลัยด้านในครับเสร็จแล้วให้คลุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรง

การคุมผ้านะครับจะช่วยไม่ให้ป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกเนี่ยโดนสีรถได้ต่อไปตรวจสภาพน้ำมันเบรกที่กระปุกน้ำมันเบรกครับตรวจสภาพดูว่าสภาพน้ำมันเบรกมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าค้ำเกินไปควรจะต้องทำการเปลี่ยนออกและตรวจดูว่าระดับน้ำมันเบรกอยู่ในระดับปกติหรือไม่ถ้าปกติระดับน้ำมันเบรกจะต้องอยู่ในตำแหน่งแม็กพอดีในการคลายน็อตล้อนะครับเราจะต้องคลายน็อตในลักษณะตรงกันข้าม

0: ครับในการไล่ลมเบรกนะครับเราควรจะต้องทำการไล่ลมทั้ง4ล้อนะและการไล่ลมเนี่ยเราจะต้องรู้ตำแหน่งของสกรูไล่ลมของแต่ละล้อเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถยนต์เนี่ยด้านหลังด้านล้อหลังเนี่ยจะเป็นแบบดัมเบรกด้านล้อหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกนะครับในตำแหน่งของสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังนะครับนี่คือตำแหน่งสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังในส่วนของล้อหน้าระบบเบรกส่วนใหญ่จะเป็นดิสเบรกและตำแหน่งสกรูไล่ลมของดิสเบรกล้อหน้าจะอยู่ที่ชุดคาลิปเปอร์เบรกคือตำแหน่งนี้ครับครับในตำแหน่งของล้อหลังจะเป็นลักษณะของดัมเบรกนะเราต้องดูตำแหน่งของสกรูไล่ลมในส่วนของดัมเบรกล้อหลังครับนี่คือตำแหน่งนี้ครับในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะออกจากระบบเบรกเนี่ยนะครับคำแนะนำก็คือเราจะต้องใช้เครื่องมือนะเราเรียกว่าประแจขันสกรูไล่ลมนะครับไว้สำหรับขันสกรูไล่ลมโดยเฉพาะลักษณะของมันจะเป็นประแจแหวนแล้วก็จะมีหัวผ่าอย่างนี้นะครับนะแล้วก็กระปุกรองน้ำมันที่ออกมานะครับพร้อมกับสายยางลักษณะใสนะเพื่อที่จะสังเกตน้ำมันที่ออกมาจากระบบเบรกจะต้องไม่มีฟองอากาศนะครับต่อไปจะเป็นการไล่ลมคลายสกรูไล่ลมด้วยประแจไล่ลมครับและประกอบสายยางเข้ากับสกรูไล่ลมจากนั้นให้คนที่ทำหน้าที่ไล่ลมนะครับบอกให้คนที่อยู่ในรถทำการย้ำเบรก
1: ย้ำ
0: และสั่งให้เหยียบ
1: เหยียบ
0: และทำการคลายสกรูไล่ลมออกสังเกตน้ำมันเบรกจะไหลออกจากระบบเบรกทำต่อไปครับ
1: ย้ำเหยียบ
0: ในขณะนี้ให้เราทำการเติมน้ำมันเบรกเข้าที่กระบอกน้ำมันเบรกที่แม่ปั๊มเบรกตัวบนครับให้อยู่ในแม็กในการไล่ลมเบรกล้อหน้านะก็ให้ทำการประกอบประแจที่จะทำการคลายน็อตสกรูไล่ลมออกเข้ากับตัวสกรูไล่ลมและประกอบสายยางรองน้ำมันเข้าไปคนที่จะทำการไล่ลมใช้คำสั่งให้ผู้ที่ย้ำเบรกดำเนินการย้ำเบรก
1: ย้ำย้ำย้ำ
0: ในขณะที่ทำการไล่ลมนะครับน้ำมันเบรกที่อยู่ในระบบจะทำการไหลออกมาตามสายให้สังเกตดูฟองอากาศที่เกิดขึ้นน้ำมันเบรกจะต้องที่ออกมาจากสายยางจะต้องไม่มีฟองอากาศผสมมาด้วยครับการปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับ

ในการปรับตั้งนะเราจะต้องมีเครื่องมือในการปรับตั้งก็คือ1ฟุตเหล็กในการวัดระยะของระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกแล้วก็2ประแจที่จะทำการคลายน็อตปรับตั้งระยะฟรีในการปรับตั้งระยะฟรีให้นำเอาไม้บรรทัดเหล็กนะครับด้านเซนนะครับด้านเซนติเมตรนะครับจิ้มลงไปที่พื้นนะครับแนบกับแป้นเหยียบเบรกและทำการกดแป้นเหยียบเบรกดูว่าระยะฟรีนะครับมีประมาณเท่าไหร่ในค่ากำหนดแล้วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15ถึง20มิลลิเมตรกดเข้าออกนะครับแค่ระยะฟรีระยะฟรีจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20มิลถ้าเกินไปกว่านั้นให้ทำการปรับตั้ง

ก็กลับมาพบกับครูมอสอีกแล้วนะครับกับวิชาอาหารไทยเบื้องต้นนะครับรหัสวิชา20404-2002นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่กันที่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ครับซึ่งที่นักเรียนนักศึกษาเห็นอยู่ตรงหน้าของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยฮะครูมอสเนี่ยจำลองให้เหมือนร้านสตรีทฟู้ดเลยวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ศูนย์บ่มเพาะครัวยอดเพชรนะครับเป็นซึ่งเป็นศูนย์บ่มเพาะของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ครับวันนี้นะครับครูมอสนะครับได้ลูกมือมา1ท่านนะครับด้านขวามือของครูมอสนะครับน้องแอร์นะครับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปวช2แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนะครับจะมาช่วยครูมอสนะครับในการทำสื่อการเรียนการสอนหรือถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาเคล็ดไม่ลับนะครับวันนี้เมนูง่ายๆได้ความรู้แล้วก็มีประโยชน์นะครับเอาไปประกอบอาชีพได้จริงให้นักเรียนนักศึกษาตั้งใจฟังครูมอสนะครับแล้วก็เอากลับไปประยุกต์ใช้หรือว่านำไปใช้ได้เลยในชีวิตประจำวันนะครับครับเน้นย้ำนะครับอาหารหมายถึงสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับช่วยสร้างพลังงานช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอกินแล้วท้องไม่เสียง่ายๆแล้วก็ไม่เป็นโทษต่อร่างกายครับซึ่งวันนี้นะครับอาหารไทยประเภทที่ครูมอสจะนำเสนอนะครับก็คือประเภทยำผ้าแต่เราจะมาในรูปแบบของอาหารสตรีทฟู้ดซึ่งกำลังได้เป็นที่ยอมรับของคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติเลยเมนูนี้นะครับก็คือยำวุ้นเส้นโบราณครับซึ่งยำวุ้นเส้นทั่วๆไปเราก็เห็นกันทั่วๆไปนะฮะในร้านยำหรือว่าร้านส้มตำหรือร้านขายอาหารตามสั่งเวลาเราไปสั่งยำวุ้นเส้นทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะได้แล้วครูมอสก็มาสอนยำวุ้นเส้นเนี่ยจะได้รู้ว่าไอ้ยำวุ้นเส้นที่ครูมอสสอนเนี่ยมันแตกต่างกับยำวุ้นเส้นที่นักเรียนนักศึกษาเคยคุ้นชินอย่างไรนะครับซึ่งลักษณะที่ดีของอาหารประเภทยำครับ1หัวใจสำคัญเลยครับคือน้ำยำครับน้ำยำจะต้องประกอบไปด้วย3รสนะครับมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานนะครับกลมกล่อมเข้ากันนะครับจะไม่มีรสชาติใดรสชาติหนึ่งนำโดดขึ้นไปไม่ใช่จะเป็นเปรี้ยวก็เปรี้ยวอย่างเดียวเลยจะไม่ใช่ลักษณะที่ดีของอาหารประเภทยำนะครับส่วนผักที่ใส่ลงไปในยำจะต้องมีความสดของผักอยู่นะครับจะไม่ช้ำไม่คนจนผักมันเซ็งหรือผักมันช้ำนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ดีของอาหารประเภทยำนะครับแล้วก็ระดับความเผ็ดควรอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมไม่เผ็ดจนเกินไปหรือว่าไม่อ่อนจนเกินไปซึ่งอาหารประเภทยำเนี่ยจะจัดอยู่ในอาหารประเภทยำผ้าของถ้าแยกจำพวกของอาหารไทยซึ่งถ้าเป็นตามหลักสากลพวกอาหารยำผ้าเนี่ยก็จะอยู่ในเขาเรียกว่าแอปเปไทเซอร์หรืออาหารเรียกน้ำย่อยนะฮะซึ่งอาหารเรียกน้ำย่อยเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรหรือว่าทำไมเวลาเราไปกินเซตคอร์สในโรงแรมจะต้องมีอาหารเรียกน้ำย่อยเพราะอาหารเรียกน้ำย่อยเนี่ยพอเรามันมีความเปรี้ยวความเผ็ดพอเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกไปกระตุ้นต่อมรับรสของเราทำให้เราเนี่ยอยากรับประทานอาหารในจานต่อๆไปไม่ว่าจะเป็นซุปเป็นเมนคอร์สหรือว่าเป็นดีเซอร์ทต่อจากแอปเปไทเซอร์นะครับซึ่งวันนี้ครูมอสก็บอกแล้วครูมอสจะมาทำยำวุ้นเส้นโบราณซึ่งไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube ต่างๆก็เริ่มมีการเผยแพร่จากยูทูบเบอร์หรือว่าคนที่ทำสร้างช่องอะนะฮะเป็นพวกเกี่ยวกับรายการทำอาหาร

ไรบ้างนะฮะในส่วนผสมของน้ำยำน้ำยำก่อนเนาะก็จะประกอบไปด้วย1น้ำปลานะครับซึ่งเป็นตัวนี้นะครับ2น้ำมะนาวน้ำมะนาวครูมอสใช้น้ำมะนาวสดๆเลยได้มะนาวมาล้างทำความสะอาดก่อนใช้มีดนะครับหรือว่าใช้มือคึงลูกมะนาวเพื่อให้มะนาวเนี่ยเกิดน้ำนะครับแล้วก็คั้นนะครับนำเม็ดออกนะครับเราไม่ควรคั้นมะนาวแบบเข็นหนักๆมือนะครับเพราะว่าจะทำให้น้ำผิวมะนาวเนี่ยลงไปทำให้ตัวมะนาวขมนะครับต่อไปตัวที่3ครับก็จะเป็นน้ำตาลทรายขาวครับตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องความหวานครับของตัวน้ำตาลทรายขาวถามว่าสำหรับคนรักสุขภาพสามารถใช้น้ำตาลเนื้อหวานได้ไหมใช้ได้นะครับแต่วันนี้เราเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ไปจำหน่ายได้จริงเป็นสตรีทฟู้ดที่เขาใช้กันจริงในร้านบางคนใช้น้ำเชื่อมก็ได้นะครับแต่วันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นตัวน้ำตาลทรายขาวครับจะช่วยในเรื่องความหวานและตัวสุดท้ายครับถ้าเป็นยำวุ้นเส้นโบราณขาดไม่ได้เลยตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของกระเทียมดองนะครับเราจะใช้ทั้งน้ำกระเทียมดองแล้วก็ตัวกระเทียมดองด้วยนะครับวันนี้อันนี้จะเป็นในส่วนผสมของน้ำยำนะครับสูตรดิบนะครับก็จะประกอบไปด้วย1หมูบดนะครับ2พริกขี้หนูสวนนะครับกันทำไมถึงต้องใช้พริกขี้หนูสวน EP ที่ผ่านมาเห็นครูมอสใช้เป็นพริกจินดาแดงใช่มั้ยคะนักเรียนแต่ในการทำยำเนี่ยตัวพริกขี้หนูสวนเนี่ยมันจะมีความเผ็ดที่เฉพาะแล้วก็มีความหอมเฉพาะของพริกขี้หนูสวนเราจึงจำเป็นในยำเนี่ยเราต้องการกลิ่นหรือว่าเท็กเจอร์ที่มันให้ความหอมแล้วก็ความเผ็ดเพราะฉะนั้นเราจึงใช้พริกขี้หนูสวนและครูมอสจะไม่ตำนะวันนี้ครูมอสจะซอยใส่ลงไปสำหรับพริกขี้หนูสวนตัวนี้ครับต่อไปหมึกกระดองครับครูมอสใช้เป็นหมึกกระดองเพราะอะไรครับ1หมึกกระดองมีราคาที่ถูกกว่าหมึกกล้วยเนื้อเยอะกว่าแล้วก็ให้ความเนื้อสัมผัสที่มันมีความเด้งฟูนะฮะก็เลยใช้ตัวของเป็นหมึกกระดองครับกุ้งทะเลครับหรือว่ากุ้งขาวนะฮะครูมอสก็แกะเรียบร้อยเหลือห่างไว้นำขี้ที่หลังออกหรือว่าเส้นดำออกเรียบร้อยครับต่อไปมะเขือเทศครับมะเขือเทศนะครับครูมอสใช้เป็นมะเขือเทศกินเนื้อได้กินสดหรือว่ามะเขือเทศท้อนะครับผ่าเอาเม็ดด้านในออกแล้วหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้ฮะทำไมครูมอสต้องเอาไส้ออกเพราะว่าในไส้ของตัวมะเขือเทศเนี่ยมีน้ำเป็นจำนวนมากถ้าเรานำไปยำเลยโดยไม่นำออกก็จะทำให้ยำเราเซ็งได้ง่ายแล้วก็เสียได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องเอาไส้ด้านในของมะเขือเทศออกครับต่อไปหอมเจียวครับหอมเจียวเนี่ยครูมอสเจียวไว้แล้วเจียวไว้เมื่อเช้าเนาะเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานเนาะในการเจียวหอมเพราะฉะนั้นหอมเจียวก็ง่ายๆเลยให้หนูนำหอมแดงมาซอยแล้วก็ใช้ไฟอ่อนเจียวในน้ำมันที่มีปริมาณมากอาจจะโรยเกลือเล็กน้อยเพื่อดึงความชื้นออกต้องให้ได้สีเหลืองทองลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปกุ้งแห้งครับกุ้งแห้งต้องเลือกกุ้งแห้งที่เหมาะสำหรับการยำนะฮะมีรสชาติที่จืดนะครับไม่เค็มจนเกินไปเราต้องชิมวัตถุดิบทุกอย่างก่อนถ้ากุ้งแห้งมีความเค็มเราต้องลดปริมาณน้ำปลาลงเพื่อไม่ให้รสชาติของน้ำยำเค็มจนเกินไปครับต่อไปสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับยำวุ้นเส้นโบราณอีกหนึ่งตัวครับก็คือถั่วลิสงคั่วนะครับหรือทางภาคอีสานจะเรียกว่าถั่วดินเนี่ยฮะคั่วให้หอมกระเทาะเปลือกออกหรือบางที่ก็จะใช้ถั่วนำไปทอดแต่ครูมอสนำไปอบหรือว่านำไปคั่วก่อนเพราะว่าเราไม่ต้องการน้ำมันที่มันเยอะไปในยำเราก็เลยเลือกวิธีการอบหรือการคั่วเพื่อลดปริมาณน้ำมันนะฮะโดยไม่นำการไปทอดถั่วไปทอดครับต่อไปเป็นต้นหอมหั่นท่อนครับต้นหอมหั่นท่อนนะครับตัวนี้นะครับหั่นเป็นท่อนประมาณ1เซนนะครับแล้วก็หอมแดงครับยำบุญเส้นโบราณนะครับจะไม่ใช้หอมใหญ่หรือหอมแขกจะต้องเป็นหอมแดงเท่านั้นนะครับปอกเปลือกล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับตัวสุดท้ายครับสำหรับผักนะครับก็จะเป็นผักชีไทยนะครับไม่ใช้ขึ้นช่ายหรือว่าบางพื้นที่จะเรียกว่าผักชีล้อมแต่ถ้าเป็นยำวุ้นเส้นโบราณของเราจะเรียกว่าจะใช้ผักชีไทยครับและตัวสุดท้ายวุ้นเส้นครับวุ้นเส้นวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นวุ้นเส้นอบแห้งนะครับที่อบตัดแห้งหรืออบแห้งมาแล้วเพราะว่าตัวนี้เวลาเรามาใช้ยำเนี่ยจะไม่อืดนะครับไม่พองเหมือนวุ้นเส้นสดรับประทานอร่อยด้วยครับครับเริ่มต้นกันเลยนะครับเดี๋ยวเราครับจะให้น้องแอร์นะครับเปิดแก๊สนะครับทางด้านขวามือของครูมอสส่วนตัวนี้เตาลวกนะครับครูมอสก็วอร์มไว้ให้ร้อนแล้วฮะขอตัวนี้นะครับหม้อใครสะดวกกระทะก็กระทะ

นะครับสะดวกหม้อก็ใช้หม้อนะครับจับได้เลยอ่ะใส่น้ำเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลวนหมูสับไว้ก่อนสำหรับทำยำวุ้นเส้นโบราณของเราหมูสับที่วันนี้ครูมอสเลือกใช้ครูมอสนำหมูมาบดเองนะครับมาสับเองครูมอสจะใช้ส่วนสะโพกหมูนะฮะสะโพกหมูในที่นี้ก็จะมันน้อยด้วยแล้วก็มีนุ่มนะฮะจะใช้เป็นตัวสะโพกนะครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดนิดนึงแล้วเราก็จะใส่หมูลงไปสุดลวนให้สุก 100% ครับเพราะว่ายำเนี่ยเราจะเสิร์ฟแล้วพร้อมทานเลยเพราะฉะนั้นของทุกอย่างต้องสุก 100% นะครับเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดสักครู่นะครับในระหว่างที่น้ำเดือดนะครับก็ขออธิบายในส่วนของเนื้อสัตว์นะครับในส่วนของหมูหลักการเลือกซื้อก็ง่ายๆเลยหมูต้องเป็นสีชมพูนะครับไม่เป็นสีแดงนะถ้าเป็นสีแดงก็คือเป็นเนื้อวัวไม่มีเลือดออกตามสัดส่วนของเนื้อสัตว์ที่เราซื้อไม่ว่าจะเป็นสะโพกเป็นสันคอสันนอกสันในสีจะต้องเป็นสีชมพูนะคะพังผืดจะต้องไม่มีมันจะต้องเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ไม่มีกดไปแล้วไม่บุ๋มถึงบุ๋มก็ต้องเด้งคืนกลับมานะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นคาวเหม็นสาบหรือว่าไม่มีไข่แมลงวันหรือว่าสิ่งอื่นเจือปนนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่เนื้อหมูลงไปนะคะคนให้สุกครับแล้วเราก็ตัวเนื้อหมูเนี่ยของครูมอสเนี่ยอยากให้มีรสชาตินิดนึงเราจะใส่น้ำปลาประมาณ1ช้อนชาครับลงไปรวนกับเนื้อหมู100กรัมนะครับหรือว่า1ขีดนั่นเองนะฮะตอนนี้เนี่ยเราก็รวนหมูไปเรื่อยๆการรวนแตกต่างกับการผัดการทอดการเจียวอย่างไรการรวนเนี่ยจะใช้ไม่ใช้น้ำมันนะฮะนักเรียนการรวนเนี่ยในการคำบัญญัติของเทคนิคการประกอบอาหารเนี่ยการรวนหมายถึงการทำอาหารให้สุกโดยใส่น้ำปริมาณเล็กน้อยนะคะหรือว่าทำให้เนื้อสัตว์สุกอย่างที่เราเคยไปหรือว่าไม่ใส่น้ำมันหรือไม่ใส่น้ำเลยนะฮะก็อย่างที่เราเคยได้ยินว่าไก่หลังจากการไหว้ตุ๊จีนมีเป็ดมีไก่เหลือคนไทยก็นิยมนำมารวนทำให้เค็มเพื่อว่าเป็นการถนอมอาหารเก็บไว้ใช้ได้นานครับเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะสุกและหมูสับของเราก็เป็นในส่วนที่เรามาสับเองมันก็จะน้อยกว่าที่เราไปซื้อหมูสับที่เขาสับมาแล้วอันนั้นเขาจะผสมมันเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อครูบกครูมอสเตือนอยู่เสมอว่าในการเลือกซื้อวัตถุดิบหรือว่าส่วนผสมของเราเนี่ยต้องละเอียดนะฮะพอจะได้อาหารจานที่ดีออกมาแน่นอนครับตอนนี้หมูก็สุกแล้วนะคะขออนุญาตปิดไฟแล้วก็พักหมูไว้ให้เย็นก่อนต่อไปจะอยู่ในขอสลับหม้อนิดนึงวางนี่เลยลูกเดี๋ยวเราจะมาลวกอาหารทะเลแล้วก็มาลวกวุ้นเส้นกันนะครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดนะฮะอาหารทะเลมาย้ำกันอีกครั้งเมื่อ EP ก่อนครูมอสก็สอนหลักการเลือกซื้อกุ้งไปแล้วย้ำกันอีกครั้งกุ้งวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นกุ้งทะเลกุ้งเราอาจจะแบ่งได้2สายพันธุ์เป็นกุ้งน้ำจืดหรือกุ้งแม่น้ำที่เราเคยได้ยินที่จังหวัดอยุธยาดังๆมากกุ้งเผาต่างๆจะเป็นในกุ้งหรือว่าที่เราได้ยินว่ากุ้งแม่น้ำหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า river prawn นะฮะอันนั้นจะเป็นกุ้งน้ำจืดนะฮะเหมาะสำหรับการไปเผามากๆเลยนะมีกลิ่นหอมทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดมีมันที่มีมันมากส่วนมันที่อยู่ในหัวของกุ้งนะฮะตัวนั้นก็เหมาะจะสำหรับการเผาส่วนวันนี้ครูมอสใช้เป็นกุ้งทะเลเพราะวิทยาลัยของเราอยู่ในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะฮะก็จะอยู่ใกล้ทะเลนะฮะกุ้งครูมอสวันนี้ก็ใช้ประมาณ30ตัว1กิโลฮะราคาก็หลักร้อยนะฮะประมาณ300บาทขึ้นนะคะแล้วแต่พื้นที่ที่นักเรียนอยู่เดี๋ยวเราหลักการเลือกซื้อก็คือ1ลำตัวต้องแน่นมีเปลือกหุ้มเรียบร้อยนะครับหัวไม่ดำไม่มีกลิ่นเหม็นคาวไม่มีกลิ่นฟอร์มาลีนหรือว่ากลิ่นแปลกปลอมนะฮะสีเปลือกกุ้งต้องเป็นสีเปลือกน้ำทะเลนะฮะเดี๋ยวเราจะลวกให้สุกนะครับแต่กุ้งเนี่ยสุกไวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลวกให้สุกแล้วเราเหมือนเราเอาไปสะดุ้งถ้าสับเทคนิคทางการประกอบอาหารเขาเรียกว่าสะดุ้งเดี๋ยวเราจะลวกแล้วก็พักไว้ให้เย็นเหมือนกันได้ยังครับอีกหน่อยนึงนะครับส่วนหมูสับเราก็ให้เย็นทำไมถามว่ายำทำไมขึ้นชื่อว่ายำหมายถึงการเอาทุกอย่างมามิกหรือว่ามาผสมรวมกันนะคะอันนี้กุ้งของเราก็ได้แล้วครับเดี๋ยวเราตักพักไว้ก่อน

นะครับสำหรับกุ้งเราก็ค่อนข้างไซส์ใหญ่นิดนึงเพราะเราอยู่ใกล้ทะเลเนาะก็ถ้าเราเลือกเป็นเลือกซื้อของสดใหม่ก็จะมีรสชาติที่มันหวานต่อไปปลาหมึกครับปลาหมึกหลักการเลือกซื้อก็เหมือนกันเม็ดสีของปลาหมึกเนี่ยจะต้องอยู่มีหนังห่อหุ้มนะฮะอย่าไปเลือกปลาหมึกที่มันค่อนข้างขาวๆเลยครับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครูมอสบอกว่าให้เลือกที่ยังมีหนังอยู่ตัวไม่ขุ่นนะฮะตัวจะต้องใสนะฮะไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็องค์ประกอบนัวตาของปลาหมึกปากปลาหมึกอะไรเงี้ยฮะก็จังต้องอยู่ครบในตัวของปลาหมึกนะครับซึ่งวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นหมึกกระดองก่อนที่เราจะนำมาใช้เนี่ยเราก็ต้องชำแหละก่อนเอากระดองออกซึ่งปลาหมึกเนี่ยเวลาโดนความร้อนเนี่ยถ้าเราลวกนานมันก็จะเหนียวตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วใช้เวลาประมาณลวกประมาณ 2-3 นาทีไม่เกินนั้นนะครับเดี๋ยวเราเช็คออฟเอาน้ำออกก่อนครับแล้วก็พักไว้นะครับสำหรับอันนี้ครับก็จะได้หมึกที่มันเด้งสุกกำลังดีนะครับต่อไปครับตัวสุดท้ายที่เราจะลวกครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับก็คือวุ้นเส้นทำอย่างไรให้วุ้นเส้นเนี่ยให้วุ้นเส้นเนี่ยไม่อืดทำอย่างไรให้วุ้นเส้นเวลายำแล้วไม่อืดนะฮะแล้วก็เน้นย้ำนิดนึงนะครับก่อนจะนำมาใช้นะฮะให้เรานะครับตัดวุ้นเส้นสักนิดนึงก่อนเพื่อที่มันจะไม่เข้าไปพันในลำคอเรานะบางคนก็หนึ่งห่อนะครับก็ไม่หั่นไม่ตัดเลยนะครับก็ใช้ทั้งยาวๆอะไรเงี้ยครับมันก็คือเวลาลูกค้าทานหรือว่าเราทำทานเองที่บ้านเนี่ยไม่เหมาะสมนะครับเวลาเราดูยังไงว่าวุ้นเส้นเนี่ยสุกแล้วก็คือวุ้นเส้นจากที่ขุ่นอยู่จะใส่ขึ้นนะครับเราก็ใช้ที่คีบหรือว่าทัพพีนะคนเพื่อกระจายให้เส้นนะครับกระจายความร้อนให้ทั่วถึงนะครับตอนนี้นักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในห้องส่งก็ฟังครูมอสไปด้วยแล้วก็อาจจะกลืนน้ำลายไปด้วยนะครับก็นักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะฮะหรือที่ฟังครูมอสอยู่นะก็เอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนี่ยไปประยุกต์ใช้เป็นของตัวเองได้ซึ่งวันนี้ลูกมือครูมอสเนี่ยน้องแอร์เนี่ยก็เคยผ่านมาแล้วในส่วนของวิชาอาหารไทยเบื้องต้นนะครับอันนี้เป็นเส้นวุ้นเส้นนะครับตอนนี้ยังขุ่นอยู่เดี๋ยวเราใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งนะคะในการลวกวุ้นเส้นก่อนที่จะนำไปยำนะสิ่งสำคัญเลยนะฮะเราจะนำวุ้นเส้นเนี่ยไปล้างน้ำสักทีหนึ่งก่อนก็ดีฮะหรือว่าไปน็อกในน้ำเย็นเพื่อว่าให้มันดรอปความร้อนลงหรือว่าลดความร้อนในเส้นลงนะยิ่งเราทิ้งไว้นานวุ้นเส้นมันก็ยิ่งทำความร้อนมันอยู่มันก็จะทำให้วุ้นเส้นเนี่ยโอเวอร์คุกมากขึ้นนะครับพอแล้วค่ะตอนนี้วุ้นเส้นของเราสุกแล้วครับเดี๋ยวเราพักวุ้นเส้นไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอย่างนี้เพื่อความสะดวกนะเอาน้ำเปล่านะฮะล้างไปในวุ้นเส้นอันนี้เป็นน้ำดื่มสะอาดนะครับเราล้างลงไปในวุ้นเส้นสักนิดนึงแล้วก็พักไว้ให้เย็นก่อนครับอันนี้เราระหว่างรอเราก็จะพักวุ้นเส้นไว้ให้เย็นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาตัวหม้อเก็บครับก็ต่อไปนะครับทำไมครูมอสไม่หั่นพริกไว้เลยทำไมไม่หั่นหอมไว้เลยอันนี้นะครับจะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเราไม่ควรหั่นหอมทิ้งไว้หรือว่าหั่นพริกทิ้งไว้นะฮะเพราะว่าเมื่อของพวกนี้โดนอากาศจะไปทำปฏิกิริยากับพริกกับหอมซึ่งจะทำให้พริกกับหอมดำถ้าเราไม่ยุ่งมากหรือว่าเป็นไปได้เราควรหั่นใหม่ๆสดๆจานต่อจานจะดีกว่าแต่ทำอย่างไรล่ะถ้าเรามีลูกค้าเยอะลูกร้านเราขายดีมากมีเทคนิคครับ 1. บีบมะนาวก่อนคลุกไปกับพริกกับหอมที่เราซอยเสร็จแล้วห่อด้วยกระดาษทิชชู่นำเข้าตู้เย็นอันนี้ก็ช่วยลดความดำของพริกลงได้ครับต่อไปครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นพริกขี้หนูสวนทำไมถึงต้องใช้พริกขี้หนูสวนใช้พริกอื่นไม่ได้หรอพริกกะเหรี่ยงได้ไหมพริกกะเหรี่ยงก็ใช้ได้แต่พริกกะเหรี่ยงจะเผ็ดเกินไปถ้าพริกแล้วก็กินหอมจะไม่เท่าพริกขี้หนูสวนพริกจินดาแดงได้ไหมได้พริกจินดาหรือว่าพริกจินดาเขียวได้ไหม

้แต่ความหอมจะไม่เท่าพริกขี้หนูสวนเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องการให้ยำของเราเนี่ยมีความหอมเราจะเลือกใช้พริกขี้หนูสวนนะครับซึ่งวันนี้เราทำปริมาณ1โพชั่นก็คือวุ้นเส้นประมาณ180กรัมนะฮะเราก็จะซอยพริกประมาณ2ช้อนโต๊ะครับเดี๋ยวให้น้องแอร์เป็นคนซอยฮะยิ่งซอยบอกเคล็ดลับก่อนถ้าต้องการความเผ็ดมากเราก็ต้องซอยให้ละเอียดมากแต่ถ้าเราแบบไม่อยากให้มันเผ็ดมากเราก็ซอยให้มันใหญ่ขึ้นแต่เวลารับประทานหนูก็ต้องสังเกตนะลูกเขี่ยออกได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวให้น้องแอร์ซอยแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อครับไอ้เหลืออ่างผสมที่เราเตรียมไว้นะครับ2ช้อนโต๊ะวันนี้เราจะใช้ปริมาณพริก2ช้อนโต๊ะเป็นสีเขียวกับสีแดงปนกันเป็นพริกขี้หนูสวนครับในระหว่างที่เรารอพริกซอยเราเพื่อแล้วเราก็จะลดความร้อนในหมูรวนในกุ้งลวกในหมึกแล้วก็ในวุ้นเส้นไปในตัวด้วยถ้าวุ้นเส้นยังร้อนอยู่หรือว่าหมึกกุ้งหมูเรายังร้อนอยู่เวลาเรานำไปยำผักที่มันมีความสดมากๆมันก็จะทำให้ผักสุกแล้วน้ำอ่ะตัวน้ำก็จะออกมาจากผักด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะนำไปยำเราต้องคูลดาวน์หรือว่าลดความร้อนของวัตถุดิบลงก่อนตอนทำไมพริกตำได้ไหมตำได้แต่ว่าเวลาเราไปจัดจานหรือว่าเราไปเสิร์ฟเงี้ยครับมันจะไม่สวยแล้วสมัยก่อนเนี่ยขึ้นชื่อว่ายำวุ้นเส้นโบราณเนี่ยเขาจะไม่นิยมใช้พริกตำกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นพริกซอยบางๆอะไรเงี้ยฮะเพื่อให้รสชาติของพริกเนี่ยออกมาอย่างเต็มที่ครับอันนี้ได้แล้วฮะปริมาณ2ช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปในอ่างผสมเลยฮะอันนี้เป็นตัวของพริกขี้หนูสวนนะครับต่อไปนะครับหอมแดงเราจะใช้หอมแดงไทยหอมแดงไทยลักษณะของลูกเนี่ยครับจะเป็นกลมๆเราจะไม่หั่นถ้าขวางของลูกแบบนี้นะครับเราจะหั่นเป็นถ้าตรงหรือว่าตามลูกนะครับเพื่อให้ได้สีสันที่สวยงามวันนี้เราจะใช้ทั้งหมด3ช้อนโต๊ะก็ประมาณ6ลูกครับทำไมเราหั่นตามขวางไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ครับเราต้องหั่นตามยามของลูกเพื่อความสวยงามครูบอกแล้วรสชาติดีความสะอาดดีความสวยงามก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่งเราจัดจานได้สวยงามมีรสชาติที่ดีความสะอาดความถูกต้องสุขลักษณะสมัยที่ดีอาหารของเราเนี่ยราคานี้ไม่ต้องพูดถึง 2-300 ก็ทานได้ถ้าถูกใจถูกไหมฮะหอมนี่เราต้องซอยบางๆนะซอยหนาก็ไม่ดีนะเวลาทานเข้าไปคือเวลาทานยำเนี่ยเขาบอกเลยเวลาทานยำคือเน้นให้ทานทุกอย่างให้เข้ากันให้อยู่ในคำเดียวอย่างเงี้ยฮะมันก็จะได้ครบรสชาติด้วยแล้วหอมแดงก็เป็นสมุนไพรมีความเผ็ดร้อนช่วยในเรื่องการขับลมการปวดท้องได้ดีด้วยครับยำเนี่ยส่วนใหญ่พวกยำเนี่ยขึ้นชื่อเลยเป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วยแล้วก็สามารถเป็นยารักษาโรคได้ด้วยอาหารเปรียบเสมือนยารักษาโรคนะฮะทานไปด้วยแล้วก็ได้สุขภาพด้วยหอมใกล้ได้แล้วครับอันนี้ก็6ลูกหรือว่าปริมาณประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับครับใส่ไปในอ่างผสมได้เลยครับครับต่อไปเราจะพอเราซอยพวกนี้เสร็จแล้วต่อไปเราจะมาเริ่มปรุงน้ำยำก่อนวิธีปรุงน้ำยำง่ายมากครับนักเรียนเราต้องใช้อัตราที่เท่ากันทั้งหมดเพื่อที่จะให้น้ำยำเนี่ยมีรสชาติเป็นกลางสมมุติใส่น้ำปลา2ช้อนน้ำมะนาวก็ต้อง2ช้อนนะครับใส่น้ำปลา2ช้อนน้ำมะนาวก็จะต้อง2ช้อนน้ำตาลก็จะต้อง2ช้อนเพื่อให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมแล้วก็คงที่ครับเดี๋ยวให้แอร์คนเลยนะครับอันนี้ครับเริ่มจากนะครับน้ำปลานะครับวันนี้เรายำค่อนข้างเยอะเราจะใส่3ช้อนนะครับน้ำมะนาวนะครับเราคั้นสดๆเมื่อกี้นะครับก่อนจะใช้ให้คนก่อนนะครับแล้วก็ใส่ปริมาณที่เท่ากันนะครับถ้าเป็นบางที่ตามร้านอาหารหรือตามในโรง

แรมครับเขาก็จะใส่ซอสพริกลงไปด้วยแต่ในที่นี้เรามีความส้มของกุ้งแล้วมีกุ้งแล้วมีมะเขือเทศแล้วเราไม่จำเป็นต้องใส่ไม่ต้องใส่ตัวซอสพริกลงไปนะครับอันนี้น้ำตาลทรายครับและสุดท้ายครับปวดหนักจะแตกต่างจากยำอื่นๆก็คือน้ำกระเทียมดองตัวนี้ครับหาสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับแต่ของครูมอสเนี่ยที่แผนกเนี่ยเรามีวิชาแปรรูปอาหารมีวิชาถนอมอาหารซึ่งนักเรียนนักศึกษาครับในแผนกวิชาก็ช่วยกันแปรรูปเพื่อเก็บไว้ใช้งานด้วยนะครับในส่วนของน้ำกระเทียมดองใส่เท่ากันนะครับ3ช้อนโต๊ะซึ่งในตัวน้ำกระเทียมดองเนี่ยก็จะมีความเค็มแล้วก็มีความหวานของตัวกระเทียมอยู่แล้วเราจะคนให้น้ำตาลนะครับละลายก่อนนะครับถ้านักเรียนทำที่บ้านยังไม่คุ้นชินหรือว่ายังไม่ชัวร์ว่าสูตรครูมอสเนี่ยมันอร่อยแล้วหรือเปล่าให้นักเรียนสามารถมีช้อนชิมต่างหากชิมได้ก่อนที่จะใส่วัตถุดิบลงไปเพราะยำวุ้นเส้นจำไว้เลยนะครับต้องน้ำยำต้องมีรสชาติที่จัดเพราะว่าถ้าเราใส่วุ้นเส้นลงไปปุ๊บถ้าน้ำยำรสชาติไม่จัดตัวของน้ำยำเนี่ยจะอ่อนลงพอเราใส่วัตถุดิบลงไปเนี่ยฮะจะอ่อนลงนะฮะตอนนี้น้ำตาลทรายก็เริ่มละลายแล้วนะครับเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนะครับจะใส่ตัวของหมูสับลงไปพร้อมกับน้ำที่เราเอาไปลวนนะฮะที่อยู่ในหมูนะฮะตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวอูมามิหรือว่าของตัวหมูเองนะฮะน้ำที่อยู่ในหมูตรงนี้นะฮะที่เราเอาไปลวนนะครับเราจะใส่ลงไปได้เลยนะฮะฮะแล้วก็คนให้เข้ากันครับหมูวันนี้เราใช้นะครับประมาณหมูที่เราใช้เนี่ยครับประมาณ100กรัมครับหรือว่า1ขีดนะครับแล้วก็ใส่น้ำเพียงเล็กน้อยถ้ากะไม่ถูกก็ประมาณ3ช้อนโต๊ะครับแล้วก็คนเนื้อหมูให้เข้ากันครับหลังจากนั้นเราจะใส่กุ้งนะครับสดลงไปนะครับกุ้งสดนะครับที่เราลวกเอาไว้แล้วตอนนี้ของทุกอย่างนะครับที่เราลวกไว้เนี่ยมันเย็นแล้วเพราะฉะนั้นเราใส่ได้เลยนะฮะแล้วก็คนให้เข้ากันแต่สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวหลังจากที่เราใส่วุ้นเส้นเนี่ยเราจะให้แอร์นะฮะขออนุญาตนะฮะใช้มือเพราะว่าน้องอ่ะใส่ถุงมือยิ่งเราทำไมถึงใช้มือคนเพราะน้ำยำเนี่ยจะแทรกซึมไปในเส้นได้ดีแต่ขอนะฮะอาหารที่เราจะพร้อมเสิร์ฟสลัดบางตัวก็ต้องใช้ถุงมือเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องขออภัยนะฮะแต่น้องเนี่ยใส่ถุงมือและถุงมือตัวนี้สีฟ้าใช้สำหรับทำอาหารไม่มีแป้งไม่มีความมันนะฮะไม่มีวัตสารเคมีเจือปนเหมาะสำหรับการทำอาหารทำไมต้องเป็นถุงมือสีฟ้าถุงมือเครื่องอาหารส่วนใหญ่อะที่เราเห็นกันนะครับจะไม่ค่อยมีสีน้ำเงินไม่มีสีฟ้าไม่มีสีดำสีดำก็มีเยอะอาหารแต่ว่าสีฟ้าเนี่ยไม่ค่อยมีเขาจึงคิดค้นเป็นถุงมือสีฟ้าถ้าเศษถุงมือสีฟ้าเนี่ยตกลงไปในอาหารเนี่ยก็จะรู้ได้เลยว่าอันนี้แหละเป็นเศษถุงมือที่หล่นลงไปห้ามใช้มือเปล่าๆนะฮะให้ใส่ถุงมือเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในมือเราเนี่ยมีเชื้อโรคอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเพราะว่าเราอยากให้น้ำยำเนี่ยเข้าไปในเส้นได้ดีนะครับตัวนี้เราก็เช็คน้ำเรียบร้อยอุณหภูมิลดเรียบร้อยนะครับวุ้นเส้นของเรานะแล้วก็ใช้มือคนนะครับเพื่อให้น้ำยำนะครับเข้าถึงเส้นนะครับแล้วก็ทั่วถึงนะครับในนี้นะครับมีความเผ็ดของพริกนะครับความเผ็ดนะครับบางคนคิดว่าความเผ็ดเป็นรสชาตินะแต่บอกตรงนี้เลยถ้าตามหลักแล้วเนี่ยความเผ็ดไม่ใช่รสชาติแต่ความเผ็ดคือความรู้สึกเนาะรสชาติจะมีแค่เปรี้ยวเค็มหวานขมก็คือความรู้สึกนะฮะเผ็ดเนี่ยก็คือให้ความรู้สึกตอนนี้นะครับน้องนะครับก็ให้คลุกส่วนผสมให้น้ำยำนะครับหรือว่าเนื้อสัตว์เนี่ยหมูสับเนี่ยหรือว่าพริกหอมแดงเนี่ยแทรกซึมเข้าไปได้ดีนะครับในแล้วก็ให้เส้นเนี่ยคลายออกจากกันนะครับก่อนที่เราจะใส่ส่วนผสมอื่นลงไปนะฮะตอนนี้ก็เข้ากันได้ดีแล้วครับตัว

ตัวต่อไปนะครับมะเขือเทศนะครับย้ำนะครับมะเขือเทศที่ครูมอสใช้นะครับมะเขือเทศตัวนี้เป็นมะเขือเทศกินสดได้เป็นมะเขือเทศท้อเหมาะสำหรับการเอาไปยำแต่ส่วนใหญ่ร้านส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นิยมใช้มะเขือเทศราชินีเพราะว่ามะเขือเทศราชินีเนี่ยมีความหวานมีความกรอบนะฮะแต่ใช้เป็นตัวนี้ก็ได้แต่มะเขือเทศสีดาเนี่ยจะเหมาะกับส้มตำมากกว่าเราก็ใส่ลงไปเลยวันนี้ใช้ประมาณ1ลูกนะครับเอาไส้ออกนะครับอย่างที่ครูมอสบอกอะครับคนให้เข้ากันเลยครับแล้วก็ตามด้วยถั่วลิสงนะครับถั่วดินนะครับลงไปนิดหน่อยนะฮะที่เหลือเราจะใช้เป็นตกแต่งหน้านะฮะแต่ว่าเราอยากให้มีลงไปบ้างนะครับในตัวของตัวยำบุญเส้นนะครับแล้วอันนี้แพงนะฮะกว่าจะได้กุ้งแห้งที่มีความแห้งงี้กิโลละประมาณ 7-800 บาทนะครับเพราะใช้เวลานานในการแปรรูปนะฮะใส่ลงไปนิดหน่อยครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ใส่ถุงมือได้ในการคนนะครับหรือว่าจะใช้ทัพพีก็ได้ในการคนนะครับสุดท้ายพอทุกอย่างเข้ากันได้ดีนะครับเราจะใส่ต้นหอมหั่นท่อนนะครับประมาณ1เซนลงไปครับครับเราจะเหลือไว้นะฮะเราจะไม่ใส่ทั้งหมดเพราะว่าเราจะใช้ไว้สำหรับตกแต่งด้วยแล้วก็เอาไว้โรยหน้าด้วยครับแล้วก็ผักชีไทยครับซึ่งตอนนี้นะครับผักชีต้นหอมหรือว่าของทุกอย่างก็ราคาต้นทุนก็ค่อนข้างมีต้นทุนที่สูงเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนนำไปจัดจำหน่ายเราต้องคำนึงถึงการคิดคำนวณต้นทุนให้เป็นนะฮะเราซื้อมาเท่าไหร่กิโลละเท่าไหร่หักเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นอย่างไรค่าแรงค่าน้ำค่าไฟนะฮะเราต้องคิดหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นในการที่เราจะไปประกอบอาชีพเรารู้จากการประกอบแล้วรู้จากวัตถุดิบแล้วเราต้องมีการตลาดให้เป็นนะฮะตอนนี้เข้ากันได้ดีนะฮะเดี๋ยวครูมอสขออนุญาตหยิบจานที่จะใช้เสิร์ฟก่อนนะครับขออนุญาตนะครับตอนนี้นะครับยำของเราทอดถุงมือได้ไหมยำของเรานี่ก็เสร็จแล้วคลุกเคล้าแล้วนะครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับสีสันเป็นอย่างไรบ้างครับน่ารับประทานไหมครับเราก็เหมือนเดิมครับเลือกคาร์โบไฮเดรตของเราลงไปก่อนก็คือวุ้นเส้นนะครับในตัววุ้นเส้นเนี่ยก็จะมีหมูมีกุ้งแห้งมีถั่วลิสงเนี่ยปนอยู่แล้วอยู่ในนี้นะครับเราก็จัดปริมาณให้เหมาะสมนะครับต่อ1จานนะฮะดูความสวยงามกุ้งนะครับไว้ด้านบนจำไว้อะไรที่มีราคาแพงนะส่วนใหญ่ร้านอาหารก็จะเซตไว้โชว์ด้านบนนะฮะแล้วก็ปลาหมึกนะฮะให้มีความหลากหลายของไม่ว่าจะเป็นปีกปลาหมึกหนวดปลาหมึกนะครับจัดลงไปให้สวยงามเนี่ยตอนนี้ครูมอสคนหาอยู่ว่าปลาหมึกเราใส่ไปเยอะมากอยู่ตรงไหนหมดนะฮะวันนี้เราใช้ประมาณ3ตัวนะครับก็ประมาณ2ครีดนะฮะหรือว่า200กรัมนะฮะปริมาณที่ครูมอสทำวันนี้สามารถเสิร์ฟได้2จานนะฮะนักเรียนนักศึกษาแล้วก็เป็นตัวมะเขือเทศนะครับแต่งสีสันด้านบนครับแล้วก็เราจะตบท้ายด้วยกุ้งแห้งนะครับเราใส่ไปอีกครับโรยด้านหน้าครับถั่วลิสงครับต้นหอมครับที่ครูมอสบอกว่าเราต้องเหลือไว้หน่อยหนึ่งฮะเราอย่าไปใส่ทุกอย่างมิกไปจนหมดแล้วไม่เพราะว่าส่วนสำคัญของอาหารก็คือ1ไม่ว่าจะเป็นหน้าตา2รสชาติ3ความถูกลักษณะอนามัยสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นะฮะทำยำวุ้นเส้นโบราณก็คือหอมเจียวนะคะโรยลงไปเลยนะครับหอมเจียวเนี่ยก็จะให้รสชาติที่กรุบกรอบมีเท็กเจอร์ที่กรุบกรอบแล้วก็มีความหวานหอมจากตัวหอมเจียวอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มเท็กเจอร์ให้หลากหลายในการทานยำมากขึ้นนะฮะการ

คำว่ายำเนี่ยฮะไม่มีอันนี้นะฮะก็จะได้ยำนะครับวุ้นเส้นโบราณนะครับซึ่งปกตินะครับบางสูตรเนี่ยก็จะไม่ใส่กุ้งไม่ใส่ปลาหมึกแต่วันนี้ด้วยที่วิทยาลัยของเราเนี่ยครับอยู่ที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยติดทะเลเราจึงใช้วัตถุดิบในพื้นที่ให้เกิดค่าสรุปง่ายๆคำว่ายำนะครับไม่มีอะไรตายตัวสามารถเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะเช็ดนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ครูมอสบอกแล้วว่าความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมฮะคำว่ายำเนี่ยไม่มีอะไรตายตัวขึ้นชื่อว่ายำหมายถึงการนำส่วนผสมทุกอย่างลงไปมิกรวมกันนะคะอยู่ในอ่างผสมอันนั้นแหละฮะขึ้นชื่อว่าอาหารประเภทยำแต่ลักษณะที่ดีของอาหารประเภทยำก็ต้องมีรสชาติที่มันมี3รสใช่ไหมครับมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานความเผ็ดคือความรู้สึกก็แล้วแต่ลูกค้าเลยบางร้านก็จะให้ติ๊กเลยเผ็ดน้อยเผ็ดกลางหรือว่าเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดนรกอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถเลือกได้นะครับส่วนผักที่ใช้จะต้องมีความสดความใหม่ความกรอบนะฮะเพราะฉะนั้นเลือกซื้อให้เป็นจัดจานให้สวยงามเลือกซื้อให้เป็นรู้จักวัตถุดิบนะฮะรู้จักเทคนิคในการประกอบและจะทำให้อาหารของเราเนี่ยออกมารสชาติดีน่ารับประทานแล้วก็เป็นที่ยอมรับของลูกค้าแน่นอนครับสุดท้ายนะครับครูมอสก็ขอฝากไว้นิดนึงนะครับว่าอาหารไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรให้อาหารไทยมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาตินะครับก็ขอฝากไว้นะครับกับตรีมอาหารสตรีทฟู้ดในวันนี้โดยภายใต้วิชาอาหารไทยเบื้องต้นรหัสวิชา 20404-2002 นะครับขอฝากยำวุ้นเส้นโบราณแล้วก็ที่เราเจอกันใน EP ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพรา2สไตล์นะน้ำซอสสำเร็จรูปแล้วก็อีกมากมายที่เราจะเจอกันใน EP ถัดไปนะฮะวันนี้ครูมอสก็ขอจบการนำเสนอยำวุ้นเส้นโบราณไว้แต่เพียงเท่านี้หวังว่านักเรียนนักศึกษาทุกคนจะนำไปใช้ประกอบอาชีพหรือว่าไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างอาชีพได้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังแล้วก็ขอขอบคุณนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในห้องส่งด้วยวันนี้ตั้งใจฟังกันมากๆก็หวังว่าจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยขอขอบคุณมากครับ

ั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกอยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลาง

วางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำ

ากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ไปในชิ้นงานหรือ

เนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อนฮีทอินพุตที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุการเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพ
จากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีค่ะ EP ที่14นะคะการเขียนแบบ2มิตินะคะจากภาพไอโซเมตริกค่ะเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันนะคะว่าการเขียนรูปด้านของภาพไอโซเมตริกนะคะในโปรแกรม AutoCAD จะเป็นยังไงนะคะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปในโปรแกรม AutoCAD นะคะเบื้องต้นอาจารย์ได้เตรียมตัวไฟล์ที่มีภาพไอโซเมตริกมาแล้วนะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์จะเตรียมมาทั้งหมดนะคะ6ภาพค่ะเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะว่าในส่วนของภาพไอโซเมตริกภาพแรกนะคะถ้าเราจะเขียนรูปด้านออกมาทั้งหมด3ด้านที่เราเห็นนะคะจะเขียนออกมาได้เป็นยังไงบ้างนะคะเบื้องต้นนะคะภาพไอโซเมตริกที่อาจารย์เตรียมมาเนี่ยก็จะเป็นภาพที่มีรูปด้านทั้งหมดนะคะเป็นขนาด 3x3 นะคะวิธีการลองเช็คนะคะให้กด DI นะคะจะเห็นได้ว่าในภาพนะคะก็จะมีลูกบาศก์ที่เป็นด้าน 3x3 นะคะทุกด้านเลยนี่นะคะหลังจากนั้นนะคะอาจารย์ก็จะเตรียมมาให้ทั้งหมด3ช่องนะคะซึ่ง3ช่องนี้เดี๋ยวเราจะมาเขียนรูปด้านทีละด้านนะคะเริ่มแรกเราเริ่มจากการสร้างเส้นล่างขึ้นมาก่อนนะคะการสร้างเส้นล่างนะคะเดี๋ยวเราจะสร้างเส้นล่างที่มีรูปด้านทั้งหมดนะคะ 3x3 นะคะโดยการสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมา1รูปนะคะกด REC นะคะ Spacebar 1ครั้งค่ะคลิกจุดเริ่มต้นได้เลยนะคะแล้วก็คีย์ตัวเลข3x3ได้เลยค่ะเราก็จะได้รูปด้านที่มีลักษณะที่เป็น 3x3 มาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวทีนี้เราจะมาลองเขียนนะคะว่ารูปด้านที่เราเห็นจากภาพไอโซเมตริกรูปแรกนะคะจะเป็นยังไงนะคะถ้าเราสร้างเส้นไกด์ไลน์ที่เราจะทำให้รูปด้านทั้ง3รูปเนี่ยค่ะที่จะอยู่ใน3ช่องเนี่ยเท่ากันนะคะโดยการสร้างขึ้นมา1เส้นนะคะแล้วก็ขยับอันนี้ขึ้นไปนะคะสมมุติเราจะไว้ที่ตำแหน่งประมาณนี้นะคะเราก็ขยับรูปสี่เหลี่ยมขึ้นไปไว้บนเส้นได้เลยค่ะหากึ่งกลางของช่องสี่เหลี่ยมช่องนี้นะคะเนื่องจากว่าภาพในโปรแกรมอะค่ะเขาจะเป็นเส้นใช่ไหมคะดังนั้นเวลาเราจะหากึ่งกลางอะค่ะให้เราลองขีดเส้นระหว่าง2เส้นนี้ขึ้นมานะคะแล้วเราก็ขยับตัวรูปสี่เหลี่ยมของเรานะคะจากจุดกึ่งกลางไปอยู่กลางเส้นนะคะตอนนี้รูปสี่เหลี่ยมของเราก็จะอยู่ตรงกลางของช่องสี่เหลี่ยมช่องนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็ปี้รูปทั้งหมดไปได้เลยนะคะไว้ที่ทั้ง3ช่องก่อนนะคะเพราะว่าตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเส้นล่างนะคะวิธีการก็เลือกวัตถุนะคะแล้วก็ขยับโดยการมาร์คตัวเส้นแรกนี้นะคะแล้วก็ขยับไปที่เส้นที่2ได้เลยทําเหมือนเดิมเลยนะคะเส้นพวกนี้ที่เราไม่ได้ใช้เราสามารถลบทิ้งได้เลยโดยการเลือกอ็อบเจกต์นะคะแล้วก็กดตัว E หลังจากนั้นเราจะมาลองดูนะคะว่าในด้านที่1เนี่ยเราจะเขียนรูปด้านของตัวไอโซเมตริกรูปนี้ออกมาเป็นลักษณะแบบไหนนะคะสังเกตว่าตัวไอโซเมตริกด้านฝั่งนี้นะคะเขาจะมีเป็นลักษณะตัว L ที่มีขนาด 3x3 นะคะด้านนี้3นะคะด้านนี้3ด้านนี้ก็3นะคะแล้วก็ด้านนี้เขาจะเป็นตัว L ที่เป็นขนาด1นะคะวิธีการก็คือให้เราเปลี่ยนสีเส้นตัวนี้ให้เป็น

copy ไปได้เลยนะคะที่1เท่ากันเลย co ด้านนี้เป็นตัว l นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองขึ้นนะคะวิธีการที่เราจะเขียนแล้วให้สีเส้นของเขาไม่สับสนแล้วก็ไม่งงนะคะให้เราเปลี่ยนตัวเลเยอร์ของเรานะคะให้เป็นสีที่แตกต่างก่อนนะคะอย่างในที่นี้เราจะเปลี่ยนเลเยอร์ของเราให้เป็นสีแดงนะคะอย่างตอนนี้อาจารย์เลือกที่จะใช้สีแดงนะคะต่อไปให้ใช้เป็นเส้น PR นะคะเวลาเขียนเราจะได้ไม่มีตัวอ็อบเจกต์เนี่ยที่เยอะแล้วจะทำให้ไฟล์ของเราอะมีขนาดใหญ่นะคะจะได้เป็นตัวอ็อบเจกต์เดียวกันไปเลยเริ่มแรกเราวาดตัว L ก่อนนะคะพอถือว่าเป็นระนาบที่อยู่หน้าสุดนะคะเมื่อเราได้ตัว L ทางด้านฝั่งนี้มาแล้วนะคะระนาบต่อไปที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือระนาบของตัวสี่เหลี่ยมแนวนอนด้านนี้นะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาด 2x1 นะคะก็คือจะเป็นช่องที่อยู่บนตัว L นี้เลยเราก็วาดสี่เหลี่ยมได้เลยโดยการกด IEC นะคะสังเกตว่าตัวของสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัวนี้ค่ะเขาจะอยู่ในระนาบที่อยู่ถัดไปดังนั้นเส้นของตัวเลเยอร์ที่เราจะใช้อ่ะค่ะควรจะต้องเป็นน้ำหนักเส้นที่บางกว่าตัวเส้นที่อยู่ระนาบหน้าสุดนะคะเส้นน้ำหนักที่บางกว่าเส้นสีแดงนะคะก็คือเส้นสีเทานะคะเราก็เปลี่ยนเลเยอร์ให้เขาด้วยนะคะเราก็จะได้เส้นสีเทาที่อยู่ระนาบข้างหลังแล้วนะคะต่อไปเนี่ยให้เราเปลี่ยนเส้นสีแดงนะคะขึ้นมาอยู่ข้างหน้าเส้นสีเทาเพราะว่าตอนนี้เมื่อเราวาดเส้นสีเทาทับลงไปอะค่ะเส้นสีเทาเขาจะทับเส้นสีแดงอยู่เวลาเราพอดอะค่ะเส้นสีเทาที่มีลักษณะเส้นที่เป็นสีอ่อนกว่าสีแดงอะค่ะเขาก็จะไปบดบังเส้นสีแดงนะคะให้เราย้ายเขาไปอยู่ข้างหลังหรือย้ายเส้นสีแดงมาไว้ข้างหน้าก็ได้นะคะวิธีการก็คือให้เลือกอ็อบเจกต์นะคะกดคลิกขวานะคะไปที่ draw order นะคะแล้วก็เปลี่ยนให้เขาไปอยู่ข้างหน้านะคะ bring to front นะคะสังเกตว่าเส้นสีแดงก็จะมาอยู่หน้าเส้นสีเทาแล้วนะคะต่อไปเรากลับไปดูที่ภาพไอโซเมตริกของเรานะคะสังเกตว่าข้างบนเนี่ยเขาไม่มีวัตถุนะคะแสดงว่าตรงนี้ก็จะเป็นช่องว่างก็ถือว่ารูปด้านนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราลบเส้นไกด์ไลน์ตรงนี้ได้เลยกดตัว E นะคะเส้นนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราจะไปใช้ในการเป็นไกด์ของเส้นอื่นนะคะเราก็ทิ้งไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเรามาเขียนทั้ง3ด้านให้เสร็จก่อนนะคะต่อไปจะเป็นด้านขวามือนะคะที่มองเข้าไปในตัวไอโซเมตริกของเราตัวนี้ก็จะเป็นตัว L เหมือนกันนะคะแต่ว่าด้านบนเขาเนี่ยจะมีขนาดยาวแค่2นะคะเดี๋ยวเราขึ้นเลยสร้างเส้นไกด์ไว้เหมือนกันเลยนะคะขยับไปที่1 CO นะคะ1วิธีการที่เราจะเปลี่ยนสีเส้นไกด์ของเราให้เป็นสีเดียวกับเส้นไกด์อื่นๆก็ให้กด MA นะคะเป็นการ Match Property นะคะก็คือการ Copy คุณสมบัติของเขามาใช้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นตัว L ด้านนี้นะคะกด PL เหมือนเดิมนะคะ Polyline นะคะวาดตามจุดที่เขาตัดกันได้เลยของเส้นไกด์เราได้เลยนะคะเราก็จะได้ตัว L ที่อยู่ด้านหน้าแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นระนาบถัดไปนะคะระนาบถัดไปเนี่ยก็คือตัววัตถุตัวรูปด้านที่อยู่ด้านนี้นะคะวิธีการก็คือเราสังเกตว่าจุดเนี้ยที่อยู่ข้างบนตัว L เนี่ยเขาจะขึ้นไปที่ขนาด1เราก็วาดขึ้นไปได้เลยนะคะใช้ PL เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็วาดตามที่เราเห็นในรูปด้านได้เลยในส่วนของตรงนี้ค่ะเราจะวาดเส้นให้เป็นทับกันแบบนี้ก็ได้หรือเราจะจบเส้นแค่ข้างบนก็ได้นะคะเพราะถือว่าเวลาเราพอดออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นเส้นนี้เป็นเส้นหลักอยู่แล้วนะคะเส้นข้างหน้าก็ให้เราปรับนะคะเส้นที่อยู่ด้านหลังเนี่ยให้เป็นสีเทาเหมือนเดิมเลยเพราะเป็นระนาบที่อยู่ด้านหลังนะคะเส้นก็จะต้องบางกว่าเส้นด้านหน้านะคะวิธีการเราก็ MA ได้เหมือนเดิมเลยค่ะไปแมทพรอพเพอร์ตี้ของตัวอ็อบเจกต์ที่แล้วนะคะมาไว้ได้เลยต่อไปนะคะถ้าเราไม่อยากสร้างเส้นตัวไกด์ไลน์ขึ้นมาใหม่แล้วก็ copy จากอันนี้ได้เลยนะคะวิธี copy นะคะก็อย่าลืมที่เราจะต้องกำหนดจุด pick point ของเขาด้วยนะคะว่าเขาจะอยู่เราจะจับเขาที่จุดไหนนะคะอย่างตอนนี้อาจารย์จับที่จุดมุมขวาของรูปสี่เหลี่ยมนะคะไปวางที่มุมขวาของรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะคะเขาก็จะได้ขนาดที่พอดีกันเท่ากันนะคะ

ต่อไปก็จะเป็นรูปด้านบนนะคะด้านบนอันนี้นะคะก็จะเป็นรูปแท่งยาวๆนะคะสี่เหลี่ยมแท่งยาวๆ1แท่งที่อยู่ด้านขวามือวิธีการก็ให้เราวาดสี่เหลี่ยมได้เลยนะคะ REC ต่อไปนะคะระนาบที่อยู่ถัดไปจากอันแรกนะคะก็จะเป็นระนาบนี้ระนาบนี้ก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีขนาดนะคะ1คูณ2นี่นะคะเราก็วาดด้านบนอยู่ด้านบนของแท่งสี่เหลี่ยมด้านนี้นะคะกด REC เหมือนกันเลยเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันให้กด REC ได้เลยกดวาดลงไปได้เลยเป็นสีเลเยอร์ด้วยนะคะกด MA ส่วนเลเยอร์เนี้ยค่ะถ้าเป็นสีที่เขาอยู่ระดับที่ล่างกว่าตัววัตถุที่2อะค่ะให้เราเปลี่ยนตัวเส้นนี้เป็นเลเยอร์ที่บางกว่าเส้นสีเทานะคะในที่นี้ก็จะเป็นอาจจะต้องเป็นสีเทาที่อ่อนลงมานะคะวิธีการเปลี่ยนสีนะคะก็ให้ไปที่ color ที่หน้า property ด้านขวานะคะให้เราselect color ได้ที่ตรงนี้นะคะลองเปลี่ยนเป็นสีที่บางกว่าอย่างเมื่อกี้เลเยอร์สีเทาที่เราตั้งไว้เราเลข8ใช่ไหมคะต่อไปให้เราใช้เป็นเลข9นะคะกดโอเคนะคะวิธีการก็ดึงเส้นที่เป็นเลเยอร์สีแดงนะคะขึ้นมาไว้ด้านบนสุดนะคะคลิกขวานะคะ Wing to Front นะคะต่อไปเราก็สามารถลบเส้นไกลของเราออกได้เลยนะคะเวลาเลือกเส้นไกลให้ระวังเราไปจับตัววัตถุของเราด้วยนะคะวิธีการเช็คว่าเราจับวัตถุไปกี่วัตถุแล้วให้เราเช็คที่ด้านขวาหน้า property นะคะตรงช่องนี้นะคะถ้าสมมุติเราต้องการจะจับวัตถุเดียวแต่ในหน้า property ขึ้น2วัตถุนะคะแสดงว่าเราไปจับโดนวัตถุอื่นนะคะให้เราเช็คก่อนว่าเราจับไปกี่วัตถุอย่างตอนนี้จับ1วัตถุนะคะตรงช่องไลน์ด้านบนน่ะเขาก็จะไม่ขึ้นจำนวนให้นะคะดังนั้นให้เราลบได้เลยกดสเปซบาร์ได้เลยนะคะเราก็จะได้รูปด้านของตัวลูกบาศก์เนี่ยทั้ง3ด้านแล้วนะคะสังเกตว่าด้านบนนะคะอาจารย์เขียนเป็นไอโซเมตริกมาเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะว่าเป็นลูกด้านนะคะซ้ายสี่หนึ่งนะคะ IDE 2และอันนี้จะเป็นด้านอันนี้จะเป็นด้านบนนะคะให้เราเขียนท็อปต่อไปทำเหมือนกันเลยค่ะในช่องต่อไปก็เหมือนกันนะคะเราก็จับตัวเส้นไกด์ไลน์ของวัตถุที่เราวาดรูปด้านไปนะคะเราก็เลือกตัวไกด์ไลน์ของเขามาได้เลยวิธีที่เวลาเราจับวัตถุ2วัตถุพร้อมกันแล้วเราต้องการเอาวัตถุใดวัตถุ1ออกนะคะกดชิป1ครั้งค่ะแล้วเลือกเส้นที่เราจะเอาออกนะคะอย่างตอนนี้สังเกตว่าเราจับเส้นไปเนี่ยมี2เส้นที่เขาทับกันอยู่นะคะให้เราคลิกชิป1ครั้งแล้วก็กดคลิกเส้นออกนะคะตอนนี้ก็จะเหลือเส้นเดียวแล้วเวลากดเลือกหลายๆวัตถุของตัวโปรแกรม AutoCAD นะคะเราไม่ต้องกดชิปนะคะให้เราเลือกวัตถุไปได้เลยกดคลิกเลือกวัตถุได้เลยนะคะตอนนี้อาจารย์ต้องการเลือกเส้นไกด์ไลน์ที่เป็นสีขาวนะคะของทั้ง3รูปด้านนะคะก็สังเกตว่าข้างบนเนี่ยเขาก็จะขึ้นแล้วว่าเราเลือกตัวโพลีไลน์เนี่ยทั้งหมด3วัตถุนะคะให้เราก๊อปปี้ลงมาก๊อปปี้มาให้อยู่ในขนาดแล้วก็ตำแหน่งที่เท่ากันนะคะก็คือจับที่เส้นสีแดงข้างล่างนะคะลงมาที่เส้นสีน้ำเงินข้างล่างนะคะวัตถุที่วางอยู่เนี่ยเขาก็จะอยู่ห่างจากเส้นเส้นหน้ากระดาษเนี่ยที่เท่ากันเลยตรงนี้ก็คือ2เมตรเหมือนกันนะคะต่อไปก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะเราจะสร้างเส้นไกด์ไลน์ขึ้นมาก่อนการสร้างเส้นไกด์ไลน์ก็สร้างขึ้นมา1เส้นนะคะ copy ขึ้นไปนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะจับไปไว้ที่ทุกวัตถุเลยก็ได้นะคะเปลี่ยนสีเขานะคะให้เป็นสีเดียวกันก็คือเป็นสีที่พอตออกมาแล้วมองไม่เห็นนะคะต่อไปนะคะรูปด้านของทางด้านตัวไอโซเมตริกรูปที่2นะคะก็ให้เราสังเกตด้านนี้ก่อนนะคะเขาก็จะมีลักษณะเป็นตัว L นะคะเหมือนกันเลย PL นะคะแล้วก็วาดได้เลย

และหน้าต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวรูปสี่เหลี่ยมนะคะตรงก้อนนี้ก็ให้เรากด IEC ว่าสี่เหลี่ยมได้เลยนะว่าตัวของวัตถุตัวนี้ค่ะเขาจะกระเถิบเข้าไปที่1ยูนิตนะคะให้เราวาดที่ตำแหน่งนี้ขึ้นไปได้เลยตรงนี้นะคะไม่มีวัตถุนะคะเท่ากับว่าตรงนี้ก็จะไม่มีให้เรากด MA นะคะ copy ตัวเลเยอร์นะคะลงมาใส่แล้วก็ทำวิธีเดียวกันเลยค่ะก็คือขยับเขาขึ้นมาข้างหน้านะคะอย่างรูปด้านทางด้านนี้นะคะของตัว isometric เนี่ยก็จะได้รูปด้านที่1แล้วนะคะต่อไปเป็นรูปด้านที่2ทางด้านขวามือนี้นะคะเขาก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านล่างนะคะมีขนาด3คูณ1ยูนิตนะคะวาดเลยระนาบที่2ก็จะเป็นระนาบนี้นะคะอยู่ทางด้านบนนะคะแล้วก็อยู่ทางด้านขวามือสุดระนาบที่3ก็คือระนาบนี้นะคะเราก็ต้องวาดเขาเข้าไปด้วยเพราะว่าเรามองเห็นนะคะเราก็ต้องวาดเข้าไปเราก็เปลี่ยนตัวสีเลเยอร์นะคะเมื่อกี้ตัวนี้นะคะที่เราก๊อปปี้มาเป็นเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์เบอร์8นะคะเราก็ก๊อปมาไว้ที่ระนาบที่2นะคะต่อไประนาบที่อยู่ถัดไประนาบที่3ให้เราเปลี่ยนเป็นสีเบอร์9เหมือนเดิมค่ะในที่นี้เขาจะขึ้นมาให้แล้วนะคะว่าเบอร์9เพราะเมื่อกี้เราใช้ไปแล้วให้เรากดเปลี่ยนได้ที่คัลเลอร์นะคะเบอร์9เอาเส้นสีแดงขึ้นมาไว้ข้างหน้าเหมือนเดิมเลยค่ะรูปด้านที่เป็นตัวท็อปวิวนะคะเขาจะเป็นตัว L แล้วก็ด้านนี้นะคะจะมาไม่สุดเท่ากับว่าหายไป1ยูนิตนะคะเดี๋ยวเราจะวาดเริ่มจากจุดนี้นะคะขึ้นไป3ยูนิต2ยูนิตนะคะ1ยูนิตแล้วก็เข้ามา1ยูนิตนะคะลงมาแล้วก็จบที่ตรงนี้นะคะต่อไประนาบที่2ก็คือจะอยู่ระนาบนี้นะคะก็จะเป็นระนาบที่เหลือที่มองลงมาแล้วเนี่ยเขาจะเต็ม3คูณ3เลยนะคะเวลาวาดเราก็สร้าง PL นะคะแล้วก็วาดเข้าไปได้เลยเสร็จแล้วนะคะเปลี่ยนสีเลเยอร์เหมือนกันนะคะเวลาทำงานให้เราพยายามจำด้วยนะคะว่าระนาบที่เท่าไหร่อะค่ะเราใช้เลเยอร์ไหนแล้วก็ตรงไหนบ้างนะคะที่เราใช้เลเยอร์อะไรบ้างนะคะต่อไปนะคะเราจะมาลองใส่ดิเมนชันให้เขาดูนะคะวิธีการก็คือเราต้องเอาดิเมนชันที่เราเคยตั้งค่าไว้นะคะเข้ามาในงานของเราก่อนวิธีการก็คือเราไปเปิดตัวไฟล์เดิมที่เป็นตัวสตาร์ทอัพของเรานะคะขึ้นมาเราก็ไป copy ตัวดิเมนชันของเราเข้ามาได้เลยกดวางได้เลยนะคะเมื่อเราเอาดิเมนชันเข้ามาแล้วนะคะสังเกตว่าเดี๋ยวกดเรียกตัวดิเมนชันมาใช้งานเนี่ยเขาก็จะขึ้นแล้วนะคะเราก็จะมีดิเมนชันที่เราใช้งานเนี่ยขึ้นมาแล้วต่อไปวิธีการต่อไปที่เราจะใช้นะคะเราก็กด DIMสร้างดิเมนชันขึ้นมาได้เลยนะคะขยับลงเขาลงมาใหม่นะคะเพื่อที่จะกำหนดว่าให้เขาอยู่ที่ระยะห่างจากตัววัตถุเท่าไหร่นะคะขยับขึ้นไปที่ในที่นี้ใช้เป็น2ก่อนนะคะทำเหมือนกันเลยนะคะ DIM นะคะด้านนี้ขยับออกไปนะคะสังเกตว่าตัวดิเมนชันนะคะตัวนี้จะไม่ใช่ดิเมนชันที่มีลักษณะเหมือนกับที่เราเอาเข้ามานะคะวิธีการเปลี่ยนดิเมนชันให้เป็นลักษณะที่เราใช้งานค่ะให้เรากดเลือกดิเมนชันนะคะแล้วก็เปลี่ยนดิเมนชันได้ที่ด้านขวามือนะคะตรงหน้า property นะคะเปลี่ยนชื่อลักษณะของดิเมนชันเรานะคะให้เป็นตัว e ขีด e นะคะ100เราก็จะได้ตัวดิเมนชันขึ้นมาที่เป็นลักษณะที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปเราจะมาใส่ dimension ให้ครบทุกด้านนะคะกด DIM ทุกครั้งที่เรียกใช้ตัว dimension นะคะทับไปก่อนนะคะขยับเขาลงมานะคะในระยะที่เท่าๆกันเราเขียน dimension ได้เลยนะคะฝั่งนี้เราก็มาเขียนด้านนี้ก็ได้นะคะบางทีการใส่ดิเมนชันนะคะถ้าเราต้องการที่จะสร้างเส้นไกด์ไลน์ขึ้นมาเช่นเราต้องการให้เขาอยู่ที่ระยะห่างจากวัตถุ1ใช่ไหมคะเราอาจจะสร้างเส้นไกด์ไลน์ขึ้นมาแบบนี้ก่อนก็ได้แล้วเราก็กดดิเมนชันขึ้นมาใช้งานแล้วก็โปรเจกต์เข้าไปที่ตัวเส้นที่เราสร้างขึ้นมาไกด์นะคะ

ารถทำได้ให้ M นะคะก็สร้างขึ้นมาเลยตัว dimension นะคะแล้วก็อย่าลืมลบเส้นไกลเมื่อกี้ไปด้วยนะคะทีนี้ dimension นะคะเขามีลักษณะที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะวิธีการก็ให้กด MA นะคะ copy ได้เลยแล้วก็เลือกวัตถุที่เราต้องการจะ copy ลักษณะ dimension มาใส่ได้เลยนะคะในที่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็คือการเราต้องการใส่เส้นกริดลายไหมถ้าเราต้องการใส่เส้นกริดลายก็ให้เราวาดขึ้นไปได้เลยนะคะวาดได้ครบทุกดิเมนชันเลยนะคะทุกจุดของดิเมนชันเลยต่อไปเราเปลี่ยนเส้นตัวกริดลายนะคะให้เป็นลักษณะเส้นปะนะคะลักษณะเส้นปะก็ให้เราเปลี่ยนได้ที่ด้านขวามือนะคะที่หน้าต่าง property นะคะตัวลายไทยนะคะในที่นี้เขายังไม่มีตัวลายไทยที่เป็นลักษณะของเส้นปะนะคะให้เรากดโหลดเข้ามาก่อนนะคะวิธีการก็คือให้ไปที่หน้าตัวแท็บดิบบอนด้านบนนะคะกด author นะคะเสร็จแล้วให้เรากดโหลดแล้วก็เลือกตัวลายไทยที่มีทั้งหมดนะคะกดโอเคได้เลยเข้ามาแล้วให้กดโอเคนะคะต่อไปก็จะเปลี่ยนให้เป็นเส้นปะเลือกได้เลยนะคะในที่นี้อาจจะใช้เป็น hidden นะคะถูกเปลี่ยนเป็นเส้นสีเทานะคะเพราะปกติเส้นกริดลายของเราก็จะเป็นเส้นบางนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลองใส่ให้ครบทุกด้านเลยนะคะหรือวิธีการเขียนไดเมนชันนะคะให้เราขึ้นกริดลายขึ้นมาก่อนก็ได้แบบนี้นะคะวิธีการที่เราจะไม่ที่เราจะไม่พิมพ์ตัวเลขเข้าไปก็คือให้เราไปจับจุดที่เราต้องการจะเป็นตำแหน่งอ้างอิงในการวาดเส้นนะคะขึ้นไปแบบนี้อย่านั่งข้างนะคะเราก็ต้องการเขียนที่ระยะ1เราก็ใส่เลข1ไปก็ได้นะคะเรามี1เส้นเป็นไกด์แล้วเราก็จับจุดเขาได้เลยเหมือนกันเลยนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะ1การที่เราไม่ต้องคีย์ตัวเลขทุกครั้งอะค่ะก็สามารถให้ทำให้เราแบบทำงานได้เร็วขึ้นเหมือนกันนะคะกด MA นะคะแต่เวลาทำงานที่เราไม่คีย์ตัวเลขเข้าไปอะค่ะบางทีงานอาจจะมีการคลาดเคลื่อนบ้างนะคะเราก็ต้องให้มั่นใจก่อนว่าเวลาที่เราลากเส้นไปค่ะแล้วเรามาร์กจุดตัวเนี้ยแล้วมันขึ้นเส้นล็อกสีเขียวแบบนี้หรือเปล่านะคะถ้าขึ้นเส้นล็อกสีเขียวเนี่ยแสดงว่าขนาดเนี่ยได้ตามที่เราต้องการแล้วก็ตำแหน่งตามที่เราต้องการนะคะต่อไปเราสร้างเส้นกริดลายขึ้นมานะคะจนครบแล้วเนี่ยให้เราก็ใส่ให้เราใส่ดิเมนชันเข้าไปต่อไปได้เลยนะคะ DIM นะคะเวลาสร้างดิเมนชันการเขียนดิเมนชันนะคะเราสามารถที่จะเลือกประเภท dimension ขึ้นมาก่อนก็ได้หรือว่าเราต้องการที่จะเขียนไปก่อนแล้วมาเปลี่ยนลักษณะของ dimension ทีหลังก็สามารถทำได้นะคะค่ะเราก็จะเขียน dimension ให้ครบทุกด้านนะคะทุกตัวโปรเจกต์ของเราเลยเขียนขึ้นไปได้เลยนะคะเมื่อเราเขียน dimension ครบทุก dimension แล้วนะคะให้เรากดเปลี่ยนลักษณะของเขานะคะเนื่องจากที่ว่าตัว dimension ตัวนี้ค่ะเขาเป็นลักษณะ dimension ที่เป็นตัว endpoint นะคะไปที่ center แต่ว่าการใส่ dimension ในรูป isometric ของเราอะค่ะเขาจะเป็นตัว endpoint to endpoint นะคะดังนั้นเราต้องเปลี่ยนลักษณะของ dimension นะคะแบบนี้ทำเหมือนกันเลยนะคะทุกๆด้านหรือถ้าการลดเวลาในการเขียนตัวเส้นกริดลายนะคะให้เราเลือก copy ไปได้เลยแล้วไปวางในวัตถุวิธีการเนี้ยที่เราใช้อ่ะค่ะเพราะว่าลักษณะของตัววัตถุที่เราจะใช้อ่ะค่ะเป็นลักษณะที่มีลักษณะแบบเดียวกันใกล้เคียงกันนะคะดังนั้นการ copy มาแบบเนี้ยทำให้สามารถทำได้นะคะแล้วก็มีความแม่นยำที่ค่อนข้างสูงนะคะแต่ถ้าลักษณะของงานของ2ชิ้นเนี้ยเขามีลักษณะที่แตกต่างกันมี

ขนาดที่แตกต่างกันก็ไม่แนะนำให้ทำวิธีนี้นะคะเมื่อเราขยับเส้นกริดลายของตัววัตถุที่2มาแล้วเนี่ยให้เราขยับเส้นนะคะไปตามจุดของที่เราต้องการจะทำการดิเมนชันเขาได้เลยนะคะอย่างในที่นี้ด้านนี้นะคะไม่มีตัวเส้นนี้เราก็กดลบไปได้เลยสังเกตว่าการขึ้นเส้นกริดลายเนี่ยก็จะเร็วขึ้นนะคะจะไม่ต้องมาเขียนใหม่ซ้ำๆนะคะตัวนี้ copy เขาด้วยนะคะอย่างเส้นนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกระเถิบเขาลงมานะคะ1แล้วก็ใส่ dimension ได้เลยการทำงานของตัว AutoCAD นะคะในการเขียน dimension เนี่ยก็จะเร็วมากขึ้นแล้ววิธีการเขียนแบบในตัวโปรแกรม AutoCAD นะคะคือเขาเนี่ยจะมีวิธีการที่สามารถพลิกแพลงได้เลยหลายๆแบบนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามขั้นตอนหรืออย่างเปรียบเทียบเหมือนการเขียนเส้นลายอะค่ะที่มันต่อกันหลายๆเส้นนะคะเขาก็จะมีวิธีรับโดยการให้เขียนเส้นโพลีไลน์นะคะนี่ก็เหมือนกันการทำงานในโปรแกรม AutoCAD อะค่ะก็จะมีวิธีหลายๆวิธีให้เราพลิกแพลงได้ดังนั้นลองใช้หลายๆแบบดูนะคะสังเกตว่าในรูปที่3เนี่ยเราก็จะสามารถเขียนเส้นดิเมนชันเนี่ยแล้วก็การสเปคแบบเนี่ยได้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำวิธีเดียวกันเลยในตัวของไอโซเมตริกรูปที่2นะคะ CO เข้ามาได้เลยนะคะเมื่อกี้เราจับที่จุดเส้นล่างของตัวรูปด้านนี้นะคะเราก็ไปวางที่ตำแหน่งเดียวกันเลยโดยที่สังเกตว่าให้เป็นเส้นสีเหลืองแบบนี้นะคะเป็นการล็อกแกรนแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยก็จะตรงกับจุดที่เราจับเมื่อกี้เลยแบบนี้นะคะอย่าถ้าเวลาเราไปจับตรงจุดอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่มันตรงกันเนี่ยเวลาเราดึงลงมาเนี่ยเขาจะขึ้นมาร์กเป็นเส้นที่เป็นเส้นตั้งฉากสีเขียวๆอะค่ะถ้าสังเกตเห็นนะจะเป็นลักษณะของรูปตั้งฉากแบบนี้ถือว่าเราจับเส้นลงมาได้ตรงกันแล้วนะคะก็ให้คลิกวางได้เลยตัวเส้นกริดลายเราก็จะมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก๊อปอีกด้านหนึ่งมาด้วยจับตำแหน่งนี้ก็วางที่ตำแหน่งนี้ได้เลยนะคะกดลบเส้นที่ไม่ใช้ออกได้เลยหรือมีเส้นไหนที่ใช้เพิ่มก็ให้กด copy นะคะแล้วก็ไปวางที่จุดนั้นได้เลยต่อไปก็ให้ใส่ dimension ได้เลยนะคะ dim นะคะหรือถ้าเราไม่อยากมาเปลี่ยนลักษณะของ dimension ทีหลังนะคะให้เป็นลักษณะที่การ ma หรือการ copy คุณสมบัติของเขามาเนี่ยให้เราเปลี่ยน dimension ได้โดยการเลือกที่ตรงนี้เลยนะคะกด d ก่อนกด d 1ครั้งนะคะนี่แล้วเราก็สมมุติเราจะใช้เมื่อกี้นะคะจะเป็นลักษณะของ EE ขีด100นะคะให้เราเลือก EE ขีด100นะคะแล้วก็กดเซตเขาไว้นะคะแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ไปนะคะทีนี้เมื่อเวลาเราจะเขียนดิเมนชันขึ้นมาใหม่ค่ะเขาก็จะเป็นลักษณะดิเมนชันที่เราตั้งค่าเมื่อกี้แล้วจะไม่ใช่ดิเมนชันที่เป็นแบบแรกที่เราเขียนนะคะเมื่อเวลาเราเปลี่ยนก่อนเนี่ยดังนั้นเวลาที่เราเขียนดิเมนชันไปเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมากด copy ตัวคุณสมบัติของเขาใหม่นะคะใส่เลยนะคะเวลาดึงไปนะคะสังเกตว่าอาจารย์จะลองจับที่ปลายเส้นตัวกริดลายของเราก่อนนะคะให้เขาขึ้นจุดสีเขียวๆก่อนเป็นการล็อกตำแหน่งก่อนนะคะจะได้ไม่คลาดเคลื่อนแล้วก็ copy คุณสมบัติตัว dimension มาวางได้เลยเดี๋ยวเราทำวิธีเดียวกันเลยนะคะกด CO นะคะจับที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วก็ไปวางที่ตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันนะคะลบเส้นที่ไม่ได้ใช้ออกนะคะ DIM นะคะดึงขึ้นไปได้เลยทำเหมือนกันได้เลยนะคะจริงๆเราสามารถ copy ตัว dimension ไปใช้ด้วยเลยก็ได้นะคะเพราะว่าตัว dimension เนี่ยเราก็สามารถที่จะยืดหดของเขาได้อยู่แล้วอย่างวิธีนี้เรา copyตัว dimension ตัวกริดลายเนี่ยมาทั้งหมดเลยสังเกตว่าตัวเนี้ยที่เราต้องการจะขยับเขาค่ะเราก็จับตัวเส้นขึ้นไปก่อนนะคะจับจุดที่ตำแหน่งนี้นะคะตัว dimension เนี่ยบางทีเขาก็จะตามไปด้วยถ้าจุดปลาย dimension เนี่ยค่ะเขาอยู่ที่ตำแหน่งของเส้นที่เราจับอะค่ะ

าก็จะตามขึ้นไปด้วยแล้วเราก็ดึงเส้นนี้นะคะมาที่วัตถุของเรานะคะตัวจุดที่เราต้องการจะไดเมนชันออกไปวิธีการดึงตัวไดเมนชันตามขนาดนะคะก็จับได้เลยเราก็จะไม่ต้องมาสร้างไดเมนชันใหม่ทุกรอบนะคะวิธีนี้ก็จะเร็วขึ้นเหมือนกันสังเกตว่าเราก็จะได้ภาพไอโซเมตริกแล้วก็รูปด้านนะคะทั้งหมดแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองพล็อตดูนะคะว่าเมื่อเราพล็อตเสร็จแล้วเนี่ยเส้นที่เราใส่เลเยอร์ไปต่างๆนะคะเขาจะมีลักษณะแบบไหนแล้วก็มีความตื้นลึกหนาบางยังไงนะคะวิธีนะคะก็กดตัวพล็อตนะคะหรือตัวเครื่องพิมพ์นะคะเปลี่ยนตัวพล็อตสไตล์ก่อนนะคะเป็นพล็อตสไตล์ที่เราเคยตั้งไว้นะคะก็เป็นพล็อตสไตล์ A-CAD นะคะกดคอนเฟิร์มนะคะกดให้เป็นประเภทไฟล์ PDF นะคะถ้าจำได้ก็คืออย่างถ้าเราต้องพล็อตแล้วก็พิมพ์ออกที่เครื่องพิมพ์เลยอะค่ะให้เรากดเลือกชื่อเครื่องพิมพ์ได้เลยเหมือนกันนะคะในที่นี้จะใช้เป็น PDF นะคะกดเลือกขนาดกระดาษนะคะในที่นี้เลือกเป็น A4 ไว้ต่อไปกดตัววินโดว์นะคะเลือกพื้นที่ที่เราต้องการทำการพล็อตนะคะก็คือขอบกระดาษด้านบนที่เราสร้างไว้นะคะถึงขอบกระดาษด้านล่างนะคะเสร็จแล้วให้เรากด Preview ดูนะคะสังเกตว่าตัววัตถุอะค่ะเขาก็จะมีอย่างในที่นี้ถ้าเกิดข้อผิดพลาดอย่างเช่นว่าเส้นสีเทาอะค่ะมีลักษณะที่เข้มกว่าสีแดงให้เรากลับไปเช็คตัวพล็อตสไตล์ของเราก่อนนะคะว่าพล็อตสไตล์ของเราเนี่ยตั้งค่าไว้แบบไหนนะคะอย่างตอนนี้เราใช้ A-CAD นะคะให้เรากดที่รูปเครื่องพิมพ์ด้านข้างนะคะกดไปที่เลข8นะคะเพราะว่าเมื่อกี้เลเยอร์เมื่อกี้จะเป็นเลเยอร์หัวปากกาเบอร์8นะคะColor 8เนี่ยเขาตั้งความหนาของเส้นไว้เนี่ยที่ 0.01 นะคะอย่างสีแดงเนี่ยจะเป็น 0.05 นะคะแล้วก็เมื่อกี้นะคะที่เป็นเส้นเบอร์9นะคะที่เราใช้เราก็ต้องมาเช็คด้วยค่ะอย่างในที่เนี้ยเบอร์9ที่เราใช้อ่ะค่ะเขายังไม่มีขนาดของเส้นนะคะเราก็ต้องปรับให้เขานะคะให้มีขนาดที่เล็กลงไปนะคะเล็กกว่าเบอร์สีเทาเบอร์8เบอร์8เป็น001นะคะให้เราเปลี่ยนเบอร์9ให้เล็กกว่าวิธีการก็คือให้เรากด Edit นะคะไปที่อันไหนก็ได้นะคะที่เราไม่ได้ใช้กดเปลี่ยนค่าตรงนี้ได้เลยเมื่อกี้01นะคะให้เราเป็น005นะคะกดโอเคแล้วก็เปลี่ยนเส้นสีเทานะคะให้เป็นหัวปากกาที่บางลงโดยการเปลี่ยนสีแบบนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันเปลี่ยนเป็นสีเบอร์9เหมือนกันนะคะกดเซฟนะคะกดพรีวิวดูอีกครั้งหนึ่งแสดงว่าในที่นี้นะคะสีแดงของเราเนี่ยถ้าเขายังไม่ได้มีความหนาขึ้นมาเนี่ยเราต้องไปเช็คแล้วว่าในเลเยอร์ของเราอะค่ะเราใช้สีแดงไหนในการตั้งค่านะคะวิธีการเช็คนะคะไปไลน์ property นะคะเราต้องเช็คก่อนว่าตัวเลเยอร์ที่เราใช้ว่าสีแดงอันนี้ค่ะเป็น ADOR ใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องไปดูก่อนว่า ADOR ของเราเนี่ยเป็นเลทที่เบอร์ไหนนะคะอย่างเลทเบอร์1นะคะเรากดดูอีกทีเลทเบอร์1ของเรามีค่าอะไรที่ผิดปกติบ้างนะคะปรับให้เป็นที่หนาขึ้นก็คือ01กดเซฟนะคะแล้วกดเช็คดูอีกทีเมื่อกี้เส้นสีเทาที่เราตั้งไว้นะคะเขาก็จะกลายเป็นสีเทาแล้วแบบนี้นะคะหลังจากเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ให้เรากดแอปพลายได้เลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ถ้าสังเกตนะคะว่าเส้นตัวไกด์ของเราอะค่ะที่เราวาดไว้เป็นสีเทาเนี่ยที่เราเปลี่ยนเป็นเดฟพอยต์แล้วเนี่ยสังเกตว่าเมื่อกี้ที่เราพล็อตเขาก็จะไม่ขึ้นมาเหมือนกันนะคะนี่เส้นที่อยู่ตรงนี้นะคะเขาก็จะไม่ขึ้นมาในงานของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์8นะคะที่มีลักษณะเป็นสีเทาแล้วก็เบอร์9ที่มีเทาลักษณะของเทาที่อ่อนกว่านะคะเบื้องต้นงานในการเขียนรูปด้านของภาพไอโซเมตริกนะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้แล้วก็วิธีการทำประมาณนี้นะคะให้เราสามารถลองเขียนดูนะคะหาภาพไอโซเมตริกขึ้นมา1ภาพนะคะแล้วก็ลองเขียนรูปด้านขึ้นมา

สร้างหน้ากระดาษนะคะตามที่เราเคยไปแล้วนะคะการเรียนในการสร้างหน้ากระดาษการพอดแล้วนะคะแล้วก็เราลองเขียนชิ้นงานแบบนี้ขึ้นมานะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP ที่14นะคะการเขียนรูปด้านจากภาพไอโซเมติกนะคะสำหรับ EP หน้านะคะเราจะมาเขียนภาพเฟอร์นิเจอร์กันนะคะแล้วก็ลองเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์กันดูว่าการใช้โปรแกรม AutoCAD ในการเขียนเฟอร์นิเจอร์การเจอปัญหาต่างๆนะคะจะเป็นยังไงสำหรับ EP หน้านะคะเราจะมาลองเขียนเฟอร์นิเจอร์กันดูนะคะว่าการเขียนเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมีวิธีการแล้วก็ขั้นตอนยังไงนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและ

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับหรือประสิทธิภาพในส่วนของกลไกของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ถุงมือ 2. ผ้าทำความสะอาด 3. ฟิลเลอร์เกจ 4. ประแจใช้ปรับตั้งสกรูไขควงใช้ในการปรับตั้งสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการหมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ออก

ต่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มู่เล่เผาข้าวเหวี่ยงโดยใช้ขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์ให้สูบ1อยู่ในจังหวะอัดสุดและสูบ4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปครับสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบและสามารถที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้นไอดีตำแหน่งนี้คือลิ้นไอเสียนะครับขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบ1ในการหมุนเครื่องยนต์สูบ1อัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะห่างได้ในจังหวะอัดสุดของสูบ1เมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียนะแล้วให้ทำการสังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้องตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบควรที่จะปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบนั้นให้อยู่ในจังหวะอัดสุดทุกสูบนะฮะเริ่มจากสูบ1อัดสุดนะครับหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเผาข้าวเหวี่ยงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือ1 3 4 2ต่อไปจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิดจากตำแหน่งมาร์คนะครับหมุนไป180องศาจังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็นสูบที่3เมื่อได้ตำแหน่ง180องศาแล้วทำการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นไอดีจะขยับได้และลิ้นไอเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนเครื่องอีก180องศาและสูบต่อไปเป็นจังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่4ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์คจะต้องกลับมาตรงที่เดิมในตำแหน่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4อยู่ในจังหวะอัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียจะขยับได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นจังหวะสูบ2อัดสุดหมุนเครื่องยนต์ไปอีก180องศา

ในจังหวะนี้สูบ2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะมีการขยับให้ตัวได้ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบในจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบเราสามารถที่จะนำไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้สูบ1สูบ3สูบ4และสูบ2ในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เราจะเริ่มจากสูบ1ก่อนนะครับโดยการหมุนเครื่องยนต์ให้ตำแหน่งมาร์คที่มุเล่เผาเข้าเหวี่ยงตรงกับมาร์คที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียส่วนสูบต่อๆไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือสูบที่3สูบที่4สูบที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับทำนำเอาฟิลเลอร์เกจที่มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.20 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้นไอดีก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยขั้นตอนนี้ครับ 1. คลายสกรูล็อกและนำเอาฟิลเลอร์เกจเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้นทำการปรับสกรูปรับตั้งให้สัมผัสกับฟิลเลอร์เกจและล็อกน็อตล็อกทำการดึงฟิลเลอร์เกจเพื่อที่จะตรวจสอบระยะสัมผัสถ้ามีระยะสัมผัสแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้ายังหลวมเกินไปให้ทำการปรับตั้งอีกครั้งทำลักษณะนี้กับลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียในขณะที่ทำการปรับตั้งในแต่ละสูบให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียตามลักษณะเดิมของแต่ละสูบจนครบ

0: สวัสดีครับผมนายอุดมพงศ์โกศลธนทรัพย์ครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับ
1: ครับผมอนุวัฒน์อินทรักษานะครับครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับซึ่งก่อนหน้านี้แล้วมีอาจารย์ได้พูดไปแล้วถึงเรื่องล้อและยางนะครับว่ามันคืออะไรมันทำงานยังไงนะครับแล้ว EP นี้เราจะมารู้กันว่าทำไมล้อและยางมันถึงวิ่งได้หรือขับเคลื่อนได้นะครับรถจักรยานยนต์ส่งกำลังมาที่เครื่องยนต์ถูกต้องไหมครับแล้วล้อหลังจะเกิดการวิ่งทำให้รถขับเคลื่อนซึ่งระหว่างเครื่องยนต์กับล้อหลังเขาเรียกว่าระบบขับเคลื่อนนะครับซึ่งอาจารย์อุดมพงศ์จะมาบอกเราว่าหน้าที่และประเภทของการขับเคลื่อนต่างๆมีอะไรบ้างเชิญครับ
0: ครับครับขอบคุณครับระบบขับเคลื่อนครับในปัจจุบันนี้มีอยู่ทั้งหมด3แบบนะครับที่ใช้อยู่ในรถจักรยานยนต์ทั่วไปนะครับก็คือระบบส่งกำลังด้วยระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับระบบขับเคลื่อนด้วยเผาแล้วก็ระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานแต่วันนี้เราจะมารู้จักกับระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับรถก็คือรถเป็นรถออโตเมติกนะครับรถพวกนี้จะเหมาะกับการใช้ในเมืองนะครับเพราะเป็นรถสำหรับแม่บ้านนะครับพวกนี้จะมีการจะมีข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีของรถพวกสายพานพวกนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนอัตราทดที่สมูทนะครับไม่มีการกระตุกนะครับชิ้นส่วนหรือเสียงก็จะเบานะครับนะครับอันนี้คือข้อดีของระบบสายพานนะครับการส่งกำลังของระบบสายพานนะครับจะเป็นชุดมูเลน่านะครับส่งกำลังส่งการขับเคลื่อนนะครับโดยผ่านสายพานมาที่ชุดหลังนะครับในชุดหลังนี้ก็จะมีชามคัดนะครับแล้วก็คัดแรงเวียงหนีศูนย์นะครับด้านหน้าก็จะมีชามใบพัดแล้วก็ชามเม็ดนะครับพวกนี้จะมีชิ้นส่วนอยู่ภายในครับเดี๋ยวเราจะมาถอดดูกันครับต่อไปข้อเสียขออาจารย์อนุวัฒน์เลยครับ
1: ครับข้อเสียนะครับข้อดีเราทราบไปแล้วทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียหมดนะครับข้อเสียหลักๆของระบบขับเคลื่อนสายพาน1เลยนะครับการสิ้นเปลืองสิ้นเปลืองในที่นี้คืออะไรคือการสิ้นเปลืองการซ่อมบำรุงนะครับเพราะรถระบบขับเคลื่อนสายพานมันสามารถขี่ใช้งานหนักๆหรือใช้งานที่มันเดินทางไกลๆมันทำได้แต่อายุนะครับหรือการสึกหรอของชิ้นส่วนจะสั้นลงนะครับก็ถ้าสมมติเรามีการใช้งานหนักไปเรื่อยๆสักระยะหนึ่งนะครับสายพานเกิดการชำรุดหรือเกิดการขาดขึ้นนะครับก็จะทำให้มีการสิ้นเปลืองในการซ่อมบำรุงที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็วิธีการก็ค่อนข้างยากนิดนึงแต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับนักเรียนวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาสอนวิธีการถอดประกอบหรือการตรวจเช็คชิ้นส่วนขับเคลื่อนแบบสายพานให้พวกเราทำซึ่งถ้าพวกเราได้ดูคลิปนี้หรือได้ดูการสอนนี้แล้วพวกเราจะสามารถทำได้นะครับซึ่งอาจารย์ดมพงศ์จะมาบอกวิธีการในการถอดประกอบหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการถอดประกอบเชิญอาจารย์อุดมพงศ์ครับ
0: ครับต่อไปนี้ก็คือเป็นการถอดนะครับถอดชุดชามหลังก่อนนะครับชุดชามหลังนะครับแล้วก็ชุดคัดนะครับเราจะเครื่องมือที่ใช้ในการถอดนะครับก็คือบล็อกไฟฟ้านะครับอันนี้

0: ันนี้อาจารย์กำลังถอดอะไรอยู่ครับ
1: ถอดชุดชามครับชุดชามหลังนี่ชุดชามหลังพอน็อตออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ครับเรียกว่าตัวนี้เรียกว่ากะโหลกคัดนะครับวิธีการตรวจสอบกะโหลกคัดตัวนี้นะครับก็จะดูด้วยสายตานะครับว่ามีการสึกหรอนะครับถ้ามีการสึกหรอก็จะเป็นเส้นนะครับหรือว่าเป็นหลุมสนิมนะครับอันนี้คือชุดกะโหลกคัดนะครับต่อไปครับเป็นชุดคัดแรงเวียงหนีศูนย์ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีส่วนสำคัญคือตัวผ้าคัดตัวนี้นะครับอันนี้จากลักษณะนะครับอันนี้ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับมันเลยดูเลี่ยมเลยนะครับเป็นอันใหม
0: ่ถ้าผ่านการใช้งานมันจะเป็นไงครับอาจ
1: ารย์ถ้าผ่านการใช้งานมันก็ต้องมีรอยสึกหรอนะครับรอยสึกหรอโดยการสัมผัสเสียดสีกับตัวกะโหลกคัดนะครับเพื่อเป็นการส่งกำลังไปยังที่หรอนะครับอันนี้เดี๋ยวผมถอดออกนะครับอันนี้นะครับอันนี้คือชุดชามสไลด์หลังนะครับอันนี้นะครับมันจะสามารถเลื่อนสไลด์ได้นะครับนี่นะครับ
0: ตรวจเช็คยังไงครับ
1: ตัวนี้เวลาตรวจเช็คก็คือตอนนี้ถ้าเราดูด้วยจากสายตาอย่างแรกเลยนะครับก็คือดูภายในร่องภายในหน้าสัมผัสที่สัมผัสกับสายพานนะครับก็คือในร่องนี้นะครับเราจะเห็นว่าถ้าในร่องนี้มันไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยรอยสึกหรอนะครับหรือรอยสนิมหรือรอยรอยการกัดก่อนนะครับอันนี้เกิดได้จากเวลาถ้าเราขี่รถนะครับแล้วมีน้ำเข้าไปในบริเวณนั้นนะครับมันจะเกิดการสึกหรอโดยการเป็นสนิมขุ่มนะครับอันนี้ก็คือชุดคัดตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับตัวต่อไปอันนี้ครับตัวต่อไปคือชุด

อันนี้คือชามใบพัดนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าที่ส่งถ่ายกำลังนะครับที่ต่อจากแขนพอเข้าเวียงนะครับเพื่อไปยังส่งกำลังผ่านสายพานไปยังล้อหลังนะครับอันนี้ดูจากรูปแล้วนะครับนี่ครับอันนี้มีการสึกหรอนะครับพอเกิดเป็นรอยสนิมขุ่มนะครับหรือการสึกหรอบนแผ่นหน้าสัมผัสตัวนี้นะครับฮะนี่คือผิวไม่เรียบนะครับผิวตัวนี้ไม่เรียบนะครับจะทำให้เกิดการสึกหรอกับสายพานนะครับทำให้สายพานหมดอายุเร็วขึ้นนะครับหรือก็สึกหรอเร็วขึ้นนะครับถ้าเป็นสภาพแบบนี้เราควรเปลี่ยนนะครับอันนี้ตัวนี้นะครับเรามาดูนะครับการสึกหรอนะครับของแต่ละตัวนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นชามที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับเห็นไหมครับมีรอยสึกหรอนะครับตัวนี้สมควรเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นชามตัวใหม่นะครับเห็นไหมครับความแวววาวมันจะเรียบเนียนนะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือของใหม่นะครับฮะอันนี้ดูตัวถัดไปครับตัวถัดไปล่วงนี่ตัวถัดไปนะครับตัวนี้เรียกว่าชามเม็ดนะครับทำไมถึงเรียกว่าชามเม็ดนะครับชามเม็ดตัวนี้นะครับมันจะมีเม็ดลูกกิ้งนะครับอยู่ด้านในชามนะครับก็คืออยู่ด้านหลังนี่นะครับนี่ครับจะมีเม็ดลูกกิ้งอยู่ด้านในทั้งหมดประมาณ6เม็ดนี่ครับ

นี่นะนะครับโดยการทำงานของมันก็คือเวลาตอนที่รถขับเคลื่อนมันก็จะกิ้งเลื่อนนะครับเพื่อเปลี่ยนอัตราทศนะครับตัวนี้นะครับวิธีการเช็คง่ายๆเลยนะครับคือดูด้วยสายตาก่อนเลยอย่างแรกนะครับเม็ดต้องมีลักษณะกลมนะครับไม่เป็นวงรีหรือไม่เป็นเหลี่ยมนะครับเพื่อให้การทำงานของมันสมูทนะครับผมคราวนี้เวลาใช้ไปแล้วมันจะเกิดการสึกหรอนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดหรือว่าเป็นตัวในชามเม็ดนะครับในชามเม็ดก็จะมีร่องนะครับร่องตัวนี้นะครับมันจะสึกหรอโดยการถ้าเวลาเราใช้เป็นนานๆแล้วเนี่ยเม็ดเป็นสามเหลี่ยมนะครับมันก็จะไม่กลิ้งพอไม่กลิ้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะถูไปกับร่องชามนะครับถูไปกับร่องชามทำให้ร่องชามเกิดการสึกหรอพอเกิดการสึกหรอปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเคลื่อนตัวไม่สะดวกนะครับอันนี้ลักษณะอันนี้ยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นะครับเหลี่ยมนะครับตัวต่อไปคืออันนี้ถ้าช่างทั่วไปก็จะเรียกแผ่นโค้งนะครับทั่วไปเขาเรียกแผ่นโค้งนะครับอันนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวคอยประกบไว้ไม่ให้เม็ดกิ้งหรือหลุดออกจากชามเวลาชามเคลื่อนที่นะครับแต่สามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้โดยการเลื่อนนะครับตอนที่เม็ดเคลื่อนที่ออกจากจุดศูนย์กลางนะครับอันนี้คือชามเม็ดนะครับตัวต่อไปคือบูทนะครับบูทสไลด์ตัวนี้นะครับก็คือเราดูได้จากดูด้วยตาเปล่าเหมือนกันนะครับก็คือไม่มีรอยนะครับก็คือต้องเรียบเนียนนะครับถ้ามีรอยก็ทำให้เกิดการสึกหรอได้เหมือนกันนะครับอันนี้ดูแล้วใช้งานได้ครับผมครับตัวต่อไปเรามาดูเรื่องนี่ครับพระเอกของงานครับตัวนี้ครับคือสายพานนะครับสายพานวิธีการตรวจเช็คสายพานนะครับข้อควรระวังของสายพานนะครับสายพานไม่ควรที่จะโดนน้ำมันนะครับข้อควรระวังนะครับสายพานไม่ควรที่จะโดนน้ำมันนะครับวิธีการตรวจเช็คนะครับก็คือดูด้วยตาเปล่าก่อนอย่างแรกก็คือเราจะดูด้วยด้านหลังด้านข้างนะครับแล้วก็ดูพลิกสายพานดูด้านในนะครับนี่นะฮะสายพานจะต้องไม่มีรอยแตกร้าวหรือแตกรายงานะครับภายในร่องสายพานถ้าเกิดรอยแตกร้าวหรือรอยทางด้านในเกิดการฉีกขาดนะครับเราควรเปลี่ยนนะครับเพราะจะเป็นอันตรายในการขับขี่นะครับเพราะถ้าขี่ไปถ้าเกิดขาดกลางทางไม่มีอู่เปลี่ยนนี่ได้กินข้าวลิงเลยนะฮะครับผมครับต่อไปเป็นการประกอบนะครับอันนี้นะครับเวลาประกอบนะครับในชามเม็ดนะครับก็จะมีเม็ดทั้งหมด6เม็ดนะครับ

0: นะฮะใส่นี่หึจับหึนี่ต้องใส่สะพานไหมใช่ไหม
1: ต้องใส่ฝั่งน
0: ี้
1: ก่อน
0: ใส่ฝั่งนี้ก่อนเนาะหนีบก่อนอันนี้นะฮะเวลาใส่นะฮะเราต้องหมุนเดี๋ยวผมหมุนให้อันนี้นะฮะเราจะต้องบีบมันก่อนนะครับเพื่อให้กลางออกนะครับแล้วเราก็ใส่สายพานเข้าไปนะครับเพื่อจะให้ง่ายในการใส่นะครับ

อันนี้ครับข้อควรระวังในการใส่น็อตนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีน็อตตัวนี้จะมีเฟืองนะครับจะเป็นเฟืองสปายนะครับเราใส่ควรจะดูนะครับเพราะว่าถ้าเวลาตอนที่เราใส่เลยเราไม่ได้ดูนะครับมันไม่ตรงล็อกนะครับมันจะทําให้เฟืองตัวนี้รูดแล้วเฟืองตัวนี้มีหน้าที่น็อตตัวนี้แล้วเฟืองตัวนี้นะครับช่วยเป็นตัวคันสตาร์ทเท้านะครับถ้ารูดปุ๊บมันจะไม่สามารถสตาร์ทเท้าได้นะครับอันนี้คือข้อควรระวังในอันนี้นะครับ

ครับอันนี้ก็เป็นการจบการประกอบของระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานเดี๋ยวเราจะไปดูในรถจริงนักเรียนตามผมไปดูครับเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับโดยการเรียนรู้จากรถจริงที่ใช้งานนะครับผมอันนี้อย่างแรกที่เราจะถอดนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวนี้สิ่งแรกที่เราจะถอดก็คืออันนี้คือท่ออากาศนะครับท่ออากาศเราจะถอดด้วยไขควงแฉกนะครับ

0: ่อไปต่อไปนะครับเป็นการถอดฝาครอบนะครับฝาครอบของชุดส่งกำลังนะครับชุดขับเคลื่อนนะครับผมจะใช้ตัว T เบอร์8ในการถอดนะครับข้อควรระวังในการถอดฝาครอบออกจากรถนะครับก็คือประเกนที่คอยกันน้ำหรือกันฝุ่นนะครับเพื่อไม่ให้เข้าไปอยู่ภายในระบบนะครับเพื่อป้องกันการสึกหรอนะฮะถ้าพวกฝุ่นละอองหรือพวกน้ำเนี่ยเข้าไปในชุดขับเคลื่อนชุดนี้นะครับมันจะทำให้ระบบมันสึกหรอได้เร็วขึ้นนะครับครับผมตอนนี้ก็เป็นการถอดน็อตฝาครอบนะครับน็อตฝาครอบของแต่ละรุ่นก็จะมีน็อตหลายแบบนะฮะแล้วก็จะมีหลายขนาดนะครับเวลาถอดเราต้องข้อควรจำนะครับต้องจำตำแหน่งในการถอดนะครับเพราะน็อตมันจะมีขนาดสั้นและยาวไม่เท่ากันนะครับครับมันจะอยู่ในตำแหน่งของฝาครอบนะครับ
1: เราตำแหน่งใครตำแหน่งมันเลยนะ
0: ครับใช่ครับมันจะอยู่ในตำแหน่งของใครของมันเลยนะครับมันสลับที่กันไม่ได้ครับถ้าใส่สลับที่กันปุ๊บมันจะไม่เข้าที่นะครับหรือมันจะไม่สนิทนะครับผมติดอะไรไหมโอเคครับนี่นะครับความแน่นของน็อตครับ

0: เติมเต็มถูกไหมครับอาจารย
1: ์ในการคราวนี้รถคันนี้ใช้มานานแล้วหรือยังเอ่ยถ้าดูจากรูปการแล้วรถคันนี้ก็น่าจะใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับสมควรน่าจะมีการแมนเทนแนนซ์นะครับหรือว่ามีการดูแลบำรุงรักษานะครับผมอันนี้คันสตาร์ทเราจะไม่ถอดนะครับเพราะคันสตาร์ทจะยึดติดอยู่กับ

0: ้างนะครับนะครับเราจะไม่สามารถถอดออกได้เลยนะครับถ้าเราไม่เอาฝาข้างออกมานะครับ
1: คราวนี้ต่อสอบดูนะครับว่าน็อตตัวได้ถอดออกหมดแล้วนะครับต่อไปคือการถอดฝาครอบนะครับถ้าน็อตทุกตัวถอดออกหมดแล้วต่อไปก็ถอดฝาครอบได้ครับ
0: เหลือ1ตัวหมดแล้วเนาะหมดแล้วตรวจสอบแล้วว่าหมดแล้วนะครับคราวนี้เราควรใช้ค้อนนะครับควรจะเป็นค้อนยางหรือว่าค้อนพลาสติกนะครับในการเคาะให้ออกนะครับอย่าเป็นค้อนที่เป็นโลหะถ้าเคาะแล้วจะเกิดการเสียหายในชิ้นส่วนได้นะครับครับผมเคาะเลย

0: แน่นมากแน่นมาก ข้อสังเกตนะครับต้องดูดีๆนะครับว่ารถบางรุ่นอาจจะต้องถอดคันสตาร์ทก่อนนะครับเพราะจะมีน็อตซ่อนอยู่หลังคันสตาร์ทอีก1ตัวนะครับนะครับอีก1ตัวหรือ2ตัวนี่นะครับนะครับผมอันนี้เราต้องถอดคันสตาร์ทก่อนครับ
1: มีน็อตล็อกอีก1ตัวนะครับ
0: มีน็อตล็อก1ตัว
1: ใช้ไขควงแบนนะครับในการทางส่วนขาสตาร์ทนะครับให้ออกจากเฟืองนะครับแล้วถอดออกมาถอดพลาสติกออกนะครับก็จะเห็นน็อต1ตัวที่ซ่อนอยู่นะครับทำการถอดน็อตฝาครอบตัวสุดท้ายนะครับออกถ้าพวกเราเช็คนะครับเช็คให้ครบนะครับว่าน็อตแต่ละตัวได้ทำการถอดออกหมดแล้วแล้วก็ทำการถอดฝาครอบออกได้เลยครับ
0: นี่ครับนี่นี่นะครับเรามาดูนะครับน็อตที่ถอดออกมาแล้วนี่นะครับเห็นไหมครับการสึกหลอนะครับการสึกหลอของชุดข้างในนะครับดูได้นะครับจากเขม่านะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะมีพวกเศษขม่าและเศษดินนะครับที่อยู่ในฝาครอบด้านข้างนะครับนะครับอันนี้ปะเก็นนี่เราถอดออกมาแล้วนี่ครับเราจะเห็นปะเก็นนะครับปะเก็นนะครับมันเกิดการขาดนะครับเห็นไหมครับมีเกิดการขาดนะครับพวกนี้ก็คือสมควรเปลี่ยนเลยนะครับพอถอดออกมาแล้วราคานี้ควรเปลี่ยนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนปุ๊บเนี่ยครับสิ่งที่เราบอกกันตั้งแต่ทีแรกเลยนะครับว่าก็คือพวกฝุ่นหรือพวกน้ำเนี่ยที่จะเข้าไปข้างในนะครับจะทำให้พวกนี้เกิดการสึกหรอนะครับผมอันนี้เห็นไหมครับอันนี้ปะเก็นเก่าเคยขาดอยู่แล้วนะฮะทำให้เกิดคราบเหมือนคราบสนิมที่ติดอยู่ตามชิ้นส่วนนะครับต่อไปให้นักเรียนถอดเช็คอุปกรณ์ครับอันนี้นักเรียนจะถอดเป็นชุดขามหลังนะครับชุดขามหลังนะครับนี้ถอดออกมาดูครับนี่นะครับชุดขามหลังนะครับเห็นไหมครับเวลาใช้งานไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือการสึกหรอนะครับก็จะมีพวกเศษคือเศษผงนะครับหรือเศษของผ้าคัดนะครับที่ใช้งานไปแล้วก็เกิดการสึกหรอของผ้าคัดนี่ครับคือชิ้นส่วนที่สึกหรอนะครับผมนะอันนี้ครับอันนี้ก็คือวิธีแล้วก็เราก็จะดูที่หน้าสัมผัสนะครับที่หน้าสัมผัสของชามนะครับที่เราบอกไว้ตั้งแต่ทีแรกนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้เริ่มที่จะเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นนะครับนะครับแต่ก็คือยังอยู่ในที่รับได้นะครับโอเคต่อไปครับดูที่ชุดผ้าานี่ครับชุดคัดนะครับด้วยชุดผ้านี่ครับเห็นไหมฮะนี่นะครับมันกินขอบเกินไปแล้วนะครับผมตัวนี้คือสมควรเปลี่ยนแล้วนะครับตัวต่อไป

โอเคอันนี้ครับคือชุดชามใบพัดนะครับชุดชามใบพัดตัวนี้นะครับเห็นไหมครับหน้ายังแวววาวอยู่นะครับแต่ว่าการสึกหรอก็ดูจากสายตาแล้วผมว่ายังใช้งานได้อยู่นะครับผมแล้วก็มีวิธีการเช็คง่ายๆอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้ไม้บรรทัดเหล็กนะครับเพื่อดูระยะในการสึกหรอของหน้าสัมผัสนะครับโดยการวางทาบเข้าไปที่หน้าสัมผัสนะครับแล้วก็ดูแสงลอดผ่านนะครับเป็นการเช็คได้อีกในระดับหนึ่งนะครับถ้ามีการสึกหรอมากเกินไปนะครับก็ควรที่จะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าทำให้เวลาขับรถไปแล้วมันจะไม่สมูทนะครับเวลาขับนะครับจะเกิดการกระตุกมั่งหรือออกตัวด้วยรอบที่สูงนะครับทำให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานนะครับผมครับต่อไปจริงดึงออกมาเลยดึงออกมาได้ชามมันเม็ดร่วงใช่ไหมนี่ครับอันนี้คือชามเม็ดนะครับที่เราใช้งานไปแบบที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับเวลาถ้าเราใช้งานไปแล้วนะครับมันจะเกิดการสึกหรอครับที่เม็ดนะครับเม็ดจะเกิดการสึกหรอที่ว่าเป็นการสึกหรอแบบนี่ครับเม็ดมันจะไม่กลมนะครับเห็นไหมครับเม็ดนะมันจะมีรอยสึกหรอที่เป็นเหลี่ยมนะครับแล้วก็เกิดอันนี้นะครับฝุ่นจากการสึกหรอนี่ครับเพียบเลยนี่นะครับอันนี้เกิดได้จากหนึ่งเลยนะครับอันนี้คือปะเก็นขาดนะครับทำให้น้ำเข้าไปในระบบอันนี้นะครับทำให้เกิดการสึกหรอนะครับต่อไปคือตัวบูทนะฮะตัวบูทนี่ครับตัวบูทนี่นี่เลยชัดเจนเลยฮะตัวบูทตัวนี้นะครับด้านไหนเกิดสนิมนะครับตัวนี้นะครับด้านไหนเกิดสนิมนะครับเป็นสนิมแดงๆเลยนี่ครับผมทำให้ถอดออกยากมากเลยนะครับถ้าน้ำเข้านะครับนะครับผมอันนี้ดูจากรูปการแล้วนะครับอันนี้คือบูทเกิดการสึกหรอนะครับไหม้เลยเห็นไหมครับมีรอยไหม้ที่เกิดขึ้นที่ผิวนะครับอันนี้ถ้าจะให้ดีควรจะเปลี่ยนนะครับผมต่อไปคือดูพระเอกของงานอันนี้ครับพระเอกของงานเลยนะครับนี่เลยครับสายพานของเรานะครับมีร่องรอยการฉีกขาดนะครับเกิดนี่เลยนะครับด้านข้างนะครับด้านหน้าที่ผิวยังพอใช้งานได้นะครับแล้วก็ดูในร่องฮะนักเรียนดูในร่องเป็นไงนี่ครับในร่องนะครับเกิดการแตกรายงานแล้วนะครับถ้าอย่างนี้ควรจะเปลี่ยนได้เลยนะครับผมนะครับถ้าไม่อยากกินข้าวลิงนะครับผมต่อไปเป็นการประกอบครับผมใส่ชามเลี้ยงเม็ดใส่ชามเลี้ยงเม็ดใส่ฝาครอบเม็ดเลยเหล็กแผ่นโค้งนะครับแล้วก็

0: ใส่เข้าไปพร้อมกันอย่างนั้นถ้าใส่เข้าไปทีละอย่างนะครับเม็ดมันจะร่วงลงมาก่อนนะครับก่อนที่เราจะประกอบสําเร็จนะครับการทํางานของช่างยนต์นะครับอาจจะเป็นงานที่เลอะเทอะนะครับแต่ต้องการความสะอาดค่อนข้างสูงเลยนะครับผมนะครับก่อนทําการประกอบก็ควรจะทําความสะอาดชิ้นส่วนนะครับหรือว่าชิ้นส่วนที่ยังสามารถใช้งานได้แล้วก็ควรทําความสะอาดนะครับแล้วก็ค่อยประกอบกลับเข้าไปนะครับผมและชิ้นส่วนที่เราเปลี่ยนนะครับเราก็ควรจะมีความสะอาดนะครับในการใส่นะครับผม
1: ครับชิ้นงานสกปรกเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย
0: ์ก็มันก็จะสึกหรอเร็วขึ้นนั่นแหละครับก็คือถ้าไม่มีความสะอาดนะครับชิ้นส่วนหรือเศษผงนะครับที่ติดกับเข้าไปในชิ้นส่วนในชิ้นส่วนทำงานนะครับมันก็จะเกิดการสึกหรอเร็วขึ้นนะครับครับสิ่งที่ตามมาก็คือตังในกระเป๋าครับผมมันก็จะลดลงนะนะครับนี่เป็นใส่ชามคัดด้านหลังนะครับข้อควรระวังสำหรับมือใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาตอนที่ใส่เนี่ยนะครับมือนะครับตรงสันมือนะครับตรงสันมือนะครับหรือหลังมือนี่นะครับตอนที่จับชามใส่เข้าไปนะครับมันจะไปโดนชิ้นส่วนนะครับพวกขอบแข็งตรงนี้นะครับจะทําให้เกิดแผลนะครับให้เกิดบาดแผลได้นะครับนี่ข้อควรระวังนะครับแล้วเวลาตอนที่เราถอดเรียบร้อยแล้วนะฮะที่เราบอกว่าควรที่จะต้องเปลี่ยนนะครับเราก็ต้องควรทําความสะอาดนะครับบริเวณที่เราจะเปลี่ยนด้วยนะครับอย่างอธิประเกนเช่นประเกนชุดนี้นะครับนะเราต้องมีการขูดทําความสะอาดนะครับนะครับนะอันนี้มีแหวนไหมครับผมโอเคอีกสองโอเคโอเคครับอันครอบเลยใส่ฝาครอบเลยครับใส่ฝาครอบเลยอ้าวประกอบเลยฮะ

ใส่น็อตเลยไล่เสียบน็อตไล่เสียบน็อตเลยอ้าววิธีการดูง่ายๆนะครับว่าน็อตถูกต้องตำแหน่งไหมครับน็อตจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณไม่เกิน1นิ้วนะครับจากที่เวลาเราเสียบเข้าไปในตำแหน่งแล้วนะครับเพื่อเป็นการไขให้ยึดแน่นนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะแล้วทีนี้เรามาตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คนะครับว่าน็อตเราขันครบกันทุกตัวแล้วหรือยังนะครับมีความแน่นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วหรือยังครบทุกตัวแล้วเนาะคราวนี้เรามาทำการติดเครื่องนะครับติดเครื่องเพื่อเช็คนะครับก่อนส่งงานนะครับผม

0: ครับผม
1: และนี่ก็คือส่วนหนึ่งเป็นการสาธิตเกี่ยวกับการถอดประกอบและเช็คสภาพของอุปกรณ์ในระบบขับเคลื่อนจักรยานยนต์ด้วยสายพันธุ์เบื้องต้นที่นักเรียนหรือบุคคลทั่วไปที่อยากจะเป็นช่างหรือช่างมือใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือทำงานแล้วนะครับติดขัดปัญหาต่างๆนะครับก็สามารถมาดูคลิปและทำตามคลิปได้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือความรู้นะครับที่พวกเรามอบให้นะครับก็หวังว่าทุกๆคนที่ในที่นี้ที่ได้ดูคลิปนะครับจะสามารถนำคลิปตัวนี้ไปพัฒนาต่อยอดต่ออาชีพนะครับในอนาคตต่อไปนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับ

สาขาแผนกช่างยนต์นะครับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีก็ขอขอบคุณนะครับนักเรียนนะครับและประชาชนทุกท่านนะครับที่ติดตามการเรียนรู้หรือการสาธิตนะครับในครั้งนี้ขอบคุณครับ

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวานะก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับเขยื้อนแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะลักษณะผ้าคลุมเบาะพอคลุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคลุมเบาะคลุมพวงมาลัยแล้วก็คลุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์

เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเท็ดแลมป์นะครับนะในส่วนของเท็ดแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมเนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมป์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1นะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่สองจะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะครับเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตร

แล้วก็ฟุตบอลนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตบอลนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตบอลนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตบอลนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตบอลหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตบอลนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประจาวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่สองก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะแล้วในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อ

นะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันทั้งเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดิน

หากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับผมสุเมธมาม่าจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ตอนนี้ก็มาเข้ากระบวนการในการสร้างแอปพลิเคชัน1ตัวก็คือตัว Wi-Fi Wi-Fi มันมีความสำคัญยังไงในปัจจุบันนะฮะสังคมในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะเร่งรีบค่อนข้างที่จะต่อสู้ค่อนข้างที่จะใช้ไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองอยู่ในเวลาเดียวกันนะฮะดังนั้นกระบวนการที่ทำให้เรื่องราวพวกนี้อยู่ในเรื่องเดียวกันมากที่สุดก็คือ Wi-Fi หรือการติดต่อคอมมิวนิเคชันในลักษณะของ 3G 4G 5G อะไรประมาณนี้ถ้าเรานึกถึงในอดีตเนี่ยการสื่อสารของเราก็ได้แค่การพูดคุยตัวต่อตัวหรือไม่ก็โทรศัพท์เมื่อมาถึงยุคต่อมาการคอมมิวนิเคชันเนี่ยเริ่มห่างหายคนเริ่มจัดกลุ่มเฉพาะสิ่งที่ตัวเองต้องการตัวเองต้องการในเรื่องไรก็พยายามหากลุ่มไม่ว่าคนกลุ่มนั้นจะอยู่ในบริเวณใกล้กันหรือไกลกันก็แล้วแต่นะฮะมักจะมีกลุ่มคนนี่คือกระบวนการในปัจจุบันที่มีการสื่อสารผ่านระบบ 3G 4G แล้วก็ 5G 6G ในอนาคตนะการคอมมิวนิเคชันในลักษณะของอินเทอร์เน็ตคอมมิวนิเคชันเนี่ยก็เลยแบ่งแยกคลาสของคนให้ไปอยู่ในที่ที่ตัวเองชอบไม่ว่าคนกลุ่มนั้นจะอยู่ซีกโลกหนึ่งก็ตามนะดังนั้นกระบวนการในการสื่อสารโลกเนี่ยมันเหมือนจะอยู่ใกล้กันคนที่อยู่ในสแกนดิเนเวียคนที่อยู่ในอเมริกาคนที่อยู่ในแอฟริกาก็ยังคุยกันได้นะฮะซึ่งเกือบทั้งหมดผ่านระบบ Wi-Fi ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ 5G 4G พวกนี้ทั้งสิ้นนะฮะดังนั้นเหมือนกับว่าคอมพิวเตอร์แต่ละคนเนี่ยเอาโทรศัพท์1เครื่องก็คือคอมพิวเตอร์1เครื่องทำงานอะไรได้เหมือนกับคอมพิวเตอร์ยกเว้นเสียแต่ว่าหน้าจอมันเล็กเวลาเราทำงานโน่นนี่นั่นเนี่ยมันอาจจะลำบากแต่ประสิทธิภาพเนี่ยใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์มากที่สุดนะดังนั้นนี่คือเทคโนโลยีที่มันเข้ามาใกล้ในปัจจุบันดังนั้นถ้าเราพกคอมพิวเตอร์พกมือถือพกอุปกรณ์ดีไวซ์ที่เป็นลักษณะคอมมิวนิเคชันพวกนี้เนี่ยจะต้องพึ่งในเรื่องของระบบ4G 5G หรือ Wi-Fi เกือบทั้งสิ้นนะฮะดังนั้นกระบวนการในการสร้างเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันจะต้องผ่านตัว Wi-Fi หรือ Access Point เข้ามาเกี่ยวข้องนะเมื่อผ่านกระบวนการ Wi-Fi แล้วก็ Access Point เข้ามาเกี่ยวข้องอุปกรณ์พวกนี้มันมีความจำเป็นแล้วก็มันมีความต้องการของใครหลายๆคนนะแต่ว่ากระบวนการในการใช้งานพวกนี้เนี่ยบางครั้งเวลาเราใช้งานไปเกิดไฟดับนะฮะเกิดไฟดับแต่มือถือของเราเนี่ยถูกเชื่อมอยู่กับ Wi-Fi เกิดไฟดับจบเลยครับใช้ไม่ได้นี่คือการขาดหายของระบบดังนั้นระบบโซลาร์เซลล์แล้วก็ระบบแบ็กอัพมันทำได้ง่ายที่สุดอย่างตอนที่แล้วเนี่ยเราได้ระบบมาแล้วได้แบตเตอรี่มาแล้วได้ระบบชาร์จเจอร์มาแล้วนั่นคือกระบวนการในการสร้างพลังงานขึ้นมาเองที่สามารถใช้ได้24ชั่วโมงเพราะกระแสของอุปกรณ์ Wi-Fi อุปกรณ์ 3G 4G พวกนี้กินกระแสน้อยมากเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูว่าในแต่ละเครื่องของอุปกรณ์ที่เรามาใช้เนี่ยมันกินกระแสน้อยมากๆดังนั้นแบตเตอรี่1ก้อนเนี่ยมันสามารถเลี้ยงได้ทั้งวันเลยเผลอๆ 3-4 วันนะฮะกว่าจะหมดนะถ้าสมมุติว่าแสงแดดไม่มีนะแสงแดดไม่มีเลยเราชาร์จแบตเตอรี่เต็มเนี่ยใช้ได้เผลอๆเป็นอาทิตย์นะกับแบตเตอรี่1ชุด1แพ็คเรื่องราวพวกนี้เนี่ยบางครั้งเราบอกว่าเฮ้ยมันยังไม่มีความจำเป็นแต่ว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันมีความจำเป็นแล้วฮะนะเรื่องของพลังงานเรื่องของคอมมิวนิเคชันเรื่องของการใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์ของตัวเองอย่างลูกบางคนนะฮะไม่มีโทรศัพท์มือถือกระโดดนะกระโดดกระทืบดินโน่นนี่นั่นอะไรนี่ยังตัวเล็กๆอยู่นะฮะเขาก็จะรูดดู YouTube บ้างรูดดูโน่นนี่นั่นบ้าง
ถามว่าดีไหมมันก็ดีอยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ดีอีกส่วนหนึ่งเราต้องดูแลเรื่องราวพวกนี้ในการใช้ชีวิตพวกนี้เนี่ยค่อนข้างมากพอสมควรนะฮะดังนั้นกระบวนการในการสื่อสารพวกนี้เนี่ยมันจะต้องผ่านตัวซิมการ์ดนะฮะซึ่งซิมการ์ดที่ใช้ในปัจจุบันก็มีหลากหลายบริษัทดังนั้นกระบวนการใน

แต่กระจายของความถี่มันไปถึงเราหรือเปล่านะเราต้องดูให้ดีถ้าพูดถึงเรื่องของซิมการ์ดมันมีขาอยู่นะถ้าผมยกตัวอย่างตัวซิมการ์ดนะฮะตัวนี้มันก็จะมีขาอยู่ประมาณ5-6 ขาใน 5-6 ขาเนี่ยมันก็จะมีขาไฟขากราวนะฮะแล้วก็ขาคล็อกขารีเซ็ตพวกนี้เป็นตัวสาระสำคัญส่วนพวกซิมการ์ดชนิดพิเศษพวก USB พวกนี้เป็นชนิดพิเศษมันมีไม่ทุกรุ่นเมื่อมันมีไม่ทุกรุ่นเนี่ยซิมการ์ดบางตัวต่อ USB ได้โดยตรงแต่ซิมการ์ดบางตัวไม่สามารถต่อ USB ได้นะฮะดังนั้นการ์ดพวกนี้เนี่ยก็มีราคาถ้าสมมุติว่าต่อ USB ได้ถ้าต่อ USB ได้เราก็อ่านค่าได้โดยตรงไม่ต้องป้อนไฟไม่ต้องโน่นนี่นั่นอยู่ข้อมูลที่ส่งเข้าไปในซิมการ์ดพวกนี้เนี่ยส่วนมากเป็นลักษณะของSPI นะฮะ SPI คือ Serial Peripheral Interface พวกนี้มันจะซิงค์แล้วก็ส่งได้ค่อนข้างรวดเร็วในการอ่านค่าแล้วก็ในการเขียนข้อมูลลงไปในตัวซิมการ์ดพวกนี้ซิมการ์ดมีหลากหลายรูปแบบอย่างที่ผมบอก1ขนาดสแตนดาร์ดขนาดไมโครแล้วก็ขนาดนาโนตัวนี้อยู่ในทรงของนาโนนะฮะเป็นขนาดเล็กที่สามารถถอดแล้วก็เวลาเราไปใช้เป็นสแตนดาร์ดนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนนะฮะเราก็จะต้องมีแจ็คเก็ตครอบนะเพื่อที่ให้เฟรมมันใหญ่แต่ว่าการอ่านนั้นเป็นลักษณะแบบไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งถ้าสมมติว่าการ์ดที่เป็นในลักษณะแบบนี้เนี่ยนาโนเนี่ยตัวอ่านการ์ดมันก็จะเล็กลงนะครับพื้นที่อ่านการ์ดมันก็จะเล็กลงดังนั้นเมื่อเราเข้ากระบวนการในต่อใช้งานเราก็ต้องผ่านวงจรที่เราต่อไปตั้งแต่ 2-3 ตอนที่แล้วนะฮะว่ากระบวนการในการชาร์จเจอร์ผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็มีเบรกเกอร์ต่ออะไรไปบ้างนะฮะแล้วก็มีแบตเตอรี่มีเบรกเกอร์เอาพวกนั้นก็จะถูกเอามาใช้ในกระบวนการของตอนนี้ซึ่งกระบวนการในตอนนี้สาระหลักคือตัว DC plug ทำไมต้องมารู้จักกับไอ้เจ้าตัว DC plug DC plug เนี่ยในปัจจุบันถ้าเราจะนำอุปกรณ์พวก external พวกนี้นะครับมาใช้เนี่ยมันก็จะต้องมีรูเสียบนะซึ่งรูเสียบพวกนี้เกือบทั้งหมดนะฮะเกือบทั้งหมดมันจะเป็นลักษณะแบบ DC plug แบบนี้ฮะนะครับกระบวนการที่เป็น DC plug มันก็จะมีรูตัวนี้ฮะอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเดือยอยู่ตรงกลางแล้วก็ขอบข้างมันก็จะเป็นเหล็กเกาะกับไอ้เจ้าตัวขอบข้างตัวนี้ส่วนขั้วไอ้นี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีความหลากหลายเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกในลักษณะของคนที่เป็นช่างพอที่จะมีเครื่องมือในการทดสอบได้ว่าขั้วไหนเป็นขั้วบวกขั้วไหนเป็นขั้วลบถ้าเราต่อผิดอะไรเกิดขึ้นและเราคาดเดาได้ว่าวงจรข้างในเป็นอะไรนะฮะถ้าสมมุติว่าเราไม่เข้าใจตรงนี้เกิดต่อมั่วเข้าไปพังจบครับนะฮะทำอะไรไม่ได้พอทำอะไรไม่ได้ซื้อมาเป็นพันทิ้งนะครับดังนั้นก่อนที่จะทำอะไรต้องเข้าใจก่อนว่าไฟ DC มีขั้วนะ DC plug มันก็เลยมีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นที่เราต้องเข้าใจอยู่พอสมควรเพราะว่าถ้าเรามั่วผ่านไอ้เจ้าตัว DC plug ที่มันมากับเจ้าตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาไงมันก็ใช้งานได้เพราะอะไรฮะเพราะพวกนี้เนี่ยมันต่อให้เราเสียบอยู่แล้วนะฮะยังไงก็ไม่ผิดขั้วไอ้ขั้วในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมีแจ็คอยู่2ลักษณะนะลักษณะที่เป็นหัวแหลมๆลักษณะนั้นเขาเรียกว่าปลั๊กแบบ TR ปลั๊กแบบ TR เขาไม่เอามาใช้สำหรับไฟส่วนมากนะเขาไม่เอามาใช้สำหรับไฟนอกจากว่ามันมีกรณีพิเศษที่ต้องการขนาดเล็กเพราะปลั๊กลักษณะแบบนี้เนี่ยมีขนาดเล็กแล้วก็มันไม่ล็อกนะฮะที่สำคัญคือมันไม่ล็อกตัวนี้มันไม่มีเขี้ยวล็อกมันอาจ

หลุดง่ายดังนั้นก็ใช้แบบ TR นะฮะตัวนั้นมันจะมีเขี้ยวในการล็อกเงี้ยงเอาไว้นะฮะแบบนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาเอามาใช้ดังนั้นกระบวนการในการเช็คแล้วก็การตรวจสอบพวกนี้มันมีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นอยู่พอสมควรแล้วไอ้ตัวนี้มันจะไปเข้ากับอะไรมันจะไปเข้ากับเจ้าตัว DC Jack DC Jack ก็คือตัวที่ติดกับแท่นนะพวกนี้นะเขาเรียกว่า Jack นะตัวนี้เขาเรียกว่า Plug นี่ฮะ Jack ตัวนี้มันก็จะเป็นรูแล้วก็มีเขี้ยวอยู่ตรงกลางตามสไลด์แล้วก็สัญลักษณ์ของมันมันก็จะบอกว่ามีกรอบข้างนอกนี่ก็คือตัวข้างนอกนะมันจะเป็นบวกเป็นลบอะไรยังไงมันก็จะมีขีดอยู่นี่คือสัญลักษณ์ที่ติดอยู่กับเจ้าตัวเครื่องเกือบทั้งหมดมันจะมีสัญลักษณ์พวกนี้อยู่ว่าข้างในเป็นบวกข้างนอกเป็นลบหรือข้างในเป็นลบข้างนอกเป็นบวกไอ้นี่ต้องแยกให้ชัดถ้าแยกไม่ชัดเนี่ยโอกาสที่เราจะใช้อะแดปเตอร์ผิดขั้วเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆนะแม้แต่ปัจจุบันเครื่องใช้ที่มีการกลับขั้วพอเสียบเข้าไปแล้วเครื่องเงียบพอเครื่องเงียบเราเอาตัวที่ถูกขั้วมาเสียบใช้ไม่ได้แล้วนะฮะฟิวมันขาดหรือว่าไดโอดมันโปรเทคไปเรียบร้อยแล้วนะดังนั้นตอนนี้เรามาดูว่ากระบวนการที่เราจะต่อเป็นยังไงไอ้นี่คือลักษณะอีกแบบหนึ่งของเจ้าตัว DC Jack ตัวแบบนี้มันจะมีการดีเทคนะฮะก็คือมันอาจจะเป็น2ซอสซอส1เป็นแบตเตอรี่อยู่ข้างในนะฮะอีกซอส1เป็น external battery ที่เสียบจากข้างนอกพอเสียบชึกมันจะตัดแบตเตอรี่ข้างในทิ้งแล้วก็มาใช้ตัวข้างนอกอะไรประมาณนี้นะครับไอ้นี่คือกระบวนการของ DC Jack อีกลักษณะหนึ่งมาถึงขั้นตอนวิธีการที่เราจะทำการทดสอบว่าไอ้ขั้วของตัวนี้ถ้าเราไม่เห็นว่ามันมีขั้วอะไรอยู่นะฮะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าไอ้เจ้ามิเตอร์ที่เราจะทำการวัดเนี่ยมี2ชนิดนะฮะดิจิตอลมิเตอร์กับอนาล็อกมิเตอร์ดิจิตอลมิเตอร์มีสาย2เส้นบวกลบบวกสีแดงลบสีดำอนาล็อกมิเตอร์ก็เหมือนกันมีสาย2เส้นเส้น1บวกเส้น1ลบแล้วเราแยกได้ยังไงว่าอันไหนคืออนาล็อกไหนคือดิจิตอลดิจิตอลนะฮะมันจะมีไฟออกมาตรงๆเลยสายบวกก็จะมีไฟบวกสายลบก็จะมีไฟลบรู้ได้ยังไงรู้ได้จากการเอาไดโอดมาเทสนะฮะนี่คือไดโอดโดยปกติถ้าต่อถูกขั้วไดโอดก็จะติดขึ้นมาวิธีการที่จะทดสอบตั้งมิเตอร์เพื่อที่จะวัดไดโอดนะฮะนี่คือสัญลักษณ์วัดไดโอดนี่คือสายสีแดงนี่สายสีดำนี่คือขั้วบวกนี่คือขั้วลบเพราะฉะนั้นขั้วบวกจะมีขายาวขั้วลบจะมีขาสั้นแล้วเราวัดบวกเข้ากับจับหน่อยขาบวกจะยาวขาสั้นจะเป็นขั้วลบแตะปุ๊บ LED ติดสีเขียวขึ้นมานะฮะนี่ฮะนี่คือถูกขั้วนี่คือบวกนี่คือลบของดิจิตอลมิเตอร์แต่ถ้าเป็นอนาล็อกมิเตอร์นี่คือขั้วบวกนี่คือขั้วลบถ้าเราแตะตรงขั้วอะไรเกิดขึ้นไฟไม่ติดนะครับเพราะอะไรเพราะขั้วสีดำเนี่ยมันจะมีไฟบวกส่งออกมาเราก็เลยต้องสลับนะฮะนี่ฮะติดแล้วเพราะฉะนั้นอนาล็อกมิเตอร์สายสีดำคือไฟบวกสายสีแดงคือไฟลบนะฮะมันเริ่มสลับกันตีกันแล้วนะฮะเราต้องเข้าใจอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยดังนั้นเวลาเราจะเอามาวัดไอ้เจ้าขั้วตัวนี้ฮะคืออะไรข้างในเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้มีไดโอดโปรเทคไว้1ตัวถ้าวัดไดโอดเจอสรุปว่าผิดขั้วถ้าวัดไดโอดไม่เจอสรุปว่าถูกขั้วงงไหมครับเพราะมันโปรเทคไง

ไฟที่เอาไดโอดคร่อมมาไว้เนี่ยคือ 0.6 โวลต์เพราะฉะนั้นเมื่อเราป้อนไฟ12โวลต์เข้าไปแต่ผิดขั้วมันไดโอดมันจับช็อตเลยพอจับช็อตฟิวส์ก็ขาดดังนั้นพวกนี้ก็จะมีไดโอดบล็อกไว้1ตัวเวลาเราเสียบปลั๊กเข้าไปเราก็เหมือนวัดไดโอดก็คือเหมือนกับวัด LED 1ตัวดังนั้นถ้าเราเอามิเตอร์แบบดิจิตอลวัดปั๊บถ้าผิดขั้วนะถ้าผิดขั้วดิจิตอลมิเตอร์จะแสดงค่าเป็นไดโอดออกมาก็คือ 0.6 โวลต์แต่ถ้าถูกขั้วมันเหมือนกับไม่มีอะไรต่อในวงจรเลยนี่คือเทคนิคเนี่ยนี่ถูกขั้วสรุปว่าขั้วกลางเนี่ยเป็นขั้วบวกขั้วล่างเป็นขั้วลบนี่คือวัดจากไอ้เจ้าดิจิตอลมิเตอร์แต่ถ้าวัดกับอนาล็อกใครมีอนาล็อกเราต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้นี้คือไฟบวกนะนะฮะถ้าเราป้อนถูกขั้วมันจะไม่ขึ้นแต่ถ้าผิดขั้วเมื่อไหร่เข็มมิเตอร์ขึ้นมาเนี่ยต้องทำความเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งว่าเราต้องการวัดไดโอดข้างในนะดังนั้นขั้วนี้จะเป็นขั้วบวกเพราะนี้คือไฟบวกไฟบวกไอ้นี้คือไฟลบเข็มมิเตอร์ไม่ขึ้นอ่ะถูกต้องอันนั้นขั้วมันเป็นอย่างนั้นถ้าขึ้นเนี่ยอย่าต่อตามนั้นนะฮะต่อตามนั้นเนี่ยไปช็อตไดโอดข้างในพังเมื่อเรารู้แล้วว่าเรามีไฟบวกกับลบตรงนี้บวกตรงนี้ลบนะฮะเราเทสว่ามันกินกระแสเท่าไหร่ทำไมต้องเช็คกินกระแสเท่าไหร่เพราะว่าเราอยากรู้ว่าปลายทางของเราเวลาเราไปใช้เนี่ยอายุการใช้งานเวลาเราชาร์จแบต1ครั้งเนี่ยมันใช้ได้เท่าไหร่นะฮะมันใช้ได้นานสักขนาดไหนไอ้นี่บวกลบเราตั้งไฟแรงดัน V 12โวลต์แล้วก็ I เอาสัก1แอมป์1แอมป์แล้วก็นีบกราวแล้วก็บวกอยู่ตรงกลางนะเปิดสวิตช์พาวเวอร์ชึกขึ้นมาในขณะเปิดมันกินกระแสอยู่ประมาณ 0.4 แอมป์นะฮะกินน้อยมากตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ซิมกินกระแสอยู่ประมาณ 0.4 หรือประมาณนี่ขึ้นไปนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ถึง1010โดยประมาณนะ100มิลลิแอมป์ 0.1 แอมป์น้อยมากถ้าเทียบวัตต์ก็คือ 1.2 วัตต์ไอ้แบตเตอรี่ของเราเนี่ยสามารถจ่ายกระแสได้15แอมป์นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยใช้ได้โอ้หลายวันนะฮะวันหนึ่งมันก็กินอยู่ประมาณแอมป์ 1.2 แอมป์นะฮะใช้ได้เป็น10วันเลยนะครับครึ่งเดือนนะฮะใช้ได้ครึ่งเดือนกับแบตเตอรี่ก้อนนั้นชาร์จเต็มครั้งเดียวเห็นไหมนี่คือโหมดสแตนด์บายแต่เวลาเราเสียบซิมเข้าไปกระแสมันอาจจะสูงมากกว่าเดิมแต่ก็ไม่มากกว่านี้มากเท่าไหร่อีกลักษณะหนึ่งนะฮะกับเจ้าตัวอะแดปเตอร์ที่มากับอุปกรณ์พวก Access Point หรืออุปกรณ์เครื่องใช้พวกนี้เนี่ยฮะมันก็จะมีขั้วอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าเราอยากรู้ว่ามันขั้วเป็นยังไงก็เสียบปลั๊กตรงนี้แล้วก็วัดก็ได้อันนี้คือ1เรื่องเราสามารถวัดได้ว่าข้างในเป็นบวกหรือข้างในเป็นลบก็ได้แต่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยคือกรณีที่ตัวนี้อันตรธานหายไปแล้วไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นจะต้องซื้อใหม่ในลักษณะของการใช้งานโซลาร์เซลล์ไม่จำเป็นเลยนะฮะดังนั้นเราสามารถสร้างใหม่ได้เลยสร้างอุปกรณ์ก็มีตัวปลั๊กตัวนี้ใหม่โดยใช้สาย2เส้นแล้วก็ตัว DC ปลั๊กตัวนี้นะหรือถ้ามีตัวนี้เราอาจจะตัดก็ได้ตัดสายแล้วก็มาเสียบแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ไปต่อก็ได้แต่ตัวนี้ต้องทิ้งเลยนะเพราะว่าเราตัดแล้วมันไม่สามารถเอาไปใช้กับไฟฟ้าหรือถอดเอาไปใช้ที่อื่นได้อีกนะมันติดอยู่นั้นเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เก็บเอาไว้ดีกว่าทำสายใหม่ดีกว่าต่อไปก็เข้ากระบวนการทำสายนะว่าเริ่มต้นจากเอาตัว DC ปลั๊กมาแล้วก็บัตรกรีสาย2เส้นเข้ากับหัวนะฮะแล้วกระบวนการนี้ให้ใส่ท่อหดใส่อะไรให้เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวใ
ยศกรเป็นคนทำเริ่มต้นจากเอาสายมาแล้วก็ชุบสายก่อนนะฮะอันดับแรกชุบสายก่อนตั้งอุณหภูมิหัวแรงที่350หรือ320องศาโดยประมาณอย่าให้ร้อนมากมายนักนะบางคนบอกว่าเอ้ยใช้หัวแรงแล้วห้ามจุ่มกับเจ้าตัวฟลักตัวนี้นะจะทำให้หัวแรงเสียง่ายใช่ครับเสียง่ายถ้าอุณหภูมิเกิน360องศาแล้วเราจุ่มพักเดียวเลยสักพักหัวแรงมันก็จะแตกนะหัวแรงแตกนี่คือความจำเป็นนะฮะสิ่งที่เราต้องรู้ในการใช้ฟลักไม่ได้หมายความว่าเราตะพึดตะพือเอาหัวแรงที่ปรับอุณหภูมิไม่ได้จุ่มไอ้นี่พังพักเดียวฮะดังนั้นเรื่องราวพวกนี้ต้องเข้าใจอยู่พอสมควรแต่ถ้ามันไม่เกิน320องศาหรือเวลาร้อนมากๆก็ปรับไปที่350องศาแล้วก็ปรับกลับอย่างเงี้ยไม่พังฮะหัวแรงพวกนี้ใช้ได้หลายเดือนบางตัวเนี่ยใช้ได้เป็นปีนะฮะถ้าสมมุติว่าเรารักษามันดีๆเราใช้ผ้าที่ทนอุณหภูมิผ้าขนหนูที่ทนอุณหภูมินะฮะเอามาเช็ดพวกนั้นนะครับใช้ได้ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจับให้จิ้มให้ชิ้นงานให้ร้อนก่อนนะฮะก่อนที่จะเอาตะกั่วแย่เข้าไปบัดกีเสร็จตัวโรยบัดกีจะต้องมันนะฮะโรยบัดกีจะต้องมันเสร็จเรียบร้อยนะฮะขั้นตอนต่อไปเราจะทำการใส่ท่อหดตรงที่รอยบัดกรีทั้งคู่นี้ฮะสายสีแดงก็ใส่ท่อหดสีแดงเผื่อใครมาแกะทีหลังบอกว่าเออน่าจะรู้ว่านี่คือขั้วบวกส่วนที่เป็นเงี้ยงอยู่เนี้ยนะฮะให้ทำการบีบเดี๋ยวมันจะใส่ท่อหดไม่ได้โอเคได้แล้วก็จัดการถ้าเรามีตัวเป่าความร้อนตัวเป่าความร้อนก็แต่ถ้าไม่มีก็หัวแรงนะฮะตรงปลายโคนหัวแรงก็ใช้วิธีการเผาได้เลยตรงนี้จริงแล้วตรงนี้ไม่ต้องยาวมากมายนักที่ว่าไม่ยาวมากมายนักคือเปลืองนะ คือมันเปลืองไม่มีอะไร ได้แล้วโอเคทีนี้เราก็ใส่ปลอกได้เลย

0: ใส่ปลอกแล้วได้สายมา2เส้นถ้าสมมุติว่าเราจะให้สะดวกนะฮะสาย2เส้นเนี่ยพยายามทำให้มันควันเข้าด้วยกันนะฮะตีเกลียวโอเคตัวต่อมาเราจะเทสว่าสายเนี่ยมันจะใช้ได้หรือเปล่าก่อนที่จะไปต่อกับเจ้าตัว DC plug นะฮะเดี๋ยวเกิดเอาไปต่อ DC plug เลยไฟมันไม่ได้เนี่ยก็จะลำบากวิธีการเทสก็เสียบหลังเครื่องนะฮะเสียบหลังเครื่องแล้วก็ต่อไฟบวกลบเปิดสวิตช์พาวเวอร์นะฮะไฟจะต้องติดนะฮะไฟจะต้องติดถ้าไฟไม่ติดเนี่ย เราต่อมั่วแล้วฮะเราต่อผิดขั้วหรือต่อไม่ถึงอะไรสักอย่างอ่ะต่อมาเราต่อกับกล่องที่เราทำไว้แล้วจากตอนที่แล้วได้เลยนะฮะยกกล่องมาขั้นตอนต่อมาเมื่อเราทำการบัดกรีสายหัวเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ต่อเข้ากับตู้แบตเตอรี่ของเราที่เราทำไว้ตอนก่อนหน้านี้แล้วนะฮะบวกเข้ากับบวกนะฮะแล้วก็ลบเข้ากับลบพอมาถึงตรงนี้เพื่อความมั่นใจให้ทำการเปิดแล้วก็วัดก่อนก็ได้นะฮะวัดก่อนขั้วบวกเนี่ยจะอยู่ไส้ในนะเพราะฉะนั้นตั้ง50โวลต์แย่บวกเข้าไปนะเคมิเตอร์จะต้องขึ้นเนี่ยได้ประมาณ13โวลต์ลงเบรกเกอร์เคมิเตอร์ลงนี่อ่ะโอเคใช้ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเสียบกับระบบโอเคไฟเข้าเรียบร้อยหลังจากนี้เข้ากระบวนการติดตั้งว่าเราจะเซตให้ Wi-Fi ตัวนี้ใช้งานได้ยังไงนะเดี๋ยวจะให้ยศกรเป็นคนติดตั้งทั้งหมดนะว่ามันเป็นยังไงบ้างพร้อมจะอธิบาย อุปกรณ์ตัวนี้ว่าใช้งานยังไง
1: ครับในขั้นตอนการติดตั้งตัวเราเตอร์ Wi-Fi นะครับเราจะมาทำความเข้าใจและทำความรู้จักกับตัวเราเตอร์ตัวนี้ก่อนนะครับเราเตอร์ตัวนี้จะเป็นตัวส่งสัญญาณแบบ4เสานะครับด้านหลังก็จะมีช่องสำหรับใส่ซิมนะครับส่วนซิมเนี่ยเป็นซิมที่เราไปซื้อมาแล้วก็สมัครแพ็กเกจช่องต่อไปก็คือเป็นช่องสำหรับต่อสายแลนนะครับไว้สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับอย่างที่3เลยก็คือพอร์ตไฟพาวเวอร์นะครับเมื่อเราต่อเข้ากับตัวอะแดปเตอร์แล้วนะครับมันจะมีไฟบ่งบอกว่าเราเตอร์ตัวนี้ทำงานนะครับแล้วก็ไฟดวงต่อไปจะเป็นไฟ Wi-Fi นะครับไฟตัวนี้จะแสดงเป็นบ่งบอกว่า Wi-Fi ได้ทำการปล่อยแล้วเมื่อเราต่อกับตัวซิมนะครับต่อไปเป็นพอร์ตแวนนะครับพอร์ตแวนตัวนี้จะใช้เชื่อมต่อกับเราเตอร์ตัวอื่นที่เรามีอยู่แล้วที่บ้านเพื่อสำหรับการที่จะกระจายสัญญาณของเราเตอร์ตัวนั้นให้ดียิ่งขึ้นนะครับต่อมาก็คือปุ่มรีเซ็ตนะครับเป็นปุ่มที่ไว้ใช้รีเซ็ตตัวเราเตอร์ตัวนี้เป็นโหมดโรงงานตั้งแต่ต้นนะครับต่อไปก็คือพอร์ตสำหรับต่อไฟ12โวลต์เข้ามานะครับส่วนด้านใต้กล่องจะมีที่อยู่ IP address นะครับตัวนี้ไว้สำหรับเข้าไปในการเซตติ้งตัวชื่อหรือรหัสหรือว่าเป็นพอร์ตสัญญาณต่างๆนะครับต่อไปก็คือเป็น default ของโรงงานจะเป็นแอดมินนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการเข้าไปตั้งค่าตัวเราเตอร์ Wi-Fi ตัวนี้นะครับผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับให้เข้าไปที่ Chrome นะครับในมือถือบางท่านอาจจะใช้เป็นแอป Opera หรือ Internet Explorer หรือแอป Browser ที่มากับเครื่องมือถือของท่านนะครับให้เซิร์ช IP address เข้าไปนะครับ ในเครื่องนี้จะเป็น 192.168.1.254 นะครับเซิร์ชเข้าไปและมันให้ทำการใส่รหัสนะครับในตัวนี้จะเป็นแอดมินนะครับเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วจะเข้ามาอยู่ที่หน้าการตั้งค่าตัวนี้ครับจะมีอยู่ประมาณ5หัวข้อนะครับหัวข้อแรกจะเป็นหัวข้อ 4G ตรงนี้จะเป็นความเร็วการดาวน์โหลดอัปโหลดนะครับหัวข้อแวนตรงนี้จะเป็นการเชื่อมต่อเราเตอร์ตัวนี้กับเราเตอร์ตัวอื่นนะครับผ่านสายแลนนะครับตัวนี้ยังไม่มีนะครับตัวไวเลส 2.4 ตัวนี้จะเป็นเข้าไปตั้งค่าเป็นชื่อหรือรหัสผ่านนะครับตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้จะเป็นที่อยู่ของ IP address ตัวนี้นะครับตัวซิสเต็มตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราได้ทำการเปิดใช้งานเราเตอร์นี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ใช้งานมานานแค่ไหนแล้วครับแต่ประเด็นในวันนี้ก็คือการเข้าไปตั้งค่าตัวรหัสผ่านและชื่อตัวนี้นะครับให้เข้าไปที่ Wallet 2.4 นะครับปรากฏที่โหมด Detail นะครับในโหมดนี้จะมี2หน้านะครับจะมีหน้า Status ตัวนี้จะเป็นบอกถึงชื่อของตัว Wi-Fi รหัสผ่านนะครับแล้วก็จำนวนเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่แล้วก็จะมี Channel ตัวนี้จะเป็น Channel ที่3นะครับความกว้างของสัญญาณอยู่ที่20 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วหัวข้อต่อไปจะเป็น Connected Device ตัวนี้จะเป็นการบอกให้รู้ว่าใครเป็นคนเชื่อมต่อของเราอยู่นะครับในที่นี้จะเป็นเครื่องที่ผมใช้อยู่นี่เองเป็นตัวเชื่อมต่ออยู่นะครับต่อไปเข้าไปที่ Setting นะครับในหน้า Status นะครับในหน้านี้ให้เราทำการเปลี่ยนชื่อแล้วก็ใส่ Password ตามที่เราต้องการนะครับในที่นี้ผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นเล็กกระบี่นะครับและใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับในที่นี้จะมีAdvance นะครับตัวนี้จะเป็นการตั้งค่าความถี่นะครับของเครือข่ายนะครับแล้วก็จะมีการตั้งค่า Channel นะครับตามความเร็วของแต่ละพื้นที่ถ้าตัวเราเตอร์ Wi-Fi ของเรามันมีโหมดออโต้เราก็เปิดออโต้ไปนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้การทำการเซฟและแอปพลายนะครับตอนนี้ก็ทำการเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วครับให้เราไปดูที่ตัวWi-Fi นะครับในเครื่องมาแล้วนะครับตอนนี้เล็กกระบี่ Wi-Fi นะครับใส่รหัสผ่านเลยครับตอนนี้ได้ทำการเชื่อมต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบตัวWi-Fi นะครับด้วยการเข้าไป YouTube ดูนะครับตอนนี้ YouTube เล่นเป็นปกตินะครับความเร็วก็ใช้ได้เลยนะครับและเพื่อที่จะทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับให้เข้าไปที่ Google Chrome นะครับให้พิมพ์ว่า speed test นะครับ .netเมื่อเข้าเว็บไซต์นี้แล้วครับให้กดปุ่ม Go เลยนะครับในตอนนี้ตัวนี้ความเร็วดาวน์โหลดอยู่ที่ประมาณ5เมกะไบต์นะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะเร็วอยู่นะครับ
2: จากที่เราได้ทำงานตั้งแต่เบื้องต้นคอนเซปต์ของการสร้าง Wi-Fi ขึ้นมาใช้เองนะฮะว่าเหตุผลว่าทำไมเราต้องใช้ Wi-Fi ขึ้นมาเองในบางกรณีในกรณีที่บางชุมชนเนี่ยสายพวกนี้เนี่ยเข้าไปไม่ถึงอย่างบริษัทของ TOT หรือแม้แต่กระทั่งบริษัทใหญ่ๆทั้งหลายที่เป็นของเอกชนเนี่ยเข้าไปไม่ถึงดังนั้นเราบอกว่าเราไม่สามารถใช้การติดต่อสื่อสารกับข้างนอกได้ไหม ไม่จำเป็นในปัจจุบันมันไม่สำคัญถึงขนาดนั้นแค่อุปกรณ์ไม่กี่ตัวเราก็สามารถใช้งานได้แล้วก็สามารถใช้งานได้ทั้งบ้านด้วยนะดังนั้นขั้นตอนมีตั้งแต่คอนเซปต์จนไปถึงกระบวนการต่อนะฮะว่าเป็นยังไงแจ็คเป็นยังไงปลั๊กเป็นยังไงโน่นนี่นั่นจนไปถึงการตั้งค่ามันไม่ได้ยากมากมายแม้กระทั่งเด็กปวช.ก็สามารถจัดการกับมันได้อย่างคล่องแคล่วผมเชื่อได้เลยว่าเรื่องราวพวกนี้ถ้าสมมุติว่าเอาไปขยายในวงการที่อินเทอร์เน็ตมันมีไม่ถึงเนี่ยองค์ความรู้เรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์อย่างมหาศาลเลยนะฮะสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายานพาหนะประเภทรถยนต์เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับในการขนส่งและเดินทางในชีวิตประจำวันของเราจะสังเกตได้ว่าบนท้องถนนทุกเส้นทางเต็มไปด้วยรถยนต์สีสันสะดุดตาสะดุดใจถึงความสวยงามสีสันในแต่ละคันจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีรถยนต์วิ่งอยู่บนถนนมากกว่า38ล้านคันรถเหล่านี้เมื่อใช้แล้วก็จะต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของสีรถยนต์จะมีรอยขูดรอยเฉี่ยวหรือเกิดจากอุบัติเหตุจากการเสื่อมสภาพของสีรถยนต์ในแต่ละวันแต่ละเดือนมีจำนวนมากมายจึงถือได้ว่าอาชีพการทำสีซ่อมสีรถยนต์เป็นอาชีพที่รุ่งเรืองและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากอีกอาชีพหนึ่งเพราะเมื่อมีการเรียนรู้แล้วเราสามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำสีอื่นๆไม่เฉพาะรถยนต์ได้อีกมากมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดสอนอาชีพต่างๆมากมายเพื่อทำการสร้างและยกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศต่อไปโดยผู้ที่สนใจเข้ารับการเรียนและอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทุกภาคทั่วประเทศและเราจะมาเรียนรู้อาชีพช่างสีรถยนต์ระดับหนึ่งด้วยวิดิทัศน์เพื่อการฝึกและคู่มือประกอบ
2: สวัสดีครับวันนี้ครูจะพาพวกเราทุกคนนะครับไปชมวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการทำสีรถยนต์นะครับโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการเตรียมพื้นผิวสีนะครับจนกระทั่งถึงการพ่นสีจริงทับหน้าแล้วก็การขัดเงาสีแต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ
1: ความปลอดภัยและวัสดุอุปกรณ์งานพ่นสีรถยนต์ในงานสีรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือความปลอดภัยเพราะการใช้สีซึ่งเป็นสารเคมีก็เป็นสารอันตรายสามารถระเหยหรือสร้างความระคายเคืองให้กับผู้ใช้งานในระยะยาวได้ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในงานทำสีรถยนต์จะประกอบไปด้วยแว่นตาใสนิรภัยหน้ากากโดยแบ่งตามประเภทของการใช้งานได้ดังต่อไปนี้หน้ากากผ้าหน้ากากผ้าใช้กันฝุ่นจะต้องใช้ทุกครั้งที่มีการทำงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นลอยในอากาศเช่นการขัดสีโป๊ะหน้ากากที่ป้องกันกลิ่นและสารเคมีถุงมือถุงมือจะมีหลายชนิดเพื่อใช้ตามลักษณะของงานในแต่ละอย่างถุงมือผ้าใช้สำหรับป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องขัดหรือเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนงานถุงมือยางป้องกันสารเคมีและน้ำมันถุงมือป้องกันสารเคมีเป็นถุงมือที่ป้องกันสารละลายถูกผิวหนังในการทำงานด้านสีชุดป้องกันในการปฏิบัติงานมีดังนี้เอี๊ยมกันเปื้อนใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกและยังสามารถกันสารเคมีอ่อนๆได้อีกด้วยชุดหมีใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกเชื้อราฝุ่นละอองและสามารถป้องกันสารเคมีได้ดีรองเท้าเซฟตี้เป็นรองเท้าหนังแบบหัวเหล็กสวมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
2: ครับผมและนี่ก็คือเป็นการแต่งกายนะครับสำหรับการปฏิบัติงานช่างสีนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราในขณะปฏิบัติงานนะครับก็เนี่ยแหละครับจะประกอบไปด้วยนะครับหมวกนะครับแว่นตานิรภัยชนิดใสนะครับแล้วก็หน้ากากป้องกัน ฝุ่นละอองนะครับแล้วก็ชุดเอี้ยมนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็รองเท้าเซฟตี้นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่ารองเท้าหัวเหล็กนะครับแล้วก็ส่วนถุงมือนะครับก็หลักๆอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นถุงมือผ้านะครับใช้สำหรับในขั้นตอนในการเตรียมพื้นนะครับแล้วก็อีกชนิดนึงนะครับเป็นถุงมือที่ไว้สวมใส่นะครับในขั้นตอนของการพ่นสีนะครับและถุงมืออีกชนิดหนึ่งนะครับเราจะเอาไว้สวมใส่นะครับในตอนที่เราล้างอุปกรณ์นะครับเพราะว่าถุงมือชนิดนี้จะเป็นถุงมื

0: ป้องกันสารละลายนะครับที่รุนแรงเวลาที่เราใช้งานกับพวกสารเคมีพวกนี้นะครับเราก็ต้องใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ความปลอดภัยในการทำงานนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อจะให้ตัวเรานั้นทำงานหรือว่าปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเราก็จะต้องสวมใส่นะครับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลครับ
1: วัสดุและอุปกรณ์ในการพ่นสีจะประกอบไปด้วยสีโป๊ะสีโป๊ะเป็นวัสดุเหลวรองพื้นใช้ปิดรอยบุบและสร้างความราบเรียบให้ผิวงานสีโป๊ะพลาสติกเป็นของเหลวต้องผสมกับตัวทำแข็งจึงจะแข็งตัวได้ภายในเวลารวดเร็วมีดโป๊ะหรือเกลียงโป๊ะทำจากเหล็กพลาสติกหรือยางกระดาษทรายกระดาษทรายตัวเลขน้อยมีค่าหมายถึงความหยาบก็จะมากกว่าตัวเลขมากถังน้ำเครื่องขัดสีโป๊ะทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมปืนพ่นสีโดยใช้กำลังดันลมเพื่อพ่นสีให้เป็นละอองปกคลุมผิวหน้างานปืนเป่าลมและสายลมใช้สำหรับเป่าทำความสะอาดผิวงานด้วยกำลังลมแรงดันสูงสีรองพื้น 2K คือสีที่พ่นทับบนผิวสีสีโป๊ะ
0: ครับก่อนที่เราจะทำการพ่นสีจริงทับหน้านะครับเราก็จะต้องทำการพ่นสีรองพื้นนะครับเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของชั้นสีและก็ความแข็งแรงของสีนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการพ่นสีรองพื้นนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือสีรองพื้นชนิดเขาเรียกว่า 1K นะครับหรือว่าสีรองพื้นชนิดแห้งเร็วนะครับแล้วก็สีรองพื้นชนิด 2K หรือว่าเป็นสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนะครับผู้ผลิตนะครับได้พยายามปรับปรุงและพัฒนานะครับสำหรับสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่แห้งช้าแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาถึง 40-50 นาทีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับการแห้งตัวของสีรองพื้นแห้งช้านะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีก็จะแห้งตัวแล้วนะครับ
1: กระดาษทำความสะอาดชิ้นงานผ้าเหนียวภาชนะใส่ผสมสีหรือถ้วยผสมสีทำด้วยพลาสติกที่ทนสารเคมีมีสเกลวัดสัดส่วนไม้กวนสีเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะหรือไม้ปั๊มลมหรือเครื่องสูบลมทำหน้าที่อัดอากาศบรรจุไว้เพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่นๆเช่นปืนพ่นสีและปืนเป่าลมห้องพ่นสีเป็นห้องที่ออกแบบไว้กรองสีและระบายอากาศเสียที่เกิดจากการพ่นสีกลวยกรองสีทำจากกระดาษกันสารเคมีตอนท้ายวัสดุทำด้วยไนลอนใช้กรองสีสีทับหน้าหรือสีจริงและฮาร์ดเดนเนอร
0: ์สีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วแล้วก็สี 2K นะครับหรือว่าสีแห้งช้านะครับสำหรับสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วนั้นนะครับก็จะมีการใช้งานที่ง่ายนะครับราคาไม่แพงนะครับก็จะมีตัวเนื้อสีนะครับกับทินเนอร์นะครับซึ่ง2ตัวนี้ผสมกันแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับส่วนของสี 2K หรือว่าสีแห้งช้านะครับตัวนี้สี 2K ตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบอีกอันหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือฮาร์ดเดนเนอร์นะครับสีผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์นะครับจะทำปฏิกิริยาทางเคมีนะครับแล้วก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อสีเพิ่มความคงทนนะครับแล้วก็เพิ่มความเงางามให้กับตัวเนื้อสีนะครับแล้วหลังจากที่ใช้งานมาแล้วครับก็จะสวยงามครับ
1: ทินเนอร์แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้2ชนิดคือทินเนอร์ผสมสีทินเนอร์ล้างอุปกรณ์เครื่องมือถอดประกอบปืนพ่นสีเคลียร์และฮาร์ดเดนเนอร์เป็นสีเคลือบเงาชนิดแห้งเร็วพิเศษพ่นง่ายให้ความเงาสูงมีความเงาฉ่ำลึกยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบยาขัดสีชนิดละเอียดขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆเครื่องขัดสีทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมใบขัดโดยแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานดังนี้ขนแกะใช้สำหรับงานขัดหยาบขนแกะใช้สำหรับงานขัดละเอียดฟองน้ำใช้สำหรับงานขัดเงาไกด์โค้ดใช้ทาบนผิวงานก่อนการขัดแห้ง

0: พื่อเป็นการดูว่าการขัดผิวราบเรียบเสมอกันดีหรือไม่น้ำยาขจัดคราบไขมันใช้ล้างชิ้นงานก่อนทำการพ่นสี
1: ทุกกระบวนการในการทำสีหรือว่าการพ่นสีรถยนต์นะครับก็จะต้องมีการทำความสะอาดนะครับเพื่อขจัดคราบไขมันนะครับโดยน้ำยาขจัดคราบไขมันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับบางที่ก็อาจจะเรียกว่าน้ำยาเช็ดคราบหรือว่าโซเวนต์ต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่นะครับขจัดคราบไขมันนะครับจากมือของเราหรือว่าจากที่สิ่งสกปรกที่อยู่ในอากาศหรือว่าความชื้นที่อยู่ในอากาศนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของคราบไขมันนะครับโดยเฉพาะจากมือเราเนี่ยแหละนะครับที่จะไปส่งผลให้กับสีนะครับจะเกิดความเสียหายขึ้นในภายหลังนะครับอาจจะสีอาจจะไม่ยึดเกาะหรือว่าสีบวมพองขึ้นมาในภายหลังจากที่เราทำการพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: กระดาษสำหรับปิดชิ้นงานและกระดาษกาวใช้สำหรับติดปิดคลุมพื้นที่ที่ไม่ต้องการพ่นสีรถยนต์หรือชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ต้องการทำสี
1: ครับสำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการปฏิบัติงานนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะจะทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยที่ไม่สะดุดในบางขั้นตอนนะครับในการที่เราจะทำสีรถยนต์หรือว่าพ่นสีรถยนต์นะครับก็ไม่สามารถที่จะหยุดรอได้หากว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ครบก็จะเกิดความเสียหายกับการทำสีรถยนต์ของเรานะครับครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
0: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
1: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
0: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต์
1: ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
0: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของ

ความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้งองงามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ําแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วก็จะมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

ผมอาจารย์พยศแค่ปัญญาหัวหน้าแผนกวิชาเครื่องประดับปัญจมณีอาจารย์ผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์เครื่องประดับไทยวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของความเป็นมาของงานช่างทองหลวงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของวิชาประวัติศาสตร์เครื่องประดับไทยนะครับตอนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าความเป็นมาของช่างทองหลวงนั้นมีความเป็นใหม่นะครับในตัวหลักฐานที่มีปรากฏอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นชมชุมชนที่อยู่

งานของช่างทางหลวงเดิมก็คืออยู่ที่เขตบางลำพูซึ่งในปัจจุบันนี้ก็คืออยู่ในตรอกมัสยิดจักรพงศ์นะฮะถ้าเราก็ไปที่บางลำพูเนี่ยเราก็จะเข้าไปเจอชุมชนแล้วก็มีชาวบ้านแล้วก็คนชุมชนที่ทํางานประกอบอาชีพนี้อยู่คําว่าช่างทองหลวงนี่ก็คือช่างทองที่ทํางานในพระราชสำนักมีในสมัยก่อนในรัชกาลที่3เนี่ยเห็นในจารึกนะครับแล้วก็ในบทบันทึกของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยได้เขียนไว้ว่าในช่วงของรัชสมัยรัชกาลที่3เนี่ยพระองค์ท่านได้แสวงหาช่างที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการทํางานช่างทองหลวงเนี่ยเข้ามาทํางานในราชสำนักก็เลยเห็นว่าช่างที่อยู่ในหัวเมืองทางปากใต้นะครับทางปากใต้นี่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการทําเครื่องเงินเครื่องทองแล้วก็เครื่องโลหะต่างๆก็ได้นําผู้คนเหล่านี้เข้ามาอยู่ในเขตในสำนักพระราชวังนะครับก็เลยได้มอบที่อยู่อาศัยให้ก็คือเขตในบางลำพูในปัจจุบันเนี่ยลักษณะของช่างทองหลวงเนี่ยอาชีพช่างทองหลวงนะครับก็จะมีในสมัยก่อนเป็นช่างในราชสำนักนี่ก็จะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันก็คือได้เบี้ยหวัดถ้าเราจะพูดถึงในปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าเป็นเงินเดือนมีเงินเดือนประจําที่รับจากสำนักพระราชวังนะครับแล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งก็คือว่าช่างทองหลวงที่รับเงินเบี้ยหวัดเป็นรายชิ้นงานนะครับเป็นรายชิ้นงานก็จะแบ่งได้2ประเภทเนี่ยนี่คือที่มาที่เราได้พอได้เห็นนะครับว่าอาชีพคําว่าช่างทองหลวงเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3แล้วแต่ว่าถ้าเราจะมองย้อนกลับไปคําว่าช่างทองหลวงเนี่ยถ้าเราปรากฏโดยหลักฐานจริงๆไม่ได้เปิดไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงของรัชสมัยรัชกาลที่3แต่ว่าปรากฏหลักฐานในศิลปวัตถุเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ปรากฏหลักฐานได้ว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมีงานเครื่องทองที่อยู่ในวัดกุราชบูรณะอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นอาณาจักรเก่าของเรานะครับก็ทางกรมศิลปากรเขาได้ทําการขุดค้นขึ้นมาแล้วก็เอาผลงานช่างทองเนี่ยผลงานเครื่องทองนะฮะมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาปรากฏว่าในปัจจุบันเนี่ยมีชิ้นงานนะฮะที่ปรากฏที่จัดแสดงอยู่ร่วมเกือบ 3-4,000 รายการเลยนะครับนี่คือที่มาที่ไปนะครับคําว่าช่างทองหลวงนี้จึงเป็นลักษณะอาชีพช่างนะครับอาชีพช่างที่ประกอบขึ้นเป็นช่างทองที่อยู่ในราชสำนักนี่คือที่มาของคําว่าช่างทองหลวงต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของลักษณะงานของงานช่างทองหลวงนะครับงานช่างทองหลวงเนี่ยเป็นงานที่จัดสร้างขึ้นโดยเอาโลหะมีค่าวัสดุมีค่าแล้วก็อัญมณีมาประกอบเป็นสร้างเป็นงานศิลปกรรมไทยขึ้นมาเพื่อใช้ในประกอบพระราชพิธีแล้วก็วัตถุประสงค์ต่างๆทีนี้เวลาที่เราจะแบ่งแยกลักษณะงานช่างทองหลวงเนี่ยเราก็สามารถจำแนกแล้วแบ่งกลุ่มชิ้นงานออกมาเป็น5กลุ่มหลักๆนะครับในกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของกลุ่มงานเครื่องอิสริยยศนะครับในกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มงานเครื่องราชูปโภคหรือว่างานประเภทงานเครื่องใช้กลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มงานเครื่องสักการะบูชากลุ่มที่4จะเป็นกลุ่มงานเครื่องตกแต่งนะครับกลุ่มที่5จะเป็นกลุ่มงานเบ็ดเตล็ดทั่วไปนะครับทีนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของงานเครื่องอิสริยยศนะครับซึ่งในงานเครื่องทองเนี่ยในงานช่างทองหลวงเนี่ยเวลาที่ทํางานเครื่องอิสริยยศเนี่ยต้องพูดอย่างนี้ก่อนต้องอธิบายให้นักเรียนเข้าใจก่อนว่าในงานเครื่องอิสริยยศเนี่ยในรูปแบบที่เราเห็นปัจจุบันเป็นรูปเหรียญตราเป็นสายสะพายเนี่ยซึ่งเป็นธรรมเนียมของทางยุโรปซึ่งในหลวงรัชกาลที่4เนี่ยฮะท่านได้เอาธรรมเนียมปฏิบัติแบบชาวยุโรปนี้มาปรับประยุกต์ใช้แต่ว่าเครื่องยศเครื่องอิสริยยศในสมัยก่อนตั้งแต่สมัยอยุธยามาแล้วจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยฮะเครื่องยศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเครื่องทองซึ่งก็จะมีเครื่องศิราภรณ์เครื่องใช้สัตราวุธเครื่องประดับนี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องยศนะครับฉะนั้นรูปแบบของเครื่องยศที่เป็นงานช่างทองหลวงในปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นในพระบรมวงศานุวงศ์หรือว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยจะมีเครื่องยศอยู่2แบบด้วยกันก็คือว่าเป็นเครื่องยศที่เป็นแบบธรรมเนียมประเพณีโบราณธรรมเนียมปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็จะเป็นเครื่องอิสริยยศแบบสมัยใหม่นะครับประเทศไทยเรายังใช้เครื่องยศทั้งสองแบบนี้อยู่ทีนี้เรามาดูว่าเครื่องยศที่เกี่ยวข้องกับงานช่างทองหลวงนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างที่เราเห็นชัดนะครับเครื่องยศที่เป็นเครื่องสูงสุดเลยนะครับเครื่องอิสริยยศสูงสุดเลยก็คือเป็นกลุ่มของประเภทเครื่องศิราภรณ์เครื่องศิราภรณ์ก็คือเครื่องที่
ประดับบนร่างกายนะครับก็คือจะมีตัวมีองค์องค์พระมหาวิชัยมงกุฎพระมงกุฎพระมาลานะครับพระมาลาแล้วก็จะมีต่อมาฮะก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเครื่องใช้แต่ว่าในเครื่องใช้เป็นอยู่ในกลุ่มเครื่องอิสริยยศเนี่ยเขาจะไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแต่ว่าจะเอาไปใช้

ีบพระสุพรรณบัตรประเภทนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องอิสริยยศอีกประเภทหนึ่งต่อมานะครับก็จะมีเครื่องอิสริยยศที่เป็นเครื่องประดับนะครับเครื่องประดับก็จะมีรูปของสายสังวาลโหแหวนลักษณะที่เป็นของมงคลต่างๆนะครับอย่างเช่นว่าตะกรุดก็ยังถือว่าเป็นเครื่องอิสริยยศด้วยเช่นกันในสมัยโบราณนะครับแล้วก็จะมีเครื่องพวกภูษาหรือว่าเสื้อผ้านะครับหรือว่าเครื่องใช้ต่างๆนะครับแต่ว่าไม่ได้เอาใช้จริงนะฮะแต่ว่าเป็นที่พระมหากษัตริย์เนี่ยพระราชทานให้กับกลุ่มที่เป็นพระวงศานุวงศ์หรือว่าที่พระมหากษัตริย์พระราชทานเข้าไปให้นะครับนอกเหนือจากนั้นนอกเหนือจากกลุ่มเครื่องศิลปรพระภูษาแล้วก็ยังมีเครื่องสัตราวุธด้วยเครื่องสัตราวุธเนี่ยในสมัยโบราณก็ถือว่าเป็นเครื่องยศอีกเครื่องหนึ่งนะครับก็จะมีสัตราวุธที่เป็นรูปของพระแสงดาบต่างๆนะครับก็จะเป็นเครื่องหมายแสดงสำคัญในเรื่องของอิสริยยศนะครับต่อมาฮะกลุ่มประเภทที่2นะครับกลุ่มประเภทที่2งานช่างทองหลวงก็จะเป็นงานเครื่องราชูปโภคหรือว่าประเภทเครื่องใช้นั่นเองในหมวดของประเภทเครื่องใช้เนี่ยก็คือว่าเป็นงานทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับที่เราเห็นชัดที่สุดก็คือชุดพานพระศรีหรือว่าจะเป็นชาวบ้านเราก็คือว่าในสมัยก่อนคนโบราณเนี่ยก็จะนิยมเรียนในเรื่องของการกินหมากกินพลูก็จะมีซองพลูหีบต่างๆที่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆของซองพลูของพลูพวกนี้นะครับเราจะเรียกว่าชุดพานพระศรีนะครับในชุดนี้ก็คือว่าวัสดุที่เอามาใช้เนี่ยจะเป็นวัสดุมีค่าประเภทเงินนะครับถ้าจะตกแต่งลวดลายให้สวยงามเนี่ยก็จะมีรูปแบบของงานกระไหล่ทองหรือว่าทาทองเข้าไปนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มของเครื่องใช้นะครับก็จะมีชุดพานต่างๆชุดพานต่างๆก็มีวัสดุโดยส่วนใหญ่แล้วจะนิยมทำด้วยวัสดุที่เป็นโลหะเงินแล้วก็ทาทองนะครับที่เป็นของเจ้านายสมัยก่อนอันนี้ก็จัดว่าอยู่ในกลุ่มของงานช่างทองหลวงเราเหมือนกันเราคงทำงานประเภทนี้ด้วยนอกเหนือจากนั้นนะครับก็จะมีชุดน้ำชานะครับหรือว่าจะเป็นหีบพระสุวรรณบัตรหรือว่าหีบใส่ของต่างๆพวกนี้นะก็คือเอามาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งถ้าเราจะสังเกตว่าเครื่องราชูปโภคหรือว่าหมวดเครื่องใช้เนี่ยคือใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆไม่ได้เอาไปจัดตั้งหรือว่าไปจัดแสดงหรือว่าจัดวางอยู่ในพื้นที่นะครับแต่ว่าเอาไปประกอบในการใช้งานจริงนะครับก็คือเป็นประเภทกลุ่มของเครื่องราชูปโภคหรือว่าเครื่องใช้นั่นเองนะครับในกลุ่มที่3เนี่ยที่งานช่างทองหลวงเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานนะฮะก็คือเครื่องสักการะบูชาเครื่องสักการะบูชานี่จะเป็นงานช่างทองหลวงที่มีลักษณะผลงานที่หลากหลายมากมีหลายรูปแบบวิธีการสร้างเครื่องสักการะบูชาไม่ได้มีรูปแบบตายตัวนะฮะขึ้นอยู่กับสมัยประเพณีนิยมแต่ละรัชสมัยนะครับเครื่องสักการะบูชาก็คือเครื่องที่ถวายเป็นพุทธบูชานะครับเนื่องจากองค์พระมหากษัตริย์เป็นพุทธมามกะนะครับแล้วก็จะมีงานเครื่องทองเนี่ยนำไปถวายเป็นเครื่องสักการะบูชาทีนี้ถ้าเราจะเห็นว่าเครื่องสักการะบูชานี่มีอะไรบ้างก็อย่างที่เราเห็นชัดที่สุดก็จะเป็นเกี่ยวกับการสร้างพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปทรงเครื่องเนี่ยก็จะมีเครื่องทรงต่างๆนะครับเป็นไล่มาตั้งแต่ชุดพระมงกุฎมีเครื่องประดับมีทับทรวงมีตากทิศมีกลองสอข้อพระกรนะฮะมีรายการต่างๆนี้ขึ้นมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องสักการะบูชาเช่นกันนอกเหนือจากสร้างองค์พระพุทธรูปแล้วนะครับก็ยังจะมีการทำส่วนประกอบอื่นๆอย่างเช่นว่าทำพระธาตุที่ใส่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือว่าจะเป็นเครื่องบูชาเป็นต้นไม้เงินต้นไม้ทองนะครับแล้วก็จะมีชุดพานพุ่มต่างๆนะครับมีองค์ประกอบต่างๆที่ในสมัยก่อนนะครับที่เอาไปถวายให้กับเป็นพุทธบูชาเราก็ถือว่าเครื่องเหล่านี้นะครับเป็นเครื่องพุทธบูชาอีกประเภทหนึ่งนะครับก็จัดอยู่ในกลุ่มของงานช่างทองหลวงนะครับประเภทที่4เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มงานในเรื่องของเครื่องตกแต่งนะครับเครื่องตกแต่งเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วจะเอาไว้สำหรับตกแต่งประดับอาคารประดับพื้นที่ให้ประดับอาคารพื้นที่นั้นมีความสง่างาม

นะครับแสดงถึงเอกลักษณ์แล้วก็ศิลปวัฒนธรรมของชาติลักษณะงานที่นำไปประดับตกแต่งในอาคารตัวพื้นที่นี้ที่เราจะเห็นชัดที่สุดนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของธรรมาสน์เจดีย์หรือว่าจะเป็นรูปของพระวิมานต่างๆนะครับก็ลักษณะงานพวกนี้นะครับก็จะมีงานช่างพระหลวงเราไปเกี่ยวข้องด้วยก็จะมีเทคนิคของการสลักดุลการบุหุ้มเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมไทยเข้าไปนะครับหรือแม้กระทั่งที่เป็นภาพสัตว์นะครับภาพสัตว์ในเรื่องของวรรณคดีหรือว่าชาดกหรือว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวพันเกี่ยวข้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอย่างเช่นว่าสัตว์หิมพานต์ต่างๆซึ่งแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่นะครับเราก็จะมีงานสลักดุลงานขึ้นรูปสร้างเป็นรูปขึ้นมาเพื่อไปจัดตั้งจัดแสดงนะครับประเภทที่5ก็คือว่ากลุ่มงานเบ็ดเสร็จกลุ่มงานเบ็ดเสร็จก็เป็นงานทั่วไปนะครับที่งานช่างพระหลวงเราได้มีส่วนในการรับผิดชอบนะครับที่เห็นชัดที่สุดนะครับที่เห็นชัดที่สุดในกลุ่มงานเบ็ดเสร็จทั่วไปก็คือการจะทําเครื่องประดับเครื่องประดับที่เป็นเครื่องประดับตกแต่งร่างกายนะครับในเครื่องประดับในสมัยก่อนนะครับเราก็จะทําวัสดุมีค่าทําด้วยทองคํานะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นผลงานที่มีเอาโลหะมีค่าประเภทเงินนี้ขึ้นมาก็จะมีความแตกต่างกันไปก็จะเอาเทคนิคพวกงานกระไหลทองเข้ามาผสมผสานหรือแม้แต่ว่ามีลักษณะงานถมเงินถมทองเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้ลักษณะงานเครื่องประดับนะครับลักษณะงานเครื่องประดับในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีประเพณีนิยมคือว่าในช่วงของรัชสมัยรัชกาลที่1จะนิยมเอาลวดลายที่เป็นลายประเทศนะครับลายประเทศเอามาประดิษฐ์เป็นลวดลายเป็นเครื่องประดับขึ้นมาพอถึงยุคสมัยรัชกาลที่5นี่พระองค์ท่านก็รับเอาธรรมเนียมปฏิบัติจากทางยุโรปมาลักษณะลวดลายที่เป็นลวดลายแบบพระราชประเพณีอย่างยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงก็เริ่มมีการปรับประยุกต์เอาลวดลายทางยุโรปเนี่ยเข้ามาปรับประยุกต์ใช้เอามาทํางานเป็นเครื่องประดับขึ้นมานะครับนอกเหนือจากทําเครื่องประดับแล้วนะครับในกลุ่มงานเบ็ดเสร็จเนี่ยก็คือจะลักษณะทํางานทั่วไปก็คือว่าจะเป็นเข็มกลัดเนื่องในวรโอกาสหรือว่าโอกาสที่สำคัญต่างๆที่ทางสำนักพระราชวังได้จัดสร้างขึ้นอีกประเภทหนึ่งที่เห็นขึ้นมานะครับในงานกลุ่มงานเบ็ดเสร็จนี้ก็คือประเภทที่เป็นเครื่องใช้ในยุคสมัยปัจจุบันอย่างเช่นว่าเป็นรูปงานช่างทองที่ทำมาเป็นรูปของกรอบรูปนะครับเป็นหีบบุหรี่หรือว่าจะเป็นซองใส่ตัวนามบัตรพวกนี้ก็ล้วนแล้วแต่ถือว่าเป็นงานกลุ่มงานเบ็ดเสร็จทั่วไปนะครับก็จัดอยู่ในกลุ่มประเภทนี้ทีนี้ในรูปแบบของการทำงานช่างทองหลวงนะครับเราเห็นว่ามันมีอยู่ทั้งหมด5กลุ่มและสิ่งที่สำคัญนะครับคำว่าช่างทองหลวงก็คือช่างทองที่ประจำอยู่ในพระราชสำนักนะครับทีนี้รูปแบบของชิ้นงานเนี่ยคตินิยมความงามคติในเรื่องของความงามเนี่ยจะยังไม่เปลี่ยนแปลงจะยังเหมือนเดิมอยู่แต่ว่าเทคนิคก็คือวิธีการทำงานหรือว่าวัสดุที่เอามาใช้ในการทํางานนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าคตินิยมจารีตประเพณีเรื่องของความงามในการทําชิ้นงานนี้ประเภทนี้ก็ยังคงอยู่นี่คือสรุปแล้วก็คือว่าการทํางานช่างทองหลวงเนี่ยก็สามารถแบ่งได้เป็น5กลุ่มอย่างที่อาจารย์ได้บอกพวกเราไปแต่ว่าเทคนิควิธีการทําชิ้นงานนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่ารูปแบบคติความเชื่อความงามจะยังไม่เปลี่ยนแปลงเรามาเรียนรู้ในเรื่องของเทคนิคนะครับเทคนิคชื่อเรียกในการทํางานช่างทองหลวงโดยประเภทใหญ่ๆนะในกลุ่มใหญ่ๆว่ามันมีเทคนิคในการสร้างสรรค์ชิ้นงานช่างทองหลวงเนี่ยมีชื่อเรียกแล้วก็มีลักษณะรูปแบบของชิ้นงานเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพราะว่าในกลุ่มนี้ถ้าเราจะเจาะลึกลงไปว่างานช่างทองหลวงประกอบด้วยเทคนิคอะไรบ้างนั้นจะเป็นมันจะเยอะมากเลยอาจารย์วันนี้ก็เลยว่าสรุปเป็นหัวข้อใหญ่ๆนะครับเป็นเทคนิคงานใหญ่ๆที่ปรากฏชัดเจนนะครับอยู่ในงานช่างทองหลวงเราขึ้นมาเทคนิคแรกที่จะพูดถึงก็คือว่าเทคนิคงานสลักดุลเทคนิคงานสลักดุลเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นเทคนิคพื้นฐานเลยของงานช่างทองหลวงซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่สําคัญมากงานสลักดุลเนี่ยก็คือเป็นรูปแบบของการทําให้โลหะนะฮะให้เกิดรูปทรงเป็นมิติขึ้นมาทําให้โลหะเกิดเป็นรูปทรงเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคแยกขึ้นมาเราเรียกว่างานขึ้นรูปนะครับขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่างๆนะครับแล้วก็เ
ทีนี้พอเป็นรูปทรงแล้วจะทําให้เกิดลวดลายทําให้ผลงานนี้เกิดลวดลายขึ้นมาเทคนิคของคนโบราณสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ใช้สิวในการเคาะสลักให้มันเกิดเป็นลวดลายลวดลายเนี่ยจะมี2แบบด้วยกันคือลวดลายที่มันนูนขึ้นออกมานะครับคือเป็นเทคนิคถ้าเป็นทางด้านงานศิลปะเราเรียกว่าเชิงบวกนะครับในเชิงบวกอีกรูปแบบนึงคือว่าเป็นเทคนิคในเชิงลบทําให้ตัวผิวโลหะเนี่ยมันบุ๋มลงไปนะครับเกิดเป็นลวดลายขึ้นมาฉะนั้นเทคนิคงานสลักดุลเนี่ยก็เลยมีอยู่2เทคนิคใหญ่ๆนะครับโดยทั่วไปเนี่ยงานสลักดุลเนี่ยถือว่าเป็นงานเป็นเอกลักษณ์ของงานช่างทองหลวงเลยซึ่งในงานสกุลช่างอื่นๆจะมีอยู่เหมือนกันแต่ว่าความแตกต่างของงานสลักดุลที่เป็นงานช่างทองหลวงก็คือว่าเราจะมีจารีตมีคติความงามแบบช่างหลวงช่างหลวงก็เป็นที่ได้บอกอยู่แล้วว่าคนที่ทํางานช่างทองหลวงได้แล้วเป็นช่างหลวงได้เนี่ยก็จะเป็นช่างที่มีฝีมือเป็นเลิศนะครับได้ผ่านการคัดเลือกและให้มาทํางานในราชสํานักฉะนั้นคติความงามในเรื่องของการเขียนไม่ว่าการออกแบบและการสร้างชิ้นงานพวกนี้ก็ต้องมีความเป็นเลิศเช่นเดียวกันนะครับงานสลักดุลเนี่ยนะครับงานสลักดุลถ้าไปดูในเทคนิคงานในสกุลช่างอื่นๆอย่างเช่นว่างานสลักดุลในงานเครื่องประดับเครื่องเงินของทางสุรินทร์หรืองานสลักดุลทางนครศรีธรรมราชอันนี้ก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่างานสลักดุลที่เป็นของช่างทองหลวงเนี่ยก็จะเอาคติในเรื่องของการในเรื่องของการออกแบบลวดลายการกําหนดรูปร่างรูปทรงนะครับแล้วก็การเอาลวดลายมาใช้พวกนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแต่ว่าในงานสลักดุลด้วยทั่วไปนะครับก็จะเป็นสลักดุลให้เกิดเป็นลวดลายเป็นมิตินะครับให้เป็นชิ้นงานขึ้นมาลวดลายที่ใช้ในงานช่างหลวงไม่มีรูปแบบตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับรสนิยมในแต่ละยุคสมัยแล้วก็อีกอย่างคือเป็นวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานด้วยอย่างเช่นว่างานที่ใช้สลับเจ้านายที่เป็นของสตรีเนี่ยก็จะนิยมไปทางลายพันธุ์พฤกษาถ้าเป็นของฝ่ายฝ่ายในนะครับฝ่ายในก็จะเป็นงานที่เป็นลักษณะของลายประเทศประมาณนี้นะครับโดยทั่วไปแล้วงานสลักดุลเนี่ยก็จะมีทั้งงานเอาไปทําต่อเนื่องนะครับก็จะเอาไปสลับในการทําลวดลายสลับในงานลงยาสีด้วยในงานลงยาสีก็จะมีอยู่ลักษณะเทคนิคก็คือว่าจะมีอยู่ด้วยกัน2เทคนิคด้วยกันก็คือว่าจะมีการสลักดุลแบบก้านขอบกับสลักดุลให้เกิดเป็นลวดลายขึ้นมานะครับนี่คือเทคนิคใหญ่ๆทีนี้ผลงานที่ปรากฏชัดที่สุดนะครับก็จะมีอย่างเช่นว่าการสลักดุลที่เป็นรูปลวดลายที่เป็นประดับอยู่ในพระมหามงกุฎนะครับแล้วก็มีรูปฉัตรนะครับในรูปตัวอย่างนี้ก็จะเป็นรูปฉัตรที่อยู่ในพระอุโบสถวัดพระแก้วนะครับที่จัดสร้างขึ้นในยุคสมัยของรัชกาลที่3ก็ถือว่าเป็นงานสลักดุลชิ้นเอกชิ้นหนึ่งนะครับที่เป็นช่างไทยเราได้ในสมัยก่อนได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมานะครับแล้วก็ชิ้นงานสลักดุลที่เราเห็นชัดอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือว่าการสลักดุลขึ้นรูปนะครับเป็นรูปเทพพนมในงานชุดพานนะครับพานประกอบต่างๆในสมัยก่อนเนี่ยโลหะทองคำเนี่ยหายากนะครับหาได้ยากฉะนั้นช่างในสมัยก่อนจึงนิยมใช้วิธีในการแผ่ขยายโลหะให้ใช้ตัวผิวโลหะให้มันคุ้มค่าได้มากที่สุดฉะนั้นในการทํางานในแต่ละชิ้นเนี่ยชิ้นงานจึงจะเน้นในเรื่องของการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ให้มันสูงสุดแต่ว่าน้ําหนักการถ่วงน้ําหนักเนี่ยช่างสมัยโบราณก็จะใช้ตัวคลั่งนะครับอย่างเช่นว่าการทําพานเนี่ยก็จะเอาคลั่งเนี้ยอุดลงไปในตัวผิวที่เป็นตัวฐานของพานให้เกิดความแข็งแรงขึ้นมานะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับในตัวชิ้นงานนะครับนอกเหนือจากพานและที่เราเห็นชัดที่สุดก็คือตัวที่เป็นพวกชิ้นงานที่เป็นตลับต่างๆนะครับตลับต่างๆเป็นหรือว่าจะพระมนตบที่ไว้สลับส่งน้ําส่งพระพักตร์อะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของงานสลักดุลต่อไปครับงานที่เราเห็นชัดที่สุดนะครับในงานช่างทองหลวงเป็นเทคนิคที่2ก็คือว่างานลงยาสีเนี่ยในสมัยปัจจุบันเนี่ยมี2แบบด้วยกันก็คือว่าที่เราเคยได้ยินว่าก็จะมียาสีร้อนกับยาสีเย็นยาสีร้อนก็คือว่ามันจะเป็นลักษณะของผลึกแก้วนะครับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคของช่างทางเปอร์เซียหรือว่าทางอาหรับ

เอาเปลือกแก้วเนี่ยมาบดนะครับมาบดแล้วก็มาเจือด้วยน้ําเปล่าทีนี้เราจะทําให้เกิดสีแต่นี่แต่ละสีเนี่ยแก้วเนี่ยก็จะมีเฉดสีของเขาและมีสีของเขาเราก็จะมาบดเป็นผลึกนะครับเป็นลักษณะได้เหมือนกับผงทรายเราก็จะเอาตัวชิ้นงานเนี่ยที่เป็นผงทรายเนี่ยไปทาลงในตัวพื้นผิวที่มันเป็นลายนะครับโดยก็เป่าไฟให้ความร้อนแล้วก็ตัวผึกแก้วตัวนี้ตัวผงทรายเนี่ยมันก็จะมีจุดก็เรียกว่าจุดความร้อนของมันก็จะกลายสภาพนะครับเปลี่ยนแปลงลักษณะสภาพที่เป็นผงทรายกลายเป็นเกล็ดแก้วขึ้นมาก็จะกลายเป็นเฉดสีเป็นสีที่เราต้องการในสมัยโบราณนะครับเราช่างไทยจะนิยมในการลงยาสีเนี่ยมี2สีด้วยกันก็คือว่ามีสีแดงกับสีเขียวนี่เป็นหลักเลยโดยหลักใหญ่นะครับแต่พอมาถึงรัชสมัยรัชกาลที่1นะครับก็จะมีชื่อเรียกขึ้นมาอีกคำหนึ่งเราจะเรียกว่ามีงานลงยาสีราชาวดีคำว่าราชาวดีนี่ก็คือว่าเป็นสีที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระองค์ท่านทรงโปรดสีฟ้ามากซึ่งสีฟ้าเนี่ยเป็นลักษณะยาสีที่พบที่ทางเปอร์เซียพระองค์ท่านก็ให้ช่างเนี่ยเอารูปแบบของการลงยาสีที่เป็นสีฟ้าเนี่ยมาประกอบในการสร้างสรรค์ชุดงานงานเครื่องทองหรือว่างานที่อยู่ในงานเครื่องอิสริยยศของพระองค์ท่านเราก็เลยเรียกว่าเป็นงานราชาวดีแต่เครื่องหมายแต่คําว่าราชาวดีก็คือเป็นสีที่พระองค์ท่านทรงพระราชนิยมขึ้นมาพอถึงล่วงเข้ามาในยุคสมัยรัชกาลที่5นะครับยาสีเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยในรัชสมัยรัชกาลที่5พระองค์ท่านเนี่ยทรงโปรดสีชมพูนะครับสีชมพูพระองค์ท่านก็เวลาที่ทําเครื่องอิสริยยศเพื่อที่พระราชทานให้กับพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงเนี่ยงานเครื่องทองต่างๆที่พระองค์จัดสร้างให้ช่างจัดสร้างขึ้นเนี่ยก็จะมีการสอดแทรกเอาสีชมพูลงยาสีเข้าไปในชิ้นงานในปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยเข้าใจว่าคำว่าราชาวดีหรือว่าการลงยาสีราชาวดีนะจะมีอยู่ด้วยกันคือมีอยู่ด้วยกัน5สีในปัจจุบันเนี่ยที่ตามความเข้าใจของบุคคลทั่วไปนะก็คือว่าจะมีสีแดงนะครับมีสีเขียวมีสีขาวแล้วก็มีสีชมพูแล้วก็มีสีฟ้านะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5สีด้วยกันนี่คือลักษณะของการลงยาสีต่อมาคืออีกประเภทหนึ่งที่เราเรียกกันว่าคือการลงยาสีร้อนยาสีร้อนก็คือเป็นเทคนิคสมัยใหม่เป็นวัสดุที่เราเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคมแล้วก็ยุคสมัยยาสีร้อนก็คือเป็นลักษณะของเรซินนั่นเองเป็นเรซินที่เป็นเรซินเนี่ยตามทั่วไปแล้วมันจะเป็นลักษณะของเป็นลักษณะเป็นกาวนะครับสีใสพอเจออากาศแล้วก็มีส่วนผสมทำให้น้ำยาเนี่ยมันแข็งตัวขึ้นมามันก็จะเป็นลักษณะเหมือนแก้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็จะสามารถที่จะเทสีเข้าไปใส่นะครับตัวเรซินเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังมีบางส่วนที่เรานิยมเอามาใช้ประเภทที่เราใช้เรซินในการทำยาสีนะฮะเราก็จะเรียกว่ายาสีเย็นงานประเภทนี้ก็จะเป็นงานสมัยใหม่อย่างเช่นว่างานทั่วไปที่เราใช้ทั่วไปคือโลหะวัสดุต่างๆที่เราไปชุบทองนะครับชุบทองที่มีสีทองแล้วเราอยากทำให้ตัวโลหะชุบทองให้เกิดเป็นสีสันขึ้นมาเราก็จะมีการลงยาสีเข้าไปอันนี้เราเรียกว่ายาสีเย็นนะครับสาเหตุที่เราเลือกใช้ยาสีเย็นเพราะว่าโลหะที่เราไปชุบมานี้เวลาที่เรามาลงยาสีถ้าลงยาสีแบบสีร้อนเนี่ยเราจะต้องไปเป่าไฟให้ความร้อนมันจะทำให้ตัวชิ้นโลหะมันเป็นสีดำหรือว่าสีคล้ำได้ฉะนั้นวิธีการเลี่ยงก็คือว่าเขาจะชุบทองแล้วก็ลงด้วยยาสีเย็นนะครับนี่คือลักษณะของงานลงยาสีโดยหลักๆแล้วโดยทั่วไปแล้วงานลงยาสีก็จะมีอยู่สองที่หนึ่งนี้ด้วยกันนะครับต่อไปครับงานของกลุ่มงานประเภทที่3นะครับคือเรื่องของการประดับยมณีในสมัยก่อนนะครับในงานประดับยมณีของงานช่างทองหลวงเนี่ยจะใช้วิธีการประดับด้วยเทคนิควิธีการฝังหุ้มกับฝังหนามเตยหลักๆเลยคือมีอยู่2รูปแบบเท่านั้นนะครับแล้วก็อัญมณีเราก็จะมีไม่มีจะไม่นิยมเจรไนอัญมณีเป็นเหลี่ยมเป็นคัดอย่างในสมัยปัจจุบันเนื่องจากวัสดุแล้วก็วิธีการเจรไนนั้นยังไม่ทันสมัยถ้ามีการเจรไนเราก็เจรไนแบบง่ายๆถ้าเป็นเจรไนเพชรในสมัยก่อนเราก็จะเรียกว่าเพชรซีกหรือว่าการเจรไนเพชรเหลี่ยมลูกโลกนะครับก็จะเป็นเจรไนแบบหยาบๆเราก็ใช้วิธีการฝังหุ้มขึ้นไปนะครับส่วนที่จะนิยมกันใ

สมัยก่อนนะในช่วงรัชสมัยรัชสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยเราจะใช้วิธีการเจรไนแบบเขาเรียกว่าหลังเบี้ยนะครับคือเป็นเจรไนแบบเกลี้ยงๆนะครับก็เอามาประดับลงในตัวชิ้นงานนะครับในตัวชิ้นงานเนี่ยในตัวการประดับยัปนีเข้าไปใส่ชิ้นงานเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การนําไปใช้นะครับถ้าเป็นเครื่องราชอิสริยยศเนี่ยถ้าเป็นเจ้านายของพระมหากษัตริย์เนี่ยก็จะมีชิ้นงานที่เป็นการประดับอัญมณีด้วยเพชรด้วยอัญมณีมีค่าพวกทับทิมไพลินได้หลายอย่างอย่างเช่นว่าถ้าเป็นแหวนนะครับแหวนนพเก้าพวกนี้ก็จะมีอัญมณีที่เป็นมงคล9สี9อย่างประดับเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าขึ้นมานะครับอย่างเช่นว่าเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีธรรมเนียมมีจารีตก็จะประดับแค่ตัวทับทิมยกตัวอย่างนะครับนี่คือลักษณะของการประดับอัญมณีเข้าไปในตัวชิ้นงานที่เป็นงานช่างพิมพ์หลวงก็จะเป็นเทคนิคที่3ต่อไปครับก็จะเป็นเทคนิคที่4นะครับที่เราเห็นอยู่ในงานช่างพิมพ์หลวงก็คืองานผมตะทองงานผมตะทองก็คือเป็นเทคนิคที่ทำชิ้นงานขึ้นมาแล้วก็ทำงานผมโดยงานผมโดยทั่วไปแล้วโลหะที่ใช้ในงานผมเนี่ยก็จะเป็นโลหะเงินก็จะมีสีขาวตัวพื้นตัวสีเนี่ยจะเป็นสีขาวแล้วตัวช่องไฟก็จะเป็นสีดำฉะนั้นจะทำให้งานผมตะทองเนี่ยให้เกิดสีให้มันมีความแตกต่างขึ้นไปเราก็จะเอาทองคำเนี่ยฮะที่เราไปกระไหลเรียบร้อยมาทาในบางจุดนะครับก็จะเกิดเป็นสีทองหรือว่าสีเงินสลับกันไปแล้วแต่บางจุดอย่างเช่นว่าดอกไม้เป็นสีทองใบไม้ก็จะเป็นสีเงินก็จะมีลักษณะเป็นชิ้นงาน2สีงานแบบนี้เราก็จะเรียกว่าผมตะทองนะครับต่อไปครับก็จะเป็นงานตะทองหรือว่างานทาทองนะครับจะเป็นลักษณะงานที่เราทาเอาทองคำที่เราไปที่เราไปเปียกทองแล้วนะฮะมาทาในตัวผิวงานนะครับก็จะมีลักษณะที่เป็นผิวงานเป็นสีทองคำทั้งองค์เลยนะครับเป็นชิ้นงานเลยนะครับอันนี้เราเรียกว่าผมตะทองถ้าเป็นในปัจจุบันเนี่ยเทคนิคแบบนี้นะครับเราก็จะใช้เทคนิควิธีการทุบทองนั่นเองแต่ว่าในสมัยก่อนไม่มีเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์นะครับเราก็ใช้เทคนิคแบบโบราณเราเรียกว่าตะทองเข้าไปนะครับต่อไปครับเทคนิคต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของงานคล่ำเงินคล่ำทองงานคล่ำเงินคล่ำทองถือว่าเป็นงานศิลปะของทางศิลปะไทยนะครับงานช่างหลวงเป็นงานศิลปะชั้นสูงเลยนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเทคนิควิธีการนี้จะเห็นได้น้อยมากเลยเนื่องมาจากผู้ที่ทำงานที่เป็นงานคล่ำเงินคล่ำทองเนี่ยในปัจจุบันนี้มีคนที่ทำงานลักษณะแบบนี้เป็นน้อยมากนะครับในประเทศไทยเราแทบจะมองว่าแทบจะเป็นงานที่ใกล้จะสูญหายไปจากในศิลปกรรมไทยหรือว่าในศิลปกรรมงานช่างทองหลวงแล้วเทคนิคในงานคล่ำเงินคล่ำทองเป็นเทคนิควิธีการทำให้เกิดลวดลายนะฮะโดยใช้ผิวส่วนใหญ่นะเขาเลือกใช้คือผิวโลหะที่เป็นเหล็กนะครับทำให้เกิดลวดลายขึ้นมาคือการสับเข้าไปในตัวผิวโลหะให้เป็นลวดลายแล้วก็เอาลวดที่เป็นลวดทองคำนะครับหรือว่าลวดเงินเนี่ยตอกผิวไปอุดในผิวร่องโลหะให้เกิดเป็นลวดลายขึ้นมาเราเรียกว่างานคล่ำเงินคล่ำทองอันนี้ก็เป็นเทคนิคงานหนึ่งที่สำคัญของสกุลงานของงานช่างทองหลวงที่ปัจจุบันเราต้องช่วยกันรักษาแล้วก็สืบทอดไว้นะครับก็เป็นชิ้นงานที่สำคัญอีกประเภทหนึ่งงานคล่ำเงินคล่ำทองเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็มีจัดทำอยู่ที่มูลที่ศิลปาชีพนะครับในองค์สมเด็จพระพันปีหลวงคือหลวงมูลที่ศิลปาชีพบางไทรในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีกลุ่มช่างที่สืบสานลักษณะงานประเภทนี้อยู่นะครับต่อไปครับเทคนิคสุดท้ายนะครับที่อาจารย์จะพูดถึงเนี่ยก็คือเทคนิคงานเครื่องถมงานเครื่องถมที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีงานถมเงินถมทองที่เราเห็นอยู่แล้วนะครับงานเครื่องถมเนี่ยก็เป็นสกุลช่างหนึ่งนะครับที่เป็นสกุลช่างสำคัญแล้วส่วนใหญ่งานเครื่องถมเนี่ยเราก็จะเอามาใช้ในงานพระราชสำนักด้วยเช่นกันก็จะทำเอางานเครื่องถมนี้มาใช้ในงานของกลุ่มงานของประเภทเครื่องใช้งานเครื่องถมนี้เป็นสกุลช่างที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยเราก็คือสกุลช่างทางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งก็จะมีรูปแบบของการทำชิ้นงานนะครับเอกลักษณ์ของการทำชิ้นงานนี้มายาวนานแล้วถ้าเราจะมองดูในประวัติศาสตร์ของงานเครื่องถมเนี่ยปรากฏว่างานเครื่องถมเนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับแล้วก็มีการสืบสานสืบทอดต่อๆกันมาในปัจจุบัน

วันงานครึ่งถมเนี่ยเทคนิคในการทํางานพวกนี้เราก็ยังมีการอนุรักษ์มีการสืบสานอยู่งานครึ่งถมโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะทําในชุดของชุดพานเครื่องตั้งเครื่องจัดวางแล้วก็จะเป็นในเรื่องของขันน้ําพานรองในปัจจุบันชุดงานครึ่งถมเนี่ยถือว่าเป็นงานเครื่องใช้ที่คนไทยทั่วไปมักนิยมสะสมไว้นะครับเพราะว่าเป็นชิ้นงานที่มีคุณค่าอยู่ประเภทหนึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญอยู่ประเภทหนึ่งที่คนไทยเราพยายามที่จะรักษาแล้วก็หวงแหนไว้นะครับในเรื่องของรูปแบบของงานทําเครื่องถมเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบที่มันมีเอกลักษณ์แล้วก็มีความซับซ้อนลักษณะลวดลายของงานเครื่องถมเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันกับงานสลักดุลเราเห็นว่าอาจารย์พูดมาในเรื่องของเทคนิคการทำงานในนี้หลายเทคนิคพวกนี้นะครับมันก็จะมีองค์ประกอบคือตัวลวดลายตัวรูปทรงเป็นองค์ประกอบแต่ว่าตัวลวดลายที่ใช้สลับในงานถมเนี่ยก็จะมีลวดลายเฉพาะนะครับรูปแบบของงานครึ่งถมเนี่ยลวดลายนะครับก็จะคล้ายกับลักษณะของลายรวดน้ำนะครับถ้าเราจะมองถึงลายรวดน้ําแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของงานสลักดุลเนี่ยลักษณะของลวดลายแล้วก็รูปทรงก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับงานประติมากรรมหรือว่างานปั้นนูนต่ํานูนสูงพวกนี้นะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันฉะนั้นวิธีการเลือกใช้ลายในการทํางานในแต่ละประเภทเนี่ยนักเรียนก็ต้องมีความเข้าใจว่าเราจะสร้างสรรค์ชิ้นงานนี้ประเภทไหนบ้างจะสร้างสรรค์ด้วยชิ้นงานประเภทเครื่องหรือจะชิ้นงานเครื่องสลักดุลนะครับเราก็ต้องเลือกประเภทลายให้ถูกนะครับฉะนั้นแล้วนะครับในการเลือกใช้ลวดลายในการนํามาใช้ในแต่ละเทคนิคเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือนักเรียนต้องเข้าใจรูปแบบของชิ้นงานก่อนว่าลักษณะรูปแบบชิ้นงานที่นักเรียนที่จะสร้างเนี่ยมีความต้องการว่าจะสร้างรูปแบบไหนค่อยเขียนลายแล้วก็ออกแบบลวดลายแล้วก็สร้างสรรค์ชิ้นงานให้ตรงกับวัตถุประสงค์แล้วก็เทคนิคนะความเขาเรียกว่าความสามารถในการทํามันถึงจะออกมาเป็นชิ้นงานได้ดีนะครับวันนี้ครูอาจารย์ก็ขออธิบายในส่วนของรูปแบบเทคนิควิธีการของรูปแบบงานช่างหลวงเพียงแค่นี้ครับครับวันนี้ก็อาจารย์มาขอสรุปนะครับในเรื่องที่เราเรียนไปในวันนี้เรื่องแรกที่เราเรียนไปในเรื่องของที่มาของคําว่าช่างทองหลวงพวกนักเรียนก็ได้ทราบแล้วว่าคําว่าช่างทองหลวงก็คือช่างทองที่ทํางานในราชสํานักนี่ครับเนี่ยฮะคือที่มาของว่าของคําว่าช่างทองหลวงแล้วช่างทองหลวงเราก็แบ่งกลุ่มงานออกมาเป็น5ประเภทด้วยกันกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเครื่องราชอิสริยยศนะครับแล้วกลุ่มที่2คือเครื่องราชูปโภคหรือว่าเครื่องใช้กลุ่มที่3คือเครื่องสักการะบูชากลุ่มที่4ก็คือในเรื่องของตกแต่งสถานที่นะครับกลุ่มที่5คือเครื่องเบ็ดเสร็จทั่วไปนะครับนี่คือลักษณะการแบ่งกลุ่มของงานช่างทองหลวงต่อมาในการทํางานสร้างสรรค์งานช่างทองหลวงนี้เราก็จะมีเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ชิ้นงานก็จะมีอยู่หลายเทคนิคด้วยกันแต่ว่าอาจารย์ได้สรุปโดยย่อๆนะครับว่าเทคนิควิธีการเนี่ยมีอะไรบ้างเทคนิคแรกก็คือเทคนิคงานสลักดุลเทคนิคที่2คือเทคนิคงานลงยาสีเทคนิคที่3คืองานประดับยมณีเทคนิคที่4งานผมเงินผมทองเทคนิคที่5คืองานคล่ำเงินคล่ำทองก็จะมีอยู่ประมาณ5เทคนิคใหญ่ๆเนี่ยนะครับในวันนี้นะครับก็ให้นักเรียนได้ศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับที่อาจารย์ได้มอบความรู้ให้ไปส่วนในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการเขียนหรือว่าในเรื่องการออกแบบแล้วก็การทำชิ้นงานนั้นก็ขอให้นักเรียนนะครับติดตามใน EP ต่อไปครับ

1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็

0: จะต่อสายเกตเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกตทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกตนะครับเกตเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลขศูนย์เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
0: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็ ณสว

0: เข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัดขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกับครูไหมนะคะครูณขวัญจันทร์จำรัดใน EP ที่4เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP ที่1ที่2ที่3ได้นำไปดูและนำไปใช้กันบ้างไหมคะสำหรับใน EP ที่4นี้ครูไหมมีเคล็ดลับดีๆสำหรับการตกแต่งรูปภาพ Photoshop ให้กลายเป็นภาพกราฟิกที่สวยงามเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า EP ที่4นี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างที่ครูไหมเตรียมไว้ให้ดูนะคะนี่คือภาพตัวอย่างสำเร็จที่เราจะได้ใช้โปรแกรม Photoshop ในการตกแต่งวันนี้ค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะสำหรับการทำเวิร์กช็อปนี้หนึ่งนะคะคือรูปภาพของตัวนักเรียนเองหรืออาจจะเป็นรูปจากอินเทอร์เน็ตที่นักเรียนหาที่เตรียมจะทำเวิร์กช็อปนี้สองครูใหม่ใช้เป็นรูปภาพตึกนะคะรูปภาพวิวสวยงามสำหรับใช้เป็นภาพที่กลืนไปกับตัวของครูไหมนะคะนักเรียนสามารถ